0: ขณะที่เพจซูมระยองก็ยังโพสต์ภาพน้ำท่วมขังถนนนี่ฮะพอเห็นภาพนะนอกจากนั้นนะครับทุกผู้ชมเราก็มีเขาใหญ่ไปแล้วใช่ไหม
1: ไปแล้วค่ะ
0: เขาใหญ่โคราชเนี่ยมันเป็นต้นน้ำของเขื่อนลำตะคองชาวบ้านบอกเลยนะฮะนี่ถือเป็นลูกแรกเลยก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีน้ำปริมาณนี้ลงมาเนี่ยลำตะคองจะมีปัญหาเลยนี่เป็นมวลน้ำเนี่ยเห็นไหมข้ามมาเลยเพื่อมุ่งหน้าไปที่เขื่อนลำตะคองโคราชคืออีสานใต้ซึ่งใกล้เคียงกับตะวันออกนอกจากนี้ฉะเชิงเทรานอกจากปราจีนบุรีที่เรานำเสนอไปว่ามีปัญหาและชาวบ้านปราจีนบุรีรายงานเข้ามาฝนตกมา 3-4 วันละฉะเชิงเทราน้ำท่วมชุมชนตำบลหนองแหนหนักสุดในรอบหลายปีเมื่อวานนี้ที่อำเภอพนมสารคามน้ำไหลหลากจากฝนที่ตกหนักตลอดทั้งค่ำคืนผ่านกลางชุมชนตำบลหนองแหนหลายจุดเส้นหลักย่านเศรษฐกิจก่อนเข้าโรงพักหนองแหนท่วมระดับ70ถึง100เซนติเมตรก็หมายถึงเมตรหนึ่งก็มีนักข่าวเราลงพื้นที่ตอง10โมงลองขับผ่านเนี่ยชาวบ้านระบุว่าทุรักทุเลตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ 5:30 เพราะต้องออกไปซื้อหาอาหารทำกับข้าวให้ลูกหลานไปโรงเรียน
1: พนักงานโรงงานก็ต้องเข้ากะทำงานกันเนี่ยค่ะ
0: ก็ต้องรอจนน้ำลด
1: แล้วก็หาทางอ้อมเพราะว่าน้ำมารอบทิศทาง
0: แต่ปัญหาที่นี่ประการหนึ่งนายกบต.หนองแหนระบุว่า1ฝนตกตั้งแต่คืนวันที่21แล้วต่อเนื่องมาเป็นน้ำสะสมจากเขาสุวรรณคีรีกับปัญหาที่นี่คือการถนนทำถนนในซอยต่างๆเนี่ยมันสูงกว่าถนนสายหลัก
1: แล้วก็ทำท่อตลอดกลางถนนนะคะน้ำมันก็เลยไม่มีทางไปมันก็ผุดขึ้นมาจากฝาท่อนั่นแหละค่ะ
0: แต่ช่วงสายเมื่อวานนี้ก็เริ่มคลี่คลาย
1: รถเล็กก็เริ่มผ่านได
0: ้แต่ที่น่ากลัวเมื่อวานนี้ตะวันตกค่อนภาคกลางสมุทรสาครเกือบทุ่มหนึ่งนี่จากฉะเชิงสมุทรสาครท่านผู้ชมฝนตกหนักสมุทรสาครท่วมขังบริเวณถนนเจษฎาวิถีที่เมืองสมุทรสาครหรือมหาชัยมอเตอร์ไซค์จอดริมทางล้มระเนระนาดอนุบจากรถส่วนหนึ่งเนี่ยวิ่งผ่านคลื่นประชาชนลุยน้ำท่วมนี้เมื่อคืนนี้มหาชัย
2: ฟังหมดเลยน่าสงสารน่ะ
0: อีกท่านหนึ่งหลังฝนตกหนักเย็นวันนี้สมุทรสาครหลายจุดมีน้ำท่วมขังอันนี้หน้าโรงเรียนอารณโรงงานทวีวงถนนเส้นวัดเจดน้ำสูงตัดขาดการจราจรชาวบ้านต้องลุยน้ำออกจากโรงงานอย่างนี้เป็นต้น
3: ระดับน้ำครึ่งหัวเข่าจราจรติดขัดครับหน้าอุตสาหกรรมทวีวงน้ำท่วมระดับสูง
0: ส่วนสมุทรปราการท่านผู้ชมพายุถล่มเอาเพิงขายผักกับปลาสดหลังคาเนี่ยปลิวไปติดสายไฟเลย
1: เนี่ย
0: จริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่วันก่อนแล้ววันที่21ตอน5โมงเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: เนี่ยในซอยสุขสวัสดิ์84นะคะตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์
0: อืมเจ้าของร้านขายปลาพร้อมกับลูกชายแล้วก็สามีพากันมายืนดูภาพสลักปลาซาก
1: ปลาหักพังเนี่ยค่ะ
0: นี่
1: ของร้านคือ
0: หลังจากเกิดเหตุ
1: พายุ
0: ชาวบ้านแม่ค้าหอยแมงภู่สดและปลาสดที่อยู่ใกล้กันบอกเกือบ5โมงเย็น
1: รอลูกค้ามาซื้อของอยู่อะค่ะ
0: ได้ยินเสียงวี๊ด
1: ดังมาจากข้างๆร้านนะคะแล้วเหมือนกับมันมีปลิวไปตามแรงลมอะค่ะลมพัดมาอย่างรุนแรงแล้วสักครู่ก็เห็นหลังคาของร้านแผงปลาร้านคนเจ็บอะค่ะกับร้านผักปลิวลอยไปติดอยู่กับสายไฟริมถนนโชคดีตอนนั้นไม่มีรถผ่านไม่มีลูกค้าไม่อย่างนั้นน่ะมีคนเจ็บกว่านี้แน
0: ่ส่วนแม่ค้าปลาสดพี่อยู่ตรงนี้บาดเจ็บ
1: ค่ะบอกนั่งอยู่ในร้านพร้อมกับสามีค่ะแล้วก็ลูกชายแล้วก็มีแม่ค้าขายผักอีกคนนึง
0: ตอนนั้นเห็นลมมาอย่างแรงเลย
1: หลังคาเพิงขายของนี่คือปลิวขึ้นไปในอากาศนะคะ
0: หลังจากนั้นพูดตรงๆ
1: จำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าสลบคาแผงปลา
4: แผงไปอยู่กลางถนนป้าก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
5: ครับในร้านนี่อยู่หลายคนไหมครับป้า
4: 4คนมั้ง
5: ครับ
4: รู้ว่าเห็นมันยกแผงไปเท่านั้นแหละ
6: ยกแผงข้ามถนนลอยขึ้นไปเลย
4: ก็เรียกป้าคำเดียวก็ปุ๊บไปเลย
5: ครับแล้วก็มาฟื้นอีกทีตอนที่ว่าเขาพยุงออกมาจากร้านแล้ว
4: ใ
0: ช่ท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อมันยังมีสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทตัดสินใจเพิ่มระดับการระบายน้ำเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาท้ายเขื่อนชัยนาทลงมาก็ตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมเตือนแล้วระดับน้ำจะเพิ่มสูงอันนี้มาจากน้ำจากทางเหนือทางการเนี่ยประชุมเร่งด่วนฉุกเฉินรองนายกเองที่ติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนเอาอยู่บริหารจัดการน้ำได้แต่เอาเป็นว่าก่อนจะถึงจุดนั้นกรุงเทพมหานครเราไปดูคำเตือนของกรุงเทพมหานครจากเพจทางการกทม.ท่านผู้ชมเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดมันมาจากเพลงใช่ไหม
1: พับอ่านอังกอร์ค่ะละครอังกอร
0: ์ร้องยังไง
1: เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนท่านใดอังกอร์
0: ภาพมาดิอะไรนะอีกทีนึงส
1: ิเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนท่านใดอังกอร์เนี่ย
0: ฟังไม่เป็นเพลงนะเอามันเข้มข้นหน่อย
1: ร้องแบบนี้จริง
0: เอามันเข้มข้นสักนิดนึง
1: เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนท่านใดอังกอร์
0: เพจกทมระบุว่าเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดช่วง23คือวันนี้ถึง27กันยายน69
1: ก็ไล่ไป23เนี่ยหนักนะคะแล้วพอ24 25 26เนี่ย
0: หนักสุด
1: มาก
0: หนักมากแล้วก็มากกอไก่2ตัวแล้วก็มากมากมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กอไก่3ตัวและ27หนัก
1: หนักค่ะ
0: นี่โดยระบุข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า
0: อันนี้กทม.ไปทางไหนเนี่ยทางกรมอุตุหรือไปทางคุณทีน่าจะทางกรมอุตุใช่มั้ย
1: ค
0: ่ะแต่ถึงกันนั้น
1: เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปรวนท่านใด
0: 7:12 น.เดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบาย

0: โรเวลดีวอลพัมกินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอนทีโอเอนิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ไว้วางใจ Volvo จึงจัดงาน
2: Volvo Warehouse Mega Deal ค่ะปรับราคาใหม่มอบข้อเสนอที่คุ้มค่ากว่าเดิมเปิดคลัง Volvo ให้เลือกชมคันจริงและทดลองขับได้ทุกรุ่นปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานเท่านั้นนะคะรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมจัดเต็มโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายค่ะยกตัวอย่างเช่น Volvo EX90รถไฟฟ้า SUV ขนาด6และ7ที่นั่งรุ่นเริ่มต้นเนี่ยปรับราคาจาก 4.29 ล้านเป็น 3.49 ล้านฟรีประกันภัยชั้น1หรือจะเป็น Volvo XC60 รถ Plug-in Hybrid SUV ก็ปรับราคาจาก 3.39 ล้านเป็น 2.79 ล้านฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปี Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีค่ะ Volvo ฝากมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะงาน Volvo Warehouse Mega Deal 25-27 กันยายนนี้ที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ลงทะเบียนเข้างานได้ผ่านทาง Facebook นะคะ Volvo Car Thailand ค่ะ
1: ท่านผู้ชมรายละเอียดไปลงทะเบียนเข้างานได้เลยนะครับเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ยังมอบความไว้วางใจและเราว่ากันต่อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่เป็นเรื่องใหญ่ผู้คนให้ความสนใจกับประเด็นที่ตกลงชัดเจนแล้ว
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่กรณีพรรคกล้าทำขอถอนตัวออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านหรือพรรคร่วมฝ่ายค้าน
2: ค่ะ
1: แต่เป็นกรณีที่คุณพันธิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าได้หารือกับตัวแทนวิปกล้าทำและเชิญกล้าทำออกไปหมายถึงให้ออกจากการเป็นวิปหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านคุณพันธิตเมื่อวานนี้แจกแจงนะครับพันธิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านพูดถึงประเด็นนี้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำหน้าที่ประธานวิปฝ่ายค้านย้ำเสมอว่าต้องทำงานด้วยความเคารพกันแม้จะมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวนโยบายแตกต่างกันบ้างแต่จุดร่วมที่ต้องมีร่วมกันคือตรวจสอบรัฐบาลปกป้องประโยชน์ประชาชนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นพรรคกล้าทำมีมติโหวตเห็นชอบพรบงบประมาณรายจ่ายปี70วาระ3ขัดมติวิปฝ่ายค้านอีกทั้ง2
2: เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
1: 3
2: ความไม่ชัดเจนในท่าทีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
1: จึงมีการหารือร่วมกับตัวแทนวิปของกล้าทำและตกลงร่วมกัน
2: ที่จะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกรัฐสภาทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงค่ะแต่ส.ส.พรรคกล้าทำมากกว่า50คนในคุณพฤทธิ์บอกก็ยังคงมีสิทธิ์ในสภาที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายค้าน อย่างเช่นโควต้าการปรึกษาหารือหรืออภิปรายวาระทั่วไป
1: นี่ตกลงก็เหลืออยู่5พรรค

0: คือนี่พรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยพรรคไทยพรรคดี
1: แล้วก็พรรคเสรีรวมไทย
0: เติมเพิ่มเข้ามาอีกพรรคหนึ่ง
1: ไทยรวมพลังค่ะ
0: เนื่องจากช่วงหลังพรรคไทยรวมพลังเนี่ย
1: ลงมติไปในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านมาตลอด
0: พรรคคุณกังฟูอ่ะคงจะจำได้ภารกิจสำคัญคือเดินหน้ายื่นยติซักพ่อรัฐบาลนักข่าวถามว่านี่เป็นการไล่กล้าทำออกไปใช่ไหม
1: คุณพริษก็บอกว่าการลงมติร่างพรบ.งบประมาณมันเป็นเรื่องสำคัญที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่
0: เมื่อเอามาประกอบกับท่าทีในการอภิปรายไม่ลงใจที่กล้าทำไม่ชัดเจนจึงค่อนข้างชัดว่า
1: ไม่ประสงค์ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
0: ไม่ประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านขณะที่ในส่วนของพรรคกล้าทำเมื่อวานนี้คนปิยวัฒน์กิติธเนศวรนครนายกพรรคกล้าทำวิปฝ่ายค้านเดิมออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าตลอดการทำงานเป็นฝ่ายค้านพรรคกล้าทำค้านแบบมีศักดิ์ศรีมีเหตุมีผลให้ความร่วมมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านมาตลอดแต่ถ้ากฎหมายก็ประมาณปี70ไม่ผ่านสภาประชาชนจะอยู่ยังไงการทำหน้าที่ส.ส.ไม่ควรถูกมองว่าใครอยู่ฝ่ายไหนแต่ต้องพิจารณาถึงประชาชนไม่ใช่ค้านแบบโผชนฝาเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันแบบนี
1: ้พวกเราพรรคกล้าทำไม่เอา
0: อย่าเล่นเกมการเมืองเยอะเกินไปหัวหน้าพรรคกล้าทำคุณธรรมนัสอันนี้เป็นแฟ้มภาพเมื่อวานนี้ไม่อยู่ให้ถามเพราะเดินทางไปญี่ปุ่น
1: ใช
0: ่ในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแบบประเทศไทย
1: ท่านก็เลยไปดูแลนักกีฬาที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมอะค่ะ
0: ขณะที่เลขาธิการพรรคกล้าทำไม่ใช่สิโฆษกพรรคกล้าทำ
1: คุณอรรถกรสิริรัตยากรค่ะ
0: เมื่อวานนี้ตอบคำถามในกรรมกรข่าวคุยนอกจอยืนยันว่าไม่เคยถอนนะไม่เคยแสดงเจตจำนงว่าจะออกจากร่วมวงฝ่ายค้านก่อนจะระบุว่าจริงๆควรจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นี่ฮะก็เลยถามต่อไประหว่างอนุทินชาวรกูลกับธรรมรัฐพรหมเผ่าเนี่ยเป็นยังไงคุณอรรถกรบอกจริงๆเท่าที่เห็นมานะไม่เคยเห็นทะเลาะกันนะอาจจะมีงอนกันบ้างเป็นบางเวลาส่วนที่มีกระแสข่าวว่าท่านนายกเคยไปบอกคอยก่อนคอยก่อนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตนไม่สามารถตอบได้แต่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของท่านอนุทินกับท่านธรรมนัสไม่เป็นเชิงลบอย่างแน่นอนที่เขาเชิญเราออกหรือเราขอเขาออกเอง
2: ผมไม่เคยแสดงเจตจำนงในการที่จะขอถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วผมก็เชื่อว่าวิปของพรรคกล้าทำอีก6ท่านก็ไม่น่าจะเคยพูดคำนี้คุณผลิตเขาก็มีมาตรฐานที่เขาเซตไว้อาจจะยังมีความไม่สบายใจในการที่จะร่วมกันตรวจสอบรัฐบาลกับพรรคกล้าทำดังนั้นเองในเรื่องของสัดส่วนต่างๆที่เน้นไปถึงการตรวจสอบรัฐบาลในช่วงนี้พรรคกล้าทำก็ฉลาดให้พรรคอื่นๆว่าไปก่อนหลังจากนี้เนี่ยเราก็มาคุยกันอย่างเป็นทางการแล้วกันว่าเราจะเอายังไงต่อนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการซึ่งมันควรจะมีกระบวนการที่มีความเป็นมืออาชีพต้องมีความผู้ใหญ่มากกว่านี
0: ้
2: น
0: ี่ก็คือไม่สบายใจไปใช้วิธีเชิญเราออกมาอย่างนี้ดูไม่สบายใจสมาชิกรู้จักอย่างนั้นเหรอ
2: ก็มาพูดกันดีๆครับจริงๆก็พูดกันแบบเป็นทางการเราก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ
0: หรือพรรคกล้าทำมีท่าทีเป็นรัฐบาลมากเกินไป
2: อันนี้แล้วแต่มุมมองครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนผมและเพื่อนๆสมาชิกก็ไม่เคยปิดประตูกับการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ
0: ตอนนี้รู้สึกตัวตั้งสติพรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนเนี่ย
2: ผมคิดว่าพรรคกล้าทำที่ผ่านมาเราก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะมา positioning ตัวเองกันใหม่ว่าเราจะทำอย่างไร
0: คุณผู้กองธรรมนัสเนี่ยวันก่อนไปพูดบอกกับคุณนุทินเนี่ยยังเป็นพี่น้องกันอยู่เลยไหมคนก็เลยมองว่าเนี่ยพรรคกล้าทำไม่ใช่ฝ่ายค้านหรอกเป็นฝ่ายคอยร่วมรัฐบาลอย่างนั้นเนี่ยจะว่ายังไง
2: อันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนท่านหัวหน้าท่านผู้กองธรรมนัสได้นะแต่สิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดก็คือว่าไม่เคยเห็นทั้งสองท่านทะเลาะกันดังนั้นเองเนี่ยการเมืองถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยก็คงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกลียดแค้นโกรธแค้นกันอาจจะมีงอนกันบ้างเป็นบางเวลาง
0: อนเลยนะ
2: นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าการที่รู้จักกันมานานเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะพูดคุยกัน
0: สุดท้ายหัวหน้าพรรคเคยบอกบ้างไหมว่านายกอนุทินเคยไปบอกใช่ไหมว่าให้คอยก่อนจริงไหม
2: ไม่จริงครับ
0: ไม่เคยบอกหรือไม่จริง
2: ไม่จริงครับ
0: อ๋อไม่จริงเหรอคุณธรรมนัสเคยบอกไหมคุณอนุทินเข้ามาบอกว่าอะไร
2: มีแต่นายก โทรมาปรึกษาเรื่องงานบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโทรหากันเลยถูกไหมแต่ปรึกษาเรื่องงาน
2: ใช่ครับ
0: ไอ้ที่เดินเข้าไปบอกว่าคอยก่อนคอยก่อนรู้ได้ว่าไม่จริง
2: อันนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่คุยกันนะพี่ยุทธครับผมก็คงไปตอบแทนทั้งสองท่านไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สามารถตอบได้ก็คือว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงลบครับ
0: ดีมากว่างั้นเถอะหลังๆนี่ก็ยังโทรศัพท์มาปรึกษาเลยอยู่ถูกไหมท่านนายกโทรมาเองเลยเหรอ
2: ก็อาจจะเป็นปรึกษาเรื่องส่วนตัวเพื่อนคุยกันนะครับ
0: อ๋อเพื่อนคุยกันท่านผู้ชมเอาเป็นว่ามีภาพล่าสุดท่านผู้ชมฮะภาพท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคุณอนุทินเนี่ยคงจำได้เคยไปที่เดอะมอลล์หรือยังไงอ่ะแล้วไปตอนนั้นไปดูเกี่ยวกับสินค้าโครงการไทยช่วยไทยอ่ะแล้วไปดูนาฬิกา
1: ค
0: าชิโอ
1: ค่ะ
0: นี่เห็นไหมนาฬิกาคาชิโอกรณีสั่งทำเลยเรือละ 1,700 เรือละ 1,700 แบตเตอรี่ใช้งาน10ปี
1: ค่ะ
0: นี่เห็นไหมคุณอนุทินเนี่ยสั่งคาซิโอทำเลยสลักชื่อข้างหลัง
1: อนุทินชาญวีรกูล
0: ทั้งภาษาไทยข้างบนข้างล่างภาษาอังกฤษไหนดูซิหงายขึ้นมาน
1: ี่ค่ะอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อคุณอนุทิน
0: นาฬิกาเรือนนี้ไปปรากฏอยู่กับข้อมือของผู้กองธรรมนัส
1: ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะนั่งทานอาหารแล้วนี่ค่ะนาฬิการุ่นคาซิโอซึ่งมันเป็นรุ่นเดียวกับที่ท่านนายกอนุทินสวมใส
0: ่นี่เห็นไหมบางคนอาจจะบอกอาจจะบังเอิญไปซื้อรุ่นเดียวกันไหมไม่ผมจะแจ้งท่านผู้ชมว่าแหล่งข่าวผมบอกว่าภาพนี้เนี่ยเห็นไหมอาภาษตะกี้ภาพตะกี้คนที่นั่งตรงกันข้ามกับคุณธรรมนัสคือคุณอนุทินเขาไปทานข้าวกันและคุณอนุทินถอดให้จากมือเลยเรือนนี้เนี่ยอนุทินชาวตระกูลถอดเอาไปใส่เหตุการณ์นี้ไม่นานมานี้เท่านั้นเองนี่คอนเฟิร์มโดยเลขาธิการพรรคกล้าทำคล้ายๆระไม้คล้ายที่ผมได้จากแหล่งข่าว
1: คุณไผ่ลิกค่ะเพราะคุณไผ่ลิกโพสต์ว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับ
0: อันนี้เป็นมื้ออาหารระหว่างธรรมนัสกับรุทินจริงๆนะแหล่งข่าวผมบอก
1: ค่ะ
0: ถอดให้จากมือเลยนี่เห็นไหมคนเราจะไปใส่สองข้างยังไงข้างอีกข้างเป็นอะไรเป็นเลดใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ให้นาฬิกาเพื่อนซะแล้วแต่ยืนว่าราคา 1,700
1: ค่ะ
0: นี่ไม่รู้ให้อันนึงไหมที่เป็นตั้งปลุกคุณนุ่นจะทำอีกแบบนึงอันนั้นเป็นไซก็ตั้งปลุก
1: ค่ะ
0: เขียนชื่ออนุทินชาวรกูลนายกรัฐมนตรีนี่เมื่อวานนี้ก็เลยฮือฮาถามกันตั้งแต่เช้าเลยประชุมคณะรัฐมนตรีคุณอนุทินอยู่นิวยอร์กคุณพิพัฒน์ก็ถูกถามใครต่อใครก็ถูกถามแต่ที่น่าสนใจมากก็คือรัฐมนตรีสำนักนายกคุณแบท
1: พ
0: ระดอนปริศนานันตกุล
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ปฏิเสธที่จะพูดถึงกระแสข่าวว่าพรรคกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลหรือไม่ประการใดบอกแต่เพียงว่าตอนนี้มีแค่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยซึ่งเสียงมีเพียงพออยู
1: ่ก็คือ300เสียงอะค่ะ
0: มากเพียงพอ
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามคุณพระดอนบอกน่าสนใจเหมือนถามแทนกล้าทำยังไงชอบก่อนพรรคประชาชนมีสิทธิ์อะไร
1: คือการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านเขาแบบนี้ใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่น
3: ไม่ได้คุยกับท่านอรรถกรแล้วก็ยังไม่ทราบว่าท่านหัวหน้าพรรคผมกับหัวหน้าพรรคกล้าทำได้มีการเจรจาตกลงหรือพูดคุยใดๆหรือไม่นะครับก็
4: ท่านเมื่อกี้บอกว่าเสียง300พอแล้วใช่ไหม
3: ที่ผ่านมาเราก็บริหารกันอยู่ที่300เสียงก็ดำเนินการด้วยดีมาจริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้าน ก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสที่เขาจะทำได้ผมไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางอันเขาก็งดออกเสียงบางอันเขาก็ลงมติเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะมองเรื่องต่างๆว่าเขาจะลงมติกันแบบไหน
0: ขนาดที่พรรคที่ต้องถูกถามคือเพื่อไทยหัวหน้าพรรคอยู่ต่างประเทศจุฬาภรณ์บวิวัฒน์นักข่าวย่อมต้องถาม
1: คุณยศชนันท์วงสวัสดิ์ค่ะ
0: รัฐมนตรีอว.และรองน้ำตรีคนยศชนันท์ก็แบ่งรับแบ่งสู้คือปฏิเสธที่จะให้ความเห็นนอกจากจะบอกแต่เพียงว่ายังไงนะ
1: บอกว่าก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีอะค่ะ
0: พรรคเพื่อไทยยังคงทำเต็มที่กับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายพูดคุยต่อรัฐบาล5กระทรวง
1: ที่เรารับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็เกษตร
0: ยังไม่มีสัญญาณอะไร
1: ยังตั้งใจทำงานค่ะก
0: ็ยึดกับสิ่งที่รับมอบหมายนี่ไงคือก็ประมาณว่า5กระทรวงนะ5กระทรวงเป็นที่ได้รับมอบหมายคุยกันมาทั้งนี้นักข่าวพยายามจะแย่ว่าถ้ากล้าทำเข้ามาเก้าอี้รัฐมนตรีต้องถูกหารนะ
1: คุณยศชนันท์ตอบว่าการจัดครม.เป็นอำนาจของนายกโดยตรงค่ะ
5: ทางเป็นคณะกรรมการของรัฐบาลเพื่อไทยก็พร้อมเตรียมงาน
6: คือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็คงจะต้องยึดกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายเข้ามานะครับและปัจจุบันก็คือใน5กระทรวงที่เราได้รับดูแลนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำในส่วนตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับ
5: ถ้าสมมติว่าหน้าพรรคเพื่อไทยจริงๆตัวหารต้องเพิ่มขึ้นก็ที่เราต้องหายไปตรงนี้ถ้าเพื่อไทยจะรับได้ไหมคะ
6: มันก็จะตอบเหมือนเดิมอ่ะพี่นะก็คือว่า คือสำหรับในเรื่องนี้สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยก็เพียงว่าวันนี้เราได้สัญญาเรื่องไหนไว้นะครับก็คือสัญญาว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดส่วนอย่างอื่นเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีครับ
5: พี่มองว่าตัวเลขตอนนี้ครับยังพอสำหรับเสถียรภาพรัฐบาลอยู่แล้วหรือเปล่า
6: ก็ตอนนี้เราก็อยู่ได้ครับ
0: ถามต่ออีกนี่เคลียร์ใจนายกนุทินหรือยังจะเข้ามาอีกทั้งพักเนี่ยตกลงมันยังไง
5: จะอะไรนะครับจะทำอะไรที่สุดแล้วมองสุด
6: ท้ายอ๋ออันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกท่านนะครับเพราะสำหรับในส่วนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ทุกกระทรวงยังไงก็ต้องทำนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศอยู่แล้วครับ
0: ก็ประมาณว่าถามอย่างนึงก็ไปบอกว่ากำลังทำงานเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีเดียวอย่างที่ว่าเนี่ยขนาดที่โฆษกพักเมื่อวานนี้พักภูมิใจไทยก็ประชุมกันเพราะเดี๋ยววันนี้ประชุมสภาวันอังคารพวกพักจะประชุมคุณแนนบุญธิดาสมชายรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลตอบคำถามนักข่าวสั้นๆว่าเพิ่งรู้จากข่าวเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแนนโฆษกพักภูมิใจไทยระบุว่าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลนี่คือปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านเอง
7: ของทางพรรคกล้าทำเองนะคะคือทางเราเนี่ยเราก็คงไม่ขอก้าวล่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ทราบจากข่าวว่าก็ไม่ทราบว่าทางวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรกันเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาภายในของพรรคร่วมฝ่ายค้านกันเองมากกว่าค่ะณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคอยู่ในสถานะอะไรในสภาเท่านั้นเองณตอนนี้เราก็ยังยืนยันค่ะว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังเป็นจำนวนตามเดิมที่เราเคยประกาศเอาไว้อยู่ใช่ณตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะส่วนของทางวิปฝ่ายค้านเองเขาก็ประกาศชัดว่าเขามีพรรคไหนอะไรยังไงบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิปฝ่ายค้านค่ะ
0: 7:34 นท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมเรื่องไว้เหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
1: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นแบบพี่พิยุทธ์ใส่อยู่นะคะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้บอกแล้วว่ากล้าทำฝ่ายไหนกล้าทำฝ่ายไหนคือขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ฝ่ายค้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาล
1: ค่ะ
0: อนาคตไม่รู้ขึ้นอยู่กับคุณอนุทิน ซึ่งตอนนี้อยู่นิวยอร์กและคุณธรรมนัสซึ่งตอนนี้อยู่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: 7:34 นวงเล็บว่า
1: กล้าทำฝ่ายไหนค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขข้อความที่โดนใจแล้วเดี๋ยวกลับมา
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
12: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
13: เอาสายต่อไป
14: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
13: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
15: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวเมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
17: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
0: 7:38 นะครับตัวชมอ่ะเรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงคือมติครม.แม้จะมีการพูดจากันก่อนหน้าแต่ที่สุดก็เกิดขึ้นจริงนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คนใหม่และไปตามที่มีการกระแสข่าวหรือแม้กระทั่งการอภิปรายในสภาก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมาเป็นอธิบดี DSI คนใหม่นะครับท่านผู้ชมแทนที่คนเดิมคือพันธุ์บทปียุทธนาแพรดำจะไปเป็นผู้สกุลพิเศษประจำสำนักน้ำตีเทียบพระระดับ11แต่แน่นอนในแง่ของสื่อสารมวลชนมักจะเรียกว่าเข้ากรุ
1: ค่ะ
0: แม้จะระดับ11 สูงกว่าระดับอธิบดีซึ่งเป็นระดับ10ก็ตามทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเพราะอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นที่ทราบกันว่าฝ่ายค้านเคยอภิปรายดูเดือดด้วยในสภาคุณจะจำได้อะหลังจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายที่มีกรมคุมประพฤติท่านนี้ก็คือร้อยเวกปีรักษ์สกุลมาแปลที่ BDSI มีการพูดถึงประเด็นว่าข้อที่หนึ่งตัวของท่านปิยะเนี่ยเป็นหนึ่งใน7อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายของกกต.ชุด36
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอยู่ในฝ่ายเสียงข้างมาก
1: ค่ะ
0: อยู่ในฝ่ายเสียงข้างมาก5เสียงให้ยกคำร้องคดีหัวสวทั้งหมด
1: 229คนเลยอะค่ะ
0: คงจะจำได้ข้อต่อมาก็คือในระหว่างที่ท่านเป็นอนุชุด36ก่อนจะมีคำวินิจฉัยมีการอภิปรายกันในสภาว่าท่านไปรับคุณอนุทินชาญวีรกุลที่สนามบินบุรีรัมย
1: ์แล้วก็มีภาพเนี่ยค่ะยกมือไหว้คุณอนุทินหลังจากที่มีมติในคดีหัวสวไปแล้ว
0: ซึ่งมันมีการแข่งรถไง
1: ค่ะ
0: คงจะจำได้อันนี้ก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ที่สุดก็เกิดขึ้นขนาดที่รัฐมนตรีวิธรรมซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้บอกนะครับเมื่อวานนี้ว่าการตั้งอธิบดีดีเอสไอคนใหม่
1: ไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองค่ะไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวแล้วก็ไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสวด้วย
0: โดยแจกแจงคือพยายามจะเน้นไปที่คุณยุทธนาแพรดำซึ่งเป็นอธิบดีดีเอสไอคนเดิมให้ไปรับตำแหน่งผู้ครองทรงรู้พิเศษเทียบเท่าระดับ11ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นถ้าเทียบกับเดิมอยู่ในตำแหน่งก็หมายถึงระดับ11ก็คือระดับปลัดกระทรวงเทียบเท่าปลัดกระทรวงซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 25-30 คนที่โยกโยกมาอยู่ที่สำนักนายกที่วันนี้การโยกย้ายครั้งนี้เกี่ยวกับการเมืองไหมท่านเดียวเราไม่มีเพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นคือท่านพยายามจะตอบกรณีของคุณยุทธนาเพราะอะไรเพราะรัฐมนตรีรุทธพลนวรัตน์ระบุว่าการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ11เนี่ยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีแต่ถ้าระดับ10เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงกรณีนี้คือปลัดกระทรวงยุติธรรมระดับ10อธิบดีเนี่ยระดับ10นักข่าวถามว่าเกี่ยวการเมืองนั้นบอกไม่มีและดูจากประวัติอธิบดี DSI ทั้ง15คนที่ผ่านมาก็เจนว่าแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งประมาณสัก 1-2 ปี
1: ฉะนั้นยืนยันว่านี่เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นก็คือเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงค่ะ
0: ขนาดเดียวกันมีการยกประเด็นว่ากรณีของพันธุ์ตรียุทธนันท์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ BDSI มาประมาณ1ปี8เดือนก็เฉลี่ยประมาณนี้ถูกโยกย้ายตามขั้นตอนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตคนปิยะไปไหว้นายกในวันที่มีหน้าที่อนุกกต.ชุด36ท่านก็บอกว่าผมมองว่าการไหว้ก็ส่วนหนึ่ง
1: แต่ว่าการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะมานั่งอธิบดี DSI ก็เป็นเรื่องของปลัดกระทรวง
0: ปลัดกระทรวง
1: ที่ทางราชการพิจารณาตามความเหมาะสม
0: ซึ่งบุคลากรที่เคยอยู่ DSI ที่พิจารณาก็มี2คน
1: ก็คือร้อยตำรวจเอกปิยะและเลขาธิการปปส.ค่ะก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสบการณ์ด้านนี
0: ้หรือกรณีของอธิบดีกรมควบประพฤติ
1: ใช่
0: คนใดคนหนึ่ง
1: แล้วก็ย้ำอีกทีนะคะว่าตำแหน่ง40เนี่ยเป็นเรื่องของปลัดส่วนตำแหน่ง41จะเป็นเรื่องของรัฐมนตรี
0: ก็ย้ำนะครับนักข่าวถามว่านี่เป็นการล้างบางขั้วเดิมหรือเปล่าใน DSI ไม่ใช่เพราะการพิจารณาปลัดกระทรวงมีข้อมูล
18: ฝ่ายค้านบอกว่าการโยกย้ายรอบนี้มันเกี่ยวข้องกับคดีห
19: ั
18: วสว.
19: ไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องทางสวนะครับแล้วอย่างผมเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี2สมัยนะครับประมาณปีหนึ่งก็ไม่เคยยกย้ายนะครับไม่เคยยกย้ายก็ถือว่าทุกหน่วยงานเลยก็ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
20: คนที่มาแทนก็คือมีภาพไปว่าหลังจากที่มีมติเรื่องของคด
19: ีสวก็การไหว้เนี่ยผมว่าก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าทางแต่งตั้งทางอธิบดีปิยะนะมาที่ดีเอสไอเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางปลัดกระทรวงนะเป็นเรื่องของทางราชการที่เขาพิจารณาความผสมนะครับไม่ได้ล้างบางนะครับผมไม่ใช่การตั้งข้อสังเกตนะผมว่าการพิจารณาของทางป ลัดกระทรวงเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีการพิจารณายกย้ายในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทางท่านปลัดก็ให้ดูผลงานย้อนหลัง2ปีเลยนะครับช่วงนี้ก็แต่ละหน่วยงานก็ระดับพอกองขึ้นไปเนี่ยก็ต้องนำเสนอผลงาน2ปีย้อนหลังครับผมไม่หรอกครับเพราะว่าก็คงพิจารณาตามความเหมาะสมนะเพราะท่านก็เคยอยู่ที่เดสไซมาก่อน
0: ขณะที่ประวัติของร้อยตำรวจปิยรักษ์สกุลอธิบดีคนใหม่ของ DSI ปี52รับราชการเป็นพนักงานสอบคดีพิเศษ8
1: ใน DSI ค่ะ
0: ปี53เลื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
1: รับผิดชอบคดีความมั่นคงและการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเสื้อแดง
0: ปี58
1: เลื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
0: และ
1: เลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมผลงานก็คือการปราบปรามแชร์ลูกโซ
0: ่ปี65
1: เลื่อนเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ
0: ตอนนั้นทำงานเกี่ยวกับการกวาดล้างกระบวนการบุกรุกป่าการเอกสารสิทธิ์ที่เดิมไม่ชอบปี67
1: ย้ายไปเป็นรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.
0: และปี68
1: ไปเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติค่ะ
0: ซึ่งอยู่ในช่วงที่คุณทักษิณชินวัตรได้รับอภัยโทษและต้องใส่กำไร EM ออกมาใช้ชีวิตด้านนอกซึ่งต้องรายงานกับกรมคุมประพฤติปี69
1: เป็นประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ของกกต.
0: และแน่นอนตรวจสอบคดีหัวสว.ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการเสียงข้างมาก
1: ก็คือ5ต่อ2อะค่ะอยู่ฝั่ง5เห็นควรให้ยกคำร้องและยุติเรื่องตรวจสอบ
0: และที่สุดเมื่อวานนี
1: ้22กันยายนครม.ก็มีมติแต่งตั้งให้ร้อยตำรวจเอกปิยะเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ
0: นี่ตามกันดูเลยท่านผู้ชมแน่นอนผู้คนจะจับตาดูว่าเมื่อกกต.ส่งฟ้อง77คนถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จาก229ที่อนุ26เสนอมาและแน่นอนไม่ได้สั่งฟ้อง20บวก1นักการเมืองคนสำคัญของพรรคก็อ่านในส่วน DSI ซึ่งทำคดีอ้างยี่ฟอกเงินอยู่ก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดตีกับสำนวนที่เคยส่งฟ้องไปเพียง8คน DSI จะทำคดีนี้ยังไงต่อมันจะมาตกอยู่ในมือของอธิบดีคนใหม่ที่ว่านี
1: ้
0: ก็คือท่านปิ
1: ย
0: รักษ
1: ์
0: ปิยะรักษ์สกุลที่ว่านี
1: ้ค่ะ
0: ผมต่อเนื่องไปเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมรุฑพลนวรัตน์ยังพูดถึงคดีของฝากสสสีส้มพลตำรวจโทรุฑพลรัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงความคืบหน้ากับการออกหมายเรียกครั้งที่3สสภูเก็ตพรรคประชาชนสมชาติเตถาวรเจริญที่ DSI เรียกมาเป็นพยานในคดีถือครองอสังหาริมทรัพย์และการใช้คนไทยเป็นนอมินีให้กับต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตโดยท่านระบุว่านายสมชาติเลื่อนการเข้ามาพบตามหมายเรียกมาหลายครั้งหลังสุดเนี่ยแจ้งมาว่าประสงค์จะเข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอในวันที่28กันยายนนี
1: ้เชื่อว่าน่าจะมาค่ะ
0: แต่ถ้าไม่มา
1: ต้องไปแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องในข้อหาขัดหมายเรียก
0: ซึ่งอาจจะต้องทำเรื่องถึงสภาผู้แทนในการขอตัวไปแจ้งข้อหาอ่ะนี่มาถึงแจ้งข้อหาแล้วขณะที่คดีของฟอเร็กซึ่งDSIทำคดีเกี่ยวกับฟอเร็กคุณรุฑพลระบุว่าอัยการได้ทราบว่าDSIเตรียมสรุปฟ้องคดีนี้ภายในสัปดาห์นี้เมื่อส่งฟ้องไปที่อัยการอัยการจะต้องนำตัวนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายฟิล์มรัฐภูมิไปส่งฟ้องซึ่งอธิบดีDSIลงนามในสำนวนส่งให้อัยการนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งอัยการอัยการจะรับสำนวนส่วนจะได้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ก็เป็นไปตามระเบียบอัยการก็แปลว่าจะส่งฟ้องคดีฟอเร็กมีคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ย
1: แล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะ
0: ภายในสัปดาห์นี้7:49 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
5: หายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
9: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ผู้เพื่อการศึกษาหรือกยศ
2: ผู้ปกครองก็เช่นเดียวกัน
1: บางคนมีลูก3คนก็ปรากฏว่าลูกคนสุดท้องเนี่ยจริงๆเรียนตั้งแต่มัธยมปลายจะเข้ามอุดมศึกษาแล้วถูกตัดต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วยังไม่ได้สิทธิ์ต้องไปต่อคิวคุณรัชรกให้เหตุผลว่างบไม่พอโดยระบุนะครับว่ามีการจัดสรรงบประมาณเสร็จสับขณะเดียวกันตอนแปรยติงบประมาณซึ่งก็หมายถึงว่าได้ตัดงบจากหน่วยงานต่างๆในกรรมธิการงบประมาณเนี่ยได้ประมาณหมื่นกว่าล้านไม่แปรยติไปให้กองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษาเลยแม้แต่บาทเดียวทั้งที่ขาดเงินอยู่ประมาณ 7,000 ล้านก็เลยเป็นประเด็นว่าเด็กอาจจะหลุดจากระบบการศึกษาเมื่อวานนี้ผมก็เลยคุยกับครูพระดอนปริศนานันทกุลชี้แจงในอีกมุมหนึ่งเลยว่าจริงๆตั้งงบเอาไว้เนี่ยมากกว่าปีก่อนด้วยขนาดเดียวกันเรื่องแปรยติก็มีการแจกแจงสุดท้ายบอกว่างบปี70เนี่ยกยศตั้งงบให้ 9,000 ล้านมากกว่าเดิมแล้วนี่เหลืออีก8วันก็จะถึงงบปี70คือ1ตุลาคมก็จะเริ่มใช้เงินจำนวนนี้ได้จึงไม่เป็นประเด็นว่าเดี๋ยวจะต้องหลุดออกจากระบบเพราะเงินงบประมาณกำลังจะใช้ได้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังจี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าต้องจัดการเงินและทวงนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วบอกเลยว่าถ้าไปจัดการเงินไม่ได้เนี่ยผู้จัดการก็ต้องเปลี่ยนคน
3: กล่าวหาก็คือว่าเฮ้ยรัฐไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาให้เงินกับกยศไม่เพียงพอปี70เนี่ยด้วยภาวะงบประมาณที่มันมีปัญหาแบบนี้นะครับไม่ได้บอกว่าตัดงบนะครับเพิ่มจากปีที่แล้วเท่าตัวนะครับเพิ่มดับเบิลจะมากล่าวหาว่าเฮ้ยเราไม่ให้ความสำคัญแล้วก็มองไม่เห็นปัญหาพูดอย่างนี้ผมว่าไม่ถูกการแปรยติที่กรรมธิการงบประมาณอันนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องของกรรมธิการ
1: เขาบอกยังขาดอีก 7,000 ถ้าเกิดเด็กต้องการ
3: ยังขาดอีก 7,000 เนี่ยคืออันนี้ย้อนแย้งนะครับขาด 7,000 คือของปีนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยตัวเลขไม่ใช่ 7,000 หรอกครับตัวเลขน่าจะอยู่ที่ 3 หรือ 4,000 คุณแปรยติในปี70เนี่ยยังไงคุณก็ใช้69ไม่ทันอันนี้ย้อนแย้งครับ
1: เอาไม่ใช่ตัวเลขของปี70
3: กันโดยที่เอาดูให้มันเป็นภาพคลุมเคลือไปเนี่ยถ้าแปรยติลงไปจะต้องไปใช้ปี70นะครับไม่ใช่มาใช้ปี69
1: 70ก็คือ1ตุลาเป็นต้นไป
3: 1ตุลาเป็นต้นไปถามบอกว่าอ้าวแล้วช่วงนี้จะทำไงเหลืออีก8วันก็จะสิ้นปีงบประมาณ69ก็สามารถไปใช้ไอ้งบประมาณปี70มาที่1ตุลาคมที่ตั้งไว้ 9,000 ได้วันนี้เนี่ยผมกำลังดูว่ากยศจะมีกำลังและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: พูดตรงๆคือต้องทวงหนี้ให้ได้มากกว่าที่ผ่านมาถูกไหม
3: ถูกต้องครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่ให้กยศเนี่ยไปทวงทั้ง2ล้าน6แสนคนไอ้2ล้าน6แสนคนแน่นอนมีทั้งคนที่มีงานทำและคนที่ไม่มีงานทำ
1: ใช
3: ่คนที่ไม่มีงานทำคนที่ตกงานอยู่อย่าไปขูดเลือดกับปูครับคุณต้องไปดูว่าคนที่ทำงานแล้วและไม่ได้อยู่ในระบบคุณจะหาคนพวกนี้ได้ยังไงให้เขาจ่ายน
1: ี่แล้วก็ยังบอกผมก็เพิ่งทราบว่าตอนนี้เนี่ยกยศรับนโยบายตั้งเกณฑ์พุ่งเป้าตลาดแรงงานเอากลุ่มแรงงานที่จบไปแล้วมีงานทำหรือตลาดต้องการหรือวิชาชีพขาดแคลนกับความยากจนจะได้รับสิทธิ์ก่อนทั้งนี้คุณพระดอนระบุนะครับว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ระบบการศึกษาจะล่มสลายเลยส่งคนเข้าไปเรียนเท่าเกณฑ์ใหม่ไปจับเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือไปโฟกัสที่อาชีพที่ขาดแคลนจบ
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: รื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: เช่นเดียวกับพี่คุณพระดอนก็ชี้แจงนี่ฮะคุณรัชนกระบุนะครับในฐานะประธานกรรมการติดตามงบพูดถึงประเด็นคนที่รับฟังข้อมูลนี้แล้วเอาข้อมูลที่คุณรัชนกใช้คำว่าครึ่งๆกลางๆมาเผยแพร่แล้วคนเชื่อถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกยศมันเรื่องของชีวิตคนจริงๆชีวิตคุณลูกหลานจริงๆการกระทำที่ไปสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลดูทินปัดสวายผลตัว
4: ปัดความรับผิดชอบในเรื่องกยศนี้
3: ขอให้หยุดเพราะกำลังทำให้เด็กบ้านจนหลายหมื่นหลายแสนหมดอนาคตอยากอวยก็เอาแต่เรื่องนี้ข
4: อ
3: เพราะนี่คือใบเบิกทางสู่อนาคตของเด็กบ้านจนในประเทศนี้นั่นก็คือการศึกษาเธอใช้คำดูเดือด
4: อย่าช่วยโจรปล้นเอาโอกาสเดียวที่พวกเขาจะได้ขยับสถานะทางสังคมไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าจากเด็กๆ เขาเกิดมาจนก็ชอกช้ำพอแล้วอย่าลงโทษเขาด้วยรัฐบาลโง่ๆซ้ำเพิ่มไปอีกเลย
3: และเธอก็แจกแจงข้อมูลตามตารางที่โพสต์เป็นงบประมาณกยศ69กับ70กรอบสีแดงก็จะเห็นว่าปี69เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่ได้ให้แค่ 5,000 ล้านบาทตามที่บิดเบือนเธอบอกอย่างนั้นรัฐบาลเพื่อไทยให้ 5,100 ล้านจากงบปกติบวกกับงบ 4,800 ล้านบาทจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้งบแปรยติมาเลยสรุปว่าปี69รัฐบาลเพื่อไทยทำงบประมาณเนี่ยกองทุนกยศได้ไป 9,000 กับ900ล้านดูด้านบน2569นี่ฮะและเธอก็แจกแจงต่อมาว่าประเด็นไม่ใช่ว่ารัฐบาลไหนให้มากกว่ากันประเด็นมันอยู่ที่เงินที่ให้มามันพอหรือไม่ยังมีเด็กๆที่กู้ไม่ผ่านและต้องออกจากโรงเรียนออกจากมาลัยกลางคันหรือเปล่าปี69กองทุนกยศได้ 9,900 ล้านบาทมันก็ไม่พ
4: อ
3: ปลายปีก็ประมาณคือเดือนที่แล้วก็คือเดือนสิงหาก
4: ับ
3: เดือนนี้คือกันยา
4: เด็กๆถึงได้โดนมหาวิทยาลัยขู่ไงว่าถ้ากยศไม่จ่ายเงินก็จะไม่ให้เด็กสอบปลายเทอม
3: เด็กจำนวนมากยังต้องรอเฝ้าหน้าจอที่ระบบกากๆของกยศ
4: ที่ค้างอยู่ที่สถานศึกษากำลังตรวจสอบ
3: เด็กจะได้เรียนหรือไม่ได้เรียนทำไมไม่บอกให้ชัดๆที่บอกกยศเอาโมเดล Waterfall Model ซึ่งคุณพระดอนเมื่อวานนี้อธิบายว่าเอาเรื่องวิชาชีพที่ขาดแคลนและ
4: ฐานะ
3: ความยากจนมาจับคุณรักชนกระบุว่าบอกจะให้เด็กที่บ้านยากจนและเป็นหลักสูตรเป้าหมายก่อนแล้วนี่ต้องให้พ่อแม่ที่ยากจนมีบัตรคนจนหรือรายได้ต่ำกว่า 360,000 360,000 บาทต่อปีเท่านั้นหมายถึงนี่แปลว่าคุณสมบัติยากจนพ่อแม่มีรายได้ต่ำกว่า 36,000 บาทต่อปีหรือมีบัตรคนจนคุณรัชรกระบุว่าใช้เกณฑ์นี้เคยเฉลียวใจไหม
4: คิดถึงบ้านที่เขามีลูก 3-4 คนไหมต่อให้เงินเดือนพ่อแม่รวมกันแล้วมากกว่า 360,000 กยศคิดว่าแบบนี้รวยจนลูกไม่ต้องกู้เรียนแล้วหรือ
3: คุณรัชนกเดือดต่อไปว่าโมเดลที่เรียกว่า Waterfall Model ก็คือเลือกวิชาชีพที่ขาดแคลนมาจับขอให้หลักสูตรเป้าหมายได้ก่อนเธอใช้คำว่าไอ้โง่ตัวไหนรัฐบาลนี้ที่ออกมาแพร่ม
4: รู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรอยู
3: ่หลักสูตรเป้าหมายฉบับประกาศล่าสุด15พฤศจิกายนปี66นั่นหลักสูตรเป้าหมายรัฐบาลเศรษฐาในรัฐบาลตัวเองพุ่งเป้าอะไรรู้หรือยังหรือไม่รู้ไอ้ที่พูดเนี่ยหมายถึงอะไรคือเมื่อวานนี้ผมก็ถามคุณพัฒนดอนก็บอกว่าหลักสูตรเชิงวิชาชีพอ่ะคือพวกช่างวิทยาศาสตร์สายอาชีพอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกลุ่มสังคมศาสตร์เนี่ยทีหลังไม่ใช่หลักสูตรเป้าหมายแต่รัชรกระบุว่าบางมหาลัยหลักสูตรพุ่งเป้าไม่ใช่สายอาชีพไม่ใช่สายวิทย
4: ์แต่ส่งเสริมสายศิลป
3: ์นั่นก็เพราะรัฐบาลเศรษฐา
4: เขาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร
3: ์ก่อนจะวกกลับมาที่ตารางว่าแหกตาดูตัวเลขงบในกรอบสีส้ม
4: เป็นการประมาณการดังนั้นมันแปลว่าตัวเลขขึ้นลงได
3: ้งบประมาณการเก็บหนี้กยศ.ใช้จริงหรือเก็บได้จริงเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เพราะตัวเลขมันวิ่งทุกวันไม่มีข้อมูลเรียลไทม์มีวันนี้ที่รัฐมนตรีพระดอนบอกว่าปีนี้ขาดอีก 3-4 พันล้านแต่ปีหน้างบจะออกแล้วก็คืออีก 7-8 วันให้ 9,000 ล้านจะได้ใช้เธอระบุว่าตั้งสติ
4: ถ้าดูตัวเลขเป็นปีๆเนี่ยให้มา 9,000 ล้านก็ยังขาดอีก 7,000 ล้าน
3: แต่นี่
4: จะเอา 9,000 ล้านไปโปะที่ขาดในปลายปี 69 ก่อน
3: นั่นแปลว่าปีหน้า
4: อาจจะขาดเงินหลักหมื่นล้านแล้วนะ
3: ขณะที่ประเด็นเรื่องหนี้ค้างชำระที่อ้างอิง
4: คือจริงๆมันก็คือหนี้เสียเธอบอกแต่ว่ากยศ.ไม่เคยยอมรับค่ะ
3: ปี69ค้างชำระ 2.6 ล้านคนมูลค่าแสนกับ 8,000 ล้านที่บอกกยศ.จะเก็บจากผู้กู้รายเก่าให้ได้ใช่ไอ้พวกบิดหนี้ควรจะต้องจ่ายแต่เข้าใจไหมว่าทุกคนที่กู้กยศ.เขาไม่ได้ฐานะดีแต่แรก
4: สภาพเศรษฐกิจในรัฐบาลที่บริหารกักกากนึกอะไรไม่ออกก็แจกเงินแบบนี้คนมันก็หางานทำลำบากไง
3: ถึงเชื่อว่าถึงมีใครอยากคืนถ้ามีใครถ้าใครมีใครก็อยากคืน
4: นี่ยังไม่นับรวมระบบคืนเงินของกยศ.ปัจจุบันที่มันก็ห่วยแตก
3: ถ้าอยากได้คืนรัฐบาลแสดงฝีมือในการออกนโยบายควักไอเดียเด็ด
4: ๆให้คนมีแรงจูงใจคืนเงินเพิ่มไงไม่ใช่มานั่งตบยุงแบบที่ผ่านมา
3: และเธอยังระบุเด็กๆผู้ปกครองจำเอาไว้คนที่บริหารกยศ.คือรัฐมนตรีคลังที่ชื่อเอกนิติที่พร่ำพรรณนาว่าจะต้องลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์อัพสกิลรีสกิลขอถามหน่อย
4: ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีคลังมาเคยเห็นเขาออกมาพูดเรื่องกยศ.สักคำหรือยังถึงที่สุดนายกอนุทินคนที่ต้องสั่งรัฐมนตรีอีกทีและมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 100% เต็มตอนนี้นายกรู้หรือยังว่ามีกองทุนชื่อกยศ.รู้หรือยังว่ามีเด็กๆหลายหมื่นคนจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา
3: ต่อมาเหมือนอัดคลิปยาวทีเดียวแต่ไปฟังบางช่วงบางตอน
5: ข้อมูลอะไรกันว่าปี69เนี่ยรัฐบาลให้งบประมาณกองทุนกยศ.แค่ 5,000 ล้านบาทแต่ปี70ปีหน้าที่จะถึงนี้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยให้กยศ.ตั้ง 9,000 ล้านให้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะใจเย็นๆนะคะปีที่แล้วไม่ได้ได้แค่ 5,000 แต่ว่าจริงๆแล้วได้ 5,100 อันนี้คือตัวเลขที่ถูกต้องและยังมีงบกลางมาให้อีกนะคะมันต้องรวมกันก็คือ5,100บวก 4,800 รวมกันเป็น 9,900 ดังนั้นที่บอกว่าปีหน้าได้งบมากกว่าปีนี้ไม่เป็นความจริงนะคะให้งบกลางมาเพิ่มก่อนถึงค่อยมาคุยว่าให้งบมากกว่าปีที่แล้วฉันบอกว่าปีหน้าปี70ขาด 7,000 ไม่ได้บอกว่าตัวเลขปี69ปลายปี69ขาดเท่าไหร่แล้วกยศ.เนี่ยก็ไม่เคยบอกเลยว่าตัวเลขอ่ะมันคือเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยลอยคอรอคอยกับไอ้หน้าจอสีเหลี่ยมๆที่บอกว่ารอสถานศึกษาตรวจสอบซึ่งวันนี้คุณพลาดอนได้เฉลยแล้วว่ากองทุนกยศ.ขาดอีก 3-4 พันล้านบาทในปีนี้ในปีนี้นะทุกคนคิดตามกูนะก็คือถ้าปีนี้เนี่ยมันขาด3-4 พันแล้วคุณบอกว่าคุณจะไปใช้เงินของปีหน้าลากมาใช้ปีนี้เนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะไม่ได้ขาดแค่ 7,000 แล้วไงแปลว่าถ้าดึงมาใช้โปะปีนี้แปลว่าอีเลข 7,000 เนี่ยจะเพิ่มเป็น 10,000 ถ้าคุณเป็น IO หรือเป็นคนที่อยู่ในฝากฝั่งรัฐบาลได้รับข้อมูลครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาปั่นให้คนเข้าใจผิดอ่ะถ้าไม่โง่ก็เลวซ้ำต่ำช้าอยากให้ในสามัญสำนึกในส่วนลึกของสามัญสำนึกอ่ะได้สำเนียกได้ตระหนักเอาไว้ว่าสำหรับเด็กที่เกิดมายากจนใบเบิกทางในอนาคตของเขาซึ่งจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยกระดับสถานะทางสังคมของเขาได้อ่ะสิ่งเดียวในประเทศสารขันนี้คือการศึกษาดังนั้นอ่ะกราบอย่าช่วยโจรปล้นอนาคตเด็กพวกนี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเติมเงินเข้าไปในกองทุนกยศ.เนี่ยคือมันไม่ใช่อะไรเลยเว้ยมันมีเด็กที่มันไม่ได้เรียนหนังสือจริงๆแล้วเขาก็ต้องออกจากระบบการศึกษาทั้งที่แบบเขาก็อยากเรียนอ่ะเขาก็อยากมีอนาคตที่ดีแต่ว่าเขาไม่สามารถทำได้เพราะว่าเงินในกองทุนมันไม่พอเว้ยเราก็เลยต้องเรียกร้องกันให้รัฐบาลเนี่ยมีจิตสำนึกแล้วก็เติมเงินเข้าไป
3: ก็นั้นก็ตามทีประเด็นนี้คงจะไปถึงคลังท่านผู้ชมนี่อีกมุมหนึ่งกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสสค.สำนักงานเศรษฐกิจ

0: ผู้เรียนประมาณ 77,000 คนจริงอยู่ในขั้นตอนที่มหาลัยจะส่งข้อมูลมาให้พิจารณาซึ่งหลายท่านอาจจะถือว่าราช้าได้เร่งรัดไปที่กยศ.ให้เตรียมประสานกับมหาลัยให้ส่งรายชื่อเข้ามาในจำนวนนี้ตอนนี้เนี่ยมีคนขอทุนที่ระวังไว้ประมาณ 12,000 รายกยศ.จะเร่งประชุมเพื่ออนุมัติกรอบวงเงินส่วนเรื่องแหล่งเงินอันนั้นค่อยมาว่ากันจะมีการจัดสรรให้โดยจะไม่ให้มีการเสียสิทธิ์ไม่ให้เด็กต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างที่ว่านั่นก็แปลว่าปัญหานี้มีจริงนั่นก็คือตอนนี้สถาบันการศึกษาไม่พิจารณาให้เข้ามาในระบบเพราะยังไม่อนุมัติเงินกู้จากกยศ8:16 เดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
8: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewards ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิแลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
9: ้ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nipper Delta และกัปตัน
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: จะบอกก็จำเรียงกันอาจถ้าเกิดบางคนอยากจะเลือกไม่เป็นทีมอ่ะหรือบางคนอย่าประกันสังคมก้าวหน้าเขาโดนตัดสิทธิ์ไปคนหนึ่งเกิดฟันหลอกเนี่ยแต่มติมันชัดเจนถูกไหม
2: ว่าเห็นชอบให้ผู้มาลงคะแนนเนี่ยสามารถจดหมายเลขผู้สมัครนำเข้าไปในที่เลือก

0: ตั้งได
1: ้1เพราะไม่มีข้อห้ามชัดเจน2ศาลอาญาคดีทุจริตเคยมีคำพิพากษาเรื่องโพยซึ่งคือคำพิพากษาคดีเอาโพยเข้าไปในเรื่องสวได้
0: 28มกราคม68เคยมีคำพิพากษาแล้วค่ะ
1: นี่ไงและมติกกต.ประกันสังคมก็ยังมอบหมายให้นี่ไง
0: สำนักงานประกันสังคมให้แจ้งมตินี้ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งทราบและถือปฏิบัติต่อไป
1: ท่านผู้ชมเชื่อผมไหมเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ายังย้ำอยู่เลยโดยคุณมาลกันหอประทุมผู้ตรวจการกรมสำนักงานประกันสังคมว่าการโจทย์โพยเข้าคูหาให้ยึดระเบียบการเลือกตั้งข้อ14 44ซึ่งกำหนดว่า
0: ห้ามนำเอกสารหรือวัตถุใดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปในที่เลือกตั้ง
1: นี่ข้อ44ดูผู้ลงคะแนนเลือกตั้งจะนำเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
0: เข้าไปณที่เลือกตั้งไม่ได้
1: ถ้าใครเข้าไปนี่ไงนี่เห็นไหมห้ามเลยเห็นไหมนี่ไงสุดท้ายคุณมาลากันประกันสังคมของสำนักงานก็ยังยืนยันว่าไม่ได้โดยย้ำเนี่ยท่านผู้ชมถ้าผู้อาสาบุญผู้สมัครรายใดให้จำให้จดจำหมายเลขแล้วเข้าไปลงคะแนนนี่ฮะนี่นักข่าวถึงขนาดต้องถามเอาล่อเอาเถิดนะน้องไบรท์จดใส่มือได้ไหม
0: เพื่อช่วยจำทำได้ไหม
1: จดใส่ฝ่ามือได้ไหม
0: คุณมาลาการันเธอก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาตามข้อระเบียบค่ะก็คือห้ามนำเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครเข้าไปในคูหาแต่การปฏิบัติหน้างานจะเป็นอย่างไรให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ลงคะแนนและสถานการณ์หน้างานแต่ถ้าถามก็คือสำนักงานประกันสังคมย้ำถึงข้อห้ามข้อที่44นี
1: ้มือเป็นวัสดุไหมฮะมืออ่ะ
0: เขียนลงไปบนมือได้ไหม
1: นี่ทั้งที่มันก็มีบันทึกการประชุมมติกกต.ประกันสังคมถูกไหมอ
0: ย่างที่เราบอกไปอะค่ะ
1: ตกลงจะยังไงอันนี้จะเลือกตั้งกันวันอาทิตย์นี้แล้วเนี่ย
0: ใช่ค่ะวันนี้วันพุธ
1: ขนาดที่ฝ้าประกันสังคมก้าวหน้ามีความดุเดือดเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะบอกเบื้องหลังในทำนองว่ายังไงนะมีการบอกกันว่าไม่ให้มีการประชาสัมพันธ์เหรออ
0: าจารย์สัทธรรมธรรมบุตรเสดีค่ะโพสต์ข้อความนะคะระบุว่าคนยืนยันไม่ประชาสัมพันธ์เรื่องให้จดเบอร์เข้าหน่วยส่วนมติกกต.คือคนเดียวกันกับที่ดีเฟนปฏิทินดีเฟนสูตรสรุปอยากให้คนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งไหม
1: นี่ฮะท่านผู้ชมนี่อะไรเนี่ยคือมันห้ามเปิดจากอุปกรณ์สื่อสารนะชัดมือถือเอาเข้าไม่ได
0: ้
1: เอาใบหาเสียงของผู้สมัครเอาเข้าไม่ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันจดพลอยเข้าไปได้ไหมถึงวันนี้ยังไม่ชัดเจนเลยแต่ประกันสังคมก้าวหน้าเขายืนยันว่ามีมติกกต.ประกันสังคมไง
0: ใช่ในที่ประชุมอ้างอิงก็คือเมื่อวันพุธที่9กันยาที่ผ่านมา
1: แล้วก็อ้างอิงคำพิพากษาสายาทุจริตคดีพลอยจดสว
0: ใช่เทียบเคียงคำพิพากษามาแล้ว
1: ไอ้สวที่เกิดขึ้นวันที่20ไม่ใช
0: ่มิถุนา
1: การเลือกสวระดับประเทศเมื่อ26มิถุนาปี67
0: ค่ะ
1: ก็มันเป็นโพยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นกระดาษใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วมตินี่ก็อ้างตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ว่าเทียบเคียงกับคำพิพากษาของศาลในเรื่องนั้นนะคะ
1: สุดท้ายจะเอากันยังไงเอาไปฟังเสียงคุณสัทธรรมสักหน่อยเมื่อวานนี้ไปหาเสียงอยู่เนี่ย
2: มีการเวียนให้แก่กรรมการประจำหน่วยเนี่ยให้ทราบถึงแนวทางการว่าสามารถที่จะนำเอกสารการจดของตัวเองที่ไม่ใช่ของผู้สมัครตัวระเบียบการเลือกตั้งเองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงตัวนี้ชัดอยู่เหมือนกันว่าห้ามเอกสารของผู้สมัครแต่ว่าเรื่องโพยเรื่องอะไรต่างๆจริงก็มีการวินิจฉัยโดยกกต.ประกันสังคมแล้วแต่ว่าวันนี้ที่งงก็คือทางผู้บริหารคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ได้ฟันธงผมก็อยากย้ำให้เห็นถึงปัญหาของการจัดการเลือกตั้งของประกันสังคมว่ามีความบริสุทธิ์ใจที่อยากจะเปิดกว้างให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนในอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยประธานอนุกรรมการซึ่งก็คือเป็นท่านเดียวกันกับที่คอยเซฟปฏิทินคอยเซฟเรื่องสูตรประกันสังคมนะครับอธิบายแบบนี้ครับคลุมเครือไม่มีความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้ว ทำได้หรือทำไม่ได้ผมอยากย้ำตรงนี้ครับให้สื่อสารให้มีความชัดเจนให้คนที่มีความเกี่ยวข้องออกมาพูดคนเดียวอย่าให้คนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนออกมาพูดบางท่านเนี่ยแพ้ผมในศาลปกครองไปแล้วแต่ยังกลับมาเป็นกกต.มานั่งตัดสิทธิ์พิมพ์ประกันสังคมก้าวหน้าอีกแล้วก็ยังมามีการสื่อสารแบบนี้เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทางสำนักงานประกันสังคมสื่อสารแนวทางต่างๆให้มีความชัดเจนและในวันเลือกตั้งผมย้ำนะครับกปน.คนไหนเตรียมรับงานไม่ว่านายของท่านจะใหญ่ขนาดไหนเวลาเกิดปัญหาเขาตัดหางปล่อยวัดท่านแน่จำคุกสูงสุด10ปีนะครับ
1: นี่คือประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยฝั่งลูกจ้างเขาโดนตัดสิทธิ์ไปคนหนึ่งชลิดอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยเกิดอาการฟันหลอไง
0: ใช่
1: มันก็จะจำยากหน่อย
0: ค่ะค่ะ
1: ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคู่แข่งสำคัญทีมอินซีอินซีพนัทเรียงเป๊ะเลยและดูความพร้อมเอาฝั่งประกันสังคมก้าวหน้ายังไปหาเสียงอยู่แบบไปทั่วอินซีเนี่ยเข้าไปโรงงานมีสภาแรงงานองค์การต่างๆเข้าไปถึงขนาดการจดจำหมายเลขไปดูก็ได้นะอาการจดจำหมายเลขของทีมอินซีเนี่ยมีการเข้าไปทุกที่เนี่ยทุกที่แปลงเสียงเลยเลขที่เท่าไรทันไม่มีเหรอเมื่อวานเนี่ยเปิดอยู่เลยเอ้าไม่เป็นไร
0: นี่ๆค่ะอำ
3: เภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการ
1: ไม่เอ้า
3: ก็เดินทางมาแต่ตีห้า
1: เมื่อวานนี้ยังเปิดอยู่เลยอ้าวท่านผู้ชมและนี่คือกรรมกรข่าวคุยนอกจอเราจะลาไปด้วยเหตุการณ์เมื่อวานนี้นี่อะไรเนี่ยจอสอร้อยเขารายงาน 9:44 ประชาชนได้กรีดแก๊สรั่วบริเวณแยกประชาเกษมรอบก่อนนี้น้ำมันรอบนี้แก๊สเขตพระนครถนนกรุงเกษมไปกันใหญ่เลยจนกระทั่งมีการอัปเดตเพิ่มเติมว่ากลิ่นแก๊สรั่วใต้ผิวถนนยังมีกลิ่นต่อเนื่องตอน 10:00 กว่ารอสำนักงานพื้นที่เข้ามาตรวจสอบสุดท้ายจุดเกิดเหตุก็ยังมีกลิ่นออกมาต่อเนื่องกลายเป็นว่า
0: สาเหตุ
1: เกิดผู้อำนวยการเขตพระนครระบุมันเป็นเพราะว่าขยะไปสะสม
0: ใช่คือสรุปแล้วสาเหตุเกิดจากการทับถมของเศษขยะในท่อใต้พื้นผิวถนนค่ะคือท่านไปตรวจสอบผู้อำนวยการเขตคุณสยามรัฐบอกลักษณะมันมีแรงดันพุ่งขึ้นมาแล้วมันดันให้น้ำที่ขังอยู่ในบริเวณนั้นมันผุดขึ้นมาด้วย มันเป็นท่อระบายน้ำเสียค่ะ
1: นี่ตกลงนี่จะเอากันยังไงเนี่ยเนื่องจากมีการไปลาดยางมะตอยไปอุด
0: ใช่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนปูยางมะตอยมันทับรูที่สำหรับระบายมันก็เลยหมักอยู่ในนั้นนะคะกลิ่นมันก็เลยแรงขึ้นมา
1: ลาไปตรงนี้นะครับทุกผู้ชมปิดท้ายเฮียขับรถโพสกรณีรถเร่งมรดกอีกเคสหนึ่งเป็นสามล้อไฟฟ้าคุณตาขับรถเร่งมรดกออกมาโดนมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์คว่ำพลเมืองดีเข้ามาช่วยตาไม่บาดเจ็บเคราะห์ดีก่อนจะเดินกลับขึ้นรถเร่งมรดก
0: แล้วก็ขับกลับบ้านไปหน้าตาเฉยเลยค่ะคุณตา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:31 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ ราชนิยมนะคะวันพุธกลางสัปดาห์พุธ23กันยายน2569เราอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะทักไปยังคุณผู้ชมแวะเวียนมาหานิน่าได้เลยทางเพจ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องดาเรื่องราวที่จะได้อัปเดตในเช้าของวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องสำคัญค่ะที่เราจะได้นำเสนอกันคือวันนี้จะมีทั้งประเด็นเรื่องของกีฬามีทั้งประเด็นเรื่องของอากาศที่ข่าวลือเรื่องฝนตกหนักมากๆเนี่ยเดี๋ยวไล่เลียงว่ากันนะคะในหลากหลายเรื่องราวด้วยกันเริ่มต้นกันที่เรื่องสำคัญค่ะพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวง 15-19 ตุลาคม 2569 กทม.เตรียมพร้อมจัด93ซุ้มดอกไม้จันทร์3ล้านดอกจากเพจ Facebook พระลานซึ่งเป็นเพจของกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทจากนั้นเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีก่อนเปิดเผยว่ากทม.เตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ93แห่งแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31แห่งซุ้มทรงดอกบัว62แห่งซึ่งสำนักงานโยธาจะจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่สำนักงานเขตและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่จะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดและความสมพระเกียรติเป็นสำคัญในส่วนของดอกไม้จันทร์เตรียมจัดทำ3ล้านดอกโดยสำนักพัฒนาสังคมร่วมกับสำนักการศึกษาสำนักงานเขตทั้ง50เขตผลิตตามรูปแบบที่กำหนดการผลิตทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนจัดสรรให้แต่ละพื้นที่ตามจำนวนและขนาดของซุ้มที่รับผิดชอบนอกจากนี้จัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม51ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตร ท้องสนามหลวงแล้วเราก็จะได้มาติดตามกันต่อกับประเด็นในเรื่องของอากาศกันบ้างนะคะคือ2วันมานี้จะมีข่าวเขาก็จะว่าเป็นข่าวลือกันก่อนนะคะเรื่องของที่จะมีฝนวันนี้23นะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าฝนจะตกหนักมากๆจะเริ่มวันนี้หรือเริ่มพรุ่งนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเวลาประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่ฝนจะลงมาหนักมากๆแล้วจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เป็นมหาอุทกภัยภายใน120ชั่วโมงก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็แตกตื่นกันไปนะคะมาดูล่าสุดวันนี้23 กันยายนกรมอุตุยืนยันไม่มีมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงแต่ฝนตกหนักจนถึงหนักมากจริงโดยเฉพาะอยุธยาสิงห์บุรีเตือนยกของขึ้นที่สูงค่ะจากกรณีปรากฏข่าวเรื่องมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงประกอบกับปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางจนกรมชลประทานต้องเพิ่มปริมาณการระบายน้ำจนสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนเป็นอย่างมากล่าสุดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการชี้แจงค่ะว่าในช่วงระหว่างวันที่23จนถึง27กันยายนก็คือเริ่มวันนี้จนถึงวันอาทิตย์นะคะประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดวันตลอดคืนรองอธิบดีกรมอุตุบอกไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงบริเวณที่ต้องระวังภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตอนล่างภาคเหนือตอนล่างในขณะที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีการส่งเป็นเซลล์บรอดแคสต์นะคะเมื่อ22กันยายนแจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานตอนบ่าย3พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภออินบุรีพรหมบุรีของสิงห์บุรีอำเภอเสนาผักไห่บางบานอยุธยาบางปะอินบางไทรพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงจากกรมตุเลยถึงขั้นมหาอุทกภัยฝนตกกระหน่ำจะท่วมกันใหญ่โต120ชั่วโมงข้างหน้าไม่เป็นความจริงแต่พูดถึงฝนตกหนักไหมมีตกหนักมากมีไหมมี23ถึง27กันยายนจากกรมตุนิยมวิทยาแล้วเราก็มาว่ากันเลยจากคำเตือนของกรมอุตุนะคะที่ออกประกาศเตือนเป็นฉบับไปโดยเฉพาะในระลอกนี้ที่หลายคนกังวลมากที่สุด23กันยายนตี5กรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไหอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นดังนั้นประชาชนระวังอันตรายฝนตกหนักฝนตกหนักมากฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปฏิบัติคำเตือนจากทางการอย่างเคร่งครัดนะคะคลื่นลมอันดามันอ่าวไทยมีกำลังแรงเลยค่ะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างอันดามันตอนบนก็คลื่นสูง2เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง 24-27 กันยายนนะ 24-27 กันยายน นี่เป็นคำเตือนฉบับที่4จากกรมอุตุนะคะถ้าจะดูเป็นรายภาคกันนะคะว่าสภาพอากาศในวันนี้ฝนตกที่ไหนบ้างเอาเฉพาะวันนี้นะ 6:23 ถึง 6:24 กันยายนภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง40%ส่วนมากแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง40%ตกหนักบางแห่งชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคกลางฝนฟ้าคะนอง70%เยอะหน่อยค่ะตกหนักบางแห่งอุทัยชัยนาทสระบุรีอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกนี่เยอะเลยฝนฟ้าคะนอง80%ตกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองฝนตกหนักบางพื้นที่ของสระแก้วจันทบุรีตราดภาคใต้ก็เยอะใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง70%ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีสงขลาปัตตานีนราธิวาสใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง60%ตกหนักบางแห่งระนองพังงาโอ้วันนี้กรุงเทพไปมากรุงเทพเยอะที่สุดของทุกภาคเลยค่ะพอๆกับภาคตะวันออกวันนี้กรุงเทพปริมณฑลรายงานฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอันนี้เฉพาะวันนี้นะ23กันยายน6:00 น.วันนี้ถึง6:00 น.วันพรุ่งนี้แจ้งเตือนในเรื่องของฝนกันนะคะเขื่อนเจ้าพระยาก็เตือนเขื่อนเจ้าพระยาเตือน11จังหวัดรับมือน้ำเพิ่มจ่อระบายสูงสุด 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งยกของขึ้นที่สูงค่ะเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วง4วันข้างหน้าหลังปริมาณน้ำบริเวณสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตะประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์นี้ค่ะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนตั้งแต่ชัยนาทจนถึงอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1.20 เมตรจนถึง2.20 เมตรเซนติเมตรระบุลงไปว่าพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรอ่างทองนะคะเฝ้าระวังที่วิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอเมืองอำเภอชัยโยรวมถึงอำเภออินบุรีแล้วก็พรหมบุรีสิงห์บุรีค่ะโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งพื้นที่น้ำท่วมถึงควรยกของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดล่าสุดสถานการณ์ที่เขื่อนเจ้าพระยาตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาชัยนาทพบว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านสถานี C2 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องวัดได้ 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่ 16.81 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเขื่อนเจ้าพระยาจึงทยอยเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจากเดิม 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น 1.15 เมตรในรอบ24ชั่วโมงใครที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้คุณจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าต้องยกของขึ้นที่สูงเพราะน่าจะเจอเป็นประจำเกือบทุกปีเหมือนกันนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับเบรกแรกเรานำเสนอกันในส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าประเด็นอื่นๆคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุข ตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
5: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
5: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
5: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
6: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
7: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
8: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
9: อ้าวสายต่อไป
10: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
9: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
11: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
12: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: นาฬิกา48นาทีช่วงที่2ค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะพุธ23กันยายน2569สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะเรื่องน้ำอีกสักนิดนึงจากคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีโพสต์เตือนประชาชนว่า 23-26 กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างบางส่วนซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดมีการประชุมเร่งด่วนติดตามเตรียมรับมือสถานการณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมใช้พื้นที่ทุ่งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นพื้นที่รับน้ำค่ะเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในระดับที่กำหนดพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พระนครศรีอยุธยากับอ่างทองบางส่วนแล้วก็พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในช่วง1สัปดาห์นี้ซึ่งจากการประเมินล่าสุดฝนรอบนี้ค่ะรอบที่ว่าจะตกหนักวันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะจะเป็นฝนก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะมีช่วงห่างให้สามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้ดังนั้นช่วงนี้ถ้าที่ไหนจะท่วมหรือที่มันจะได้เป็นข่าวกันเป็นประจำทุกปีให้ได้ติดตามเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้เลยช่วงส่งท้ายปลายปีประมาณแบบนี้เลยที่จะได้ติดตามกันนะคะเอาละนี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนและน้ำวันนี้วันพุธ เมื่อวานประชุมครม.ประชุมครม.22กันยายนเคาะเรียบร้อยแล้วว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มา2เดือนแต่ให้พันเดียวไม่ใช่เดือนละพันเหมือนกับที่เราทำกันอยู่หรือ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนาะแต่2เดือนนี้ให้ 1,000 ใช้ได้เต็มที่วันละไม่เกิน200บาททุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า2เดือนนี้ให้พันเดียวนะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2ค่ะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเป็นคนเดิมที่ใช้อยู่อันนี้น่าใช้คุณใช้คนเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเพิ่มเติมคือคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองว่าได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าเขาไปดูรายละเอียดแล้วคุณไม่ผ่านการคัดกรองได้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายชื่อของคุณจะโดนปรับมาเป็นคนได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วก็เริ่มใช้ตุลาพฤศจิกาเหมือนกันนะคะกำหนดวงเงินคนละ 1,000 บาทสำหรับ2เดือนเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนรวม2เดือนรูปแบบเหมือนเดิมรัฐออกให้ 60% ประชาชนออกเอง 40% วันละไม่เกินคนละ200บาทประชาชนอย่าลืมกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตัง 1-15 ตุลาคมนะประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตัง 1-15 ตุลาคมผู้ประกอบการกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงิน1ตุลาถึง30พฤศจิกายนนี่เป็นบัตรสดนี่เป็นไทยช่วยไทยพลัสตกลงว่าต่อให้2เดือนแต่ให้แค่คนละ 1,000 นะคะนอกจากนี้ครม.เห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69เพิ่มเยียวยาผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางนะคะเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการของปี69นะผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ก่อน1ตุลาคมวงเงินเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินที่เพิ่มให้700บาทต่อคนต่อเดือนก็จะเป็นวงเงินรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนมอบวงเงินเพิ่มเดือนเดียวตุลาคมนี่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพิ่มเดือนเดียวตุลาคมจะได้คนละ 1,000 บาทเงื่อนไขการใช้จ่ายใช้สำหรับซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดออกจากครม. 22 กันยายนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็แจ้งทราบกันตามนี้นะคะว่ามีการปรับกันอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องเนเน่รอยัลหลายคนบอกว่านึกว่าน้องไฟแนลเช้านี้คืนนี้ตรงกับพรุ่งนี้ชาวบ้านเราพรุ่งนี้ถึงจะรู้นะจ๊ะนับถอยหลังสู่โค้งสุดท้ายการแข่งขันอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21เด็กไทยมากความสามารถเนเน่รอยัลน้องแพลวรัตติการอําลอยเจ้าของปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีเตรียมลงสนามประชันฝีมือในรอบชิงชนะเลิศร่วมกับผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง10โชว์ยังไม่เปิดเผยรายชื่อเพลงแต่น้องใบ้ว่าการแสดงครั้งนี้จะเป็น very very me ความเป็นตัวเองอย่างที่สุดจัดเต็มด้วยเสียงกีตาร์พลังดนตรีอันดุเดือดเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แฟนๆชื่นชอบการเดินทางมาถึงรอบนี้เป็นฝันที่เป็นจริงถ้าสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐเธอตั้งใจจะนำเงินรางวัลไปพัฒนาผลงานเพลงออกอัลบั้มจัดทัวร์คอนเสิร์ตช่วยเหลือครอบครัวสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ NBC เตรียมถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศความยาว2คืนติดตามท้องถิ่นตามเวลาท้องถิ่นแคลิฟอร์เนีย 18:00 น.ถึง 20:00 น.คืน22กันยานะก็จะเป็น23กันยาตามเวลาบ้านเราการแสดงรอบแข่งขันของ10โชว์สุดท้ายนะคะทางสื่อ The Tiger เขาบอกเนเน่รอยัลมีคิวขึ้นแสดงเป็นลำดับที่2คืนนี้นะ23กันยาตามเวลาไทยก็เช้าวันพรุ่งนี้24กันยาเตรียมตัวได้เลยนะคะร่วมส่งกำลังใจสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีระดับโลกในรอบไฟแนล AGT Season 21ล่าสุดเขาในเวทีนี้นะประกาศกรรมการรับเชิญที่จะมาร่วมตัดสินการแข่งขันในรอบไลฟ์ไฟแนลจัดขึ้นเป็นเวลา2คืนโดย KSI ยูทูบเบอร์นักมวยนักดนตรีนักธุรกิจชื่อดังชาวอังกฤษจะเข้ามานั่งเก้าอี้กรรมการแทนไซมอนโคเวลที่อยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังเข้ารับการผ่าตัด KSI จะร่วมโต๊ะกรรมการกับโซเฟียเวอร์กาล่าฮาวิแมนเดลและเมลบีในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขัน10คนสุดท้ายจะขึ้นเวทีเพื่อชิงคะแนนโหวตจากผู้ชมในชั้นนี้กรรมการจะทำหน้าที่ให้ความคิดเห็นและคำแนะนำเท่านั้นกรรมการจะไม่มีการกดโกลเด้นบัซเซอร์แล้วนะหรือสิทธิ์คัดผู้เข้าแข่งขันออกอีกต่อไปโหวตล้วนๆผลการแข่งขันทั้งหมดขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตจากแฟนรายการ KSI ที่ว่ามานั่งแทนไซมอนโคเวลเนี่ยนะครับมีชื่อจริงว่าโอลาจิเดโอลาตุนจีเริ่มสร้างชื่อบน YouTube ตั้งแต่อายุ15 KSI ย่อมาจาก Knowledge Strength Intuitivityก่อนจะต่อยอดความสำเร็จไปสู่วงการเพลงมวยแล้วก็ธุรกิจเอาล่ะนี่ก็เป็นน้องเนเน่รอยัลของเราเตรียมส่งกำลังใจไปกันได้เลย สะใจกันแน่ๆนะคะส่วนวันเล่สุดจริงๆตบยางสาวไทยอัดเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงนะแพ้จีนไม่เป็นไรนะเพราะเขาสุดจริงๆสำหรับพี่จีนนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เรียบร้อยคว้าเหรียญทองแดงหลังเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 25-23ก็แข่งกันดุเดือดแล้วค่ะในรอบชิงอันดับ3นะคะเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมลทลาพิมพิชยากกล่ำสสิภาพรจันทวิสุทธิ์ชัชชุออนโมกศรีขณะที่ปิยนุชแป้นน้อยรับหน้าที่ตัวรับอิสระเซตแรกทั้ง2ทีมเริ่มต้นอย่างสูสีก่อนที่เกาหลีใต้เป็นฝ่ายออกนํา8-5ทีมสาวไทยค่อยๆกลับมาเล่นเกมของตัวเองโดยอาศัยเกมรุกจากทัดดาวและพิมพิชยารวมถึงการเสิร์ฟที่กดดันคู่แข่งทำให้ไทยขยับหนีเป็น15-10ก่อนรักษาความได้เปรียบเอาไว้จนชนะไป25-20ขึ้นนํา1-0เซต2เซต3ก็แสดงความสุดยอดเหมือนเดิมนะคะพิมพิชยากกรำเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมชาติไทยในเกมนี้ที่15คะแนนช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะในเกมสำคัญได้อย่างเด็ดขาดคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นครั้งที่3ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเคยได้ทองแดงมาแล้วเมื่อปี2014ที่เกาหลีใต้ปี2022ที่จีนผลงานดีที่สุดของไทยในรายการนี้คือได้เหรียญเงินเมื่อปี2018ที่อินโดนีเซียเมื่อวานมันมีช็อตฮาของโค้ชออสนะอีกทีมหนึ่งลูกวอลเลย์เข้ามาทางฝั่งมาโดนโค้ชออสมีความล้มกลิ้งลงไปนะคะก็แบบเป็นขำๆล้มกลิ้งลงไปแล้วโค้ชออสอะค่ะขออนุญาตไม่ได้บูลลี่นะโค้ชออสก็จะแบบว่าตัวใหญ่ๆกลมๆนิดนึงนะก็ล้มกลิ้งลงไปปรากฏว่าเรียกเสียงเฮฮาเอาเป็นอย่างนั้นเรียกเสียงเฮฮานะอดขำกันไม่ได้จริงๆหลบบอลกลมล้มกลิ้งจนหงายหลังไปเลยภรรยายังอดขำกันไม่ไหวในสีสันของโค้ชออสเมื่อวานนี้ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังจ๋าเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนกลับมาช่วงหน้าประเด็นน่าสนใจรอคุยกันต่อเนื่องคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
12: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: ำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: 9:07 น.ค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพุธ23 กันยายน 2569คุณผู้ฟังมันมีข่าวที่ตกใจกับแฟนกีฬาไทยกันมากพอสมควรทีเดียวเหมือนกันนะคะเมื่อข่าวบอกว่าสำนักงานตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITAประกาศเมื่อวันจันทร์21 กันยายนว่าพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์เป็นนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยน้องอายุ19เองนะเป็นมือ18ของโลกค่ะไปถูกตรวจพบสารต้องห้ามฟูโลเซมายที่มีผลในการขับน้ำออกจากร่างกายเพื่อลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนตรวจหาสารต้องห้ามเป็นการสุ่มตรวจนะเมื่อ17 กันยายนแล้วก็แจ้งนักกีฬาไปเลยว่ามีการทำผิดข้อบังคับขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกวาด้าและสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ทำให้น้องพิงไม่สามารถแข่งขันซ้อมหรือร่วมกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับแบดมินตันได้เลยระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นซึ่งแข่งกันอยู่แล้วน้องก็แข่งด้วยแต่อย่างไรก็ตามสามารถร้องขอให้มีการตรวจตัวอย่าง B ได้สามารถอุทธรณ์โทษแบนกับทางศาลกีฬาโลกได้เราคุยเรื่องนี้กันค่ะไปที่สายของคุณวิสรุตสินพงศพรเป็นเจ้าของเพจวิเคราะห์บ่อนจริงจังค่ะคุณวิสรุตคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณโอครับ
6: สวัสดีค่ะคุณวิสรุตเล่าเรื่องน้องพิงให้ฟังก่อนทำความรู้จักกับน้องพิงพิชามนคนนี้ก่อน
7: ได้เลยครับคือน้องพิงเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับของวงการแบดมินตันไทย
6: ค่ะ
7: คือถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดถึงเมรัชนกใช่ไหมครับที่แบบเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ว่าตอนนี้เมก็31 ปีแล้วก็เริ่มโรยราแล้วทีนี้เนี่ยมันมีนักแบดมินตันหน้าใหม่คนนี้เนี่ยขึ้นทะยานขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเธอเนี่ยเคยได้แชมป์เยาวชนโลกนะครับคือเก่งจริงเรื่องฝีมือเนี่ยไม่มีใครสงสัยเก่งมากนะครับแล้วก็เทิร์นโปรแข่งขันอาชีพเนี่ยแล้วก็ได้แชมป์มา 2-3 รายการแล้วนะครับถือว่าผลงานดีมากและตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ18ของโลกแล้วก็เลยติดทีมชาติไทยมาเอเชียนเกมด้วยโดยติดจะเล่นในประเภททีมนะประเภททีมหญิงแต่ว่าแข่งจบไปแล้วเมื่อวานนี้นี่คือแบ็กกราวด์ของน้องพิงค์นะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนตามข่าวกันแหละเพราะว่าก่อนเอเชียนเกมจะเริ่มเนี่ยก็จะเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับที่เขาจะต้องตรวจสารกระตุ้นกับนักกีฬาทุกคนนะครับ
6: ก็คือ
7: จะตรวจปัสสาวะนะครับตรวจปัสสาวะแล้วก็ประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยเขาก็จะประกาศผลออกมาซึ่งนักกีฬาคนอื่นของทีมชาติไทยเนี่ยก็ไม่มีใครมีปัญหาอะไรแต่ว่าพิงค์เนี่ยไปเจอสารฟูโรเซไมด์นะครับซึ่งเป็นสารที่ห้ามใช้เลยนะครับห
6: ้
7: ามใช้เลยทีนี้ก็เลยพอโดนปุ๊บก็เลยถูกสั่งแบนชั่วคราวนะครับชั่วคราวแล้วก็ให้สิทธิ์น้องพิงค์เนี่ยอุทธรณ์ได้ทีนึงนะครับก็คือให้เอาตัวอย่าง B ไปตรวจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวอย่าง B เนี่ย มันยังมันแบบมันคือบางทีเนี่ยมันอาจจะมี false ได้ก็คือเหมือนว่าตรวจตัวอย่าง A แล้วแบบอาจจะกรรมวิธีการตรวจอาจจะผิดพลาดได้ก็เลยให้สิทธิ์น้องพิงค์อุทธรณ์ไปตรวจตัวอย่าง B ได้ถ้าเกิดตรวจแล้วยังเจออีกเนี่ยทีนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าอ่ะรับสารนี้เข้าไปยังไงนะครับ
6: ค่ะงั้นคุณวิศรุตอธิบายให้ฟังหน่อยว่าสารนี้คืออะไร
7: ครับผมก็ฟูโรเซไมด์เนี่ยคือยาขับปัสสาวะนะครับคือเหมือนกับคนที่แบบอ่ะแบบคนอายุเยอะปัสสาวะไม่ออกเนี่ยหมอก็จะสั่งยานี้ให้นะครับทีนี้เนี่ยในเชิงการกีฬาเนี่ยมันห้ามใช้เพราะว่ามันพอคนปัสสาวะออกเยอะเนี่ยคนฉี่ออกเยอะๆเนี่ยมันทำให้น้ำหนักลงเร็วนะครับแล้วก็อย่างพวกที่ห้ามใช้พวกคนที่แอบใช้เยอะๆเนี่ยก็พวกกีฬาอย่างเช่นประเภทมวยสากลเทควันโดหรืออะไรก็ตามที่ต้องเป็นเวทคลาสเป็นน้ำหนักแบบว่าต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วก่อนวันที่จะชั่งน้ำหนักอะไรเงี้ยก็ใช้กันก็พอถ้าเกิดใช้ปุ๊บเนี่ยโดนแบนเลยนะครับถ้าเกิดจับได้โดนแบนเลยทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วน้องพิงค์เนี่ยซึ่งเล่นกีฬาแบดมินตันซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของรุ่นน้ำหนักไม่เกี่ยวกับเวทคลาสเนี่ยแล้วเธอจะใช้สารตัวนี้ทำไมนะครับนี่คือคำถามที่สังคมสงสัยกันอยู
6: ่ซึ่งน้องได้พูดอะไรบ้างแล้วไหมคะตั้งแต่เกิดเรื่อง
7: ไม่เลยครับน้องตอนนี้บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะกลับตอนนี้น้องอยู่ที่นาโกย่านะครับคือต่อให้โดนแบนแต่ว่าก็อยากจะอยู่เชียร์เพื่อนก่อนแล้วก็เตรียมกลับไทยในสักวัน2วันนี้นะครับก็ตอนนี้ทีมแบดมินตันหญิงแข่งจบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเธอจะเดินทางกลับภายในวัน2วันนี้แหละซึ่งตอนนี้อยู่ในแคมป์ทีมชาติมันก็สื่อก็ยังเข้าถึงตัวไม่ได้แต่ว่าพอกลับมาที่สนามบินเนี่ยผมว่าสื่อคงจะไปดักรอแล้วก็คงจะได้รู้เรื่องกันตอนนั้นมากขึ้น
6: การอุทธรณ์แน่นอนมันไม่เกี่ยวกับเอเชียนเกมละเพราะมันจบไปแล้วเอเชียนเกมแต่เป็นการอุทธรณ์ในแมตช์ต่อไปว่าน้องอยากจะยังคงลงสนามได้อีกหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะอุทธรณ์หรือมันก็ขึ้นอยู่กับน้องแหละเขาตั้งใจใช้ไหมไม่ตั้งใจใช้ไหมมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคุณวิศรุวิทย์เคราะห์ยังไงอะคะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับน้ำหนัก
7: คือผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการลงโทษเนี่ยมันจะมีการสืบเพราะ ITA ตรวจรอบแรกเนี่ยเขาจะส่งเรื่องไปให้องค์กรตรวจสารกระตุ้นโรคคือชื่อวาด้านะครับแล้วก็วาด้าเนี่ยจะมีบทลงโทษ3รูปแบบคือพอตรวจอย่างละเอียดแล้วเนี่ยบทลงโทษแบบแรกคือจงใจใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการกีฬาเลยนะครับแบบนี้เนี่ยโทษแบนคือ4 ปีนะครับแบนสูงสุดอีกแบบนึงคือจงใจกินแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีแบบเฮ้ยมันแบบมันจะมีผลต่อการกีฬาแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยไม่ตั้งใจแบบนี้โดนแบนขั้นต่ำขั้นสูงสุด2 ปีนะครับอาจจะแบบปีครึ่ง1 ปีก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือเอ้ยบังเอิญแบบว่าแบบคือไม่รู้เรื่องเลยจริงๆ อย่างเช่นเคยมีกรณีของเมรัชนกเนี่ยไปกินเนื้อสัตว์แล้วเนื้อสัตว์จะไปปนเปื้อนแบบสารบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเมรัชนกก็บอกไม่ตั้งใจเขากินเนื้อเฉยๆอันนี้เนี่ยตรวจพบแต่ว่าก็ไม่โดนโทษแบนสักวันเดียวนะครับก็คือมันมี3กรณีคือแบน4ปีแบน2ปีหรือว่าไม่โดนแบนเลยหรือว่าก็คืออาจจะแบนลดหลั่นนิดหน่อยก็คืออยู่ที่ว่าความรุนแรงของการใช้มันแค่ไหนคือทีนี้เนี่ยมันก็ต้องไปสืบค้นว่าพิงค์เนี่ยเอาสารมายังไงเพราะว่าประเด็นคือฟูโรเซไมด์เนี่ยมันจะรับเข้าไปร่างกายได้ด้วยการกินกินกับการฉีดแค่นั้นเองนะครับ
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ใช่แบบตามขาที่ว่าอยู่กับครีมทาผิวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็มีแค่การกินก็คือทีนี้เนี่ยเขาก็เลยพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันที่อาจจะแบบกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งมันมีฟูโรเซไมด์อยู
6: ่
7: อย่างเช่นพวกแบบผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอะไรแบบนี้เป็นไปได้ไหมก็คือต้องมาถามน้องอีกทีว่าน้องใช้ยาตัวไหนบ้างที่แบบที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาแบบว่าที่เขากินในชีวิตประจำวันเน
6: ี่
7: ยใช้ตัวไหนบ้างอะไรอย่างเง
6: ี้ยโอ้แสดงว่านักกีฬาถ้าจะกินวิตามินอาหารเสริมที่ไม่เกี่ยวกับการโดปการอะไรเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเลยเน
7: า
6: ะ
7: ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้มงวดมากผมคุยกับนักกีฬาหลายคนเนี่ยคือจะกินอะไรเข้าปากเนี่ยต้องคุยกับทีมแพทย์คุยกับนักโภชนาการเสมอเลยนะครับเพราะว่าโดนตรวจปุ๊บเนี่ยโอ้โหชีวิตมันแบบคืออย่างน้องพิงค์เนี่ยถ้าเกิดโดนแบน2ปีเนี่ยตอนนี้เธอกำลังแบบกำลังพุ่งขึ้นมากำลังจะแบบไต่อันดับคือเขาว่ากันว่าแบบเป็นนักกีฬาแบดคนต่อไปของไทยที่จะติดท็อป10ของโลกได้คือโอ้โหฝีมือเธอของจริงแต่ว่าถ้าเกิดมาโดนโทษแบนแบบนี้ต้องพักไป2ปี3ปีเนี่ยผมว่าเหนื่อยมากในการที่จะคัมแบ็กกลับมา
6: จริงแล้วมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงด้วย
7: ใช่ครับ
6: ใช่มั้ยแล้วถ้าเป็นการจงใจหรืออะไรยังไงอันเนี้ยมันเกี่ยวกับชื่อเสียงของน้องด้วยเหมือนกัน
7: ทีนี้
6: พอกลับมาแล้วน่าจะทำอะไรกันบ้างอ่ะคะน่าจะเป็นสมาคมแบด
7: ใช่ครับคืออย่างเคสของเมรัชนกเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยตอนที่มีข่าวเรื่องก็คล้ายๆกันนะครับก็คือทาง ITA เนี่ยก็บอกว่าเมเนี่ยเอ้ย positive นะ อะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยสมาคมโดยแล้วก็บ้านทองหยอดซึ่งเป็นสังกัดของเมเนี่ยส่งหลักฐานทุกอย่างที่มีเลยนะครับใช้ยาอะไร แล้วก็ใช้เนื้อสัตว์ก็คือหั่นเอาเนื้อสัตว์ที่เอากินโอ้โหแบบส่งไปให้ดูเลยว่าแบบเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคือส่งหลักฐานทุกอย่างให้ทางวาด้าดูนะครับแล้ววาด้าเขาก็จะพิจารณาว่าเฮ้ยโอเคมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปเนี่ยพอน้องกลับไทยปุ๊บสมาคมเนี่ยต้องช่วยเต็มที่นะครับในการคุยกับวาด้าแล้วก็ส่งหลักฐานทุกอย่างแสดงถึงเจตนาว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆเขาจะมาใช้ทำไมระยะขับปัสสาวะนะครับ
6: คือ
7: แต่จริงนี่ผมบอกอีกหนึ่งว่าไอ้ฟลูออเซไมด์เนี่ยมันมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงเขาเรียกว่า masking agent นะครับก็คือมันเวลาคือบางทีเนี่ยมันมีนักกีฬาบางคนที่เขาใช้แบบใช้สารที่มันผิดจริงๆแล้วเขาก็ใช้ยาตัวนี้ขับปัสสาวะเพื่อให้แบบฉี่มันออกไปเยอะ
6: ๆ
7: ฉี่ออกมาเยอะจะได้แบบสารจะได้เจอจางตัวที่เขาใช้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งทีเนี้ยทางวาด้าทาง ITA เนี่ยก็มีสิทธิ์จะมองได้เหมือนกันว่าเฮ้ยน้องอาจจะใช้สารอะไรสักอย่างแล้วก็ใช้ยาขับปัสสาวะหรือเปล่า

0: ือน้องเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งโอลิมปิกเลยนะครับแล้วก็พูดกันถึงเหรียญได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นนักแบดหญิงคนแรกที่ไปถึงเหรียญเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคือแค่19เนี่ยมาถึงอันดับ18ของโลกเนี่ยคือมันเป็นปรากฏการณ์แล้วนะครับมันเป็นปรากฏการณ์แล้วคนที่เคยทำได้ระดับนี้เนี่ยก็คือมีเมแค่คนเดียวนะครับในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยตั้งความหวังตัวพิงค์มากว่าแบบเฮ้ยโหน้องพิงค์แบบนานๆทีจะมันจะแบบมีคนที่พุ่งทะยานมาเหมือนเมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคาดหวังว่าเยอะพอมันเจอเรื่องแบบนี้เข้าเนี่ยคนก็แบบเฮ้ยผิดหวังว่าแบบโหน้องจะกินอะไรเข้าปากแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องเช็คให้ดีคือทุกคนเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าของพิงค์เนี่ยจะเจตนาแบบมีจงใจแบบทุจริตคดโกงเนี่ยเพราะว่าคาแรคเตอร์น้องไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าคำถามคือน้องเนี่ยทำไมไม่ระวังเลยในการจะกินอะไรสักอย่างเข้าไปนะ
1: ไปผิดพลาดตรงไหนอะเนาะโอ้พี่โอ๊คขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าพี่โอ๊คเองก็ไม่ทันได้ดูว่าน้องพิงค์รูปร่างอะไรเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะอยากรู้นิดน้องพิงค์รูปร่างเขาเป็นยังไงอะคะเขาค่อนข้างจะมีเนื้อมีน้ำมีนวลไหม
0: ไม่เลยอะผอมสวย
1: ผอมสวยเลยด้วย
0: ผอมสวยเลยสเลนเดอร์เลยหุ่นดีมาก
1: คือดูจากหุ่นจากอะไรก็ไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะไปลดน้ำหนักแน่นอน
0: คือหลายคนก็ไม่คืออันนี้ก็คือเป็นคนคือต้องคือคงมีแค่ตัวพิงค์คนเดียวที่พูดได้นะครับแต่ก็มีการวิเคราะห์กันแหละว่าเฮ้ยหรือว่าน้องจะแบบกินยาลดน้ำหนักบางอย่างหรือเปล่าเพื่อให้แบบเชฟสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือแต่น้องก็ออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วเป็นนักแบดอาชีพแบบมันก็เลยคิดเอี่ยมไม่ออกเลยว่าแบบเฮ้ยแบบน้องไปพลาดยังไงหรือว่ากินไปกินยาแบบเป็นหรือจะเป็นยาแบบเสริมแบบร่างกายตัวไหนหรือเปล่ายาแผนอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือสุดท้ายเนี่ยมันเราก็ได้แต่คาดเดากันเพราะว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยคือน้องต้องลิสต์เอายาทุกชนิดที่เข้าปากเนี่ยในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอามาให้แบบสมาคมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ซึ่งสมาคมก็ยังไม่พูดเนาะเพราะว่าต้องรอทุกอย
0: ่
1: างต้องคุยกับน้องอย่างละเอียดหลังเอเจนต์เกมก่อนเพราะทุกคนทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างไปที่เอเจนต์เกมกันหมด
0: ใช่เพราะตอนนี้ยังแข่งอยู่นะครับชายเดียวหญิงเดียวยังแข่งอยู่ทีมชายก็ยังเข้ารอบอยู่เพราะฉะนั้นมันแบบมันไม่ใช่เอาเรื่องไม่ใช่เวลาที่จะเอาเรื่องอื่นแบบทำให้เขาเสียโฟกัสเลย
1: ใช่เห็นว่าสื่อต่างประเทศก็นำเสนอเรื่องนี้ของเรากันเยอะพอสมควร
0: ใช่ครับเพราะว่าในการตรวจนักกีฬาหมื่นกว่าคนเนี่ยเธอเป็นคนแรกที่โดนเลย
1: โอ้โห
0: โดนเป็นคนแรกก็คือ first player in Asian Game เลยที่โดนแบบเขาเรียกว่า doping case นะครับก็คือแบบคือก็เลยแบบเฮ้ยโอ้โหทำไมพอเป็นคนที่มันโดนเป็นคนไทยเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นและคือที่มันลึกไปกว่านั้นคือที่ไทยเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษแบนของสมาคมยกน้ำหนักมานะครับสมาคมยกน้ำหนักเนี่ยเคยโดนนักกีฬาเนี่ยเคยโดนโทษแบน11คนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกที่โตเกียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเพิ่งพ้นโทษแบนมาที่ปารีสนี่เองนะครับแล้วก็พอมันเจอเรื่องนี้อีกเนี่ยทำให้คนก็มองโอ้โหระบบของการแบบนักกีฬาไทยเนี่ยมันดูแลกันยังไงอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบมันพาดพิงถึงทั้งประเทศเลย
1: ใช่ก็ต้องรอน้องกลับมาเนาะแล้วก
0: ็
1: ไม่รู้ตัวน้องจะแถลงเองหรือสมาคมแบดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน
0: ่
1: ๆดูแล้วน้องไม่น่าตั้งใจเด็กไม่น่าตั้งใจแต่จะรับเข้าไปในร่างกายได้ยังไงเท่านั้นเอง
0: ถูกต้องครับ
1: คือมันต้องกินเข้าไปแหละแต่กินอะไรสักอย่างแล้วรู้ไหมว่ามันมีสารนี้อยู่ในสิ่งที่น้องกินเข้าไป
0: ใช่แล้วก็ปริมาณด้วยว่าปริมาณของมันเยอะแค่ไหนถ้าเกิดปริมาณมันนิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเฮ้ยมันอาจจะแบบบังเอิญจากคนเปื้อนอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลัง
1: เนาะได้ในฐานะที่คุณวิศรุตเป็นเจ้าของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังแล้วอันนี้เราไม่ได้เฉพาะฟุตบอลแล้วนะอย่างคุณวิศรุตนี่คือติดตามกีฬาทุกชนิดกีฬาวอลเลย์บอลลงวอลเลย์ได้หมด
0: ทุกอย่างครับทุกอย่างสบายมาก
1: งั้นพี่ขอสัก2นาทีวอลเลย์ซะหน่อยวอลเลย์ซะหน่อยแพ้จีนนี่เป็นยังไงคือจีนเขาสุดยอดความแกร่งแต่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมเราชนะเขานะทำไมรอบนี้เราแพ
0: ้คือเสียดายเหมือนกันผมรู้สดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็โหตอนที่ได้เซตที่4เนี่ยตอนที่เสมอ 2-2 เนี่ยผมคิดว่าโหกำลังใจเราคัมแบ็คกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าคือจีนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเราน่าจะเจอจีนรอบชิงมากกว่าเพราะว่าจีนเนี่ยถล่มญี่ปุ่นยับเลยในรอบชิงนะครับผมว่าคือระดับตอนเนี้ยวงการวอลเลย์บอลไทยเนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าไทยเนี่ยอยู่ระดับท็อปของเอเชียแล้วนะครับหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนรู้ว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นเยอะเราเป็นรองจีนเยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่เลเวลเดียวกับจีนแล้วนะครับเหลื่อมญี่ปุ่นนิดนึงแล้วด้วยก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพลิกแพ้ชนะกันได้ตลอดเราชนะเขาในศึกแชมป์เอเชีย ABC แต่ว่าเราก็มาแพ้เขาในเอเชียนเก
1: ม
0: ผัดกันนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าดีใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไทยเหมือนเป็นม้านอกสายตาใช่ไหมในเอเชียก็แบบก็อาจจะเป็นรองเกาหลีด้วยซ้ำเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้โหเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยไปต่างประเทศเก็บเลเวลมาพอมารวมกันทีมชาติเนี่ยโหเราเก่งขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมว่าเราอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะในโอลิมปิกที่ LA นะครับก็รอดูกันนะครับด
1: ี
0: ใจมากที่ทีมไทยเนี่ยเก่งขึ้นขนาดนี
1: ้สุดยอดแล้วก็ถล่มเกาหลีใต้ไปซะ3-0เซตเลย
0: ได้เหรียญทองแดงไปได้เงินไปคนละ 500,000

0: ชื่นชมชื่นชมโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้คุณวิศรุตมีโอกาสคุยกันต่อ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิศรุตสินพงศพรเจ้าของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะก็น่าเสียดายสำหรับน้องพิงค์เดี๋ยวรอกลับมานะคะแล้วก็คงจะได้รู้กันละว่าสิ่งที่น้องนำเข้าร่างกายนำเข้าปากเข้าร่างกายไปมันคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลขนาดนี้ก็สาหัสสากรรจ์สำหรับชีวิตน้องเหมือนกันจากนี้ไปก็เป็นบทเรียนราคาแพงสุดๆเลยล่ะค่ะที่น้องจะกินอะไรเข้าปากไปแต่ละทีนึงเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วต้องปรึกษาแพทย์นะปรึกษาสมาคมให้มากที่สุดในทุกอย่างที่จะกินเข้าไปนอกเหนือจากข้าวปลาอาหารตามมื้อปกตินี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังพักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวอื่นๆที่น่าสนใจคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คในที่น่าพักสักครู่ค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
6: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
8: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
0: ้9นาฬิกา26นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าวันพุธ23กันยายน2569เหลือเวลาอีกถึงแค่พุธหน้า30กันยาหมดเขตให้คุณส่งคลิปมาลุ้นไปจีนกับเราแล้วนะจ๊ะอย่าชะล่าใจนะจ๊ะรีบๆหน่อยวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่า มรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายนักคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาเดินทาง14-19 พฤศจิกายนกติกาง่ายมากจ้าร่วมทริปกันไปจัดคนของคุณมา4คนจัดทีมของคุณมา4คนครอบครัวได้เพื่อนได้มาเป็นแก๊ง4คนเลยเราไม่เชิญคนอื่นแล้วเราเชิญแต่คุณแก๊งคุณเลยจ้ะ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวมีคำว่าร่วมกันคุณต้องยืนหรือนั่งหรือนอนอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา4คนไม่เอาต่างคนต่างถ่ายแล้วเอามาตัดต่อส่งมาให้เราไม่เอานะจ๊ะอยู่ร่วมกัน4คนแนะนำตัวระบุชื่อทีมความยาวไม่เกิน60วินาทีนะเข้าไปดูรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมทาง Facebook ของเราค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เราจะมีโพสต์กิจกรรม106ออนทัวร์เป็นโพสต์สีส้มๆอยู่นะคะปักหมุดเอาไว้แล้วหมดเขตส่งคลิปพุธหน้าละ30กันยายนหมดเขตส่งคลิป30กันยายนรวมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตยาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาลาขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ106ออนทัวร์ท่องชิงเตามรดกยุโรปในจีนค่ะกลับมาที่ประเด็นข่าวคราวของเรายังอยู่ที่เอเชียนเกมกันอีกสักนิดเมื่อสักครู่คุยเรื่องของน้องพิงค์นักแบดวัย19อายุน้อยลงเรื่อยๆนะนักกีฬาความสุดยอดของเราล่าสุดมีเด็กไทยอายุ16น้องหนอตันหักปากกาเซียนโค่นอดีตมือ1โลกจีนปิงปองค่ะปิงปองหนอตันธิตภัทรปรีชายานดาวรุ่งพุ่งแดงพุ่งแรงทีมชาติไทยอายุ16ลูกมือ275ของโลกช็อกวงการเทเบิลเทนนิสโลกด้วยการโค่นหลินซือตงมือ8โลกชาวจีนน้องนอตันอายุ16มือ275หลินซือตงมือ8โลกชาวจีนอดีตมือ1ของโลกน้องนอตันวัย16ชนะไป3-2เกมในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสก็คือปิงปองทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศศึกเอเชียนเกม2026โดยสุดท้ายแม้ทีมไทยจะพ่ายไป1-3คู่แต่ชื่อของนอตันถูกหยิบยกมาพูดถึงในวงการเทเบิลเทนนิสโลกสื่อยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นยาฮูเจแปนตีข่าวยกย่องนักตบลูกเด้งวัยแค่16ปีของไทยอีกด้วยก่อนเกมกูรูทุกสำนักต่างฟันธงว่าทัพนักกีฬาจีนน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไร้ปัญหาเนื่องจากนอตันโอ้ยเป็นมือตั้งอันดับ275ของโลกถูกมองว่าเป็นรองอย่างสุดกู่แต่เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเด็กระเบิดจากไทยกลับโชว์หัวใจนักสู้งัดฟอร์มเด็ดดึงจังหวะตบสู้กับมือระดับโลกได้อย่างเหนียวแน่นแม้จะปลาชัยไปก่อนในเกมแรก4-11แต่หลังจากนั้นนอตันฮึดสู้พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะในเกมที่2 11-8เกมที่3หลินซือตงเก็บชัยไปได้อีก11-6ความตื่นเต้นมาพีคสุดขีดใน2เกมสุดท้ายเมื่อหนุ่มน้อยวัย16ของไทยเล่นด้วยความนิ่งและเฉียบคมเกี่ยวกระดกบล็อกลูกตบได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้ในเกมที่4 11-7ทำให้ต้องไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายก่อนจะเป็นทางนอตันปิดแมตช์ประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยสกอร์11-7ส่งผลให้พลิกล็อกชนะไปอย่างเหลือเชื่อ3-2เกมค่ะโอ้โหคุณเอ้ยเขาบอกว่าเสียงปรบมือเสียงฮือฮาดังสนั่นลั่นสนามแข่งขันเอาจริงๆนะคนไปดูในนั้นคงคิดว่าหมูแหละมืออันดับ275แล้วเด็ก16เองของเขาเคยเป็นมือ1เป็นมือ8ของโลกปัจจุบันใช่ป่ะเป็นไงล่ะเด็กไทยนอตันธิตภัทรปรีชายานเป็นเพชรเม็ดงามของวงการลูกเด้งไทยที่เลือกเดินเส้นทางโฮมสคูลควบคู่ไปกับฝึกซ้อมอย่างหนักอ๋อน้องไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนนะเป็นโฮมสคูลก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยสร้างชื่อเสียงกระหึ่มโลกมาแล้วด้วยการจับคู่กับน้องพลอยกุลภัทรวิจิตรวิริยกุลจารึกประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกเยาวชน ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในศึก ITTF World Youth Championship 2025ที่โรมาเนียเป็นการล้มมือดีจากจีนในรอบชิงชนะเลิศมาแล้วด้วยล่าสุดได้รับทุนสนับสนุนเยาวชนโลก2026 ITTF Youth Grand จากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติก่อนมากระหน่ำความปังอีกครั้งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมหนนี้นอร์ตันยังมีโปรแกรมลงชิงชัยในประเภทบุคคลทั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมอีกด้วยสุดยอดเนาะน้องนอร์ตันลูกอายุแค่16ปีเองไปได้ไกลเยอะจริงๆแบดมินตันชายไทยชนะไทยนิสไทเป3-1คู่การันตีเหรียญเอเชียนเกมรอบ16ปีนี่นะคะก็การันตีเหรียญทองแดงแรกในรอบ16ปีได้สำเร็จนะการแข่งขันแบดมินตันในกีฬาเอเชียนเกมช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมไทยพบกับไชนีสไทเปคู่แรกชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิมืออันดับ2ของโลกพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลกเกมนี้กุลวุฒิต้องเข้นฟอร์มออกแรงถึง3เกมก่อนจะแซงกลับมาเอาชนะไปแบบดุเดือด2-1เกมทีมไทยออกนำก่อน1-0คู่คู่ที่2ประเภทชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอมอภัคพลธีระรัตสกุลคู่มืออันดับ36ของโลกพบกับลีจีฮุยกับหยางโปส่วนมืออันดับ15ของโลกเกมนี้คู่พีกับโอโม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างเฉียบขาดเอาชนะไปได้แบบสุดมัน2-1เกมนี่ส่งผลให้ทีมไทยขยับขึ้นนำเป็น2-0คู่คู่ที่3ประเภทชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพนิชพลธีระรัตสกุลมืออันดับ17ของโลกพบกับฉีอยู่จินมืออันดับ23ของโลกเกมนี้อิคคิวพนิชพลก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะในเกมแรกไปก่อน 21-15 แต่ในเกมที่2ยูจินนำอยู่ 9-5 อิคคิวพนิชพลมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังโอ้จนไม่สามารถแข่งต่อได้ต้องถอนตัวค่ะทำให้ไชนีสไทเปไล่มาเป็น 1-2 คู่มีคู่4ชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าคู่มืออันดับ48ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเด็ดขาดแซงกลับมาเอาชนะหลิวกวงเทงกับหวังชิหลินไปอย่างสนุก2-1เกมสรุปผลการแข่งขันทีมชายไทยเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยเป็นการคว้าเหรียญรางวัลของทีมแบดมินตันชายไทยในรอบ16ปีครั้งหลังสุดที่ได้ก็คือ2020เหรียญทองแดงที่จีนนะจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอินโดกับมาเลเซียแข่งกันวันนี้บ่ายโมงตามเวลาประเทศไทยโอ้สนุกจริงๆการแข่งขันเอเชียนเกมของเราสุดยอดมากๆอีกสักหนึ่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเอเชียนเกมเกี่ยวกับนายกบ้างดีกว่าการเมืองอนุทินปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงมุกท่านจะเยอะท่านนายกอนุทินให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ช่างสัมภาษณ์ไปถึงโน่นนะกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำข่าวว่าเตรียมร่วมรัฐบาลละนายกบอกโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเรา3วันที่อยู่นิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจนักลงทุนจึงขอเวลาที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสพบคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่มาสร้างความเชื่อมั่นเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนดังนั้นการวงการเมืองอย่าเพิ่งคุยสัญญาณมันมาไม่ถึงมันอยู่ไกลนายกอนุทินว่าอย่างนั้นดังนั้นเราก็พักกันเลยสักครู่หนึ่งนะคะไม่ได้เป็นเหตุผลเชื่อมต่อกันเลยดังนั้นพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังจ๋าอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถคุยประเด็นน่าสนใจกันต่อค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
1: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่าง หรือกินอะไรดึก
10: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: เมืองไทยสมายคลับ
13: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
14: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
14: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
14: จะชอบกินมื้อเล็ก
13: มื้อใหญ่
14: หรือร้านจองยากก็จัดให
12: ้เมืองไทยสมายคลับ
13: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
12: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
15: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
0: ้9นาฬิกา39นาทีช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพุธ23กันยายน2569มาเราจะมาคุยประเด็นนี้กันซึ่งมีการคุยกันถึงเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ครับแล้วเขาไปนำภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของไทยนี่แหละไปฉายบนจอเป็นฉากหลังขนาดใหญ่ของเขาแล้วเขาไปแอบอ้างว่าเป็นเครื่องแต่งกายสตรีในราชสำนักกัมพูชาในอดีตทีนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นนี้กันคุณณัฐมงคลนาวินเนี่ยได้มีการพูดถึงเขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบ Digital Cultural Laundering เมื่อข้อมูลเท็จถูกฟอกจน AIใจเชื่อโจทย์ใหญ่ที่คนไทยต้องทวงคืนความจริงบนโลกดิจิตอลมันต้องมองไปไกลมากกว่าการที่เราประท้วงในสิ่งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าดังนั้นคุยกันไปที่สายคุณณัฐมงคลนาวินค่ะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมคุณณัฐคะสวัสดีค่ะ
16: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊ค
0: สวัสดีค่ะโอ๊คคุณนัทเขียนได้น่าสนใจมากๆแต่อยากให้คุณนัทอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะคือเราไม่ได้มองแค่ว่าบนเวทีเนี้ยเขาเอาคนไทยโบราณแล้วไปบอกว่าเป็นชุดของประเทศเขาแล้วเราประท้วงจบแค่นี้มันไม่ได้จบแค่นี้แต่มันมีอะไรลึกกว่านั้นที่เราควรจะแก้ปัญหาซะตั้งแต่เนิ่นๆเน
16: า
0: ะ
16: ใช่เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตอนเนี้ยประเด็นที่สังคมกำลังมองส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะไปโฟกัสแค่ว่า เรื่องของลิขสิทธิ์ภาพนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเรื่องนั้นก็คือประเด็นเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราก็ต้องเร่งแก้ไขเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมันคือการที่ทางนู้นเองเนี่ยนะครับหรือกัมพูชาเนี่ยเขามีความพยายามที่จะเรียกไม่ง่ายเหมือนที่เมื่อกี้คุณโอบอกครับคือเขาเรียกว่าดิจิตอลลอนเดอริงนะครับก็คือการที่จะฟอกขาวประวัติศาสตร์อ่ะให้เป็นภาพใหม
0: ่
16: อย่างที่เขาต้องการนะครับโดยที่ตัวอย่างเช่นเนี่ยเอาแค่ประเด็นของเรื่องชุดไทยเลยแล้วกันนะครับคือเขาก็มีความพยายามที่จะเคลมมาแหละว่าชุดไทยเนี่ยมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมมันเป็นชุดประจำชาติของเขาทั้งที่ทุกคนก็ทราบนะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมครับ
0: ใช่
16: แต่ประเด็นคือAI เขาไม่ทราบเนี่ยครับใช่ไหมครับระบบอินเทอร์เน็ต AI ต่างๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าข้อมูลไหนมันจริงมันเท็จมันแค่ไปดึงข้อมูลมาจากเรียกว่าถ้าจำนวนข้อมูลเยอะๆนะครับหรือว่าการที่เขาเอาไปใส่ในพวกแบบไม่ว่าจะเป็นวิกิพีเดียวิกิเดต้าต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าในทางเทคนิคหน่อยเนี่ยไม่คุณโอ๊คน่าเธอรู้จักไหมวิกิพีเดียอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: รู้จักค่ะ
16: ใช่คือประเด็นน่ะคนไทยเราจะคิดว่าอุ้ยวิกิพีเดียมันมั่วมันใครจะพิมพ์อะไรก็ได
0: ้
16: นะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะ Google AI นะครับหรือว่าจะเป็น ChatGPT ต่างๆเนี่ยเขาให้คะแนนกับไอ้พวกวิกิพีเดียวิกิเดต้าเนี่ยค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นพูดง่ายว่าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับตัวระบบ AI เนา
0: ะ
16: เพราะนั้นแปลว่าสิ่งที่ทางกัมพูชาเขาพยายามจะทำอะครับเขาก็พยายามจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะครับให้มันเอื้อประโยชน์ทางเขาโดยที่เขาก็จะไปใส่ข้อมูลเท็จๆเนี่ยแหละคราวเนี้ยตัวอย่างเช่นตอนนี้มันจะมีถ้าเห็นนะครับน่าจะมีการยกตัวอย่างเอาสตรีชาติสยามท่านหนึ่งขึ้นมาน
0: ะ
16: ครับซึ่งทางบ้านเราเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเป็นรูปของคุณพุ่มเน
0: า
16: ะแต่นั้นก็อยากไม่อยากจะไปยังยืนยันเพราะว่าในการที่เราจะคอนเฟิร์มหลักฐานอะไรชัดเจนนะครับมันก็ต้องมีทางด้านเราเองก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนจริงๆว่าอันนี้เป็นรูปของคุณภูมิจริงๆนะครับแต่ประเด็นสิ่งที่เรามีแล้วชัดเจนเลยคือรูปนี้ครับมันถูกบันทึกไว้ในหนังสือนะครับของสถาปนิกชาวเยอรมันที่เคยมาทำงานให้กับร.5ของเราน
0: ะ
16: ครับที่มีตัวตนจริงๆแล้วเขาก็บันทึกอันนี้ไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยมันก็จะมีเขียนมันจะมีภาพนี้อยู่ด้วยนะครับภาพต้นแบบเนาะแล้วเขาจะเขียนข้างใต้ไว้ว่าเป็นภาพสตรีชั้นสูงชาวสยาม ในรัชสมัยคิงมงกุฎอันเนี้ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยคราวเนี้ยสิ่งที่ทางเขมรเขาก็พยายามมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เป็นสตรีชาวเขมรนะครับเขาก็มีเซตข้อมูลของเขามานะครับว่าทำไมเขามีนะเขามีไอ้หนังสืออีกเล่มนึงนะครับที่มันชื่อว่า letter le abode อะไรสักอย่างมันเป็นภาษาอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วกันขอโทษอ่านไม่ค่อยเป็นนะครับซึ่งเป็นว่าไอ้จดหมายอันเนี้ยนะครับที่เป็นหนังสือต้นฉบับเนี่ยมันเกิดจากฝรั่งคนนึงนะครับเป็นคนตีพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือแต่ความประหลาดคือว่าเขาก็เคลมว่าฝรั่งคนเนี้ยนะครับคือสามีของไอ้ตัวบุคคลเนี้ยที่เขาอ้างว่าชื่อมีศกนะครับซึ่งประเด็นน่ะความตลกก็คือว่าอะไรครับคือในหนังสือเล่มนี้สมมติว่าคุณโอ๊คเนี่ยมีสามีเน
0: า
16: ะมีคุณโอ๊คจะเอารูปของโอ๊คมาใส่ในหนังสือเล่มนี้เนาะ
0: ม
16: ันอัตชีวประวัติเงี้ยครับแต่จะเขียนใต้ภาพว่าผู้หญิงกัมพูชาคนหนึ่งหรือผู้หญิงไทยคนหนึ่งเงี้ยใช่ไหมครับคุณโอ๊คน่าจะโกรธแหละว่าแบบเฮ้ยทำไมมาเขียนชื่อฉันแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะว่าในความเป็นจริงแบบธรรมเนียมตะวันตกอะครับก็ต้องให้เกียรติภรรยาอะไรอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ตัวอย่างที่ทางกัมพูชาเขาจะถนัดในการที่จะแบบเหมือนสร้างประวัติปลอมๆ ออกมานะครับ
0: สร้างประวัติปลอมๆทีนี้ประเด็นอย่างที่คุณนัทบอกว่าพอเขาพูดบ่อยๆเข้าแล้ว AI มันก็จะจับข้อมูลที่เยอะที่สุดที่พูดถึงคือถามจริงๆว่าคนทางประเทศเนี่ยเขาคิดอะไรได้ขนาดนี้เลยคะหรือเขาขยันเคลมไปเรื่อยแค่นั้นเองหรือเขาตั้งใจที่จะมันให้มันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นจริง
16: ๆจริงๆเข้าใจว่าถ้าเอางี้ดีกว่าเราก็ไม่ได้รู้แบบ 100% นะครับแต่เข้าใจว่าอันเนี้ยมันมีขบวนการที่จริงจังมากๆนะครับ
0: ค
16: ่
0: ะ
16: ในการทำมันไม่ใช่ว่าประชาชนมาทำกันเอง
0: อ่า
16: คิดว่าน่าจะมีการจัด ตั้งอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าคุณโอ๊คดูอย่างข่าวเมื่อวานใช่ไหมที่ออกว่าแม้กระทั่งรัฐมนตรีของเขาเองนะครับถามว่าตอนก็คือพูดง่ายไม่ตอบคำถามแหละว่าไอ้เรื่องรูปภาพกระจกอะไรต่างเนี่ยเป็นของเขาของเราเขาไม่พูดเน
0: า
16: ะเขาไปถึงนู่นเลยไปถึงแผนที่อะไรเขาก็ไม่รู้แต่แล้วก็ไปเคลมว่าเนี่ยคืออาณาจักรของเขาคือเขมรอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ไงใช่ไห
0: ม
16: แล้วก็ยังจะบอกตบท้ายด้วยว่าวิธีการที่เราควรจะทำก็คือปกป้องคล้ายๆว่าปกป้องศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยให้ดีก็เหมือนอารมณ์แบบก็บิวให้แบบหนุ่มสาวชาวกัมพูชาอะไรต่างๆครับเข้ามาทำสิ่งนี้ต่อด้วยถูกไหมครับก็มันก็ดูเป็นแบบมันก็ดูเป็นขบวนการนิดนึงแล้วก็คงแบบเรียกให้ประชาชนของเขาเนี่ยเข้ามาช่วยทำด้วยเพราะว่าสังเกตได้เลยขนาดของเพจของนัทเองปกติแล้วก็จะมีแต่พี่น้องคนไทยของเรานะครับพอโพสเรื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยการโพสภาษาไทยนะก็ยังมีทัวร์เขมรมาลงได้
0: ใช่
16: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเราปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าถ้าปล่อยแบบนี้แล้วเขาเป็นขบวนการหรืออะไรก็ตามหรือเขาไปสื่อสารกันภายในประเทศเอ้ยทำเยอะๆทำเยอะๆไป AI เดี๋ยวมันจับเองผ่านไปเป็น10ปีกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่ทั่วโลกพอเซิร์ชเห็นชุดนี้ปุ๊บนี่ไงชุดเขมร
16: ไม่ต้อง10ปีหรอกครับคุณโ
0: อ๋เอาเร็วๆดีแล้ว
16: นะปัจจุบันเนี้ยลองเอารูปที่มีปัญหาเนี่ยครับรูปของก่อที่เขาเคลมที่ของเราเนี่ยแล้วคุณพุ่มเนี่ยรูปคุณพุ่มเนี่ยใส่รูปใส่เข้าไปใน AI AI จะตอบว่าเป็นผู้หญิงชาวเขมร
0: อ๋อเหรออันนี้คือคุณนัทเพิ่งเข้าไปดูล่าสุดเลยออกมาอย่างนั้นเลย
16: ใช่ครับ
0: โอ้โ
16: หคือมันไม่ใช่ว่าอีก5ปีไม่ใช่นะครับณปัจจุบัน
0: นี่เลยแหละนี่ไง
16: นะครับแล้วคิดดูว่าความที่เราต้องน่ากังวลก็คืออะไรคือเรากำลังจดไอตัวยูเนสโคใช่ไหมครับเรื่อง
0: ใช่เครื่องแต่งกาย
16: นะครับในช่วงปลายปีถ้าคณะกรรมการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาไปลองเสิร์ชสิว่าชุดเนี้ยที่ฉันเห็นในหนังสือเล่มนี้หรืออะไรแล้วแต่ที่เขาได้มาเนาะมันเป็นวัฒนธรรมของไทยกันแน
0: ่
16: ของไทยหรือของเขมรใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาอ่ะอันนี้ปึ้งเสิร์ชเข้าไปอ้าวนี่ก็เขมรอ้าวนี่ก็เขมรนี่ก็เขมรคือเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าคนที่เป็นคนที่ตัดสินหรือเป็นกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเชื่อหลักฐานของไทยอย่างเดียวถูกไหมครับมันเป็นสิ่งที่เราควรต้องกังวลแล้วก็รีบทำการแก้ไขความผิดเรื่องความถึงว่าข้อมูลที่มันบิดเบือนตรงนี้อะครับ
0: ดังนั้นสิ่งที่ควรทำรัฐต้องทำอะไรหรือคนไทยเองประชาชนเองก็ควรจะใส่ข้อมูลที่ถูกต้องหรืออะไรยังไงด้วยไหมคะ
16: จริงๆครับอย่างเมื่อวานนะก็เพิ่งโพสต์ล่าสุดไปหน่อยมันคือมันควรจะต้องทำงานร่วมกันนะครับระหว่างภาครัฐนะครับกับประชาชนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่ประชาชนทำได้คือถ้าเราเห็นเขาโพสต์อะไรอย่างนี้นะก่อนนะถ้าเห็นเขาโพสต์อะไรเนี่ยเราอย่าไปคอมเมนต์ไปด่าอะไรเขาเยอะนะครับเพราะว่ายิ่งด่ายิ่งอะไรอย่างเงี้ยอัลกอริทึมมันก็ยิ่งคนชื่นชอบเน
0: า
16: ะมันก็จะยิ่งแชร์ยิ่งทำให้อีกคอนเทนต์นั้นของเขาเนี่ยมันเกิดกระแสมากขึ้นนะครับวิธีการคือโอเคสมมุติแต่อย่างเราเห็นคนที่เขาโพสต์ข้อมูลที่เป็นที่ถูกต้องทางด้านเรานะครับเราสามารถที่จะช่วยแชร์ช่วยไลค์อะไรต่างๆนะเพราะว่านัดโพสต์ข้อมูลต่างๆเนี่ยอ่ะคุณสามารถช่วยแชร์ช่วยไลค์ได้แต่อย่าไปคล้ายๆว่าไม่ต้องไปสนใจพวกเขมรที่เขาม
0: า
16: คอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: น
16: ะครับนั่นอย่างที่หนึ่งสองก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยอย่างที่พูดถึงเรื่องของวิกิพีเดียอะไรต่างๆครับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขได้นะครับแต่เราก็ควรจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆนะครับในการที่จะนำไปแก้ไม่ตัวอย่างเช่นเนาะสมมติเราบอกไว้เนี่ยเราเจอเรื่องเนี้ยอย่างของรูปคุณพุ่มแล้วกันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วบอกแล้วเรามีหลักฐานอย่างนี้เราเจอหนังสือเล่มนี้นะครับของสถาปนิกชาวเยอรมันเนี่ยนะที่มีที่ชื่อนี้นะครับก็ต้องเขียนว่าแล้ว ISBN อะไรต่างๆครับคือต้องเอาข้อมูลหามาให้มันเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เข้าไปใส่ข้อมูลที่ถูกต้องให้นะครับแล้วก็รวมถึงแบบจริงมันจะมีขั้นตอนอยู่เยอะเหมือนกันอธิบายคงจะไม่หมดแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นสำหรับคนที่มีความสามารถทั้งเรื่องของการทำอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแต่ก็อยากที่จะให้เอาข้อมูลจริงๆมาใส่นะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ทางภาครัฐเองเนี่ยก็สามารถที่จะจริงๆก็ควรจะช่วยในพาร์ทที่เป็นว่าเตรียมข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบ resource ครับนะครับเช่นเราตอนนี้อย่างที่เราตามเนาะเรามีฟิล์มกระจกเรามีอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันอยู่ออฟไลน์ไงครับโหนก
0: ใช่
16: คร
0: ับ
16: อินเทอร์เน็ตมันเข้าไปไม่ถึง AI เข้าไปเอาข้อมูลจากออฟไลน์ไม่ได้นะครับแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยต้องทำให้สิ่งเหล่านี้นะครับมันอยู่บนออนไลน์นะครับทำสิ่งที่เขาเรียกว่า Open Digital Archive ภาษาอังกฤษนะครับต้องเรียนภาษาอังกฤษนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารขั้นต้นงานวิจัยอะไรต่างๆนะครับของกรมศิลปากรหอจดหมายเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับมันเป็นในรูปแบบอาจจะเป็นเล่มกระดาษนะครับหรือเป็นอย่างเป็นฟิล์มกระจกเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนไทยหรือกันเองที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยนะครับจะเอาหรือว่าโมเดลของ AI จะนำเข้ามาอ้างเองมันก็ยากเพราะมันไม่มีไงมันจะไปออฟไลน์มันไม่ได้ถูกไหมครับอันเนี้ยทางรัฐเองก็ควรจะแปลงพวกเนี้ยให้เป็นฐานข้อมูลดิจิตอลนะครับภาษาอังกฤษมี URL มีระบบเลขทะเบียนที่ชัดเจนนะครับซึ่งจริงตรงเนี้ยถ้าลึกเข้าไปหน่อยเนี่ยนะครับมันจะมีโครงการที่เรียกว่า GLAM นะครับ GLAM นะครับคือมันเป็นระบบสากลนะครับที่เป็นโมเดลการร่วมมือกันระหว่างวิกิพีเดียนะกับหน่วยงานภาครัฐนะครับแกรมเนี่ยเขาเรียกว่าแกรมวิกิอินิชิทีฟนะครับซึ่งมันย่อมาจากแกรมก็คือย่อมาจาก Gallery Library Archive and Museum นะครับก็คือพูดง่ายว่าเขาจะให้หน่วยงานภาครัฐนะครับสามารถที่จะเรียกว่าเชื่อมข้อมูลอัพโหลดข้อมูลนะครับเข้าไปในระบบดิจิตอลซึ่งมันก็จะคอนเน็กเข้ากับวิกิพีเดียได้ง่ายกว่าซึ่งเหมือนมีถังข้อมูลให้อ่ะใช่ไหมครับพอมีถังข้อมูลปุ๊บที่ verify แล้วเนาะเวลาหน่วยอาสาสมัครของคนไทยของเรานะครับอยากจะไปหยิบมาอะไรเงี้ยครับเราสามารถไปหยิบ URL ตรงนั้นอ่ะมา refer พูดถึงเลยว่านี่ไงทำไมฉันถึงบอกว่าประวัติตรงนี้ผิดใช่ไหมเพราะว่าอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเอาให้กลายเป็น source reference นะครับดึงเข้ามาได้เลยในการที่เราจะมาช่วยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องลงไปให้อะไรเงี้ยครับ
0: เออจริงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณ
16: ต้องทำครับ
0: ใช่ไหมคุณนัทถึงได้บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่กระทรวงวัฒนธรรมภาครัฐไทยต้องมีมาตรการเชิงรุก
16: ใช่เลยครับจริงๆแล้วต้องเป็นการร่วมงานกันนะระหว่างตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรร
0: ม
16: นะครับกรมศิลปากรนะครับขอจดหมายเหตุนะครับหรือว่าจริงทางดีอีเนี่ยถ้าเข้ามาช่วยแบบfacilitate หรืออะไรบางอย่างเนี่ย ก็น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันเราอย่าไปมองว่ามันเป็นแค่เรื่องแบบชาวเน็ตทะเลาะ กันนะครับ
0: มันไม่ใช่ประชาชนทะเลาะกัน
16: คือนัดว่า perception อย่างหนึ่งของคนไทยที่เรากำลังเข้าใจผิดก็คือเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นของเราอ่ะไม่มีใครมานั่งสนใจหลักฐานออนไลน์หรอกมันจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันโลกสมัยปัจจุบันเนี่ย
0: นะเขาใส่ข้อมูลซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันก็เยอะเหมือนกับทำเอกสารหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นปึกเป็นปึกเอามันก็น่าเชื่อถือคนที่เขาไม่รู้อินโนอินเดต่างชาติเขาก็เขวได้เหมือนกันเนาะ
16: ใช่สิครับ นั่นคือปัญหาแล้วคือ ทุกอย่างถามว่าทุกวันนี้เวลาคนเขาจะได้อยากได้อะไรอยากรู้อะไรอ่ะ เขาก็ต้องเข้า AI ก่อนถูกไหมครับ ไม่มีใครมาบอกอ๋อโอเคเดี๋ยวฉันจะเดินไปขอสมุดไปดูฟิล์มกระจกมันเป็นไปไม่ได้คือ เราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับคิดว่าเขาเป็นประเทศเล็ก
0: ๆ
16: มีหลายๆครั้งอ่ะที่เราเคยเห็นแล้วว่าอ่ะอย่างอะไรขนาดที่ประเด็นของเราเองเนี่ยครับเขาก็ยังสามารถที่จะเคลมไปได้ทั้งที่มันไม่ใช่ของเขาอ่ะโดยการแบบตั้งหลักฐานที่ไม่จริงครับตั้งแต่สมัยไหนแล้วล่ะได้ไหมแล้วนี่สมัยดิจิตอลแล้วเขาคือเขาก็เป็นเมืองสแกมเมอร์นะครับคือเขาก็มีแล้วภาษาเนี่ยต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษเขาอ่ะดีกว่าเราในมุมของว่านะในมุมของแบบชาวเน็ตละกันเพราะเขาใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำนึกออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความเรียกว่าไงอ่ะความโชคดีของเขาตรงที่ว่าAI มันก็ดันชอบภาษาอังกฤษใช่ไหมครับมันก็ชอบข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็แบบเนเชอรัลเลยฉันพิมพ์อะไรแบบสามารถเลยของไทยเราก็จะแบบติดบ้างในการที่จะทำอะไรตรงจุดนี้ครับ
0: เนาะมันก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนเรื่องถึงคนไทยใครมีความรู้ด้านภาษาหน่อยอาจจะไม่ได้เฉพาะอังกฤษหรอกจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันจีนญี่ปุ่นเกาหลีแต่ว่าข้อมูลก่อนที่เราจะนำเสนออะไรออกไปเราก็ต้องไปหาข้อมูลของตัวเองให้แม่นยำซะก่อนด้วยในมุมประชาชนเน
16: า
0: ะ
16: หาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับและแม่นยำที่บอกว่าก็เลยกลับมาว่า ทางภาครัฐเองอ่ะก็ควรจะมีตรงเนี้ยออกมาซัพพอร์ตให้ประชาชนในการที่จะไปดึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้มาช่วยยืนยันได้ด้วยเหมือนกันครับ
0: โอ้วันนี้ก็เลยได้อีกหนึ่งข้อคิดที่น่าสนใจแล้วต้องช่วยกันจริงๆมันเป็นภัยเงียบจริงๆนะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณนัทที่มานำเสนอเรื่องราวดีๆให้ได้ติดตามนะคะ
16: ครับ
0: นะคะสวัสดีค่ะ
16: ครับสวัสดีค่ะ
0: สว
16: ั
0: สดีค่ะคุณนัทมงคลนาวินนะคะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมใช่ปะเราฟังดูแล้วตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะพอฟังไปฟังมาจริงเนาะมันเหมือนกับสะสมข้อมูลเหมือนกับเราทำเปเปอร์ทำรายงานทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเดิมๆมาคูณเหมือนพูดอะไรซ้ำๆเข้าไปอ่ะแล้วใส่ข้อมูลไปในคอมในเน็ตในอะไรมากๆเข้ามากๆเข้าอีกหน่อยคนรุ่นใหม่ทั้งของไทยของกัมพูชาของประเทศไหนทำรายงานหรืออะไรขึ้นมาเปิดดูเซิร์ชดูซิไอ้รูปนี้รูปเก่าไอ้หา AI ยังไงก็เจอเป็นของอะไรเนี่ยเอาใครไปเป็นสตรีราชสำนักเขมรซะแล้วจ้ะในอดีตเป็นอย่างนั้นไปนะนี่แหละทางภาครัฐต้องทำงานเชิงรุกนะที่คุณนัทนำเสนอเอาไว้น่าสนใจเอาละนี่ก็จะเป็นประเด็นตามนี้สำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังจ๋าคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถนะคะยังเป็นห่วงเรื่องของฝนตกหนักนะโดยเฉพาะจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือกับการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาสักหน่อยอุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณลพบุรีปทุมนนท์สมุทรปราการกรุงเทพนะคะจุดไหนที่เวลามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วบ้านคุณมีน้ำขึ้นมาทุกทีก็เฝ้าระวังในจังหวัดนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาได้อ่านแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากๆแล้วกลับมาคุยข่าวกันต่อเช้าวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีนะคะวันนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
17: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวค่ะวันนี้วันพุธ23กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการพาไปรู้จักกับอีก1แบรนด์นะคะเขาชื่อว่าบาว่าสปาค่ะเป็นสปาไทยระดับพรีเมียมเลยที่เขามีการเอาสมุนไพรไทยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สปานะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยชาวต่างชาติรู้จักแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนก็หันมาใช้ศาสตร์ของพวกอโรมาสมุนไพรต่างๆนะคะในการใช้กับชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2นะคะในช่วงที่2พาไปพูดคุยกับคุณธนงย่องซื่อนะคะซึ่งเป็นโอเนอร์เนาะของบาว่านี่แหละแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณเอกฤษณาเรืองศรีนะคะเดี๋ยวทั้งสองท่านเนี่ยก็แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านต่างกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังมุมมองของธุรกิจบาว่ากันนะคะว่าเขาเติบโตยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเขานำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรไทยเนี่ยเอาอะไรมาใช้แล้วทำให้เป็นบาว่ากันบ้างนะคะวันนี้มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังใครยังไม่ได้เข้าไปในไลฟ์สดบ้างสมาพรค่ะหนึ่งในนั้นคือสมาพรมาเร็วมาเร็วมาเข้าเพจ Facebook พร้อมๆกัน เข้ามาถึงนะคะก็เซิร์ชเลยวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะอันแรกเลยจะเป็นปักหมุด106ออนทัวร์แต่ว่าปุ๊กขออนุญาตเข้าไปในไลฟ์ก่อนไปกดหัวใจให้ตัวเองนะคุณผู้ฟังเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยการกดหัวใจให้ตัวเองอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยกดหัวใจให้ตัวเองก่อนแล้วก็กดแชร์รายการค่ะนี่อันนี้แบบบอกสดๆเลยนะคือเวลาจะแชร์เนาะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่ามันง่ายมากแล้วเราสามารถพูดได้อันนี้ก็พูดไปเลยนะคะสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้พาไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ของบาวาค่ะเรียบร้อยคุณฟังแค่นี้เลยเราก็จะสามารถแชร์รายการของเราวันนี้นะคะให้คนอื่นได้รับรู้แล้วคุณผู้ฟังก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆท่านเลยที่ช่วยกันแชร์รายการอยู่ตลอดเวลาปุ๊กแอบไปเห็นเนาะที่หลายคนเป็นผู้ติดตามหลายคนเป็นเฟรนด์ของปุ๊กอยู่อะไรเงี้ยปุ๊กก็จะเห็นอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะเอาละเรียบร้อยทีนี้ก็มาดูกันค่ะว่าใครเข้ามาคุยกับปุ๊กบ้างแล้ววันนี้นะคะคนที่มาทักทายกันก่อนใครเพื่อนเลยนะคะก็คือคุณสุรศักดิ์ขออภัยด้วยค่ะคุณสุรศักดิ์มาแล้วคุณสุรศักดิ์ฟังอยู่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตอากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้รายงานสภาพอากาศมานะบอกว่าภูเก็ตเมื่อวานยังไม่มีฝนครับลักษณะมีเมฆสลับกับแดดนะคะแล้วก็เมื่อคืนตอนดึกมีฝนตกโปรยปรายตอนนี้ยังครึ้มตอนนี้กรุงเทพตอนนี้ฟ้าครึ้มนะคะคุณผู้ฟังแต่เย็นๆไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะมีฝนหรือเปล่าเพราะว่าดูจากกรมอุตุแล้วเขาบอกว่าจะมีฝนตกด้วยนะคะเมื่อคืนที่บ้านฝนตกแบบโอ้โหตอนเย็นนะคะคุณผู้ฟังตกกระหน่ำมากเลยน้อยช่วงนี้ฝนตกตอนเย็นๆช่วงคนเลิกงานประจำเลยนะคะมีคุณภูริสวัสดีนะคะคุณลูลูสวัสดีนะคะขอบคุณคุณลูลูด้วยนะคะตามไปให้กำลังใจในคลิปไปกับปุ๊กเนี่ยเกือบจะทุกคลิปเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ตามไปเที่ยวด้วยน่ารักมากที่สุดเลยขอบคุณนะคะแล้วก็มีคุณอนันต์เนาะมีพี่ธิดารัตน์นะคะสวัสดีค่ะรุ่นน้องเนี่ยอุ้ยเมื่อก่อนที่ปุ๊กจะเข้ารายการนะปุ๊กดูไลฟ์ใน TikTok ของอเมริกา Got Talent เนาะคือปุ๊กก็กดติดตามเพจ TikTok เขาเอาไว้แล้วปรากฏว่าเมื่อสักครู่เขาก็มีพิธีกรภาคสนามสัมภาษณ์น้องเนเน่อยู่วันนี้น้องเนเน่ใส่ชุดสีแดงแบบแดงจะเป็นแดงไม่ใช่แดงเลือดนกอ่ะมันเป็นแดงแบบจะแดงแบบตุ่นจะตุ่นก็ไม่ตุ่นเนาะมันอยู่ตรงกลางแบบว่าสวยแล้วก็ให้สัมภาษณ์อยู่นะคะพิธีกรก็บอกว่าชอบอะไรเงี้ยชอบอาหารไทยมากเลยโทรมาจากประเทศไทยใช่ไหมนู่นนี่นั่นน้องเนเน่ดูจากบรรยากาศแล้วน้องเนเน่สบายมากไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรก็แบบเหมือนน้องอย่างที่เราคุยกันเนาะว่าเหมือนน้องไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคุณนัทนะคะสวัสดีคุณนัทนะคะมีคุณนิกูลด้วยนะคะแล้วก็มีคุณน็อตด้วยนะคะขอบคุณคุณน็อตนะนานๆมาทีแต่ก็มาเนาะมีอาจารย์มิงนะคะอาจารย์มิงยังอยู่นาโกย่าอยู่เนาะยังอยู่นะกุยะเพราะอาจารย์ไปให้กำลังใจน้องๆนักกีฬาในเอเชียนเกมส์นะคะขอบคุณอาจารย์มิงด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวกลับจากนาโกย่ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างเล่าเท่าที่เห็นนะคะที่อาจารย์ได้เห็นจากการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะโอ้ดราม่าเยอะเหมือนกันนะสำหรับการจัดกีฬาของญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะมีคุณสัตสินะคะแล้วก็มีคุณน็อตบอกว่าฟังจากรถเนาะวิทยุในรถนะคะมีคุณเสมนะคะมีคุณเสมสวัสดีนะคะคุณเสมเชฟริมทางมีคุณประภามีคุณบรรจงนะคะเอาล่ะนะคะบอกว่าเพิ่งดูเนเน่จบไป10นาทีนี้เองประทับใจมากโอเคค่ะเอาล่ะเรามาดูเรื่องราวของกิจกรรมของเราสักนิดนึงเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ปุกแอบไปดูละตอนนี้นะคะคนส่งคลิปที่ถูกกติกามี1ท่านมี1ทีมเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่มีใครส่งคลิปอื่นๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคลิปนี้106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนหลายคนจะสงสัยว่าต้องเสียสตุ้งสตางค์อะไรหรือเปล่าถามว่าจะเสียอะไรไหมคุณเสียเฉพาะที่คุณช้อปปิ้งเสียเฉพาะที่คุณจะไปกินอาหารกระจุบกระจิบอะไรเงี้ยนอกเหนือรายการที่แบบที่เราเตรียมให้แต่คุณเชื่อไหมอาหารแต่ละมื้อนะ ที่เราพาไปกินเนี่ยกินจนแบบร้องขอชีวิตอะอิ่มมากดูแลดีมากเนาะถ้าถามว่าจะต้องเสียอะไรก็คือเสียของช้อปปิ้งของคุณนั่นแหละเสียของที่คุณอยากจะกินนอกเหนือรายการก็แล้วแต่นอกจากนั้นนับตั้งแต่เรารับคุณแล้วขึ้นเครื่องไปนะคะมีอาหารให้กินทุกมื้อนอนอิ่มกินอิ่มนอนหลับอยู่สบายเที่ยวฟรีอะประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปเสียอะไรใดๆแล้วนะคะวิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันค่ะเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายนะคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดเลยค่ะแล้วก็อีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวพร้อมระบุชื่อทีมไม่เกิน60วินาทีหรือว่า1นาทีนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามกติกาเพิ่มเติมได้นะคะเราปักหมุดกิจกรรม106ออนทัวร์ไว้แล้วคือคุณเข้าแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวมาคุณก็จะเจอเป็นอันแรกเลยนะคะแล้วรีบส่งนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาจะหมดเขตส่งคลิปเนี่ยวันพุธหน้า30กันยายนเวลา12นาฬิกานะคะเวลา12นาฬิการ่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: แต่ย้ำนะคะ4คนถ่ายคลิปต้องอยู่ด้วยกันย้ำนะ4คนถ่ายคลิปต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แล้วถ่ายไม่เอานะคะอันนี้ถือว่าไม่ผ่านกติกากติกาเราไม่ได้เยอะอะไรมากคุณฟังมันง่ายมากคุณฟังเชื่อไหมถ้าเขาเปิดโอกาสให้ผู้ดำเนินรายการถ่ายคลิปเข้าได้สมาพรจะถ่ายเองเพราะว่าชิงเต่าเป็นอะไรที่อยากไปมากแล้วมันสวยมากแล้วพอดูห้วงเวลาที่เราจะเดินทางกันนะคะ14ถึง19พฤศจิกายนมันเป็นช่วงเวลาที่สวยมากอากาศเย็นเย็นเหมือนฟิลแบบเดินเล่นยุโรปไม่ได้หนาวแบบหนาวมากหนาวมากเนี่ยเดินเล่นทรมานนะคุณฟังแต่ว่าเป็นอากาศเย็นแบบ20บางทีต่ำกว่า20อะไรอย่างเงี้ยคืออากาศดีอะแล้วปีนี้เขาบอกว่าหนาวเลยปุ๊กว่าเดาว่าอากาศน่าจะอยู่ประมาณ15ซะด้วยซ้ำในห้วงเวลานั้นหรือบางทีอาจจะแบบเลขตัวเดียวอันนี้ปุ๊กเทียบจากอุณหภูมิที่เคยไปเที่ยวในช่วงเวลานี้นะมันน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วคือเราได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเดินเล่นแบบไม่เหนื่อยแล้วก็ใบมงใบไม้โอ้มันสวยหมดเลยอยากแบบอยากไปเที่ยวจังเลยอะคุณฟังใช้สิทธิ์นะคะเสาร์ที่นี้หวังว่าหลายคนจะถ่ายคลิปได้สำเร็จอ่านกติกาดีๆเนาะเพื่อจะได้ผ่านไปรอบแรกเราเที่ยวกันแบบไม่ได้มีกติกาอะไรยุ่งยากเพียงแต่ว่าในเมื่อไปเที่ยวกันแบบเต็มที่แบบขนาดนี้เนี่ยกติกาทำให้ถูกต้องเพื่อจะลุ้นและไปเที่ยวได้เดี๋ยวถ้าไม่มีใครส่งนะสมาพรจะส่งเองไม่ได้อ่ะเขาห้ามส่งนะคะเขาให้เฉพาะแฟนๆรายการเนาะรีบส่งนะรออยู่นะเอาปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะใครที่เริ่มมีอาการระคายคอไอแห้งไอบ่อยจนรบกวนชีวิตประจำวันนอกจากพักผ่อนและดื่มน้ำอุ่นแล้วการเลือกตัวช่วยดูแลคอก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะวันนี้อยากชวนมารู้จักกับยาน้ำแก้ไอไอราไลท์นะคะอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพไอราไลท์โดดเด่นด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติมาตรฐานทั้งมะแวงต้นมะขามป้อมสมอเทศและสมุนไพรเข้มข้นอีกหลากหลายชนิดช่วยบรรเทาได้นะคะทั้งอาการไอแห้งไอมีเสมหะพร้อมช่วยให้ชุ่มคออย่างตรงจุดประสิทธิภาพเทียบเท่าสูตรต้นตำรับรสชาติหวานเย็นสดชื่นจิบง่ายสบายคอที่พัฒนามาเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะจึงไม่ทำให้ง่วงซึมโดยเลือกใช้สารให้ความหวานนะคะที่ชื่อว่า ACEK นะคะที่ไม่เขาเรียกว่ามันไม่สะสมในร่างกายเนาะเหมาะอย่างยิ่งค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลในชีวิตประจำวันและปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานจิบได้สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลแฝงนะคะจะไอเมื่อไรก็อุ่นใจเมื่อมีไอราไลท์ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเลือกไอราไลท์ค่ะมีน้องอาร์มอมรเทพมาทักทายกันนะคะแล้วก็มีคุณสืบสกุลด้วยโอเคขอบคุณค่ะยังทักทายกันได้เรื่อยๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าจะพาไปรู้จักกับบาวาสปานะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: สมาร์ท SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
4: 10:24 น.ค่ะได้เวลาแล้วค่ะคุณฟังขยับเข้ามาใกล้ๆวิทยุนะคะถ้าจะให้ดีอยากเห็นภาพด้วยเชิญได้ทางแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่านอกเหนือจากจะได้เห็นหน้าค่าตาแขกรับเชิญที่เราคุยกันวันนี้แล้วนะคะยังได้เห็นผลิตภัณฑ์ของบาวาสปาด้วยวันนี้มีนัดพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกคุณธนงย่องซื่อนะคะเป็น business owner นะคะแล้วก็เป็น managing director เป็น finance operation ด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณกฤษณาเรืองศรีคุณ A นะคะเป็น business owner เหมือนกันแล้วก็เป็น managing director เป็น training เป็น research นะคะ and development ด้วยตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายแล้วคุณธนงคะคุณ A สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุนทรครับ
6: ค่ะ
4: ค่ะ
5: สวัสดีนะครับ
4: สวัสดีได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนทั้งสองท่านนะคะ
5: ชัดมากครับ
4: ชัดมาก
5: มากครับ okay. ได้ยินเสียงพวกเราชัดไหมครับ
4: ได้ยินชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวปุ๊กถามถึงจุดเริ่มต้นของบาวาสปาก่อนใครเล่าให้ฟังดีคะระหว่างคุณธนงกับคุณเอ
5: เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรายการนะครับ คุณสมาพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับ
4: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นเกียรติครับที่ทางรายการแล้วก็คุณปุ๊กได้ให้เวลาเราได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ
4: ค่ะขอบคุณทางบาวา
5: ต้องออกตัวก่อนว่าอาจจะไม่ถนัดมากครับ
4: ไม่เป็นไรเลยค่ะเราคุยกันเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะก็จะรีแลกซ์นะไม่ต้องเป็นทางการมากดังนั้นเนี้ยวันนี้จริงๆแล้วหลายคนนะคะพูดถึงสมุนไพรไทยเนาะมันก็รู้จักทั้งคนไทยด้วยกันแล้วก็โอ้ตอนนี้ก็โด่งดังในต่างประเทศตัวบาวาเองนะคะบาวาสปาเองเนี่ยจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งหรือว่าการเกิดบาวาสปามันเริ่มต้นได้ยังไงแรงบันดาลใจคืออะไรใครเล่าให้ฟังดีคะระหว่างคุณธนงกับคุณเ
5: อขออนุญาตเป็นคุณเอนะคร
4: ับ ได้เลยค่ะคุณเอสวัสดีค่ะเชิญเลย
6: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
4: ค่ะคุณเอเล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นของเรามันเริ่มมาจากอะไรคะ
6: จริงๆแล้วน่าจะเป็นจากการที่ตัวเองโตมาในสวนสมุนไพรอะค่ะ
4: ค่ะ
6: พอดีว่าค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นครูค่ะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพร
4: ค่ะ
6: ก็โตมากับวิถีชีวิตที่ใช้สมุนไพรในการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของคนรอบข้างแล้วก็คนในครอบครัวค
4: ่ะ
6: แล้วก็ค่ะ
4: สมุนไพรที่ปลูกที่เราเห็นคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนี่ส่วนใหญ่แล้วที่ปลูกที่บ้านมีอะไรบ้างคะคุณเอ
6: ปลูกทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เป็นพืชสวนครัวจนไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ในการรักษานะคะทั้งหมดเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเราท้องเสียเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะตำพวกใบฝรั่งแล้วก็คั้นน้ำให้ทานแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอนะคะก็มีประสบการณ์ที่เป็นอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแล้วก็ประกอบกับตัวเองเนี่ยจบพยาบาลด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศแล้ว แล้วก็เรียนรู้เรื่องศาสตร์การดูแลสุขภาพนะคะทั้งแล้วก็ตัวเองโดยส่วนตัวเนี่ยชอบในเรื่องของศาสตร์โบราณเยอะๆค่ะก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสด้วยไปเรียนเรื่องพวกทำน้ำมันหอมระเหยอะค่ะจากธรรมชาติ
4: ค่ะ
6: แล้วก็ไปเรียนที่อินเดียเรียนเรื่องอายุเวดิกอะค่ะ
4: ค่ะโอ้ไปเรียกได้ว่าไปเรียนรู้จนเราแบบเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญในด้านศาสตร์แห่งการเขาเรียกว่านำสมุนไพรมาแปลรูปเพื่อที่จะเอาสารสกัดสำคัญของเขาอะมาใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ค่ะก็คือเราจะพยายามใช้ศาสตร์ความรู้ของในอดีตนะคะที่มีอายุยาวนานเป็นร้อยปีอะค่ะมาผสมผสานกับองค์ความรู้สากลนะคะเพื่อให้มีความร่วมสมัยแล้วก็เราก็สามารถที่จะต่อยอดรักษาภูมิปัญญาเดิมบวกกับต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ค่ะอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆในการก่อตั้งบาวาสปานะคะ
4: ค่ะแล้วพอทำบาวาสปาจุดเด่นของบาวาสปาคืออะไรคะคุณเ
6: อถ้าเป็นเรื่องจุดเด่นของเราอะเอ๊คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราแบบคุยกันมาตลอดกับทางคุณธนงนะคะก็คือเรื่องของที่เราเนี่ยเป็น wellness ecosystem อะค่
4: ะ
6: คือทุกองค์ประกอบของเราค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็ประสบการณ์ที่ส่งต่อให้กับลูกค้านะคะอย่างเช่นเราจะมีเรื่องของPure Source เราจะมีฟาร์มเองนะคะเป็นบาวาออร์แกนิกฟาร์มซึ่งเราเนี่ยได้ใช้เรื่องของทั้ง wisdom แล้วก็เรื่องของ new technology เข้ามารวมกันเป็นความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่มันทันสมัยนะคะเป็น smart farm นะคะ smart farmer ด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้จากครูเราจะมีครูญี่ปุ่นชื่อครูโอกะนะคะซึ่งครูโอกะเนี่ยเขาจะมีorganic farm ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะอยู่ที่เขาใหญ่เราก็ไปเรียนรู้กับท่านนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็นแค่ออร์แกนิกแต่ว่าเราต้องการให้เราเข้าใจตั้งแต่เรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการปลูกการดูแลไปจนถึงคุณภาพของวัตถุดิบอะ
4: ค่ะ
6: เพราะว่ามันจะถูกส่งต่อมาในเรื่องของการทำ wellness product แล้วก็เรื่องของBaba experience ในการที่ผู้คนจะมามีเปลี่ยนกับบาวาสปาค่ะ
4: ค่ะโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าเราคุ้นเคยจนแบบเราชอบเราแบบไปเรียนรู้มาจนแบบเยอะมากๆทีนี้มาทางคุณธนงบ้างเนาะเราปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนทำอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรอ่ะเยอะมากเลยแต่การทำให้บาวาสปาเป็นที่รู้จักได้เนี่ยอย่างคุณธนงเองเรามองแบรนด์ของเราอะว่ามันควรจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเราทำให้บาวาเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะคุณธนง
5: ขอบคุณครับคุณสมาพรครับก็ในส่วนตัวเนี่ยก็อยู่ในสายบริการมาตลอดนะครับท
4: ั
5: ้งโรงแรม hospitality แล้วก็ส่วนอื่นมาตลอดช่วงเวลาหลายปีนะครับบวกกับองค์ความรู้อย่างที่คุณเอได้เกิดมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเราซึ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้านะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรซึ่งเทรนด์ของความเป็นเวลเนสเนี่ยหรือลองจิวิตี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับทีนี้หลักการบริหารของเราก็คือว่าเราจะใช้คัสโตเมอร์หรือว่าใช้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการตั้งโจทย์แล้วก็วางนโยบายวางตำแหน่งของเราว่าตำแหน่ง marketing ตำแหน่งลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็เพื่อไปสู่การหาวิธีการในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความพึงพอใจครับแต่เราจะเตรียมให้มากกว่าความพึงพอใจคือความประทับใจแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในการให้บริการในการผลิตสินค้า wellness เนี่ยเพื่อให้ร่วมสมัยอย่างที่คุณเอได้กล่าวมานะครับเพื่อจะได้เข้าถึงและก็สามารถนำไปใช้ได้ในการดูแลตัวเองที่บ้านได้นะครับแต่ถ้าหากอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงเนี่ยก็ต้องเรียนเชิญที่สปาครับ
4: ที่สปาอยู่ที่ไหนคะ
5: สุขุมวิทซอย8ครับ
4: เห็นทราบว่าที่เนี่ย ก่อนที่คนไทยจะรู้จักอ่ะต่างชาติรู้จักเราก่อนอีกใช่ไหมคะ
5: จริงๆสัดส่วนตอนนี้ประมาณสัก 70-80% เป็นต่างชาติครับ
4: โอ้โหเยอะมากเลยเขาชอบอะไรในความเป็นเขาเรียกอะไรดีกับบาว่าแล้วก็ความเป็นสมุนไพรไทยเขาชอบอะไรสงสัยเหมือนกันบางทีเห็นหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเวลาทำสปานะจากต่างชาติเยอะมากเลยเขาชอบอะไรคะเท่าที่บาว่าเราเก็บข้อมูลหรือว่าสัมผัสได้จากการมาแล้วมาซ้ำเนาะบอกต่อๆกันไปของต่างชาติเนี่ยค่ะ
5: ครับก็จริงๆแล้วต้องขอบพระคุณบรรพบุรุษนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็มรดกของประเทศนะครับที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยมีทรัพยากรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพืชต่างๆรวมถึงอัธยาศัยใจคอความอบอ้อมอารีสิ่งที่เรามีให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษซึ่งที่ไหนก็ราคาไม่ได้ในโลกใบนี้นะครับซึ่งเราก็แค่นำส่วนนี้มาปลูกฝังบ่มเพาะพนักงานของเราให้มีจิตวิญญาณของเป็นผู้ให้บริการที่ดีต้อนรับเขาให้เขารู้สึกว่าอุ่นใจมีความจริงใจไม่คิดที่จะหามูลค่าก่อนคุณค่านะครับเราก็ปลูกฝังคนของเราทุกวันมีการเชื่อมโยงในเรื่องของสมุนไพรอย่างที่บอกว่าให้อยู่ในรูปแบบใหม่ทันสมัยและมีมาตรฐานตามสากลเพื่อเราจะได้ส่งเสริมให้แบรนด์ของเราหรือว่าสมุนไพรของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นในระดับสากลนะครับ
4: ค่ะขอกลับมาที่คุณเอบ้างเนาะคุณเอคะอย่างผลิตภัณฑ์ของบาว่านะนอกเหนือจากที่ใช้ในสปาแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่สามารถแบบลูกค้าสามารถซื้อแล้วเอาไปใช้เองได้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เรียกได้ว่าโอ้โหได้รับความนิยมของบาว่าบ้างคะ
6: อย่างตอนนี้ตัวที่ฮอตๆเลยนะคะ
4: ค่ะ
6: มาก่อนก็จะเป็นกลุ่มที่เราสกัดมาจากไหมไทยอะค่ะเป็นเฟสออยล์ที่ทำมาจากสิวอะค่ะ
4: ค่ะ
6: ค่ะพันเหลืองไพโรจน์นะคะเป็นของทางอีสานนะ
4: คะ
6: เป็นสมุนไพรที่พอสกัดแล้วเนี่ยมันจะมีพวกอะมิโนแอซิดสูงค่ะตัวนี้ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะเราวางจำหน่ายในโรงแรมชั้นนำของประเทศเยอะนะ
4: คะ
6: หลายสิบโรงมากค่ะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมากค่ะเพราะว่าในทั้งความเป็นธรรมชาติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะมันค่อนข้างดีมากค่
4: ะ
6: ก็มีการสั่งจากต่างประเทศเยอะค่ะตอนนี้ค่ะ
4: เรามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยไหมคะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็เราเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์นะ
4: คะ
6: ไปตามโรงแรมต่างๆด้วยค่ะที่ใช้ในสปาตามโรงแรมค่ะ
4: แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณเอเล่าให้ฟังเนาะว่าเราอ่ะมีการปลูกเองด้วยคือจากฟาร์มของเรามาสู่ผลิตภัณฑ์เราปลูกอะไรเอาไว้ในฟาร์มของเราบ้างคะ
6: คือณตอนนี้นะคะสิ่งที่เราปลูกก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถขึ้นตามธรรมชาติได้แบบไม่ต้องไป
5: ใช้สารเคม
6: ีใดๆนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นเลมอนกราสกลุ่มที่เป็นโอโลเวรานะคะกลุ่มบัวบกนะคะแล้วก็ตัวที่ณตอนนี้ที่เราเทสแล้วก็ได้ผลดีมากๆก็จะเป็นกลุ่มลาเวนเดอร์ก็ใช้ได้แล้วก็มีโรสแมรี่นะคะแล้วเราก็นำพืชพวกนี้ค่ะมาทำการสกัดอีกครั้งนึงอีกทีนึงนะคะในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นไฮโดรโซนะ
4: คะ
6: อย่างเช่นที่ที่เราเรียกว่าเป็นอโลเวร่าวอเตอร์โรสวอเตอร์กลุ่มนี้
4: ค่ะ
6: ซึ่งเขาจะเป็นเบสที่ดีในการทำเครื่องสำอางนะคะที่เป็นธรรมชาติค่ะ
4: ค่ะเหมือนกับเรียกได้ว่าพอเราปลูกเองเราก็จะควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้เนาะคือไม่มีสารเคมีอะไรใดๆแน่นอนมันจะแบบเขาเรียกว่าคลีนมากๆแล้วก็เอามาสกัดนะคะได้สารสกัดที่เราต้องการแบบนั้นใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็เราจะต้องมีส่งแลบนะคะที่มีมาตรฐานเพื่อสำหรับเตรียมใช้ได้จริงอะค่ะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสากลด้วยค่ะ
4: ค่ะวันนี้เนี่ยพอ เราพูดถึงการทำธุรกิจเนาะ wellness ดูเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มันน่าจะยังอยู่ได้นะปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดีมากกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวถามทางคุณธนงแล้วกันนะคะการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวกับ wellness หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรไทยเอาเท่าที่บ่าวว่าเราเองประสบความสำเร็จเนี่ยการเติบโตมันอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไหมคะคุณธนง
5: ก็เป็นที่น่าพอใจมากครับคุณสุนันท์พร
4: ค่ะ
5: wellness เป็นสิ่งที่เป็นวิถีในชีวิตปัจจุบันไปแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลิศหรูหรือว่า luxury อะไรเราพยายามที่จะให้องค์ประกอบของทั้งเซอร์วิสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีแกนหลักเป็นวัตถุดิบจากฟาร์มของเราเนี่ยเป็นตัวชูโรงเป็นตัวนำนะครับว่าสิ่งเหล่านี้การมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับโดยวิธีง่ายๆผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบ่มเพาะหรือว่าปลูกตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยครับตั้งแต่การดูแลดินมาจนถึงการพริตน้ำนะครับเพื่อให้ได้สมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจริงๆต่อผู้บริโภคนะครับทีนี้สัดส่วนของ wellness เนี่ยเติบโตมากครับเราสามารถเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะในโรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมี department ที่เป็น wellness โน่นนี่ต่างๆนะครับก็เราคิดว่าเราก็จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเนี้ยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแกนนำของประเทศเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับในสากลมากขึ้นในบาว่าก็จะทำเต็มที่ในเรื่องพวกนี้แล้วก็ส่งเสริมสมุนไพรนะครับที่เป็นดั้งเดิมของเราให้มีคุณค่าและมีมูลค่ายิ่งขึ้นไปครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการเจ้าอื่นนะครับที่ร่วมกันทำร่วมกันผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่จับต้องได้ในปัจจุบันครับ
4: ค่ะในโลกของธุรกิจ wellness ปัจจุบันนี้นะคะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทั้งในไทยและในต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะเพื่อที่จะทำให้ wellness ของเรานั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแล้วก็เติบโตต่อเนื่องไปได้อย่างที่คุณธนงบอกเนี่ยนะคะ
5: คร
4: ับ
5: เรามองใน2มิติครับ
4: คุ
5: ณธนงครับคือมิติแรกเนี่ยโลกค่อนข้างหมุนเร็วเร่งรีบทุกอย่างต้องหวังผลรวดเร็วใช่ไหมครับในปัจจุบันโลกแคบลงนะฮะโดยที่ไม่สามารถไปหยุดยั้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้นั่นคือวิถีของโลกซึ่งเราเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็เตรียมการที่จะหมุนไปตามโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำงานออกแบบอะไรต่างๆเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องงานดีไซน์ก็จะต้องไม่ตกโลกกันนะครับก็ต้องไปด้วยกันอีกมิติหนึ่งก็คือว่าในเมื่อโลกหมุนค่อนข้างเร็วผู้คนต่างๆค่อนข้างเร่งรีบมีความกดดันสะสมสูงเนี่ยเราจะทำให้โลกหมุนช้าลงครับอีกมิติหนึ่งก็คือว่าทั้ง product และบริการของเราเนี่ยอยากให้ผู้คนมีพื้นที่ที่ได้อยู่กับตัวเองได้พักกายผ่อนใจด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมด้วย5สัมผัสที่เป็นแกนสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างเงี้ยครับเมื่อท่านมาที่บาว่าเราจะดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงจบนะครับด้วยความละเอียดความประณีตแล้วก็ให้เกียรติกับลูกค้าของเราสูงสุดเป็นที่ตั้งครับนั้นเราจะทำให้ท่านเนี่ยมีพลังงานที่ดีแล้วก็พร้อมออกไปด้วยพลังที่ดีที่จะไปสู้แล้วก็ที่จะไปหมุนตามโลกที่เราไม่สามารถยับยั้งได้
4: โอ้ยฟังแล้ว
5: มันนี่คือเป้าหมายของเรา
4: คือถ้าคนที่เข้าสปาบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจอย่างที่คุณธนงพูดมาเลยเนาะคือมันเหมือนการไปนอนนิ่งๆไปได้กินแบบเน
5: า
4: ะโอ้แล้วมันก็จะแบบว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายมีคนมานวดมาคลึงตัวแล้วก็แบบมีน้ำมันเป็นเหมือนอโรมาที่มันจะแบบเขาเรียกว่าทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็สามารถมีพลังกลับมาได้ทีนี้พอพูดถึงพลังอย่างนี้เนาะอย่างคุณเอเองในฐานะที่เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเนาะความท้าทายของคนที่เรียกได้ว่าต้องสรรหาเนาะเอาสมุนไพรมาทำอะไรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอันนี้การแข่งขันในโลกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยมันสูงไหมคะคุณเอ
6: จริงๆแล้วก็ค ทางเอค่ะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราช่วยกันมากกว่านะคะเราช่วยกันมากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆคือเราคอนซิเดอร์ตัวเราเป็นห้องรับแขกของประเทศไทยเนาะทีนี้โจทย์ยากนิดนึงแต่ว่าเราตั้งใจค่ะที่จะสร้างความประทับใจให้มันเกิดขึ้นในใจลูกค้าเพราะว่าแล้วก็เรื่องของมาตรฐานนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรารักษามาตรฐานที่เราทำมาค่ะให้มันคงอยู่ได้แล้วมันเกิดความประทับใจอยู่อย่างสม่ำเสมอเนาะ
4: ค่ะ
6: แล้วก็ในภาวะที่มันแข่งขันสูงมากอะแต่ว่าความต้องการของลูกค้าก็สูงมากขึ้นเหมือนกันนะคะเช่นกันเลยค่ะไปในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราเลยค่ะว่าเราจะพัฒนาองค์กรของเราอะให้มันมีความดีฟมากแค่ไหนเนี่ยค่ะเข้าถึงใจของลูกค้ามากแค่ไหนค่ะอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะว่าเราแบบจะขยันทำงานไหมขยันหาซอสที่ดีที่สุดแล้วก็มีองค์ความรู้ที่สามารถเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ไหมอะค่ะไอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความพยายาม
4: มันเหมือน
6: ก็พัฒนาตลอดเวลาค่ะ
4: มันเหมือนเราไม่ได้แข่งกับใครเนาะเพราะว่าทุกคนเป็นพันธมิตรแล้วก็ช่วยกันที่จะพัฒนาแต่ว่าเราจะแข่งกับตัวเองนี่แหละว่าเอ๊ะเราจะทำได้เหมือนที่เราแบบตั้งเป้าไว้ไหมคิดไว้ไหมอะไรแบบนั้นมากกว่า
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้นะคะ
5: เราแก้โจทย์ให้ลูกค้าของเราครับ
4: ค่ะ
5: คู่แข่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าของเรา ที่จะต้องตอบโจทย์ที่เราต้องพัฒนาอยู่ตลอดครับ
4: นะคะ
5: แล้วเราก็ติดตามรีวิวอะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลาครับ
4: ค่ะทีนี้วันนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังรายการอยู่เนาะอุ้ยเราชอบจังเลยอ่ะผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากจะไปใช้บริการคือผลิตภัณฑ์เนี่ยเรานอกเหนือจากจำหน่ายที่บาว่าแล้วเรามีช่องทางอื่นๆให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราด้วยไหมคะ
5: ก็ขอบพระคุณครับก็ณเบื้องต้นก็คือที่บาว่าสปาที่สุขุมวิทซอย8นะครับตรงนี้จะเป็นแฟลกชิปสโตร์ของเราเลยก็จะมีทุกผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์นะครับ LINE application LINE OA ของเราบาว่าสปาแอดสไตล์บาว่าสปานะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อเพื่อทราบข้อมูลแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถเรียนแจ้งได้เรายินดีที่จะนำเสนอครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์อีก2ช่องทางก็คือ Shopee กับ Lazada ครับทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่มีโอกาสได้ไปพักตามโรงแรมต่างๆทั้งในหัวหินภูเก็ตเกาะสมุยเขาหลักเชียงใหม่พัทยาพวกนี้ครับก็อาจจะได้พบเจอกับผลิตภัณฑ์ของบาว่าบ้างนะครับก็ถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะใช้บริการที่นั่นได้ครับ
4: นะ
5: แล้วก็สำหรับที่บอกว่าเราก็มีครบทุกไลน์ของ product นะครับก็ยินดีที่จะให้บริการด้วยครับ
4: ค่ะได้เลยค่ะเอาล่ะสรุปสุดท้ายนะคะอยากฝากอยากให้คุณธนงก็ได้ค่ะในฐานะที่ดูแลเรื่องของเขาเรียกว่าการเติบโตของธุรกิจการตลงตลาดอะไรใดๆด้วยเนาะฝากถึงธุรกิจทางด้านนี้แล้วก็ฝากถึงแฟนๆรายการกับบาว่าละกันค่ะ
5: ก็กับขอบพระคุณนะครับที่ได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์นะครับก็ทางบาว่ามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างสรรค์รังสรรค์ทั้ง product แล้วก็บริการของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีกำลังทรัพยากรที่จะทำได้
4: ค
5: ำมั่นสัญญาของเราจะต้องได้รับการตอบสนองลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าแบรนด์บาว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อลูกค้าต่อสังคมและต่อประเทศของเรานะครับแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องครับเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็แก้ให้ตรงจุดโดยที่มีลูกค้าเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางครับและทุกอย่างจะผ่านพ้นไป
4: ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณทั้งคุณธนงค์และคุณเอมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
5: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสมาพรครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะสวัสดีครับอันนี้คือเรียกได้ว่าทำในสิ่งที่คุณเคยนะคะอย่างคุณเอเนี่ยบ้านอยู่กับสมุนไพรไทยเนาะตั้งแต่พืชผักสวนครัวไปจนถึงแบบอะไรที่มันสามารถเป็นยาได้แล้วก็ไปเรียนรู้นะคะเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านนี้อย่างจริงจังแล้วก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์วันนี้เนี่ย wellness ในบ้านเรากำลังเติบโตนะคะคุณผู้ฟัง แล้วเติบโตในที่นี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีมาตรฐานด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ทำออกมาพัฒนาออกมาเนี่ยโอ้มันสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่ในระบบของเวลเนสเนี่ยเยอะมากๆก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะทั้งจากคนไทยด้วยกันเองที่สนับสนุนทั้งจากต่างชาตินะคะที่นิยมแล้วก็ชื่นชอบนะคะใครสนใจนะบาว่านะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปในแฟนเพจ Facebook นะพิมพ์ BHAWA BHH ฮ่องกงนะคะAWA บาว่านะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะเผื่อหลายคนนะคะแฟนๆรายการหลายๆท่านชอบเนาะหาสปาดีๆแบบไปผ่อนคลายมันคือการรีชาร์จตัวเองจริงนะคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์ปุ๊กให้ไว้นะคะ02-254-9663นะคะ02-254-9663เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารายงานบรรยากาศเรื่องของการลงทุนกันบ้างสักครู่เดียวค่ะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ื่องมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: 10นาฬิกากับ50นาทีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะไปดูบรรยากาศการลงทุนกันบ้างเริ่มต้นในต่างประเทศกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะหลายคนเป็นนักลงทุนเนี่ยต้องไวนะคะหลายคนก็บอกว่าลงทุนก็ต้องไวตลอดเวลาเนาะลุ้นตลอดเลยว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงมันจะโอเคไหมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยถ้าเราดูนะ Nasdaq เนี่ยปิดสูงสุดใหม่อีกแล้วเขาชอบทำสถิติใหม่ๆต่ำสุดก็ต่ำสุดนะคะสูงสุดก็สูงสุดวันนี้ CNBC รายงานนะคะว่า Nasdaq เนี่ยปรับขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะระหว่างการซื้อขายวันอังคารที่ผ่านมานะคะในขณะที่ดัชนี S&P 500แทบไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วย Nasdaq เนี่ยเน้นในหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 0.45% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 27,244.28 จุดนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นSandisk นะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะเกือบจะ 7% แล้วก็นอกเหนือจากนี้ S&P 500ลดลงเล็กน้อยค่ะมาอยู่ที่ประมาณ 7,764.64 จุดขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะลดลง 185.14 จุดหรือ 0.36% ปิดที่ 51,863.69 จุดราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยมีการประชุมกันเป็นอย่างดีแล้วกับคณะผู้แทนจากอิหร่านการประชุมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะน้ำมันดิบเบรนท์นะคะซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงโลกปิดร่วงลงมา 1.09% ที่ 99.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะในขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.24% ปิดที่ 94.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนับเป็นการปรับลดลงติดต่อกันนะคะเป็นวันที่5ของน้ำมันทั้ง2เกณฑ์มาตรฐานแล้วนะคะมาดูทางด้านของหุ้นไทยกันบ้างค่ะเช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาเนี่ยบวกนะคะคุณผู้ฟังโดยภาคเช้าวันนี้ปรับขึ้น 4.87 จุดหรือว่า 0.30% อยู่ที่ 1,609.31 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 9,637.73 ล้านบาทคุณพระดอนติรณาปราโมทนะคะจากทางด้านของ Asia Plus นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดมานะคะก็บวกสลับลบนะคะแนวโน้มก็ขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังอยู่ในภาวะแกว่งตัวออกข้างนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาก็มีกรอบแนวรับเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะแนวต้านนะคะระยะสั้นอยู่ที่ 1,610 จุดขณะที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่ 1,590 จุดแล้วก็ยังมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบดังกล่าวจากปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยกดดันต่างๆที่ก็เข้ามานะคะส่วนนอกเหนือจากนี้บิตคอยน์หันหนึ่งบิตคอยน์นะขนาดนี้นะคะมูลค่าอยู่ที่ 2,878,662.51 สตางค์นะคะราคาทองคำค่ะจากสมาคมค้าทองคำนะคะมีการประกาศราคาซื้อขายทองคำวันนี้ออกมาเนี่ย2รอบเท่านั้นแต่ว่าบวกทั้ง2รอบล่าสุดนะคะบวกจากการปิดตลาดเมื่อวานนี้วันนี้บวกอยู่200นะคะทองคำ 96.5% ทองคำแท่งรับซื้อ68,000 บาทขายออก 68,200 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 66,643 บาท 36 สตางค์ขายออก 69,000 บาทค่ะ Gold Spot นะคะอยู่ที่ 4,339 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 33.21 นะคะและดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ดอลลาร์สหรัฐราคาขายอยู่ที่ 33.44 เงินปอนด์อังกฤษ 44.85 ยูโร 38.37 เงินเยนต่อร้อยเยน 21.69 ฮ่องกง 4.29 มาเลเซีย 8.12 สิงคโปร์ 26.59 บรูไน 26.22 เงินหยวนไชน่า 5.04 เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0250 ไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 24.08 นิวซีแลนด์ 19.42 สวิตเซอร์แลนด์ 40.86 เวียดนาม 1.34ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.01 และปิดท้ายนะคะที่ซาอุดิอาระเบีย 8.81 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะมีคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายเพิ่มเติมนะคะมีพี่สาคุณซูซันนามีคุณวิรัตนะคะมีพี่อ้วนเพ็ญศรีด้วยมีคุณเทศยาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีใครที่ปุ๊กไม่ได้ทักทายไหมน่าจะทักทายครบถ้วนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งคลิป106 on tour อยากให้คุณได้ส่งคลิปคุณฟังจริงๆนะไปเที่ยวครั้งเนี้ยถ้าปุ๊กมีโอกาสได้ไปนะโอ้โหจะรู้สึกดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงพีเรียดที่ดีดีแบบดีสุดๆคือเวลาปุ๊กไปเที่ยวปุ๊กไม่ชอบอะไรที่มันหนาวจัดแต่จะชอบไปในช่วงเนี้ยใบไม้เปลี่ยนสีอันนี้จากที่เราไปเที่ยวในเมืองที่มันค่อนข้างหนาวมาแล้วนะพอหนาวจัดมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันขาวโพลนไปหมดแล้วไม่สวยแต่พอไปเที่ยวในช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีคุณฟังมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าสวยนะเป็นโกลเด้นไทม์เป็นอะไรที่แบบแต่งเสื้อผ้าสวยๆเดินเล่นได้แบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจะแบบทำอะไรมันก็ดูมีความสุขมันดูแบบแฮปปี้ไปหมดค่ะ106ออนทัวร์ของเราเตรียมทีมของคุณให้ดี4คนนะคะคุณฟัง4คนย้ำว่า4คนเวลาถ่ายคลิปให้อยู่ในที่เดียวกันแล้วถ่ายคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีนะคะแนะนำตัวชื่อทีมนะคะไปอ่านในโพสต์กิจกรรมเขาจะระบุไว้แล้วกติกามารยาทแต่ที่แน่ๆบอกเดดไลน์ไว้เลยว่าเราหมดเขตในการส่งคลิปเนี่ย30กันยายนเวลาเที่ยงนะจ๊ะหมดเขตส่งคลิป30กันยายนเวลาเที่ยงและช่วงเวลาที่เราจะเดินทางกันเนี่ยก็คือ 14-19 พฤศจิกายนคุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะคุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะนะคะเสียแค่ถ่ายคลิปนี่แหละเสียเวลาถ่ายคลิปโอ้โหคือเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเขาอนุญาตให้ทีมงานส่งได้นะเนี่ยส่งทุกคนนะไม่มีใครไม่ส่งคุณลูลูบอกว่าชอบเหมือนกันเลยไปเที่ยวช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอากาศก็กำลังดีด้วยน้องจริงคุณลูลูส่งคลิปได้นะไม่ว่ากันรอลุ้นอยู่นะคะหวังว่าวันจันทร์เปิดทำงานมาหรือว่าวันพรุ่งนี้น่าจะมีคนเข้ามาเยอะๆมากขึ้นเนาะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน10 นาฬิกาเวลาเดิมปุ๊กสมาพรชูกิจสวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ว้ายหน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA
2: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
1: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
2: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย
3: อาหารแมวคานิวา

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยววันทันเหตุการณ์ค่ะ23กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: กลับมาเรียบร้อย
2: ค่ะมีคนถามใหญ่เลยว่าพี่หนุ่มไปไหน
1: เมื่อวานติดธุระมาไม่ได้จริงๆครับต้องกลับขออภัยด้วยนะครับมาแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: โอเคนะครับขอบคุณที่ถามถึงนะครับ
2: ค่ะ
1: เอ้าโอเคเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาใครได้ดูน้องเนเน่กันบ้างนะครับโอ้โหเรียกว่าคนไทยแล้วก็คนที่อยู่ในฮอลล์นะซึ่งเป็นต่างชาติเองเนี่ยก็ตะโกนเรียกเสียงน้องเรียกน้องเนเน่กันเสียงดังมากเลย
2: ค่ะ
1: นี่ฮะน้องผู้ชมครับคือรอบชิงชนะเลิศ AGT ครับก็ช่วงเช้าของวันนี้นะฮะทางเนเน่รอยัลเองครับขึ้นเวทีโดยเลือกเพลงที่ชื่อว่า Seven Nation Army นี่นะฮะเป็นเพลงฮิตระดับตำนานนะครับของThe White Stripes นี่ฮะพี่หมวยเคยฟังไหม
2: ไม่เคย
1: เหรอ
2: เ
1: ล
2: ยค่ะ
1: เดี๋ยวไม่พี่ไม่ค่อยสันทัดเพลงเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวให้ผู้ชมฟังนะฮะ
2: ค่ะ
1: คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ชมครับก็9:19 นนะพี่หมวยเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะน้องเนเน่ค่ะขึ้นโชว์เป็นการแสดงที่7นะคะต่อจากโชว์มายากลของ100 Fingers ค่ะการแสดงในวันนี้น้องเนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army ค่ะแล้วก็โชว์โซโล่กีตาร์ไฟฟ้าอย่างทรงพลังสร้างความประทับใจแล้วก็เสียงเชียร์ดังกึกก้องไปทั่วทั้งฮอลล์นะคะเพจสยามทาวน์ US ค่ะโพสต์ภาพบรรยากาศกองเชียร์ของน้องเนเน่ที่ล้นหลามขนาดนี้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าคนไทยเกือบทั้งฮอลล์มาเพื่อน้องเนเน่นี่คือบรรยากาศค่ะก็จะเห็นมีธงชาติไทยเห็นกองเชียร์แล้วทันทีที่น้องขึ้นเวทีค่ะเพจก็ได้โพสต์ข้อความว่าเนเน่เลือกเพลงอะไรของวงอะไรแล้วก็ยังมีข้อความคนกรี๊ดเสียงดังกระหึ่มตามมาด้วยบรรยากาศภายในฮอลล์ให้ดูบางช่วงบางตอนของการแสดงในวันนี้นะคะส่งพลังจริงๆค่ะ

0: นี
1: ่ค่ะ
0: เห็นไหมพี่หมวยซีดทำไม
1: ตอนชมครั้งแรกคือขนลุกเลยค่ะ
0: ขนลุกเลยนะ
1: ค่ะภูมิใจที่เด็กไทยได้ยืนอยู่บนเวที AGT อะค่ะ
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริง
1: แล้วหลังจากจบการแสดงค่ะฮาวี่หนึ่งในกรรมการถึงกับขึ้นไปกอดน้องกลางเวทีขณะที่เว็บไซต์ tvinside.com ก็รายงานนะคะว่าตลอดค่ำคืนนี้ผู้เข้าแข่งขันจะทำการแสดงและรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการ

0: ของวง The White Stripes มาร้องเสียงของเธอทำให้กรรมการลุกขึ้นยืนแล้วก็ปรบมือชื่นชมโดยโฮวี่แมนเดลถึงกับเดินลงไปหาผู้ชมเพื่อสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่ด้วยความประทับใจในการแสดงของเธอ
1: ก็เรียกว่าประทับใจมากนะฮะขณะที่ทางด้านของความคิดเห็นนะครับของกรรมการทุกคนก็ล้วนชื่นชมเนเน่นะครับเดี๋ยวลองไปดูความคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนทั้ง4คนนะครับชมครับคนแรกนะครับก็เป็นKSIนะฮะก็คือเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นักดนตรีแล้วก็เป็นนักมวยชาวอังกฤษนะครับเป็นคนที่เรียกว่าดังระดับโลกนะท่านผู้ชมครับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเองเนี่ยได้เห็นแล้วได้ฟังคุณและผมกลายเป็นแฟนของคุณเลยการแสดงเมื่อสักครู่นี้มันเหนือโลกจริงๆคุณควรภูมิใจในตัวเองมากๆมันสุดยอดจริงๆนี่นะฮะโอ้ยังมีทางฝั่งของตัวเมลบีนะครับนักร้องนักแต่งเพลงพิธีกรนักแสดงชาวอังกฤษเป็นอดีตสมาชิกของ Spice Girl ผู้ชมครับก็บอกว่าฉันดีใจมากเลยนะที่กด Golden Buster ให้เธอเนี่ยเพราะนอกจากเธอเองเนี่ยจะมีเสน่ห์บนเวทีที่ทั้งลึกลับแล้วก็น่าค้นหาแล้วผู้ชมครับเธอยังบอกด้วยว่าคุณเนี่ยยังมาจากสถานการณ์ที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตเป็นสถานที่ขออภัยนะเป็นสถานที่ที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตนี
0: ่แล้วก็บอกด้วยว่าฉันเองก็ชอบไปที่นั่นมากสิ่งที่คุณนำมาแสดงในการแข่งขันครั้งนี้มีความโดดเด่นไม่เหมือนไทยแถมคุณยังอายุเพียง16ปีเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ชนะฉันจะขายบ้านหลังใหม่ของโฮวี่เลย
1: ยังมีโซเฟียวอการ่านะฮะเป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะครับชาวโคลอมเบียอเมริกันบอกงี้ฮะบอกว่าฉันเนี่ยคิดว่าทั้งโลกกำลังคลั่งไคล้คุณนะเพราะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเหมือนคุณเลยคุณมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆและวงร็อกก็พูดถึงคุณกันอย่างมากพวกเขาอยากเห็นคุณมากขึ้นและพวกเขาก็อยากเห็นคุณมากขึ้นเช่นกันทำได้ดีมากขอบคุณที่มาร่วมรายการ AGT นี
0: ่ค่ะ
1: ดังไงแล้วตอนนี
0: ้ดังค่ะคือคอมเมนต์ของกรรมการก็ทำให้เราคนไทยใจฟูอะค่ะพี่หนุ่มโฮวี่แมนเดลค่ะนักแสดงตลกพิธีกรแล้วก็กรรมการรายการโทรทัศน์ชื่อดังชาวแคนาดาอเมริกันบอกว่าคุณคือผู้เข้าแข่งขันที่มีพรสวรรค์มากที่สุดและเป็นคนที่สร้างกระแสบนโลกออนไลน์ได้มากที่สุดเท่าที่เคยขึ้นเวทีนี้มาผมยืนอยู่กับคุณพ่อของคุณแล้วนี่มันเหลือเชื่อมากคุณควรเป็นผู้ชนะมอบเงิน1ล้านดอลลาร์ให้เธอเลยอเมริกามอบเงิน1ล้านให้เธอ
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากกรรมการแสดงความคิดเห็นกับทางการแสดงของเนเน่แล้วนะครับตัวพิธีกรเองเนี่ยก็ถามน้องนะฮะบอกว่าเนเน่ตอนอายุ7ขวบเนี่ยหนูหยิบกีตาร์ขึ้นมาและตัดสินใจว่าอยากเป็นร็อกสตาร์ตอนนี้หนูรู้สึกไหมว่าความฝันของหนูนั้นกำลังจะเป็นจริงเนเน่ตอบแบบนี้ฮะบอกว่าใช่ค่ะแน่นอนเลยความฝันของหนูกำลังจะกลายเป็นจริงเพราะตอนที่หนูยังเด็กมากๆตอนที่ได้สัมผัสกีตาร์ครั้งแรกหนูก็คิดอยู่ในใจว่าหนูอยากเป็นร็อกสตาร์จริงๆและหนูก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่ในรายการ AGT และมาถึงรอบสุดท้ายความฝันของหนูกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นฝากติดตามหนูด้วยนะคะทุกคนหนูคือร็อกสตาร์
0: โอ้ภาคภูมิใจมากค่ะ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็แหมสุดยอดจริงๆอย่างน้อยๆพี่ก็เคยได้สัมภาษณ์ร็อกสตาร์
0: ใช่ค่ะได้เคยเห็นน้องใกล้ๆ
1: ครับ
0: ที่โหนกระแส
1: พอโหนกระแสแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางฝั่งของตัวทีมงานของช่อง3ด้วย
0: ค่ะ
1: ที่เอากีตาร์ของน้องของเขามาให้น้องเซ็น
0: ค่ะ
1: แล้วบางคนบอกพี่ครับเศรษฐกิจมันไม่ดีขอให้น้องได้ถ้าน้องหลงรังผมจะได้เอากีตาร์เนี่ยไปเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: ไปเปลี่ยนมาดูแลครอบครัวแหมแต่ละคนจริงๆเลย
0: ไม่ได้จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
1: เก็บไว้เก็บไว้เขาพูดเล่นนะเขาเก็บไว
0: ้ค่ะอันนี้วันที่น้องมาโหนกระแส
1: เสียดายวันนั้นน่าจะให้เซ็นโต๊ะไว้หน่อย
0: โอ้ค่ะใช่
1: น่าใช่เซ็นโต๊ะเอาไว้หน่อย
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: โต๊ะกลมของ
1: โต๊ะของไม่ใช่ของพี่โชตนะพี่หมวย
0: โต๊ะกลมของพี่หนุ่มของพี่หนุ่ม
1: เออพี่หมวยบอกโต๊ะกลมนี่พี่ตกใจนะอย่ามาบอก
0: โต๊ะโหนแส
1: พอโต๊ะกลมแล้วสะอึกไปเนี่ย
0: เดี๋ยวคนเข้าใจผิด
1: เดี๋ยวคนเข้าใจผิดบอกเอ๊ะโต๊ะกลมของตาโชตนะของสมีโชตไม่ใช่นะ
0: ค่ะ
1: นี่โต๊ะกลมของพี
0: ่ค่ะ
1: แม่พี่หมวย
0: เดี๋ยวต้องเชิญน้องมาอีกครั้งนึง
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ True Excite ค่ะสำหรับคลิปภาพที่ทำให้เราได้ชมความสามารถของน้องค่ะ ท่านผู้ชมที่อยากชมรายการฉบับเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์พร้อมกับบรรยายภาษาไทยเดี๋ยวรอชมได้วันพรุ่งนี้ค่ะพฤหัสที่24กันยายนนี้ทางช่อง True Excite เวลาบ่าย 3:00 น.หรือจะ

0: ชมผ่านแอป True Vision Now ก็ได้เวลา 2 ทุ่มนะคะก็จะได้ชมแบบเต็มๆเลยค่ะนี่เราให้ดูได้บางช่วงบางตอนของการแสดงที่คุณพ่อคุณแม่ที่ไปเชียร์นะคะน้องสวยมากมาในชุดสีแดงค่ะ
1: ใช่นี่คุณพ่อ
0: ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นนักตะกร้อคุณผู้ชมชอบเตะตะกร้อเป็นชีวิตจิตใจเลยนะฮะแล้วคุณพ่อเองก็เป็นคนชอบเพลงร็อก
0: ค่ะ
1: นะแต่เล่นกีตาร์ไม่เป็นร้องเพลงก็ไม่เป็นแต่อยากให้ลูกเองเนี่ยได้เหมือนกับมีวิชาติดตัวตอนแรกก็เลยพาไปคิดว่าจะไปรำไทย
0: ค่ะ
1: จะไปรำไทยจะไปอะไรก็ได้ปรากฏว่าเขาเต็มหมดแล้วคุณพ่อก็เอ๊ะจะทำยังไงดีไอ้วิชาเสริมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเหลือแค่นี้เหลือเรื่องของกีตาร์เนี่ย ค
0: ุ
1: ณพ่อก็เอ้าเหลือกีตาร์กับกีตาร์ไม่งั้นก็ไม่มีอะไรให้น้องเรียนละ
0: ค่ะ
1: ก็ไปหาซื้อกีตาร์มาตวง1,000 กว่าบาทคุณผู้ชมแล้วก็มาให้เน่บอกเอาจริงนะพ่อหนูเนี่ยไม่อยากเล่นกีตาร์เลย
0: ค่ะ
1: ใจไม่ได้อยากจะเล่นเลยแต่เน่บอกพอจับกีตาร์เท่านั้นแหละไม่อยากวางอีกเลยเพราะรู้เลยว่านี่คือชีวิตของเธอ
0: ค่ะ
1: จากตอนแรกที่รู้สึกว่าไม่ใช่แต่พอได้จับได้สัมผัสได้เรียนรู้แค่วันแรกเนี่ยคือเธอบอกเธอติดเลย
0: ไม่วางเลย
1: ไม่วางอีกเลยคือเธอรักเลยแล้วหลังจากนั้นก็ยึดมาตลอดจนกระทั่งมาช่วงโควิดพอช่วงโควิดช่วงแรกๆเธอเล่นกีตาร์โป่งคุณผู้ชมแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยตัวเธอเองก็ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้เพราะเหมือนกับเขา work from home เรียนหนังสือไม่ได้เธอก็เลยเปลี่ยนคือพ่อเนี่ยก็เลยไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้ามาให้น้องได้ลองหลังจากนั้นน้องก็เริ่มเรียนรู้เรื่องของกีตาร์ไฟฟ้าและในช่วงนั้นเองเนี่ยก็น้องเองก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรคุณพ่อก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องเนี่ยไปเปิดหมวกแล้วกันที่ตลาดแห่งหนึ่งนะก็ไปขอที่เขาบอกเอาที่ตรงนี้แหละมันมีว่างๆอยู่ตรงเนี้ยน้องก็ไปตอนแรกพ่อบอกน่าจะได้วันละ200-400ก็โอเคแล้วบอกวันแรกได้ไปโอ้โห
0: ได้หลายตังค์เลย
1: หลายตังค์เลยเขาบอกหลายพันเลยดีใจมากตอนนั้นไม่น่าเชื่อวันนี้ก้าวมาถึงตรงนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยก็มีแมวมองที่เรียกแมวมองได้ปะก็คงไม่ใช่นะเป็นบุคคลที่มาเที่ยวเมืองเป็นฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาเห็นน้องเล่น
0: ที่ตลาด
1: หลังจากนั้นก็รู้สึกประทับใจก็เลยมีการพูดคุยกับทางตัวพ่อกับตัวน้องแล้วก็มีการต่อความฝันมาเนี่ยแหละฮะจนกระทั่งถึงวันนี
0: ้ค่ะ
1: อันนี้เท่าที่จำได้ที่เคยสัมภาษณ์น้องนะถ้าใครอยากรู้ประวัติเน่ไปหาดูในหนกระแสได
0: ้ค่ะชื่นใจภูมิใจเดี๋ยวรอลุ้นวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: เนี่ยนะน้องเอ้ยพี่เองก็ยิ้มแก้มปิหน้าบานจะแตกอยู่แล้วเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าโอ้พี่ก็ได้สัมภาษณ์น้องนะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะโอเคนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับแก๊งวัยรุ่นกรุงเทพครับนัดรวมพลขี่มอเตอร์ไซค์ยกพวกไปตีวัยรุ่นนครปฐมพกอาวุธไปทั้งระเบิดปิงปองมีดพลุชาวบ้านบอกตีกันมาหลายวันติดแล้วขอให้ตำรวจนั้นช่วยด้วยไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยครับคุณผู้ชมครับนี่มาแล้วนะเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมใส่ฮูดมาแล้วนี่นะปาซะแบบนี้เห็นไหมล่ะไม่ชอบมาสิเอาตีกับพื้นมาเอา
0: อุ้ย
1: เอานี่โอ้ไฟแลบคุณผู้ชมนั่นมีดแต่อีดาบนะเอาสิวะเอาสิวะเออเอาสีก่อนสิเออนี่ยิงแล้วยิงพลุยิงพลุนี่กูจะยิงไปโดนพวกตัวเองไม่ใช่หรอกนั่นมันอะไร
0: แผงทุเรียนเอ๊ะหมายถึง
1: ที่เขายิงกันนะ
0: หรือว่าหมอนทอง
1: ไม่ใช่ยิงที่เขายิงนะพลุใช่ไหมน่ะหรือปืนหรืออะไรอ่ะ
0: มีระเบิดปิงปอง
1: แต่อันนั้นมันพลุนะมันยิงพลุใส่กันเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นทรงช่างนะฮะยกพวกปาระเบิดยิงพลุไล่ฟันกันกลางถนนเพชรเกษมครับบริเวณปากซอยเทศบาล10อำเภออ้อมตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานนะฮะที่นครปฐมเหตุเนี่ยเกิดขึ้น22 กันยายนที่ผ่านมาคนถ่ายคลิปครับชื่อว่าวาทิตย์อิ่มบุญสุฮะเขาเล่าแบบนี้บอกว่าตั้งแต่วันที่19นะฮะจนถึง22 กันยายนที่ผ่านมามักจะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หลาย10 คันทีเดียวนะครับมาที่หน้าปากซอยแล้วก่อความเดือดร้อนรำคาญครับทุกวันเลยนะฮะกระทั่งวันเกิดเหตุครับตัวเขาเองเนี่ยนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกมีปากเสียงกันกลางถนนแล้วก็เปิดศึกตะลุมบอลกันใช้ระเบิดปิงปองมีดยาวแล้วเอาพลุเนี่ยยิงปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊แบบนี้ใส่กันเนี่ยนะฮะหวังว่าจะให้ไปโดนอีกฝั่งนึงเข้านี่ฮะยิงกลางถนนผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีตำรวจเข้ามากวดขันนะครับแต่สุดท้ายไม่เป็นผลครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเลือกจะมาตอนที่ตำรวจนั้นก็ถอนกำลังไปแล้ว ก็สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากครับเพราะไม่รู้จะโดนลูกหลงกันวันไหนลองฟังดูครับคุณวาทิตครับ
2: มันวัยรุ่น2กลุ่มเมื่อก่อนก็ตีกันบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เงียบเงียบหายไปประมาณ 2-3 เดือนแล้วทีนี้อยู่ๆก็เพิ่งกลับมาอีกรอบนึงก็2 วัน 2 วันติดเลยก็ทั้งปาระเบิดปาระเบิดแบบปาระเบิดเข้าซอยอะไรเงี้ยพี่ก็วิ่งคือเขาจะจอดอยู่ฝั่งถนนฝั่งโน้นแล้วก็วิ่งมาแบบว่ามาวิ่งมาหน้าซอยอย่างเงี้ยมาตีกันตรงเนี้ยใช่พี่ทั้งปาระเบิดทั้งฟันมีดฟันอะไรมันครบมือเกินไปอะพี่ใช่มันอาวุธอาวุธมันครบมือหมด
3: มันเดือดร้อนไปทั่วเลย
2: ใช่ครับเดือดร้อนพี่เพราะผมก็มีลูกเล็กพี่ใช่ครับกลางคืนมันก็เสียงดังถ้าพูดถึงเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็มาครับแต่คือด้วยความที่ว่าเป็นวัยรุ่นมันมาตีกันปุ๊บมันก็ตีกันแป๊บๆแล้วก็ไปใช่ครับตำรวจมาก็ไม่ทันแล้วใช่มาก็ไม่เจออะไรเงี้ยแต่เมื่อคืนมีตำรวจเขามาเฝ้าเลยครับใช่ครับ
3: ไม่ตีกัน
2: ใช่ไม่ตีครับ
3: รู้ว่า
2: ใช่ตำรวจเขามาเฝ้าทั้งคืน
1: ขณะที่ทางชาวบ้านชาวช่องนะครับที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยขับรถผ่านจุดนี้ช่วงประมาณสักตีหนึ่งเห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจากหนองแขมใช่ไหมพี่หมวย
0: ค่ะ
1: ขี่มาเยอะไหมพี่หมวยเขาบอก
0: มาเป็นร้อยคันเลยค่ะ
1: โอ้โหตายแล้ว
0: ลักษณะเหมือนกับยกพวกมาตีกับวัยรุ่นที่อยู่ในซอยแต่ว่าวัยรุ่นที่อยู่ในซอยสู้ไม่ได้เพราะว่าจำนวนน้อยกว่าก็เลยวิ่งเข้าไปในซอยวัยรุ่นที่มาจากกรุงเทพก็วิ่งไล่ตามค่ะแล้วก็มีการปะทะกันตามภาพที่เห็นนี้ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ
4: มอเตอร์ไซค์ครึ่งร้อยอะไอ้ถนนน่ะ
3: มอไซค์เป็นร้อยออกมาจากในเมืองออกมาจากในเมืองไหน
4: ฝั่งต้องพวกหนองแขมทางนนท์นะออกมากันไปท้าเขาเงี้ยท้ากันในโลกโซเชียลอ่ะ
3: ออกจากกรุงเทพไปออ
4: กจากกรุงเทพมาเนี่ย
3: มานะ
4: มาเนี่ย
3: มาตรงบริเวณ
4: มาถล่มเนี่ย
3: มาถล่มเออแล้วไอ้พวกที่นี่เป็นพวกใคร
4: อันนี้ผมก็เป็นถามไป
5: เด็กในซอยแหละ
3: เด็กในซอยเนี่ย
5: ใช
3: ่มันก็เท่ากับว่าเด็กในเมืองที่มอไซค์มาเป็นร้อยแล้วก็มาสู้กับเด็กที่นี่
5: เด็กข้างในซอยเนี่ยซอยเล็กๆตรงเนี้ย
3: ในซอยเนี่ย
5: อ
3: ่าแล้วในซอยมันมีเยอะมั้ย
5: มันก็มีอยู่กลุ่มนึงอ่ะเด็กเนี้ยเลยเด็กรุ่น
3: อ๋อ
5: เด็กเนี่ยมันวิ่งหนีกันวิ่งหนี
4: กันมาในซอยเดือดร้อนแทน
3: อ๋อคนในซอยเดือดร้อน
5: ไม่ได้นอนไง
3: เขาบุกเข้ามาในซอยใช่มั้ย
5: เข้ามา
3: ในซอยด้วย
5: ใช
3: ่ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเงี้ย
5: รู้
4: จอดมอเตอร์ไซค์ตรงเกาะกลางฝั่งนู้นเลยคร
3: ับ
4: แล้วก็วิ่งเข้ามา
5: บางวันมันก็บุกเข้ามาบางวันมันก็แค่กลางถนน
3: นี่พี่พูดกับบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรก
5: โอ้บ่อย
1: คุณผู้ชมจำพิธีกรภาคสนามได้ไหมนะอ้น
0: ค่ะ
1: แกไปทุกที่เลย
0: ข่าวตอนนั้นใจแอน
1: ใจแอนเจ้าหมาใจแอนจำได้ไหม
0: ค่ะ
1: วันก่อนผมก็ไปเจอแกที่ศาลก็ยังถามแกอยู่เลยใจแอนเป็นไงแกอาย
0: เนี่ยวันนี้แกเรียกใจแอน
1: มาสัมภาษณ์เด็กตีกันอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะตอนนั้นไปสัมภาษณ์จะคุยกับใจแอนด้วย
0: ใช่
1: แอนเอ้ยแอนได้ยินไหมลูกแอนไปถามใจแอนเนี่ยจำได้ไหม
0: จำได
1: ้แอนเอ้ยได้ยินไหมแอนนะแอนก็มองหน้า
0: แล้วก็ออก
1: ในใจเนี่ยไอแอนคงคิดน่ะอ้นเข้ามาสิอ้นเข้ามาในบ้านมา
0: อ
1: ืมเพราะไอแอนน่ะกัดคนตายไป2คนแล้ว
0: ใช่เจ้าของเก่าและเจ้าของใหม่
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: เนี่ยไปสัมภาษณ์มา
0: ค่ะขณะที่เจ้าของร้านชำอีกคนนึงบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นนัดรวมตัวกันผ่านโซเชียลมีเดียหลังจากนั้นก็เข้ามาหาเรื่องวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะไล่ตีกันมาจนมาถึงจุดนี้อยากจะขอให้ตำรวจมาช่วยตรวจสอบแล้วก็กวดขันเพราะวัยรุ่นกลุ่มนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
1: เนี่ยนะฮะพี่หมวยเห็นหมอนทองใช่ไหมกี
0: ้เห็นทุเรียนค่ะกิโลละ60ค่ะ
1: โอ้ไม่เกรงใจทุเรียนเลยนั่นน่ะดูดิ
0: ค่ะใช่ขายถูกนะ
1: ถูกเน
0: า
1: ะ
0: โลละ60เพราะว่าทุกที่จะ100ขึ้น110 120
1: เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ไปสนับสนุนทุเรียนได้นะ
0: ค่ะ
1: ที่นครปฐมนะใช่ไหม
0: อ้อมใหญ่
1: อ้อมใหญ่นะ
0: ปากซอยเทศบาล10
1: โลละ60
0: ค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหไอ้เรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องราวของป้าดาครับไปแจ้งกองปราบนะฮะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐแก้ไขโฉนดที่ดินวัดป่าอดุลยารามครับยืนยันบอกที่ดินเนี้ยไม่ใช่ธรณีสงฆ์และทายาทเขาไม่อนุญาตคือที่มาที่ไปคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับถ้าคนติดตามเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะวัดป่าอดุลยารามอยู่ที่ขอนแก่น ที่ดินผืนนี้ที่วัดป่าสร้างเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยเป็นของนายเฮียงหลังจากนั้นตัวนายเฮียงเองเนี่ยนะครับเขาก็ไปมอบให้กับวัดวัดเองก็เลยสร้างเป็นวัดมานะฮะตั้งแต่ปี41หลังจากนั้นก็ดำเนินการมาเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการไปเปลี่ยนโฉนดจากชื่อนายเฮียงเป็นชื่อของทางวัดปรากฏว่ามันมีทางฝั่งของทายาทเองเนี่ยนำแสดงไม่ใช่นำแสดงสินำโดยนำทีมโดยแม่ดาหรือป้าดานะฮะก็คือจะพาทางฝั่งของตัวญาติพี่น้องของนายเฮียงหรือลูกหลานนายเฮียงเองเนี่ยไปร้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของทายาทไม่ใช่ของวัดเพราะฉะนั้นเอาคืนมาคุณผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เป็นพันล้านนะฮะ
0: ใช่ค่ะตอนนี
1: ้เป็นพันล้านนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้มันไปตกอยู่ถึงมือของตัวอนันต์พี่อนันชัยแล้วก็มหาหมีเป็นทนายกองทัพธรรมนะครับท่านเองเนี่ยก็งัดข้อมูลเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยมาใช้แล้วก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือวัดแห่งนี้จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีการโอนวัดเนี่ยนะฮะจากชื่อในเฮียงมาเป็นชื่อของวัดเรียบร้อย
0: ค่ะ
1: เรื่องราวมันเป็นประมาณแบบนี
0: ้
1: แต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าล่าสุดป้าดาไม่ยอมนะครับคือป้าดาหรือว่าคุณชมณีน้อยจันทร์ครับพร้อมด้วยนางบัวไขสอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นผู้จัดการมรดกด้วยนะฮะแล้วยังมีทางฝั่งของคุณวรเดชช่างบุนะฮะที่ปรึกษาของทางฝั่งของตัวนางบัวไขนะฮะไปแจ้งความครับที่กองปราบนะฮะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่โอนที่ดินไปให้วัดนะครับเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้พี่วรเดชเอ้าดูหน้าพี่วรเดชสินะอยู่ข้างหลังเห็นมั้ยล่ะคุณผู้ชมพี่แหวนไง
0: ค่ะวันนี้แหวนก็ยังเยอะสร้อย
1: พี่แหวน
0: เยอะเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: แล้วเขาใส
0: ่
1: ผมวิกผมเป็นฝรั่งผมทองทอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมล่ะเหมือนนกตะกลุ่มมาเห็นไหมล่ะแล้วดูหัวเข็มขัดกางเกงยีนเสื้อลายแหวนก็ยังใส
0: ่ข้อมือด้วย
1: โอ้โหตายแล้วพ่อคุณเอ้ยพ่อแหวนดูผมซะก่อนทองไหมล่ะวิกหรือผมจริงๆเนี่ย
0: ผม
1: ฮะ
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: เอ๊ะทำไมเป็นสีทองทองแหวนนี่ทวีคูณเข้าไปอีกแล้วนะจากที่ใส่นิ้วเราวงนั้นนี่ใส่นิ้วเราสองวงแล้ว
0: ค่ะเหมือนหมวกแล้วมันมีผลขนขึ้นมาที่หมวกปะคะหรือ
1: เหมือนนกเห็นไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: ยังไงต่อพี่หมวย
0: ค่ะคือทางพี่วรเดชบอกว่าต้องการมาแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อโฉนดของนายเฮียงมีการเปลี่ยนเป็นชื่อของทางวัดโดยให้เหตุผลนะคะบอกว่าข้อ1วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือกลับมาที่กระดุมเม็ดแรกของป้าดา2ก็คือทายาทไม่ยินยอม3อาจารย์ธงทองจันทรางสุที่ปรึกษามหาเถระสมาคมเข้าใจผิดว่าที่ดินตกเป็นของวัดตั้งแต่ปี2533แต่ที่จริงแล้วตรงนี้เป็นที่ตั้งวัดไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์การจะเป็นที่ธรณีสงฆ์ได้วัดต้องสร้างให้เสร็จก่อนแต่ตอนนั้นวัดยังไม่ได้สร้างตาเฮียงยกที่ตรงนี้ให้สร้างวัดดังนั้นตรงนี้ก็คือที่ตั้งวัดไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์ตามที่ระบุไว้ในพรบคณะสงฆ์ปี2505มาตรา43วงเล็บ2แล้วเมื่อตรวจสอบตามเอกสารที่ระบุในรายการโหนกระแสที่วัดระบุว่ามีสิ่งปลูกสร้าง12รายการทางพี่วรเดชบอกว่าพอไปดูแล้วมันก็ไม่มีแปลว่ามันมีการสอดไส้
1: สอดไส้เนี่ยนะเพื่อจะให้จดทะเบียนเป็นวัดได้เนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยการโอนเปลี่ยนชื่อที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการโอนผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้นะเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดชัดเจนเลยทั้งมาตรา157ก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา151คือเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจตำแหน่งโดยทุจริตทำให้รัฐหรือว่าท้องถิ่นนั้นเสียหายฟังเสียงพี่แหวนครับ
2: เป็นการเข้าใจผิดโดยท่านที่ปรึกษามหาเถรสมาคมธงทองบอกว่าที่ดินป้าบัวไข่เนี่ยตกเป็นของวัดตั้งแต่วันที่โอนให้วันยกให้คือ2533ซึ่งความจริงแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้งวัดเป็นตกเป็นที่ดินของวัดตามมาตรา33วงเล็บ2วงเล็บ2คือที่ดินเพื่อสร้างวัดส่วนวงเล็บ1นั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์ของเราไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์ถ้าเป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยจะตกเป็นของวัดตั้งแต่วันที่ยกให้ตามที่ท่านธงทองพูดของเราอยู่ประเภทวงเล็บ2คือสร้างวัดเสร็จแล้วถึงจะโอนให้วัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้เราไปเป็นที่วงเล็บ1เป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยเป็นการโอนโดยผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้ ผู้ให้คือพ่อเฮียงยกให้เพื่อสร้างวัดเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นการโอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือวันดังกล่าวนั่นแหละมีคนกระทำปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอยู่ 3-4 คนแล้วก็ที่เหลือก็ยุยงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับในการโอนโฉนดที่ดินของป้าบัวไข่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก
1: ผู้ชมลองดูที่แกห้อยที่คอนั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมเป็นอะไรนะพี่หมวย
0: หมวย
1: เป็นครุฑใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พญาครุฑนะพญาครุฑแกห้อยอยู่นะแล้วปีกพญาครุฑแหลมมากนั่นที่แกล้มไม่ได้นะปีกแทงคอนะผมบอกเลยนะอันนี้เป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงจริงๆ
0: ค่ะ
1: แล้วดูที่มุงหมวกแล้วนะเห็นไหมล่ะตอนนี้ฝนตกหนักนั้นต้องใส่กันฝนหรือเปล่า
0: เป็นไปได้
1: นี่นะผมเป็นสีทองๆนะลักษณะเหมือนนักรบอเมริกัน
0: ค่ะแล้วเข็มขัด
1: แล้วคนส่งมาบอกนารูโตะผมนารูโตะหัวเข็มขัดเบลเลอร์เธอเนี่ยฮะผู้ชมครับป้าดาว่าไงพี่หมวย
0: ป้าดาก็ยืนยันว่าที่ดิน21ไร่นี้ไม่ใช่ที่วัดเป็นที่ดินของตาเฮียงค่ะพระผู้ใหญ่หลายคนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งยืนยันว่าไม่ใช่ที่วัดแล้วมาโอนแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ยกตัวอย่างเอกสารของสำนักพุทธขอนแก่นที่ระบุว่าวัดนี้ก่อตั้งปี2492แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าเป็นวัดเมื่อปี2541ขณะที่ทีมทนายลงพื้นที่ไปบอกว่าเป็นวัดตั้งแต่ปี2525แค่โกหกก็ยังพูดไม่ตรงกันเลยป้าดาบอกว่าแบบนี้ไปนัดกันก่อนไหมกรณีของเจ้าอาวาสที่มีการแต่งตั้งปี2535ตอนนั้นวัดยังไม่มีเลยแล้วจะไปเป็นเจ้าอาวาสได้ยังไงเอกสารที่ถูกนำมาแสดงก็เป็นเอกสารเท็จพอไปยื่นคัดค้านเอาไว้ที่กรมที่ดินเมื่อ3กันยายนที่กรมที่ดินระบุชัดเจนหากจะเปลี่ยนชื่อต้องแจ้งทายาทก่อนแต่ก็กลับถูกเพิกเฉยแล้วแบบนี้ก็ทำให้ทายาทต้องกลายเป็นจำเลยของสังคมป้าดาก็ให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่ขึงขังด้วยน้ำเสียงอย่างที่เราคุ้นเคย
1: ล
0: องดูค่ะ
6: นี่ทางทายาททำหนังสือถามไปที่สำนักพุทธจังหวัดเป็นวัดตั้งแต่2492แต่สำนักพุทธใหญ่พุทธชาติบอกว่าเป็นวัด2541แล้วก็ทีมทนายที่ลงไปในพื้นที่ไปบอกว่าเป็นวัด2525สรุปแล้วแม้แต่จะโกหกกันเนี่ยยังไม่สามัคคีกันเลยค่ะแล้วเจ้าอาวาสนี่แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส2535ค่ะซึ่งวัดยังไม่มีเลยท่านจะไปเป็นเจ้าอาวาสได้ยังไงคะคือทุกอย่างเนี่ยที่เขาเอามาแสดงคือเป็นหลักฐานเท็จทั้งหมดแล้วมาลุมด่าทายาทสาดเสียเทเสียว่ามันเป็นที่ของวัดว่าทายาทจะไปเอาที่วัดจะไปแย่งชิงวัดแต่ความเป็นจริงมันคือที่ของตาเฮียงที่ของนายเฮียง
1: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือหลายคนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมนำเสนอข่าวนี้จังเลยเบื่อข่าวนี้มากเลยต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับก็มันเป็นความคืบหน้า
0: ค่ะ
1: นะว่าเรื่องมันยังไม่จบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากดูขออภัยก็ต้องบอกว่าดูเพื่อความบันเทิงไปก็แล้วกันนะเพราะจริงๆนะถามว่าทำไมต้องดูเพื่อความบันเทิงเพราะเรื่องมันจบไปแล้วแหละ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจบตั้งแต่ตอนที่วัดเนี่ยถูกเปลี่ยนมือไปแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ทางฝั่งนี้เขาไม่ยอมก็ต้องว่ากันไปเนี่ยฮะโอ้เนี่ยยกนิ้วยกเห็นไหมล่ะแต่กางเกงยีนนั่นอ่
0: ะ
1: สนใจอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้คือคุณนุชบอกอยากถ่ายรูปด้วยนะ
0: โอ้ล่ะคะ
1: จริงๆคุณนุชคุณจะต้องไปงานนี้ด้วยนะ
0: เพื่อจะถ่ายรูปกับ
1: จะได้ถ่ายรูปกับแม่ดากับทางพี่แหวนหน่อยอ๋อฮะ
0: ค่ะคนที่ยืนอยู่ข้างซ้ายของป้าดาก็คือทนายความก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันทนายความก็บอกว่าคือที่ดินตรงนี้ถ้าโอนได้จริงน่าจะต้องโอนไปตั้งนานแล้วแล้วก็ถามผู้สื่อข่าวน้องๆสงสัยไหมว่าทำไมเพิ่งมาโอนตอนนี้แล้วทำไมผู้ใหญ่หลายคนลงมาช่วยมันมีเบื้องหลังยังไงน้องๆสงสัยไหมหลังจากนี้ทีมทนายความจะมีการดำเนินคดีอาญาในคดีนี้ใหม่ครั้งหนึ่งด้วย
1: ครับอ้าวโอเคตามนี้นะลูกก็เดินสิ
0: ค่ะ
1: สงสารมืออ่ะมือคงหนักมากอ
0: ่
1: ะ
0: เออค่ะคอก็น่าจะหนักอยู่ไหมคะ
1: แต่ก็พูดไปเยอะๆเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าแหมแหวนก็ใส่ที่นิ้วกูจะไปหนักหัวมึงเหรอไอ้หนุ่มกูจะว่างั้นนี
0: ่ค่ะ
1: ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะว่าอย่างนั้นมาได้ก็ต้องระวังสักนิดนึง
0: มีเข้ามามีตะเบะด้วย
1: ปุ๊บ
0: ค่ะ
1: นี่เห็นไหมล่ะนี่ยกนิ้ว
0: ค่ะ
1: นะกูแกจะด่าสวนมาแหวนก็ใส่ที่นิ้วผมมันไปหนักหัวคุณตรงไหนล่ะพี่หนุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นห่วง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
7: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย
9: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
10: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
11: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
12: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
13: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
15: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
16: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
18: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
8: ้นทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
20: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
21: อาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
1: ผู้ชมครับคือช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเพจนึงนะฮะก็คือเพจทีลมฟ้าอากาศเขาก็จะโพสต์นะฮะเรื่องราวการเตือนภัยแบบเหมือนกับเป็นที่โด่งดังเลยอ่ะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้ำท่วมใหญ่เป็นเขาเรียกอุทกภัยใช่ไหม
0: มหาอุทกภัย
1: เลยเนี่ย23-27นะแล้วก็มีการลงข้อมูลไว้ลองดูข้อมูลที่คุณทีลงไว้หน่อย
0: ค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันก็จะเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินมากมายมหาศาลในลุ่มน้ำนครนายกประจินบุรีจันทบุรีตราดสระแก้วรวมถึงเขาใหญ่และน้ำท่วมที่ราบลุ่มภาคกลางลุ่มน้ำลำคลองหนองบึงนะต่างๆน้ำท่วมทุ่งรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนที่24-27กันยายนนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกับสภาวะฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนวางแผนการเดินทางติดต่อติดตามข่าวสารการเตือนภัยของหน่วยงานในพื้นที่เตรียมเรือชาร์จแบตเตอรี่สิ่งของที่จำเป็นน้ำดื่มยาสามัญบัตรประชาชนห้ามขาดอาหารที่พร้อมทานและไม่เสียง่ายยกทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงรอไว้ได้เลยโดยสำหรับลุ่มน้ำประจีนอาจมีสารพิษปนเปื้อนลอยมาด้วยซึ่งหากสัมผัสอาจส่งผลต่อร่างกายโดยตรงหลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุดทั้งนี้นะฮะทั้งนี
0: ้ยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเนื่องจากเป็นการคาดการณ์ตามแบบจำลอง ECMWF ซึ่งผลลัพธ์การวิเคราะห์ความรุนแรงยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่ผมจะอัปเดตข้อมูลอีกทีโปรดติดตาม
1: โอ้โหคือโพสต์นี้ที่กลายเป็นที่ฮือฮาคุณผู้ชมครับและมีการแชร์กันมาเยอะมากนะครับโดยทำให้เพจโคแฟกนะฮะเป็นเพจตรวจสอบข่าวปลอมภาคประชาสังคมได้มีการแชร์โพสต์สวนทันทีเลยครับผู้ชมครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายกากบาทแบบนี้ฮะบอกว่าไอ้เนื้อหาที่ตรวจสอบแล้วมีการเตือนภัยเนี่ยเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกรุงเทพรวมไปถึงปริมณฑลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง
0: ค่ะ
1: นี่นะโครแฟกลงแบบนี
0: ้ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื้อหาสร้างความตื่นตระหนกและไม่ใช่ข้อความเตือนภัยจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
1: เนี่ยนะฮะโครแฟกยังบอกได้บอกว่าวันที่22กันยายน69เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยืนยันกับทางโคแฟกว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อความเตือนภัยจากทั้ง2กรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ติดตามข้อมูลด้านสภาพอากาศแล้วก็มีการเตือนภัยพิบัติโดยตรงและยังบอกด้วยว่าการเผยแพร่เนื้อหาเท็จหรือว่าข้อความที่สร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับภัยพิบัติมีผลกระทบมากกว่าที่หลายคนคิดเช่นความเสียหายหรืออุบัติเหตุจากการขนย้ายทรัพย์สินหรืออพยพอย่างรีบเร่งด้วยความตื่นตระหนกรวมไปถึงสร้างผลกระทบทางจิตใจต่อผู้ที่เคยประสบเหตุภัยพิบัติมาแล้วอย่างเช่นผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ปี68ระบุว่าเมื่อเห็นเพจผู้เห็นโพสต์จากเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยนะฮะรู้สึกหวาดกลัวและกังวลใจและกลัวจะเกิดเหตุซ้ำเนี่ยฮะ
0: เช่นเดียวกับทางเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดีอีก็มีการโพสต์เตือนค่ะโดยบอกว่าการเตือนภัยพิบัติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัติเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุโดยตรงเท่านั้นและโปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาชัดเจน
1: ซึ่งทางฝั่งของตัวรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองฟังท่านพูดดูครับ
22: เรื่องมหาอุทกภัยอะไรเนี่ยมันรุนแรงเกินจริงไปหน่อยเหตุการณ์ที่จะเกิดในสามวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นแค่ฝนจากร่องกับแค่หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่อยู่ในร่องครับสเกลมันต่างกันเยอะครับเพจเขา
3: อ
22: าจจะเงียบนานไ
3: ห
22: มแล้วก็เลยอยากได้ยอดวิวอยากได้อะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เลยประโคมเยอะไปหน่อยแล้วก็มีคนไปคนชอบเขาก็เยอะนะคนไม่ชอบเขาก็เยอะแล้วก็มีคนส่งสแป
3: ม
22: เยอะอยู่จนเพจเขาปิวไปแล้วเมื่อเช้าก็คือเพจเขาโดนปิวไปคือต้องดูบริบทก่อนนะหาดใหญ่กับเคสเนี้ยมันต่างกันคนละโลกเลยนะครับฝนภาคตะวันออกจะเยอะขึ้นจริงนะครับแต่ไม่ได้ตกขนาดถึงระดับที่เป็นที่เป็นเหมือนกับเคสหาดใหญ่หรือเคสที่เป็นพายุหมุนเขตร้อนแรง
1: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับทีนี้หลังจากเรื่องนี้มันกลายเป็นดราม่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเพจของทางคุณทีลมฟ้าอากาศเนี่ยปลิวนะฮะคือหายไปจากระบบครับทำให้หลายคนก็เกิดความสงสัยแล้วเขาว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไอ้ที่เราพูดอยู่นี่คือเรื่องราวของเมื่อวานก่อนนะฮะ
3: ค่ะ
1: นะฮะคือต่อมาช่วงบ่ายก็ประมาณสักบ่ายโมงครับคือเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยกลับมาเปิดเพจใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเอาเพจใหม่มาละเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุเลยบอกว่าผมทำเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหยุดสแปมได้แล้วเนี่ยฮะแล้วยังมีการโพสต์ยืนยันนะครับว่าจะเกิดฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนจริงช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกหลายพื้นที่และภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลในคอมเมนต์ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นทั้ง2ฝ่ายเลยนะฮะเป็นฝ่ายที่เชื่อทั้งเพจนะครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็คือเชื่อว่าเพจจริงๆแล้วเหมือนแบบนำเสนอเรื่องเท็จนะฮะแล้วก็เชื่อหน่วยงานเป็นหลักว่างั้นครับผู้ชมครับขณะที่เมื่อคืนครับประมาณสัก3ทุ่มนะฮะทั้งเพจเองเนี่ยก็ยังคงโพสต์นับระยะเวลา120ชั่วโมงเหลือ96ชั่วโมงนับจากนี้ย้ำว่าอาจจะเกิดอุทกภัยนะครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกจะเกิดน้ำท่วมวงกว้างในเวลาเดียวกันเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินมหาศาลในลุ่มน้ำนครนายกประจีนบุรีจันทบุรีตราดสระแก้วรวมถึงเขาใหญ่โดยบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนวันที่24ถึง27กันยายนนี้ครับปรากฏว่าเช้านี้ครับทางเพจอัปเดตนะครับบอกว่าที่ประจีนบุรีกบินบุรีมีรายงานน้ำท่วมบางพื้นที่แล้วนะซึ่งก็ตรงกับที่เพจโพสต์เอาไว้หรือเปล่านี
3: ่ค่ะ
1: เขาลงเลยนะ
3: นอกจากนี้ก็ยังมีภาพน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั้งที่ปราจีนบุรีระยองสมุทรสาครอย่างในภาพค่ะเป็นภาพของจสร้อยเหตุการณ์น้ำท่วมขังรอระบายจุดนี้จะเป็นพื้นที่สมุทรสาคร
1: อันนี้รอระบายเหรอพี่หมวย
3: ค่ะทางเพจบอกว่านี่ไงครับน้ำท่วมขังรอการระบายสมุทรสาครมหาชัยประเดิมที่แรกแล้วก็เขียนบอกว่านี่แค่ฝนตกหนัก1ชั่วโมงแค่50มมแค่นี้ก็รอระบายแล้วมีรายงานด้วยว่ามีมอเตอร์ไซค์น็อกน้ำหลายคันก็ตามภาพที่เห็นนะคะนั่นก็คือทรัพย์สินได้รับความเสียหายทรัพย์สินนี้ก็คือเครื่องมือทำมาหากินของคุณต้องเสียเงินซ่อมแบบนี้ประกันก็อาจจะไม่รับด้วยเพราะเกิดจากธรรมชาติเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินการเตือนภัยก็เพื่อลดความสูญเสียแล้วก็ยังมีข้อความว่าผมถึงเตือนไงพื้นที่เปราะบางในกรุงเทพปริมณฑลทุกเขตเสี่ยงมากนะครับ
1: ครั้งนี้เขาบอกด้วย
3: ค่ะ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับซึ่งต่อมานะครับหลังกรมอุตุประกาศข้อมูลนะฮะก็สอดคล้องกับทางเพจครับก็มีทัวร์เนี่ยไปคอมเมนต์ลงเพจโคแฟกจำนวนมากเลยบอกว่ารัฐบอกว่าไม่เป็นไรบันไลทุกทีเปลี่ยนชื่อเพจเถอะไม่เห็นจะแฟกสักอย่างเนี่ยฮะดูสิฮะ
3: ค่ะ
1: นี่รัฐบอกว่าไม่เป็นไรบันไลทุกทีคิดว่าถ้าไม่โพสต์แรงคนก็ไม่ระวังซึ่งระวังไว้มันก็น่าจะดีแล้วนะที่รัฐยังชอบติดว่าโค้งอันตรายพอขับผ่านอ๋อเขาบอกที่รัฐยังชอบติดว่าโค้งอันตรายพอขับผ่านยังคิดว่ามันอันตรายตรงไหนอันนี้มันก
3: ็
1: นะ
3: แล้วก็มีบอกว่าครั้งก่อนก็แบบนี้สุดท้ายเป็นไงสภาพน้ำท่วมอพยพไม่ทันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแม่นกว่ากรมอุตุอีกเขาแม่นกว่าก็หาว่าเฟกเชื่อเขามั่งก่อนความเสียหายจะมาเยือนเชื่อเขามั่งก่อนที่ความเสียหายจะมาเยือนเชื่อกรมอุตุเชื่อมดที่บ้านดีกว่า
1: อู้ตาย
3: ค่ะ
1: แรงมากเนี่ยคือเชื่อมดคือเขาดูมดไงว่ามด
3: หนีน้ำหรือเปล่า
1: หน
3: ี
1: น้ำหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยดูมดดีกว่าเนี่ยฮะเนี่ยไปออกมาแก้ข่าวให้เขาหน่อยเหรอว่าจริงตอนนี้อุตุเตือนแล้วน้ำฝนเริ่มท่วมบางจุดแล้วเนี่ยตอนกากว่า
3: ตอนกากว่าข่าวปลอมเหรอคะกากใหญ่มากๆ
1: งงกับการเตือนมันไม่ดีตรงงงว่าการเตือนมันไม่ดีตรงไหนอะเพจทีเขาก็ทำถูกแล้วกันไว้ดีกว่าแก
0: ้ล้อมคอกเอาไว้นะกลัวจะหายฝนจะมาอย่าประมาทระวังด้วยอันนี้ก็คือเขาเปรียบเทียบว่าทางเพจทีบอกแบบนี
2: ้เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
23: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ต่เบื้องต้นเราอาจจะต้องแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นเสมอแต่ถ้าบางเรื่องก็อาจจะต้องแสวงหาความจริงร่วมถ้ายุติข้อเท็จจริงหนึ่งเดียวไม่ได้แล้วก็ทิ้งท้ายเหมือนกับว่าให้ช่วยใจเย็นๆตั้งสติแล้วก็มีการเช็คก่อนไม่จำเป็นต้องเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวแต่เรื่องพยากรณ์อากาศถ้ามีข้อมูลจากฝั่งรัฐให้ฟังฝั่งรัฐก่อนเช่นเพจของเราค
1: ่ะคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆนะครับทางกรมอุตุเขาแจ้งปมดราม่าในโลกออนไลน์ภาควิจารณ์กรมอุตุนะครับก็แจ้งเตือนสภาพอากาศล่าช้ายืนยันออกประกาศเตือนภัยล่วงหน้าแล้วนะครับก่อนที่เพจต่างๆนั้นจะนำข้อมูลไปเผยแพร่ซะอีกนะฮะคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการท่านชี้แจงแบบนี้บอกว่าไอ้การทำงานของกรมอุตุเนี่ยได้ประชุมประเมินสถานการณ์ทุกวันในเวลาประมาณสัก10โมงและได้ออกประกาศเตือนภัยตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นเวลาที่บางเพจก่อนที่บางเพจเองเนี่ยจะนำข้อมูลของกรมเนี่ยไปประกาศเผยแพร่ซะอีกทั้งนี้นะครับมีการออกเตือนประชาชนนะฮะเตือนภัยกรมเองเนี่ยตั้งวอลลุ่มนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันอยู่แล้วท่านรองเองยังบอกด้วยว่าผมเองในวันหยุดเสาร์อาทิตย์3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดนะเพราะเรามองว่าประชาชนนั้นมีความเสี่ยงและต้องเสียสละมาตามข้อมูลสามารถไปดูเพจของกรมได้เลยว่าผมนั่งทำงานทุกวันในช่วง3อาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามท่านรองเนี่ยยังมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ประชาชนนั้นหันมาให้ความสนใจกับสภาพอากาศท่านรองอธิบายถึงสภาพอากาศได้บอกว่าขณะนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเองเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาดผ่านร่องมรสุมนั้นฟอร์มตัวได้ไม่ค่อยดีนักแต่หย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะดึงความชื้นนะจากอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเข้ามาเลี้ยงตัวมันเองส่งผลให้ในช่วง3วันนี้คือ 24-26 กันยายนจะมีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในบางพื้นที่ของตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันตกฮะ
0: โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะ24กันยายนพื้นที่สีแดงที่ต้องเฝ้าระวังก็คือภาคตะวันออกโดยโซนพื้นที่สีแดงจะมีฝนเกินระดับ100กว่ามิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงคือจันทบุรีตราดซึ่งจะมีฝนเยอะเป็นพิเศษด้วยปัจจัยว่าอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ย้ำว่าฝนจะไม่ได้ตกแช่ทั้งวันท่านรองอธิบดียังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าลักษณะของฝนในรอบนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับพายุเขตร้อนหรือว่าพายุไต้ฝุ่นที่จะตกแบบไม่หยุดจนทำให้ปริมาณฝนสูงไปถึง300ถึง400มิลลิเมตรต่อวันแต่ลักษณะจะเป็นการตกสลับหนักเบาหรือว่ามีช่วงที่หยุดพักบ้างความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หน้าเขาที่มีฝนตกสะสมมาอยู่แล้วแล้วก็อาจมีปัญหาน้ำท่วมรอการระบายในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหากมีปริมาณฝน 70-90 มิลลิเมตรขึ้นไปอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการระบายผู้สื่อข่าวก็ถามว่าความกังวลของพี่น้องประชาชนตอนนี้จำเป็นถึงขั้นต้องมีการกักตุนสินค้าไหมท่านรองบอกว่าก็ต้องประเมินเป็นรายพื้นที่ไม่ใช่ภาคตะวันออกทั้งภาคซึ่งก็เข้าใจว่าประชาชนในพื้นที่ต่างๆเข้าใจบริบทของตัวเองเพราะว่านี่ไม่ใช่เคสแรกที่มีฝนตกแบบนี้เราเตือนเพื่อให้ทราบว่าปัจจัยในอีก 2-3 วันข้างหน้าจะเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องเตรียมเขาก็รู้อยู่ในพื้นที่แต่ไม่ใช่ท่วมรุนแรงจนทุกคนต้องลงไปซื้อของกักตุนกันทั้งภาค
1: ครับซึ่งในขณะที่เรารายงานอยู่เนี่ยนะฮะฝนก็ตกนะที่ช่อง3เนี่ยเอาลงดูภาพนะเรามีภาพอยู่ใช่ไหมนี่คุณผู้ชมนี่ทาวเวอร์แคมนะฮะกล้องจากข้างบนช่อง3ครับนี่ฮะ
0: มองแทบไม่เห็นเลยอีกฝั่ง
1: นี่ฮะหน้าช่องน้ำท่วมแล้วชิปแล้ว
0: ค่ะวันนี้ยัง23อยู่นะคะ
1: ยังไงเนี่ยนี่ไม่เห็นตึกไม่เห็นอะไรกันแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: นี่ตกมันนานมากนะครึ่งชั่วโมงกว่านะมันตกตั้งแต่ตอนเราก่อนเราเข้าข่าว
0: ก่อนเข้าใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมก่อนเข้าข่าวแล้วก็ตกแล้วนะเราเข้าข่าวคือ
0: 11 โมง 10
1: เพราะเราเป็นคนตรงเวลาซะด้วย11 โมง 10
0: ค่ะ
1: นี่มัน
0: จะเที่ยง10แล้วค่ะก็เกือบชั่วโมง
1: เกือบชั่วโมง
0: ค่ะแต่ตกก่อนเราเข้ารายการตกปล่อยๆนิดๆ นะคะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ไกลๆนี่มองไม่เห็นเลยนะคะ
1: ผมจำได้เลยว่าตอนนั้นพี่หมวย
0: ค่ะ
1: หลายปีมาแล้วว่าเคยมีบอกว่าพายุจะเข้าจำได้ไหมเราต้องมานั่งทำรายการพิเศษกันเลยอ่ะมีอยู่ช่วงนึงอ
0: ่ะ
1: แล้วปรากฏว่ามันอ่อนกำลังอ่ะพอมันเข้าไทยแล้วมันอ่อน
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
1: ท้ายมาปุ๊บงอบหายไปแต่อันเนี้ยนี
0: ่ค่ะ
1: อ้าวก็เป็นในมุมของสองมุมนะคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆก็เตรียมการไว้ก็ดี
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะคือแต่ก็อาจจะไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมการ
0: ค่ะ
1: จะพูดยังไงดี
0: ก็เตรียมการแต่ว่าไม่ตื่นตระหนกถึงขั้นที
1: ่แต่อีเนี่ยตระหนกนะ
0: พี่หนุ่มวางแผนแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะเดินทางยังไง
1: จะเดินทางยังไงจะเอายังไง
0: เนี่ยใช่ก็ต้องวางแผน
1: ตระหนกไหม
0: ไม่ตระหนกค่ะเพราะว่าเราก็ต้องออกมาทำงานใช่ไหมคะเราก็จะได้วางแผนการเดินทางว่าถ้าน้ำท่วมเราต้องใช้เส้นทางไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีเสียงร้องอธิบดี
1: ฟังเสียงร้องหน่อย
4: ว่าพื้นที่ของ
5: ว่าเนี่ยพอมีข้อมูลมีเพจมีนู่นมีนี่เขาออกมาเตือน
4: ครับ
5: กรมอุตุเตือนช้าตลอด
4: ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับคือในเคสนี้นะครับกรมมีการประชุมตั้งแต่วันที่21เรามีประชุมทุกวันทั้งตอน10โมงเช้าเพื่อจะประเมินสถานการณ์นะครับและเราก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนในวันที่21นะครับก่อนที่บางเพจจะเอาข้อมูลของเราไปประกาศและหลังจากนั้นเมื่อกรมตั้งเป็นประกาศคือเตือนภัยขึ้นมาปั๊บกรมจะตั้งวอลลุ่มตามสถานการณ์ทุกวันพรุ่งนี้เลย24นะครับก็จะเป็นโซนพื้นที่สีแดงนี่แหละที่จะมีฝนเกินระดับที่เป็น100กว่ามิลลิเมตรอันนี้24ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่า3วันเนี้ยเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกในส่วนสีแดงนะครับ
5: 24ถึง26เนี่ยจำเป็นเลยไหมว่าชั้นที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกต้องซื้อของตุนแล้วตอนนี
4: ้ต้องประเมินเป็นรายพื้นที่นะครับไม่ใช่ภาคตะวันออกทั้งภาค
1: โอ้โหขอดูภาพอีกทีได้ไหมฮะ
0: ภาพ
1: ดูภาพแผนที
0: ่
1: แผนที่น่าสนใจเมื่อกี้ข้างหลังอะ
0: วันที่24เห็นแดง
1: นี่ๆๆๆนะฮะ24มันจะแดงไอ้ตรงปลายๆทางนั้นมันคือ
0: ตะวันออก
1: ตะวันออกเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอมา25นี่เคลื่อนเข้ามาแล้ว
0: ค่ะ
1: เห็นไหมฮะอันเดี๋ยวขอถอยกลับมาแล้วฟีสภาพไปให้หน่อยได้ไหมฮะ
0: 25จะมีทางฝั่งตะวันตกด้วย
1: อันนี้เลยเนี่ยฮะ25เนี่ยกรุงเทพน่าจะหนัก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เพราะกรุงเทพ
1: ดูจากในแผนที่เนี่ยผังอันนี้ข้างหลังทางฝั่งทะลองเนี่ย
0: ค่ะ
1: เห็นไหม
0: 25กรุงเทพแล้วก็โซนภาคกลาง
1: ปริมณฑลภาคกลางนั่นแหละเต็มๆ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมฮะพอ26เนี่ยเคลื่อนตัว
0: ไปทางตะวันตกละ
1: ออกไปทางตะวันตกทางซ้ายนั่นแหละคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: แล้วแดงเถือกเลย
0: เ
1: นี่ยและไอ้เหลืองๆนั่นนะก็ไม่ธรรมดานะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่หมวย
0: ใช่ค่ะบางจุดก็คือมีฝนตกหนักแล้วก็บางจุดก็คือหนักมากก็เป็นสีแดง
1: โอ้โห
0: วันนี้คือ23นะคะ
1: แล้วคุณผู้ชมพี่หมวยดูมันมีทั้งเหลืองเข้มเหลืองอ่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาแดง
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ย
0: ต
1: อนนี้คุณผู้ชมก็ส่งมาแล้วนะลาดกระบังไม่ตกค่ะครึ้มอย่างเดียวนะตอนนี้ส่งมานะแล้วก็ส่งกันมาโหเยอะมากเลยตอนนี
0: ้ดีค่ะแจ้งเข้ามาเราจะได้ทราบ
1: จะได้ทราบแจ้งมาก็ดีครับ
0: โดยเฉพาะทางตะวันออก
1: ชลบุรีไม่มีแดดเลยนี่ส่งมาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อารีตกหนักซอยอารีที่กรุงเทพนะฮะตกหนักเนี่ยครับก็โหนี่ส่งกันมาเต็มเลยนี่นะครับนี่โอ้โหลงกันเยอะมาก
0: ค่ะ
1: กู้ภัยอินฟูเตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนส่งมาแล้ว
0: แสดงว่าอาจจะเห็นความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในบางจุด
1: เนี่ยตรงกันมาเต็มเลย
0: ค่ะตะปะแดงตอนนี้ตกหนักมาก
1: นี่นะ
0: ค่ะโท ธนบุรีก็หนักมากมีขอนแก่นก็ตกหนักมีประกาศกรมอุตุล่าสุดฉบับที่4ค่ะเตือนว่าในช่วง23ถึง27ก็รวมวันนี้ด้วยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสาเหตุก็คือเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ส่งกันมาแล้วนะฮะว่าโอ้โหเยอะมากคือส่งมาอ่านไม่ทันเนี่ยนะพัทยาตกแรงมากนครปฐมโอ้วิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวใจเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวก่อนนะผมอ่านไม่ทัน
0: ค่ะ
1: เยอะมากภูเก็ตไม่เกี่ยวฮะภูเก็ตสบายๆนะเพราะว่าเมื่อกี้ในแผนที่เนี่ยภูเก็ตทางใต้ค่อนลงไปเนี่ยโล่งหมดเนี่ยบางกลวยนนทบุรีแดดเปรี้ยงอยู่พัทยาตกแล้วแรงมากนะฮะลำพูนจำสายลำพูนไม่เกี่ยวลำพูนอยู่ด้านบน
0: นครปฐมยังไม่ตกค่ะ
1: เนี่ยนะครับดอนเมืองเริ่มมืดมาแล้วครับนครปฐมยังไม่ตกใต้ไม่มีแจ้งแต่ตอนนี้ชุมพรฝนตกอยู
0: ่ค่ะ
1: ใต้เนี่ยถ้าดูจากสีเหลืองๆเนี่ยนะฮะมันจะไปถึงประมาณสักชุมพรก่อนถึงน่าจะบ้างประจวบ
0: ค่ะ
1: ตรงคอพอดีอ่ะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: น่าจะประจวบต่อชุมพรแล้วหลังจากนั้นลงไปก็โล่งจะมี24อยู่หน่อยนะ24ไปปลายแต่25เนี่ย
0: โล่งเลย
1: ด้านบนนี่เหนือก็จะโล่งเลย
0: แล้วก็จะมี26
1: ก็จะมีปลายโดนหน่อยๆอันนั้นมันน่าจะไปพวกระนองพวกอะไรแถวๆนั้นน่ะเนาะ
0: ใช่ๆค่ะ
1: ระนองน่าจะระนองน่าจะอะไรนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ได้มากนะเป็นสีเหลืองอ่อนๆคุณผู้ชมลองดูจากจอภาพอันเนี้ยนะฮะเนี่ยครับโอ้โหแล้วส่งกันมาเยอะมากพี่อ่านไม่ทันจริงน้อง
0: โอ้ถ้า26มีประจวบด้วยไหมคะใช่ไหมคะ
1: น่าจะไปช่วงนั้นด้วยประจวบด้วย
0: ประจวบแล้วก็ระนอง
1: เบาๆแต่ไม่ถึงกับหนัก
0: ยังไม่ถึงพังงาใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็ตอนนี้รังสิตปทุมตกหนักมากเชียงใหม่แดดสว่างคลื้มโอเคเพชรบุรีบางบัวทองแดดออกสุพรรณแดดแดงการยังไม่ตกค่ะดอนเมืองตกหนักมากตอนนี้โพไซดอนเอาอยู่ไม่ใช่นะ ไอ้นั่นมันคุณกำลังจะหมายถึงเทพเจ้าหรืออาบอบนวดเอาให้มันแน่แหมไอ้ผมก็อ่านเร็วซะด้วย
0: ค่ะ
1: สำโรงสมุทรปราการตกหนักแล้วซอยนานาท่วมแล้วบางนาตกหนักมากเพิ่งหยุดค่ะนี่นะฮะอยุธยาไม่ตกแต่ท่วมแล้วหนองแขมแดดแรงเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยชลบุรีเนี่ยนะฮะภูเก็ตตอนนี้ปล่อยๆนิดหน่อยประจวบต่อชุมพรเมื่อกี้โอเคแหลมฉบังยังไม่ตกกระทุ่มแบนแดดแรงพระราม3ตกหนักมาก RCA ตกหนักมากเนี่ยนะครับโอ้เยอะมากขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งมาเราอยู่ในนี้เราก็ไม่ค่อย
0: อยากรู้ทางปลาจีนนะคะ
1: ปลาจีนใครอยู่ปลาจีนบอกมาหน่อยนะ
0: เขาบอกว่าปลาจีนยังไม่ตกค่ะ
1: พระราม3ตกหนักมากใกล้ๆเราสาธุประดิษฐ์กำลังตกหนัก
0: ค่ะ
1: หาดใหญ่เบา
0: ๆราชบุรีเริ่มมีลมที่บางโป่งโพธารามราชบุรีตกแล้ว
1: ครับแต่ว่าจริงๆทางใต้ลงมาเนี่ยผมว่าย
0: ังไม่ได้ช่วงน
1: ี้น่าจะเบาๆไม่ได้หนักมากผมก็จะมาหนักก็คือช่วงที่คุณดูในผังอะไอช่วงที่จากสีเหลืองๆอะขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมน่าจะเป็นจากประจวบขึ้นไปด้านบน
0: อ๋อค่ะ
1: ไปเพชรบุรีไปอะไรอย่างนั้นอะเพชรบุรีน่าหัวหงหัวหินชะอำแถวนั้นอะผมว่าไปตอนนั้นน่าจะโดนเบา
0: ๆค่ะ
1: แต่ว่าไอที่แดงๆนั่นนะคือจะหนัก
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็ที่จะหนักมากคือ25ในภาคกลาง
0: ค่ะที่เห็นสีแดง
1: ผู้ชมเห็นไอ้จุดสีแดงในวันที่25เนี่ยอาจจะดูรู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มน้อยนะแต่จริงๆถ้ามันตกเนี่ยมันคือตารางเนี่ยมันต่อส่วนเนี่ยมันใหญ่มากนะ
0: ค่ะ
1: ในพื้นที่อ่ะผู้ชมลองดูข้างล่างฮะปริมาณน่ะ
0: ใช่
1: เห็นไหมฮะคือนั่นฝนข้างล่างน่ะ125ถึง250มิลลิเมตรนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝนสีแดงเนี่ย
0: สีแดง
1: นี่คือหนักมากๆเลยนะเนี่ยฮะนั่นคือปริมาณฝน
0: ค่ะ
1: โอ้เอ้าผู้ว่าชัดชาติว่าไงพี่หมวย
0: ผู้ว่าชัดชาติก็ยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครยังอยู่ในเกณฑ์ปกติยังไม่วิกฤตแต่ก็ไม่ประมาทค่ะตอนนี้ท่านผู้ว่าสั่งการให้ทุกเขตเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้สั่งให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอย่างเช่นที่เสนานิคม1ที่รามอินทรา5เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็สั่งการให้มีการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อที่ไปอุดตันขณะที่มีฝนตกทำให้การระบายน้ำมันใช้เวลาส่วนปัญหาน้ำเหนือที่ไหลมาขณะนี้ปริมาณยังไม่สูงมากเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ก็สั่งการให้มีการเฝ้าระวังชุมชนริมน้ำประเด็นดราม่าเรื่องฝนตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพผู้ว่าชัชชาติบอกว่าตัวท่านเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาจะตกแช่หรือเปล่าต้องดูที่สภาพลมแต่กรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้มากที่สุดไม่ประมาทค่ะคือท่านบอกว่าพอมีคนทักเราเองก็ต้องฟังในกรุงเทพเองก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเป็นรายสัปดาห์ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณอะไรเตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักฟังเสียงผู้ว่าชัชชาติค่ะ
6: ดราม่าบอกว่าจะมีฝนตกหนักตกแช่ครับอาจารย์ตอนนี้ของกทมติดตามพยากรณ์อากาศเป็นไง
7: ติดตามตลอดก็มีมันก็ดูร่องดูอะไรเงี้ยส่วนจะตกแช่หรือเปล่าเนี่ยมันคงแล้วแต่สภาพลมในแต่ละวันนั้นแต่เราคงต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุดครับผมว่าก็ต้องอย่าประมาทนะผมว่ามีใครทักก็ต้องฟังแต่ว่าผมว่าเราก็คงดูพยากรณ์เป็นรายสัปดาห์แล้วก็รายวันต่อไปปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่ถึงที่เตือนว่าขนาดวิกฤตนะแต่ก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในพื้นที่ครับ
8: มีการวางแผนยังไงรับมือบ้างคะ
7: ผมคิดว่าคงต้องแยกส่วนกันนะเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยหลักคือว่าไงก็ต้องการไม่ให้โดยคันกั้นน้ำอยู่แล้วมันน้ำเหนือกับน้ำฝนเนี่ยจริงแล้วก็ไม่ได้ปะปนกันเราก็ต้องสูบน้ำออกอยู่แล้วปกตินะแล้วก็ตำบลน้ำเหนือก็ดูแลไอ้คันกั้นน้ำให้ดีจุดปันหล่อต่างๆส่วนน้ำในพื้นที่ก็คือพร่องน้ำรอเลยพร่องน้ำรอแล้วก็เตรียมอย่าให้มีการอุดตันปั๊มน้ำต่างๆพร้อมมีการตรวจสอบปั๊มที่เสียหายก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ก็คิดว่าให้เตรียมรับมือให้เต็มที่ครับ
1: ตอนนี้ทางช่อง3ก็เริ่มซาลงนิดนึงซาเม็ดลงนิดนึงนะฮะอันนี้คือหน้าช่อง3ครับนี่คือหน้าช่อง3
0: ทางออกเนี่ยเลนซ้าย
1: อันนี้รอการระบาย
0: ค่ะ
1: นะครับลองดูฝนสักนิดนึงลองแผนขึ้นไปดูฝนสักนิดว่าเห็นตึกอื่นบ้างยังนี
0: ่ดีกว่าเมื่อกี้เริ่ม
1: ดีกว่าเมื่อกี้นี้เริ่มเห็นละแต่เชื่อว่าตอนนี้หน้ากระจังน่าจะไหลไปทางลาดพร้าวเพราะเห็นบอกลาดพร้าวตกหนักแล้ว
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะใครส่งมาได้ก็บอกมานะครับ
0: ค่ะดูที่ต่างจังหวัดหน่อยดีไหมคะมีหลายจังหวัดเลยค่ะตอนนี้อยากให้ดูที่อยุธยาที่ตำบลน้ำเต้าบางบานตอนนี้เมื่อคืนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะถึงประมาณ60เซนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะรอบปีนี้น้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นมากว่า1เมตรแล้วชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวชาวบ้านหลายคนบอกว่ามีการแจ้งเตือนแบบกระทันหันแล้วน้ำก็ขึ้นทันทีเกือบ1เมตรเก็บข้าวเก็บของไม่ทันคืนที่ผ่านมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็คือคอยเฝ้าระวังน้ำ

0: ดีค่ะก็ยังระดมกำลังในการค้นหาลูกเรือที่สูญหายเป็นเหตุเรือประมงสอการจนาวารี888อับปางกลางทะเลเช้าวันนี้มีการส่งมนุษย์กบจากหน่วยซิลแล้วก็นักประดาน้ำจากหน่วยงานกู้ภัยเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อจะหาลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนที่สูญหายมีข้อมูลว่าผู้สูญหายบางส่วนอาจจะยังติดอยู่ข้างในหลังจากที่เมื่อวานนี้นำร่างของไตเรือออกมาได้แล้วซึ่งถ้าภารกิจการค้นหาแล้วก็การตรวจสอบภายในซากเรือเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ก็จะมีการวางแผนการกู้เรือกลับเข้าฝั่งค่ะ
1: นะฮะอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
10: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
11: ทีเดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมส

0: ง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
1: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: ซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: คุณผู้ชมครับเมื่อสัก2วันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะว่าเราได้มีการนำเสนอเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งออกไปขายหมึกนะฮะหมึกย่างนะครับปรากฏว่าไปโดนรถคันหนึ่งเนี่ยขับพุ่งมานะครับแล้วก็ชนเนี่ยฮะชนแบบเต็มๆคุณผู้ชมครับคือเทกระจาดชนแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยฮะดูดิครับแล้วเหตุนี้คุณผู้ชมครับทำให้ทางฝั่งของตัวภรรยานะซึ่งไปกับสามีไปขายหมึกเนี่ยเสียชีวิตนะฮะแล้วเขามีลูกเนี่ย3คนลูกก็ยังเด็กอยู่นะ
6: อายุ6ขวบ8ขวบแล้วก็16ค่ะ
5: แล้วรายได้คุณผู้ชมครับบางวันเขาได้ไม่ถึง1,000บาทบางวันก็ไม่ได้อะไรเลยคุณผู้ชมที่มันน่าตกใจก็คือว่าผู้ชายคนที่ขับรถชนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าลงจากรถมาแล้วก็เดินหนีไปไกลเลยแต่สุดท้ายไปเจอพลเมืองดีคนหนึ่งเนี่ยเขาถ่ายคลิปไว้ได้เอาดูตามคลิปนี้หน่อย
7: ดูแล้วไงผมดูแล้ว
8: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
7: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
8: พี่แต่เมียเขาเดินไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
7: คุยกับเมียเขาไง
8: คุยกับเมียเขาอะไรนั่นเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
7: แล
8: ้วพี่เดินพี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
7: ก็คุย
8: เฮ้ยพี่
7: เขาก็ตายแล้วพี
8: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟาด
7: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
8: ก็หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงพี่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อ่ะ
7: คุยโทรศัพท์
8: เฮ้ยแล้วคุยกันไม่ได้เหรอพี่มันยิ่งไปก่อนพี่แต่พี่ชนคนพี่นั่นคนเลยไม่ใช่หมา
7: พี่ดูแล้วถาม
8: เจ้าเนี่ย
5: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคือคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะตกใจกว่านี้ฮะท่านผู้ชมทราบว่าคนที่ขับรถชนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วครับ
6: ค่ะ
5: เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วนะฮะแล้วคุณผู้ชมย้อนกลับไปสิว่าเราทำเรื่องราวของบุคคลที่เมาแล้วขับเนี่ยกี่ครั้งกี่หนนะฮะในครั้งเนี้ยคุณผู้ชมปรากฏว่าในระหว่างที่เขาเดินหนีไปเนี่ยนะฮะเขาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วมีรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยมารับเขาออกจากพื้นที่ไปแล้วในวันนั้นเองเนี่ยตำรวจที่สภ.ไซน้อยเองเนี่ยก็ไม่ได้ตามเรื่องนะฮะสุดท้ายตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยได้มีการไปที่สภ.ในตอนเช้าแล้วไปเป่าปรากฏไม่พบเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์แล้วญาติของผู้ตายเนี่ยเขาบอกทางฝั่งตำรวจสภ.ไซน้อยบอกว่าพี่ส่งเขาไปตรวจเลือดได้ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้ให้เขาเจาะเลือดให้หมอเจาะเลือดเอาไว้จะได้ไปพิสูจน์อย่างอื่นได้ ตำรวจไม่ส่งนะฮะ
6: ค่ะตำรวจเงียบไม่ตอบทางญาติ
5: ไม่ส่งนะคุณผู้ชมครับไม่ส่งตัวไปนะฮะแล้วเรื่องนี้ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนมากคุณผู้ชมครับและผู้ตายครับชื่อว่าคุณพิมพิชาอายุ31ปีครับเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกย่างครับคือเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับขณะที่ตัวสามีเองเนี่ยชื่อว่าสิทาธรนะครับอายุ31ปีบาดเจ็บสาหัสตอนแรกเขาร้องหาภรรยาแล้วเขาหมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลจำอะไรไม่ได้ครับ
6: ค่ะ
5: เพราะสมองเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักบอกว่าจำไม่ได้ภรรยาไปด้วยหรือเปล่า
6: ค่ะ
5: เนี่ยคุณผู้ชมครับ
6: จนมารู้ว่าภรรยาเสียชีวิตค่ะขณะที่แม่เองก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมทีนี้กว่าตำรวจจะเรียกทางผู้ใหญ่บ้านมาสอบปากคำก็คือผ่านไป3วันแล้วชื่อว่าผู้ใหญ่พีรพงษ์โดยเจ้าตัวบอกว่าตอนที่เกิดเหตุฝนตกหนักมากจนตรงนั้นคือมืดแล้วมีรถบรรทุก10ล้อเลี้ยวตัดหน้าเข้าปั๊มตัวเขาพยายามแตะเบรกเพื่อจะหักหลบทำให้รถเสียหลักไปชนกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เมาไม่ได้หนีด้วยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ทันตั้งตัวเนี่ยค่ะเขาอ้างว่ามี10ล้อตัดหน้าเดี๋ยวลองดู
5: นี่เลี้ยวแบบนี
6: ้10ล้อเลี้ยวไปตั้งนานสักพักนึง
5: นี่เลี้ยวไปแล้วนะ
6: ค่ะ
5: เ
6: ขาขับเร็วมากอะค่ะ
5: ขับเร็วมากแล้วฝนตกหนักด้วยน่ะ
6: ค่ะ
5: แล้วลองดูกล้องอีกตัวสิตัดมากล้องอีกตัวที่ชนสิผู้ชมครับย้อนกลับไปดูใหม่ผู้ใหญ่อันเนี้ยเที่ยงคืน52กับ31วิรถเลี้ยวไปแล้วรถผู้ใหญ่ผ่านไปผู้ใหญ่เสียหลักทิ้ง8 9นาที10นาทีเลยเหรอเอาตัดกลับมาครับอีกภาพอีกมุมนึงกี่โมงพี่หมวย
6: 1:12
5: ผู้ใหญ่เสียหลักทิ้งเกือบ20นาทีเลยเหรอครับเอ๊หรือว่ากล้องมันไม่ตรงนะ
6: จากเที่ยงคืน52
5: มา 1:10 กว่า
6: ค่ะ
5: มันกินเวลาไปกี่นาทีบวกลบคูณหาร
6: ดูสิ20นาที
5: ฮะลองย้อนเทียบกันเลยเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่ารถตัดหน้าเข
6: ้
5: าไปกระชั้นชิด
6: ค่ะ
5: อันนี้ไม่ได้กล่าวหาผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เอาสามารถไปยืนยันในชั้นศาลได้เลยเนี่ยดูดิเที่ยงคืน52แล้วดูขวามือตอนที่ชนเนี่ยมันกี่โมง
6: 1:12 นาที
5: เอ๊ะหรือกล้องมันไม่ตรงเพื่อความเป็นธรรมของผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะแต่ลองดูเลยคุณผู้ชมด้วยเวลาเนี่ยอันนี้คือเที่ยงคืน52กว่าจะตี1ก็ไปอีก8นาที8นาทีบวกกับอีก12
6: 20นาที
5: 20นาทีผู้ใหญ่เสียหลักปุ๊บไปอยู่อย่างเงี้ย20นาที20นาทีไป20นาทีถึงจะไปชน
6: ค่ะ
5: เหรอครับผู้ใหญ่ไม่ได้หนีเลยแต่ในขณะเดียวกันวันนี้พยานเค้าจะมาเปิดในรายการโหนกระแสนะผู้ใหญ่หนีหรือไม่หนีผู้ใหญ่สามารถชี้แจงได้นะครับผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ไม่เมาไม่ได้หนีทำไมผู้ใหญ่ถึงทนคนแบบนี
6: ้
5: แล้วผู้ใหญ่รู้ด้วยว่าเขาตายผู้ใหญ่พูดกับปากแต่ผู้ใหญ่ไม่ไปสภ.ผู้ใหญ่เลือกจะกลับไปบ้านก่อนแล้ว11โมงผู้ใหญ่ถึงจะมาที่สภ.คำถามคือตรงไหนไม่หนีครับผู้ใหญ
6: ่
5: หรือผู้ใหญ่ใช้คำว่ากลับไปตั้งหลัก
6: ค่ะ
5: อันนี้ผู้ความเป็นธรรมของผู้ใหญ่นะไม่ได้โทษผู้ใหญ่แต่อยากผู้ใหญ่ตอบคำถามพวกนี้ด้วย
6: ค่ะ
5: ผู้ใหญ่อาจจะพูดฝ่ายเดียวแต่อันเนี้ยมันมีคำถามทั้งจากผมหรือจากญาติพี่น้องของผู้ตายเดี๋ยวนี้เขาจะมาที่โหนกระแสถ้าผู้ความเป็นธรรมของผู้ใหญ่เองผู้ใหญ่ต่อสายเข้ามาก็ได
6: ้
5: จะชี้แจงว่าผู้ใหญ่อ้างว่าหลบรถหลบรถแต่เวลาเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยผู้ใหญ่มัน20นาทีเต็มๆ
6: ค่ะ
5: แล้วมันไม่ได้ยากนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งทีมงานลงไปดูจุดที่ผู้ใหญ่อ้างว่าหลบรถคือจุดเมื่อกี้นี
6: ้ค่ะ
5: กับจุดที่ชนว่ามันอยู่ห่างกันขนาดไหน
6: ใช่ค่ะ
5: ระยะเวลาเนี่ยมันบอกได้ระยะทางก็บอกได้นะครับแต่ผู้ใหญ่จะพูดอะไรก็พูดได้เช่นกันผู้ใหญ่บอกไม่เมาก็ไม่เป็นไร
6: ค่ะไม่เมาไม่หนี
5: ไม่หนีนะแต่ผมอยากจะถามไปถึงทางฝั่งของตัวท่านผู้กำกับสภ.ไซน้อยด้วยว่าทำไมท่านถึงไม่ได้มีการส่งตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยไปตรวจเลือด
6: ค่ะ
5: ผมว่ามันไม่ทำไม่เป็นธรรมกับทางญาติผู้ตายนะฝากท่านผู้กำกับด้วยฮะ หรือเดี๋ยวผมจะให้ทางเขาไปร้องด้วยเพราะผมทำเรื่องนี้หลายครั้งไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องทำนองเนี้ยสุดท้ายเนี่ยตำรวจแทบจะทุกพื้นที่เลยถ้าเกิดว่าทางฝั่งของตัวผู้ต้องหาคนที่ชนเนี่ยโผล่มาตอนเช้าหรือโผล่มาตอนสายโผล่มาตอนบ่ายตำรวจทุกพื้นที่เขาจะส่งตัวไปเจาะเลือดครับเขาจะไม่ให้เป่าอย่างเดียวเขาจะส่งไปเจาะเลือดเลยเพื่อเอาเลือดไปตรวจเพราะมันยังคงอยู
6: ่
5: แต่พอไปเป่าอย่างเดียวแล้วไม่ขึ้นแล้วไม่ตรวจเลือดผมว่าไม่เป็นธรร
6: ม
5: มาตรฐานมันต้องเหมือนกันในทุกพื้นที
6: ่
5: ถูกไหมพี่หมวยไม่ใช่ว่าไซน้อยทำอย่างนี้ได้ที่อื่นทำแบบนี้ไม่ได้ที่นี่ทำแบบนี้ได้ไซน้อยทำไม่ได้ไม่ใช่นะท่านเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดบอกว่าอ๋อเป่าไม่เจอจบไม่ส่งไปตรวจเลือดไม่ถูกแล้วจะถูกคอรหาเพราะเขาเป็นผู้ใหญ
6: ่
5: แล้วท่านเองก็เป็นตำรวจเดี๋ยวท่านจะเสียหาย
6: แล้วผู้ใหญ่คือปฏิเสธทุกข้อหาค่ะพี่หนุ่ม ปฏิเสธหมด
5: เนี่ยแหละฮะเหนื่อยหัวใจเอาพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวในหนกระแสกันละกันแต่เรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวต้องตามไปถึงที่สุดเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วก็อยากให้ความเป็นธรรมกับผู้ใหญ่เขาด้วยถ้าเกิดว่าตัวผู้ใหญ่เองยืนยันว่าหักหลบรถผู้ใหญ่ต้องตอบให้ได้ว่า1ไทม์ไลน์ของกล้องเนี่ยคือเวลาเนี่ยมันผิดหรือเปล่าระยะทางจากจุดที่ผู้ใหญ่อ้างว่าหลบคือตรงปั๊มน้ำมันตรงนั้นกับจุดที่ชนเนี่ยมันห่างกันกี่เมตรหรือกี่กิโลถูกไหมฮะเพราะถ้า20นาทีนี่มันเป็นกิโลแต่ถ้าเกิดไทม์ไลน์ด้วยเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลามันผิดมันก็ต้องไม่กี่เมตรถูกไหมถ้าเวลาผิดนะอันนี้ผู้ความเป็นธรรมผู้ใหญ่นะผมไม่ได้ไปเข้าข้างอะไรข้างนึงนะแต่ทางฝั่งของตัวผู้กับสภ.ไซน้อยผมอยากให้ท่านชี้แจงด้วยนะว่าทำไมท่านถึงไม่มีการตรวจเลือดของทางคนที่ขับชน
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวฝากทีมงานประสานท่านหน่อยนะให้ท่านชี้แจงด้วยผู้ความเป็นธรรมของท่านด้วยนะฮะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: ทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: ผู้ใหญ่นะแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวต้องไปคุยเรื่องของตำรวจด้วย
4: ไม่ส่งตรวจเลือด
3: ไม่ส่งตรวจเลือดเพราะย้อนกลับไปผู้ชมจำได้ไหมผมเคยทำเรื่องที่กาญจนบุรีที่มีทางฝั่งข้าราชการคนหนึ่งขับรถแล้วก็พุ่งข้ามสี่แยกไปแล้วก็ไปชนรถของทางน้องผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมียายนั่งอยู่ข้างหลังแล้วปรากฏว่าน้องผู้ชายตายเสียชีวิตคาที่เลยจำได้ใช่ไหมแล้วเขามีลูกด้วยอันนั้นน่ะตำรวจส่งไปตรวจเลือดนะถึงได้รู้ว่าทางฝั่งของตัวคนที่ชนเองเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล
4: ์
3: ไม่ได้เป่าด้วยตอนนั้นแต่ส่งไปตรวจเลือดแทนในขณะเดียวกันน้องเติมฝัน
4: ที่ลำปาง
3: ที่น้องเดินเดินอยู่จุงมือกับพ่อกับแม่แล้วก็ปรากฏมีรถของทาง
4: อดีตผู้ใหญ
3: ่อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือสักอย่างขับรถมาแล้วก็ไปชนรถคันหนึ่งแล้วรถคันนั้นกระเด้งไปโดนน้องเติมฝันแล้วน้องเนี่ยตับแตกเสียชีวิตเลยอันนั้นน่ะตำรวจเองท่านก็ส่งไปตรวจเลือดนะฮะเพราะตัวนั้นก็บอกเหมือนกันบอกว่าไม่เมาสุดท้ายไปตรวจเลือดเจอก็มีปริมาณแอลกอฮอล
4: ์สูงด้วย
3: จำได้ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เนี่ย2เคสเหมือนกันเลยนะแต่ไซน้อยญาติก็บอกว่าไม่ได้มีการส่งไป
4: ทางที่บอกตำรวจแล้ว
3: บอกตำรวจแล้วว่าพี่ครับช่วยส่งทางฝั่งของตัวคนที่ชนเนี่ยไปตรวจเจาะเลือดตรวจได้ไหมครับตำรวจตอบว่าไงรู้ไหมตำรวจตอบว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาไม่รู้พี่ตุ๋ยครับเป็นสิทธิ์ผู้ต้องหาป่ะฮะ
5: สิทธิ์ของผู้ต้องหาเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาจะยอมหรือไม่ยอมก็ได้แต่กรณีนี้เป็นกรณีที่เห็นได้แล้วว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเจ้าพนักงานนะ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเลยครับไม่ใช่เป็นความผิดที่ยังไม่เห็นอย่างชัดเจนแล้วบอกผู้ต้องหาให้ไปตรวจแล้วอันนั้นเป็นสิทธิ์มันคนละกรณีกันการเป็นสิทธิ์คือการที่ยังไม่เห็นชัดเจนว่ามีความผิดเกิดขึ้นหรือไม่แต่นี่เห็นแล้วฉะนั้นจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับ
3: ครับทีนี้ต้องถามทางญาติเนี่ยตกลงน้องยืนยันใช่ไหมว่าเขาไม่ได้มีการตรวจเลือด
6: ย
3: ื
6: นย
3: ัน
6: คร
3: ับ
7: ยืนยันคร
3: ับไม่ได้ตรวจเลือดใช่ไหม
6: ไม่ได้ตรวจคร
3: ับ ชัวใช่ไหม
6: ช
3: ั
6: วครับเขาไม่ได้ตรวจครับ
3: เขาตรวจอะไรเป่าไหม
6: เขาเป่า11นาฬิกาของวัน
3: อีกวันนึง
6: ถัดมาครับ
3: เขาเป่าอีกวันนึง
6: ใช่ครับเขาเป่าอีกวันนึงคือดูอยากตามดูจากตามเวลาครับ
3: ครับ
6: เขาเป่าอีกวันนึงครับ
3: แล้วเลือดนี่ตรวจไหม
6: เลือดไม่ได้ตรวจครับ
3: แล้วบอกให้ส่งไป
6: ก็บอกครับบอกว่าทำไมถึงไม่ส่งไปตรวจเลือดเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับ
3: เดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสแล้วกันเรื่องนี
4: ้ค่ะ
3: ผมงงไปหมดเลยเนี่ย
4: ค่ะ
3: เอ้าผมสงสารทางฝั่งของตัวสามีผู้เสียชีวิตวันนี้เขามานั่งด้วยนะ
4: ค่ะ
3: นี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมฮะ
8: ออกไป2วันแล้ว
3: โอเคเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
8: ครับ
3: มีลูกอีก3นะ
8: ใช่ครับ
3: โอเคครับ
4: เดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
3: เวลโนวาเมลาเคลียเคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
4: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
5: ผลกระแสท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวไปน่าจะสัก2วันที่ผ่านมาครับผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะคือขับรถตู้ไปแล้วก็ปรากฏว่าพุ่งชน เป็นเหมือนกับรถขายปลาหมึกย่างคุณผู้ชมครับซึ่งมีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยนะเขาเองเนี่ยกำลังเดินทางไปขายของอยู่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตัวภรรยาซึ่งขายหมึกย่างเนี่ยนะฮะเสียชีวิตคาที่ครับคุณผู้ชมครับตัวสามีเนี่ยกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงครับแล้วล่าสุดผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะคือตอนนี้เขามาออกรายการอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพฮะคือตอนนี้เขานั่งอยู่นานๆไม่ได้เพราะเขาจะวูบไปฮะ เขาต้องทำกายภาพอันนี้คือทำอะไรอยู่ตอนนี
6: ้ยืดครับ
5: เพราะว่า
6: ปวดหลัง
7: มันจะสมองมันเบลอๆนะมันเวียนหัวเขาต้องนั่งนาน
5: ครับถ้าเขานั่งนานเขาจะเบลอเขาต้องยืนเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนเนี่ยฮะไหวไหม
7: ไหวครับไหวครับ
5: ไหวนะครับเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวันที่ประมาณสัก
8: 18ค่ะ
5: 18
8: เป็นมันจะต่อเนื่องกับเช้า19เพราะว่ามันเป็นเวลาตีหนึ่ง
5: 18กันยาเข้า19
8: ใช่ค่ะ
6: โอเค
5: โอ้โห
6: โอเค
5: คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราพูดคุยกับทางฝั่งตัวสามีของทางผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็อยู่ที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้แค่2วันนะฮะวันนี้เป็นวันที่เขาจะชาปนกิจนะฮะก็คือทางฝั่งของตัวภรรยาเขาด้วยนะฮะแต่เขาอยากเรียกร้องความเป็นธรรมครับนี่เขาเลยมาคุณแบงค์นะฮะสวัสดีครับแบงค์ครับแล้วก็เป็นคุณแม่นะฮะคุณแม่ส้มแป้นนะครับเป็นแม่ของทางผู้เสียชีวิตนะครับสวัสดีครับแม่ครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นนะฮะก็คือคุณกอล์ฟนะครับเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายสวัสดีครับกอล์ฟครับและแน่นอนครับวันนี้เรามี คุณนุ่นเป็นนามสมมุตินะฮะเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยนะฮะแล้วก็พยายามตามคนที่ชนเพราะเขาจะหนีครับคุณผู้ชมครับคุณนุ่นมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: แล้วก็มีทนายตุ๋ยนะครับทนายพรศักดิ์พิพาทอาภานนท์นะครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับคือเรื่องนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยมันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่โตไม่ได้เป็นกระแสอะไรในหน้าโซเชียลหรือว่าในเป็นไวรัลเลยนะฮะแต่ผมมันได้เพิ่งได้อ่านข่าวแล้วผมก็มีการสอบถามทางทีมข่าวผมไปเมื่อวานผมไม่ได้มาทำงานผมก็ถามไปว่าบ้านนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากเหตุการณ์ชนเนี่ยทางฝั่งทีมงานก็ไปตรวจสอบมาแล้วบอกไม่ดีเลยพี่มันมีเหตุที่มันแบบคงต้องช่วยเขานะฮะเพราะว่าเขาเหมือนกับกังวลใจเรื่องของความไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวตามไปฟังเรื่อยๆคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้นะเราพูดคุยกับคุณแบงค์นะฮะคุณแบงค์ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแบงค์
7: ครับพี่ครับ
5: แบงค์พูดไหวนะ
7: พูดได้ครับ
5: แบงค์ออกจากโรงพยาบาลไปกี่วันละ
7: ได้ผมนอนโรงพยาบาลแค่วันเดียวครับ
10: ว
7: ัน นอน2วัน
5: นอน2วัน
7: ออกมาได้2วันแล้วก็นอน2วันครับ
5: ครับอาการที่ตอนนี้คุณเป็นอยู่คือหมอว่ายังไงบ้าง
7: หลัง
5: เป็นไง
7: กระดูกหักครับ
5: กระดูกหลังหัก
7: ใช่ครับ
5: แล้วก็มีอะไรอีกมั้ย
7: สมองร้าวครับ
5: สมองร้าว
7: ใช่ครับ
5: ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
7: ใช่ครับแล้วก็พวกปวดไปหมดแล้วตอนนี
5: ้โอเคคือที่บ้านอยู่กี่คนนะแบงค์
7: ปกติแล้วจะอยู่6ครับ
5: มีใครบ้างครับ
7: มีแม่นี่คือเป็นแม่ยาย
5: แม่ยายนะแม่ของผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือภรรยาชื่ออะไร ชื่อเล่น
7: ใหม่ครับ
5: ใหม่นะ
7: ใช่ครับ
5: โอเคก็คือแม่ส้มแป้นเนี่ยเป็นแม่ของใหม
7: ่
5: ถูกไหมก็จะมีคุณแม่อยู่มีแบงค
7: ์
5: มีใหม่ภรรยาแล้วก็ลูกอีก3คน
7: ลูก3ใช่ครับ
5: ก็เป็น6คน
7: ใช่ครับ
5: อาชีพที่เรายึดอยู่ก็คือ
7: ตอนนี้ผมขายปลาหมึกย่างมาล่าครับ
5: ครับเราจะขายกันประมาณสักกี่โมงเวลาอะไรยังไง
7: คือผมจะต้องบอกนี้ก่อนพี่ว่ามันผมมี2ร้าน
5: ครับ
7: ร้านแรกคือขายอยู่แถวแถววัดบางพระ
5: คำว่าร้านนี่เปิดหน้าร้านหรือว่าเป็นรถ
7: เป็นหน้าร้านนั้นครับคือ
5: เป็นหน้าร้าน
7: แบรนด์ใหม่เขาขายที่นั่นแต่ช่วงหลังมันขายไม่ดีเนี่ยฝนมันตกครับผมก็เลยเปลี่ยนที่ขายมาตะลั่นขายตอนดึกแทนที่จะขายตามผับเพื่อให้มันได้ยอดเข้าบ้าน
5: อ๋อคือจริงๆคุณมีร้านที่เปิดหน้าร้านขายอยู่แต่มันขายไม่ดี
7: ใช่ครับ
5: คุณก็เลยคุยกับเมียว่าเอางี้ใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันหาเงินกันไม่ได้แล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเลยเราสองคนผัวเมียเนี่ยหารถสักคันหนึ่งแล้วเอาปลาหมึกเนี่ยใส่รถแล้วออกไปขายตะเวนขายกัน
7: ใช่ครับ
5: นั่นคือที่มาที่คุณสองคนก็ออกไปช่วยกันขาย
7: ใช่ครับพี
5: ่แล้วคุณเอารถออกไปกันเนี่ยนานหรือยัง
7: คือออกไปผมออกคงปกติผมออกไปคนเดียวแต่ตอนหลังผมรู้สึกว่าแหล่งที่ผมไปขายผมไม่ทันแล้วมีวันนั้นที่แฟนติดมาด้วยปกติแฟนเขาก็ไม่ค่อยได้มาครับคือเหมือนแยกกันขายคนละร้านไปเลยผมจะขายดึกแฟนขายแต่เย็นถึง3ทุ่มแล้วผมเนี่ยขายตั้งแต่ประมาณช่วงดึกมันต้องไปยันเช้าเลยครับ
5: ครับ
7: ตามร่อนตามยันเช้าแล้วตอนนี้มาก็มีวันนั้นนะครับที่ว่าจะรวมกันขาย
5: ครับวันนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับวันนั้นเป็นวันที่18เนาะ18กันยานะฮะยังไงฮะแบงค์ลงทบทวนความจำได้ไหม
7: จำได้ครับ
5: เป็นยังไงครับวันนั้น
7: วันนั้นผมก็ออกมาตอนเนี้ย
5: ออกมาจากบ้านกี่โมง
7: ฝนมันยังไม่ตกครับออกมาผมไปจอดที่เซเว่นแถววัดอวมอ่องครับ
5: ครับ
7: จอดเสร็จแล้วผมก็ประมาณเวลาเที่ยงคืนเนี่ยผมก็คุยกับแฟนว่าเดี๋ยวจะไปลองขายตรงนู้นดูเพราะตรงนั้นเงียบแล้วผมก็จะไปทางที่จะไปที่เวลอนตามสถานที่เขามีลื่นกินเหล้าอะไรกันประมาณนี้ครับผมก็ไปจอดเนี่ยตรงนั้นได้มาไม่ถึง10นาทีก่อนตีหนึ่ง
5: ตรงจุดนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับเส้นเป็นเส้น
7: ปั๊มพีทีฝั่งปั๊มพีทีมันจำได้ว่าสุดทางของซอยลาดประดุกครับ
5: สุดทางสุดทางนะ
7: ใช่ครับ
5: สุดทางคือลาดประดุกถูกไหมฮะ
7: ใช่ครับ
5: โอเคตอนนั้นประมาณสักกี่โมงคุณจำได้ไหม
7: เวลาตอนที่ผมขับมา ผมดูเวลาตอนวันเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนกว่า
5: เที่ยงคืนกว่านะโอเคตอนนั้นขับไปเนี่ยคือมันเป็นรถเป็นเหมือนกับมอเตอร์ไซค์
7: รถพ่วง
5: ใช่ไหมฮะ
7: ไปกับแฟนก็นั่งท้าย
5: ก็คือตามภาพที่เห็นเมื่อกี้ขออนุญาตภาพขึ้นให้ดูอีกทีนะนี่ถูกไหม
7: ใช่ครับผมจะนั่งหน้าแฟนนั่งอย่างนี้ครับ
5: คือคุณเป็นคนขี่แล้วแฟนจะนั่งอยู่ข้างหลัง
7: ใช่ครับ
5: นี่คือใหม่แฟนคุณนะ
7: ใช่ครับ
5: ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นปลาหมึกย่าง
7: ใช่ครับ
5: เป็นไม่ใช่หมึกบดใช่ไหมฮะ
7: ไม่ใช่ครับมีปลาหมึกย่าง
5: เสียบไม้
7: ใช่ครับ
5: ย่างโอเคตอนนั้นเนี่ยคุณขี่ไปแล้วคุณไปจอดหรือว่าอะไรยังไง
7: ผมขี่ไปเนี่ยผมไปจอดใช่ครับ
5: ไปจอดอยู่ตรงจุดนั้น
7: ใช่ครับ
5: นานหรือยัง
7: ไม่นานครับ
5: ประมาณ
7: ไม่เกินไม่ถึง15-20นาทีประมาณ
5: ทำไมถึงจอดตรงนั้นฮะ
7: เพราะว่าปกติผมเคยล่อมตรงนี้แล้วผมก็เคยขายได้ ผมก็เลยจอดเพราะพาแฟนมาแต่แฟนเพิ่งมาวันนั้นน่ะเหมือนมาครั้งที่2
5: จุดนี้ที่คุณจอดนะเอาขอเป็นภาพกว้างนะฮะจุดนี้ถูกไหม
7: ใช่ครับ
5: แล้วฝนมันตกแล้ว
7: ฝนมันเพิ่งมาตกตอนเวลาที่เขาเพิ่งเดินมาซื้อของกัน
5: ก็มีคนเดินมาซื้อของซื้อปลาหมึกของคุณนะ
7: ใช่ครับตอนแรกล่มพวกนี้ยังไม่ได้กางออกแล้วพอเวลาผมกางออกขึ้นมาเนี่ยภาพที่จำได้ก็คือเหมือนเถียงกาแฟว่าทำไมเขาถึงเอาผ้าใบปิดหมดอย่างนั้น
5: ออคุณเอาผ้าใบปิดเพราะฝนมันตก
7: ใช่ครับ
5: แฟนก็เลยเอาผ้าใบปิด
7: แฟนเขาบอกว่ามันฝนประมาณว่าฝนสาดใส่ตัวเขาครับเขาก็เลยบอกว่าขอปิดประเดี๋ยวออกแต่มันก็หยุดตกแล้วหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดมาที่ว่าผมจำอะไรไม่ได้ครับนะ
5: ขอโทษนะฮะตอนนั้นคุณยืนอยู่ตรงไหนขอภาพใหญ่เลยขอภาพใหญ่เลยครับทีมงาน
7: ครับตรงท้ายเลยครับเป็นเตาย่างอยู่ท้ายเลยครับ
5: เตาย่างอยู่ท้าย
7: ใช่ครับ
5: ทางขวามือของจอภาพนะฮะ
7: ใช่ครับ
5: คุณอยู่ตรงเตายืนอยู่ตรงกลางรถเลยไหม
7: ใช่ครับยืนอยู่ตรงหลังเลยครับ
5: หลังเลยนะฮะแล้วแฟนอยู่ตรงไหน
7: แฟนนั่งอยู่ในรถครับ
5: แฟนนั่งอยู่ทางฝั่งนู้นเพราะรถมันอยู่ฝั่งนู้น
7: ใช่ครับแล้วก็นั่งหันหน้าเพื่อจะรับลูกค้าครับ
5: คุณบิดรถใช่ไหม
7: ใช่ครับผม
5: คุณบิดรถ
7: อยู่ท่านี้เลยครับแล้วแฟนก็นั่งแบบว่าฝ่ายห้างเข้าไปข้างในรถเพื่อจะหั่นของหั่นพวกปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะมีช่วงเทลวางของ
5: คุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมฮะคือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองแบบนี้มันอาจจะดูสวนเลนอยู่ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
5: มันอาจจะดูสวนเลนอยู่เพราะเขาขับไปแล้วเขาไปจอดปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาหมุนรถเพื่อให้อีกข้างอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหม
7: ไม่ใช่ครับนี่คือปกติผมจอดแบบตามเลนปกติแล้ว
5: อ๋อนี่จอดตามเลนปกติเลยเหรอ
7: ใช่ครับไม่มีหมุนรถครับ
5: ไม่ได้มีหมุนรถเลยนะ
7: เพราะจังหวะขายของอยู่ซ้ายคนขับอยู่ขวาแล้วก็ขับกันแบบไปถึงก็จอดตามเลนปกติไม่มีย้อน
5: นี่รถมันเป็นเลนแบบสวนกันอย่างนี้ด้วยดิ
8: ใช่ค่ะพี
7: ่ฝั่งนู้นจะเป็นเลนมาทางนี้
8: มันเป็นเลนขาเข้าขาออก
5: เป็นเลนอย่างนี
7: ้ใช่ครับ
5: ถูกไหมคุณมาจากนู้นคุณก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ชิดมา
7: ใช่ครับ
8: ใช่ค่ะแล้วหน้ารถพี่เขาก็คือหันถูกแล้วตามขาออก
5: พราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคือเขาเปิดหน้าร้านหันเข้าสู่ฟุตบาท
7: ใช่ครับ
5: เพื่อจะขายของแล้วคนเดินมาก็จะซื้อตรงนี้เลย
7: ใช่ครับ
5: เป็นเหมือนรถอาหารญี่ปุ่นรถอะไรอย่างนี้ถูกไหม
7: ใช่ครับ
5: เหมือนรถอาหารญี่ปุ่น
7: ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคร
5: ับ
7: อ๋อ
5: ผมเข้าใจละแล้วก็คือเปิดเป็นผ้าแบบนี้แล้วแฟนก็เลยนั่งอยู่ตรงรถตรงนู้น
7: ใช่ครับ
5: ผ้ามันก็จะคลุมอยู่บนหัวหน่อย
7: ใช่ครับผ้าจะคลุม
5: คลุมอยู่บนหัวหน่อยแฟนก็นั่งคุณยืนอยู่ข้างหลัง
7: ผมยืนอยู่ท้ายเลยครับแล้วมีเหมือนขอบๆที่ผมยืนเสื้อขาว
5: ๆครับโอเคแล้วคุณชมดูคลิปนี้ฮะอ่ะเปิดดูโอ้โหคุณผู้ชมขออภัยที่ต้องเปิดนะ
7: ครับพี
5: ่โอ้โหแล้วมันสวนเลนมายังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตรถคันนู้นนะฮะคันที่ไปชนอีกคันไอ้คันข้างหลังแล้วนะเขาก็หันหน้ามาทางเลนนี้ปกติเนี่ยฮะไปสวนเลนเข้าไปแบบนั้น
1: เส้นนี้ไม่มีเกาะกลางครับพี่หนุ่มมันมีเส้นทึบที่แบ่งเหมือนเป็นเกาะกลางเอาไว
5: ้ คือ
1: สวนเลนชัดเจน
5: ครับเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตอนนั้นภาพมันตัดไปเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับจำอะไรไม่ได้จำว่าผมเถียงกับแฟนเรื่องผ้าใบกันสาดนะครับ
5: แค่นั้นเลย
7: ว่าสุดท้ายครับ
5: อ้าวทำไมถึงกลางแบบนั้น
7: ใช่ครับทำไมถึงกลางแบบนั้นทำไมถึงไปเขาบอกว่าเขาหนาวฝนมันตกเขาขอกลางแป๊บเดียวแล้วเขาก็ให้วันให้ผมมาไปเหมือนเอาอะไรปิดแล้วเหมือนผมสลับกันแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็เดินกลับสลับทางแค่นั้นจำได้ประมาณนั้นนะ
5: ปวดหัวเลยเห็นแล้วเครียดเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมอ่ะพอแล้วนะไม่ต้องเปิดแล้วนะหลังจากนั้นคุณไปฟื้นที่โรงพยาบาลคุณไหวไหม
7: ไหวครับพี
5: ่คุณเป็นอะไรแน่น
7: มันพอยละมันจะร้องไห้มากไหมมันจะเจ็บตรงนี้เจ็บมันเหมือนมีอะไรตั้มๆอยู่ประมาณนั้นครับ
5: คุณไม่ไหวคุณบอกนะ
7: ครับพี
5: ่คุณบอกผมเลยนะว่าพี่หนุ่มไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบอกนะ
7: ครับ
5: จะได้มีอะไรจะได้ช่วยกันทันนะ
7: ครับ
5: โอเคเอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็พักนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
9: รถเยอะเรือไปถูกใช่ไหม
10: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
12: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
13: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
14: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
15: สี่จุดแปดนาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: สี่จุดแปดชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: สี่จุดแปดปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: อ้าวสายต่อไป
18: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
17: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
19: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
13: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์
16: จนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
20: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
21: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
22: ้สวัสดีครับผมเอคีตะ
23: อย่าเก่งลงเลย
5: ไอ้ผมขอโทษนะไอ้เก้าอี้ที่คุณนั่งมาเนี่ยของใครอ่ะ
8: โรงพยาบาลค่ะ
23: ไม่ใช่ครับของไออนามัยครับ
5: ของอนามัยเหรอ
23: ครับผมยืมอนามัยมาครับ
5: จริงป่ะเนี่ย
23: ใช่ครับ
5: คุณระวังนะเพราะดอเลิฟมันแตกมันนั่นหมดแล้วนะเป็นสนิมหมดทั้งคันเลยอ่ะ
23: ยืมอนามัยมาครับ
5: เฮ้ยตัวเห็นยังสภาพรถอ่ะ
1: มันไม่ 100% นะมันลื่นถลายได
5: ้นี่มันถลายได้นะเดี๋ยวค่อยให้กล้องถ่ายดูไม่เป็นไรเอาเรื่อง เดี๋ยวไปทีเรื่องๆไปทีละเรื่องคุณผู้ชมแหมผมเครียดจริงเลยอ่ะนะครับคือพอชนไปเสร็จปุ๊บนะฮะ
8: ทำไม
5: คุณเองเนี่ยวูบไปเลยผมขออนุญาตกลับมาถามทางพลเมืองดีนะฮะคือคุณนุ่นนะนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยคุณนุ่นอยู่แถวนั้นเหรอ
8: หนูอะทำงานร้านคาราโอเกะนะจุดเกิดเหตุ
5: ครับ
8: แล้ววันที่เกิดเหตุอะค่ะพี่เขาอะจอดขายมาล่าให้พวกหนูเนี่ยแหละ
5: หนูกำลังซื้ออ
8: ่ะ
5: เขาก็เลยจอดขายโอเค
8: ก็คือคนแรกอะคือเป็นเจ้าของร้านหนูที่ซื้อมาล่าพี่เขาคนที่สองก็คือเป็นหนูกับน้องที่ร้านอีกคนนึงก็คือเขาขายให้หนูสองคนพอเขาย่างให้หนูกับน้องเสร็จแล้วอะพี่ผู้หญิงอะเขากำลังย่างของพี่ผู้จัดการอยู่กับของเจ้าของร้านแต่ว่าเขายังย่างไม่เสร็จเลยพี่มันเกิดเหตุก่อนแต่ว่าตอนนั้นอะด้วยความที่มันเกินเที่ยงคืนใช่ไหมคะร้านหนูอะมันจะต้องปิดอยู่แล้วซึ่งพวกหนูอะปิดประตูลงแต่เที่ยงก่อนประมาณเที่ยงคืนอยู่แล้วคือเที่ยงคืนหนูเอาประตูลงกันอยู่แล้วแต่ว่าพวกหนูอะปกติด้วยความที่หนูทำงานกลางคืนหนูก็จะนั่งกันอยู่ภายในร้านอยู่แล้วซื้ออะไรกินก็แล้วแต่ก็คือจะอยู่ในร้านเสร็จปุ๊บพอได้ยินเสียงอะตอนแรกอะด้วยความที่ฝนมันตกแรงอะหนูคิดว่าหม้อแปลงระเบิดจนพี่ผู้จัดการหนูอะวิ่งออกไปหนูก็เลยรู้ว่าอะถ้าวิ่งไปแบบเนี้ยไม่น่าจะเป็นหม้อแปลงระเบิดแหละน่าจะรถชนแล้วรถพี่ผู้จัดการหนูอะค่ะ
5: แต่หนูไม่ได้เห็นตอนชนใช่ไหม
8: ไม่ได้เห็น
5: คือพอคล้อยหลังเข้าไปแค่นั้นแหละ
8: ใช่ก็คือ
5: มันตุ้มมันดังมากเหมือนกับเสียงดังมาก
8: ใช่ใช
5: ่หนูออกมาเลย
8: วิ่งออกมาเลยค่ะพร้อมพี่ผู้จัดการเลย
5: เห็นอะไรตอนนั้นที่เห็น
8: ภาพแรกที่เห็นคือรถพี่เขาหายไปก่อนอันนั้นอะรู้ได้ทันทีว่าเป็นรถพี่เขาหนูวิ่งไปอะหนูเจอพี่ผู้ชายอะค่ะนอนชิดอยู่หน้าล้อรถปาเจโร่สีขาวในภาพวงจรปิดมีป าเจโร่
5: นู่นนะ
8: คันนู้นใช่พี่ผู้ชายนอน
5: ไอ้นั่นเขาจอดอยู่ข้างในบ้านเขาไม่เหรอ
8: ใช่ค่ะพี่ผู้ชายอ่ะ
5: กระเด็นไปตรงนู้นเลยเหรอ
8: ใช่ค่ะกระเด็นไปหาปาเจโร่สีขาว
5: คุณผู้ชมลองดูนี่นะผมให้ดูนี่นะ
8: ขยายไปก็ได้นะคะ
5: อันนี้นี่นะสมมติเนี่ยรถที่เขาขายอยู่ทางฝั่งของตัวแบงค์เนี่ยเขายืนอยู่ท้ายรถตรงนี้เขายืนอยู่นี่เมียเขาอยู่นี่แบงค์อยู่นี่มันชนจากนี่ตุ้มแบงค์กระแทกแบงค์ลอยไปอย่างนี้แล้วไปตกอยู่ในบ้านคนอื่นเขา
8: ใช่ค่ะ
5: ที่เขาจอดรถปาเจโร่อยู
8: ่อยู่หน้าปาเจโร่สีขาว
5: แล้วหลังจากนั้นเห็นอะไรอีกฮะ
8: แล้วก็หนูอ่ะก็เลยมองหาพี่ผู้หญิงแต่ระหว่างนั้นหนูก็ตะโกนเรียกน้องในร้านอีกคนนึงอ่ะให้ออกมาดูพี่แบงค์แต่ว่าพี่ผู้จัดการหนูอ่ะไปดูพี่ผู้หญิงแล้ว
5: พี่ผู้หญิงอยู่ตรงไหน
8: พี่ผู้หญิงพี่เห็นรถสีแดงไหมคะ
5: เห็น
8: ถัดออกมาอีกนิดนึงค่ะแต่ว่ามันจะต้องดูในวิดีโอหนูอ่ะเนี่ยเลยรถสีแดงออกไปอีกนิดน่ะคือเป็นร่างพี่ผู้หญิงที่หัวกระแทกฟุตบาทอยู
5: ่ฟุตบาทที่เป็นชั้นเนี่ยนะ
8: ใช่ค่ะ
5: หัวกระแทกลงมาอยู่งี้
8: ใช่
5: หัวแล้วตัวอยู่ข้างล่างถนน
8: ใช่ค่ะ
5: หัวพาดอยู่บนฟุตบาท
8: กระแทกใช้คำว่าชนดีกว่าค่ะพี
5: ่
8: คือหัวเขาไม่ได้พาดฟุตบาทแต่หัวชนอยู
5: ่หัวติดอยู่กับฟุตบาท
8: ใช่ค่ะ
5: โอเคจากนั้นยังไงต่อฮะ
8: แล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็วิ่งกลับไปเรียกพี่แบงค์คือพี่แบงค์อะตอนแรกเหมือน
5: รู้จักเขามาก่อนไหม
8: คือหนูเคยซื้อเขากินอยู่แล้วประจำ
5: รู้ว่าเขาชื่อแบงค์ไหม
8: ไม่ได้รู้ค่ะพี
5: ่แต่รู้จักชื่อเขา
8: ใช่ไม่ได้รู้จักค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนพอพี่เขามาขายอะไรเงี้ย
5: ก็ซื้อเขาอยู่แล้ว
8: ก็ซื้อปกติแต่ว่าหนูอะเคยเจอส่วนตัวเคยเจอแฟนพี่เขาอะแค่ครั้งนึงคือพี่ใหม
5: ่
8: แล้วก็มาเจอเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะก่อนที่พี่เขาจะเสียชีวิตแล้วก็มาเจออีกทีก็คือวันที่เกิดเหตุเลยพอมาวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่เหมือนพี่ใหม่อ่ะเขามาแล้วเขาแบบอยู่ดีเขาก็แบบพูดพี่ผู้จัดการหนูเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกนะเอารถขึ้นมาจอดหน้าร้านไหมเพราะจากในกล้องวงจรปิดอ่ะหน้าร้านหนูมันจะมีชายคา

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
3: หนาวอ่ะเธอมันแค่คำนี้แหละพี่ที่หนูได้ยิน
4: ก็เราหนาวน่ะเธอ
3: ใช
4: ่แล้วก็ปึ้ง
3: ใช่พี่เสียงยังไม่สุดดีเลยเขาก็ไปแล้วมันร้านมันไปแล้วพวกหนูถึงวิ่งออกไปแต่ระหว่างที่เขาคุยกันพวกหนูไม่ได้ออกไปดูก็คิดว่าเขาน่าจะทะเลาะกันปกติ
4: แล้วพอหลังจากนั้นที่ไปเห็นว่าร่างของตัวพี่ใหม่คือเป็นภรรยาเขาที่ผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่กับถนนแล้วหัวเนี่ยชนกับฟุตปาดเนี่ยคุณทำไงต่อ
3: หนูมองหาคนขับค่ะ
4: คนขับรถที่มาชน
3: ใช่หนูมองหาว่ารถอะไรชนก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีเสียงสตาร์ทรถมาแล้ว3ครั้งแต่รถอ่ะมันดันสตาร์ทไม่ติดแล้ว
4: มีเสียงสตาร์ทรถ
3: ใช
4: ่สตาร์ทรถ
3: ใช่สตาร์ทเครื่องยนต์เลยพี่ระหว่างที่หนูคุยกับพี่
4: แบงค์แล้วก็ไม่ติด
3: มันไม่ติดระหว่างที่หนูเรียกพี่แบงค์ว่าพี่คุยกับหนูก่อนนะพี่อย่าหลับนะแล้วพี่แบงค์อ่ะถามหนูว่าผมอยู่ที่ไหนครับมันเกิดอะไรขึ้นครับผมอยู่ที่ไหนหนูก็บอกว่าพี่โดนรถชนพี่ใจเย็นนะหนูโทรเรียกพี่กู้ภัยให้แล้ว
4: คุณจำได้ไหมว่าเขามาเรียกคุณ
5: ตอนนี้จำได้แล้วแต่ตอนนั้นจังหวะแล้วผมจำไม่ได้นึกว่าฝนตกหรือว่าฝันครับ
4: นึกว่าฝัน
5: มันเหมือนความฝันครับเหมือนตื่นมาก็เราไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหน
4: งงไปหมด
5: งงครับแล้วเขาพูดถึงเกี่ยวกับแฟนผมก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราพอจำได้ว่าผมเขาเท่าแล้วประมาณว่าแฟนพี่อะไรสักอย่างต้องถามกันแล้ว
4: โอเคยังไงต่อฮะ
3: แล้วเขาก็ถามว่าแล้วผมมากับใครหนูก็เลยบอกว่าพี่มากับแฟนพี่แล้วเขาพูดประโยคนี้ซ้ำๆอยู่สี่ห้าครั้งอ่ะแล้วแฟนผมอยู่ไหนแฟนผมเป็นยังไงบ้างแฟนผมล่ะแล้วก็จนเขาวูบไปจนเหมือนได้สติกลับมาอีกครั้งนึงเขาถามหาโทรศัพท์แล้วน้องที่ร้าน
5: ไปทักถามแฟนไม่รู้ว่าแฟน
4: คุณทักหาแฟนว่าแฟนอยู่ที่ไหน
5: ถามว่าใหม่อยู่ไหมจำอะไรไม่ได้ตอนเวลาตีสองสิบห้าเนี่ย
4: ตีสองสิบห้าตอนนั้นคุณไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม
5: อยู่ที่
4: นั่นเลยอยู่ที่จุดเกิดเหตุเลย
5: ผมยังมองอะไรไม่ได้ครับเพราะมันเอี้ยวตัวมันรู้สึกว่ามันนิ่งตัน
4: แต่คุณพิมพ์หาแฟนบอกว่าหาเมียบอกว่าใหม่อยู่ที่ไหน
5: ใช่ครับผมพิมพ์ไปแบบเหมือนเราพิมพ
4: ์
5: ฝนมันตกครับพิมพ์แค่สองประโยคเนี่ยครับ
4: เขาพิมพ์ว่าใหม่อยู่ไหนจำอะไรไม่ได้คือตัวเขาเองเนี่ยจำอะไรไม่ได้
5: ตัดมันผมพิมพ์ได้แค่ประมาณนั้นนะมันเหมือนจำอันนั้นคนหลังจากนั้นครับพี่มันมีแค่ประโยคสุดท้าย
4: โอเค
5: อันนั้นเป็นลูกคุยกับลูกครับ
4: โอเคเนี่ยฮะโอ้โหโอ้ยโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
3: แล้วก็ระหว่างที่ก่อนที่พี่เขาจะหาโทรศัพท์อะค่ะหนูพอได้ยินแบบเหมือนเสียงสตาร์ทรถอ่ะแต่ระหว่างนั้นหนูยังคุยกับพี่แบงค์อยู่หนูก็เลยลุกเดินออกมาแล้วก็ตะโกนถามว่าอ้าวพี่คนขับไปไหนแล้วคือหนูไม่เห็นใครแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครตอบอะไรหนูก็เลยเดินไปดูที่รถตู้คือประตูมันเปิดอยู่ประตูฝั่งคนขับอะค่ะมันเปิดออกแต่ชะโงกหน้าเข้าไปมันไม่เจอใครแล้วอ่ะพี่หนูก็เลยเดินมาหน้ารถตู้ว่าเขาบาดเจ็บหรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรแต่พอเดินออกไปจริงๆอ่ะพี่ในหน้ารถตู้มันไม่มีใครแล้วหนูก็เลยเดินเลยไปอีกจนไปเจอพี่ยามที่เป็นรปภ.คนนึงอะค่ะเขากางร่มข้ามมาหนูก็เลยถามว่าพี่คะพี่เห็นคนขับไหมเขาบอกว่าก็เดินไปนู่นแล้วไงน้องแล้วหนูก็เลยเหมือนมีปากเสียงกับเขาว่าอ้าวแล้วพี่เดินตามหนูมาทำไมพี่ไม่เดินตามเขาไปพี่เรียกให้หน่อยได้ไหม
4: คือเขาลงจากรถมาเหร
3: อคนขับใช่ไหมคะเขาลงจากรถไปก่อนหน้าที่หนูจะเดินไปแล้วค่ะหนูว่าวิ่งไปตามที่หลัง
4: คือคุณเห็นตอนเขาลงไหม
3: ไม่ได้เห็นค่ะ
4: ไม่เห็นแต่ว่า
3: แค่ตอนที่ประตูมันเปิด
4: แต่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถ3ครั้ง
3: สตาร์ทรถหนูได้ยิน
4: แต่ไม่ติด
3: ใช่มันไม
4: ่รถไม่ติดแล้วเขาเปิดประตูแล้วไปเลย
3: ใช่เขาเดิน
4: ซึ่งคุณเองหันไปที่อ้าวไปแล้วนี่ว่า
3: ใช่
4: คุณก็มองตาม
3: ใช่ค่ะ
4: ตามเดินตามไหม
3: ก็เดินหาก่อนตอนแรกจนหันไปเห็นอีกทีคือเขาเดินไปไกลแล้วอ่ะพี่เดินไปประมาณเกือบ10เมตรได้แล้วอะค่ะ
4: ระหว่างที่เขาเดินก็ทำอะไรไปด้วยไหม
3: เขาเหมือนน่าจะติดต่อญาติ
4: โทรศัพท์
3: ใช่
4: เขาโทรศัพท์อยู่
3: ใช ช่แต่เขาเพิ่งจะโทรศัพท์หลังๆตอนที่หนูไปถึงตัวแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เขาเดินไปคือหนูตะโกนเรียกไประหว่างทางอะค่ะ
4: คุณได้เห็นว่าเขาคุยกับใครบ้างไหมหมายถึงคนในที่เกิดเหตุนะ
3: คนในที่เกิดเหตุตอนที่หนูวิ่งไปอะ
4: คนชนเนี่ยเขาคุยกับใครไหม
3: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีนะ
3: ใช่
4: คุณถ่ายคลิปไว้หมดนะ
3: ไม่หมดค่ะเพราะว่า
4: ถ่ายเฉพาะตอนที่ไปถึงตัว
3: ใช่เพราะว่าตอนแรกอะโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปอะหนูยืมมาจากพี่ผู้ชายอีกคนนึงที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเขากำลังจะเข้าหมู่บ้านตรงข้าม
4: ยืมโทรศัพท์เข้ามาถ่าย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าโทรศัพท์หน
4: ู
3: เพราะว่าโทรศัพท์หนูอะแจ้ง1669อยู
4: ่
3: ก็คือมันหนูไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปแล้วแล้วหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวหนูหนึ่งเลยก็คือหนูเซฟตัวเองด้วยเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูไปถึงเขาแล้วเขาจะทำอะไรหนูหรือเปล่า
4: ครับ
3: หนูก็เลยตะโกนหนูตะโกนเรียกแล้วพี่เขาก็เลยขับรถย้อนมาถามว่าน้องมีอะไรหนูก็เลยบอกว่า
4: พลเมืองดีคนนึงนะ
3: ใช่ใช่พี่ผู้ชายหนูก็เลยบอกว่าพี่เขาชนแล้วหนีค่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูขอยืมโทรศัพท์หน่อยหนูจะถ่ายคลิปเขาก็เลยส่งให้แต่จังหวะที่หนูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนหน้านั้นน่ะคือหนูมีปากเสียงกับเขาไปแล้วรอบนึงก็คือเรียก
4: ผมถามนิดนึงในระหว่างที่คุณคุยกับเขาคุณได้กลิ่นแอลกอฮอล์ไหม
3: ถ้าถามหนูนะพี่หนูเอาจริงอ่ะหนูทำงานร้านคาราโอเกะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหนูก็ต้องกินแอลกอฮอล
4: ์
3: ซึ่งหนูก็ดูออกว่าเขาก็กินเหมือนกันเพราะถ้าไม่งั้นนะพี่คนเราอ่ะถ้าสติสัมปชัญญะมันครบถ้วนจริงอะค่ะพี่หนุ่มระยะการขับรถแบบนั้นนะคนเราไม่ได้ขับรถวันสองวันแล้วออกถนนใหญ่เลยถูกไหมคะการที่เราจะหักรถสักคันหนึ่งอะพี่มันต้องวนกลับได้ถ้าคุณมีสติไม่ด้วยว่าคุณจะตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คุณหักแล้วคุณหักเลยเหรอจะอ้างว่าพวงมาลัยล็อกแล้วคุณต้องมาขนาดไหน
4: เข้าใจแต่คุณคิดว่าคุณเขาเมาไหม
3: หนูคิดว่าก็มีส่วนแต่หนูไม่แน่ใจว่า
4: คุณได้กลิ่นไหม
3: หนูก็ได้กลิ่นนะคะพี
6: ่ท่าทางเหมือนคนดื่มไหมอ่ะท่าทางกิริยาอาการ
3: ก็ใช่ค่ะก็ไม่ต่างจากหนูเลยวันที่หนูด่าเขา
6: ซึ่งวันนั้นเราดื่มเหรอ
3: ดื่มค่ะพี่เพราะว่าวันที่หนูทำงานหนูดื่มมาก่อน
4: คือเราเป็นคนพูดง่ายๆคุณเป็นคนดื่มเหล้าคุณดูออกอยู่แล้วว่าคนนี้ดื่มหรือไม่ดื่มเอาง่ายๆตามนี
3: ้ค่ะ
4: ถูกไหม
3: ค่ะ
4: เราดูออกเพราะเราก็ดื่มเหมือนคนตักข้าวมือไหนฉันก็รู้ฉันตักข้าวมือที
3: ่มันก็เหมือนส่องกระจกอะพี
4: ่เหมือนส่องกระจก
3: ใช่
4: ก็เห็นว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับกูแหละ
3: ใช่ค่ะ
4: ผีเห็นผีเอาตรงถูกไหมดูคลิปนี้ครับ
7: เห็น
8: แล้วพี่ชนเขา
7: ใช่ถูกต้อง
8: แล้วพี่ชนเขาเสร็จแล้วพี่ไม่คิดจะลงไปดูเขาเลยหรอ
7: ดูแล้วไง
8: ดูเมื่อกี
7: ้ดูแล้วเขาตายแล้ว
8: ผู้หญิงใช่เขาไม่มีสติแล้วพี่ผู้หญิงอะ
7: ผมดูแล้ว
8: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
7: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
8: พี่ตามเมียเขาตายไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
7: คุยกับเมียเขาไง
8: คุยกับเมียเขาอะไรนะเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
7: คุยกันแล้ว
8: แล้วพี่เดินมาตรงนี้พี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
7: ก็คุย
8: เฮ้ยพี่
7: เขาตายแล้วพี
8: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟาด
7: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
8: ก็หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงที่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อะ
7: คุยโทรศัพท
8: ์เฮ้ยแล้วคุยกันได้เหรอพี่มันไปก่อนพี่ดูเขาก่อนไหม
7: ผมดูแล้ว
8: จริงๆหนูจะไม่โมโหเลยถ้าพี่ไม่ลงจากรถแล้วเดินมาขนาดนี้หนูต้องหอมสังขารมาตามพี่อ่ะโอ้โหเป็นอะไรก่อน
7: น้องก็จะเย็นพี่เองเขา
8: พี่แต่พี่ชนคนพี่นั่นคนเลยไม่ใช่หมา
7: พี่ดูแล้วถาม
8: เขาเนี่ย
7: ไปดูกล้องได้เลย
8: พี
7: ่นั้นก็ถักได้เลย
8: ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นน่ะพี่อยากจะรับผิดชอบพี่ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ตรงนั้นเราดิพี่เมาปะเนี่ย
7: พี่ร้านมีสั่งกุ้งเปล่า
8: ร้านนะร้านหนูมีท่านไม่เห็นกันในกล้องเราพวกหนูไม่วิ่งกันออกมาหรอก
7: พี่ไม่ได้อะไรนะเขาตัดหน้าพี่พี่หักมาด้านขวา
8: หนูอ่ะ
7: พอหักแล้วฝ่า
8: แล้วหกล้อคันนั้นอยู่ไหนอ่ะพี่ก็ต้องไปเลี้ยวความผิดกับมันแต่อันเนี้ยคือพี่ชนคน
7: ก็ใช่ไง
8: ใช่ที่หนูจะบอกพี่อ่ะคือเรื่องอ่ะมันเกิดแล้วอ่ะพี่ควรดูคนเจ็บก่อนไหมเพราะพี่ชนเขา
7: แล้วพี่ลงไปดูแล้ว
9: แต่พี่ไม่อยู่ตรงน
8: ั้
9: น
8: แต่พี่ไม่อยู่ตรงนั้นไงจนหนูต้องวิ่งมาตามหา
7: น้องร่างแหลกเหลวแล้ว
9: พี่เดินหนีออกมาเรื่อยไงเขาก็เลยคิดว่าพี่จะไปไหนหรือเปล่าไม่ผ
10: ได้
11: พี่ไปไหนหรือเปล่า
12: จริงพี่อ้าวอีคันเนี่ยมาทางพี่อ่ะ
11: ไอ้น้องไม่ผมรู้แต่ว่าผมเห็นพี่เดินออกมา
12: ใช่อ่ะพี่เดินออกไปตั้งใจแล้วอ่ะ
11: สงสารเนี่ยพี่ดูไม่ได้ไง
12: เนี่ยพี่รู้พี่ผู้หญิงดิ
11: พี่ดูไม่ได้น้องก็รู้อยู่สภาพเขาเป็นยังไง
12: ก็รู้เห็นว่าพี่เดินไปตั้งไกลพี่ไม่สงสารเขาหรอ
11: โอ้โหน้อง
12: เนี่ยพี่มาข้างหน้าเลยค่ะโอ้ย
13: ข้าเก็บทางก่อน
11: ให้ได้สอง
12: พี่มาที่ร้านหน่อยพี่แป๊บนึงนะมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเราไปตามคนขับมาแล้วพี่แป๊บนึง
14: ยุ่งคนเดียว
12: มีเมย์ตรงนั้นด้วยคนขับพี
11: ่พี่ต้องไปหญิงคนแ
12: พร่อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ค่ะ
13: รถพยาบาลมาแล้วค่ะ
12: รถพยาบาลมาแล้วพี่ฉันพี่เขาสลบเฉยๆที่อัดหนูอัดแต่ละ
4: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์คือปรากฏว่าคนที่ขับชนเนี่ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมแล้วตัวเขาเองก็บอกว่าอย่างที่พี่ก็พูดเลยฮะว่ามีรถขับมาปาดหน้าเขาก็เลยต้องหักหลบเสียหลักว่างั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาดูครับลองมาวิเคราะห์ดูว่าเขาหักหลบอีท่าไหนแบบไหนนะครับเอามันหักมันมีรถเลี้ยวไปจริงแต่คุณผู้ชมลองดูแล้วกันครับว่าในเวลานั้นฝนมันตกและเดี๋ยวคุณลองดูว่าเขาขับไปยังไงอ่ะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
15: โหนกระแสจากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
17: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
18: ระวังนะลูก
19: ค่อยๆวิ่งนะลูก
18: อย่าปีนสูงนะ
19: เดี๋ยวล้มนะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
23: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
17: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือ

0: ดีย ไฮเซน Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
1: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: ผู้ชมครับทีนี้เพื่อความเป็นธรรมของตัวผู้ใหญ่บ้านที่เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมันมีอุบัติเหตุคือขับรถแล้วก็ปรากฏว่าไปโดนรถปาดหน้าเขาเลยหักหลบเข้ามาในช่องทางนั้นแล้วก็เลยไปชนนะคืออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเหมือนกันเอาลองดูนะครับลองดูที่เขาขับมาเอาตอนที่รถเลี้ยวสินี่นะนี่นะคุณผู้ชมลองดูขับมานู่นมาแล้วนี
1: ่อุ้ย
0: นี่แล้วไปชนอย่างนี้อ่ะลองดูอีกทีนะนี่ความเป็นธรรมของเขานะคันนี้เลี้ยวปึ๊บมาแล้วแต่เขาขับเร็วมากนะแล้วก็เนี่ยฮะดูอีกมุมนึงแต่ในเวลาเนี่ยนะฮะมันอาจจะกล้องมันอาจจะคนละตัวกันแล้วมันก็เลยเวลามันไม่ได้กันมันผิดเวลากันนี่เขาบอกเขาอย่างนี้เขาหลบมาแล้วก็หักมาแบบนี้แล้วก็เลยไปชนแบบนี้เขาว่าแบบนั้นเขาขับมาเร็ว
1: เร็วมากครับ
0: จ
1: ากที่ฝนตก
0: เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ประเด็นเนี่ยก็คือหลังจากที่ชนไปแล้วนะครับหนึ่งเนี่ยคือเขาบอกเขาไม่ได้หนีนะฮะเขาไม่ได้หนีแล้วสองเขาบอกเขาไม่ได้เมาวันนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณตามไปถ่ายภาพแล้วเขาไปไหนต่
2: อเขาเดินกลับมาใช่ไหมคะจากตรงที่จุดเกิดเหตุก็คือประมาณอยู่ตรงหน้ารถตู้แล้วเขาก็หนูก็เดินไปตามในคลิปอะค่ะเสร็จปุ๊บพอหนูปิดคลิปหนูก็เดินวนกลับมาหาเขาอีกรอบนึงแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปต่อนะคะแล้วพี่เจ้าของร้านก็กลัวว่าปัญหาจะบานปลายเขาเลยให้หนูเข้าไปนั่งสงบจิตใจในร้านก่อนและหลังจากนั้นนะคะพี่มันมีรถหลายคันมากๆซึ่งมีทั้งคนจอดดูที่เป็นชาวบ้านคือจอดดูเหตุการณ์แล้วก็หนูไม่รู้ว่าเป็นพรรคพวกเขาหรือว่าอะไรมีทั้งรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะเลยแต่ว่าถามคนแถวนั้นนะคะอันนี้หนูไม่ได้เห็นกับตานะคะแต่ถามคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่ามีรถเก๋งคันสีแดงอ่ะมารับตัวคนขับอ่ะขึ้นรถไป
0: มีรถเก๋งคันสี
2: ใช่ค่ะ
0: สีแดงมารับคนชนไป
2: ใช่ค่ะ
0: เวลานั้นประมาณตีสอง
2: ก่อน
0: ตีสองใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก่อนเพราะว่ามันพี่กู้ภัยยังปั๊มหัวใจพี่ผู้หญิงอยู่เลยแต่ว่าตัวหนูไม่ได้ออกมายืนดูแล้วเพราะว่าทะเลาะ กับเขาแบบแรงมาก
0: ครับคือทะเลาะ กับทางฝั่งของตัวคนชนถูกไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคทีเนี้ยทางฝั่งของตัวผู้ใหญ่เอง

0: ฮะผู้ใหญ่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เมานะครับแล้วก็ไม่ได้หนีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อไปหาเขาดูให้เขาชี้แจงในมุมข้อเท็จจริงเขาดูหน่อยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาไปหาตำรวจไหมหรือยังไง
1: หนูไม่ทราบนะคะแต่วันรุ่งขึ้นก็คือที่พี่เจ้าของร้านที่หนูไปอ่ะก็คือเขาไปดำเนินการเรื่องรถคันสีแดงที่มันได้รับความเสียหายแล้วก็ได้ทราบมาเบื้องต้นก็คือจากญาติผู้เสียหายว่าเขาอ่ะได้มีการเข้าไปเหมือนเป่าแอลกอฮอล์หรือ
0: วันไหนอันนี้ใครพูดได้คุณพูดได้ไหมเหตุการณ์หลังจากคืนนั้น
1: ในโรงพัก
0: หลังจากคืนนั้น
2: ครับ
0: พอผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะฮะเขาขึ้นรถสีแดงแล้วออกไปแล้ว
2: ครับ
0: เขาไปสภ.ไหม
2: ไม่ได้ไปครับ
0: ไม่ได้ไปสภ.นะ
2: ใช่ครับ
0: เขากลับบ้านเขานะหรือจะไปไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ไปสภ.
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วเขาไปสภ.อีกทีวันไหน
2: อีก
0: วันนั้นชนมันคือวันที่18
2: วันนี้เหรอใช่เอาวันเดียวกันวันเดียวกันแต่11โมงครับ
0: ก็คือ18แล้วก็
1: เช้า19
0: เช้า19
2: ใช่ครับผม
0: ถูกไหมฮะคือเขาออกไปเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักตี2อ่ะผมให้ตี2
3: ก็คือ19แล้วครับพี
0: ่19แล้วนะแต่เขาไปไหนก็ไม่รู้แล้วกลับมาที่สภ.อีกทีคือ
2: 11โมงครับ
0: 11โมงกว่า
2: ครับ
0: 11โมงกว่านะ
2: ครับ
0: คุณยืนยันนะ
2: ครับ
0: ทำไมคุณถึงมั่นใจว่า11โมงกว่า
2: เพราะว่าในใบที่เขาเข้ามาเป่าแอลกอฮอล์ครับ
0: เขาบอกเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วเขามาถึงเขามาทำอะไรวันนั้น
2: เขาเข้ามามอบตัวเขาบอกว่าเขามามอบตัวแล้วก็เป่าแอลกอฮอล์ครับ
0: มาเป่าแอลกอฮอล์
2: ใช่ครับผม
0: เจอไหม
2: ไม่เจอครับ
0: ไม่เจอแอลกอฮอล์ไม่เจอแอลกอฮอล์นะ
2: ครับผม
0: โอเคทีนี้เนี่ยตำรวจเองเนี่ยได้มีการนำตัวส่งไปให้โรงพยาบาลในการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดเนี่ยไปเช็คไหมว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์หรือเปล่า
2: ไม่ครับ
0: ไม่นะ
2: ครับ
0: ไม่นะคุณมั่นใจว่าไม่นะ
2: มั่นใจครับเพราะว่าผมเห็นแค่หลักฐานตรงเป่าแอลกอฮอล์เท่านั้นครับ
0: ครับมันมีพยานอีกคนนึงนั่งอยู่ด้านล่างนะฮะขออนุญาตนะพยานผมถามคุณนิดนึงคือวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันที่เขาเข้าไปหาตำรวจที่สภ.ไซน้อยเนี่ยแล้วก็ไปเป่าแอลกอฮอล์คุณเล่าสิ
4: คือเบื้องต้นนะครับก็คือคืนเกิดเหตุอะครับผมโทรไปที่สภ.ไซน้อยผมถามว่าคู่กรณีอยู่ทางไหนชื่ออะไรขับรถทะเบียนอะไรเขาบอกว่าอ๋อคนขับหนีเขาพูดครับเขาบอกคนขับ
0: เขานี่คือใครที่พูด
4: เป็นตำรวจอะครับรับโทรศัพท
0: ์
4: ผมไม่ได้ถามเขาว่าเขาชื่ออะไรแต่
0: บอกเขาหนี
4: ครับแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าคดีนี้เป็นของร้อยตำรวจเอก
0: คนหนึ่ง
4: ครับผม
0: คนหนึ่ง
4: แล้วก็เขาก็บอกว่าคนขับหนีมีเพื่อนหรือใครเนี่ยแหละครับขับรถมอเตอร์ไซค์มารับเขาพูด
0: รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋ง
1: จากพยานแวดล้อมตรงนั้นบอกว่าเป็นรถเก๋งสีแดงค่ะ
0: เป็นรถเก๋งสีแดงนะ
3: อันนี้ในพื้นที่แต่อันนั้นคือตำรวจพูด
0: อันนั้นคือตำรวจพูดตำรวจพูดว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับ
4: ครับ
0: บอกว่าหนีแต่ทางเนี้ยเขายืนยันว่าพยานในนั้นบอกเลยบอกว่ามีรถเก๋งคันสีแดงมารับไปจากนั้นยังไงฮะ
4: แล้วก็ผมมาถาม
0: ขอโทษนะไอ้ตอนนั้นตำรวจอยู่ไหม
1: ตอนนั้นหนูยังไม่เห็นนะคะ
0: ไม่มีตำรวจนะเอ๊ะตำรวจรู้ได้ยังไงว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับไปอันนี
3: ้น่าจะเป็นเรื่องการรับแจ้งเหตุแล้วก็พูดต่อกัน
0: อ๋อโอเคฮะยังไงต่อฮะ
4: แล้วก็หลังจากนั้นอ่ะผมก็ถามว่าแล้วมีข้อมูลอะไรกับผู้ขับขี่คันนั้นนะคร
0: ับ ผู้ก่อเหตุ
4: เขาได้ใบขับขี่อยู่ได้ใบขับขี่มาผมก็เลยถามว่าเอาแล้วปล่อยให้เขาไปได้ยังไงครับเพราะว่าน้องผมเขาโดนเขาเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นแล้วครับทำไมถึงปล่อยให้เขาไปได้ทั้งที่ก็เขาปั๊มอยู่ทำไมตำรวจถึงไม่ล็อก
0: ครับ
4: เขาก็บอกว่าค่อยมาติดต่อที่สภ.แล้วกันแล้วผมถามเอาแล้วจะทำยังไงกับกรณีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาออกหมายจับแล้วเขาบอกเขาเอาหมายจ
0: ับอันนี้คือในคืนนั้นถูกไหม
4: ใช่ที่ผมคุยเลยครับ
0: อันนี้คือในคืนนั้นนะ
5: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
9: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
10: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
9: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
10: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้เรามาพบกันในวันที่พระพิกรุณถล่มกรุงเทพกันมาตั้งแต่เที่ยงกว่านะครับที่ปิ่นเกล้าบางพลัดนี่โอ้โหเมื่อสักครู่สักเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าถล่มลงมาแบบหนักมากนะครับแต่ตอนนี้3เมตรแล้วนะครับใหญ่แต่ว่าก็ยังตกปล่อยๆกันอยู่ไม่ครับว่าท่านผู้ฟังอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับฝนตกกันหรือไม่เห็นว่าวันนี้ทั่วไทยจริงๆนะครับก็ขับรถขับราระมัดระวังนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้มีน้ำใจในการใช้ถนนโดยเฉพาะรถใหญ่นะครับเวลาไปเจอแอ่งน้ำนี่ก็กรุณาเบาหน่อยหนึ่งถ้าหากว่ามีประชาชนที่ยืนจุดตามป้ายรถเมล์หรือขับมอเตอร์ไซค์ไปข้างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังช่วยกันนะครับอ่ะวันนี้ทีมงานนักเลงฟุตบอลก็อยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: แถวบ้านตกไปยังตกไปแล้วยัง
6: ยังไม่ตกนะครับแต่มืดๆครึ้มๆครับ
5: เออนี่ทางนี้เรียบร้อยไปแล้วถล่มลงมาแบบขาวทั้งเมืองเลยเมื่อกี้ฝั่งนี้นะครับ
6: ก็ไม่น่ารอดเรือกอดอากาศบอกว่าไม่น่ารอด
5: ครับก็วันนี้อาจจะยังไม่หนักนะอีก 2-3 วันต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าสีแดงเข้มเลยแล้วก็จะไปซาเม็ดกันก็ประมาณวันเสาร์เอ้ยไม่ใช่ดิ1 2 3 4ประมาณวันอาทิตย์27 28วันจันทร์ก็จะเริ่มซากันละนะครับอ่ะวันนี้ประเด็นต่างๆที่เราจะพูดคุยกันนะครับกลางสัปดาห์อย่างนี้มีการแข่งขันฟุตซอลลีกนัดที่21นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามี1เกมที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณยิ่งรักจับตาดูดีๆนะครับเกมนี้อาจจะมีรายการคุณขอมากันหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องราวของเอเชียนเกมนะวันนี้ทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเกมสุดท้ายของรอบแรกชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นตอน 5:30 นอกจากนั้นก็คงจะมีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในวันนี้อ่ะก่อนอื่นไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนวันนี้เริ่มต้นกันที่ Airport Premium Service นะครับบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์เดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการ Airport Premium Service ทั้งบริการ Personal Butlerผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปขึ้นเครื่องตรงเวลาบริการ Express Lane นะครับช่องทางด่วนพิเศษเพื่อลดการรอคิวในสนามบินแล้วก็บริการบักกี้รถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วไปตามเกตต่างๆนะครับสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่020297889 020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นส่วนทางด้าน TIC Group ครับเป็นบริษัทที่ประกอบด้วย3บริษัทย่อย1บริษัท TIC Modular System จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากล 2. บริษัท TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลเลดเดอร์แล้วก็ 3. TIC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electrical Switch Board นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัสดักแบรนด์กริ้งนะครับจากประเทศมาเลเซียติดต่อ TIC Group สำนักงานใหญ่ได้ที่หมายเลข02-105-4247 02-105-4247หรือเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.tic.net นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของเราในช่วงแรกวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของฟุตซอลลีกกันก่อนเลยคุณยิ่งรักเพราะว่า
6: ครับ
5: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเกมนัดที่21แล้วนะตอนนี้สถานการณ์ของหลายๆทีมกำลังลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เนาะสุราษฎร์ธานีแบงคอกท่าเรือธรรมศาสตร์ไปยันภูเก็ตนะครับ3 4ทีมเนี้ยยังต้องลุ้นกันอยู่เพื่อเข้าไปติด1ใน6ให้ได้สำหรับการไปเล่นในรอบเพลย์ออฟฤดูกาลนี้เกมวันนี้ครับคุณยิ่งรักต้องจับตามองเลยเกมคู่ระหว่างนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดทีมที่จองศาลาไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพปีหน้าเรียบร้อยแล้วตกชั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ฤดูกาลหน้าก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปต่อหรือไม่แต่ว่าถ้าสภาพทีมแบบนี้บริหารกันอย่างนี้ก็ไม่ควรจะได้เล่นแล้วนะถ้าปรับตัวเองไม่ได้เนาะก็จะมาเป็นภาระของลีกซะมากกว่าแล้วก็จะเป็นปัญหาเพราะอย่างฤดูกาลนี้เกมล่าสุดที่จะเตะกันวันเนี้ยก่อนหน้านี้คุณยิ่งรักวัน2วันเนี่ยนครปฐมอยากจะขอไปเตะที่โกดังสเตเดียมซึ่งเป็นรังเหย้าของการท่าเรือแล้วนัดนี้ต้องเจอการท่าเรือโดยมาอ้างว่าไปติดต่อสนามอื่นไม่ได้คุณยิ่งรักซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมกับสโมสรอื่นๆที่เขาเป็นนัดเยือนไปเล่นกับนครปฐมนะแล้วก็ก่อนเริ่มเลข2ก็ทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็พยายามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้โดยที่ให้นครปฐมเนี่ยไปใช้สนามเหย้านะครับทั้งที่นนทบุรีทั้งที่ธรรมศาสตร์สเตเลียนธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็อยากจะให้เป็นรังเหย้าสำหรับนครปฐมแต่ที่สุดแล้วเขาก็ไม่เลือกกันนะครับแล้วก็ไปใช้สนามไหนนะผมเลยลืมชื่อเลยที่เตะที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็บอกเขาไม่อนุมัตินะที่จะให้ไปเล่นอ๋อเขาก็ไปใช้โกดังสเตเดียมนี่แหละเป็นรังเหย้าแทนในเกมอื่นๆแล้วก็เกมนี้ก็ยังอยากจะใช้ต่ออืมแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันไม่อนุญาตนะครับตอนแรกบอกว่าจะไปใช้ที่ลำโพได้แต่ทีเนี้ยก็ติดปัญหาว่าเคยไปค้างจ่ายค่าใช้สนามที่ลำโพคุณยิ่งรักเขาก็ไม่ให้ใช้อีกเพราะฉะนั้นไปติดต่อเอาที่เกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้ารังเหย้าของทีมเกษมบัณฑิตเป็นเกมเหย้าในนัดนี้เจอกับการท่าเรือนะครับเกมนี้เขาถึงบอกว่ารอจับตาดูดีๆนะครับอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่สำหรับเกมนี้เนาะว่าเดี๋ยวจะเตะกันตอน16นาฬิกาวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้ดูอะเกมเนี้ยคงไปตามนั่งลุ้นไทยกับญี่ปุ่นกันอยู่เนาะก็เดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรทางถ่ายทอดทางทูวิชั่นนี่มันสามารถดูย้อนหลังกันได้เนาะขณะที่คู่อื่นๆนะครับ 3:30 ก็จะเป็นธรรมศาสตร์สเตเลียนเจอกับแบ็คเพิร์ลที่ยิม6ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับคู่6โมงเย็นอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นราชพัฒน์เพชรบุรีเจอกับห้องเย็นท่าข้ามคู่นี้พี่เจอน้องนะครับไปเล่นที่บ้านของน้องก็ว่ากันว่าน่าจับตาดูอีกคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าอันดับ2 3 4 5 6เนี่ยคุณยิ่งรักมันมีผลต่อการประกบคู่ในรอบเพลย์ออฟเขาจะหลบกันหรือเปล่าเขาจะทำกันอย่างไรนี่มันมีวิธีการหลายอย่างเลยฤดูกาลนี้น่าจับตาดูจริงๆแล้วก็คู่สุดท้ายครับ 2:30 บูเวฟชลบุรีจะเปิดบ้านเจอกับแบงคอกนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่กำลังลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟด้วยกันทั้งคู่นะก็วันนี้ ตะกันแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ยังจะมีอีก3คู่นะครับที่จะเตะกันในเกมกลางสัปดาห์สำหรับฟุตซอลลีกนัดที่21จากนัดนี้ไปก็จะเหลือแค่5เกมเท่านั้นก็จะปิดฤดูกาลปกติแล้วก็ไปสู้กันอีกทีในรอบเพลย์ออฟ6ทีมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของฟุตซอลนะครับที่เอามาฝากกันอีกหนึ่งกรณีคุณยิ่งรักก็ต้องบอกว่าวันนี้สำหรับวงการฟุตบอลไทยของเราก็สูญเสียอดีตยอดนายทวารตำนานของราชประชาแล้วก็สโมสรตำรวจนะน้ำป๊อกนะครับโรจนะสมุนไพรก็เสียชีวิตไปเมื่อเช้านี้ตอน7โมงเช้าผมก็ได้ทราบข่าวจากพี่เจ๊กนะครับวันชัยพรหมณีนะครับที่แจ้งกันไว้ในรายกลุ่มของพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลไทยนะครับก็ท่านจากไปด้วยอาการสโตรกเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเมื่อ7โมงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ก็จะรอทางลูกชายนะครับเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ค่อยจัดการเรื่องพิธีการกันต่อไปว่าจะเอาไว้ที่วัดไหนสวดกันกี่วันแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาข่าวคราวนี้มาฝากกันเนาะน้ำป๊อกนี่ต้องบอกว่าช่วยเหลือกิจกรรมกิจการของสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาตลอดนะคุณยิ่งรัก
6: ครับ
5: โดยเฉพาะเรื่องของท่านนี้ก็รับราชการเป็นนายตำรวจอยู่ในกรมวังผู้ใหญ่ด้วยนะครับสำนักพระราชวังเวลามีพิธีการรับเสด็จที่สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดฟุตบอลประเพณีรัตนโกสินทร์ศก119เนี่ยท่านก็จะมาช่วยแล้วก็ช่วยดำเนินการในหลายๆด้านแล้วก็ที่สำคัญนี่คือหนึ่งในผู้ปลุกปั้นกวินธรรมสัจจานันท์จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับนี่ก็เป็นการสูญเสียของวงการฟุตบอลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องป๊อกนี่เล่นเมื่อก่อนไม่เล่นฟุตบอลมาก่อนนะคุณยิ่งรัก
6: ครับ
5: แกเป็นนักวอลเลย์บอลนักบาสอยู่ที่ลพบุรีอาจารย์พระเห็นหน่วยการดีก็เลยลองจับมาเป็นประตูโอ้โหหลังจากนั้นก็หยุดไม่อยู่เคยมาเล่นเป็นเยาวชนธนาคารกรุงเทพแต่ว่าสอดแทรกขึ้นมาเป็นมือหนึ่งไม่ไหวตอนนั้นโอ้โหแบงก์กรุงเทพนี่มีทั้งอัศวินธงอินเนตสนาวุฒิปฏิภาณกรชัยเนี่ยนะครับเช่าอ่อนเอี่ยมจนกระทั่งท่านก็ย้ายมาอยู่ราชประชาแล้วก็มาสร้างผลงานพาราชประชาเนี่ยเป็นดับเบิลแชมป์เมืองไทยทั้งได้แชมป์ถ้วยกอทั้ง FA Cup ในปีเดียวกันด้วยนะครับก็เป็นประวัติคร่าวๆของท่านที่เอามาฝากกันในวันนี้เอาช่วงนี้ไปพักกันครู่เดียวก่อนละกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณยิ่งรักจะมาเล่าเรื่องของทีมชาติไทยให้ฟังกันช่วงนี
4: ้ทันเกมทันทุกเรื่องราว
7: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทัดดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
8: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
9: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
8: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
9: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วย บริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลในช่วงนี้เรามีข่าวจาก EA ครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทยหลังโครงการ Bangkok E-Bus โปรแกรมส่งมอบผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานประจำปี2568จำนวน 57,327 ITMO นะครับให้แก่ Kirk Foundationประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลให้มียอดส่งมอบสะสม 108,960 ITMOS นะครับปัจจุบันหลายเมืองทั่วโลกเช่นลอนดอนโตเกียวและโซต่างเร่งเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะไปสู่รถโดยสารพลังงานสะอาดขณะที่จุดเด่นของ Bangkok E-Bus โปรแกรมคือการก้าวไปอีกขั้นจากการเปลี่ยนรถสู่การสร้างระบบที่เชื่อมโยงการใช้รถโดยสารไฟฟ้ากับการบริหารจัดการคาร์บอนและสามารถนำผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริงไปสร้างมูลค่าในระดับระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายชัดพลศรีประทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนกล่าวว่า Bangkok E-Bus โปรแกรมแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจรถโดยสารไฟฟ้าที่ประชาชนใช้เดินทางทุกวันไม่เพียงแค่ช่วยลดมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ผลการลดก๊าซเรือนกระจกยังสามารถวัดผลและรับรองและนำไปต่อยอดสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติได้และเป็นตัวอย่างสำคัญในการนำพลังงานสะอาดมาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลส่วนมิตรแท้ประกันภัยครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำท่านผู้ฟัง 1. 90 นาทีในสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกนาทีบนถนนก็เช่นกันพร้อมรับทุกจังหวะไม่คาดคิดด้วยป.1 Extra เก๋ง Eco คุ้มครองแบบป.1 ด้วยเบี้ยประหยัดได้ความคุ้มครองเต็มเหมือนประกันรถยนต์ประเภท1ปกติแต่จ่ายเบี้ยน้อยกว่าคุ้มครองและครอบคลุมทุกกรณีทั้งรถเรารถคู่กรณีทรัพย์สินชีวิตและภัยธรรมชาติเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีรถเป็นรอยชนแล้วหนีหรือจอดไว้แล้วถูกชนก็เคลมได้เหมาะกับรถ Eco Car โดยเฉพาะออกแบบเงื่อนไขและเบี้ยประกันให้เหมาะกับรถเล็กราคาประหยัดเหมาะสำหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าครอบคลุมสูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว2. บอกต่อความคุ้มครองจ่ายน้อยแต่ครอบคลุมกับมิตรแท้เพิ่มพูน2พัดเบี้ยประหยัดคุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันคุ้มครองความเสียความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งนี้การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitthae.com/เพิ่มพูน-พัดสนใจซื้อประกันก็ติดต่อตัวแทนประกันมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีลุ้นโชค3ชั้นกับ Facebook Fanpage CEO สุขเทพโชคชั้นที่1แค่กดติดตามเพจCEO สุขเทพก็ได้ลุ้นรับ50รางวัลชั้นที่2แค่กดแชร์โพสต์ก็ยังได้ลุ้นอีก50รางวัลและชั้นที่3ใครที่ได้เป็นแฟนตัวยงท็อปแฟนก็จะได้รับของขวัญชิ้นพิเศษสแกน QR code หรือคลิก www.facebook.com/ceo.sukhtep เพื่อเข้าสู่เพจ CEO สุขเทพและร่วมลุ้นรับโชค3ชั้นได้เลย นะครับอ่ะนั่นเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมากันที่เรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างเหนื่อยเรื่องของทีมชาติคุณยิ่งรักฟีฟ่าอาเซียนครับกันก่อนเลยไหม
6: ได้ครับ
5: สรุปสุดท้ายเอาฟีฟ่าก่อนเอเชียนเกมเดี๋ยวไว้ช่วงสุดท้ายสรุปสุดท้ายเป็นอย่างไร
6: สรุปสุดท้ายเรื่อง
5: ถึงณตรงนี้สถานการณ์การถ่ายทอดสด
6: ไม่น่าจะมีใครเอานะครับเพราะว่าฟีฟ่าไม่ลดราคา
5: ตอนนี้ราคายืนอยู่ที่เท่าไหร่
6: ล่าสุดก็บอก2ล้าน
5: 2ล้านเหรียญ
6: ครับ
5: ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่
6: 60ล้าน
5: 60 60หน่อยๆเนาะ62 63ล้านเนี่ยเนาะ
6: ครับ
5: โอ้โหกับ
6: แต่ว่าที่ผมเคยได้ยินเขาที่ประมูลกันเขาบอกว่าเหลือล้านเหรียญผมก็เลยไม่รู้อันไหนกันแน
5: ่อืม
6: ว่าก็ไม่ว่าจะล้านเหรียญหรือ2ล้านเหรียญมันก็แพงอยู่ดี
5: ครับอืม
6: ก็ล่าสุดก็เลยมีแนวโน้มว่าน่าจะไม่ได้ดูตอนนี้เริ่มหาช่องทางในการที่จะดูกันละบางคนก็ไปโหลดแอปของอินโดนีเซียไอ้วายอะไรวายวิโออะไรเนี่ยที่มันเป็นแอปดังที่ชอบถ่ายของอินโดครับ
5: ครับ
6: อันนี้เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปละคนก็ไปดูกันละ
5: ไปจ่าย
6: ประเทศไทยดู
5: ไปซื้อลิขสิทธิ์ไปซื้อสมาชิกเขาหรือเปล่าหรือเขาเปิดดูฟรี
6: ซื้อดิเป็นแอปดิ
5: เป็นของอินโดเราก็ไปจ่ายตังค์ให้อินโดถ้าอยากจะดูอันนี้ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ไม่ใช่ช่องทางธรรมชาตินะท่านผู้ฟังนะท่านต้องไปโหลดแอปแล้วก็ไปจ่ายค่าสมาชิกเหมือนเราจะดูแอปหลายๆแอปของเราชั่วโมงนี้เนาะ
6: ช่องทางธรรมชาตินี่ไม่รู้ครับแล้วก็เห็นว่าฟีฟ่าเขาก็จะถ่ายเขาก็ถ่ายปกติเขาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาที่มันเป็นประเทศที่มีแข่งด้วยมันก็จะไม่ให้ดูนะ
5: แต่เมื่อก่อนนี่มันจะเป็นแนวนี้นะว่าประเทศไหนที่มันซื้อลิขสิทธิ์ก็จะไม่ได้ดูประเทศนั้นก็ต้องไปดูผ่านเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ประเทศไหนไม่ได้ซื้อก็จะเข้าไปดูในเว็บฟีฟ่าได้นะแต่เดี๋ยวนี้ของฟีฟ่ามันไปผ่านอะไรนะอะไรนะดาโซนใช่ไหม
6: ใช่คร
5: ับ
6: อ
5: ันนั้นก็ต้องไปลองลุ้นกันดูเนาะว่าจะได้ดูผ่านช่องทางนั้นได้หรือไม่นะครับแต่ดูแนวโน้มแล้วถึงตรงนี้ผมก็เชื่อว่าคงไม่ถ่ายแล้วล่ะเพราะฟุตบอลมันก็ไม่มีกระแสในภาคเราด้วยนะถ้าพูดตามตรงรายการเนี้ย
6: นอกจากเขาจะขายเป็นรายแบบผมว่ามีคนซื้อแต่ถ้ายิ่งช้านี่ก็เขาทำการตลาดไม่ทันก
5: ็ยาก
6: แล้วมีแค่เจ้าที่ไม่ต้องเอาโฆษณาก็คือเจ้าที่บอกรับสมาชิกกับผมว่าน่าจะซื้
5: อ
6: เขาก็กะเกงกันไว้อย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันมีเจ้าไหนที่มันจะมีตังค์ไปซื้อหรือเปล่าน
5: ะ
6: คือถ้า10ล้าน15ล้านเนี่ยมันมีคนเอาครับ
5: อันนี้ยังพอ
6: แต่ตอนนี้30ล้านเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครเอาคร
5: ับโอ้ถ้าลดเหลือ1ล้านเหรียญก็คือ33ประมาณ33ล้าน
6: คร
5: ับ ผมว่ามันก็ยังเหนื่อยนะกับช่วงเวลาที่มันจะเตะวันเสาร์นี้แล้วอีกแค่2วันน่ะหาสปอนเซอร์น่ะ
6: ใช่ครับแล้วเตะ4โมงเย็นด้วย
5: เออ
6: เขาวางโปรแกรมเตะก็เหมือนเราเตะคิงคัพอ่ะเราเตะ2คู่อ่ะเขาก็เขาก็วางเตะ2คู่แต่ว่าคู่แรกเขานัดเตะ4โมงเย็นเราเจอปากีสถานใน4โมงเย็นวันเสาร์26นะครับเอาไว้ไม่น่าได้ดูแล้วครับส่วนทีมชาติไทยก็เดินทางไปแล้วนะครับกำลังอยู่ที่ท่าสกัดสุวรรณภูมิก็จะเดินทางทรหดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เตะที่จาการ์ตา
5: จ
6: ะยินว่าลงเครื่องแล้วก็นั่งรถไฟต
5: ่อ
6: ผมก็ไม่แน่ใจนี่มันไกลขนาดไหนแต่ว่าเห็นว่านัดชิงจะมาเล่นที่เสนายันไอเกลูร่าบงกาโดก็เลยไม่รู้ยังไงนะครับ
5: โอ้โหถ้าต้องนั่งรถไฟมันเขาจัดรถบัสไม่ยืนเลย
6: ก็ไม่รู้ตามข่าวที่เขาส่งมาเขาบอกว่า นั่งเครื่องบินเสร็จไปต่อรถไฟ
5: เพราะยังไง
6: ฮัสสันเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องบ่นหรอก
5: เ
6: ดินหน้าต่อไปขอให้มันผ่านคืนนี้ไปให้ได้นะครับให้นักเตะหลับพักผ่อนเต็มอิ่มแล้วก็วันพรุ่งนี้ซ้อมเต็มที่2วันก่อนที่วันเสาร์จะเตะกับปากีสถาน
5: 3นัดรอบแรกนี่เตะเมืองนั้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเตะนัดนี้แล้วเดินทาง
6: เตะที
5: ่
6: เด
5: ีย
6: วคร
5: ับ แต่ว่านัก
6: อ
5: ิ
6: ง
5: เนี่ยเห็นว่า
6: จะ
5: ไม่ได้ติดเกมรุ่นแรกบังคับ ครับครับ
6: ก็เดินทางไปก็มีสภาพทีมก็มีปัญหานิดนึงเพราะว่าโจนาธานเข็มดีเจ็บนะครับเอ็นไขว้ขาดจะไม่ใช่เป็น NACL ก็พักยาวติดเดือน
5: หมด
6: ก
5: ็
6: ปิดเทอมไปแล้ว
5: จบฤดูกาลละความเสียหาย
6: ทีมชาติไทยก
5: ็
6: ต้องลำบากในการหาเซ็นเตอร์แบ็กหน่อยว่าเซ็นเตอร์แบ็กคนไทยมันไม่มีแล้วตอนนี
5: ้
6: นะครับก็ไปเรียกธีรวัฒน์อัครธรรมของการท่าเรือมาแทนนะครับ แล้วก็สมาคมก็จะดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยประสานงานในการเบิกเงินจากฟีฟ่าด้วยเพราะมันเก็บจากทีมชาติเน
5: า
6: ะฟีฟ่าเขาจะมีค่าชดเชยให
5: ้
6: ครับแต่ว่าเงินมันคงไม่สำคัญเท่ากับทีมที่มันขาดไปนะครับเพราะว่า
5: ความเสียห
6: ายราชบุรีเองก็ปีนี้ต้องเล่น5ถ้วยนะครับ
5: แล้วจนทานี่ก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของแนวรับราชบุรีด้วยอันนี้ทีมชาติเสียหายไม่เท่าไหร่แต่คนเสียหายมากที่สุดคือราชบุรี
6: ครับ
5: เนาะไปเจ็บอีท่าไหนไม่เข้าใจ
6: เจ็บตอนซ้อมไห
5: ม
6: ตามข่าวในที่นี้ฝันว่าเจ็บในช่วงเริ่มต้นของการฝึกซ้
5: อม
6: แล้วก็พอไปเช็คอะไรนะ MRI นะครับก็ปรากฏว่าฉีกฟื้นกลับไปทันเขาก็เลยเรียกพีรวัตรอักษรธรรมเข้ามาแทนก็เห็นมีภาพผงภาพข่าวถึงขั้นร้องไห้เลยนะเพราะว่าเจ็บหนักที่สุดในชีวิตนะครับ
5: ครับ
6: คือจริงๆโจนาธานเนี่ยมันหลายชีวิตมันพลิกผันหลายตลบด้วยกันตอนที่เขากลับมาแทนที่จะสมบูรณ์แล้วก็มาโชคร้ายให้ไปเจ็บอีก
5: ครับเพราะว่านี่ถือเป็นอนาคตของแนวรับวงการฟุตบอลไทยได้เลยเนาะอายุยังน้อยก็ยังโชคดีนะมาเจ็บแบบตอนอายุน้อยๆอ่ะการฟื้นตรงฟื้นตัวก็น่าจะไม่ต้องหนักหนาเหมือนพวกอายุ30ขึ้นอ่ะแต่น่าเสียดายที่ว่าปีนี้อุตส่าห์จะได้เล่น FC Champions League Elite ได้ไปปล่อยของได้อัพมูลค่า
6: ครับ
5: นะความเสียหายนี่ผมบอกราชบุรีเสียหายมากกับกรณีแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะจะเคลือบใครก็ไม่ได้
6: ทีมชาติไทยก็ยุ่งเหมือนกันเพราะเอเชียนคัพก็ต้องหาเซ็นเตอร์ครับ
5: ก็ไปถึงตรงนั้นก็คงจะต้องไปเล็งไงนี่แหละจากชุด23ปีเข้าไปเสริมนะอย่างชนะพัฒน์บัวพันธ์บ้าง
6: หรือไม่แก่ใจเหม
5: ือ
6: นก
5: ัน เออนี่จะขึ้นไหวหรือเปล่าชนะพัฒน์ก็ยังไม่ได้แข็งแรงแข็งแกร่งพอนะ
6: อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่ากำลังเดินทางไปเดี๋ยวความเคลื่อนไหวของว่างพรุ่งนี้
5: เดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องของชุดนี้กันอีกสักหน่อยนึงกับกรณีที่ฮัสซันเขาชี้แจงการที่ไม่ได้เรียกธีราธรการไม่เรียกนักฟุตบอลหลายๆคนที่ฟอร์มดีอย่างเบนเดวิดและทำไมอิกลาสสันหลนอนันยอดสังวานไม่ได้เล่นเลยถึงยังติดชุดนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณยิ่งรักเล่าเหตุผลกันให้ฟังนะครับช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวจากทางสถานีกันครู่เดียวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น Excel GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทปานจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงสุดท้ายเชิญชวนไปทริปดูบอลแดงเดือดกับหมอเมานะครับด้วยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์เดินทาง7วันเต็ม19ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับในราคาเพียง 163,000 บาทไปชมฟุตบอลแดงเดือดคู่ลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามแอนฟิลด์นะครับซึ่งเขาอะไรอ่ะจะปรับโปรแกรมเนาะเดิมทีคู่นี้จะเตะกันวันเสาร์ที่21พฤศจิกาก็ย้ายมาเตะกันเป็นวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะครับทีนี้ก็นอกจากดูบอลแล้วเสร็จปั๊บก็ยังพาไปทัวร์สเตเดียมทั้งที่แอนฟิลด์ทั้งที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับส่วนการดูบอลนี่ก็จะนั่งแบบเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์เลยนะครับแถวที่1ถึง20จากพื้นสนามขึ้นมาไม่เกินนั้นนะครับได้เห็นนักเตะแบบชัดๆกันเลยนะครับนอกอย่างนี้ยังพาไปช้อปปิ้งเอาท์เล็ตที่เมืองแมนเชสเตอร์รับประทานอาหารพวกเป็ดย่าง Four Season Burger and Lobster บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับแล้วก็พาไปทัวร์ลอนดอนแบบจุใจทั้งที่พระราชวังบักกิ้งแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนนะครับไปถ่ายภาพดูถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมนะครับนอกจากนี้ยังพาไปเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมและลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกพาไปเมืองออกฟอร์ดเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกพักโรงแรมอย่างดี4ดาวทุกคืนนะครับรับเพียง30ที่นั่งในราคาเพียง 163,000 บาทเหลือไม่กี่ที่นะท่านผู้ฟังรายการนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0860354000 0860354000 พิเศษสำหรับท่านที่ตัดสินใจเดินทางไปทัวร์ดูบอลแดงเดือดมีวอเชอร์จากพรีเมียมเอาท์เล็ตราคา 10,000 บาทแต่ท่านจ่ายเพียง 5,000 บาทเท่านั้นนะครับซื้อวอเชอร์พรีเมียมเอาท์เล็ตรอบนี้ 5,000 แต่ได้มูลค่า 10,000 บาทนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อกันไปนะครับที่0860354000อ่ะวันนี้ข่าวประชาสัมพันธ์เรียบร้อยมาว่ากันต่อในเรื่องของทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนครับกันอีกสักครั้งคุณยิ่งรัก
4: ครับ
12: ผมก็ไปอ่านสัมภาษณ์ของแอนโทนีฮัสสันนะทั้งเรื่องกรณีธีรธรอิกลัสสันหลนแล้วก็อนันต์ยอดสังวาลรวมไปถึงสาเหตุที่ไม่เรียกเบนจามินเดวิดมาอะไรอย่างเงี้ยคุณยิ่งรักสัมภาษณ์มาแล้วคิดเห็นยังไงครับประเด็นเหล่านี้บ้างครับเรื่องการให้ผลตัวเนี้ย
4: ผมว่าก็เป็นเรื่องที่เราสองคนก็พูดกันมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปขอตัวมาก่อนเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าประเทศไทยครับมันฟีฟ่าเดย์มันก็มาใช้กับประเทศนี้ไม่ได้ไปแข่งมากไปก็มีปัญหาอีกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่หลายคนก็จะได้รู้สักทีนะเพราะว่าขี้เกียจอธิบายไปหลายรอบแล้ว
12: นะ
4: เขาก็จะได้เข้าใจได้ดีว่าไอ้ที่เราพูดไปเนี่ยมันคืออะไรครับ
12: เพราะว่าอ่านดูแล้วเอ๊ะผมก็งงนะอิกลัสสันหลนอนันต์ยอดสังวาลอยู่ในฟอร์มที่ดีสามารถเล่นได้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่สโมสรสภาพร่างกายดีอยากจะเอามาสร้างความแตกต่างพอพูดถึงเบนเดวิดก็เลี้ยงดีกินตัวได้แต่จะเอาไว้ในอนาคตตัวเองอยากจะใช้นักเตะอายุน้อยผมงงไม่สรุปมันจะเอายังไงกันแน่อันนี้ฮัสสันเนี่ย
4: ไอ้เรื่องนั้นก็เรื่องนึงครับแต่ประเด็นที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องไอ้ที่ไม่ปล่อยตัวผู้เล่นมากกว่านะ
12: ใช่
4: ตัวในเรื่องเล่นตัวเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่โค้ชแหละมันผมว่ามันโค้ชทุกคนแหละครับมันมีอะไรที่อย่างว่าสำหรับบางคนอยู่แล้วล่ะครับเพราะคนเรามันมองไม่เหมือนกันไอ้รอบเนี้ยคือเขาก็ไปพูดตรงๆแหละแต่ผมเชื่อว่าไอ้เบนจามินเดวิดอ่ะไม่ติดเพราะไม่เอาเกมรับเท่าที่ผมได้ข่าวนะไม่เอาเกมรับตัวที่ว่าไปทำไมถึงยังเป็นอีกลาสทำไมถึงเป็นอนันต์อยู่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์แต่ว่าอีกลาสเนี่ยผมเคยได้ยินว่าเขาจะให้เล่นแบ็คนะครับโดยเทคนิคของเขาเนี่ยเขาอาจจะเล่นหลังสามวันไหนก็ได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะให้เล่นวิงแบ็คอะไรทำนองนั้น
12: อันนี้
4: คือเหตุผลที่ได้ยินมานะแต่ว่าเวลาที่เขาพูดออกหน้าข่าวเนี่ยเขาก็อาจจะพูดไปอีกมุมนึงอะไรเงี้ย
12: ความจริงกับเบื้อง
4: หลังแต่ก็เข้าใจใช่แต่ก็เข้าใจแหละว่าเฮ้ยมันก็มีคำถามเยอะว่าทำไมนู่นไม่ติดนี่ไม่ติดอะไรเงี้ยนี่ผมว่าก็ไม่แปลกครับที่จะถูกวิจารณ์นะ
12: ใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกวันนี้ก็รู้ทันโลกแล้วล่ะนะหลายๆคนที่แบบว่าหลังจากอาเซียนคัพใช่ไหม AFF Mitsubishi Asian Cup เอ้ยไม่ใช่ Mitsubishi Hyundai Cup
4: Hyundai
12: นะว่าอ้าวเหตุผลตอนนั้นก็อ้างว่ามันไม่ใช่ FIFA Dayเราไม่สามารถไปบังคับสโมสรได้ทุกคนก็คาดหวังว่าเอ้าถึงฟีฟ่าอาเซียนครับเราจะได้ดีตัวที่ดีที่สุดณเวลานี้ของฟุตบอลไทยมาเล่นกันแบบเต็มที่ทุกคนก็อยากเห็นนะว่าเฮ้ยธีรธรที่หายจากทีมชาติไปในสักพักนึงเนี่ยกลับมาเล่นทีมชาติแล้วจะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่ศาสลักไหประโคนที่โอ้โหตอนนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยขาดแบ็คซ้ายโชว์ฟอร์มก็ไม่มีชื่อแม้กระทั่งใน50คนซะด้วยซ้ำ
4: ศาสลักนี่ผมได้ข้อมูลมาว่าหลักๆน่าจะเป็นว่าเขาถอนตัวทุกครั้ง
12: ก็มันเจ็บ
4: ครับก่อนหน้าเนี้ย
12: ตอนเรียกตัวมาแล้วมันมาซ้อมแล้วมันเจ็บมันก็ถอนดิ
4: ก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าถอนตัวทุกครั้งเรียกมันก็ปฏิเสธทุกครั้งอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงนะแต่ก็ไม่ชัวร์แต่ว่าครั้งหนึ่งก็เควินดีโรมรำที่ก่อนบ่อยๆก็ยังได้โอกาสแล้วแต่โค้ชนะครับผมว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยผมบอกว่าเวลาทีมชาติไทยชนะเนี่ยมันมีความสุขกันหมดทุกคนนะครับคนไทยอ่ะอาเซียนครับที่คุณไม่หวังแล้วพอเข้าชิงคุณมีความสุขกันไหมมันก็มีความสุขใช่ไหม
12: ใช่ใช่
4: เอาล่าสุดเอเชียนเกมเนี่ยผลงานดีเนี่ยผมเห็นมันก็แฮปปี้กันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมไม่ช่วยกันทำให้ทีมชาติไทยมันได้รับความ สำเร็จบ้างแล้วมันก็จะทำให้คนไทยมีความสุขแล้วทีเนี้ยสปอนเซอร์มันก็เข้าเพราะมันของขึ้นหิ้งของขึ้นห้าง
12: ใช
4: ่แต่ว่าเดี๋ยวพอมาถึงปุ๊บคุณก็มางองแงกันจะไปเอาสโมสรสโมสรชนะมันดีแหละครับแต่ถามว่ามันอิมแพคทั้งประเทศไทยไหมผมว่ามันก็ไม่ใช่
12: ไม่ใช่แน่นอนใช่นะ
4: เ
12: พราะว่าช่วงที
4: ่ทำให้ทีมชาติไทยให้มัน
12: ช่วงที่ฟุตบอลบ้านเรามันบูมซิโก้กลับมาปลุกกระแสสโมสรมันก็พลอยได้เนาะใช่ไหมสปอนเซอร์วิ่งเข้าหาเพราะฉะนั้นสิ่งของทั้งหมดอะความสำคัญมันถึงอยู่กับทีมชาติถ้าทีมชาติคุณทำสร้างผลงานดีอย่างที่คุณยิ่งรักบอกอะทุกอย่างมันก็ตื่นตัวไปหมดทีมชาติผลงานดำดิ่งฟุตบอลมันก็เหงาเพราะความสำเร็จสโมสรคนที่ชื่นชมมันก็อยู่แค่กลุ่มเล็กๆคนที่เป็นแฟนคลับมันไม่ใช่ส่งผลถึงคนไทยทั้งโลกอ่ะ
4: คือตอนไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์อ่ะเราก็พยายามเข้าใจแล้วแต่ฟีฟ่าเดย์เราคงช่วยกันดีกว่าผมว่าเรื่องใช้ไม่ได
12: ้ก
4: ็ครับ
12: เราก็ได้แค่เป็นสื่อเนาะเราก็เอาข้อมูลให้ได้ทันได้รับทราบว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
4: ถ้าทีมชาติไทยไม่เปลี่ยนวิธีการเรียกตัวผู้เล่นผมว่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมหรอกครับ
12: โอ้ก็มันก็อยู่อย่าง
4: น
12: ี้
4: ยืนยันคำเดิม
12: มันก็ยังอยู่อย่างนี้แหละนะ
4: ใช่ถ้าคุณยังใช้ฟีฟ่าเดย์ไม่ได้คุณก็ไม่พัฒนาไปได้ไกลกว่านี้หรอกครับผลงานอ่ะ
12: เดี๋ยวไปถึงต้นปีหน้าเกิดตัวแทนสโมสรไทยสมมุตินะทำผลงานดีใน FC Champions League Elite FC Champions League 2อย่างเงี้ยยังต้องมีภารกิจต่อเนื่องกันอีกเขาอ้างแบบนี้ได้อีกอ่ะ
4: ก็มันยังไม่ทันต้องอ้างหรอกครับแค่เลื่อนโปรแกรมไปเตะที่มันใกล้ไอ้เตรียมทีมเอเชียนคัพแต่มันก็ผิดแล้ว
12: เออ
4: ก็ฟีฟ่าเดย์ค่อย14วันอย่างที่พี่บอก
12: อ
4: ันเนี้ยคือสมาคมควรต้องรู
12: ้
4: คือเข้าใจนะอาจจะบอกว่ามันหารูลงไม่ได้แต่ผมว่าม
12: ันมีวิธีการเยอะแยะคุณยิ่งรัก
4: มันต้องมีวิธีแหละ
12: นะก
4: ็สัปดาห์ก่อนสงกรานต์น่ะผมก็บอกไปแล้วอ้าวแล้วสัปดาห์สงกรานต์น่ะทำไมไม่เตะอะไรกันก็ไม่รู
12: ้มาที่เอเชียนเกมวันนี้กันบ้างนะครับผมก่อนไปวันนี้ก็พูดถึงฟุตบอลหญิงกันหน่อยนะคุณยิ่งรักนะตกรอบมาแบบยิงใครไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวทั้ง3เกมตกรอบแรกกลับมาแบบไม่มีคะแนนเอ้ยมี1คะแนนดิไม่ใช่ไม่มีคะแนนได้1คะแนนจากเกมนัดสุดท้ายที่เสมอเวียดนามซึ่งไม่พอต่อการเข้ารอบนะครับเพราะว่าเรายิงไต้หวันไม่ได้เนาะขณะที่เวียดนามไปยิงไต้หวันแล้วว่าแพ้ไป1ประตูต่อ2เขาเลยมีประตูได้1ลูกแล้วก็ลูกได้เสียนี่เมื่อบวกลบแล้วมันเท่ากันแต่เขามีประตูได้ก็เลยเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดทีมที่2ที่เข้ารอบนะครับผมดูมาตลอด3แมตช์นะคุณยิ่งรักฟุตบอลหญิงอยากจะใช้คำว่าประสบการณ์ของอันเฟรดนะในการเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชผมว่ายังไม่พอยังไม่พันสายยังไม่แก่งพอนะกับการทำทีมชุดใหญ่แบบนี้นะเพราะ3เกมเนี่ยผมยังไม่เห็นยุทธวิธีเกมรุกจะเห็นได้เลยนะครับว่าแทบทุกแมตช์ฟุตบอลของเราเนี่ยฟุตบอลหญิงชุดเนี้ยเล่นเหมือนกันกับว่าใครอยู่ข้างหลังก็รับผิดชอบตรงนี้ตรงกลางรับผิดชอบแค่ตรงนี้ข้างหน้าก็อยู่แค่ตรงนี้บอลไปถึงพื้นที่3พื้นที่สุดท้ายเนี่ยสังเกตเลยครับมีผู้เล่นแนวรุกของไทย2คนเท่านั้นเองในกรอบเขตโทษแล้วมันจะไปยิงประตูคนอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นในทัวร์นาเมนต์ทีนี้ถือว่าอันเฟดสอบตกนะสำหรับผมนะ
4: ผมก็คิดเห็นอย่างนั้นเหมือนกันผมแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เต็มทีมโอเคอ่ะมันอาจจะไม่ได้ฟีฟ่าเดย์อาจจะมาไม่ได้แหละแต่ผมเห็นตอนฟีฟ่าอะไรชาเลนจ์อะไรนะผมว่ามันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง
12: แต่พอชุดนี้ปุ๊บมันแบบรูปแบบหาไม่เจอจริงๆนะต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเสียดายนะเพราะว่าไทยไต้หวันเวียดนามมันไม่ได้หนีกันเยอะหรอกแต่ว่ารูปแบบยุทธวิธีที่เราสู้เขาไม่ได้เท่านั้นเองนะครับมาที่ทีมชาติไทยชุดชายกันบ้างนะครับวันนี้เจอกับญี่ปุ่น17:30 นก็ต้องบอกว่า ถึงตรงนี้กระแสโค้ชวังกำลังมานะคุณยิ่งนักมีโอกาสไหมอนาคตจะขึ้นชุดใหญ
4: ่ผมเห็นก็เป็นอย่างนี้กันทุกปีครับเวลาโค้ชไทยผลงานดี

0: ไปวันนี้ก่อนเป็นไงกันบ้างครับชุดนี
1: ้ก็วันนี้เป็นชิงแชมป์กลุ่มนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเจอใครเพราะว่าเขากำลังเตะอยู่อีกคู่หนึ่งกำลังจะเล่น
0: อ
1: ีกกลุ่มนึงกำลังจะเล่นที่มันยังบอกไม่ได้
0: เ
1: ลยว่
0: าจะเจอใครก็จะเป็นกลุ่มที่ตอนนี้งูกินหางเกิดขึ้นได้นะไอ้กลุ่ม B เนี่ยอิหร่านจีนเกาหลีเหนือหรือแม้แต่ UAE ถ้าเกาหลีเหนือกับ UAE ชนะวันนี้นะกลุ่มนี้ต้องมาวัดลูกได้เสียกัน
1: ครับ
0: 4แต้มจะเท่ากันหมดเลย
1: เอาว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนซึ่งผมว่าคงไม่มีใครคิดว่าจะชนะญี่ปุ่นหรอกมั้งนะครับแล้วก็ตามแผนเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าเหนือชนะกรีกก็ล้างเหลืองโดนไปเหลืองที่2นะครับล้างเหลืองไปวันนี้ไม่มีทั้งสิทธาบุลล่าไม่มีทั้งธนกรโชติเมืองปากนะครับแต่ว่าทีมก็คนที่เข้าโรงพยาบาลหายยังพี
0: ่น่าจะหายแล้วนะ
1: ปฏิภาณชัยใช่ไหม
0: ใช
1: ่ส่วนกิจกิจภพนาคสวัสดิ์อะไรถ้าบัตรกิจภพก็แสงสวัสดิ์ก็ไปแล้วไม่มีแค่ทีกวินที่ไม่ได้ไปคนเดียว
0: ครับ
1: ยศกรบุรพาก็ตามไปเรียบร้อยแล้ว
0: ตามไปแล้ว
1: ไม่ได้ห่วงอะไรแล้ว
0: ไม่น่าไม่ต้องลงหรอกวันนี้ผมว่าไม่ต้องลงหรอกยศกรพักร่างกายก่อน
1: ผมว่านู่นแหละครับเขามองโฟกัสไปที่รอบก่อนรองแล้วล่ะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมไม่คิดอีกอย่างนึงถ้าเป็นมุมผมเนี่ยผมจะคิดอยู่ว่านักบอลมันอยากเล่นกับญี่ปุ่นหรือเปล่าวะถ้าเป็นผมอยากเล่นนะ
0: อ๋อจุ
1: ๊เออ
0: ได้ขายของอ่ะ
1: ใช่ถ้าเป็นผมอยากเล่นนะแต่ว่าอย่างแต่ก็เข้าใจอย่างธนกฤตอย่างเงี้ยไปล้างเหลืองเพื่อที่จะเตรียมรอบรองแต่ว่ามันก็เสียดายนะโอกาสที่มันจะได้เล่นกับญี่ปุ่นถูกไห
0: มแต่มันก็ต้องทำ
1: เผื่อไว
0: ้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของทีมก่อนเพราะถ้าไปโดนนัดนี้มันไม่คุ้มกับที่ไม่ได้เล่นรอบก่อนรอง
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมากครับให้น้องๆเล่นด้วยความมั่นอกมั่นใจก็แล้วกัน
0: ผมว่า
1: สภาพร่างกายให้สดที่สุด
0: ผมเชื่อว่าโค้ชวังจะหมุนเวียนผู้เล่นนะคนที่ยังไม่ได้รับโอกาส2นัดแรกอ่ะวันนี้จะได้รับโอกาสลงไปเล่นนะไหนๆมากันแล้วก็ตำแหน่งประตูเนี่ยผมว่าประตูน่าจะเปลี่ยน
1: ผมค
0: ิ
1: ด
0: แ
1: บบพี่จะได้ลงกลัวอย่างเดียวว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเละแล้วมันจะไปดราม่าอีก
0: โอ้ยท่านผู้ฟังต้องเข้าใจสิถ้าเราไปขนาดนี้มันเข้ารอบแล้วเนี่ยบางครั้งประสบการณ์เกมพวกนี้มันหาไม่ได้นะถ้าเอาไปนั่งอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อ่ะ
1: เราเข้าใจ
0: นะ
1: แต่พวกไม่เข้าใจมันก็มี
0: อันนั้นก็ไม่เป็นไร
1: ทีมรู้ว่าทำอะไรดีที่สุด
0: ครับเพราะว่าอย่างน้อยๆโค้ชวังเนี่ยมันก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยฉันรับได้ทุกแบบโดยไม่ต้องออกมาตีโพยตีพายนะว่าอู้ไม่ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้คือให้แค่ไหนฉันเตรียมของฉันให้ดีที่สุดแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์ออกมาให้เห็นแล้วว่าเขาก็ยังสามารถทำงานตามเป้าหมายได้เนาะในการอย่างน้อยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะก็วันนี้ตามลุ้นกันนะ 17:30 นะครับวันนี้ทั้ง ASP แล้วก็วันนี้ถ่ายที่ไหนแน่ฟุตบอลไทย
1: ผมว่าน่าจะไทยรัฐทีวีนะ
0: ไทยรัฐทีวีใช่ไหม
1: ไทยรัฐเขาไม่ถ่ายวันแรกวันเดียวมันชนออกหวยออกครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็น
1: รอบก่อนรองเตะ25นะครับวันศุกร์นะ
0: โอ้อย่างนี
1: ้เผื่อไว้เลย
0: พักวันเดียว
1: พักวันเดียว
0: เพราะฉะนั้นนะยศกรนั่งไปเลยนะวันนี้นั่งเป็นผู้ชมอย่างเดียวไปเลยอย่าลงเก็บความสดไว้บี้เลยเพราะว่าผมนะผมไม่ให้ลงเด็ดขาดเลยนะครับผมเป็นโค้ชเนี่ย
1: ครับ
0: ม
1: ันก็อาจจะดูสภาพแหละอาจจะบางทีก็อาจจะอยากจะลงไปเล่นให้เข้ากันหรือเปล่า20 นาทีอะไรเงี้ย
0: พอละมั้งพอละมั้งเหนื่อยนะบินไปบินมาขนาดบินมาถึงอะไรนะญี่ปุ่นวันแรกยังบอกขอพักก่อนยังไม่ซ้อมได้ไหมอย่างเงี้ย
1: อันนี้ไม่ร
0: ู้ไม่ไหวจริงๆเหนื่อยเพียนะต้องเห็นใจน้องก็หน่อย
1: คร
0: ับ ครับก็ต้องว่าเนี่ยแหละฟุตบอลไทยในภาวะแบบนี้อ่ะผมมากันที่ท่านผู้ฟังกันหน่อยนะครับวันนี้มีโอ้โหกัปตันทีมธรรมศาสตร์สเตนเลียนมาฟังด้วยฝากเชียร์ธรรมศาสตร์ด้วยครับวันนี้แหมวันนี้ธรรมศาสตร์ดาร์บี้แมตช์นะเจอกับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดนะครับก็ฝากคุณณัฐศักดิ์โพธิด้วยนะครับเวลาท่านยืนเกมรับท่านอย่าดักมากนะครับเพราะท่านดักปุ๊บท่านโดนเสียประตูทุกทีนะฮะท่านณัฐศักดิ์ครับคุณแบงค์สวนทิพย์ครับสวัสดีพี่หอพี่เบิ้ลมาคุณจอมมานบูบอกว่าโค้ชอ้นคุมพลังการดีไหมคุณยิ่งนัก
1: พลังการเมื่อวานตกรอบเอเบคัพนะฮะผมก็ไม่เข้าใจโปรแกรมมาจัดเตะอะไรกันเมื่อวานเป็น
0: รอบคัดเลือกผมก็เพิ่งเห็นนะไม่รู้เลยนะ ไม่รู้เลยว่าไม่มีเตะ

0: ผมก็รู้ว่าเป็นทีมเพื่อนผมเตะพอดี
1: เออ
0: บอกเจอพลังการนะไปเตะอ้วนเตะอ้วนบอกชนะเลย
1: เมื่อวานนี้เมืองทอง
0: เขาบอกแล้วเดี๋ยวถ้าสองนัดหลังจากนี้จะไม่ได้สี่แต้มมันต้องออก
1: อ้าวเหลือเจอใครเนี่ยเจอใครเนี่ยต้องดูโปรแกรมแล้ว
0: ต่อไปไปเยือนศรีสะเกษ
1: สามแต้ม
0: หนักเลยเดี๋ยวไปรู้ว่าหนักอยู่
1: มันควรจะ3แต้มนะเจอศรีสะเกษไปเยือนน่ะ
0: โอ้ศรีสะเกษก็ชนะแล้วนะ
1: โอ้ยชนะแบบเชียงรายบดเกือบทั้งเกมนะคุณยิ่งรัก
0: บอลชลบุรีมันจะไปบุกใครได้ผมคิดอยู่เลยแต่ก็เล่นในบ้านก็รอทีเด็ดเอาครับเจอศรีสะเกษแล้วก็เจอประจวบ
1: โอ้โห
0: เจอประจวบในบ้านคร
1: ับ ก็ได้รักได้ลุ้นนะนะ4แต้มที่โค้ชอ้นขอมันก็อยู่ที่นักเตะเหมือนกันนะคุณยิ่งรักพวกนี้นะ
0: ครับ
1: คือฟุตบอลไทยผมยังเชื่อเหมือนเดิมนะว่าถ้าโค้ชบารมีดีซื้อใจนักเตะได้เนี่ยโอ้โหทุกคนวิ่งวิ่งให้เลยเหมือนผมคิดว่าเอเชียนเกมที่มันออกมาอย่างเงี้ยคือนักเตะศรัทธาโค้ชด้วยนะอย่างนึงฟุตบอล
0: ผมเชื่อว่าแนวเนี้ยแต่ผมก็เชื่อว่าคนอ้นซื้อนักบอลได้นะ
1: เออ
0: แต่ว่าศักยภาพมันอาจจะแค่นั้นหรือเปล่าหมายถึงนักบอลเนี่ย
1: ครับก็อย่างที่บอกนะฟุตบอลวันเจอบุรีรัมย์อย่างน้อยน่าจะได้แต้มอ่ะ1แต้มอ่ะคล้ายเกมอ่ะก็บุญพาวาสนาส่งมันยังไม่มาก็หวังว่านี่ก็คือผมว่าตอนนี้มันคือโค้ชสายเลือดใหม่ของวงการฟุตบอลบ้านเรานะหลายๆคนเลิกเล่นตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นโค้ชเนี่ยผมก็คิดว่ามีหลายคนนะที่น่าจับตามองมันเหมือนกับฟุตซอลชั่วโมงเนี่ยคุณยิ่งรัก
0: ครับ
1: เด็กรุ่นใหม่โค้ชรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาทำงานดีๆในฤดูกาลนี้ทั้งเลิศชายอิสราสุวิภากรที่ไปทำภูเก็ตณัฐพลสุทธิโรจน์ที่ลงไปทำสุราษฎร์ธานีหรือแม้แต่อารีฟอาฮัมมะนะครับที่ออกจากสตาฟท่าเรือไปเป็นกุนซือใหญ่ให้กับแบงคอกโอ้โหนี่ทำผลงานได้เฉิดฉายเลยตอนนี้นะครับเป็นพวกสายเลือดใหม่ของวงการฟุตบอลไทยหรือแม้แต่ธนากรสันทนาประสิทธิ์นะครับที่ทำชลบุรีนะครับก็ทำผลงานกันได้ดีนะครับก็นี่เป็นแบบผลผลิตที่อยากจะเห็นสมาคมฟุตบอลสนับสนุนคนเหล่านี้นะครับไปมีการอบรมถึงเลเวลสูงสุดแล้วท่านจะทำยังไงให้พวกเขาต่อยอดได้วิชานะครับเหมือนอินโดทำอ่ะคุณยิ่งรักผมก็พูดเสมอนะอินโดเขา AFC เขาใช้เป็นแค่อะไรรู้ไหมเป็นทางผ่านสู่ใบประกาศแต่การต่อยอดไปสู่ความสำเร็จเนี่ยเขาลงทุนจ้างโค้ชที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับมาเปิดคอร์สสั้นๆให้โค้ชเหล่านี้ในประเทศเขาเนี่ยไปเรียนเพิ่มเติมกันหรือบางคนถูกสนับสนุนส่งไปเรียนต่างประเทศก็มีมันคล้ายกับญี่ปุ่นสมัยเริ่มต้นเลยคุณยิ่งรักเนาะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเราก็จะเห็นนักบอลญี่ปุ่นไปฝังตัวบราซิลนะอย่างคาซูใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปอยู่บราซิลฟุตซอลเขาก็ส่งพวกนักเตะทีมชาติตัวเด่นๆไปฝังตัวอยู่ลีกสเปนโดยที่ญี่ปุ่นจ่ายเงินเดือนคล้ายๆกับตอนสมัยคุณอดิศักดิ์มีกระสุนอะก็ส่งไอ้สุภวุฒิเถื่อนกลางไปเล่นที่ยิปไอ้สเปนเหมือนกันนะครับกลับมาก็มันก็เลยเหนือกว่าชาวบ้านเขาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยของเราวันนี้ที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เลอตามลุ้นกันนะครับ 17:30 นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเจอกับญี่ปุ่นชิงอันดับ1ของสายนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันศุกร์เนาะวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
8: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว 3 มิตินะคะ
1: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับน้องแจ็คกี้และลูกแก้วกังกมลค่ะสามารถชมการสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะพี่ลูกแก้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตันดีใจแทนคนไทยที่แบบว่าได้ไปแสดงในระดับเวทีโลกนะคะแจ็คกี้กำลังพูดถึงน้องเนเน่นั่นเองนะคะที่ได้ไปโชว์รอบไฟนอลที่เวทีอเมริกา Got Talent 2026เมื่อเช้านี้นะคะพอหลังจากจบโชว์คือบอกได้เลยว่าบรรยากาศในฮอลล์คือทุกคนลุกขึ้นมาปรบมือนะคะแสดงความยินดีเนาะแล้วก็ได้รับคำชมมากมายเลยล่ะค่ะโชว์ในรอบไฟนอลของเนเน่รอยัลนะคะเธอเลือกนำเสนอเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะซึ่งเป็นเพลงที่โชว์ทุกทักษะที่เธอมีออกมาให้คนทั้งโลกได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องอินเนอร์หน้าตาท่าทางที่ทรงพลังนะคะและยังโชว์สกิลการวากแบบร็อกสตาร์ด้วยรวมถึงการโซโล่กีตาร์ขั้นเทพเกินวัยที่ทำเอาคนทั้งโลกอึ้งเลยทีเดียวซึ่งถ้าไปดูความหมายของเพลงนะคะแก่นสำคัญของเพลงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของข่าวลือการถูกพูดถึงจากคนรอบข้างแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามจะรับมือกับแรงกดดันเหล่านั้นค่ะการที่น้องเนเน่หยิบเพลงนี้มานำเสนอนะคะจึงเป็นการพูดถึงการยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดันและเสียงรอบข้างนะคะซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยน้องก็คือเดินทางมาจนถึงรอบนี้แน่นอนว่าเธอก็ต้องแบกรับความคาดหวังทั้งจากตัวเองแล้วก็แฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเพื่อที่จะคว้าแชมป์ครั้งนี้ให้ได้
1: ใช่ค่ะและหลังจากจบโชว์นะคะพิธีกรได้ถามน้องเนเน่ว่ารู้สึกไงบ้างที่เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศพร้อมย้อนกลับไปถึงการที่เธอเนี่ยเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กพอมาถึงวันนี้ความฝันในการเป็นร็อกสตาร์เนี่ยก็ใกล้ความเป็นจริงแล้วหรือยังซึ่งน้องตอบว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนฝันของเธอเป็นจริงแล้วค่ะก่อนจะเล่าว่าตอนที่เธอจับกีตาร์ครั้งแรกเธอยังเด็กมากและคิดในใจอยู่ตลอดว่าจะเป็นร็อกสตาร์ให้ได
0: ้
1: ซึ่งเธอเองดีใจมากค่ะที่ได้มาอยู่บนเวที AGT ในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้นะคะและความฝันของเธอก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วเธอมีความสุขมากๆเลยละค่ะ
0: มาดูคำชมจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะคะ KSI เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นักดนตรีแล้วก็อดีตนักมวยชาวอังกฤษผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังเนเน่แสดงแต่เพียงแค่โชว์เดียวเนี่ยกลายเป็นว่าทำให้เขากลายเป็นแฟนคลับของเธอเลยทันทีพร้อมยกให้การแสดงในครั้งนี้เป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมจนแทบจะไม่น่าเชื่อแล้วก็บอกว่าเนเน่ควรภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำค่ะ
1: จริงๆค่ะขณะที่เมลบีนะคะบอกว่าเธอดีใจมากที่ตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องหรือว่าเล่นกีตาร์เท่านั้นแต่ยังมีบุคลิกบนเวทีที่น่าค้นหาและเปี่ยมด้วยมนต์ขลังค่ะพร้อมยังพูดถึงบ้านเกิดของเนเน่อย่างภูเก็ตประเทศไทยของเราว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกพร้อมย้ำว่าสิ่งที่ทำให้เนเน่เดินทางมาสู่การแข่งขันมีความเอกลักษณ์มากแม้จะมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นค่ะ
0: ด้านโซเฟียเวอร์การ่านะคะบอกว่าในเวลานี้ยังไม่มีใครเหมือนเนเน่และเชื่อว่าคนทั้งโลกกำลังคลั่งไคล้เธอเพราะว่าสาวไทยคนนี้มีความโดดเด่นแล้วก็ความแตกต่างอย่างแท้จริงพร้อมชมว่าน้องเนเน่เนี่ยมีเสน่ห์มากในฐานะศิลปินสายร็อกพร้อมบอกเป็นในๆนะคะว่าคนในวงการเพลงร็อกเนี่ยจะตกหลุมรักเธอเหมือนอย่างที่กรรมการแล้วก็ผู้ชมทุกคนตกหลุมรักน้องไปแล้วพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่มาร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะและปิดท้ายที่ฮาวิ่งแมนเดลนะคะที่ยกให้เนเน่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มีพรสวรรค์และมีโอกาสสร้างกระแสไวรัลมากที่สุดเท่าที่เคยขึ้นแสดงบนเวทีแห่งนี้ค่ะพร้อมเล่าว่าเขาได้ยืนอยู่กับคุณพ่อของน้องเนเน่และรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีเนี่ยเป็นเรื่องเหลือเชื่อก่อนจะประกาศว่าเนเน่ควรเป็นผู้ชนะพร้อมเรียกร้องให้ควรมอบเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ให้กับเธอค่ะซีนนี้บอกเลยว่าได้ใจแม่มากคือคนไทยใจฟูแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะและสำหรับการประกาศผู้ชนะอเมริกา Got Talent 2026ที่จะมีขึ้นก็คือเช้าวันพรุ่งนี
1: ้
0: ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งคนไทยสามารถติดตามชมแล้วก็ร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now และช่อง True Excite นะคะหมายเลข340ค่ะอยากจะบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยมากๆเลยนะคะเชื่อว่าอนาคตของน้องไปไกลแน่นอนนะคะรวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเราด้วยนะคะว่าเออเราไปกันได้ไกลขนาดนี้นะบางคนมีความฝันก็จะรู้สึกว่า มันก็ต้องทำได้
1: ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็มาร่วมลุ้นร่วมส่งกำลังใจให้น้องกันต่อไปนะคะ
0: เช้าวันพรุ่งนี้
1: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของลมฟ้าอากาศกันบ้างเมื่อกี้เพิ่งมาจากตลิ่งชันฝนตกหนักมากไม่รู้น้ำท่วมไปหรือยังนะคะ
0: ค
1: ือหลากหลายพื้นที่มากๆที่ฝนตกหนักค่ะทางกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการปรับการระบายน้ำค่ะทำให้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้ต้องเร่งเตรียมตัวกันแล้วค่ะ11จังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือนะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าช่วงวันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มกรมชลประทานก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะมีปริมาณน้ำมากขึ้นค่ะจึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตรนะคะเป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนใครที่กำลังรอโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอยากจะบอกว่าเขามีเงื่อนไขเพิ่มเติมออกมาค่ะว่าจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังก่อนนะคะความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมผ่านมติครม.เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมจากเดิมที่ได้เงิน300บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้จะได้เพิ่มอีก700บาทเป็นคนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะต่ออายุอีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งประชาชนและร้านค้าจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอีกครั้งโดยประชาชนนะคะจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึง15ตุลาคมนี้ส่วนร้านค้านะคะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะอ่ะมาพูดคุยถึงเรื่องของคุณแม่แก้วกันหน่อยดีกว่าแม่แก้วบอกว่าอยากได้หลานไม่เยอะขอแค่ตั้งทีมฟุตบอลได้ก็พอ
0: โอ้โห
1: นั่นเองว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาที ติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: ศิลปินเบอร์แรกมาแนะนำตัวกับข่าว3สีค่ะแม่แก้วสุดารัตน์ค่ะเดินทางมาเยี่ยมเยียนรายการข่าว3สีของเราพร้อมเผยว่าตอนนี้กำลังลุยทำค่ายเพลงลูกทุ่งค่ะอยู่กับค่ายที่มีชื่อว่าเสียงมิวสิกซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งความฝันของแม่แก้วนะคะที่อยากทำมานานแล้วโดยวันก่อนแม่แก้วก็ได้พาศิลปินเบอร์แรกของค่ายค่ะอย่างไกปืนศาสวัสดิ์นะคะมาฝากเนื้อฝากตัวพร้อมกับฝากเพลงมือคว้าดาวเท้าติดดินที่แม่แก้วแต่งเองด้วยค่ะไปฟังเสียงแม่แก้วและน้องไกปืนกันเลยค่ะ
11: ครับสวัสดีครับไกปืนศาสวัสดิ์เสียงมิวสิกครับเป็นต้นฉบับเพลงมือคว้าดาวเท้าติดดินครับจากปลายปากกาของแม่แก้วครับในนามปากกาพลาสูครับเกรงครับ ตื่นเต้นเกรงแล้วก็ดีใจมากครับตอนวินาทีแรกที่รู้คือดีใจก่อนว่าจะได้ร้องเพลงแล้วเพราะว่าจริงๆมีความฝันเนี่ยเป็นศิลปินมานานแล้วก็จะมีเพลงของตัวเองก็ไม่ได้มีจะทำก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับก็จนวันนี้เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตครับ
12: แม่แต่งจากความจริงเนาะคือว่าบันทึกปลายปากกาจากความเป็นจริงของลูกแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงว่าแม้เราจะไขว่คว้ามาได้มาด้วยความลำบากยากเย็นหรือได้มาด้วยความง่ายหรือได้มาด้วยความใดๆทั้งสิ้นที่เราจะคว้าแล้วคว้าได้สำเร็จแล้วเราจะรักษายังไงมันถึงจะได้นาน
1: ลึกซึ้งมากสามารถรับฟังเพลงนี้กันได้นะคะผ่านทาง YouTube เสียงมิวสิกค่ะอาจจะรู้ว่าคุณอยากถามเรื่องอะไร
0: ฉันน่ะจะไหนๆก็เจอแล้วไงก็เลยถามแม่แก้วซะหน่อยดีกว่าว่าเออยังไงดีคะคุณแม่ยายาณเดชแต่งงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการมีทายาทอยากจะมีสักกี่คนดีดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะเอาเป็นว่าเชื่อว่านอกจากแฟนๆจะรอคอยว่าเมื่อไหร่ณเดชน์ยาย่าจะมีลูกแล้วคุณแม่ของณเดชน์อย่างแม่แก้วก็รอคอยเช่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: งานนี้เราก็เลยยื่นใหม่สัมภาษณ์สักหน่อยว่าในฐานะคุณย่าแม่แก้วอยากจะได้หลานสักกี่ซึ่งแม่แก้วบอกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเยอะอยากได้เท่าจำนวนนักฟุตบอล1ทีมก็พออันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองไปฟังเสียงแม่แก้วกันค่ะ
13: อยากให้ออกเป็นทีม
14: แม่แก้วเองได้มองไว้ไหมคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอยากอุ้มหลานแบบค
13: คน2คน3คน4คน5 6เท่าไหร่อะไร
12: อุ้ยไม่ต่างกันเลยค่ะ
13: เท่าไหร่ดีฮะ
12: ไม่ต่างกันเลยค่ะแม่นี่นะหัวใจแม่นี่นะอยากให้ออกเป็นทีมฟุตบอลอยากให้ออกมาเป็นทีมฟุตบอลเลยค่ะ
13: แล้วถามลูกชายแล้วใช่ไหมคะคุณแม
12: ่ยังแค่คิดเหมือนกับเราเลย
13: แค่คิดว่าจริงๆก็คืออยากให้ทีมฟุตบอลแต่ชายหญิงไม่ติดเลย
12: ใช่ใช่ชายหญิงไม่ติดอันนี้ก็แล้วแต่ลูกตามลูกทุกเรื่องเลย
13: เราก็พร้อมซัพพอร์ตเขาอยู่
12: พร้อมค่ะพร้อมพร้อมด้วยทั้งตัวและหัวใจพละกำลังเราก็เหลือเฟือ
13: จะกี่คนเขาบอกมาเถอะถูกไหมฮะ
12: ออกมา
13: ได้
12: ช่วยเลี้ยงได้ค่ะ
1: นี่ฟังแม่แก้วไปแล้วค่ะเมื่อวานเราได้เจอกับณเดชน์ก็เลยถามต่อเลยคุณแม่บอกว่าทีมฟุตบอลลูกชายอย่างเราไหวไห
0: ม
1: งานนี้ณเดชน์บอกว่าในส่วนของจำนวนไม่ติดนะคะแต่ก่อนจะมีขอวางแผนก่อนเพราะยุคนี้รายละเอียดมากมายหลายคนที่เป็นพ่อแม่ก็อาจต้องเรียนรู้กันไป
0: ตอบดีไปฟังเสียงณเดชน์กันหน่อยค่ะ
14: ทีมฟุตบอลเลย
13: ทีมฟุตบอลเลย
14: ครับผม
13: ในฐานะเราทีมฟุตบอลพอไหวไหมฮะ
14: เลี้ยงไม่ไหว ใช้ตังค์เยอะนะ11คนนะ11คนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนนึงแล้วอยากมีอีกคนนึงก็มีคนนึงแล้วก็มีคนนึงถ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยแอบแบบคิดๆไว้นะแบบจะมี2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่านะถ้าจะมาเป็นแฟนมาเป็นแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าไปตามโอกาสอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้แบบโอ้โหแบบจะต้องแบบวางแผนเป๊ะๆว่าจะต้องมีกี่คนอะไรเงี้ยมาตรฐานทั่วไปก็เริ่มจาก1คนก่อนถ้าลูกคนแรกมันไม่ดื้อมากอะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกทีอยากมีแบบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าอยากมีลูกสาวอยากแต่งตัวให้ลูกสาวอะไรเงี้ยอยากให้ความอ่อนโยนให้ความอบอุ่นให้ความรักเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าลูกชายก็ได้ไม่ติดเหมือนกันอันนี้ก็เข้าทางผมเลยเพราะผมก็เอ็กซ์ตรีมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเต็มตัวแน่ถ้าเป็นลูกชาย
13: ซึ่งจริงๆก็คือไม่ได้ติดแต่ก็ขอเป็นระยะๆไปว่าคน2คนดูตามความเหมาะสมไป
14: ใช่ใช่
1: อีกคนที่สำคัญนะคะของเรื่องนี้ก็คือตัวแม่คุณแม่ที่ต้องตั้งครร
0: ภ์อัน
1: นี้อย่าลืมปรึกษากันก่อนให้ดีด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามแน่นอนว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าพ่อหล่อแม่สวยคือออกมาหน้าตาดีกันหมดแน่นอนเลยเป็นซุปตาตัวน้อยในอนาคตแน่นอนรอติดตามกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะส่วนเมื่อเช้านี้นะคะทีมนักแสดงของทางช่อง3นะคะมาร่วมกันทำธงมหิดลและออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดลค่ะวันมหิดลนะคะตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งในทุกปีค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำโครงการขอรับบริจาคเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมกับวันมหิดลโดยการบริจาคผ่านช่องทางต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชนอกจากนั้นยังจัดทำธงมหิดลออกมาเพื่อมอบให้กับทุกคนที่ร่วมบริจาคโดยปีนี้นะคะธงมหิดลเป็นธงสีส้มค่ะเนื่องจากวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยผู้บริหารช่อง3รวมถึงทีมนักแสดงนั่นก็คือคุณโบเมลดาคุณเฟิร์สเอกพงศ์คุณสมิธภาสวิทย์คุณเฟิร์สพราดาคุณนิย่ามากิล่าคุณมาย่าชนิชาก็มาร่วมเดินออกรับบริจาคและมอบธงมหิดลที่อาคารมาลีนนท์ด้วยค่ะ
15: มาทุกปีครับก็เป็นอีกปีนึงที่คือเหมือนเดิมมีคุณหมอมาร่วมถือกล่องไปกับเราก็เดี๋ยววันนี้รอบๆชาวช่อง3เดี๋ยวเราเจอกันนะครับมาร่วมกันบริจาคกันได
16: ้ค่ะก็ของย่าเป็นครั้งแรกค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเงินไปบริจาคไม่ว่าจะพัฒนาห้องผ่าตัดหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ก็ดีใจมากๆก็ยังไงก็วันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยถ้าเห็นพวกเราเดินตามก็เอ็นดูพวกเราหน่อยแล้วก็มาช่วยกันบริจาคนะคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะ
17: ยังมีผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสแล้วก็ขาดแคลนรอพวกเราอยู่อีกเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าอุปกรณ์การแพทย์ก็ยังถือว่ามีความจำเป็นและความสำคัญคือก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยกันบริจาค กันเยอะๆครับขอบคุณครับ
0: สำหรับใครนะคะที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคสามารถติดตามช่องทางการร่วมบุญและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook ธงมหิดลค่ะ
1: มาต่อกันที่เรื่องราววงการเพลงค่ะวงแฮมเมอร์ใครที่เป็น FC ของพี่ๆนะคะเตรียมวอร์มนิ้วกดบัตรกันได้เลยกับคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ50ปีค่ะ ในปีหน้านี้นะคะจะเป็นการครบรอบ50ปีของวงแฮมเมอร์ค่ะซึ่งพี่ๆก็ได้เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีชื่อคอนเสิร์ตว่าแฮมเมอร์50ปีไปเลยค
0: ่
1: ะซึ่งพี่ๆบอกว่าจะไม่มีคอนเสิร์ตแบบครบรอบ55 60อะไรไม่มีแล้วนะจะมีแค่ครั้งนี้ที่ครบรอบ50ปีเท่านั้นค่ะและคอนเสิร์ตครั้งนี้จะยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษนั่นคือพี่แอดคาราบาวซึ่งในแฟนเพจ Facebook ของวงแฮมเมอร์นะคะได้มีการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้พี่แอดเคยกล่าวกับสาธารณชนว่าเคยเล่นอยู่กับวงแฮมเมอร์ก่อนที่จะมีคาราบาวค่ะซึ่งทางแฮมเมอร์ไม่เคยพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณชนมาก่อนแม้ว่าจริงๆแล้วแฮมเมอร์และพี่แอดเนี่ยเคยเจอกันมาเกือบ50ปีแล้วนะคะและพี่แอดนี่แหละที่เป็นคนแต่งเพลงถึกควายทุยมาร้องให้ฟังพร้อมบอกว่าอยากให้วงแฮมเมอร์เนี่ยเอาไปทำซึ่งพี่ๆแฮมเมอร์ชอบเพลงนี้กันมากและพี่แอดก็เคยได้ร่วมแสดงกับวงแฮมเมอร์มาแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ต50ปีวงแฮมเมอร์ทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีพี่แอดแน่นอนนอกจากนี้ยังมีศิลปินอื่นๆอีกมากมายนะคะจะมีใครบ้างก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะกับคอนเสิร์ตแฮมเมอร์50ปีเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่5ตุลาคมนี้นะคะผ่านทาง Event Pass ค่ะและคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคม2570ที่สยามพาวาไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์สยามพารากอนค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่
1: เสียงเปลี่ยนเลย
0: ตกใจ
1: น่ารักดีค่ะอ๋อ
0: โอเคส่วนอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เตรียมเดบิวต์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเป็นดาวเด่นเจนอัลฟรานั่นก็คือน้องพรีเมียร์นั่นเองค่ะโอ้ยเมื่อวานเนาะเมื่อวานมีการแบบว่าออกเปรยความแบบเป็น MV ออกมาให้เราได้เห็นเล็กๆแล้วนะคะ
1: ยังไงสิ
0: บอกว่าครูสวยมากค่ะจริงๆค่ะดิฉันอวยตัวเองอยู่ค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ เพราะว่าแจ็คกี้รับบทเป็นคุณครูค่ะในมิวสิกวิดีโอเพลงนอนน้อยวิทยานะคะซิงเกิลแรกในชีวิตของการเป็นศิลปินเดี่ยวของดาวเด่นเจนอัลฟาอย่างน้องพรีเมียร์ปรินภพนะคะหลังเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด Move Record ในเครือ Music Move ที่จับมือร่วมกันกับ Search Entertainment บอกเลยว่าแค่ทีเซอร์ไม่กี่วิก็ชวนให้เจนอัลฟาทั้งหลายอยากดู MV ตัวเต็มแล้วซึ่งเห็นตัวแค่นี้เนี่ยแต่น้องพรีเมียร์เขามีแฟนคลับแล้วนะจ๊ะ
1: แน่สิ
0: เมื่อวานนี้มีแฟนคลับตัวน้อยของน้องทำคลิปชมทีเซอร์ลงในโซเชียลน่ารักมากคือที่บ้านมีโทรศัพท์กี่เครื่องเอามาเปิดทั้งหมดนะคะกรี๊ดกราดพี่เมียกันใหญ่เลยอ่ะอดใจรออีกนิดนึงนะคะจะได้รับชม MV เพลงนอนน้อยวิทยาตัวเต็มพรุ่งนี้ช่วงเย็นและพิเศษสุดๆก่อนที่จะชม MV
18: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: วัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ106กูรูทอล์กนะคะพบกับปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลค่ะทุกวันพุธบ่าย 3:00 นทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการค่ะนะเป็นในส่วนของทางท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะคุณยงยุทธนินเปล่งแสงอ่ะสวัสดีครับน้องเล็กครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
3: นะครับแหมพูดน้องเล็กดูน่ารักนะฮะแต่อย่าถามอายุนะฮะ เป็นน้องปุ๊กแต่ว่าเป็นพี่อีกหลายหลายคนเลยนะโดยเฉพาะประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เดินสายไปเป็นวิทยากรกี่สถาบันกี่หน่วยงานแล้วเนี่ย
4: ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษประจำเนอะหลักสูตรปริญญาเอกโทครับของมอรังสิต
3: ว้าว
4: ครับผมด้านโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี
3: โดยเฉพาะ
4: มีที่เดียวในไทยขายของให้เขานิดนึง
3: มีที่เดียวสมัครเรียนหรือเปล่า
4: จ้ามีที่เดียวในไทยเนาะแล้วก็เอกโทเนาะแล้วก็เป็นวิทยากรภาครัฐครับก
3: ็พวกกรมส่งเสริม
4: กระทรวงนู่นนี่นั่นเนา
3: ะ
4: แล้วก็วิทยากรเอกชนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาครับผมแล้วก็บริษัทของตัวเองคร
3: ับ แล้วก็เดี๋ยวจะมาเป็นวิทยากรให้บริษัทโอเคแ
4: ม
3: ทของเราด้วยนะคือมันต้องเติมนะเรื่องอย่างนี้นะท่านผู้ชมเรื่อง AI เพราะว่าไปเร็วมากมากนะฮะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะมาไปให้ทันนะฮะไปให้ทัน AI ได้ยินหลายคำศัพท์มากๆเลยนะฮะแล้วก็มีคนมาถามพี่ปุ๊กว่าพี่ปุ๊กมันคืออะไรบอกโอ้เดี๋ยวหาคนที่รู้จริงรู้ทะลุปลุกโป่งมาเล่าให้ฟังก็คือว่า social listening เฮ้ยเดี๋ยวนี้ได้ยินเยอะนะมันคืออะไรอ่ะ
4: คือต้องบอกว่าวันนี้เวลาเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ
3: uh-huh.
4: เราต้องดูพฤติกรรมลูกค้า
3: oh.
4: พฤติกรรมสังคมเน
3: า
4: ะ ซึ่งสมัยก่อนเราก็ทำสมัยก่อนเราอยากจะออกสินค้าตัวนึงเราก็ต้องเดินไปถามความเห็นเนาะนะครับเนาะบางคนก็ถามความเห็นว่าสินค้าของคู่แข่งอันนี้ดีไหมสินค้าเราดีไหม uh-huh. เกิดการเปรียบเทียบกันเน
3: า
4: ะ uh-huh. หรือถามความคิดเห็นในโลกออฟไลน์สมัยก่อน
3: โอ้โหที่พี่ปุ๊กคุ้นๆเหมือนกับบางทีเขาจะเรียกว่าทำแบบละเอียดโฟกัสกรุ๊ป
4: โฟกัสกรุ๊ปบ้าง
3: เคยเป็นนักศึกษากับท่านผู้ชมที่เขาเรียกมานั่งล้อวงกัน20คนแล้วเขาก็ถามแล้วเขาก็ให้เราตอบได้เงินนะครับไม่ใช่ฟรีนะ
4: ฮะใช่
3: แต่เขาถามตามความรู้สึกของเรา
4: ครับ
3: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ
4: ลักษณะคล้ายๆกันแต่ที่ใหญ่กว่าโฟกัสกรุ๊ปเพราะโฟกัสกรุ๊ปเราตามมา20คน10คนใช่ไหมเพราะมันเยอะไม่ได้เน
3: า
4: ะนะครับแต่อันนี้คือทั่วประเทศหรือทั่วโลก
3: ไหวเหรอถามไหวเหรอ
4: ถามใหม่ครับเพราะมันเป็นโลกออนไลน์คือโซเชียลดิสทิ้งมันมีมานานแล้วมันคือแปลตรงตัวเลยคือฟังเสียงสังคม
3: ฟังเสียงสังคม
4: โซเชียลดิสทิ้งคือการฟังเสียงสังคมแปลว่าวันนี้เราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องถามโลกออนไลน
3: ์
4: นะครับเนอะยกตัวอย่างแล้วกันเนอะผมยกตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยถึงรถไฟฟ้าแล้วกันเราอยากรู้ว่ารถไฟฟ้าบนโลกออนไลน์เนี่ยคนส่วนใหญ่คอนเซิร์นหรือกังวลเรื่องอะไรเราอยากรู้เลยหรือยี่ห้ออะไรที่เขาชอบ อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแม้กระทั่งเราบอกว่าเราถามไปเลยว่ายี่ห้อ A เนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วรู้สึกยังไงกับยี่ห้อ A ในสังคม
3: ค่ะ
4: อันนี้ครับเราถามได้เลยครับถามไปไหนคือถ้าสมัยก่อนเราต้องไปซื้อโปรแกรมเนาะโปรแกรมมีเยอะแยะเลยนะครับก็อะไรแมนเดล่าเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะนะครับหรือก็เข้าไปถาม Google
3: ค่ะ
4: แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเรามี AI ครับใช้ฟรี
3: ไม่ต้องเสียเงิน
4: ไม่ต้องเสียเงิน
3: น่าสน
4: ใช่แล้วก็เข้าไป AI เลยครับจะ ChatGPT จะ Gemini จะ Perfect City แต่ยังไม่เคยลองใช้ TH Pass นะไม่รู้ได้มั้ยนะ ยังไม่แต่ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะเขาเป็นคอนเนคกับพวกแพลตฟอร์มพวกนี้อยู่แล้วนะครับ TH Pass ก็ได้ใครมีอยู่ลองใช้ดูแล้วก็เข้าไปพิมพ์เลยครับเข้าไปพิมพ์คำว่าช่วยวิเคราะห์ Social Listening ของจุดๆๆๆๆๆหมายถึงอยากจะวิเคราะห์เรื่องอะไร
3: สินค้าตัวไหนน้ำดื่ม
4: น้ำดื่ม
3: ชาเขียวร้านอาหาร
4: นะครับ
3: ได้หมดเลยพี่ปุ๊กถามพี่เล็กเป็นความรู้นิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินวิทยากรสอนก็ดีหรือแม้แต่ในคลิปที่เขาเป็นพวกคนเก่งด้าน AI เขามักจะบอกว่าคุณต้องเขียนพร้อมคำสั่งให้ดีถ้าคุณจะให้ AI ทำงานให้คุณต้องบอกก่อนว่า AI มันคือใครเก่งอะไรยังไงว่าไปแล้วจะให้มันทำอะไรก็ต้องบอกแล้วต้องบอกด้วยว่าลักษณะการทำยังไงใช้ภาษายังไงต้องอะไรยังไงแล้วก็ต้องบอกผลลัพธ์ด้วยว่าต้องการยังไงทุกวันนี้เราต้องเขียนพร้อมให้กับ AI ในการทำโซเชียลเลสซิ่งด้วยไหม
4: คือผมกลับไปที่พร้อมก่อนคือมันอาจจะต้องเขียนบ้างแต่ไม่จำเป็นต้องกำหนดบทบาทมันมากละ
3: อ๋อเหรอ
4: ใช่ยกตัวอย่างเนอะคือถ้าเราอยากจะรู้อะไรเราให้ข้อมูลมันก่อนคือผมพูดเสมอว่าให้ดู AI เป็นเด็กแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องเราเน
3: า
4: ะมันไม่รู้เรื่องเราบอกเรื่องเราให้มันฟังก่อนเสร็จปุ๊บเราค่อยถามมัน
3: โอเค
4: เช่นเราอยากจะให้มันออกแบบภาพเราไม่ต้องไปบอกแล้วว่าให้มันเป็นกราฟิกดีไซน์มืออาชีพไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี
3: ้
4: เพราะอะไรครับเพราะมีปุ่มให้กดฟังก์ชันออกแบบภาพแสดงว่ามันรู้แล้วว่ามันทำหน้าที่ออกแบบภาพพี่แต่ว่าสิ่งที่เราต้องบอกมันก็คืออยากได้สไตล์ไหนที่เมื่อกี้พี่ปุ๊กบอก
3: อ
4: ันนี้จำเป็นต้องบอกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเราอยากได้สไตล์ไหนถูกไหมครับอยากได้สไตล์ไหนอยากได้แบบไหนอยากได้โทนไหนอยากได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนเช่นผลลัพธ์ออกมาอยากได้สมมติทำคอนเทนต์อยากได้แนวดราม่านี่คือผลลัพธ์อยากได้แนวตลกอันนี้จำเป็นต้องบอกมันอยู่แต่บทบาทอาจจะไม่ต้องบอกมันมากอันนี้ผมพูดถึงว่าในแง่ของ AI marketing นะครับแต่ถ้าไอ้ในง่ายของการโค้ดอาจจะต้องเขียนอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี
3: ้ชัดเจนกว่านี
4: ้ชัดเจนกว่านี้
3: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับมาในกระบวนการโซเชียลลิสติ้งที่บอกว่าเป็นเรื่องของการฟังเสียงสังคมเนาะมีสินค้าตัวหนึ่งอ่ะเรายกตัวอย่างสมมุติว่าเป็นชาเขียวมาเช็คฟีดแบ็กชาเขียวเนี่ยเล็กเสนอว่าเราต้องเขียนคำสั่งให้กับ AI ว่าไม่ต้องบอกแล้วว่ามันเป็นใคร
4: ครับผม
3: เขียนว่าวิเคราะห์เลยเหรอ
4: เขียนเลยครับวิเคราะห์โซเชียลลิสเทนนิ่งของสินค้าคือชาเขียว
3: เรา
4: จะบอกยี่ห้อไหมไม่บอกก็ได้ให้เป็นภาพรวมมาก่อนก็ได
3: ้
4: ครับผม
3: แล้วเราต้องบอกไหมว่าเราต้องการให้มันไปหาข้อมูลจากไหนยังไงเพราะว่ามีบางคนค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพเขาบอกว่าบางทีเราต้องระบุบอก AI ว่าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือไหมมันมีแบบแหล่งไม่น่าเชื่อถือด้วยเหรออ
4: ธิบายคำว่าโซเชียลลิสเทนนิ่งก่อนครับโซเชียลลิสเทนนิ่งคือการไปเอาเสียงสังคมในทุกๆที่บนโลกออนไลน์
3: ไม่ใช่ศูนย์ข้อมูลเรื่องจริง
4: อันนี้เราไม่ได้ถามเรื่องข้อมูลแต่เราอยากรู้นิสัยหรือความคิดคนดังนั้นคนที่บอกรู้สึกว่าชาเขียวยี่ห้อนี้หมานไปชาเขียวยี่ห้อนี้หลอกลวงชาเขียวยี่ห้อเราไม่รู้หรอกว่ามันเรื่องจริงเรื่องไม่จริงแต่นี่คือเสียงสังคมครับแปลว่าภาพลักษณ์เราสมมติมันออกมาเป็นหลอกลวงแต่จริงเราไม่ได้หลอกลวงสมมตินะครับภาพลักษณ์เราเป็นการหลอกลวงไงวิธีการแก้คือต้องเอาการตลาดมาแก้ละว่าทำยังไงให้พฤติกรรมคนหรือความเข้าใจของคนหรือ attitude ของคนเปลี่ยน
3: ถ้าเช่นนั้นก็จะย้อนกลับมาที่คำสั่งหรือพร้อมก็คือจงวิเคราะห์สถานการณ์ชาเขียวที่ประชาชนรู้สึกอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ครับคำนี้ครับช่วยวิเคราะห์โซเชียลลิสเทนนิ่งของชาเขียวนี่ผมทำ
3: ต้องมีคำว่าโซเชียลลิสเทนนิ่งเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับ
3: อ่าฮะคำสั่ง
4: เนี่ยผมมีสั่งเนาะเมื่อกี้ผมระหว่างคุยอยู่เน
3: า
4: ะบอกว่าช่วยวิเคราะห์โซเชียลลิสเทนนิ่งเนี่ยครับแป๊บเดียวครับออกมาละภาพรวมกระแสเป็นยังไงนี่มันจะบอกเนาะส่วนใหญ่แล้วคนจะพูดถึงรสชาติก่อนนะครับเนอะสิ่งที่ลูกค้าชอบถามเนอะในโซเชียลลิสเทนนิ่งของชาเขียวคือเข้มข้นไหมขมไปไหมนัวไหมหอมไหม
3: อัน
4: นี้เราพูดถึงชาเขียวเนอะเราไม่ได้ชี้เฉพาะว่าชาเขียวแบบไหนนะครับเนอะมันก็ให้ภาพรวมเนอะสุขภาพจริงไหมน้ำตาลน้อยจริงไหมแอนตี้ออกซิไดซ์จริงไหมนี่คือสิ่งที่เขาถามเนอะนะครับเนอะถ้าเกิดเป็นร้านพวกคาเฟ่ก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายรูปสีของชาเขียว
3: โอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เนี่ยครับเนอะราคาเน
3: า
4: ะแก้ว100ถึง200แพงไหม
3: แพงบางคนอาจจะไม่แพง
4: อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือคำว่าโซเชียลลิสเทนนิ่งแต่ว่าพอเรารู้แล้วเนาะมันไม่ได้คำตอบที่ออกมาไม่เกี่ยวกับข้อมูลถูกหรือผิด
3: ค่ะค่ะ
4: เพราะว่าเราอยากฟังพฤติกรรมสังคม
3: สาเหตุที่เราต้องทำโซเชียลลิสเทนนิ่งหรือว่าอยากฟังพฤติกรรมของสังคม
4: เพื่อเราจะได้ทำการตลาดได้ตอบโจทย์ลูกค้าเนอะคือการตลาดมันมาจากคำว่า satisfy customer นี่คือตอบสนองความต้องการของลูกค้
3: า
4: หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
3: ค่ะ
4: ดังนั้นลูกค้าบอกว่าชาเขียวแก้วละ200แบบเนี้ยแพงไปอุ๊ยเราก็ต้องคิดแล้ว
3: เอาลด99แล้วกัน
4: เราจะยังไงดีถูกไหมครับเนอะอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนอะหรือเขาบอกว่ามัทฉะผงอันนี้ขมไปเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยเราต้องผสมสูตรใหม่ไหม
3: อ
4: ย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือจริงๆแล้วขมดีกว่าแต่ลูกค้าเข้าใจผิดสมมุตินะครับเราก็ต้องมาทำคอนเทนต์บอกว่าที่ขมเพราะจุดๆ
3: ๆค
4: ่ะยกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างดังนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราจะคอยตามโซเชียลลิสเทนนิ่งทั้งหมดถ้าอันไหนมันผิดมันเป็น mindset ที่ผิดหรือความเข้าใจที่ผิดหรือ attitude ที่ผิดวิธีการก็คือเราต้องทำการเอาแบรนด์มาบอกนะเอาแบรนดิ้งมาบอกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจผิดนะ แบรนด์เราเป็นแบบนี้นะเราจุดตรงนี้คุณอาจจะเข้าใจผิดอยู่เราไม่ใช่มัจฉาปลอมนะเราเป็นมัจฉาญี่ปุ่นแท้ๆเลยมีคอนเทนต์เป็นเด็ดจากญี่ปุ่นให้ดูเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่าง
3: แสดงว่าในการทำโซเชียลลิสติ้งมันจะช่วยให้เราทำสินค้าได้ถูกใจผู้บริโภคทำสินค้าให้ขายได้ขายดีและนำไปสู่การมีกำไรอย่างนั้นเลยใช่ไหม
4: อ
3: ัน
4: นี้คือส่วนที่หนึ่งคือสมมุติพี่ปุ๊บไม่มีสินค้าเลย
3: อ
4: ันนี้ตอบโจทย์เลย
3: โอเค
4: คือเฮ้ยรู้เลยลูกค้าอยากได้อะไรแล้วก็ไป
3: เราจะคิดทำสินค้าอะไรจะได้เอาให้ถูกใจ
4: เดเวลลอปถูกใจคนเลยในกลุ่มลูกค้านี
3: ้ okay.
4: เนอะเดเวลลอปเรียบร้อยเลย
3: อันนี้
4: เ
3: ป็น
4: ตัวอย่างเราอยากจะรู้ว่าเป็นของวัยรุ่นแล้วบอกช่วยวิเคราะห์โซเชียลมีเดียนี่ของกลุ่มวัยรุ่น
3: อ๋อระบุเข้าไปเลยว่าของกลุ่มวัยรุ่นเพราะไม่งั้นลืมไปความคิดเห็นมันอาจจะเป็นของผู้ใหญ่วัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุ
4: เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเราไม่เหมือนกัน
3: ควรจะระบุ
4: อันที่สองคือเช็คเขาเรียกอะไรครับเช็คความเข้าใจผิดของแบรนด์ถ้าแบรนด์เรามีเสียงบนโลกออนไลน์มากพอเนาะเช่นเราไปโพสต์หลายๆที่มีคนมาเขียนเยอะๆยกตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะชาเขียวอันเนี้ยมันเป็นชาเขียวปลอมสมมุตินะหูน้ำตาลเยอะกว่าที่เขาโฆษณาในฉลากอีกอันนี้สมมุติเสียงมันออกมาเป็นแบบนี้แต่ของเราจริงเนาะ
3: เรื่องใหญ่เลย
4: เรื่องใหญ่เนาะแต่เราอาจจะไม่เคยเช็คเลยเนาะเราจะไม่เคยรู
3: ้เลยว่าคนกินเขารู้สึกว่าของเราเป็นของปลอม
4: ยกตัวอย่าง
3: ลมตาย
4: ใช่วิธีการแก้ก็คือต้องทำไงครับทำคอนเทนต์
3: อธิบาย
4: อธิบายหาวิธีการสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยของเรายังไงมีหลักฐานอะไรมาโชว์มีคลิปเบื้องหลังในการทำมาอันนี้คือการเอาการตลาดมาแก้ปัญหา
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าโซเชียลเชนนิ่งมันมีทั้งบวกและลบ
3: จ้ะ
4: ถูกไหมครับ
3: ครับผม
4: อย่างบางคนอาจจะอะไรนะครับอย่างยกตัวอย่างถ้าเราพูดถึงพรรคการเมืองก็ได
3: ้
4: นะพรรคการเมืองอาจจะถูกเข้าใจผิดเรื่องนี้อยู่ฟังเสียงแล้วทุกคนเขียนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บทำไมครับเขาสามารถมาแก้ต่างได้ว่าไอ้ที่คุณเข้าใจอยู่มันผิดนะจริงมันเป็นแบบนี้ก็ได
3: ้นี่คือพรรคการเมืองใช้ทุกพรรคเลยนะเนี่ย
4: ใช้ทุกพรรคครับ
3: เนาะ
4: ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีพรรคการเมืองนึงก็จ้างเราไปเหมือนกันคือใช้ทุกพรรคครับใช้ทุกพรรคเพื่อวัดเสียงโซเชียลลิสติ้งเนาะแล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นนโยบายหาเสียง
3: เพราะว่ามันสามารถเช็คความรู้สึกของคนในประเทศว่าชอบเรื่องอะไรโอ้มันก็เป็นที่มาของนโยบายประชานิยมได้ไหมเนี่ย
4: ผมบอกให้เลยครับว่าเกือบทุกพรรคทำวิธีนี้แล้ว
3: คือไปดูว่าประชาชนอยากได้อะไรขาดอะไรสนใจอะไร
4: นั่นคือ data เพราะว่าเขาหานโยบายคืออะไรครับ product เอา product ไปถูกใจลูกค้าก็เลยซื้อถ้าเราเปรียบเทียบเป็นสินค้าเราก็คือเอาสินค้าไปถูกใจลูกค้าเนอะหุ้ยนี่ตอบโจทย์ทุกข้อเลยก็เลยซื้อ
3: เราจะได้มาเป็นสสแล้วเราก็จะได้มาเป็นรัฐบาล
4: ครับครับ
3: ที่แท้ก็ผลงานเธอด้วยใช่ไหมเนี่ย
4: อ๋อแล้วจะไม่ได้รัฐบาล
3: จะรู้แล้วว่าพรรคอะไรเดี๋ยวผู้ชมทุกคนจะไม่เป็นรัฐบาลมีไม่กี่พรรคในประเทศไทยแต่ว่าแสดงว่าโซเชียลลิสติ้งมันสำคัญกับทุกองค์การไม่ใช่แค่เรื่องทำมาค้าขายกันถ้าเกิดสมมติพี่ปุ๊กบอกว่าถ้าอันนี้คือเมื่อกี้นี้นักการเมืองเน
4: า
3: ะสินค้าแล้วถ้าเกิดเป็นหน่วยงานรัฐ
4: ผมก็อธิบายนิดนึงครับหน่วยงานรัฐต้องเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากพอคือพูดง่ายคืออะไรก็ได้ที่มีเสียงอยู่บนโลกออนไลน
3: ์
4: เพราะเราใช้วิธีการโซเชียลลิสติ้งแบบออนไลน์เช่น
3: ทท
4: มีคนวิจารณ์ยังไงมีคนชื่นชมยังไงอย่างเงี้ยครับเนาะเขาก็จะเขียนเนาะเช่นยกตัวอย่างเนาะมีแอนลิซ่าขึ้นมาจำได้ไหมครับเราเคยมีข่าวเรื่องนี้เนาะคือแอนลิซ่าขึ้นมา
3: ที่อยู่บนดอกบนดอกทองแดงอ่ะ
4: มีคนทั้งชอบและไม่ชอบเขาบนโลกโซเชียล
3: ใช่
4: ก็ไปฟังเสียงครับว่าคนไม่ชอบเพราะอะไรคนชอบเพราะอะไรอะไรเยอะกว่าอะไรน้อยกว่าเสร็จปุ๊บเราจะทำแอดข้างหน้าเราก็เอาไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบมาแก้ไอ้สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็คีบเก็บไว
3: ้
4: ยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างดังนั้นมันต้องกลับไปดูกลยุทธ์เนา
3: ะ
4: แต่ AI มันเจ๋งกว่านั้น
3: คือ
4: มันบอกเราเสร็จปุ๊บเราคิดไม่ออกนะว่าจะแก้ยังไงผ่านมันเลยครับ
3: เอาละครับท่านผู้ชมครับดีแล้วครับตอนนี้นะฮะถ้าไม่เก่งจริงนะเอา AI ไม่อยู่นะเราแพ้แน่ๆเราต้องรู้ให้ทันและหาทางแก้ให้ได้ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะฮะในเรื่องนี้ล่ะค่ะ Social Listening ค่ะ
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2570วงเงิน300ล้านบาทเปิดโอกาสคนทำสื่อเข้าถึงแหล่งทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ทุน5ประเภทประกอบด้วยทุนอุดหนุนทั่วไปทุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมทุนเชิงยุทธศาสตร์ทุนความร่วมมือและทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่โดยทุนอุดหนุนทั่วไป50ล้านบาทเปิดกว้างให้บุคคลธรรมดาและกลุ่มอิสระยื่นขอรับการสนับสนุนทุน ขณะที่นิติบุคคลด้านสื่อและวิสาหกิจเพื่อสังคมมีวงเงิน40ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กเกี่ยวกับสื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ค
2: มิวเอ็กซ์ the next peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปี

0: มิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
6: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
7: กับก็สู่รายการของเรานะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกับกูรูด้าน AI ด้านการตลาดออนไลน์นะคุณยงยุทธนินเปล่งแสงกรรมการผู้จัดการบริษัทตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดถามน้องเล็กต่อเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าโซเชียลลิสติ้งสำคัญกับทุกองค์การ
8: ครับ
7: ทุกอาชีพเลยนะไม่ว่าจะเป็นราชการเอกชนการเมืองจะเป็นตัวบุคคลเราจะออกสินค้าใหม่ได้หมดเลย
8: หรือแม้ทั้งพี่ลองถามโซเชียลลิสติ้งชื่อพี่ดูบ้างก็ได้นะ
7: ลองสิ
8: จริงป่ะจริงๆๆๆๆจริงจริงแล้วก็จะขึ้นมาเนาะถ้าเรามีเราต้องยอมรับก่อนนะว่
7: าถ้าเรามี
8: ชื่อเสียงมากพอเนาะ
7: อย่าง
8: พี่ปุ๊กได้อยู่ครับชัด GPT ก็ได้เจมินายก็ได้ครับ
7: มันจะคาดเคลื่อนหรือเปล่าหมายถึง
8: สามารถใช้2-3 AI ในการรีเช็คได
7: ้
8: ครบฟรีครับฟรี
7: ทำไมถึงต้องถามหลายๆ AI ถามจริงๆ
8: รีเช็คไงครับ
7: อ๋อกลัวมันพูดผิดเหรอคะ
8: กลัวมันคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าAI เนี่ยมันไปดึงโลกออนไลน์ขึ้นมาใน AI แพลตฟอร์ม A อาจจะไปดึงกองข้อมูลด้านนี้มาใน AI B อาจจะไปดึงข้อมูลด้านนี้มา AI C ดึงข้อมูลด้านนี้มาถูกไหมครับดังนั้นข้อมูลที่มันมาเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะไม่เหมือนกัน
7: เราก็เลยต้องยันมาหน่อย
8: แต่ถ้าเกิดมันออกมาเหมือนกันหมดเลยพี่คอนเฟิร์ม 100% เลยครับว่าทุกคนคิดกับพี่แบบนี
7: ้แสดงว่าถ้ามันถูกมันดีก็ไปต่อแต่ถ้าอะไรที่เขาเข้าใจเราคาดเคลื่อนเราก็ต้องอะไรคะ
8: อธิบาย
7: วิเคราะห์แล้วก็ไปแก้ไขเอาละครับปุ๊กเขียนว่าวิเคราะห์โซเชียลลิสติ้งคุณอนุวาเกษตรพืชผลให้ด่วนอุ๊ยกลัวคุณรู้ฟัง
8: เขาเขียนว่าอะไรผมอยากรู้เลยพี่ภาพจำที่มากที่สุดคือพี่ก็ทำงานเพื่อประชาชน
7: รอดแล้ว
8: นักสื่อสารเพื่อสังคมเนอะน่าจะเป็นอิมเมจนี่เลยครับโพสิชันนิ่งพี่อันนี้เลยครับ
7: เนาะเพราะคนจะพูด
8: ม
7: ี
8: จำสามชั้นเนอะเป็นพิธีกรดำเนินงานนะครับผู้บริหารมารู้ด้วย
7: เพราะเราทำบริษัท
8: โอเคโซเชียลลิสเซนนิ่งความน่าเชื่อถือความแข็งแรงได้รางวัลด้วยพี
7: ่ใช่นาตราโอ้โหนี่เขารู้นะ
8: นี่เพิ่งล่าสุดเลยนี่
7: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็อัปเดต
8: ใช่ครับเนอะผู้หญิงเก่งในวงการสื่อมี

0: เซียนนิ่งอยู่แล้วนี
1: ่
0: นี่มันไปเอาจากเว็บมาเห็นไหมมันจะบอกด้วยมันเอาจากไหนมา
1: แต่มันวิเคราะห์ช่องว่างด้วยนะ
0: ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดคือคนรู้จักชื่อมากกว่ารู้จักตัวตน
1: ฉะนั้นพี่ต้องทำยังไงพี่ต้อง
0: สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เยอะครับสร้างตัวตนทำให้เป็นไวรัลไวรัล
1: โอ้มันบอกเลยนะฮะต้องพยายามนำเสนอว่าคุณอนุมาคิดยังไงคุณอนุมามองสังคมยังไง20ปีถึง30ปีคุณอนุมาสอนอะไรคนรุ่นใหม่บ้างโอเค
0: พูดง่ายคือให้เราสร้าง personal branding มากกว่านี
1: ้เดี๋ยวจะหาเวลามาทำออนไลน์มากกว่านี้นะจ๊ะที่รัก
0: นะครับ
1: โอ้มันวาง
0: พวดอันนี้พี่เป็นตัวพี่เองถูกต้องไหมถูกถูกก็แปลว่าโอเค
1: ข้อมูลใช้ได้ก็ค่อนข้างตรงว้าว
0: อันนี้ครับอันนี้น่าจะไม่ตรงแล
1: ้วมันถูกคุณผู้ฟังอ่ะอันนี้ปุ๊กทดลองเองนะอะไรที่จะบอกคุณผู้ฟังปุ๊กก็ต้องทดลองอันนี้คือสิ่งที่social listening ช่วยเราได้
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะทำ social listening มันมีขั้นตอนมีกระบวนการทำงานอะไรยังไงได้บ้าง
0: อันดับที่หนึ่งก่อนเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้คืออะไรถูกไหมครับเนี่ยเราอยากจะรู้ภาพรวมของสินค้าเราหรือภาพรวมของธุรกิจหรือเราอยากจะเจาะไปเลยที่คู่แข่งเราก็ถามนี่ก็เหมือนผมเป็นพิธีกรคนหนึ่งเนาะแล้วพี่ปุ๊กเป็นด้วยผมอยากรู้ว่าพี่ปุ๊กอะผมแบบโพสชั่นนิ่งเดียวกับพี่ปุ๊กเลยอยากรู้พี่ปุ๊กแข่งเก่งด้านไหนผมก็ถามแสดงว่าผมหาช่องว่างละพี่ปุ๊กเป็นด้านสังคมผมอาจจะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งยกตัวอย่างเนอะเพื่อการแข่งเนอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยยกตัวอย่างเนอะเนี่ยคือคล้ายๆกันก็คือเราหาคู่แข่งมาอยากรู้ว่าเฮ้ยเราเข้าตลาดอะตอนนี้เรากำลังจะเข้าตลาดอะโพสชั่นนิ่งเราหรือเบนช์มาร์กเลยคือสินค้าตัวนี้เลยอะที่มันตรงไลน์กับเราที่สุดถามโซเชียลโพสชั่นนิ่งเลยว่าลูกค้าเขาคิดยังไงกับสินค้านี
1: ้
0: ถ้าเขาคิดมีด้านลบด้วยมีด้านลบด้วยเฮ้ยเรางั้นเราทำคอนเทนต์อะไรที่ไปแก้ด้านลบว่าสินค้าเราไม่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะในมุมมองของลูกค้าอายุตัวอย่างเราออกครีมเขามีด้านลบว่าครีมนี้เหนียวเนินอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: งั้นเราออกมาบ้างครับว่าครีมเราแห้งเร็วไม่เหนียวเนินอ่ะ
1: แก้จุดบอด
0: หรือถ้าเขามีจุดแข็งนี้แล้วลูกค้าชอบจุดแข็งนี้กลับไปถามว่าครีมเรามีจุดแข็งนี้ด้วยไหม
1: มีสมมติเราก็มี
0: เอามีเราต้องตีของด้วยว่าฉันก็มี
1: แล้วถ้าเรามีแต่พลาสกับการที่แต่ถ้าเรามีแต่เราสู้เขาไม่ได้เราใส่สารน้อยใส่วิตามินอะไรน้อยของเขา
0: ก็ไม่ควรพูดถึงมันก็มีอยู่2 อย่างครับก็คือจริงๆพูดถึงได้ครับแต่เรามีพลัสอะไรเข้าไปยังไงเราต้องมีข้อหนึ่งที่เราเด่นกว่าคู่แข่งบ้างเนาะแต่ถ้าเกิดเราด้อยกว่าคู่แข่งหมดเลยก็คือเราจะขายยังไงใช่
1: เราจะอยู่ไม่ได้
0: ใช่มันคือคนเราเนี่ยมันอาจจะอันนี้กันแดดเก่งแต่อันนี้ทำให้ผิวขาววายเห็นไหมมันคนละจุดกัน
1: ฮะคราวนี้ในกระบวนการเนี่ยนะที่เราทำโซเชียลลิสติ้งเนี่ยต้องเสียเงินไหม
0: เมื่อก่อนเสียตังค์แพงมากครับ
1: แพงขนาดไหน
0: โอ้ย subscribe น่าจะเป็นแสนเลยนะ
1: ไม่มีเงินจ่ายหรอกค่ะไม่ไม่ไหว
0: บอก ChatGPT ฟรีไง TS Pass ฟรีใช้
1: ยัง
0: TS Pass ใช้ฟร
1: ี ChatGPT ใช้อยู่บ้าง
0: ใช่เพราะ TS Pass มันคอนเนคกับ ChatGPT คอนเนคกับ Gemini เราใช้ได้เหมือนกัน
1: แล้วมีอย่างงี้มั้ยพี่เล็กคุณผู้ชมที่เคารพนึกภาพนะคุณผู้ฟังถ้าพี่ปุ๊กใช้3โปรแกรมนี้นะChatGPT Gemini อะไรก็ตามแต่แล้วพี่ปุ๊กบอกว่าเอาผลของทั้ง3อันนี้มาสรุปให้ถูกต้องที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดได้ไหม
0: ได้ก็พี่ก็ต้องก๊อปปี้ทั้ง3อันนี้เน
1: า
0: ะแล้วก็ทำเป็น3ไฟล์แล้วพี่ก็อัพขึ้นไปในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเนาะแล้วก็บอกว่าเอาจาก3ไฟล์เนี้ยสรุปความมาให้หน่อยว่าอะไรคือผลสรุปของมัน
1: เออ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำอะไรครับ
1: แต่เราจะทำงานต่อไปได้ไหมเนี่ยถ้าทุกอย่าง ChatGPT หรือว่า AI มันทำเก่งขนาดนี้เนี่ย
0: ใช่ใช่คือเราทำได้ครับคือคนอาจจะคิดว่าอุ้ย AI มาแล้วจะตกงานผมบอกไม่ต้องกลัวครับเราต้องใช้ AI ให้เป็นไงเพราะ AI มันรอเราสั่ง
1: มันคิดเองไม่ค่อยได้
0: ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าอนาคตไปคิดเองได้ได้อีกเรื่องนะเอาวันนี้แล้วกัน
1: สงสัยพี่ต้องไปทำข้าวมันไก่ให้เก่งแล้วล่ะยังไง AI มันคงทำข้าวมันไก่ไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: คงทำเฉพาะการตลาดของข้าวมันไก่มันไม่มีแขนไม่มีขา
0: แต่ AI คิดสูตรข้าวมันไก่ที่แปลกกว่าคนอื่นได้ครับ
1: โอเคงั้นมันมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกับพี่ก็ได้ท่านผู้ชมคะเราต้องมองในมิตินี้คราวนี้ในกระบวนการที่เราจะใช้ChatGPT หรือว่าโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยโอ้โหเล็กช่วยบอกหน่อยตอนนี้โปรแกรมมันเยอะมาก
0: ครับ
1: มีอะไรที่เหมาะสมน่าสนใจการทำโซเชียลลิสติ้งแล้วเป็นที่นิยมสุด
0: ๆเอางี้กว่า
1: แม่นยำสุด
0: ๆจริงๆทุกอันพื้นฐานใกล้กันหมดเอาแบบไม่เสียตังค์
1: ถูกต้อง
0: เจมินายเลยครับเจมินายใจกว้าง
1: เนี่ย
0: คืออะไรเจมินายใจกว้างก็คือมันให้ใช้ไม่อั้นเลยยกเว้นไอ้คำถามพวกนี้มันใช้ไปเถอะมันไม่ว่าเลยเลย
1: ไม่มีกำหนดหมดไม่มีครบเคิร์ฟอะไร
0: แต่เราต้องเลือกนะถ้าใครเคยใช้เจมินายครับต้องเลือกเวอร์ชันนิดนึงนะเวอร์ชันเขาเรียกว่าแฟลชไลท์
1: เพราะอะไรถึงต้องเลือก
0: เพราะว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่มันให้ใช้ฟรี
1: อ๋อ
0: ถ้าเราเลือกเวอร์ชันผิดมันก็จะมีลิมิตเนาะ แต่มันก็จะเก่งขึ้น
1: จะเป็นไลท์แฟล
0: ตแฟลตไลท์ด้วยนะครับมีคำว่าไลท์ LITE ไลท์ถ้าแฟลตธรรมดาก็คือเก่งขึ้นแฟลตไลท์เท่ากับปริญญาตรีเกียรตินิยมแฟลตเท่ากับปริญญาโท
1: จริงป่ะ
0: ใช่ถ้าโปรคือเท่ากับปริญญาเอกเราก็เลือกใช้ถูกต้องครับ
1: โปรมันเสียเงินใช่ไหม
0: โปรไม่ได้เสียตังค์แต่โปรมันเหมาะกับการเขียนโค้ดมันชื่อว่าโปรแปลว่ามือโปรครับ
1: อ๋อโปรเฟสชั่นอลโอ้โหต้องใช้ Gemini Flat Light
0: เนี่ยออกแบบสมมุติออกแบบภาพได้เวลา 3-40 ภาพอ่ะ
1: พูดจริงป่ะ
0: จริงครับฟรี
1: โอ้ ChatGPT มีกำหนดนะว่า
0: หมดเวลาใช่ถ้า ChatGPT 5วะ5 5ภาพมั้ง
1: แล้วมันบอกอีก12ชั่วโมง24ชั่วโมงมาเจอกัน
0: ใช่ๆ
1: เจ้านายด่าพอดี
0: ใช่ๆ แต่เช่นกันครับอันนี้คือใครคิดว่างบน้อยใช้ Gemini
1: Gemini Flat
0: ChatGPT ได้ ChatGPT แชทได้ไม่จำกัดเหมือนกันเดี๋ยวนี้แต่พอเริ่มให้มันช่วยคิดเยอะขึ้นเช่นใส่ไฟล์เข้าไปอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงก็อาจจะทำได้มีเครดิตแล้วกันความยากง่ายแล้วแต่อย่างยกตัวอย่างรูปครับออกแบบรูปมันได้ประมาณ5ภาพ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ๆ
1: แล้วมันก็จะบอกว่าคุณต้องการเติมโปรไหม
0: แต่เรารู้จัก AI agent เน
1: า
0: ะAI agent นี่คือเป็นผู้ช่วยเราเน
1: า
0: ะเป็นผู้ช่วยด้านอัจฉริยะเราแปลง่ายๆนะไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรเนาะ AI agent นี่เนาะAI agent เนี่ย ChatGPT มีแต่ต้องเสียตังค์ยกตัวอย่างผมสามารถตั้งเวลาให้มันเนี่ยทำคอนเทนต์ให้ผมได้ทุกวัน9โมงเช้าส่งคอนเทนต์มาเลย9โมงเช้าส่งโซเชียลลิสติ้งมาได้เลย
1: พี่ไม่ต้องจ้างครีเอทีฟแล้วใช่ไหม
0: ไม่ต้องเลยถ้าเรากลับไปเรื่องโซเชียลลิสติ้ง9โมงเช้าให้ส่งข่าว
1: เอา
0: ความคืบหน้าของจุดๆๆๆทุกวันเช่นราคาทองส่งราคาทองราคาหุ้นให้เราทุกวันได้เลย
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติพวกเป็นนักการเมืองนะพวกอยู่พักจุดๆๆแล้วบอกว่าอยากฟังเสียงอยากเช็คเสียงว่าประชาชนคิดเห็นยังไงกับพรรคของเราทุกวัน
0: ก็อัปเดตข่าวให้ส่งข่าวอัปเดตประจำวันทุกวันของพรรคจุดๆๆในเวลา9โมงเช้า
1: ปิ๊ง9โมงเช้า
0: 9โมงเช้าเด้งทุกวันครับ
1: โอ้โหดีเลย
0: อันนี้คือ AI agent
1: ไม่ต้องจ้างลูกน้องมาเปิดคลิกดูหาข่าวตามเพจ
0: อันนี้ต้องซื้ออ
1: ๋อจ
0: ้ะอันนี้ต้องซื้อถ้าไม่ซื้อให้ไปใช้โปรแกรมนึงครับชื่อ Manas
1: Manas
0: Manas นะ Manas เป็นของ Facebook ครับ M A N U S Manas
1: แล้ว Manas นี้ดีในการค้นหาข้อมูล
0: ก็เหมือนกันเลยครับ AI คล้ายๆกันหมด
1: แล้วทำไมต้องเป็น Manas อ
0: ่
1: ะ
0: Manas ข้อดีก็คือมันมีเครดิตให้ไอ้คำถามที่เมื่อกี้ผมถามมามันใช้ประมาณ20เครดิตเองครับมันให้เวลา300เครดิต
1: โอ้งั้นเราก็ถามได้เยอะขึ้น
0: ถามได้เยอะขึ้นแล้วมันให้มาเลย 1,000 เครดิต
1: ว้าว
0: 1,000 เครดิตก่อนแล้วก็ให้วันละ300 300 300 300แต่ไม่ทบต้นนะ
1: โอเคหมดวันต่อวัน
0: หมดวันต่อวัน
1: ฟรี
0: ฟรีดังนั้นพี่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับให้ตั้งเวลาเนาะมันตั้งได้ของฟรีตั้งได้2อัน2เอเจนต
1: ์
0: อันนึงพี่บอกข่าวอันนึงพี่บอกอะไรนะคอนเทนต์ก็ได
1: ้เอาอย่างนั้นแหละข่าว
0: ผมให้มันเช็คเมลให้ผมทุกวัน
1: จริงเหรอ
0: ผมไม่เคยเช็คเมลเลยครับเดี๋ยวนี้
1: แล้วพอเช็คเมลปุ๊บมันจะเด้งมาให้เราม
0: ันจะเด้งให้เราผมตั้งไว้ว่าเที่ยงเที่ยงมันก็จะสรุปเมลให้ผมว่ามีเมลใหม่อะไรเข้ามาบ้างเสร็จปุ๊บผมขี้เกียจตอบบางเมลเนี่ยสมมติพี่ปุ๊กส่งมาเฮ้ยผมไม่ว่างอ่ะผมก็บอก AI ว่าตอบกลับพี่ทีว่าขอบคุณสมมุติอ่ะเดี๋ยว AI มันตอบไปหาพี่เองจะ forward mail ผมก็บอกว่า forward mail สมมุตินะออนอุมาใช่ไหมครับ forward mail ออนอุมาจุดๆนั่นเนี่ยไปที่เมลนี้หน่อยแล้วผมก็กดมันก็เป็น forward mail ให้ผม
1: แล้วมันทำถูกไหม
0: ถูก
1: เคยไปรีเช็คกับพี่ปุ๊กไหมว่าพี่ปุ๊กได้รับไหมตรงไหม
0: ผมให้มัน forward mail ให้ผมในอีเมลนึงก่อนตอนผม
1: ลองเล่น
0: ใช่ซ้อมก่อนซ้อม
1: เจ้านายคนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมครับถ้าเป็นเจ้านายแบบคุณเล็กยงยุทธนี่จะใช้ AI นี้ต้องซ้อมก่อนนะฮะก็ดีเหมือนกันพลาดก
0: ัน แต่พี่ผมเล่าให้ฟังม
1: ัน
0: เคยลืม
1: เฮ้ยเป็นไปได้ AI ลืมได้ไงถ่ายหมดหรือแบตเตอรี่หมดไม่ได้
0: ใช้จริงทีก็ลืมมานานก็ลืม
1: พูดเล่นน่ะ
0: ผมถามมันว่าลืมหรือเปล่าวันนี้ไม่ส่งมันตอบว่าลืมครับแล้วมันก็ส่ง
1: ลืมได้เหรอ
0: ไม่รู้มันลืมจริงๆผมยังงงอยู่เลยครับ
1: ท่านผู้ชมครับมันแค่เป็นคนแล้วมันเริ่มมีนิสัยเหมือนคนแล้วเริ่มลืมแล้วต่อไปมันจะขี้เกียจเหมือนเราไว้เนี่ย
0: คือมันลืมจริงเขาเข้าไปปุ๊บเฮ้ยทำไมวันนี้มันไม่ส่งงานวะถามมันว่าลืมหรือเปล่ามันตอบว่ามันลืมจริงครับ
1: เกิดอะไรขึ้นกับ AI อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้มันตอบว่าลืมแล้วมันก็ส่งมาให้ผม
1: AI ก็เลิก
0: แล้วผมเลยว่าต่อไปนี้ห้ามลืมนะบอกโอเคร
1: ู้ AI มันกลายเป็นคนไปแล้วมันเริ่มซึมซับเรา
0: ผมไม่เล่าให้ใครฟังมันก็ฮาอยู่นะแต่มันจริง
1: จริง
0: ลืมจริง
1: ว้าวท่านผู้ชมครับที่เคารพด้วย
0: แล้วผมไปสอนเนาะผมจะมีไลน์กลุ่มนะผมก็ถามเข้าไปในไลน์กลุ่มว่า AI ใครลืมไหมลืมเยอะมากเลยนะมี AI ลืมเยอะมากเลยนะบอกว่าลืมโอ้ย AI หนูลืมค่ะหนูลืมค่ะแล้วก็บอกถามมันใหม่แล้ววันอื่นมันก็ไม่ลืม
1: พึ่งโอ้โหท่านผู้ชมครับ
0: มันอาจจะแบบอาจจะเออร์เลอร์หรืออะไรผมก็ไม่รู้นะแต่มันลืมจริงครับ
1: แล้ว
0: อาจจะไม่ใช่ลืมไม่ได้ไหมอาจจะเป็นเออร์เลอร์แต่เราถามมาว่าลืมหรือเปล่ามันเลยตอบว่าลืม
1: แสดงว่าถึงจะเก่งขนาดไหนมี AI เป็นตัวช่วยแต่เราก็ต้องรีเช็ค
0: ทุกอย่างเราต้องรีเช็คครับจริงๆ AI สามารถโพสต์ Facebook ให้พี่ได้เลยสมมุติพี่ฟังโซเชียลลิสเทนนิ่งเสร็จปุ๊บพี่บอกให้มันเอาโซเชียลลิสเทนนิ่งนี้ไปทำคอนเทนต์แก้ให้เลยเสร็จปุ๊บโพสต์ให้เลยมันทำได้ครับแต่คำถามคือพี่เชื่อมันไหมใช่
1: ไม่ได้ไม่ได้เพราะทุกวันนี้ต้องเรียนกับทุกฝั่งนะเราก็ยังเห็นเลยว่า AI ผิดก็มีนะบางเรื่องอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ดังนั้นผมก็แนะนำครับแนะนำทุกคนนะว่าอย่าโพสต์อัตโนมัติเลยอ่านนิดนึงแค่อ่านเองพี
1: ่เสี่ยง
0: อ่านนิดนึงข้อมูลบริษัทเราข้อมูลแบรนด์เราเนี่ยมันผิดก็ไม่ได้
1: ผ
0: ิ
1: ดแล้วไม่ได
0: ้แล้วบางทีเป็นข้อมูลเซนซิทีฟอีกข่าวอย่างเงี้ยสมมติข่าวเงี้ยข่าวเซนซิทีฟส่งไปปุ๊บมันออกเองเนี่ยไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ท่านผู้ชมว่าทำงานน้อยดีกว่าต้องทำงานมากในอนาคตนะ
0: ครับ
1: ตัวเช็ควันนี้จะไม่ต้องไปแก้ข่าวเยอะนะคะคราวนี้ในส่วนของตัวโซเชียลลิสติ้งเนี่ยมีข้อสงสัยนิดหนึ่งพี่ปุ๊กเคยได้ยินคำว่ามอนิเตอร์สมัยก่อนนะมอนิเตอร์ก็คือเราต้องมานั่งเช็คข่าวกันแต่ว่าตรงนี้หลายคนบอกแล้วกับโซเชียลลิสติ้งล่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เดินหน้าเพิ่มทางเลือกการออมเปิดตัวสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดดิจิตอลพลัสหน่วยละ50 บาทเพื่อให้ผู้ฝากได้ออมเงินพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่สูงสุด3 ล้านบาททุกเดือนรวม12 ครั้งนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการธกส.เปิดเผยว่าสลากชุดดังกล่าวมีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทอายุสลาก1 ปีเมื่อฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.01 บาทหรือร้อยละ 0.02 ต่อปีพร้อมสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมสูงสุด 3,57,000 บาทต่องวดสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มฝากได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยฝากได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ขณะที่ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาการออกรางวัลครั้งแรกมีขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569และจะออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนรวม12ครั้งโดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ถูกรางวัลในวันถัดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาหรือ Contact Center 02-555-0555
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยคันน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
6: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
7: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
4: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
10: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ค
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับเข้าสู่รายการของเรานะครับวันนี้พูดคุยเข้มข้นถึงการใช้ประโยชน์จาก AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ social listening นั่นก็คือฟังเสียงสังคมนะฮะเราก็เลยนึกภาพว่าเมื่อก่อนน่ะเล็กเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ามอนิเตอร
0: ์ใช่ครับ
1: ไปมอนิเตอร์ดูหน่อยสิคืออันเดียวกันไหม
0: ก็คือการที่เราไปมอนิเตอร์ดูว่ามันเนกาทีฟไหม
1: ไปเปิดดูไปหาข้อมูล
0: สมมติว่าเป็นพรรคการเมืองมอนิเตอร์พรรคตัวเองใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราออกนโยบายวันนี้ไปอะมอนิเตอร์ดูว่าไม่มีความเนกาทีฟก็คือพูดง่ายคือไปควบคุมไปดูถูกไหมครับนะว่ามันมีเนกาทีฟมีโพซิทีฟอย่างไรถูกไหมแล้วถ้ามีเนกาทีฟอยู่เราจะไปแก้ไขอย่างไรถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนมันมีโปรแกรมไหมครับมันก็โปรแกรมเรียลไทม์เลยมันก็เด้งดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกก็ซื้อโปรแกรมเนอะครับผม
1: อย่างกรณีนี้นะฮะซื้อโปรแกรมเรียลไทม์นี่ก็คือมอนิเตอร์ริง
0: ใช่ครับแล้วเราก็เอาอะไรนะวิธีการแก้ของคนทั่วไปก็คือเอา IO เข้าไปตอบ
1: IO คือ
0: เขาเรียกว่าอะไร
1: ช่วย
0: ใช่มันมี2แบบเนาะมันมี2แบบเนาะแบบที่1ก็คือจ้างคนเข้าไปช่วยตอบหน่อยไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะอุ้ยของเราดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากแล้วที่2คือใช้แชทบอทใช้บอทเข้าไปตอบเนาะ
1: อันไหนดูน่าเชื่อถือกว่าไหนแตกต่างกันยังไงในการเลือกใช้
0: เพราะคนมันอาจจะไม่ตอบ
1: เยอะกว่า
0: ใช่แล้วมันกดเข้าไปดูโปรไฟล์พี่ได
1: ้มันน่าเชื่อถือกว่าม
0: ันเห็นเป็นคนจริงๆก็น่าเชื่อถือกว่าถ้าเกิดบอทเดี๋ยวนี้เขาใช้บอทกันนะกดเข้าไปดูก็รู้แล้วมันไม่ใช่คนจริง
1: เราก็ไม่ค่อยไว้ใจมันไม่ค่อยมีความรู้สึกอินกับมันอ่ะ
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนำนะว่าถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยก็ผมแนะนำเสมอครับให้ใช้คนตอบ
1: ดีกว่า
0: ดีกว่ามีความรู้สึกเขาถาม A เราตอบ A ไม่ใช่เขาถาม B เราตอบ A
1: เราก็จะบอกไอ้นี่เพี้ยนแล้วเนี่ยใช้ AI ตอบอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่
1: ตอนนี้พี่ปุ๊กเห็นประเด็นหนึ่งน่าสนใจมาเป็นโชว์เคสนะมาเป็นกรณีตัวอย่างในโซเชียลลิสติ้งสดๆร้อนๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคึกคักมากคึกคักหน้ากระดานข่าวนะฮะเขาบอกว่ามีข่าวเรื่องของพระสงฆ์คนที่ไม่เหมาะสมไปเป็นพระว่าอย่างนั้นเถอะหลายคนบอกโอ้โหทำร้ายทำลายหัวใจชาวพุทธมากเลยอยากจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้คนที่เขาเป็นสายบุญนะเขาก็บอกไม่อยากนั่งร้องไห้ไม่อยากนั่งเหนื่อยใจเราเอามาเป็นโจทย์ในการทำโซเชียลลิสติ้งได้ไหม
0: ได้ครับถ้าเรารอรับคำตอบนั้นไว้ผมเราว่ามันน่าจะเยอะเลยครับ
1: ลองไหม
0: ได
1: ้ก็คือใช้คำว่าวิเคราะห์เหรออ
0: ่าวิอ่าช่วยวิเคราะห์โซเชียลลิสเซนนิ่งของวงการพระสงฆ์อ่ะเอากว้าง
1: ๆช่วยวิเคราะห์
0: เราจะไม่เจาะจงองค์ไหนเป็นองค์นึงนะ
1: เห็นด้วยโอ้ตื่นเต้นนะฮะคุณผู้ฟังอันนี้ถือทำด้วยความรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยพระนะวงการพระสงฆ์ช่วยวิเคราะห์โซเชียลลิสเซนนิ่งนะนะฮะlistening
0: s t e n
1: อ่าฮะอุ้ยตื่นเต้นนะฮะ
0: ของวงการพระสงฆ์
1: เอางั้นเลยในปัจจุบันไหมต้องระบุไหมหรือไม่ต้อง
0: ไม่ต้องก็ได้ครับ
1: แค่นี้เขาก็จะเอาอะไรที่เป็นปัจจุบันมาให้เราอยู่แล้วถูกไหมล่ะนะฮะปึ้งนี่คุณผู้ฟังเราต้องกอดติดสถานการณ์เพราะเราเป็นครอบครัวข่าวนะฮะตรงนี้ก็คือตัว AI มันก็จะไปโอ้โหสารพัดเลยนะฮะคนที่แสดงความเห็นผ่านโลกออนไลน์ไม่ว่าจะผ่านทางแพลตฟอร์มไหนๆได้หมดนะฮะมันจะ
0: สองขั้วเลยเขาบอกมีสองขั้วเลย
1: อ๋อจริงหรือเปล่า
0: ศรัทธายังสูงแต่คนเริ่มถามว่าศรัทธาอย่างมีสติคืออะไรนะพระดังกลายเป็นเซเลบริตี้โอเคเรื่องเงินทรัพย์สินการบริจาคเป็นจุดอ่อนที่อ่อนไหวนะครับโอเคคนอยากได้พระที่พูดเรื่องจริงชีวิต
1: จะแก่เจ็บตาย
0: โอเคนี่พระกับสังคมพระรุ่นใหม่พระรุ่นเก่า
1: อ
0: ันนี้เราไม่ได้ถามถึงข่าวใดข่าวหนึ่งไงผมไม่พูดตรง
1: ดีแล้วดีแล้ว
0: ถ้าเอาโซเชียลขึ้นมาทำรายการนะพระตอบพระถามพระตอบพระถามคนดูได้คำตอบ
1: อ
0: ันนี้มันก็จะเป็นแนวธรรมะนะว่าไปอ๋อเมื่อกี้พี่ถามต่อจากชื่อพี่ใช่ไหมอ๋อมันก็เลยเข้าใจว่ามันก็เลยเข้าไปในชื่อพี่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่มันก็เลยเป็นลิงก์ของพี่แต่เราก็กดนิวใหม่ได้
1: อ
0: ่
1: าฮะพอเราให้วิเคราะห์กับสถานการณ์นะคุณผู้ฟังการใช้โซเชียลลิสติ้งเอาให้วิเคราะห์สถานการณ์เป็นยังไงและแน่นอนเราก็อยากได้คำตอบด้วยเพราะบางทีคิดไม่ออกนะคุณผู้ฟัง
0: อันนี้เขาบอกให้พี่ทำรายการแบบไหนบ้างวะ
1: เขาบอกว่าน
0: ี่คือพิธีกรถามมาเนี่ยจบอะไรเนี่ยเขาบอกว่าแนวรายการ
1: ให้เราเป็นคนถามแทนประชาชนอยากถามพระแต่ไม่กล้าถาม
0: นี่ดูของผมดีกว่านี
1: ่ว่าไงว่าไง
0: นิเกทีฟสูงอันนี้ผมนิวเนาะเมื่อกี้พี่ปุ๊กถามต่อจากพี่ปุ๊กมันก็เลยเข้าใจว่าของพี่ปุ๊กจะทำรายการหรือจะเอามาผสมกันแต่ของผมถามแบบคนทั่วไปเนาะกดนิ้วใหม่เลยนิเกทีฟสูงเนาะ
1: ช่วงนี้อ่ะนะ
0: นี่กูได้พระผิดวินัยสีกาเนาะปานกลางคือกฎระเบียบเนาะโพซิทีฟคือพระช่วยชุมชนอันนี้ต่ำมากข่าวพวกนี้ต่ำ
1: ข่าวดีน้อยข่าวดีเพิ่มวิธีแก้มีไหมมีวิธ
0: ีใหญ่ที่สุดเลยคือพระสีกาเรื่องเพศเนาะนี่มันน่าจะข่าวล่าสุดมันก็เลยรุนแรงอยู่ตอนนี้เนาะพระจริงพระปลอมทำไมนู่นนี่นั่นเนาะต่อมาเงินวัดไปไหนนะครับนะคีย์เวิร์ดที่ควรมอนิเตอร์นะถ้าเราจะมอนิเตอร์นะเห็นไหมครับมอนิเตอร์ถ้าเกิดพี่อยากจะมอนิเตอร์กดที่แฮชแท็กเงินบริจาค
1: มาเยอะ
0: มาเลยครับว่าเงินบริจาคไปมอนิเตอร์ดูว่าคนด่าหรือคนชมว่ายังไงนะจากพระทำผิดกลายเป็นระบบตรวจสอบอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่คุณกังวลเรื่องนี้เนา
1: ะ
0: ศรัทธาก็เป็นคีย์เวิร์ดเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาเนาะศรัทธาเงินสีกาธรรมวินัยอะไรก็ว่าไปให้กดหมดศรัทธาเนาะพักกับ TikTok เนี่ยก็มีอยู่เนาะด้านโพซิทีฟก็มีนะครับโอเคมันก็จะบอกมาเนาะมันก็แบ่งเป็นหลายเรื่องใหญ่เนาะนะครับเรื่องเงินเรื่องการทำผิดนะเรื่อง governance นะเรื่องคะแนนธรรมาภิบาลนะเรื่องอะไรครับศาสนาเขาเรียก religion นี่คืออะไรนะธรรมเนียมเหร
1: อ
0: นะครับนะเรื่องการคืนต่อสังคมสุขภาพดิจิตอลมั้งเนี่ยครับถ้าพี่อยากรู้อะไรก็ถาม
1: การ
0: ใช
1: ่แล้ววิธีแก้ปัญหาเราก็สามารถให้ AI เนี่ยช่วยบอกวิธีแก้ปัญหา
0: เราก็ต้องเลือกปัญหาขึ้นมาบอกมันถามมัน
1: ปัญหาใหญ่สุดสิคร
0: ับ เนาะ
1: นี่เรากำลังภาพ
0: ปัญหาข้อหนึ่งเนาะ
1: ชัดเจนเวลาเราใช้ประโยชน์จากโซเชียลลิสติ้งนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ในแวดวงราชการเอกชนนักธุรกิจหรือแม้แต่ตัวบุคคลเองเราต้องรู้จักใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ววันนี้ครูรู้ด้าน AI มาอยู่กับเราอ่ะนะฮะใช้คำสั่งว่าขอวิธีการแก้ปัญห
0: า
1: ข้อที่หนึ่งเพราะเมื่อกี้นี่มันสะท้อนปัญหามาหลายข้อนะ
0: ก็คือพระสีกาเรื่องเพศ
1: ต้องบอกมีกำหนดมาตรการสอบสวนที่รวดเร็วและชัดเจนอันนี้เป็นของตำรวจช่วยด้วยกับคณะสงฆ์สองแยกข้อกล่าวหาออกจากข้อเท็จจริง อันนี้ต้องแยกแยะให้ประชาชนได้รับร
0: ู้ปลอดภัยความลับครับใครจะฟ้อง
1: นะคะ
0: คนไม่กล้าฟ้องกัน
1: เป็นต้นนะโอ้โหละเอียดรอบคอบชัดเจนนะคะ แล้วถ้าเราทำตามอย่างที่ AI มันแนะนำมันจะได้ผลดีไหม
0: ก็ต้องลองครับผมว่ามันก็ไม่รู
1: ้
0: มันก็เหมือนคนคนหนึ่งนะก็มันก็เอาวิธีคืออันนี้เป็นวิธีที่ควรทำอยู่แล้วครับเท่าที่ผมอ่านถ้าเราทำได้จริงๆมันก็ดี
1: น่าจะดี
0: ใช่คือเนี่ยนะมันก็ต้องลองเพียงแต่ว่า AI มันก็ไม่รู้หรอกว่ายกตัวอย่างนะระบบปลอดภัยให้เป็นความลับเราบอกแต่ถึงเวลาจริงคนทำอาจจะไม่ได้เป็นความลับก็ได้เป็นพวกเดียวกันเราคุยง่ายๆนะเป็นพวกเดียวกันมันก็จะไม่ใช่ความลับเนี่ย AI มันบอกวิธีถูกอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราทำได้หรือเปล่าน
1: ะฮะ
0: ถูกไหมครับ
1: แสดงว่า social listening มันเหมือนกับการนับหนึ่งของการคิดเริ่มทำโครงการของธุรกิจหรือโครงการอะไรก็ตามแต่อย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: หากแม้ว่าเราไม่มีการทำ social listening เนี่ยโอ้โห
0: ถ้าเราไม่มีการทำ social listening ก็แปลว่าเรากำลังนั่งเทียน
1: ซึ่งมันก็อาจจะเสี่ยงว่าเทียนดับหรือเทียนติด
0: ใช่เรานั่งเทียนว่าเฮ้ยมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้ดังนั้นคือเรายังไม่ได้เริ่มขายของเราไม่มี data เน
1: า
0: ะถ้าหลังจาก social listening จบไปแล้วสมมุติเราเริ่มทำ social listening เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับพี่ปุ๊กเริ่มขายของมา2ปีละพี่ปุ๊กยังไปเอา data พฤติกรรมลูกค้าเก่าๆที่เคยซื้อของพี่ปุ๊ก
1: ไม่ได้อะ
0: มาใช้
1: ไม่ควรอ่ะ
0: ยังไงนะครับไม่ควร
1: หมายถึงว่าถ้าเราข้อมูลที่ไม่อัปเดตมาใช้เนี่ย
0: ไม่ถึงยกตัวอย่างครับคำว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าคือถ้าพี่มาไป2ปีแล้วแปลว่าพี่ต้องมีลูกค้าเยอะแล้ว
1: ของเราโอเค
0: สมมติว่าพี่ดูย้อนหลังมาซิว่า3เดือนที่ผ่านมาลูกค้าซื้ออะไรเยอะซื้ออะไรน้อย
1: อันนี้สำคัญน
0: ะลูกค้าชอบมาคอมเมนต์ใน Facebook ว่าอะไรอันนี้คือการที่เราไม่ต้องใช้โซเชียลลิสติ้งแล้วเราใช้ข้อมูลลูกค้าเราจริง
1: ๆแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องไปใช้โซเชียลลิสติ้ง
0: ใช่ใช่
1: พี่บอกว่าไม่มีเยอะเพราะอะไรลูกค้าท่านผู้ชมต้องยอมรับถ้าบริษัทใหญ่ๆไม่มีปัญหานะฮะท่านถ้าใครทำเป็นระบบไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็น SME เนี่ยบางทีการเก็บข้อมูลเราไม่ได้ดีมากอ่ะเล็กนึกออกมั้ยทำกันอยู่ 3-4 5คนพ่อแม่ลูกเนี่ยโอ้ยแค่นี้ก็ทำไม่ทันแล้วจะมานั่งจดว่า
0: ถ้าเราไม่มีข้อมูลเลยเราอาศัยมันแต่ถ้าเราเก็บข้อมูลได้อันนี้ดีที่สุด
1: เพราะว่าถูกต้องตรง
0: เพราะว่ามันคือ 100% มันคือลูกค้าเราเลย
1: แล้วถ้าเกิดสมมติเรามีข้อมูลบ้างไม่มีข้อมูลบ้างเราสามารถเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยไปให้ตัวพวกระบบ AI เนี่ยมันทำการวิเคราะห์ให้เราได้ไหม
0: ผมยกตัวอย่างไหม
1: ได้
0: ผมลงไปให้คำปรึกษาร้านยาร้านนึง
1: ร้านขายยา
0: ร้านขายยาเขามี9สาขาเนาะสาขาที่มีปัญหาคือจังหวัดนึงแล้วกันนะสาขาที่มีปัญหาก็คือยอดขายน้อยมากเลยอ่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เราก็อยากรู้ว่าแล้วทำไมสาขาอื่นขายดีขายไม่ดียังไงเนาะก็เลยไปหาข้อมูลมาเขาก็เอาระบบเนี่ยแหละที่ผมบอกมีเก็บข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาระบบเข้ามาซิงค์รวมกันเนาะแล้วเอา AI มาช่วย
1: จาก9สาขา
0: จาก9สาขาเนาะเราแยกสาขาเลยก็เอาไฟล์เนี่ยเอาไฟล์ของสาขา A เนี่ยมาถูกไหมครับแล้วก็โยนเข้าไปใน AI แล้วถามมันเลยครับอยากรู้อะไรถามมันเลยพฤติกรรมคนซื้อกี่โมงซื้อยังไงนี่คือการเอา AI มาช่วย
1: แล้วเราเอาของสาขาร้านที่9สมมติเป็นร้านที่รายได้น้อยที่สุดขายได้น้อยที่สุดมันเกิดอะไรขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าข้อที่1คือ
1: สะท้อนยังไงบ้าง
0: ลูกค้าส่วนใหญ่มาซื้อของถูกเพราะร้านยามันโฆษณาไม่ได
1: ้
0: เขาจะมาซื้อยาแก้หวัดก็ต้องซื้อแก้หวัดพี่จะไปบอกว่าอุ้ยยาแก้หวัดงั้นพี่ซื้อครีมหนูไปทาด้วยได้ไหมมันอัพเซลลิงยาแต่สาขาที่ขายดีที่สุดคือขายอาหารเสริมเพราะว่าอาหารเสริมมันอัพเซลลิงได้เนาะพี่กำลังเป็นหวัดท้องเสียอยู่ดีมาบอกว่าพี่ซื้ออาหารเสริมหนูด้วยไหมมันยากอ่ะถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องเริ่มเห็นข้อมูลละดังนั้นวิธีการคือสาขานั้นต้องโปรโมทอาหารเสริมเยอะไหมเราก็จะใช้โซเชียลลิสติ้งได้ว่าแล้วคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นอะ
1: สนใจเรื่อง
0: สนใจเรื่องอาหารเสริมอะไร
1: ต
0: ั
1: วไหนยังไง
0: เราจะได้เอามาทำแอดโฆษณาโปรโมทหน้าร้าน
1: คนก็จะได้เดินมาซื้อของที่ร้านเราแล้วเราจะได้ขายยาตัวอื่นได้ยอดขายร้านขายยาเราก็จะได้เพิ่ม
0: ขึ้นแล้วก็ความรู้ใหม่ผม
1: คือ
0: ร้านขายยาขายยาอะไรดีที่สุด
1: พี่ปุ๊กว่าแก้ปวดหรือเปล่า
0: เออแก้ปวดเนาะ
1: ใช่ไหม
0: พี่ว่าแก้ปวดใช่ไหมอันดับ2แก้ปวด
1: อ๋อเจ๋ออันดับ2แก้ปวดอันดับ1เจ๊ว่าน่าจะเป็นยาฉันไม่ค่อยเข้าร้านขายยาอันดับ1น่าจะเป็นพวกยาแก้ปวดท้อง
0: ไม่มี
1: โอเคน่าจะเป็นพวกวัดโควิด
0: ไม่ใช่อีก okay. อะไรด้วยพี
1: ่อะไรอ่ะ
0: ยาคุมฉุกเฉินขายดีที่สุดในร้านขายยา
1: พูดจริง
0: นี่คือ data ครับ
1: พูดจริง
0: พูดจริงครับขึ้นมาเลยครับนำโด่งเลยครับนำโด่งกว่ายาแก้ปวดก่อนที่ผมจะคีย์เข้าไปเนี่ยก่อนที่ผมจะถาม AI เนี่ยที่ไอ้ระบบทั้งขายที่มันเห็นแล้วผมคิดว่ายาแก้ปวดเพศใส่ก็คิดว่ายาแก้ปวด
1: อันนี้เป็นผลทั่วประเทศไหมหรือว่าเฉพาะ9ร้านที่คุณทำ
0: เฉพาะ9ร้าน
1: แต่มันสามารถอิงไปถึงภาพรวมใหญ่ของประเทศได้ไหม
0: ก็9ร้านอยู่ใน9จังหวัดครับพี่
1: โอเคตายแล้วคุณผู้ชมความรู้ใหม่เพิ่งรู้ว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินขายดียิ่งกว่ายาแก้ปวด
0: แต่การตลาดก็ทำยากเพราะว่ามันมีกฎหมายเราก็ถาม AI นะครับว่าทำการตลาดยังไงดีเขาก็บอกมาแต่เขาบอกมีข้อจำกัดกฎหมายให้เราต้องระวังเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องไหน
1: คือขอโทษครับรุ่นนี้ไม่มีต้องใช้ยาคุมกำเนิดแก้อะไรแล้วไม่จำเป็นต้องใช้
0: แต่ผมก็วางแผนได้ว่าสาขาไหนที่อยู่ใกล้มหาลัยต้องโฆษณานี้เยอะหน่อย
1: ถูกต้องอ
0: ันนี้เราคิด
1: เข้าใจเพราะว่าเป็นวัยรุ่นใช่ไหมที่เขาก็ไม่พร้อมที่จะท้องกันนะแต่ถ้าไปแถวผู้ใหญ่บ้านผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นแล
0: ้
1: วเอายาแก้ปวดดีแล้วนำแน
0: ่คืออันนี้เป็นความที่เราคิดไม่ถึงไงนี่ครับโซเชียลมีเดียบอกแม้กระทั่งคนขายอยู่ยังคิดไม่ถึงเลยครับเพราะอะไรครับเพราะคนขายไม่เคยกดดู
1: ขายแต่ละวัน
0: ใช่ก็คือขายอย่างเดียวขายไม่เคยเอา data มาดูเลยดังนั้นวันนี้เรามี data อยู่ SME โยเข้าไปเลยครับ data อะไรก็ได้โยเข้าไปถามมันก่อน
1: อย่างเช่นร้านกาแฟก็เอาผลสรุปร้านกาแฟตัวเองมา
0: ทุกคนต้องมี POS เนาะ
1: อ่ะถูก
0: กดเราจะไม่รู้เราเช็คสต็อกทุกวันเราจะไม่รู้อะไรขายดีขายไม่ดีแต่เราไม่เคยเอามันมาถามไงถามเสร็จปุ๊บไปอิงโซเชียลดิสทานซิ่งได้นะอันนี้เมื่อกี้นี้ชาเขียวผมบอกว่ามัทฉะขายดี 3,000% ยอดขายขึ้น 3,000%
1: ค่ะ
0: คำถามคือแล้วร้านพี่ไม่มีมัทฉะต้องเอามัทฉะมาขายยัง
1: ต้อง
0: อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ว้าว
0: ยกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่าง
1: เห็นภาพชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมกับโซเชียลลิสติ้งนะคะวันนี้โชคดีที่เราได้มาฟังกันนะฮะคุณยงยุทธนินเปล่งแสงทำให้เราทันนะฮะกับยุคกับสมัยในทุกวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเล็กสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตาม106ครูทอล์กได้ใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: กรมการจัดหางานเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้มีรายได้พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำไว้รองรับกลุ่มเปราะบางจำนวนกว่า 4,000 อัตราทั่วประเทศให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะจ้างงานคนพิการและคนพิการที่ประสงค์จะทำงานสามารถยื่นแจ้งการให้การขอรับสิทธิ์คนพิการตามมาตรา35ได้2ช่องทาง1สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ2ทางเว็บไซต์e-service.doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงระบบจะช่วยให้นายจ้างสถานประกอบการและคนพิการสามารถแจ้งการให้และรับสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการและยังป้องกันปัญหาการขอรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยระบบการจับคู่แมทชิ่งโดยสามารถยื่นแจ้งการให้การขอรับสิทธิ์คนพิการตามมาตรา35ได้ถึงวันที่31ธันวาคมของทุกปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1506กด2
12: 106กูรูทอล์กเปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: รพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ
7: หญิงดื่ม Fermente Tea Revive ชาขาวและชาเขียวผสมสมุนไพรถึง8ชนิดมีสารสำคัญจากชาเช่นเซียฟราวินและคาเทชินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมประโยชน์จากสมุนไพร
6: หอมละมุนดื่มง่ายจากชาและสมุนไพรธรรมชาติ
7: ชาขาวผสมสมุนไพรตรา Fermente Tea Revive
8: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
9: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
10: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
11: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ท่ามกลางสถานการณ์น้ำป่าน้ำท่วมกันมาหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะจริงๆก็มีคำเตือนกันมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วว่าภาคตะวันออกเป็นภาคต่อไปที่ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมหนักเพราะว่าจะมีฝนเยอะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยไล่ภาคไปต่างๆเพราะว่าเหนือเจอมาแล้วใช่ไหมคะก็จะเริ่มมาละมาทางภาคกลางปราจีนบุรีนะคะฝั่งเขาใหญ่เมื่อวานก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันทุกวันพุธเนี่ยเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะการใช้พืชพันธุ์ธัญอาหารที่เป็นธรรมชาติในการดูแลสุขภาพของเราซึ่งเราก็มาขอความรู้กันเป็นประจำนะคะจากท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มค่ะ
12: ค่ะสวัสดีคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
11: อภัยภูเบศรเป็นยังไงคะเจอน้ำท่วมบ้างไหมคะ
12: ตอนนี้ยังอยู่ดีสบายค่ะแต่เราคงจะต้องซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมปกติเราจะซ้อมแผนไฟไหม้ใช่ไหมรับมือกับการไฟไหม้แผนดับเพลิงอะไรเงี้ยนะคะ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ตอ
11: นนี้เราก็ต้องเตรียมรับมือ
12: เรากำลังจะซ้อมแผนว่าถ้าน้ำมาจะอพยพกันไปไหนจะอยู่กันยังไงคิดว่าน้ำถ้าเกิดน้ำท่วมแต่ปราจีนบุรีที่ผ่านมาคือมาเร็วเราก็ไปเร็วยกเว้นอาจจะท่วมมาจากข้างหลังปี 5-6 หนักมากนะคะแต่เราก็เคยเจอตั้งแต่ 2-6 แล้วก็มา 5-6 ที่หนักๆ นะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติของคนปราจีนนะบางพื้นที่เนี่ยน้ำก็จะท่วมเป็นธรรมชาติแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยก็มีกระแสที่แบบน้ำท่วมเขาซึ่งท่วมเป็นปกติก็พลอยได้รับอานิสงส์คือทุกปีก็อาจจะมีแบบผู้ประสบภัยอย่างนี้ก็เล่าเรื่องขำๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาทิตย์ท่วมจริงๆก็มีนะคะแต่ก็เชื่อว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะมีข่าวที่ไหนที่เราจะระดมกันไปช่วยนะคะพวกเราก็จะไปกันเต็มที่นะคะค่ะวันนี้ก็คงจะมาคุยกันถึงเรื่องของอาหารเป็นยายาเป็นอาหารนะคะก็การที่เราจะทำสมุนไพรขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นยาโอ้มันยากต้องขึ้นทะเบียนต้องตรวจโน่นตรวจนี่ลงทุนไม่รู้จักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะ
11: แล้วก็เหมือนกับอาหาร
12: เหมือนกับอันหนึ่งที่มีมะม่วงอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันที่เราไม่กล้ากินนะเราต้องไปส่งเข้าโรงงานมีตาอย.ก่อนแล้วเราค่อยกินคือคนสมัยนี้ไงแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพากันกลับมาก็คือว่าการรู้ว่าอะไรกินได้อะไรเป็นอาหารอะไรเป็นอาหารเป็นยาแล้วก็ศักยภาพของสมุนไพรเนี่ยก็คือการทำให้เราแข็งแรงเป็นสิ่งที่ยาฝรั่งไม่มียาฝรั่งเด็ดเรื่องการรักษาแต่พวกยาบำรุงยากำลังกินแล้วถ่ายลมดีกินแล้วแข็งแรงดีอะไรเหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏในคำว่ายายาเน้นที่รักษาอย่างเดียว
11: คือยาโบราณเนี่ยที่เขามีตำรับถ่ายทอดกันมาเป็นร้อยปีเนี่ยบางทีก็ใช้ชื่อเป็นภาษาที่เราอาจจะดูฟังยากหน่อยเป็นภาษาแบบรู้ล้านิดนึงเนาะแบบภาษาบาลีสันสกฤตหน่อยนึงปรากฏว่าพอมาขึ้นทะเบียนอย.ค่อยเปลี่ยนชื่อหมดเลยบอกว่ามันเป็นคำต้องห้ามใช้ห้ามนู้นห้ามนี้มันเลยต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาที่เหมือนกับง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่มันไม่ได้เป็นการสืบทอดอะไรอ่ะความขลังอ่ะความขลังของชื่อตำรับยาโบราณมาเลยอ่ะซึ่งแบบฟังแล้วก็หงุดหงิดเหมือนกันนะว่าแบบทำไมเขาถึงไม่เข้าใจอ่ะว่ามันการสืบทอดมาการใช้ชื่อยาตำรับโบราณเนี่ยเวลาเราสืบค้นไปเนี่ยเราจะหาต้นต่อเจอว่ายานี้ตำรับนี้มันมีที่มาตั้งแต่เมื่อไหร่พอมันเปลี่ยนชื่อตำรับยาไปเป็นชื่ออะไรสมัยใหม่มันจะไปสืบค้นได้ยังไงว่าต้นตอของยาเป็นยังไงก็เลยงงๆเหมือนกันว่าวิธีคิดของหน่วยงานราชการปัจจุบันในเรื่องของยานี่เขามีวิธีคิดยังไงเหมือนกันนะคะ
12: ก็เป็นกฎว่าห้ามใส่ชื่อที่บอกสรรพคุณแล้วก็ยาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกสรรพคุณกันเลยในชื่อเลยว่าเป็นยาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็บอกให้เป็นยาที่แบบบอกเป็นส่วนประกอบอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคะทีนี้พี่ก็ไปดูว่าในสถานการณ์ที่คนไม่ค่อยรู้จักใช้ต้นไม้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยานี่ก็เป็นอะไรที่แบบ เรียกว่าไม่รู้ว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรได้แค่ไหนมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่พี่ชอบมากคือเอาไปแกล้งเพื่อนเวลาเดินไปโรงเรียนก็จะไปคว้ามาขยี้เสร็จก็ไปโปะจมูกเพื่อนตัวนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอารากเนี่ยไปใส่นางเล็ดเนี่ยก็จะเป็นข้าวพองอ่ะเขาเหนียว
11: ที่
12: เขาพอไปใส่แล้วเนี่ยก็จะพองออกหรือว่าแบบเอาไปเอารากมาเอาไปล้างปอกเปลือกไปล้างแล้วก็ไปแช่เอาไปสับแช่ในน้ำเศษข้าวแล้วก็ไปตำข้าวเหนียวก็เป็นข้าวเกรียบว่าวทำให้ข้าวพองเนี่ยโป่งออกมาคือเป็นให้ข้าวเนี่ยโป่งออกมานะคะจะเป็นตัวที่ใช้ทำข้าวโป่งเขาเกลียบว่าวเนี่ยต้องใส่รากของกระพังโหมหรือตดหมูตดหมาลงไปด้วยนะคะ
11: ชื่อเขาเนี่ยคือชื่อกระพังโหมหรือตดหมูตดหมาคือเป็นชื่อเลยใช่ไหมคะตดหมูตดหมา
12: เป็นชื่อตดหมูตดหมาบ้านพี่เรียกตดหมูตดหมาแต่ทางภาคใต้เขาจะเรียกพาโหมมีชื่อกลางว่ากระพังโหมข้าวใหญ่เยอะนะคะถ้าเกิดว่าไปเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยพาโหมทั้งสองกระพังโหมแต่ตดหมูตดหมานี่ชาวบ้านเรียกเป็นสิ่งที่เข้าใจกันนะคะแล้วก็มีตัวผู้ตัวเมียเขาก็มีแบบว่ามีหลายเวอร์ชันคือมีกลิ่นฉุนๆอย่างนี้นะคะก็มีเรียกว่าพืชครอบครัวนี้แล้วกันมีตดหมูตดหมาตดใหญ่นะคะกระพังโหมใหญ่นะคะแล้วก็มีกระพังโหมน้อยหรือขี้หมาข้าวหลวงเหล่านี้เนี่ยก็ใช้แทนกันแล้วใช้เป็นยาแต่ที่กระจายตัวกว้างขวางเนี่ยคือเจ้าตัวเมียที่ใบจะกว้างป้อมก้านยาวกว่าแต่ตัวผู้เนี่ยก็จะก้านสั้นใบเรียวกว่านะคะแต่การศึกษาเนี่ยของใบป้อมอ้วนเนี่ยจะเยอะกว่าเพราะว่าตัวนี้กระจายแถวอินเดียคือกระจายตัวมากกว่าพื้นที่ของเราแต่ว่าเจ้ากระพังโหมที่ป้อมเขาเรียกพงผมที่ใบเรียวก้านสั้นๆเนี่ยจะอยู่กระจายตัวดีกว่าแต่ดอกเหมือนกันเด้เลยเวลาเห็นดอกเนี่ยแยกไม่ออกนะคะก็ตัวนี้เนี่ยทางภาคใต้เนี่ยเขาเอาไปหั่นใส่ข้าวยำนะคะเขาจะเป็นอาหารที่หั่นใส่ข้าวยำพี่ไปทางเหนือเนี่ยเขาก็จะเอาแบบว่าเอาไปทำขังปองคือไปผสมไทยใหญ่เนาะเอาไปผสมหั่นอาหารแล้วก็ผสมแป้งแล้วไปทอดคล้ายๆกับเทมปุระแต่นั่นจะเป็นแป้งข้าวเหนียวแล้วใส่พวกพริกไทยอะไรลงไปด้วยนะคะแล้วก็บางทีเขาไปทำแบบว่าทำหมูหมกแล้วไปสับกับหมูแล้วก็เอาไปหมกใส่ใบกล้วยนี่แหละนะคะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางพี่เป็นชุมคนลาวในนครนายกเนี่ยเขาจะเอาไปทำเขาเรียกว่าขนมสัมปีนะคะขนมสัมปีเนี่ยจะเป็นขนมที่เขาเอาหน้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะเอาข้าวเหนียวไปนึ่งนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวไปกวนเอาแป้งเนี่ยแหละเอากวนแป้งแล้วก็ใส่ถั่วใส่งาเอาไปโม่ทำโม่ทำแป้งเสร็จแล้วใส่ถั่วใส่งาก่อนออกพรรษาเป็นบุญใหญ่เข้าใจว่าชุมชนพวนในหลายพื้นที่ดั้งเดิมอาจจะมีเอาไปกวนเสร็จก็จะคั้นใบไม้แล้วหนึ่งในใบไม้นั้นเนี่ยก็คือตดหมูตดหมายังไงพี่ก็จำได้เพราะพี่ชอบเอาไปแกล้งเพื่อนนะคะแต่ตัวไม่แน่แล้วก็ในหลายพื้นที่เวลาพี่ไปอีสานเขาจะต้นเนี้ยมากินกับลาบก็กับลาบก้อยพวกตำถั่วใส่แกงใส่แอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพี่ไปทางใต้เนี่ยไปแถวทางภาคใต้เนี่ยพี่เจอยอดผาโหมเนี่ยขายอยู่ในตลาดนะคะ
11: แ
12: ล้วก็คนประจีนหลายพื้นที่เขาก็ไปทำแบบขนมขี้หนูซึ่งใส่ใบกระพังโหมให้เป็นสีเขียวหรือเอาไปผสมสีใส่คล้ายๆกับสอดไส้แต่ข้างในจะเป็นมะพร้าวอ่อนกับเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นขนมที่มีทั้งเป็นอาหารเป็นขนมเป็นผักนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ว่าทำไมต้นเนี้ยถึงในอยู่ในตลับยาก็เยอะเป็นอาหารก็ได้เป็นยาก็ได้แล้วใครเป็นคนแรกที่เอาใบไม้เหม็นๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารทำไมต้องกินแต่ว่าเวลาที่ทำสุกแล้วเนี่ยกลิ่นน้อยลงนะคะจะมีขมอ่อนๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปหาหมอยาเนี่ยต้นนี้จะนิยมใช้ในยาสางเด็ก คือเวลาทำยาซางหรือแช่ให้น้ำให้เด็กกินเนี่ยเขาจะตะกุนตาเนี่ยใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็จุกด้วยเอามาทำจุกข้าวหลามเนี่ยนะทำด้วยกระพังผมแล้วก็จะทำให้น้ำที่ออกมาเนี่ยกินง่ายหอมอร่อยนะคะตัวของกระพังผมเนี่ยในทางด้านหมอทางการแพทย์แผนไทยทางการแพทย์แผนพื้นบ้านแล้วกันเพราะว่าของเราที่อาจารย์พี่ดม

0: แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อทำให้กระเพาะอาหารลำไส้มันไม่อักเสบนะตัวของกระพังผมนี่ก็ช่วยรักษาการอักเสบมีฤทธิ์แก้การอักเสบด้วยแล้วก็ช่วยขับลมคือตัวตีพลาก็อาจจะไม่ได้ช่วยขับลมตัวนี้ช่วยทำลำไส้นี่บีบตัวแล้วก็ช่วยขับลมนะคะก็เป็น
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดท่านผู้ฟังตามไม่ทันนี่กระพังโหมเองคือหนึ่งกินได้
1: ค
0: อย
1: ู่ ะ
0: ่ในตำรับยายุทธนะด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ดูแลเรื่องลมที่อยู่ในลำไส้ถ้าเกิดเราไม่มีแบบไม่มียาบำรุงตัวไหนนี่แหละก็เก็บใบกระพังโหมข้างรั้วข้างทางนี่แหละเอาไปตากแห้งแล้วก็เก็บไว้ชงเป็นชานะคะหรือจะ
1: ค
0: ใส
1: ่ะ
0: ่ในอาหารใส่ในขนมก็ได้นะคะทำเป็นขนมก็ได้แล้วก็เรื่องลมในท้องใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของปวดนะคะไม่ว่าจะ
1: ค่ะ
0: ปวดท้องปวดตามข้อปวดตามข้อเราก็พอกได้นะคะแล้วเราก็มาต้มกินเนี่ยแก้ปวดเมื่อยต่างๆได้นะคะซึ่ง
1: ค่ะ
0: ทางการใช้ประโยชน์เรื่องปวดเนี่ยอินเดียก็ใช้เราก็ใช้นะคะแล้วก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ความเป็นลมคืออะไรนะคะทางการแพทย์เวลามีศัพท์นึงเป็นลมวาตหรือเรียกอย่างว่าวาตะคือการงานของเรื่องของระบบประสาทคือลมมีเขาแต่เราจับเขาไม่ได้แต่มีถ้าเมื่
1: ค
0: อไหร
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ที่เราปวดเราจับความปวดไม่ได้แต่มีนะคะลมเราจะเจียนก็คือเราก็จับไม่ได้คือการทำงานของกองลมรวมถึงการที่นอนไม่ค่อยหลับคิดมากเครียดเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยสมัยก่อนเขาก็ต้มกินคือบำรุ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ร่างกายแล้วก็ช่วยให้นอนหลับแล้วเราจับเรื่องเราเรียนรู้เรื่องลมแล้วนะท่านผู้ฟ
1: ค
0: ัง
1: ่ะ
0: คงพอจะนึกตามได้ว่าลมคืออะไรที่มีเขาแต่จับไม่ได้เช่นปวดเนี่ยปวดมันอยู่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่ปวดอะไรที่อืดท้องอืดนอนไม่หลับนะคะแล้ว
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็ยังช่วยในเรื่องของขับปัสสาวะคือการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าขับปัสสาวะหรืออะไรเงี้ยตัวของกระพังผมนี่
1: กร
0: ก็
1: ะพั
0: ช
1: ง
0: ่
1: ผ
0: วยแล้ว
1: ม
0: ก็จะมีข้อมูลในเรื่องของเบาหวานเรื่องของการที่ว่าอย่างนี้ว่าตัวของกระพังโหมเนี่ยดูแลเป็นยายุทธนะแก้ในกองลมทำให้ร่างกายแข็งแรงมีข้อมูลว่าเป็นตัวที่ไปต้านเป็นตัวที่ไปช่วยปกป้องกระเพาะได้ลำไส้ปกป้องตับมีฤทธิ์ลดการอักเสบแล้วก็ต้านพวกอนุมูลอิสระต่างๆนะคะแล้วก็มี
1: ค่ะ
0: เหล็กแคลเซียมโพแทสเซียมเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากอยากประกวดเรื่องของว่าทำอาหารสุขภาพกันเถอะเนี่ยอาจจะมีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งประกวดทำอาหารจากกระพังโหมก็อันนี้แหละที่อยากจะให้คนไทยรู้จักและรักษาไว้ค่ะ
1: ไม่น่าจะปลูกยากใช่ไหมคะพี่ต้อม
0: เขาขึ้
1: น
0: น
1: ่า
0: ข
1: จะ
0: ้า
1: ป
0: ง
1: ลู
0: ร
1: ก
0: ั้ว
1: ง่า
0: แต
1: ย
0: ่
1: เล
0: พี่
1: ย
0: ไปทางใต้เนี่ยเขาปลูกเป็นรั้วเลยปลูก
1: อ๋อ
0: ง่ายแล้
1: ค
0: ว
1: ่
0: เข
1: ะ
0: าก็มีที่ก็พันธุ์เขาก็อยู่ได้
1: อ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากๆสำหรับกระพังโหมหรือว่าตดหมูตดหมาชื่อน่าเอ็นดูทีเดียวนะคะสำหรับพืชชนิดนี้ใช้ได้ทั้งรากแล้วก็ทั้งใบเลยทีเดียวนะดูแลสุขภาพได้ทั้งภายในและภายนอกทำขนมก็ได้เป็นยาก็ได้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ต้อมค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรในพระอุปถัมภ์นะคะดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิริพรแนะนําให้เรารู้จักกระพังโหมหรือว่าตดหมูตดหมานั่นเองชื่ออย่างนี้จำได้แม่นแน่นอนทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องการเมืองกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูลย์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่าMUX The Next Peak ยกระดับความผีด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex
7: พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้น

0: เพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศ
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089334988 02559-2727
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
7: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: รื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ครับคุณผู้ชมครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่23กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
3: คุณผู้ชมครับกรมอุตุยังคงยืนยันนะครับว่าฝนตกครั้งนี้ไม่ใช่มหาอุทกภัยใหญ่ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้ตกหนักจริงๆนี่แค่เริ่มต้นนะครับโดยเฉพาะที่พัทยาคุณผู้ชมอยากจะให้ดูภาพคือหนักถึงขั้นว่าแทบจะทุกสายเลยครับของถนนในพัทยายกตัวอย่างเช่นพัทยาสาย3บริเวณมุมอร่อยสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยาถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีน้ำท่วมหมดนะฮะที่น่าตกใจคือบางจุดเนี่ยท่วมรอระบายสูงเป็นเมตรเลยมอเตอร์ไซค์มีภาพของมอเตอร์ไซค์พยายามจะฝ่าเข้าไปซึ่งปกติในเวลาท่วมรอระบายเข้าไปได้ครั้งนี้ก็พยายามที่สุดรถตายเข็นเลยฮะคุณผู้ชมนี่บางจุดสูงเป็นเมตรทีนี้แต่ละเพจเนี่ยของพัทยาแชร์กันสนั่นเลยครับผมยกตัวอย่างอย่าง Facebook ของคุณยศพลนะครับเป็นคลิปบริเวณหน้าเซ็นทรัลพัทยาสภาพเป็นอย่างนี้แล้วขณะที่คลิปของคุณสรัญญพงศ์ครับระบุพิกัดเป็นนาเกลือก็จะเห็นว่าถังขยะลอยแล้วเทงเต้งแล้วนี่คุณสรัญญพงศ์บอกว่าถ้าไม่หนักคงจะไม่เห็นภาพแบบนี้ Facebook สายตรงนายเบียร์ก็น่าจะหมายถึงนายกเบียร์คุณปรเมศงามวิเชษครับสายตรงพี่เบียร์สายตรงพี่เบียร์เพจของนายกเบียร์ครับนายกเมืองพัทยาโพสต์ตอนเที่ยง50นะฮะน้ำท่วมบริเวณซอยหนองใหญ่2เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ดูแลการจราจรและความเรียบร้อยหลังจากนั้นบ่ายโมงครับห้ามผ่านฮะไม่ให้ผ่านเข้าไปแล้วเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจกับสำนักช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ระบุพิกัดตรงนี้ห้ามผ่านอีกต่อมา15นาทีครับบ่ายโมง15ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยอปพร.เมืองพัทยาลงพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดการจราจรบริเวณสุขุมวิทใต้ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าบางจุดในเมืองพัทยาน้ำท่วมขังการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าต้องใช้เวลารอน้ำรอระบายมากกว่า2ชั่วโมงมีคลิปเข้ามาเพิ่มเติมครับจากเพจเทศกิจพัทยาโพสต์นาทีฝนถล่มอย่างหนักเลยฮะของพัทยาจะเป็นแยกบริเวณมุมอร่อยนี่แหละครับพัทยาสาย3ส่วนอีกคลิปนะครับจะเป็นซอยข้างวัดหนองใหญ่ครับน้ำท่วมขังรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในคลิปเนี่ยฝนหยุดแล้วแต่น้ำเนี่ยสูงจุดนี้ 30-50 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จะคอยโบกบอกมอเตอร์ไซค์อย่ามาไม่ได้นะมาไม่ได้นี่ฮะอันนี้ที่พัทยาแต่เห็นว่าตอนนี้ 16:34 สถานการณ์ส่วนใหญ่เริ่มคลี่คลายแล้วเนื่องจากเป็นน้ำรอระบายกรุงเทพมหานครผมเนี่ยอยู่ช่อง3ผมนึกว่าเรนบอมหนักมากตูน
4: น้ำท่วมนะคะ
3: น้ำท่วมหน้าช่อง3สภาพเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะฝนตกหนักจริงๆช่วงสักประมาณ 11:00 นที่ผ่านมานะครับการจราจรก็ติดขัดครับเคลื่อนตัวได้ช้าเพจสำนักงานเขตพระโขนงครับประกาศแจ้งจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเล็กน้อยสุขุมวิท 54-56 ปากซอยสุขุมวิท 62ในขณะที่ Facebook ของสถานีตำรวจนครบาลบางนาโพสต์น้ำท่วมขังเล็กน้อยจุดถนนบางนาส่งตำรวจจราจรลงพื้นที่อำนวยการจราจรเพื่อเร่งระบายรถไม่ให้กระทบกับผู้ใช้เส้นทางตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะหยุดตกไหมเนี่ยวันนี้เนื่องจากว่าฝนหนักมากจริง
4: ฝนหนักมากแต่จริงๆตกไม่นานนะ
3: ใช่ฮะ
4: ไม่ถึงชั่วโมงนะคะแต่ช่วงที่ตกก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตา
3: แล้วฟ้ากลับมาแจ้งเลยคุณผู้ช
4: ม
3: และปรากฏว่าบ่าย3เพจกทม.เตือนฮะ บอกว่ามีกลุ่มฝนจากนครนายกเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศทางเข้ากทม.หนองจอกคลองสามวาสายไหมดอนเมืองไม่เกิน2ชั่วโมงนี้ฝนจะตกอย่างหนักหากไม่อ่อนกำลังหรือเปลี่ยนทิศทางไปก่อน
4: ค่ะ
3: นี่ฮะ
4: ล่าสุดค่ะพี่ไก่เมื่อ 16:20 นะคะหรือว่า15นาทีที่ผ่านมาเพจกรมอุตุเขาไลฟ์นะคะมีผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางคุณชัยชันสิทธิวรนันท์พูดถึงสภาพฝนในกรุงเทพด้วยบอกว่าเรดาร์ช่วงบ่าย3บอกจะมีฝนอยู่แถวปทุมธานีนนทบุรีค่ะคาดว่าจะเคลื่อนเข้ากรุงเทพฉะนั้นตกในคืนนี้เนี่ยอาจจะตกมากช่วงกลางดึกโซนปทุมธานีนนจะโดนก่อนนะคะ
3: แต่พอจะคาดเดาได้ไหมฮะรอเราเลิกงานฮะตูมเลยแน่ๆ
4: พอเราเลิกปุ๊บเราอยู่บนถนนปั๊บ
3: มาแต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าชัดชาติครับบอกอย่างนี้นะครับคือระดับน้ำเนี่ยน้ำท่วมขังเนี่ยคือพวกกลุ่มรอระบายเตรียมการไว้ล่วงหน้าและอย่างเสนานิคม1พหลโยธิน84รามอินทรา5เนี่ยเป็นพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวตรงนี้น้ำมันก็จะล้นออกมาก็จัดการปัญหาเรื่องขยะเรื่องการอุดตันของท่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ดราม่าเรื่องฝนจะตกหนักแล้วตกแช่เนี่ยผู้ว่าชัดชาติบอกว่าจะตกแช่หรือไม่ต้องดูสภาพลมแต่กทม.ก็เตรียมพร้อมไว้แล้วย้ำว่าปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณอะไรเตือนว่าจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตฝนตกหนักนักข่าวก็ถามว่าแต่มันยังกับเรนบอมเลยนะมันตกหนักจริงๆนะวันนี้ผู้ว่าบอกว่าเอาอย่างนี้เราประเมินล่วงหน้ามากไม่ได้ขอให้ดูเป็นวันๆแต่ย้ำว่ายังไม่วิกฤต
5: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือจุดเสนานิคม1แถวรามอินทรา5ผลโยธิน84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาอาทิตย์ที่แล้วคือคลองลาดพร้าวนะเพราะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีปัญหาคือพอฝนตกมาแล้วขยะไปอุดหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ไปรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมสแตนด์บายเลยก็เรียบพร้อมฮะส่วนน้ำเหนือเนี่ยปัจจุบันน้ำก็ไม่ได้ปริมาณไม่ได้สูงมากก็ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าอยู่ในขั้นไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็ให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู
6: ่มีบางเพจที่ดราม่าบอกว่าจะมีฝนตกหนักตกแช่ครับอาจารย์ตอนนี้ของกรทมติดตามพยากรณ์อากาศเป็นไง
5: ติดตามตลอดก็มีมันก็ดูร่องดูอะไรเงี้ยส่วนจะตกแช่หรือเปล่าเนี่ยมันคงแล้วแต่สภาพลมในแต่ละวันนั้นแต่เราคงต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุดครับผมว่าก็ต้องอย่าประมาทนะผมว่ามีใครทักก็ต้องฟังแต่ว่าเพราะว่าเราก็คงดูพยากรณ์เป็นรายสัปดาห์แล้วก็รายวันต่อไปปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่ถึงที่เตือนว่าขนาดวิกฤตนะแต่ก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในพื้นที่ครับ
3: นี่อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะฮะอย่างเพจกทม.เขายังขึ้นเกาะติดเย็นนี้เนี่ยเพจสีเขียวพร้อมรับมือฝนช่วงเลิกงานตูน
4: ชอบมาช่วงเลิกงานจริงๆ
3: ช่วงเลิกงาน
4: เตรียมพร้อมค่ะ
3: ครับ
4: ส่วนน้ำอีกทางนึงนะคะก็คือน้ำที่ผ่านมาทางเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีการปรับการระบายนะคะพื้นที่ที่ต่ำลงมาจากท้ายเขื่อนเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลกระทบแล้วนะคะพาไปดูที่อยุธยานะคะริมแม่น้ำน้อยกระทบแล้วค่ะนี่คือภาพที่โรงเรียนวัดบางกระทิงที่อำเภอเสนาค่ะน้ำจากแม่น้ำน้อยที่สูงขึ้นตามการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามันทะลักเข้าท่วมโรงเรียนแห่งนี้นะคะสนามห้องเรียนชั้นป.3และโรงอาหารน้ำท่วมสูงจนใช้งานไม่ได้ต้องปิดชั่วคราวแล้วในภาพก็จะเห็นคุณครูและนักเรียนช่วยกันขนย้ายสิ่งของค่ะคุณครูท่านหนึ่งชื่อคุณครูไกสอนหงเวียงจันทร์บอกว่าหลังได้รับการแจ้งเตือนจากปภ.ก็รีบมาเก็บของขึ้นที่สูงแต่น้ำมันมาเร็วตอนกลางคืนก็อย่างที่เห็นในภาพค่ะคุณครูบอกว่าถึงแม้จะช่วยกันขนย้ายของแต่ก็ไม่ทันแต่วันนี้ยังเปิดการเรียนการสอนนะคะขนาดท่วมขนาดนี้คุณครูบอกว่าจะพิจารณาจากว่าถ้าผู้ปกครองไม่สามารถจะพายเรือมาส่งบุตรหลานได้แล้วหรือไม่มีวิธีจะเดินทางมาส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยแบบนี้พร้อมจะสั่งปิดค่ะ
7: นี่มันขึ้นมาเยอะไงเมื่อคืนเนี่ย
8: เมื่อคืน60เซนได้ครับ
7: โอ้โห
8: 2วันเมตรกว่าครับ
7: จะปิดโรงเรียนไหมครับเนี่ย
8: ก็มันต้องรู้ว่าผู้ปกครองเขาพายเรือไหวเท่าไหร่ครับ
7: อยู่ที่ผู้ปกครอง
8: ใช่ครับคือถ้าน้ำแรงแล้วก็พายไม่ไหวเงี้ยแล้วดูว่ามันจะเกิดอันตรายกับเด็กครับก็คงต้องปิดแต่มันใกล้จะปิดเทอมแล้วด้วยครับอีก2อาทิตย์เอง
7: อ๋อ
8: แต่ถ้าขึ้นอย่างเงี้ยไม่เกิน3วันหรอครับ
7: ฮะ
8: ถ้าขึ้นกันแบบอย่างเงี้ยไม่เกินพรุ่งนี้ถนนเนี่ยน่าจะมิดถ้าขึ้นลงมาระดับนี้นะ
4: ส ่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างชาวตำบลหัวเวียงค่ะชื่อคุณสมชายอายุ61ปีนะคะนี่อยู่ที่อำเภอเสนาเหมือนกันค่ะคุณสมชายบอกว่าบ้านโดนน้ำท่วมเป็นเมตรเลยค่ะต้องหยุดงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมดเพื่อกลับมาเก็บของตอนนี้ย้ายได้แค่อุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนค่ะทรัพย์สินอื่นๆจมน้ำอยู่ในบ้านคุณสมชายตำหนิเลยนะบอกว่าการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำของภาครัฐช้าและขาดความน่าเชื่อถือชาวบ้านหลายคนก็เตรียมตัวไม่ทันขนย้ายของไม่ทันแถมพอหยุดงานก็ขาดรายได้กันอีกค่ะ
9: คืนเดียว
10: เขาก็แจ้งเตือนแล้วเนี่ย
11: มันไม่นายแจ้งเตือนมันแค่แจ้งเตือนเลยประกาศเฉยว่าน้ำมันว่าไม่รู้จะเยอะหรือเปล่ามันมา2คืนเนี่ยเห็นแล้วว่าน้ำไม่มีเห็นว่าแล้งน้ำไม่มี
10: แล้ว
11: 2คืนปล่อยมาเต็มเลยเนี่ยเชื่อจะไม่ทันเลยต้องหยุดงานเจ็บเลย
10: โอ้หยุดงานแล้วไม่โดนปรับหรอ
11: ไม่ผมรับเหมาก็สร้าง
10: อ๋อหยุดงานเลย
11: ลูกเขยก็ลาพักร้อนมาเนี่ย
4: อีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักค่ะคือที่ตำบลบ้านกระทุ่มถนนเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมค่ะบางจุดสูงถึงเกือบครึ่งเมตรรถยนต์เล็กผ่านไม่ได้ค่ะชาวบ้านถูกตัดขาดต้องใช้เรือเป็นพาหนะอย่างเดียวในการเข้าออกหมู่บ้านชาวบ้านที่นี่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะปีนี้เหนื่อยกับการเก็บของหนีน้ำมากกว่าทุกปีเพราะน้ำสูงเร็วผิดปกติคืนเดียวสูงขึ้นมากว่า1เมตรไม่เคยพบมาก่อนค่ะหลายคนต้องเก็บของตั้งแต่ช่วงกลางคืนยังไม่ได้พักเลยแม้กระทั่งชาวบ้านบอกเตรียมเรือเอาไว้แล้วนะว่าจะเอามาใช้งานช่วงน้ำท่วมเพราะว่าเขาอยู่กับน้ำอยู่แล้วเนาะบอกเรือเนี่ยยังเอาลงน้ำไม่ทันเลยค่ะเพราะว่ามวลน้ำมาเร็วมากอีกท่านหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอบางบานนะคะคุณสำเริงอายุท่าน63ละตำหนิปภบอกปภก็เตือนอยู่นะแต่ปภเตือนเมื่อเย็นที่ผ่านมาปเพื่อปภเตือนปุ๊บน้ำมาปั๊บเกือบ1เมตรจะไปขนของทันได้ยังไงท่านบอกว่าระบบการแจ้งเตือนอ่ะมันควรจะเตือนล่วงหน้าได้นานกว่านี้หน่อยไหมประชาชนเตรียมตัวไม่ทันไม่ใช่ว่าเตือนปุ๊บน้ำท่วมปั๊บแบบนี้เมื่อก่อนเนี้ย
9: ปูกระเบื้องคืนเดียว
10: 4 ทุ่ม
9: 4 ทุ่มจากโน่นมาข้ามถนนเข้ามาในนี้หมดเลยคืนเดียวเลยเนี่ยพอประกาศวันนี้เย็นๆหน่อยกลางคืนหน่อยเขาไม่ได้บอกล่วงหน้ามา 6-7 วันอะไรเงี้ยว่าจะปล่อยเท่าไหร่การแจ้งข่าวมันอ่อนเยอะรัฐบาล
10: ฮะ
9: เย่บ้านผมน่ะปีที่แล้วไม่มีน้ำไม่ท่วมเนี่ยท่วมยันบนนู้นเนี่ยยกหน้าบ้านขึ้นไปอีกนะ
4: ซึ่งประเด็นการทำหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาว่ากันเพราะต้องยอมรับว่ามันมีดราม่าอยู
12: ่ใช่
4: เรื่องของเพจทีลมฟ้าอากาศนะคะวันนี้เดี๋ยวได้คุยเรื่องนี้การเบรกหน้าว่าตกลงแล้วยังไงทำไมการแจ้งเตือนมันช้าแล้วมันขาดความน่าเชื่อจริงน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่า
12: แล้วไอ้เพจไม่ใช่ไอ้ไม่ได้เพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาเตือนแล้วนะมันมีเพจปลอมช่วงนี้ระบาดเยอะเลยด้วยต
4: ้
12: องระวังกันปิดท้ายเบรกนี้ครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับสีดำเหมือนเช่นเคยครับสนับสนุนโดย BYD นะครับวันนี้ใส่แฮชแท็กเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ครับแฮชแท็กเนเน
4: ่
12: นี่อ่านข่าวไปนี่อยากจะโยกหัวไปด้วยเหมือนหนูวันนี้เนเน่ทำได้ดีมากๆนะฮะบนรอบไฟนอลของ America Got Talent แล้วบอกคุณผู้ชมก่อนยอดวิวใน YouTube ของ AGT America Got Talent ที่เป็นคลิปน้องเนเน่ทะลุ2,600,000วิวแล้วคุณผู้ชม
4: ใช่ค่ะ
12: คนที่เข้ารอบเหมือนกันไฟนอลเหมือนกันคลิปอื่นตามไม่ติดเลยอ่ะ
4: ถ้าอันดับ2นะคะยอดวิวเนี่ย102,000น้องเนเน่2,600,000
12: ชนะแล้ว เอาเดี๋ยวมาเชียร์กันวันนี้ติดตามในรายการของเรานะครับแจก3ตัวเหมือนเช่นเคยครับ
13: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
15: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า หายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
20: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
21: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
23: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
22: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
24: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
25: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
26: สนับสนุนโดยNew Isuzu D-Max The One and Only
27: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
28: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
4: ดราม่าเรื่องการพยากรณ์อากาศของเพจทีลมฟ้าอากาศเป็นเพจดังนะคะแล้วก็คนก็พูดกันว่าเขาเคยเตือนตอนหาดใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นจริงเที่ยวนี้ประเด็นมันมาจากนับถอยหลังอีก120ชั่วโมงนะจะเกิดมหาอุทกภัยภาคตะวันออกทีนี้ก็จะมีเพจที่แบบเกี่ยวข้องกับการป้องกันเฟกนิวส์นะคะก็จะออดบอกว่ามันเป็นข่าวบิดเบือนอย่างนั้นอย่างนี้
29: สร้างความตื่นตระหนกเกินไป
4: ไม่มีคำว่ามหาอุทกภัยแบบนั้นหรือคำว่าฝนจะตกแบบไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันก็ไม่จริงกรมอุตุอะค่ะชี้แจงกับเราตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็ยังชี้แจงต่อเนื่องเอาท่านอธิบดีก่อนเลยค่ะท่านอธิบดีสุกัญญานียวินชาญนะคะบอกว่ามันไม่ได้เกิดแบบนั้นหรอกไม่ได้รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องฝนตกก รมอุตุเองออกประกาศเตือนมาตั้งแต่วันที่21กันยายนคือวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ก็ออกประกาศเตือนมาจนถึงฉบับที่4แล้วเราก็บอกแปะไปเหมือนกันแหละว่าจะมีฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มและอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่เชิงเขาแต่ย้ำว่าไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมันไม่ใช่พายุถ้าพายุมาอ่ะฝนมันจะหนักกว่านี้แต่ตอนนี้มันเป็นแค่หย่อมฝนก็จะตกหนักสลับกับเบาเท่านั้นก็ฝากเตือนมายังประชาชนค่ะว่าขอให้รับฟังการเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักค่ะแต่ก็ไม่ได้ปิดทางกับเพจทีลมฟ้าอากาศนะคะบอกว่ายินดีเปิดรับและเชิญชวนทางเจ้าของเพจหรือจะเป็นใครก็ตามที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยหารือกับกรมอุตุได้เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ฝนที่ตกเนี่ยก็จะเป็นฝนที่ตกหนักสลับกับเบาไม่ใช่ฝนที่ตกตลอด24ชั่วโมงเหมือนอย่างที่หลายๆท่านมาช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่าที่เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุ depression ไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันในการเตือนภัยของประเทศของเราหรือระบบการเตือนภัยของเราเนี่ยอยากจะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวท่านที่มีข้อมูลเป็นของตัวเองก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่ากรมอุตุยินดีที่จะเชิญท่านเนี่ยนะคะมาที่กรมเรามาพูดคุยเรื่องสภาพอากาศแล้วเราจะสื่อสารข้อมูลที่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันหรือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะไม่เกิดความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความสับสน
4: ขยับขึ้นมาเป็นท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีคำว่าขยับขึ้นมาหมายถึงโทนในการชี้แจงเมื่อกี้ท่านอธิบดีบอกว่าอายินดีเปิดรับนะมาคุยกันได้จะได้สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันท่านต้องท่านรองท่านรองบอกเลยว่าเราเตือนก่อนอีกก่อนที่บางเพจจะเอาข้อมูลของเราไปลงท่านบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยตั้งวอร์รูมติดตามและประชุมประเมินสถานการณ์ทุกวัน10โมงเช้าเนี่ยประชุมละทุกวันซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่บางเพจจะนำข้อมูลของกรมไปเผยแพร่ด้วยซ้ำบอกด้วยว่าอย่างตัวผมเองนะ3อาทิตย์ที่ผ่านมาหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่หยุดนะเพราะมองว่าสภาพอากาศแบบนี้ประชาชนมีความเสี่ยงเราต้องเสียสละต้องเข้ามาตามข้อมูลบอกไปย้อนดูในเพจของกรมได้เลยนะผมมาทำงานทุกวันเลยช่วง3อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิก็บอกนะคะว่าแต่มันก็เป็นเรื่องดีนะที่ประชาชนหันมาสนใจกับเรื่องสภาพอากาศและการที่ประชาชนเตรียมพร้อมล่วงหน้าก็เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยแต่ท่านยืนยันค่ะที่บอกฝนจะตกหนักแบบทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันตกหนักแช่ไม่มีหยุดท่านบอกไม่จริงมันตกหนักสลับเบาท่านก็บอกว่าคือด้วยสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาดผ่านร่องมรสุมฟอร์มตัวได้ไม่ค่อยดีพูดง่ายๆก็คือพายุมันไม่ใหญ่อะค่ะมันเป็นหย่อมที่ฟอร์มตัวได้ไม่ดีเท่านั้นเองฉะนั้นหย่อมเนี่ยมันก็อาจจะมีการดึงความชื้นจากอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเข้ามาเลี้ยงตัวมันแหละก็ทำให้ฝนตกหนักในช่วง3วันนี้คือตั้งแต่วันที่24วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่26กันยายนค่ะอาจจะมีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันตกโดยในวันพรุ่งนี้วันแรกที่จะหนักเนี่ยนะคะโซนพื้นที่สีแดงที่จะมีฝนตกเกินกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจะเป็นที่จันทบุรีและตราดซึ่งจะมีฝนเยอะด้วยปัจจัยที่ว่าอยู่ใกล้ทะเลมีความชื้นจากเวียดนามที่ถูกดึงเข้ามาปะทะที่หน้าภูเขาก็จะทำให้ฝนตกเยอะเป็นพิเศษค่ะแต่มันไม่รุนแรงมันมีช่วงหยุดพักตกหนักสลับเบาค่ะ
1: กรมก็แจ้งมาฝนในวันพรุ่งนี้โอกาสที่จะมีถึง100มิลลิเมตรเนี่ยได้หลายพื้นที่นะครับความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำรอระบายรวมถึงพื้นที่หน้าเขาที่เป็นเขาใหญ่เนี่ยที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็วันมะรืนเนี่ยตัวหย่อมก็จะขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางฝนก็จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลางอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนตกร้อยมิลทุกจังหวัดไม่ใช่นะครับฮะแล้วก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นแดดไม่เห็นเดือนแต่ตะวันเนี่ยไม่ใช่ นะครับฝนก็จะมีหนักมีเบาสลับกันไป
2: มีข้อดราม่าเกิดขึ้นนิดนึงว่าเนี่ยพอมีข้อมูลมีเพจมีนู่นมีนี่เขาออกมาเตือน
1: ครับ
2: กรมอุตุเตือนช้าตลอด
1: ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับคือในเคสนี้นะครับกรมมีการประชุมตั้งแต่วันที่21เรามีประชุมทุกวันทั้งตอน10โมงเช้าเพื่อจะประเมินสถานการณ์นะครับและเราก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนในวันที่21นะครับก่อนที่บางเพจจะเอาข้อมูลของเราไปประกาศและหลังจากนั้นเมื่อกรมตั้งเป็นประกาศคือเตือนภัยขึ้นมาปั๊บกรมจะตั้งวอร์รูมตามสถานการณ์ทุกวันเพราะว่าประเทศไทยช่วงนี้คือช่วงพีคที่สุดที่จะมีปัจจัยเรื่องของอุทกภัยมากที่สุดนะครับแล้วก็ห่วงใยตรงนี้แล้วก็ตามสถานการณ์นะครับ
4: ขณะที่รองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะพูดถึงดราม่าเพจทีลมฟ้าอากาศว่าโอ๊ยมันไม่ขนาดนั้นข่าวเนี่ยมันสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลมากกว่ายืนยันรัฐบาลเอาอยู่ค่ะคุณทรงศักดิ์บอกว่าเจ้าของเพจเนี่ยไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะแต่ในมุมของรัฐบาลและหน่วยงานราชการเนี่ยเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยพิบัติให้ข้อมูลเรื่องน้ำเรามีการประเมินเรื่องน้ำช่วงวันที่24-26กันยายนนี้ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวมันไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นออกข่าวมาแบบนี้มองว่าสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลแต่รัฐบาลมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วคุณทรงศักดิ์บอกว่าอาจจะเป็นเฟกนิวส์ทำให้ตื่นตระหนก
3: เจ้าของเพจเนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องผมว่าเป็นข่าวลักษณะที่สร้างแรงกดดันรัฐบาลมากกว่าผมยังมองว่าน่าจะเป็นเฟกนิวส์นะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24-25-26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วรัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
5: ปิดท้ายคำนี
6: ้คลาสสิกค่ะ
5: เอาอยู
6: ่ค่ะ
5: ตอนนี้คนตกใจกันอยู่นะฮะเอาอยู่ทีนี้มีมุมมองที่น่าสนใจจากส.ส.พรรคประชาชนครับคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์บอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันคล้ายกับเรื่องปลาหมอคางดำเลยถ้าหน่วยงานภาครัฐทำงานได้ดีเป็นที่ยอมรับเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนประชาชนเขาก็จะเลือกเชื่อข้อมูลหน่วยงานภาครัฐแต่ถ้ามันตรงข้ามก็จะมีหน่วยงานอื่นมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนแทน
7: ถ้าหน่วยงานภาครัฐทำงานได้ดีและเป็นที่ยอมรับเป็นที่น่าเชื่อถือของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นข่าวใดก็แล้วแต่ที่ออกมานะพี่น้องประชาชนก็จะเลือกเชื่อจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดเมื่อใดที่หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถสร้าง
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The Oneand only
10: new favit plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
28: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: ตอนนี้ผมใช้เฟซนี้อยู่นะครับยอดติดตาม 400,000 ครับกำลังยื่นสมัครไปที่บ้านฟ้าบ้านอะไรบ้านอื่นระวังมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อใดๆกับเฟซปลอมเพราะไม่ใช่ผมโพสต์นะครับการโพสต์ใดๆของเฟซปลอมผมไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วคุณผู้ชมดูภาพที่เขาแนบมาฮะภาพขวาชื่อเดียวกันภาพโปรไฟล์เดียวกันตูน
1: โอ้โหมันต่างตรงไหนคะ
0: ไม่มีอะไรต่างเลยฮะก็คงจะเป็นยอดคนติดตามเพราะฉะนั้นให้ดูที่ยอดคนติดตามก่อนแต่ตอนนี้ถ้าเซิร์ชคำนี้ทีลมฟ้าอากาศขึ้นมาเพียบเลยอ่ะเราอินเสิร์ตให้ดูว่าอันนี้เพจจริงของเขานะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยโพสต์เยอะมาสมควรก็เตือนหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ให้ระมัดระวัง
1: ซึ่งอันนี้คือเพจใหม่ที่เป็นทางการของเขาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวานยังยอดแบบไม่กี่พันอ่ะไม่ถึงหมื่นวันนี้400,000
0: แล้วครับทีลมฟ้าอากาศ
1: เออค่ะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนมานะคะมาติดตามข่าวกันต่อแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันกระทรวงคมนาคมพร้อมดูแลทุกความต้องการเพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประทับใจติดตามได้จากวิดีโอชุดนี้ค่ะ Transport Care คมนาคมห่วงใยแบบไร้รอยต่อค่ะ

ู้โดยสารแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันที่นี่เราพร้อมดูแลทุกความต้องการด้วยความใส่ใจเพื่อให้ทุกก้าวของการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นเราเคารพในทุกความเชื่อและทุกความศรัทธาด้วยพื้นที่ที่พร้อมรองรับเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของการทำงานหรือช่วงเวลาที่เกิดความกังวลเรายังมีพื้นที่และบริการที่พร้อมดูแลเพราะความใส่ใจไม่ได้อยู่แค่ในบริการใดบริการหนึ่งแต่อยู่ในทุกพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เพื่อให้ผู้โดยสารได้ความประทับใจทุกครั้งที่เดินทางด้วยความห่วงใยจากกระทรวงคมนาคม

0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
5: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
7: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
8: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
9: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
10: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
13: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
14: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
14: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
15: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
16: ประเด็นโพยขอให้ยึดตามระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ห้ามมิให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเอาเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปในคูหาชัดๆเลยจดโพยไม่ได้นักข่าวก็ถามว่าแต่หลายคนก็ยังสับสนอยู่นะบางคนเขาก็ตีความว่าได้นะบางคนก็ตีความว่าไม่ได้เลขาธิการสปส.บอกว่าเอาอย่างนี้ขอถามละกันว่าแล้วเลือกตั้งใหญ่ๆอ่ะมันจดโพยได้ไหมล่ะ มันก็หลักการเดียวกันของสปส.เรายึดตามระเบียบข้อที่44กำหนดไว้ชัดว่าห้ามเอาเอกสารหรือวัสดุอะไรก็ตามที่สื่อของผู้สมัครเข้าไปไม่ได้มันก็เหมือนโพยนั่นแหละมันคงไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยเอาอย่างนี้พี่ขอบอกเจ จำดีกว่า คุณกาญจนาบอกจำหมายเลขเข้าไป7หมายเลขเนี่ยดีที่สุดจำเข้าไปหลีกเลี่ยงแล้วกันเรื่องของการใช้กระดาษจดมันเป็นรายละเอียดมันจะไปเป็นเรื่องของโพยถ้ามันมีปัญหามันจะทำให้มีผลกระทบต่อความล่าช้าในการประกาศคะแนนนักข่าวก็เลยถามคำถามนี้ว่าเอางั้นสรุปจดใส่ข้อมือจดใส่ล้างมือจดตรงฝ่ามืออย่างนี้ได้ไหมคำตอบก็คืออันนั้นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน
2: ต้องถามว่าในการเลือกตั้งใหญ่ๆมีการให้สามารถจดโพยได้เหรอโดยหลักการนะฮะข้อ44นะฮะก็ซึ่งกำหนดไว้เลยบอกว่าการที่จะนำเอกสารหรือวัสดุอะไรก็ตามที่มันเป็นการสื่อที่เป็นการสื่อของผู้ที่สมัครเลือกตั้งแล้วเป็นการที่เป็นเหมือนโพยเข้าไปเนี่ยมันคงไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะฉะนั้นการใช้เจ็ดหมายเลขท่านก็ต้องจำจะต้องไม่มีการใช้กระดาษหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษจดเข้าไปในรายละเอียดที่เป็นเลขโพยต่างๆจดวิธีอื่นมันมีได้ตั้งหลายวิธีที่ท่านสามารถดำเนินการได้
17: จดใส่ข้อมือจดใส่ปากอะไรแบบนี้คือทำได้ไหม
2: อันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนเทคนิคของแต่ละคนถามนิดนึงว่าในการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศท่านมีการบอกให้นำโพยเข้าไหมถามประโยคเดียวเลยท่านย้อนถามประโยคตัวท่านเองว่าท่านมีการนำให้นำโพยไหมส่วนกระบวนการกกต.อันนั้นเป็นการที่เราเวียนเพื่อให้ทราบว่าถ้าเกิดมีการดำเนินการอะไรก็ตามที่ให้ต้องพิจารณาโดยความรอบคอบ
17: จะมีการเทียบเคียงไปถึงแบบการเลือกสว.ในทางยานครับ
2: มันคงไม่เหมือนกันนะคะสว.ท่านก็ว่าไปตามกระบวนการสว.แต่ในส่วนของเราอันนี้เราก็มีกกต.ในส่วนของกกต.ของกระทรวงแรงงานในการดำเนินการเลือกตั้งเช่นเดียวกันคนละแบบกันในกระบวนการเนี่ยทั้งฝ่ายผู้ประกันตนทั้งฝ่ายในจ้างมันมีทั้งหมด7ที่ฝั่งละ7ที่ท่านจะเขียนหมายเลขท่านเขียนครบถ้าท่านมอใจใครอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเขียนได้แต่การครบ7หมายเลขท่านก็จะได้ผู้แทนของท่านเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียง7คนต้องใช้เลขอาหรับิกเท่านั้นถ้าสมมุติท่านเขียนทั้งเลขอาหรับิกทั้งเลขไทยเลขไทยมันก็จะเสียไป
18: เลขผิดแล้วก็ผิดค่าเซ็น
2: ก็ไม่ได้การเลือกตั้งใหญ่ทำได้ไหมคะเช่นเดียวกันหลักการในเมื่อท่านทำผิดไม่กากบาทในช่องอะไรก็หลักการเดียวกับการเลือกตั้งใหญ
16: ่ทางสปสเนี่ยเขาเผยแพร่ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือสีฟ้ากับสีชมพูถ้าเป็นสีชมพูก็คือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนถ้าเป็นสีฟ้าก็คือฝ่ายนายจ้างแต่ช่องทางขวาเนี่ยก็คือช่องให้เขียนเลขล่าสุดเนี่ยเขาใส่ตัวเลขมาให้ดูให้ชัดๆเลยด้วยเนี่ยให้เขียนแบบเนี้ยเป็นเลขอาหรับิกเรียงลงมา7เลขเขียนเลขไทยไม่ได้เขียนเลขอื่นไม่ได้ทำเครื่องหมายกากบาทอะไรไม่ได้เลย
19: ถามคุณผู้ชมดีกว่าคุณผู้ชมจะจดไหมคะ
16: แต่เอาตรงๆส่วนใหญ่มันก็จะถ้าเป็นทีมเดียวกันเลขมันก็จะเรียงกันถ้าเป็นทีมเดียวกัน
19: ไม่ทุกทีม
16: แต่ไม่ทุกทีม อะอย่างบัตรสีฟ้าเขาก็ยกตัวอย่างมาเช่นกันนะครับคุณผู้ชมเขาพยายามคละเลขมาให้ดูแบบนี้เป็นต้นเขียนแบบเดียวกันเลขอาหรับิกเท่านั้นห้ามทำเครื่องหมายอย่างอื่นคำถามต่อไปที่นักข่าวถามก็คือแต่ตอนนี้ฝั่งที่เขาโต้แย้งเนี่ยเขาอ้างอิงมติเวียนของกกต.สปส.นะที่บอกว่าสามารถจะจดเข้าไปได้เนี่ยมติเวียน
19: กกต.ของสำนักงานประกันสังคมเองอะค่ะ
16: ใช่ซึ่งมันเป็นมติของกกต.ของสำนักงานประกันสังคม
19: เอง
16: ทางเลขาธิการของสำนักงานประกันสังคมตอบอย่างนี้ตอนตอบคำตอบครั้งแรกเนี่ยยังงงอยู่เดี๋ยวนักข่าวถามย้ำคือตอบอย่างนี้ก็มตินั้นน่ะเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการว่าเราตรวจพบการดำเนินการต่างๆเป็นอย่างไรถ้าเราตรวจเจอว่าเป็นโพยเป็นกระดาษจดเข้าไปเองอันนี้ไม่ได้นักข่าวก็เลยไม่ใช่มติเวียนเนี่ยมันค่อนข้างชัดนำไปสู่การตีความของหลายฝ่ายตรงกันนะว่าจดเข้าไปได
19: ้ค่ะ
16: ทางเลขาธิการสปส.ก็เลยตอบว่าก็เขาไปตีความกันไงแต่ถึงจะมีมติเวียนมันขัดกับตัวระเบียบไม่ได้ตัวระเบียบเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามเอาเอกสารหรือวัสดุอื่นใดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเอาอย่างนี้พี่ย้ำเลี่ยงดีที่สุดคำตอบสุดท้ายเลี่ยงดีที่สุดทีนี้นักข่าวก็ถามแต่หลายคนก็อาจจะไปเทียบเคียงกับสว.ที่มีการจดโพยแล้วเหมือนศาลเขาก็ระบุออกมาแล้วชัดเจนว่ามันก็จดโพยเข้าไปได้เลขาธิการสปส.บอกว่าไม่เหมือนกันสว.ก็สว.อันนี้สปส.สำนักงานประกันสังคมเอาเป็นว่าเลี่ยงนะแล้วใช้เลขอาหรับิกเท่านั้น
2: มติกกต.เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการว่าถ้าเราตรวจพบการดำเนินการเช่นอะไรเพราะว่ามันพิสูจน์ยากนะคะการที่บอกว่าเป็นโพยหรือเป็นสิ่งที่เป็นกระดาษที่จดเข้าไปเองเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงระวัดระวังละกันอันนั้นคือการตีความแต่ว่าในตัวระเบียบไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะคะในระเบียบเนี่ยจะเขียนชัดเจนว่าห้ามนำเอกสารหรือวัสดุอื่นใดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่งอันนี้เข้าไปท่านจะหลีกเลี่ยงดีที่สุดดีกว่าค่ะ
17: ถ้าย้อนไปถึงความติดเรียนกกต.ก็คือเราสื่อสารไปถึงกกต.เท่านั้นใช
2: ่ไหมครับใช่ค่ะเราสื่อสารสำหรับคนที่ทำหน้าที่ในฐานะเป็นปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเองกกต.เองหรือว่าในศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งกกต.เองก็เราสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ในการที่จะดำเนินการตรวจสอบดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการเลือกตั้งค่ะจริงๆอันนั้นไม่ได้เวียนนะคะเราให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นกกต.ในส่วนของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
16: งั้นสรุปอีกครั้งก็จะเป็นไปตามกราฟิกของเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมกราฟิกนี้นะครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับหน่วยเลือกตั้งไปเช็คในระบบ SSO Plus นะครับเอกสารที่ใช้จะเป็นบัตรประชาชนก็ได้ใบอนุญาตขับขี่ก็ได้บัตรประจำตัวคนพิการก็ได้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย ID ใบขับขี่ DLT อย่างนี้ก็ได้ส่วนข้อห้ามก็อย่างที่เราบอกห้ามเอาเอกสารเข้าไปห้ามแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่มีหมายเลขห้ามนะฮะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนน
19: ค่ะ
16: วันอาทิตย์นี้ครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับ
19: สลับไปดูอีกเรื่องนึงค่ะหลายคนคิดว่าการที่มีหลายฝ่ายทั้งทนายความอาจารย์ธงทองมาช่วยหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามในการไปยื่นเรื่องแล้วก็แก้ไขโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุญญารามเป็นชื่อของวัดแล้วคิดว่าจะจบไม่จบค่ะวันนี้ป้าดาทายาทของตาเฮียงแล้วก็เขาเรียกกันว่าอะไรคะลุงแหวนหรือว่าคุณฮานอสไปร้องกองปราบเอาผิดคนที่ไปช่วยในการเปลี่ยนชื่อในโฉนดแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดที่เขาพูดเนื้อหาสาระ
20: รถใครอะ
19: รถคุณลุงแหวนคุณฮานอสค่ะหรือคุณวรเดชช่างบุอดีตผู้ตรวจราชการสำนักพุทธที่ปรึกษาฝ่ายทายาทตาเฮียง
20: ขออ
19: ีกทีขอตอนขับเข้ามาอีกทีนึงคือมีพระนารายณ์ทรงสุบรรณค่ะเป็นรูปปั้นติดหน้ารถดูสิขับเข้ามาที่ลานจอดรถของกองปราบที่จะมาแจ้งความนี่แล้วเดี๋ยวดูตอนที่แกลงจากรถนี่จริงๆรถยังบรรยายไม่หมดเลยนะมีสติ๊กเกอร์ลายนกอินทรีที่ประดับไปด้วยธงชาติอเมริกานี่เต็มรอบรถเลยค่ะพี่ไก่อินทรีหลายตัวส่วนตัวของแกเองเนี่ยแกมาในลุควัยรุ่นยุค80ค่ะที่เห็นผมอ่ะคือเป็นหมวกที่ติดวิกผมใส่เสื้อเชิ้ตลายใส่กางเกงยีนแล้วหัวเข็มขัดน่าจะเป็นหัวจระเข้ค่ะส่วนแหวนกำไรข้อมือไม่ต้องห่วงจัดเต็มทุกนิ้วทุกข้อมือเหมือนเดิมวันนี้เพิ่มเติมคือที่คอห้อยรูปปั้นครุฑองค์ใหญ่ค่ะนี่พี่หนุ่มกัญชัยแซวไว้ว่าห้ามล้มเลยนะสะดุดล้มนี่ครุฑแทงคอเลยนะเออ
20: โอ้ใหญ่จริง
19: ทีนี้ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายทายาทตาเฮียงค่ะคุณวรเดชช่างบุก็แถลงข่าวพร้อมด้วยป้าดาคุณชมวันนี้น้อยจันทร์คุณบัวไข่ผู้จัดการมรดกและทนายความคุณวรเดชหรือหลายคนเรียกว่าลุงแหวนเนี่ยบอกวันนี้มาแจ้งความเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินจากตาเฮียงมาเป็นที่ดินของวัดป่าอดุญญารามบอกว่ามีเหตุผล3ข้อข้อแรกค่ะวัดนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อ2ทายาทตาเฮียงไม่ได้ยินยอมข้อ3อาจารย์ธงทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถระสมาคมเข้าใจผิดว่าที่ดินตกเป็นของวัดตั้งแต่ปี2533แต่ที่จริงตรงนี้เป็นเพียงที่ตั้งวัดไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์คือถ้าจะเป็นที่ธรณีสงฆ์ได้วัดต้องสร้างเสร็จแล้วแต่ตอนนั้นวัดยังไม่ได้สร้างตาเฮียงยกที่ให้วัดที่ตรงนี้มันเป็นเพียงที่ตั้งวัดยังไม่ใช่ธรณีสงฆ์ทีเนี้ยการเปลี่ยนชื่อในโฉนดเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการโอนที่ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้หรือว่าตาเฮียงค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องผิดทั้ง157ทั้ง151เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตทำให้รัฐหรือท้องถิ่นเสียหาย
21: เป็นการเข้าใจผิดโดยท่านที่ปรึกษามหาเถรสมาคมธงทองบอกว่าที่ดินป้าบัวไข่เนี่ยตกเป็นของวัดตั้งแต่วัน ก็จะโอนให้วันยกให้คือ 2,533 ซึ่งความจริงแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้งวัดเป็นตกเป็นที่ดินของวัดตามมาตรา33วงเล็บ2วงเล็บ2คือที่ดินเพื่อสร้างวัดส่วนวงเล็บ1นั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์ของเราไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์ถ้าเป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยจะตกเป็นของวัดตั้งแต่วันที่ยกให้ตามที่ท่านธงทองพูดของเราอยู่ประเภทวงเล็บ2คือสร้างวัดเสร็จแล้วถึงจะโอนให้วัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้เราไปเป็นที่วงเล็บ1เป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยเป็นการโอนโดยผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้ผู้ให้คือพ่อเฮียงยกให้เพื่อสร้างวัดเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นการโอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือวันดังกล่าวนั่นแหละมีคนกระทำปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอยู่ 3-4 คนและก็ที่เหลือก็ยุยงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับในการโอนโฉนดที่ดินของป้าบัวไข่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก
19: ขณะที่ป้าดาค่ะยืนยันว่าที่ดิน21ไร่ตรงนี้ไม่ใช่ที่วัดเป็นที่ดินของตาเฮียงแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าหน่วยงานของรัฐหลายแห่งเนี่ยโกหกบอกว่าเอกสารของสำนักพุทธขอนแก่นระบุว่าวัดนี้ก่อตั้งปี2492แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ส่วนกลางบอกเป็นวัดเมื่อปี41ส่วนทีมทนายที่ลงพื้นที่ไปบอกว่าเป็นวัดตั้งแต่ปี25ป้าดาบอกแค่โกหกยังพูดไม่ตรงกันเลยป้าดาบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ทายาทเคยไปยื่นคัดค้านไว้ที่กรมที่ดินแล้วระบุชัดเจนว่าถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดต้องแจ้งทายาทแต่ถูกเพิกเฉยไม่มีการแจ้งเลยแล้วเปลี่ยนชื่อสำเร็จทำให้ทายาทกลายเป็นจำเลยของสังคมโดนยัดคดี
0: นี่ทางทายาททำหนังสือถามไปที่สำนักพุทธจังหวัดเป็นวัดตั้งแต่2492แต่สำนักพุทธใหญ่พุทธชาติบอกว่าเป็นวัด2541แล้วก็ทีมทนายที่ลงไปในพื้นที่ไปบอกว่าเป็นวัด2525สรุปแล้วแม้แต่จะโกหกกันเนี่ยยังไม่สามารถคีกันเลยค่ะแล้วเจ้าอาวาสนี่แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส2535ค่ะซึ่งวัดยังไม่มีเลยท่านจะไปเป็นเจ้าอาวาสได้ยังไงคะคือทุกอย่างเนี่ยที่เขาเอามาแสดงคือเป็นหลักฐานเท็จทั้งหมดแล้วมาลุมด่าทายาทสาดเสียเทเสียว่ามันเป็นที่ของวัดว่าทายาทจะไปเอาที่วัดจะไปแย่งชิง

0: ื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
1: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
9: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: มันจริง
1: ๆดีมากๆจริงๆนะคะ
0: ให้ความรู้สึกว่าหัวมันต้องโยกตาม
1: จริงค่ะ
0: ต้องขยับตาม
1: แล้วตอนตุ่นหนูขนลุกตลอดไปเลยอ่ะคือมันแบบมันดีมากในทุกจุดดีไปทุกตรงค่ะกรรมการทั้ง4คนค่ะก็ชื่นชมน้องกันหมดเลยค่ะปิ้งช่องทางเลยค่ะ I've ever seen and heard This is the first time I've ever seen and heard youAnd I am a fan. That was out of this world. You should be so proud. That was insane. Mel B.
2: Well, I'm glad that I pressed my golden buzzer.
0: Yeah.
2: Because not only do you have such mysterious, mystical stage presence,You're from the best place in the world, Phuket, Thailand. I love to go there. And what you're bringing to this competition is so unique, and you're only 16 years old. If you don't win this, I am gonna sell Howie's new house.
0: Sophia!
3: Mimi, I think the world is going crazy because there is nothing like you right now. You're unique.And the rock world is already like, they can't get enough of you. We can't get enough of you. Good job. Thank you for coming on AGT. Thank you. What a treat.
4: The biggest, most talented, most viral talent to be on that stage. I was standing with your father. This is unbelievable. You should win. Give her the million, America. Give her the million.
0: Comment ดีหมด
1: ค่ะและนี่ค่ะโควีนี่คือแบบป่าดันตัวจริงนะคะพูดมาหลายรอบแล้วอะค่ะว่าให้เงินล้านเธอไปเถอะเธอควรจะชนะแต่เมลบีก็ไม่ใช่แค่ชื่นชมน้องเนเน่ยังชื่นชมด้วยว่ามาจากที่ที่ดีที่สุดในโลกคือภูเก็ตประเทศไทย
0: ผมว่าเมลบีนี่ได้ใจคนไทยไปเต็มๆเลยตั้งแต่กดโกลเด้นบัสเซอร์แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาคราวนี้ยังชมน้องเนเน่แล้วมาจากจุดที่ดีที่สุดของโลกภูเก็ตไทยแลนด
1: ์เมลบีกรุณามาที่ประเทศของฉันพวกเราพร้อมจะต้อนรับเมลบีคุณโฮวี่แล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะภูมิใจในตัวน้องแล้วก็ดีใจกับกรรมการทุกคนมากๆนะคะที่ชื่นชมน้องเนเน่ของเราทีนี้พิธีกรค่ะพี่ไก
0: ่
1: พิธีกรก็ถามปิดท้ายหลังจากที่กรรมการชื่นชมน้องเสร็จแล้วพิธีกรเขาถามว่าน้องเนเน่เนี่ยคือจับกีตาร์ตั้งแต่7ขวบเลยอะแล้วตอนนั้นน้องก็ตัดสินใจว่าอยากจะเป็นร็อกสตาร์วันนี้ถือว่าความฝันเป็นจริงไหมฟังน้องตอบค่ะ
5: Nene, at 7 years old, you picked up that guitar and you decided you were going to be a rock star. Does it feel like your dream is coming true?
6: Yeah, absolutely. My dreams come true because I was like so little young when I touched the guitar. And also, I was thinking in my mind, I was like, I really want to become a rock star. And also, I'm glad that I'm be in AGT in the final rounds. And my dreams come true. So please go be nice.
0: ดูกี่ทีตูนก็ขนลุก
1: ใช่เนี่ยเมื่อกี้ดูอีกรอบก็ขนลุกไปอีกรอบนะคะก
0: ็มีพลังมากเลยทุกครั้งที่เพอร์ฟอร์มหรือว่าแสดงแล้วพูดออกไมค์ก็มีพลัง
1: คือรู้สึกว่าน้องเป็นลูกสาวของพวกเราอ่ะมันมีหลายอย่างเนาะอย่างตูนที่ดูแล้วตูนรู้สึกว่าโอเคภูมิใจเพราะน้องเป็นคนไทยน้องเก่งขนาดนี้แล้วน้องคือมันดีไปหมดทุกตรงอะค่ะการแสดงออกด้วยหรืออะไรด้วยอะค่ะแล้วตูนว่าน้องเนเน่เนี่ยเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนทั่วโลกอ่ะมันโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะพอแล้วตูนพอละบอกช่องทางดีกว่าคือวันนี้นะคะจะเป็นการแข่งรอบชิงชนะเลิศทุกโชว์ก็ขึ้นแข่งหมดเลยค่ะแต่ว่าเขายังไม่ประกาศผลเขาจะไปประกาศผลในรายการถ้าตามเวลาบ้านเราก็จะไปตรงกับพรุ่งนี้เช้าอ่ะนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากชมนะคะวันที่24กันยายนก็คือพรุ่งนี้สามารถชมได้ทางช่อง True Excite เวลา15 นาฬิกาหรือรับชมผ่าน True Vision Now เวลา20:00 นนะคะทีนี้มาดูฟีดแบคในบ้านเรากันบ้างค่ะโรงเรียน KIS ภูเก็ตค่ะที่น้องเนเน่เรียนอยู่นะคะจัดให้นักเรียนมาดูเลยค่ะ

0: เนี่ยค่ะ
1: คือน้องๆเนี่ยกรีดตั้งแต่เนเน่ขึ้นเวที
0: ใช
1: ่กรีดกันใหญ่คือโอ้โหพลังการกรีดพลังการเชียร์ของ KIS เต็มที่จริง
0: แล้วพอกรรมการชมก็กรีดไปด้วยเชียร์กันไปด้วยนะคะผู้ชมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้หรอกว่าน้องเนเน่จะได้แชมป์ไหมแต่อย่างที่เรารู้แน่ๆแล้วคือเธอเป็นขวัญใจของชาวอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะยอดวิวในทุกรอบที่น้องแสดงเนี่ยมันสูงกว่าโชว์อื่นๆนะคะอันนี้พูดแบบแฟกต์นะข้อเท็จจริงซึ่งอย่างของรอบนี้อะค่ะที่โชว์ไปทั้งหมด10โชว์ใช่ไหมคะในรอบชิงชนะเลิศทางอเมริกา Got Talent เขาก็ตัดคลิปย่อยของแต่ละโชว์เอามาลงไว้ในทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ของเขาอย่างใน Facebook คุณผู้ชมคะน้องเนเน่ยอดล่าสุดคลิปแนวนอนของน้อง4.8 ล้านคลิปแนวตั้ง3 ล้านอันนี้เพิ่งลงถ้าตามเวลาไทยก็คือเมื่อช่วงสายๆเองอะค่ะดูสิทะลุไปถึงนู่นแล้วว่ะส่วนโชว์ของนักมายากลชาวสหรัฐจิโน่เพลเจอร์นะคะเป็นคู่แข่งล่าสุดก็คือประมาณ 200,000 หรือ Unitree คณะเต้นผสานการแสดงของมนุษย์เข้ากับหุ่นยนต์จากประเทศจีนยอดล่าสุดประมาณ 316,000จะเห็นว่ามันทิ้งห่างมากกับของเนเน่นะคะหรืออย่างกลุ่มนักมายากลชาย 100 Fingers จากเกาหลีค่ะยอดประมาณ 300,000 นะคะแล้วยังไม่นับ YouTube น้องเนเน่ยอดวิวก็ทิ้งห่างคนอื่นนะคะของเนเน่เนี่ยยอดปาเข้าไป 2.7 ล้านแล้วว่ะพี่ไก่ดูสิส่วนของคนอื่นๆที่ตุนไปไล่ดูอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าคนที่เยอะๆนะคะเกือบ 200,000 แต่น้องเนเน่ 2.7 ล้านแล้วแฟนเพลงทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะแฟนเพลงร็อกเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและส่งโหวตให้น้องเนเน่เพียบเลยนะคะถ้าไปดูในเพจYouTube ของ America Got Talent ค่ะมีแฟนเพลงท่านหนึ่งมาจากเมืองฮิวสตันของรัฐเท็กซัสในสหรัฐค่ะเขาบอกว่าเขาโหวตให้เนเน่30คะแนนเลยค่ะแล้วตัวเขาเนี่ยติดตามช่อง YouTube ของน้องเนเน่มานาน 3-4 ปีแล้วรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงแน่นอนเพราะมองว่าเนเน่มีทั้งฝีมือกีตาร์ที่ระดับยอดเยี่ยมเสียงร้องที่น่าทึ่งและความสามารถในการควบคุมเวทีทำนายด้วยค่ะว่าน้องจะก้าวขึ้นเป็นศิลปินระดับโลกและอาจมีส่วนสำคัญในการทำให้ดนตรีร็อกกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแฟนเพลงอีกท่านหนึ่งค่ะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาตัดสินใจโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ท่านนี้อ่ะก็คือติดตามวงโอโซนที่น้องเนเน่ทำกับเพื่อนมาหลายปีค่ะทันทีที่รู้ว่าเนเน่จะมาร่วมการแข่งขันในรายการนี้เขาก็รู้ตัวเลยว่าเขาต้องโหวตให้เธอแฟนเพลงอีกท่านหนึ่งนะคะวัย47ปีจากเมืองคาลีประเทศโคลอมเบียค่ะบอกว่าการแสดงของเนเน่ทำให้เขาร้องไห้ทั้งที่เขาเป็นผู้ชายที่อายุ47ปีแล้วนะเขาบอกว่าตอนที่น้องโชว์เพลงซอมบี้ของ The Cranberries ก็รู้สึกว่าน่าประทับใจแล้วแต่น้องยังยกระดับการแสดงขึ้นไปอีกกับบทเพลง History ของ Muse และตามมาด้วย Black Hole Sun ของ Soundgarden เขาบอกว่าอยากเห็นเนเน่ขึ้นแสดงบนเวทีทั่วโลกเพราะว่าเธอเป็นศิลปินที่พิเศษมากๆส่วนท่านนี้ค่ะน่าเอ็นดูมากเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนอายุ67ปีชาวแคนาดาที่เกษียณแล้วเป็นพ่อแล้วก็เป็นคุณปู่ด้วยฟังเพลง Rock and Roll มานานกว่า50ปีเขาบอกว่าเขาเนี่ยตามเอาใจช่วยแน่ๆแบบเต็มที่เลยบอกว่าน้องเป็นหนึ่งในศิลปินสายร็อกที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่เขาเคยได้เห็นและได้ฟังมาหรืออย่างอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นแฟนเพลงชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะบอกว่าพวกเราทุกคนรักและสนับสนุนเนเน่ทุกคนเรียกน้องว่าลูกสาวแห่งชาติแล้วตอนนี้ก็น้องได้กลายไปเป็นลูกสาวของทั้งโลกแล้วค่ะ
1: อันนี้ทีนี้พูดถึงชุดสักนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าชุดก็ส่งคนเป็นอย่างมากคุณผู้ชมครับชุดนี้เนี่ยน้องเนเน่รอยัลโพสต์ในเพจเนเน่รอยัลนะครับใช้คำว่า Rock Strong Red Commander Mood and Tone ของชุดนี้เริ่มต้นจากภาพในจินตนาการของคุณแม่คุณแม่เนี่ยอยากจะเห็นเนเน่เปลี่ยนลุคอยากจะให้อยู่ในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วเต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกจากความรู้สึกและไอเดียของคุณแม่ที่ถ่ายทอดมาก็ส่งต่อให้กับพี่ไอซ์นำมาพัฒนาและออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์เพื่อเห็นทิศทางของชุดได้ชัดเจนแล้วก็ส่งต่อให้พี่หมอหญิงช่วยถ่ายทอดภาพในจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงตัวชุดมาในโทนสีแดงดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล่ให้ดูแข็งแรงและโดดเด่นเพิ่มความดุดันด้วยเข็มขัดหนัง หมุดโลหะและรายละเอียดโซ่พร้อมกับจับเดรฟบริเวณเอวและผ่าด้านหน้าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีดูสง่างามแต่ยังคงได้ความแข็งแรงและทรงพลังน้องเนเน่บอกว่าอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของชุดนี้คือการนำผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมกับความเป็นไทยให้เข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังมีตัวตนเรื่องราวและความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบ Complete Look ด้วยรองเท้าจาก Dr. Morton จากพี่เข็มมาช่วยเติมความแข็งแรงและตัวตนความเป็นร็อกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นน้องเนเน่เนี่ยสรุปว่าจากภาพในใจของคุณแม่สู่ภาพที่พี่ไอซ์นำมาออกแบบและถูกสร้างให้เป็นจริงโดยพี่หมอหญิงพลังมั่นใจไม่ต้องอธิบาย Rock Strong ความเป็นไทยในลุคร็อกพร้อมเปล่งพลังบนเวที
0: ค่ะ
1: เชียร์กันคุณผู้ชมฮะผมมั่นใจชนะแน่นอน
0: เราพี่ไก่รู้ไหมอะไรที่ทำให้เรายิ่งคิดไปอย่างนั้นคือทางรายการ America's Got Talent นะคะบอกว่าในการแสดงปิดซีซั่นซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีวง Linkin Park มาด้วยเป็นวงล็อกอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าสงสัยน้องเนเน่ชนะแน่เลย
1: เขาเตรียมวงร็อกมาแล้วว่า
0: แล้วถ้าน้องอ่ะได้ไปเล่นกับ Linkin Park อ่ะโอ้โหมันจะเป็นโชว์ปิดซีซั่นที่สุดยอดมากเลยผู้ชนะกับ Linkin Park เราก็คิดไปอย่างนั้น
1: แล้วเนเน่ก็โพสต์ I wish I could join with them
0: ก็หวังว่าน้องจะได้ไปร่วมด้วยอะค่ะ
1: ได้แน่เนเน่เอ้ยเอาเชียร์กันนะครับผมปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเสียงของคุณเทงณัฐพงศ์คุณเทงณัฐพงศ์ยังฝากกำลังใจส่งถึงเนเน่ด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาชมข่าวกันต่อครับ
2: ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ครับครับ
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
7: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
9: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: เอาสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
13: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
14: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
15: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
16: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: เป็นหญิงกัมพูชาต่อมารัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณชาบิดาเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้คือจะบอกรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้แล้วอันนี้ต้องทำเรื่องเลยแล้วก็ถ้ายังไม่ยอมรับก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยเพราะชัดเจนว่าเป็นภาพของหญิงไทยชาวกำแพงเพชรเป็นภาพฟิล์มกระจกคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อสักครู่ Miss Universe Cambodia 2026ออกแถลงการนะครับแปลเป็นภาษาไทยครับเรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้เราได้รับข้อเสนอแนะและความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพที่ทีม Miss Universe กัมพูชา2026ได้จัดเตรียมและผ่านการนำเสนอทีม Miss Universe กัมพูชา2026ขอชี้แจงว่าการใช้ภาพบางภาพในการนำเสนอเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: ค่ะ
1: และเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพเหล่านั้นไม่เพียงพออ
0: ่ะรับละ
1: ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพไม่เพียงพอ
0: ค่ะ
1: เราขอเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาเลยที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักของการนำเสนอครั้งนี้คือเพื่อเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนอยู่ในความงดงามความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนั่นคือสบายสบายซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมรทีม Miss Universe 2026กัมพูชาขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำติชมที่เป็นประโยชน์เราจะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนที่มีค่าและจะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะและให้ความสนใจต่อการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026อย่างต่อเนื่องด้วยความเคารพและขอบคุณอย่างสุดซึ้งมิสเตอร์ประพัฒน์ประสัตหรืออะไรถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะฮะเป็นมิสซิสนะฮะผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe กัมพูชา2026
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เป็นตามนี้ครับคุณผู้ชมใจความสำคัญก็คือไม่ได้ตั้งใจในการนำเสนอไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพให้เพียงพอไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต้องการจะนำเสนอสบายแต่เน้นย้ำว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมร
0: อย่างน้อยก็รับแล้วล่ะค่ะว่าภาพที่เอามาขโมยของเราไปใช้
1: ตูนใช้คำได
0: ้เอาก
1: ็ชัดเจน
0: มันก็เขาก็ยอมรับแล้วด้วยค่ะแล้วความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นน่ะ
1: ใช่เพราะเขาตรวจสอบที่มาไม่เพียงพอแต่คุณผู้ชมฮะถึงแม้แถลงการของ Miss Universe Cambodia จะออกมาเป็นแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะฮะ วันนี้เว็บไซต์ข่าวคะแมร์ไทมส์รายงานโดยอ้างอิงนักวิจัยด้านศิลปะและประวัติศาสตร์กัมพูชาชื่อนายวิรักษ์วารานีออกมาโต้แย้งยืนยันว่าภาพผู้หญิงที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพของมารดาของสตรีชั้นสูงนางหนึ่ง
0: เอ้าเขารับแล้วเขา
1: วิรักษ์วิรักษ์รู้หรือยังอ่ะ
0: กองประกวดเขายอมรับแล้วค่ะ
1: วิรักษ์ซึ่งเป็นนักวิจัยด้านศิลปศาสตร์ประวัติศาสตร์กัมพูชาบอกว่าภาพผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของสตรีชั้นสูงนางหนึ่งที่ชื่อว่าลกชุมเทสวรรณคักษามิสชุมถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยนะฮะและยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไปค้นคว้าจากเอกสารภาษาฝรั่งเศสรวมถึงข้อมูลจากลูกหลานของบุคคลในภาพทีมวิจัยของเขาได้ข้อสรุปว่าหญิงในภาพคือคุณยายศกหรือยายสุกเป็นนางรำในราชสำนักกัมพูชาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนโรดมหรือ King Father นโรดมนายวิรักษ์ยืนยันว่าภาพถ่ายของยายศกหรือยายสุกยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันซึ่งมีที่มาอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2409เมื่อพระบาทสมเด็จพระนโรดมทรงอนุญาตให้เอเมลกาเซลช่างภาพชาวฝรั่งเศสเข้ามาถ่ายภาพนางรำในราชสำนักเขมร
0: เป็นเรื่องเป็นราว
1: เป็นตุเป็นตะ
0: ค่ะ
1: โอ้นี่คือคุณยายศกหรือยายสุกอยู่ในราชสำนักเขาตั้งคำถามว่ามันชัดเจนขนาดนี้ทำไมยังตีความภาพแตกต่างกันทั้งที่ทั้งคำบอกเล่าจากสมาชิกในครอบครัวของยายศกเองรวมถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์ชัดเจนนายวิรักษ์ระบุว่าการวิเคราะห์เรื่องเครื่องแต่งกายและทรงผมควรอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับทางประวัติศาสตร์มากกว่าไปพิจารณาจากลักษณะภาพเพียงอย่างเดียวอะไรวิรักษ์นี่คือภาพฟิล์มกระจกวิรักษ
0: ์แล้วกองประกวดยอมรับแล้วนะคะว่ามีการนำภาพมาใช้ไม่ถูกต้องไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาดีเพียงพอ
1: แล้วเรามีฟิล์มกระจกอยู่ที่หอศิลป์อยู่วิรักษ์อย่ามั่วโอ้อ่ะก็เดี๋ยวรอดูฮะเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาอย่างที่บอกเขาเตรียมจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับสบายเขมรแล้วเขาเชิญทุกหน่วยเลยอินฟูเอยผู้มีชื่อเสียงเอยน่าจะเชิญกองประกวดไปด้วยหรือเปล่าแต่กองประกวดเขายอมรับแล้วว่าเขาตรวจสอบไม่ดีเพียงพออะไรกันเนาะไม่นัดกันเลยไม่คุยกันเลยไม่อ่านไลน์กลุ่มเลย
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ตามนะครับผมติ่งนิดนึงพูดถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าวันนี้มันมีประเด็นจากนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาครับวันนี้ฮุนมาเน็ตเนี่ยออกมาพูดในระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ฮุนมาเน็ตได้บอกว่ากัมพูชาครับจะไม่มีวันเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้การหลอกลวงทางออนไลน์โอ้อยู่ในกัมพูชาเยอะที่สุดฮะคุณมาเน็ตพูดบอกว่าเราจะไม่มีวันเลยนะที่จะให้กัมพูชาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมนี้ปรากฏขึ้นหลังโควิด-19 อาชญากรรมแบบนี้มันไม่สอดคล้องกับค่านิยมแล้วก็อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกัมพูชาโดยสิ้นเชิงคุณมาเน็ตฮะแล้วก็ไล่เลียงเลยฮะว่ากัมพูชาจัดการยังไงทำให้ปลอดเรื่องของออนไลน์อะไรต่างๆไม่ลืมที่จะหันมาแขวะไทย
0: ค่ะ
1: คุณมาเน็ตบอกอย่างนี้ฮะปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของประเทศหนึ่งเพื่อต่อต้านอีกประเทศหนึ่งและเป้าหมายในการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ก็ไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้กำลังโจมตีหรือยึดครองแดนอธิปไตยของประเทศอื่นอันนี้ถือเป็นการละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนฮุนมาเน็ตทิ้งท้ายว่าน่าเสียใจจริงๆที่สิ่งที่ผมพูดและปรากฏการณ์ดังกล่าวกลับต้องมาเกิดขึ้นกับกัมพูชาในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนกับไทยก็หันมาแขวะไทยนะฮะ
0: ค่ะผู้ชมเชื่อไหมว่ามีคนถามหาป้าดากันหลายคนเลยค่ะบอกนี่แหละช่วงเวลาของป้าดา
1: ส่งป้าดาไปสู้ชนะชนะแน่นอน
0: ป้าดาสนใจไหมคะกลับมาที่การเมืองในบ้านเรานะคะกระแสข่าวเรื่องพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้นะคะแต่จังหวะนี้ปรากฏว่ามันมีภาพออกมาค่ะเป็นภาพร้อยเอกธรรมนัสนะคะใส่นาฬิกาคาซิโอแล้วแหล่งข่าวบอกท่านนายกอนุทินแกะมอบให้กับมือท่านนายกอนุทินเป็นคนถ่ายภาพนี้ด้วยแล้วนั่งตรงข้าม พี่ยุทธค่ะคุณสรยุทธสุทัศนจินดาบอกว่าได้ยินข่าวเรื่องนี้มาจากแหล่งข่าวโดยตรงเลยว่าคนนั่งตรงข้ามคุณธรรมนัสพรหมเผ่าคือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินแล้วก็แกะให้แล้วคุณอนุทินก็เป็นคนถ่ายภาพนี้ด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: ทีนี้มันออกมาในจังหวะช่วงเวลาแบบนี้มันยิ่งทำให้รู้สึกว่าจะไปแล้วแน่หรือเปล่าสำทับด้วยคุณไผ่ลิกค่ะส.ส.กำแพงเพชรพรรคกล้าทำค่ะก็โพสต์ว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับยิ่งการันตีเข้าไปใหญ่คือนาฬิการุ่นนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะท่านนายกอนุทินใส่นาฬิกาคาซิโอ AE1200WH อะค่ะเขาเรียกกันว่าคาซิโอรอยัลนี่ท่านนายกลงพื้นที่ไปดูราคาสินค้าต่างๆดูสถานการณ์ตลาดเป็นยังไงไปที่ห้างแห่งหนึ่งย่านบางกะปิเมื่อ4เมษาแล้วไปเจอท่านนายกก็ซื้อแล้วก็ใส่ติดมือนะคะจากนั้นท่านนายกสั่งซื้อนาฬิการุ่นนี้หลายเรือนเลยค่ะราคาประมาณสัก 1,900 บาทมีสีเงินกับสีดำนะคะ2สีแล้วท่านนายกก็เอามาสลักชื่อข้างหลังเป็นชื่อท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนี่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแจกจ่ายให้คนทำงานใกล้ชิดดูคลิปนี้ใส่กันทั้งแก๊งไล่มาตั้งแต่คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ใส่อธิบดีปภคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็ใส่เป็นแก๊งคาซิโอไปเลยแก๊งคาซิโอนาฬิกาที่ท่านนายกมอบให้ทีนี้คนใกล้ชิดก็เข้าใจแต่ยังไงมอบไปให้คุณธรรมนัสมีรายงานว่าจริงๆคุณธรรมนัสใส่มานานแล้วด้วยนะคะโดยได้รับมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคม69ที่ผ่านมาแล้วก็คอยใส่อยู่เป็นระยะอย่างเช่นเมื่อวันที่24สิงหาคม69ก็มีภาพคุณธรรมนัสใส่นาฬิกาเรือนนี้ระหว่างลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยนี่ค่ะทีเนี้ยนักข่าวก็ตามท่านนายกท่านนายกอยู่ที่อเมริกาใช่มั้ยคะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นักข่าวก็แบบพยายามถามเรื่องนี้ท่านนายกบอกใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกามันไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องการประชุม UNGA ก่อน
17: ใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราที่เราจะวันนี้จะใช้โอกาส3วันที่อยู่ที่นิวยอร์กนี่ก็จะมีโอกาสได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายทั้งเป็นผู้นำระดับประเทศแล้วก็ภาคเอกชนนะครับสภาธุรกิจต่างๆนักลงทุนต่างๆก็ขอเอาเวลานะครับที่เราอยู่ที่นี่ซึ่งเรามีโอกาสได้พบคนทั้งโลกเนี่ยได้ทำให้เขาเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเขารู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเรามาสร้างความเชื่อมั่น
0: ส่วนรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีค่ะพูดถึงกระแสข่าวดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลบอกว่าก็เป็นเพียงข่าวแต่ในหลักการนะในทางการเมืองคุณทรงศักดิ์บอกคือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปคิดมาก
18: โอ้ยต้องถามท่านไม่ต้องถามท่านธรรมนัสต้องใส่หน้ากากอะไรวันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะวันนี้ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าหน้ากากแบตหมด
0: ส่วนคุณรังสิมันโรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะพูดถึงกระแสข่าวว่าพรรคกล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคุณรังสิมันบอกว่าพรรคกล้าทำจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ฝ่ายค้านหรือจะสนับสนุนนายกอนุทินก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นคนเลือกเราไม่ได้เลือกให้เขาไม่มีประโยชน์อะไรที่กายจะอยู่กับเราแล้วใจไปอยู่กับเขาดูเปรียบเปรยส่วนเรื่องคุณธรรมนัสใส่นาฬิกาที่ข้างหลังเป็นชื่อคุณอนุทินนะคะคุณโรมบอกว่าก็ไม่อยากจะตีความมากเขาบอกว่าให้มากับมือใช่ไหมแต่เอาเถอะไม่ว่ายังไงต้องยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบเต็มที่ดังนั้นถ้าวันหนึ่งพรรคกล้าทำเป็นรัฐบาลเราก็จะตรวจสอบเต็มที่เหมือนกัน
19: เขาจะอยู่ฝ่ายค้านหรือเขาจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ของท่านอนุทินเนี่ยนะครับหรือจะอยู่บทบาทไหนเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเขาเองเป็นคนเลือกนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนไปเลือกให้เขากระบวนการเรื่องวิปฝ่ายค้านนั้นมันเป็นแค่กระบวนการนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับไม่มีประโยชน์ที่กายจะอยู่กับเราแต่ใจอยู่กับเขาผมไม่ค่อยอยากจะตีความมากนะครับก็เขาบอกว่าเป็นนาฬิกาอะไรนะถอดให้กับมือใช่ไหม ก็ผมไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นนาฬิกามีความเป็นมายังไงนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามผมยืนยันว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราทำหน้าที่ในการตรวจสอบเต็มที่แล้วถ้าวันนึงมีพรรคกล้าทำ
1: เอาคุณแทงสักนิดนึงครับวันนี้นักข่าวถามแรงเลยนะฮะอันนี้ประเคนใส่พานเลยหรือเปล่าเนี่ยเสียงให้รัฐบาลไปเลยนี่มันเป็น MOA ภาค2หรือเปล่าคุณเทงอธิบายว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำให้ชัดเจน
20: เรื่องนาฬิกาที่คุณทำนักข่าวอย่างนี้นะครับแล้วเป็นนาฬิกาของคุณอนุทินที่แบบถอดคุณจะมาตะเลย
21: ก็คือจริงๆอันนี้ขออ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของคุณอรรถกรแล้วกันนะครับในรายการช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คุณอรรถกรเองก็จะบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์โดยส่วนตัวของทั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันนะครับเพราะเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้ามาด้วยกันโดยดีตลอดความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าวางไว้เรื่องนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งของพรรคก้าวทำเองก็ยืนยันแต่ผมว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวจะเป็นยังไงการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดมากกว่าว่าตกลงแล้วคุณทำหน้าที่ส.ส.ในขณะนี้ในฐานะฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกันแน
0: ่ผู้ชมปิดท้ายรายการค่ะกรมอุตุออกลูกน้อยใจแล้วนะคะโพสต์แล้ว12นาทีก็ลบแต่ข่าวสดเขาแคปทันข่าวสดพาดหัวเลยว่าอุตุน้อยใจดราม่าเพจทีลมฟ้าอากาศในโพสต์ที่ถูกลบไปแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ว่าเรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่ที่สุดตามที่ทีลมฟ้าอากาศทำนายเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุกันงั้นหรือ14
16: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: ครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวไปน่าจะสัก2วันที่ผ่านมาครับผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะคือขับรถตู้ไปแล้วก็ปรากฏว่าพุ่งชนเป็นเหมือนกับรถขายปลาหมึกย่างครับผู้ชมครับซึ่งมีผัวเมียคู่นึงเนี่ยนะเขาเองเนี่ยกำลังเดินทางไปขายของอยู่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตัวภรรยาซึ่งขายหมึกย่างเนี่ยนะฮะเสียชีวิตคาที่ครับคุณผู้ชมครับตัวสามีเนี่ยกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงครับแล้วล่าสุดผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะคือตอนนี้เขามาออกรายการอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพฮะคือตอนนี้เขานั่งอยู่นานๆไม่ได้เพราะเขาจะวูบไปฮะ เขาต้องทำกายภาพอันนี้คือทำอะไรอยู่ตอนนี
7: ้ยืดครับ
6: เพราะว่า
7: ปวดหลังสมองมันเบลอๆนะมันเวียนหัวเขาต้องการนั่งนาน
6: ครับถ้าเขานั่งนานเขาจะเบลอเขาต้องยืนเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนเนี่ยฮะไหวไหม
7: ไหวครับไหวครับ
6: ไหวนะครับเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวันที่ประมาณสัก
8: 18ค่ะ
6: 18
8: เป็นมันจะต่อเนื่องกับเช้า19เพราะว่ามันเป็นเวลาตีหนึ่ง
6: 18กันยาเข้า19
8: ใช่ค่ะ
7: เดี๋ยวกิน
6: โอ้โห
7: โอเ
6: คคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราพูดคุยกับทางฝั่งตัวสามีของทางผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็อยู่ที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้แค่2วันนะฮะวันนี้เป็นวันที่เขาจะชาปนกิจนะฮะก็คือทางฝั่งของตัวภรรยาเขาด้วยนะฮะแต่เขาอยากเรียกร้องความเป็นธรรมครับเขาเลยมาคุณแบงค์นะฮะสวัสดีครับแบงค์ครับแล้วก็เป็นคุณแม่นะฮะคุณแม่ส้มแป้นนะครับเป็นแม่ของทางผู้เสียชีวิตนะครับสวัสดีครับแม่ครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นนะฮะก็คือคุณกอล์ฟนะครับเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายสวัสดีครับกอล์ฟครับและแน่นอนครับวันนี้เรามี คุณนุ่นเป็นนามสมมุตินะฮะเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยนะฮะแล้วก็พยายามตามคนที่ชนเพราะเขาจะหนีครับผู้ชมครับคุณนุ่นมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
6: แล้วก็มีทนายตุ๋ยนะครับทนายพรศักดิ์พิพาทอาภานนท์นะครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับคือเรื่องนี้ผมบอกผู้ชมเลยมันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่โตไม่ได้เป็นกระแสอะไรในหน้าโซเชียลหรือว่าในเป็นไวรัลเลยนะฮะแต่ผมมันได้เพิ่งได้อ่านข่าวและผมก็มีการสอบถามทางทีมข่าวผมไปเมื่อวานผมไม่ได้มาทำงานผมก็ถามไปว่าบ้านนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากเหตุการณ์ชนเนี่ยทางฝั่งทีมงานก็ไปตรวจสอบมาแล้วบอกไม่ดีเลยพี่มันมีเหตุที่มันแบบคงต้องช่วยเขานะฮะเพราะว่าเขาเหมือนกับกังวลใจเรื่องของความไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวตามไปฟังเรื่อยๆคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ เดี๋ยววันนี้นะฮะเราพูดคุยกับคุณแบงค์นะฮะคุณแบงค์ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแบงค์
3: ครับพี่ครับ
6: แบงค์พูดไหวนะ
3: พูดได้ครับ
6: แบงค์ออกจากโรงพยาบาลไปกี่วันละ
3: ได้ผมนอนโรงพยาบาลแค่วันเดียวครับ
9: 2วัน
3: นอน2วัน
6: นอน2วัน
3: ออกมาได้2วันแล้วก็นอน2วันครับ
6: ครับอาการที่ตอนนี้คุณเป็นอยู่คือหมอว่ายังไงบ้าง
3: หลัง
6: เป็นไง
3: กระดูกหักครับ
6: กระดูกหลังหัก
3: ใช่ครับ
6: แล้วก็มีอะไรอีกไหมสมอง
3: สมองร้าวครับ
6: สมองร้าว
3: ใช่ครับ
6: ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
3: ใช่ครับแล้วก็พวกปวดไปหมดแล้วตอนนี
6: ้โอเคคือที่บ้านอยู่กี่คนนะแบงค์
3: ปกติแล้วจะอยู่6ครับ
6: มีใครบ้างครับ
3: มีแม่นี่คือเป็นแม่ยาย
6: แม่ยายนะแม่ของผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือภรรยาชื่ออะไร ชื่อเล่น
3: ใหม่ครับ
6: ใหม่นะ
3: ใช่ครับ
6: โอเคก็คือแม่ส้มแป้นเนี่ยเป็นแม่ของใหม
3: ่
6: ถูกไหมฮะก็จะมีคุณแม่อยู่มีแบง
3: ค์
6: มีใหม่ภรรยาแล้วก็ลูกอีก3คน
3: ลูก3ใช่ครับ
6: ก็เป็น6คน
3: ใช่ครับ
6: อาชีพที่เรายึดอยู่ก็คือ
3: ตอนนี้ผมขายปลาหมึกย่างมาล่าครับ
6: ครับเราจะขายกันประมาณสักกี่โมงเวลาอะไรยังไง
3: คือผมจะต้องบอกนี้ก่อนพี่ว่ามันผมมี2ร้าน
6: ครับ
3: ร้านแรกคือขายอยู่แถววัดบางพระ
6: คำว่าร้านนี่เปิดหน้าร้านหรือว่าเป็นรถ
3: เป็นหน้าร้านนั้นครับคือ
6: เป็นหน้าร้าน
3: แฟนใหม่เขาขายที่นั่นแต่ช่วงหลังมันขายไม่ดีเงี้ยฝนมันตกครับผมก็เลยเปลี่ยนที่ขายมาตะล่อนขายตอนดึกแทนที่จะขายตามผับเพื่อให้มันได้ยอดเข้าบ้าน
6: อ๋อคือจริงๆคุณมีร้านที่เปิดหน้าร้านขายอยู่แต่มันขายไม่ดี
3: ใช่ครับ
6: คุณก็เลยคุยกับเมียว่าเอางี้ใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันหาเงินกันไม่ได้แล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเลยเราสองคนผัวเมียเนี่ยหารถสักคันหนึ่งแล้วเอาปลาหมึกเนี่ยใส่รถแล้วออกไปขายตะเวนขายกัน
3: ใช่ครับ
6: นั่นคือที่มาที่คุณสองคนก็ออกไปช่วยกันขาย
3: ใช่ครับพี
6: ่แล้วคุณเอารถออกไปกันเนี่ยนานหรือยัง
3: คือออกไปผมออกคงปกติผมออกไปคนเดียวแต่ตอนหลังผมรู้สึกว่าแหล่งที่ผมไปขายผมไม่ทันแล้วมีวันนั้นที่แฟนติดมาด้วยปกติแฟนเขาก็ไม่ค่อยได้มาครับคือเหมือนแยกกันขายคนละร้านไปเลยผมจะขายดึกแฟนขายแต่เย็นถึง3ทุ่มแล้วผมเนี่ยขายแต่ประมาณช่วงดึกมันต้องไปยันเช้าเลยครับ
6: ครับ
3: อําล่อนตามยันเช้าแล้วตอนนี้มาก็มีวันนั้นนะครับที่ว่าจะรวมกันขาย
6: ครับวันนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับวันนั้นเป็นวันที่18เนาะ18กันยานะฮะยังไงฮะแบงค์ลงทบทวนความจําได้มั้ย
3: จำได้ครับ
6: เป็นยังไงครับวันนั้น
3: วันนั้นผมก็ออกมาตอนเนี้ย
6: ออกมาจากบ้านกี่โมง
3: ฝนมันยังไม่ตกครับออกมาผมไปจอดที่เซเว่นแถววัดอวมอ่องครับ
6: ครับ
3: จอดเสร็จแล้วผมก็ประมาณเวลาเที่ยงคืนเนี่ยผมก็คุยกับแฟนว่าเดี๋ยวจะไปลองขายตรงนู้นดูเพราะตรงนั้นเงียบแล้วผมก็จะไปทางที่จะไปที่เวลอนตามสถานที่เขามีลื่นกินเหล้าอะไรกันประมาณนี้ครับผมก็ไปจอดเนี่ยตรงนั้นได้มาไม่ถึง10นาทีก่อนตีหนึ่ง
6: ตรงจุดนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับเส้นเป็น
3: ปั๊มพีทีฝั่งปั๊มพีทีมันจำได้ว่าสุดทางของซอยลาดประดุกครับ
6: สุด
3: ปั๊มสุดทาง
6: สุดทางนะ
3: ใช่ครับ
6: สุดทางคือลาดประดุกถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
6: โอเคตอนนั้นประมาณสักกี่โมงคุณจำได้ไหม
3: เวลาตอนที่ผมขับมา ผมดูเวลาตอนวันเที่ยงคืนกว่า
6: เ
3: ที่ยงคืนกว่า
6: เที่ยงคืนกว่านะโอเคตอนนั้นขับไปเนี่ยคือมันเป็นรถเป็นเหมือนกับมอเตอร์ไซค์
3: ร
6: ถพ่วงใช่ไหมฮะ
3: ไปกับแฟนก็นั่งทับ
6: ก็คือตามภาพที่เห็นเมื่อกี้ขออนุญาตภาพขึ้นให้ดูอีกทีนะฮะนี่ถูกไหม
3: ใช่ครับผมจะนั่งหน้าแฟนนั่งอย่างนี้ครับ
6: คือคุณเป็นคนขี่และแฟนจะนั่งอยู่ข้างหลัง
3: ใช่ครับ
6: นี่คือใหม่แฟนคุณนะ
3: ใช่ครับ
6: ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นปลาหมึกย่าง
3: ใช่ครับ
6: เป็นไม่ใช่หมึกบดใช่ไหมฮะ
3: ไม่ใช่ครับมีปลาหมึกย่าง
6: เสียบไม้
3: ใช่ครับ
6: ย่างโอเคตอนนั้นเนี่ยคุณขี่ไปแล้วคุณไปจอดหรือว่าอะไรยังไง
3: ผมขี่ไปเนี่ยผมไปจอดใช่ครับ
6: ไปจอดอยู่ตรงจุดนั้น
3: ใช่ครับ
6: นานหรือยัง
3: ไม่นานครับ
6: ประมาณ
3: ไม่เกินไม่ถึง 15-20 นาทีประมาณ
6: ทำไมถึงจอดตรงนั้นฮะ
3: เพราะว่าปกติผมเคยล่อมตรงนี้แล้วผมก็เคยขายได้ ผมก็เลยจอดเพราะพาแฟนมาแต่แฟนเพิ่งมาวันนั้นน่ะเหมือนมาครั้งที่2
6: จุดนี้ที่คุณจอดนะขอเป็นภาพกว้างนะฮะจุดนี้ถูกมั้ย
3: ใช่ครับ
6: แล้วฝนมันตกแล้ว
3: ฝนมันเพิ่งมาตกตอนเวลาที่เขาเพิ่งเดินมาซื้อของกัน
6: ก็มีคนเดินมาซื้อของซื้อปลาหมึกของคุณนะ
3: ใช่ครับตอนแรกล่มพวกนี้ยังไม่ได้กางออกแล้วพอเวลาผมกางออกขึ้นมาเนี่ยภาพที่จำได้ก็คือเหมือนเถียงกาแฟว่าทำไมเขาถึงเอาผ้าใบปิดหมดอย่างนั้น
6: คุณเอาผ้าใบปิดเพราะฝนมันตก
3: ใช่ครับ
6: แฟนก็เลยเอาผ้าใบปิด
3: แฟนเขาบอกว่ามันฝนประมาณว่าฝนสาดใส่ตัวเขาครับเขาก็เลยบอกว่าขอปิดประเดี๋ยวออกแต่มันก็หยุดตกแล้วหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดมาที่ว่าผมจำอะไรไม่ได้ครับ
6: นะขอโทษนะฮะตอนนั้นคุณยืนอยู่ตรงไหนขอภาพใหญ่เลยขอภาพใหญ่เลยครับทีมงาน
3: ครับ ตรงท้ายเลยครับเป็นเตาย่างอยู่ท้ายเลยครับ
6: เตาย่างอยู่ท้าย
3: ใช่ครับ
6: ทางขวามือของจอภาพนะฮะ
3: ใช่ครับ
6: คุณอยู่ตรงเตายืนอยู่ตรงกลางรถเลยไหม
3: ใช่ครับยืนอยู่ตรงหลังเลยครับ
6: หลังเลยนะฮะแล้วแฟนอยู่ตรงไหน
3: แฟนนั่งอยู่ในรถครับ
6: แฟนนั่งอยู่ทางฝั่งนู้นเพราะรถมันอยู่ฝั่งนู้น
3: ใช่ครับแล้วเขานั่งหันหน้าเพื่อจะรับลูกค้าครับ
6: คุณบิดรถใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
6: คุณบิดรถ
3: อยู่ท่านี้เลยครับแล้วแฟนก็นั่งแบบว่าฝ่ายห้างเข้าไปข้างในรถเพื่อจะหั่นของหั่นพวกปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะมีท่วงเทลวางของ
6: คุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมฮะคือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองแบบนี้มันอาจจะดูสวนเลนอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
6: มันอาจจะดูสวนเลนอยู่เพราะเขาขับไปแล้วเขาไปจอดปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาหมุนรถเพื่อให้อีกข้างอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับนี่คือปกติผมจอดแบบตามเลนปกติแล้ว
6: อ๋อนี่จอดตามเลนปกติเลยเหรอ
3: ใช่ครับไม่มีหมุนรถครับ
6: ไม่ได้มีหมุนรถเลยนะ
3: เพราะจังหวะขายของอยู่ซ้ายคนขับอยู่ขวาแล้วก็ขับกันแบบนี้ไปถึงก็จอดตามเลนปกติไม่มีย้อน
6: นี่รถมันเป็นเลนแบบสวนกันอย่างนี้ด้วยดิ
8: ใช่ค่ะพี
3: ่ฝั่งนู้นจะเป็นเลนมาทางนี้
8: มันเป็นเลนขาเข้าขาออก
6: เป็นเลนอย่างนี้
3: ใช่ครับ
6: ถูกไหมคุณมาจากนู้นคุณก็อยู่อย่างนี
3: ้
6: แล้วก็ชิดมา
3: ใช่ครับ
8: ใช่ค่ะแล้วหน้ารถพี่เขาก็คือหันถูกแล้วตามขาออก
6: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคือเขาเปิดหน้าร้านหันเข้าสู่ฟุตบาท
3: ใช่ครับ
6: เพื่อจะขายของแล้วคนเดินมาก็จะซื้อตรงนี้เลย
3: ใช่ครับ
6: เป็นเหมือนรถอาหารญี่ปุ่นรถอะไรอย่างนี้ถูกไหม
3: ใช่ครับ
6: รถอาหารญี
3: ่ปุ่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคร
6: ับ
3: อ๋อ
6: ผมเข้าใจแล้วก็คือเปิดเป็นภาพแบบนี้แล้วแฟนก็เลยนั่งอยู่ตรงรถตรงนู้น
3: ใช่ครับ
6: ภาพก็จะคลุมอยู่บนหัวหน่อย
3: ใช่ครับผ้าจะคลุม
6: คลุมอยู่บนหัวหน่อยแฟนก็นั่งคุณยืนอยู่ข้างหลัง
3: ผมยืนอยู่ท้ายเลยครับแล้วมีเหมือนกรอบๆที่ผมยืนเสื้อขาว
6: ๆครับโอเคแล้วคุณชมดูคลิปนี้ฮะอ่ะเปิดดูคุณผู้ชมขออภัยที่ต้องเปิดนะ
3: ครับพี
6: ่โอ้โหแล้วมันสวนเลนมายังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตรถคันนู้นนะฮะคันที่ไปชนอีกคันไอ้คันข้างหลังแล้วนะเขาก็หันหน้ามาทางเลนนี้ปกติเนี่ยฮะไปสวนเลนเข้าไปแบบนั้น
9: เส้นนี้ไม่มีเกาะกลางครับพี่หนุ่มมันมีเส้นทึบที่แบ่งเหมือนเป็นเกาะกลางเอาไว
6: ้คือ
9: ส่วนเลนชัดเจน
6: ครับเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตอนนั้นภาพมันตัดไปเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับจำอะไรไม่ได้จำว่าผมเถียงกับแฟนเรื่องผ้าใบกันสาดนะครับ
6: แค่นั้นเหรอว่า
3: สุดท้ายครับ
6: อ้าวทำไมถึงกลางแบบนั้น
3: ใช่ครับทำไมถึงกลางวันนั้นทำไมถึงไปเขาบอกว่าเขาหนาวฝนมันตกเขาขอกลางแป๊บเดียวแล้วเขาก็ให้วานให้ผมมาไปเหมือนเอาอะไรปิดแล้วเหมือนผมสลับกันแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็เดินกลับสลับทางแค่นั้นจำได้ประมาณนั้นอ่ะ
6: ปวดหัวเลยเห็นแล้วเครียดเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมอ่ะพอแล้วนะไม่ต้องเปิดแล้วนะหลังจากนั้นคุณไปฟื้นที่โรงพยาบาลคุณไหวไหม
3: ไหวครับ
6: คุณเป็นอะไรแน่น
3: มันพลอยละมันจะร้องไห้มากไหมมันจะเจ็บตรงนี้เจ็บมันมีอะไรต่ำๆอยู่ประมาณนั้นครับ
6: คุณไม่ไหวคุณบอกนะ
3: ครับพี
6: ่คุณบอกผมเลยนะว่าพี่หนุ่มไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบอกนะ
3: ครับ
6: จะได้มีอะไรจะได้ช่วยกันทันนะ
3: ครับ
6: โอเคเอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวก็พักนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
10: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
15: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงาม เปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
16: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคออ
14: ุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @KingIT ทั้งมาได้เลยจ้า
17: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
18: อาหารแมวคานิว่า
19: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
6: คือไหวไหม
7: เขายังเอาตัว
6: คุณไหวไหม
7: ไหวครับพี
8: ่
7: อย่าเก่งลงเลย
6: ไอ้ขอโทษนะไอ้เก้าอี้ที่คุณนั่งมาเนี่ยของใครอ่ะ
8: โรงพยาบาลค่ะ
7: ไม่ใช่ครับของไอ้อนามัยครับ
6: ของอนามัยเหรอ
7: ครับผมยืมอนามัยมาครับ
6: จริงปะเนี่ย
7: ใช่ครับ
6: คุณระวังนะเพราะดอล้อมันแตกมันนั่นหมดแล้วนะเป็นสนิมหมดทั้งคันเลยอ่ะ
7: ยืมมาทำไมมาครับ
6: เฮ้ย

0: หนูกำลังซื้อ
1: เข
0: าก็เลยจอดขายโอเค
1: ก็คือคนแรกอ่ะคือเป็นเจ้าของร้านหนูที่ซื้อมาล่าพี่เขาคนที่สองก็คือเป็นหนูกับน้องที่ร้านอีกคนนึงก็คือเขาขายให้หนูสองคนพอเขาย่างให้หนูกับน้องเสร็จแล้วอ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะเขากำลังย่างของพี่ผู้จัดการอยู่กับของเจ้าของร้านแต่ว่าเขายังย่างไม่เสร็จเลยพี่มันเกิดเหตุก่อนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะด้วยความที่มันเกินเที่ยงคืนใช่ไหมคะร้านหนูอ่ะมันจะต้องปิดอยู่แล้วซึ่งพวกหนูอ่ะปิดประตูลงแต่เที่ยงก่อนประมาณเที่ยงคืนอยู่แล้วคือเที่ยงคืนหนูเอาประตูลงกันอยู่แล้วแต่ว่าพวกหนูอ่ะปกติด้วยความที่หนูทำงานกลางคืนหนูก็จะนั่งกันอยู่ภายในร้านอยู่แล้วซื้ออะไรกินก็แล้วแต่ก็คือจะอยู่ในร้านเสร็จปุ๊บพอได้ยินเสียงอ่ะตอนแรกอ่ะด้วยความที่ฝนมันตกแรงอ่ะหนูคิดว่าหม้อแปลงระเบิดจนพี่ผู้จัดการหนูอ่ะวิ่งออกไปหนูก็เลยรู้ว่าอ่ะถ้าวิ่งไปแบบเนี้ยไม่น่าจะเป็นหม้อแปลงระเบิดแหละน่าจะรถชนแล้วรถพี่ผู้จัดการหนูอะค่ะ
0: แต่หนูไม่ได้เห็นตอนชนใช่ไหม
1: ไม่ได้เห็น
0: คือพอคล้อยหลังเข้าไปแค่นั้นแหละ
1: ใช่ก็คือ
0: มันตุ้มมันดังมากเหมือนกับเสียงดังมาก
1: ใช่ใช่
0: หนูออกมาเลย
1: วิ่งออกมาเลยค่ะพร้อมพี่ผู้จัดการเลย
0: เห็นอะไรตอนนั้นที่เห็น
1: ภาพแรกที่เห็นคือรถพี่เขาหายไปก่อนอันนั้นอะรู้ได้ทันทีว่ารถพี่เขาหนูวิ่งไปอะหนูเจอพี่ผู้ชายอะค่ะนอนชิดอยู่หน้าล้อรถปาเจโร่สีขาวในภาพวงจรปิดมีปาเจโร่
0: นู่นนะ
1: คันนู้นใช่พี่ผู้ชายนอน
0: ไอ้นั่นเขาจอดอยู่ข้างในบ้านใช่ไหมเหรอ
1: ใช่ค่ะพี่ผู้ชายอ่ะ
0: กระเด็นไปตรงนู้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะกระเด็นไปหาปาเจโร่สีขาว
0: คุณผู้ชมลองดูนี่นะผมให้ดูนี่นะ
1: ขยายไปก็ได้นะคะ
0: นี่นะสมมติเนี่ยรถที่เขาขายอยู่ทางฝั่งของตัวแบงค์เนี่ยเขายืนอยู่ท้ายรถตรงนี้เขายืนอยู่นี่เมียเขาอยู่นี่แบงค์อยู่นี่มันชนจากนี่ตุ้มแบงค์กระแทกแบงค์ลอยไปอย่างนี้แล้วไปตกอยู่ในบ้านคนอื่นเขา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาจอดรถปาเจโร่อยู
1: ่อยู่หน้าปาเจโร่สีขาว
0: แล้วหลังจากนั้นเห็นอะไรอีกฮะ
1: แล้วก็หนูอ่ะก็เลยมองหาพี่ผู้หญิงแต่ระหว่างนั้นหนูก็ตะโกนเรียกน้องในร้านอีกคนหนึ่งอ่ะให้ออกมาดูพี่แบงค์แต่ว่าพี่ผู้จัดการหนูอ่ะไปดูพี่ผู้หญิงแล้ว
0: พี่ผู้หญิงอยู่ตรงไหน
1: พี่ผู้หญิงพี่เห็นรถสีแดงไหมคะ
0: เห็น
1: ถัดออกมาอีกนิดนึงค่ะแต่ว่ามันจะต้องดูในวิดีโอหนูอะเนี่ยเลยรถสีแดงออกไปอีกนิดน่ะคือเป็นร่างพี่ผู้หญิงที่หัวกระแทกฟุตบาทอยู
0: ่ฟุตบาทที่เป็นชั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หัวกระแทกลงไปอยู่งี้
1: ใช่
0: แล้วตัวอยู่ข้างล่างถนน
1: ใช่ค่ะ
0: หัวพาดอยู่บนฟุตบาท
1: กระแทกใช้คำว่าชนดีกว่าค่ะพี
0: ่อ
1: คือหัวเขาไม่ได้พาดฟุตบาทแต่หัวชนอยู
0: ่หัวติดอยู่กับฟุตบาท
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจากนั้นยังไงต่อฮะ
1: แล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็วิ่งกลับไปเรียกพี่แบงค์คือพี่แบงค์อะตอนแรกเหมือน
0: รู้จักเขามาก่อนไหม
1: คือหนูเคยซื้อเขากินอยู่แล้วประจำ
0: รู้ว่าเขาชื่อแบงค์ไหม
1: ไม่ได้รู้ค่ะพี
0: ่ไม่รู้จักชื่อเขานะ
1: ใช่ไม่ได้รู้จักค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนพอพี่เขามาขายอะไรเงี้ย
0: ก็ซื้อเขาอยู่แล้ว
1: ก็ซื้อปกติแต่ว่าหนูอะเคยเจอส่วนตัวเคยเจอแฟนพี่เขาอะแค่ครั้งนึงคือพี่ใหม
0: ่
1: แล้วก็เจอเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะก่อนที่พี่เขาจะเสียชีวิตแล้วก็มาเจออีกทีก็คือวันที่เกิดเหตุเลยพอมาวันนั้นอะมันเป็นวันที่เหมือนพี่ใหม่อะเขามาแล้วเขาแบบอยู่ดีเขาก็แบบพูดพี่ผู้จัดการหนูเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกนะเอารถขึ้นมาจอดหน้าร้านไหมเพราะจากในกล้องวงจรปิดอะหน้าร้านหนูมันจะมีชายคาแต่พี่แบงค์อะเขาเป็นคนขี้เกรงใจพี่คนเนี้ยเขาจะไม่
0: บอกไม่เป็นไรก็ได้คร
1: ับ ใช่ใช่เขาบอกไม่เป็นไรก็ได้ครับตอนที่เขาทะเลาะกันหนูยังได้ยินเลยว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรเพราะว่าหนูนั่งอ่ะปิดประตูลงก็จริงค่ะพี่หนุ่มแต่เวลาที่มันตะโกนคุยกันเราได้ยินอยู่แล้วเพราะเรานั่งอยู่ในร้าน
2: ไหวไหม
0: คุณไหวไหม
3: ไหว
0: คุณร้องไห
1: ้ใช่
0: พอคุณร้องไห้คุณก็เลยเจ็บ
1: เขายังพูดอยู่เลยว่าในตอนนั้นอ่ะเสียงพี่แบงค์อ่ะบอกว่าทำไมไม่กางออกไปทำไมถึงเอาผ้าใบอ่ะมากันตัวเองแล้วพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าก็เราหนาวอ่ะเธอมันแค่คำนี้แหละพี่ที่หนูได้ยิน
0: ก็เราหนาวน่ะเธอ
1: ใช่
0: แล้วก็ปึ้ง
1: ใช่พี่เสียงยังไม่สุดดีเลยเขาก็ไปแล้วมันร้านมันไปแล้วพวกหนูถึงวิ่งออกไปแต่ระหว่างที่เขาคุยกันพวกหนูไม่ได้ออกไปดูก็คิดว่าเขาน่าจะทะเลาะกันปกติ
0: แล้วพอหลังจากนั้นที่ไปเห็นว่าร่างของตัวพี่ใหม่คือเป็นภรรยาเขาที่ผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่กับถนนแล้วหัวเนี่ยชนกับฟุตบาทเนี่ยคุณทำไงต่อ
1: หนูมองหาคนขับค่ะ
0: คนขับรถที่มาชน
1: ใช่หนูมองหาว่ารถอะไรชนก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้น
0: อ
1: ่ะมันมีเสียงสตาร์ทรถมาแล้ว3ครั้งแต่ร

0: แต่มันดันสตาร์ทไม่ติดแล้ว
1: มีเสียงสตาร์ทรถ
0: ใช่
1: สตาร์ทรถ
0: ใช่สตาร์ทเครื่องยนต์เลยพี
1: ่
0: ระหว่างที่หนูคุยกับพี
1: ่แบงค์แล้วก็ไม่ติด
0: มันไม่ติดระหว่างที่หนูเรียกพี่แบงค์ว่าพี่คุยกับหนูก่อนนะพี่อย่าหลับนะแล้วพี่แบงค์ถามหนูว่าผมอยู่ที่ไหนครับมันเกิดอะไรขึ้นครับผมอยู่ที่ไหนหนูก็บอกว่าพี่โดนรถชนพี่ใจเย็นนะหนูโทรเรียกพี่กู้ภัยให้แล้ว
1: คุณจำได้ไหมว่าเขามาเรียกคุณ
2: ตอนนี้จำได้แล้วแต่ตอนนั้นจังหวะแล้วผมจำไม่ได้นึกว่าฝนตกหรือว่าฝันครับ
1: นึกว่าฝัน
2: มันเหมือนความฝันครับเหมือนตื่นมาก็เราไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหน
1: งงไปหมด
2: งงครับแล้วเขาพูดถึงเกี่ยวกับแฟนผมก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราพอจำได้ว่าผมเขาเท่าประมาณว่าแฟนพี่อะไรสักอย่างต้องถามกันแล้ว
1: โอเคยังไงต่อฮะ
0: แล้วเขาก็ถามว่าแล้วผมมากับใครหนูก็เลยบอกว่าพี่มากับแฟนพี่แล้วเขาพูดประโยคเนี้ยซ้ำๆอยู่ 4-5 ครั้งอะแล้วแฟนผมอยู่ไหนแฟนผมเป็นยังไงบ้างแฟนผมล่ะแล้วก็จนเขาวูบไปจนเหมือนได้สติกลับมาอีกครั้งนึงเขาถามหาโทรศัพท์แล้วน้องที่ร้าน
2: ไปทักถามแฟนไม่รู้ว่าแฟน
1: คุณทักหาแฟนว่าแฟนอยู่ที่ไหน
2: ถามว่าไม่อยู่ไหมจำอะไรไม่ได้ตอนเวลาตีสองสิบห้าเนี่ย
1: ตีสองสิบห้าตอนนั้นคุณไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม
2: อยู่ที่
1: อยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่จุดเกิดเหตุเลย
2: ผมยังมองอะไรไม่ได้ครับเพราะมันเอี้ยวตัวมันรู้สึกว่ามันนิ่งตอน
1: แต่คุณพิมพ์หาแฟนบอกว่าหาเมียบอกว่าไม่อยู่ที่ไหน
2: ใช่ครับผมพิมพ์ไปแบบเหมือนเราพิมพ์แล้วฝนมันตกครับพิมพ์แค่สองประโยคเนี่ยครับ
1: เขาพิมพ์ว่าใหม่อยู่ไหนจำอะไรไม่ได้คือตัวเขาเองเนี่ยจำอะไรไม่ได้
2: ตัดมันผมพิมพ์ได้แค่ประมาณนั้นนะมันเหมือนจำอันนั้นคนหลังจากนั้นครับพี่มันมีแค่ประโยคสุดท้าย
1: โอเค
2: อันนั้นเป็นลูกคุยกับลูกครับ
1: โอเคเนี่ยฮะโหโอ้ยโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
0: แล้วก็ระหว่างที่ก่อนที่พี่เขาจะหาโทรศัพท์อะค่ะหนูอะพอได้ยินแบบเหมือนเสียงสตาร์ทรถอะแต่ระหว่างนั้นหนูยังคุยกับพี่แบงค์อยู่หนูก็เลยลุกเดินออกมาแล้วก็ตะโกนถามว่าอ้าวพี่คนขับไปไหนแล้วคือหนูไม่เห็นใครแล้วอะแล้วก็ไม่ได้มีใครตอบอะไรหนูก็เลยเดินไปดูที่รถตู้คือประตูมันเปิดอยู่ประตูฝั่งคนขับอะค่ะมันเปิดออกแต่ชะโงกหน้าเข้าไปมันไม่เจอใครแล้วอ่ะพี่หนูก็เลยเดินมาหน้ารถตู้ว่าเขาบาดเจ็บหรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรแต่พอเดินออกไปจริงๆอ่ะพี่ในหน้ารถตู้มันไม่มีใครแล้วหนูก็เลยเดินเลยไปอีกจนไปเจอพี่ยามที่เป็นรปภ.คนนึงอะค่ะเขากางร่มข้ามมาหนูก็เลยถามว่าพี่คะพี่เห็นคนขับไหมเขาบอกว่าก็เดินไปนู่นแล้วไงน้องแล้วหนูก็เลยเหมือนมีปากเสียงกับเขาว่าอ้าวแล้วพี่เดินตามหนูมาทำไมพี่ไม่เดินตามเขาไปพี่เรียกให้หน่อยได้ไหม
1: คือเขาลงจากรถมาเหรออ
0: ่าคนขับใช่ไหมคะเขาลงจากรถไปก่อนหน้าที่หนูจะเดินไปแล้วค่ะหนูว่าวิ่งไปตามทีหลัง
1: คือคุณเห็นตอนเขาลงไหม
0: ไม่ได้เห็นค่ะ
1: ไม่เห็นแต่ว่า
0: แค่ตอนที่ประตูเปิด
1: แต่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถสามครั้ง
0: สตาร์ทรถหนูได้ยิน
1: แต่ไม่ติด
0: ใช่มันไม
1: ่รถไม่ติดแล้วเขาเปิดประตูแล้วไปเลย
0: ใช่เขาเดิน
1: ซึ่งคุณเองหันไปที่อ้าวไปแล้วนี่ว่ะ
0: ใช่
1: คุณก็มองตาม
0: ใช่ค่ะ
1: ตามเดินตามไหม
0: ก็เดินหาก่อนตอนแรกจนหันไปเห็นอีกทีคือเขาเดินไปไกลแล้วอะพี่เดินไปประมาณเกือบ10เมตรได้แล้วอะค่ะ
1: ระหว่างที่เขาเดินก็ทำอะไรไปด้วยไหม
0: เขาเหมือนน่าจะติดต่อญาติ
1: โทรศัพท์
0: ใช่
1: เขาโทรศัพท์อยู่
0: ใช่แต่เขาเพิ่งจะโทรศัพท์หลังๆตอนที่หนูไปถึงตัวแล้วนะคะ
1: อืม
0: เพราะว่าตอนที่เขาเดินไปคือหนูตะโกนเรียกไประหว่างทางอะค่ะ
1: คุณได้เห็นว่าเขาคุยกับใครบ้างไหมหมายถึงคนในที่เกิดเหตุนะ
0: คนในที่เกิดเหตุตอนที่หนูวิ่งไปอ่ะ
1: คนชนเนี่ยเขาคุยกับใครไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีนะ
0: ใช่
1: คุณถ่ายคลิปไว้หมดนะ
0: ไม่หมดค่ะเพราะว่า
1: ถ่ายเฉพาะตอนที่ไปถึงตัว
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปอ่ะหนูยืมมาจากพี่ผู้ชายอีกคนนึงที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเขากำลังจะเข้าหมู่บ้านตรงข้าม
1: ยืมโทรศัพท์เข้ามาถ่าย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าโทรศัพท
1: ์
0: หน
1: ู
0: เพราะว่าโทรศัพท์หนูอ่ะแจ้ง1669อยู
1: ่
0: ก็คือมันหนูไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปแล้วแล้วหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวหนูหนึ่งเลยก็คือหนูเซฟตัวเองด้วยเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูไปถึงเขาแล้วเขาจะทำอะไรหนูหรือเปล่า
1: ครับ
0: หนูก็เลยตะโกนหนูตะโกนเรียกแล้วพี่เขาก็เลยขับรถย้อนมาถามว่าน้องมีอะไรหนูก็เลยบอกว่า
1: พลเมืองดีคนนึงนะ
0: ใช่ใช่พี่ผู้ชายหนูก็เลยบอกว่าพี่เขาชนแล้วหนีค่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูขอยืมโทรศัพท์หน่อยหนูจะถ่ายคลิป เขาก็เลยส่งให้แต่จังหวะที่หนูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนหน้านั้นน่ะคือหนูมีปากเสียงกับเขาไปแล้วรอบนึงก็คือเรียก
1: ผมถามนิดนึงในระหว่างที่คุณคุยกับเขาอะคุณได้กลิ่นแอลกอฮอล์มั้ย
0: ถ้าถามหนูนะพี่หนูเอาจริงอะหนูทำงานร้านคาราโอเกะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหนูก็ต้องกินแอลกอฮอล์ซึ่งหนูก็ดูออกว่าเขาก็กินเหมือนกันเพราะถ้าไม่งั้นนะพี่คนเราอะถ้าสติสัมปชัญญะมันครบถ้วนจริงอะค่ะพี่หนุ่มระยะการขับรถแบบนั้นนะคนเราไม่ได้ขับรถวันสองวันแล้วออกถนนใหญ่เลยถูกไหมคะการที่เราจะหักรถสักคันหนึ่งอะพี่มันต้องวนกลับได้ถ้าคุณมีสติไม่ได้ว่าคุณจะตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คุณหักแล้วคุณหักเลยเหรอจะอ้างว่าพวงมาลัยล็อกแล้วคุณต้องมาขนาดไหน
1: เข้าใจแต่คุณคิดว่าคุณเขาเมาไหม
0: หนูคิดว่าก็มีส่วนแต่หนูไม่แน่ใจว่า
1: คุณได้กลิ่นไหม
0: หนูก็ได้กลิ่นนะคะพี่
3: ท่าทางเหมือนคนดื่มไหมอะ
0: เหมือน
3: ท่าทางกิริยาอาการ
0: ก็ใช่ค่ะก็ไม่ต่างจากหนูเลยวันที่หนูด่าเขา
3: ซึ่งวันนั้นเราดื่มเหรอ
0: ดื่มค่ะพี่เพราะว่าวันที่หนูทำงานหนูดื่มมาก่อน
1: คือเราไม่คุยง่ายคุณเป็นคนดื่มเหล้าคุณดูออกอยู่แล้วว่าคนนี้ดื่มหรือไม่ดื่มทำง่ายๆตามนี
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เราดูออกเพราะเราก็ดื่มเหมือนคน ตักข้าวมือไหนฉันก็รู้ฉันตักข้าวมือที
0: ่มันก็เหมือนส่องกระจกอะพี
1: ่เหมือนส่องกระจก
0: ใช่
1: ก็เห็นว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับกูแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ผีเห็นผีเอาตรง
0: ค่ะ
1: ถูกไหมดูคลิปนี้ครับ
4: เบี่ยงซ้ายผมเห็น
0: แล้วพี่ชนเขา
4: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วพี่ชนเขาเสร็จแล้วปุ๊บพี่ไม่คิดจะลงไปดูเขาเลยเหรอ
4: ดูแล้วไง
0: ดูเมื่อกี
4: ้ดูแล้วเขาตายแล้ว
0: ผู้หญิงใช่เขาไม่มีสติแล้วพี่ผู้หญิงอะ
4: ผมดูแล้ว
0: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
4: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
0: พี่แต่เมียเขาตายไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
4: คุยกับเมียเขาไง
0: คุยกับเมียเขาอะไรนะเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
4: คุยกันแล้ว
0: แล้วพี่เดินมาเนี่ยพี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
4: ก็คุย
0: เฮ้ยพี่
4: เขาตายแล้วพี
0: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟาด
4: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
0: ก็หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงพี่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อะ
4: คุยโทรศัพท
0: ์เฮ้ยแล้วคุยกับใครไม่ได้เหรอพี่มันไปก่อนพี่ดูเขาก่อนไหม
4: ผมดูแล้ว
0: จริงๆหนูจะไม่โมโหเลยถ้าพี่ไม่ลงจากรถแล้วเดินมาขนาดนี้หนูต้องหอมสังขารมาตามพี่อ่ะโอ้โหเป็นอะไรก่อน
4: เขาใจเย็นพี่ใจเย็นเขา
0: พี่แต่พี่ชนคนพี่นั่นคนเลยไม่ใช่หมา
4: พี่ดูแล้วถาม
0: เต้าเนี่ย
4: ไปดูกล้องได้เลย
0: พี
4: ่นั้นก็ถ่ายได้เลย
0: ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะพี่อยากจะรับผิดชอบพี่ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ตรงนั้นเราดิพี่เมาปะเนี่ย
4: พี่ร้านมีสามกล้องเปล่า
0: ร้านหน้าร้านหนูมีฉันไม่เห็นจัดในกล้องเราพวกหนูไม่วิ่งกันออกมาหรอก
4: พี่ไม่ได้อะไรนะเขาตัดหน้าพี่
0: หนูอ่ะ
4: พอหักแล้วฝ่า
0: อะไรหกล้อคันนั้นอยู่ไหนอ่ะพี่ก็ต้องไปเรียกความผิดกับมันแต่อันเนี้ยคือพี่ชนคน
4: ใช่ไง
0: ใช่ที่หนูจะบอกพี่อ่ะคือเรื่องอ่ะมันเกิดแล้วอ่ะพี่ควรดูคนเจ็บก่อนไหมเพราะพี่ชนเขา
4: แล้วพี่ลงไปดูแล้ว
5: แต่พี่ไม่อยู่ตรงน
0: ั้
5: น
0: แต่พี่ไม่อยู่ตรงนั้นไงจนหนูต้องวิ่งมาตามหา
4: น้องร่างแหลกเหลวแล้ว
5: พี่เดินหนีออกมาเรื่อยไงเขาก็เลยคิดว่าพี่จะไปไหนหรือเปล่าไม่ผมคิดว่าพี่จะไปไหนหรือเปล่า
0: จริงพี่อีคันเนี่ยมันทำพี่อ่ะ
4: ไอ้น้อง
5: ไม่ผมรู้แต่ว่าผมเห็นพี่เดินออกมา
0: ใช่อ่ะพี่เดินออกไปตั้งใจแล้วอ่ะพี่ไม่ดูน่ะพี่ไปดูพี่ผู้หญิงก่อนพี่ดูดิพี่ไม่สงสารเขาหรอ
4: พี่สงสารเนี่ยพี่ดูไม่ได้ไง
0: เนี่ยพี่ดูพี่ผู้หญิงดิ
4: พี่ดูไม่ได้น้องก็รู้อยู่สภาพเขาเป็นยังไง
0: ก็รู้เห็นว่าพี่เดินไปตั้งไกลพี่ไม่สงสารเขาหรอ
4: โอ้โหน
0: ้
4: องเอ้ย
0: เนี่ยพี่มาข้างหน้าแล้วค่ะ
4: โอ้โ
0: หน้องเอ้ยเนี่ยพี่มาข้างหน้าเลยค่ะโอ้ย
6: ใช่หยิบทางก่อนให
4: ้หน่อยสอง
6: เอานี่ก่อนใช่
0: ค่ะพี่
6: พี่มา
0: พี่แบบนึงนะมา
7: ี๋ยวแป๊บนึงหนูไปตามคนขับมาแล้วพี่แป๊บนึง
8: ยุคคนเดียว
7: มีเมย์ตรงนั้นด้วยคนนึงค่ะพี
8: ่พี่ต้องพี่หญิงคนแชร
7: ์อยู่อยู่อยู่ค่ะ
9: รถพยาบาลมาแล
7: ้
9: วค่ะ
7: รถพยาบาลมาแล้วพี่
9: ท
7: ่านพี่เขาสลบเฉยๆพี่อัดหนูอัดไ
1: ปแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์คือปรากฏว่าคนที่ขับชนเนี่ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมแล้วตัวเขาเองก็บอกว่าอย่างที่พี่ก็พูดเลยฮะว่ามีรถขับมาปาดหน้าเขาเขาก็เลยต้องหักหลบเสียหลักว่างั้นนะครับ
10: ผมไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะคิดอะไรว่าท่านจะต่อสู้ได้ไหมแต่พนักงานสอบสวนเมื่อสักครู่ที่ผมสอบถามเนี่ยเขาเห็นว่าท่านผู้ใหญ่บ้านและคนขับรถบรรทุกมีส่วนประมาทไม่ได้พูดถึงทางฝั่งของน้องแบงค์เลยนะครับจริยธรรมในฐานะเป็นข้าราชการท้องถิ่นส่วนหนึ่งท่านมีหมวกนี้เนี่ยผมว่ามันสำคัญไม่อยากพูดอะไรแรงๆเพราะว่าพี่หนุ่มแกก็แสดงความรู้สึกของตัวแกเองไปผมมองดูว่าความบรรเทาความใส่ใจจริยธรรมศีลธรรมอันดีมันต้องเกิดขึ้นกับท่านนะฝากนะครับว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยท่านไปให้การรับสารภาพกับพนักงานสอบสวนได้เลยนะครับอย่างน้อยเขาได้รับบรรเทาตามกฎหมายได้ทันทีอันนี้ผมฝากเอาไว
1: ้ครับซึ่งทางเราเองยืนยันนะครับว่าเราพยายามติดต่อผู้ใหญ่แล้วเพื่อให้ผู้ใหญ่เองชี้แจงอีกมุมหนึ่งแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยวันนี้ศาลยังไม่ตัดสินท่านก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่สำหรับผมเองเนี่ยจากที่มีการสัมภาษณ์จะบอกว่าไม่ได้ฟังมุมผู้ใหญ่เลยเหลือก็แล้วแต่จากภาพที่เห็นจากคลิปที่น้องถ่ายจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นผู้ใหญ่ไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปดูแลไม่เคยไปส่งเงินเขาแม้กระทั่งก็ผัดสักห่อหนึ่งส่งไปให้ลูกเขากินก็ไม่มีผมไม่สามารถทำใจให้คิดเป็นอย่างอื่นได้ผู้ใหญ่เข้าใจผมนะผมแค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ยุติธรรมกับครอบครัวคนตายเลยผมสงสารลูกเขาผมสงสารตัวแม่เขาสงสารตัวเขาสงสารน้องคนนี้ที่ต้องลาออกจากงานทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวจริงๆแต่ผู้ใหญ่ยังคงนั่งเฉยครับสำคัญมากนะผู้ใหญ่การเป็นตัวแทนประชาชนมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะผมฝากผู้ใหญ่แค่นี้ผมเชื่อผู้ใหญ่คงหวังว่าจะคิดได้จากสิ่งที่ผมพูดนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมตามเรื่องนี้ต่อให้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณพี่ตุ๋ยขอบคุณน้องด้วยนะน้องเป็นคนที่ดีมากจริงๆพี่อยากรู้จักคนอย่างน้องมากเป็นคนดีจริงๆขอบคุณนะครับน้องถ้าไม่มีน้องผมว่าเรื่องนี้นะฮะวันนี้สวัสดีครับ
11: โหนกระแสจากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย
13: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
14: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
15: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
16: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
17: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
18: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
19: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
20: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
21: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk วันนี้วันพุธที่20 กันยายน 2569อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิริเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ชมและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะ S4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2560ธุรกิจหนึ่งที่น่าจับตามากๆนะคะก็คือธุรกิจร้านอาหารนั่นเองเข้าสู่ท้ายของปีแล้วและร้านอาหารในปีนี้เนี่ยโอ้โหต้องเผชิญกับปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะทั้งกับผู้บริโภคต้นทุนวัตถุดิบค่าแรงค่าเช่าการแข่งขันต่างๆที่รุนแรงขึ้นนะคะก่อนหน้านี้มีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาแต่ว่าหมดไทยช่วยไทยพลัสแล้วต่อไปนี้เนี่ยร้านอาหารควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้วันนี้มาพูดคุยถึงสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารและบทบาทของไทยช่วยไทยพลัสต่อธุรกิจร้านอาหารและ SME กันนะคะยกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวรรณกุลมงคลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณธนิวรรณสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณสายสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอถามถึงภาพรวมของร้านอาหารในช่วง 8-9 เดือนแรกของปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีของผู้ประกอบการร้านอาหารเลยนะคะก็เพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบมันมากแล้วมันก็มีวิกฤตโลกเยอะมากนะคะที่ทำให้มีผลกำลังซื้อของผู้บริโภคอย่างมากเลยนะคะมันก็เลยอันนี้เรากำลังอยู่ในปลายเดือนกันยานะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นรับเงินไตรเดือนสุดไตรมาส3นะคะแต่ว่าก็ยังอย่างนี้ค่ะในไตรมาส3เนี่ยมันก็ยังไม่ไปถึงที่สุดนะคะเพราะว่าตุลาเนี่ยยังเป็นเดือนลำบากที่สุดของผู้ประกอบการร้านอาหารนะเพราะว่า1ฝนยังอยู่นะคะฝนกับเรานะมาแล้วก็มาตามตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะบางคนก็น่าสงสารมากหวังว่าจะรอบเย็นฝนมาก็ถ้าสมมุติว่าเป็นร้านอาหารก็ดีหน่อยนะคะแต่ว่าบางทีมันก็เกี่ยวพันกับการตัดสินใจว่าจะอยู่ไม่อยู่อะไรจะออกไม่ออกจะแวะไม่แวะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรายเล็กรายน้อยยิ่งน่าสงสารเลยพอฝนตกไปสัก 1-2 ชั่วโมงลูกค้าก็หายไปแล้วเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมันแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงสำหรับคนที่อยู่ในอาชีพร้านอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นวงจรมันอย่างนี้แหละค่ะไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะคะฤดูกาลมันก็จะเป็นฤดูกาลฤดูฝนก็คือฤดูเพียงแต่ปีนี้เป็นปีที่ลำบากหน่อยเพราะว่ามันน้ำมันขึ้นสูงมากนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆก็เราไม่ได้กำการภาครัฐเต็มที่ในการป้องปรามหรือจริงๆมันมีวัตถุดิบบางตัวที่มันราคาถูกนะคะมันไม่ได้สูงทุกตัวนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรนะมีความเก่งในการที่จะแบบสมมุติว่าผักมันถูกนะเราก็น่าจะมาพูดแทนจะบอกว่าเออมันผักถูกนะมากินผักกันนี้อาจจะต้องแบบทำเป็นแบบอื่นอ่ะเช่นบอกว่าพวกผักเพื่อสุขภาพกันเถอะอะไรเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะบิดเบนกันไปแต่ว่าวันนี้เราพูดแก่หนึ่งบวกหนึ่งเราไม่ได้พูดบอกว่าเอา1ไปบวกกับ3เป็น5เป็นอะไรต้องมันต้องมีวิธีการซึ่งเวลาเราทำงานแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเออเนาะมีความตั้งใจมีความจริงใจของบรรดาทั้งการเมืองและข้าราชการประจำไหมที่จะช่วยกันไม่ใช่บอกว่าเออพอน้ำมันแพงวัตถุดิบมันก็แพงไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะบางอย่างมันถูกมันก็มีแต่ถูกเราก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้นำมาใช้มันก็น่าเสียดายอะค่ะนะ
1: ค่ะแสดงว่าปัจจัยที่ร้านอาหารได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้นทุนไหมคะ
2: ต้นทุนค่ะต้นทุนหนึ่งพอต้นทุนมันสูงเนี่ยนะคะเว วลาต้นทุนน้ำมันมันสูงเนี่ยมันทุกอย่างเลยค่ะที่มันเป็นการขนส่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะผักหมูเนื้อไก่ไข่มันอยู่ที่ฟาร์มหรืออยู่ที่เกษตรกรมันไม่สามารถเดินทางมาซึ่งเป็นผู้ประกอบการได้เลยถ้ามันไม่มีโลจิสติกนะคะเพราะนั้นเราผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยซื้อของในเข้าในร้านหนึ่งเนี่ย100อย่างมันก็ต้นทุนมันขึ้นจากน้ำมันเนี่ยมันก็ขึ้นไป100อย่างขึ้นไปทุกอย่างเหมือนกันมันไม่มีตัวไหนที่มันไม่ต้องขนส่งเลยนะคะซึ่งก็อันนี้แหละค่ะที่บอกว่าพอถึงแม้กำลังซื้อจะยอบแยบไปแล้วนะคะเพราะคนเรามัดระวังแล้วก็ไม่มีสตังค์กันด้วยเนี่ยเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่เอื้อต่อการทำมาหากินไม่มีรายได้เพิ่มบางคนก็รายได้ลดลงไปด้วยตรงนี้ค่ะที่มันบอกว่ามันก็เลยเป็นปัญหาตรงที่ว่าพอคนยิ่งไม่มีเงินไม่มีในกระเป๋าก็เลยมองว่าอะไรมันก็แพงไปหมดผู้ประกอบการร้านอาหารก็เจอต้นทุนเข้าไปอีกเนี่ยค่ะมันก็เลยลำบากเพราะนั้นปีนี้ถึงบอกว่ามันเป็นปีที่ค่อนข้างลำบากที่สุดของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องตั้งสติอย่างแรงนะคะในการที่จะต้องควบคุมต้นทุนของตัวเองให้ได้แล้วก็ทำยังไงก็ได้จะให้มีกระแสเงินสดเนี่ยเดือนชนเดือนให้ได้แล้วก็เพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าขาดทุน2วันเสมอตัว3วันกำไร2วันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะในปีนี้ค่ะจะลำบากกันขนาดนั้นเลยเพราะนั้นกระแสเงินสดปลายเดือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเงินเดือนภาษีอะไรทั้งหลายเนี่ยมันค่อนเยอะมากเยอะมากค่ะเพราะว่าปีนี้นี่เป็นปีที่ถ้าจะเห็นว่าสมาคมพัฒนาการแทบจะไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะคะเพราะว่าเห็นใจเพื่อนๆการออกมาทำกิจกรรมเนี่ยก็มีต้นทุนทั้งนั้นงั้นปีนี้เนี่ยเราสนับสนุนให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะอยู่ในเฝ้าธุรกิจของตัวเองจับตาทำการตลาดเรียนรู้การทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทำยังไงที่จะลดต้นทุนของตัวเองควบคุมต้นทุนดีกว่านะคะเลือกใช้วัตถุดิบเนี่ยบางคนต้องเปลี่ยนซัพพลายเออร์นะคะเพื่อว่าจะมีแรงต่อรองได้มากขึ้นหรือแสวงหาต้นทุนที่มันถูกลงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าหาลูกค้าไม่ได้ก็ต้องลดต้นทุนให้ได้ถ้าหาเขาเรียกเมนูใหม่ๆหรือกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆไปได้และพร้อมกับควบคุมต้นทุนตัววัตถุดิบได้อันนี้ค่ะก็คือเราก็จะเห็นหลายๆร้านเขาก็จะพลิกแพลงเมนูใหม่ทำอะไรกันใหม่ๆมีช่องทางใหม่ออกโปรดักต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมแล้วก็สร้างลูกค้าใหม่อันนี้ถ้าใครขยันทำแบบนี้ได้เราก็จะเห็นคือคนที่บนเนี่ยไม่มีแรงทำคนที่มีแรงที่เอาทุ่มเทพลังกายพลังใจไปดูแลธุรกิจของตัวเองเนี่ยน่ะเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาในการมาบ่นอะไรนะแต่ในแวดวงที่เป็นเพื่อนๆผู้ประกอบการร้านอาหารเราคุยกันอยู่เสมอค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ปีนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสนะฮะซึ่งไม่รู้จะทำยังไงได้เพราะว่ามันตอนที่ต้นทุนน้ำมันมันสูงขึ้นนะคะมันก็ทำให้วัตถุดิบต่างๆนี่ปลายปีเนี่ยเห็นว่าพอเห็นทราบใช่ไหมคะว่าน้ำมันจะขึ้นราคาอีกแล้ว
1: ใช่ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าน้ำมันดิบก็ไม่มีแล้วในสถานการณ์ทั่วโลกเลยซึ่งมันก็จะต้องกระทบมาถึงเราแน่นอน
2: แน่นอนเนี่ยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรให้ตัวเลขที่สูงขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เงินในกระเป๋ามากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าราคาสินค้ามันไม่มีตัวอะไรที่ลงไปได้เลยอะค่ะการเติบโตไม่ได้เติบโตเลยนะคะ
1: ค่ะงั้นก่อนจะหมดเวลานิดนึงอยากรู้ว่าไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมานี่ช่วยได้เยอะไหมคะ
2: ใครช่วยไทยพลัสถ้าดูตัวเลขเนี่ยเงินเกือบ200ล้านบาทเท่ากับว่าใน3เดือนจะ4เดือนเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณแสนหกหมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องควบกันไปแล้วมันจะต้องมีประมาณ 40% ของประชาชนที่ลงไปอ่ะ300,000กว่าล้านนะคะยังไงความหมุนน่ะนะคะมันต้องมีเม็ดเงินที่ประชาชนร่วมออกร่วมจ่ายออกไปมีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าในแง่ของร้านอาหารเองเนี่ยถึงแม้จะมีอยู่200,000 กือบ 200,000 รายที่เข้าไปร่วมด้วยเนี่ยฮะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในรายเล็กที่อยู่เขาก็บอกว่าไม่ได้ดีมากนะเพราะว่ารอบนี้รัฐบาลให้เขาให้ประชาชนสามารถที่ไปซื้อวัตถุดิบได้ซื้อข้าวสารได้ซื้อหมูเนื้อไก่อะไรได้เพราะฉะนั้นกันก็เลยบางทีเนี่ย
1: ตัวเรือนเขาก็ใช
2: ่ในทางอื่นเข้าไปลงตลาดมากกว่านะฮะมากกว่าในการที่จะมาจับจ่ายใช้สอยผ่านร้านอาหาร 100% อย่างเดียวค่ะ
1: ค่ะโหประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยเสียดายเวลาหมดแล้วจะขออนุญาตยกยอดไปคุยกันต่อสำหรับประเด็นนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธนิวันมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าจอมเวหาตอนที่5ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอาเสียหันมาโบกมือให้เพื่อนเกลอทั้งสองแล้วเร่งเครื่องยนต์เต็มที่กระทิงเปลี่ยววิ่งปราดทวนลมไปอย่างรวดเร็วส่วนหางค่อยๆ ยกขึ้นทีละน้อยแล้วมันก็ขึ้นพ้นพื้นดินพานลูกล้อถูกดึงขึ้นไอหางดำแผดเสียงกึกก้องเชิดหัวขึ้นหาระดับสูงสักครู่ก็มองแลเห็นลำเล็กนิดเดียวกิมหวนพาเครื่องบินของเขาไปรังจอมเวหาอย่างรีบร้อนเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาตามนัดเส้นทางบินจากสีโสพลไปสู่จุดนัดพบอาเสียชำนาญแล้วอาศัยภูมิประเทศเบื้องล่างนั่นเองตลอดทางที่เขาพาเครื่องบินไปนั้นอาเซียเต็มไปด้วยความกระหายที่จะได้เผชิญหน้ากับจอมเวหาและมั่นใจว่าเขาจะต้องได้ชัยชนะอีกถ้าหากว่าเขาปราบในเรืออากาศเอกบัวมาสิ้นชื่ออีกคนหนึ่งชื่อเสียงของเขาก็จะระบือไปทั่วโลกเข็มนาฬิกาในเครื่องบินผ่านไปอย่างล่าช้านาทีหนึ่งเหมือนกับชั่วโมงหนึ่งอาเซียใจร้อนมากเกินไปนั่นเองเครื่องยนต์เคอร์ทิสฮอคต้องทำงานอย่างเต็มที่รวดเร็วราวกับลมสลาตันในที่สุดเปรตเวหาก็มาปรากฏตัวอยู่เหนือดินแดนราชศัตรูของเราอาเซียมองแลเห็นบ้านช่องราษฎรและร้านตลาดเป็นหย่อมๆบรรดาอาคารกับสถานที่สำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ในการรบของข้าศึกสลักหักพังเหลือแต่ซากด้วยอำนาจลูกระเบิดของเครื่องบินไทยสนามบินชั่วคราวมองแลเห็นอยู่ข้างหน้าลิบๆกิมหงวนนำเครื่องบินบินต่ำลงมาอีกเขากระพุ่มมือไหว้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองป้องกันเขาบินมาอีกสักครู่หนึ่งกิมหงวนก็แลเห็นเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งบินตรงมาหาเขาอย่างรวดเร็วอาเสียใจเต้นทึกทักเครื่องบินลำนี้คงเป็นจอมเวหาแน่ๆเสียงหงวนเตรียมพร้อมที่จะปล่อยกระสุนปืนกลทั้งสองกระบอกต้อนรับเสืออากาศของฝรั่งเศสใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาอาเซียมองเห็นเครื่องบินลำนั้นอย่างถนัดทาสีแดงตลอดลำเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและมีความเร็วมากรูปร่างคล้ายๆกับสปีดไฟของอังกฤษจอมเวหาทะยานเข้าใส่เปรตเวหาในฐานที่เป็นศัตรูของเขาและระดมยิงมาหนึ่งชุดเป็นปฐมฤกษ์โดยเจตนาจะทำลายขวัญกิมหงวนด้วยแต่อาเซียหารู้สึกประหวั่นพรั่นใจไม่เขาบังคับเครื่องเลี้ยวเป็นเส้นตั้งฉากออกนอกจากปืนคู่ต่อสู้แล้วอาเซียก็ยิงต่อไปบ้างการต่อสู้ระหว่างเสือต่อเสือเริ่มต้นแล้วจอมเวหาเชิดหัวขึ้นสูงและจิกหัวลงมาพร้อมกับยิงปืนกระสุนสองสามนัดถูกปีกบนไอ้หางดำทะลุกิมหวนหกเขมรแล้วพลิกท้องหงายกลับคู่ต่อสู้เข้าประชิดระดมยิงไม่เปิดโอกาสให้ตั้งมั่นได้กระสุนนัดหนึ่งถูกส่วงอกกิมหงวนตรงกับหัวใจพอดีอาเสียสะดุ้งเล็กน้อยเสียขวัญ นิดหน่อยอันเป็นธรรมดาของคนที่รู้ตัวว่าตนถูกยิงเขาก้มลงมองดูรอยกระสุนพร้อมกับยกมือกุมหน้าอกกิมหงวนแปลกใจอย่างยิ่งเมื่อไม่แลเห็นบาดแผลเขารีบปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตออกมองดูในเสื้อแทนที่หน้าอกเขาจะทะลุกับปรากฏแต่เพียงรอยไหม้เป็นจุดหนึ่งตรงหัวใจพอดีทันใดนั้นอาเสียก็ขนลุกสู้พระสมเด็จวัดระฆังที่สวมคออยู่นี่เองช่วยคุ้มครองป้องกันเขาให้แคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันยิงฟันไม่เข้ากำลังใจของกิมหงวนดีขึ้นทันทีอาเสียมองดูเครื่องบินทาสีแดงแล้วหัวเราะลั่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาไอ้วัวมาวันเนี้ยเป็นวันตายของมึงแล้ววะวูปปี้กูเหนียวแล้วเว้ยชะย่อยิงมึงบ้างแล้วทีเนี้ย แล้วไอ้หางดำก็ทำท่าพลิกใบไม้หงายท้องยิงคู่ต่อสู้จอมเวหายิงสวนมาทันทีเครื่องบินทั้งสองลำพุ่งเข้าหากันแล้วก็หลบกันไปอย่างหน้าหวาดเสียวต่างฝ่ายต่างหาวิธีที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเป้ากระสุนปืนของตนกิมหวนรู้สึกว่าเรืออากาศเอกบัวมามีความฉลาดและเล่ห์เหลี่ยมเหนือไอ้หางเขียวมากนักมันบินผ่าโผนอย่างน่าชมการยิงปืนก็แม่นยำมากทุกครั้งที่ยิงมาไอ้หางดำต้องทะลุ1 2หรือ3รูครั้งหนึ่งจอมเวหาบังคับเครื่องหกเขมรเป็นรูปครึ่งวงกลมและปากหัวดิ่งไปข้างล่างอาเซียรู้ดีว่ามันกำลังเอาเปรียบเขาโดยเลียนแบบการต่อสู้ของริชโทเฟนเจ้าอากาศสมัยสงครามโลกคือเชิดหัวขึ้นยิงคู่ต่อสู้ซึ่งอยู่สูงกว่าอาเซียพาไอ้หางดำติดตามลงไปทันทีจอมเวหากับเปรตเวหาพ่นกระสุนปืนกลออกจากลำกล้องพร้อมๆกันธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมอกระสุนปืนของจอมเวหาเกิดติดขัดยิงต่อไปไม่ได้เรืออากาศเอกบัวมาเสียขวัญทันทีมันพยายามแก้ไขแต่ก็ไม่สำเร็จถ้ากระสุนไม่ขัดลำกล้องเครื่องบังคับในการยิงก็คงเกิดการชำรุดขึ้นเปรตเวหาไม่ยอมปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปแม้แต่วินาทีเดียวเขาขับเครื่องบินทื่อเข้าใส่ข้าศึกระดมยิงอย่างหนักหน่วงมุ่งหมายที่จะเด็ดชีพจอมเวหาของฝรั่งเศสเรืออากาศเอกบัวมาหมดความสามารถที่จะต่อสู้ได้ต่อไปแล้วเครื่องบินทาสีแดงบินผ่าโผนหลบหลีกกระสุนปืนของกิมหงวนแล้วผละจากการรบบินหนีไปเหมือนกับหมาถูกน้ำร้อนเซียงหวนยิ้มแป้นเร่งเครื่องยนต์เต็มที่ไล่ติดตามจอมเวหาไปทันทีเหมือนกับเล่นโปลิสจับขโมยกิมหงวนสนุกสนานมากความมั่นใจว่าตนคงกระพันนั่นเองทำให้อาเซียรู้สึกว่าการต่อสู้กับจอมเวหาคล้ายกับสัพยอกหยอกล้อกับเพื่อนๆฝ่ายหนึ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตฝ่ายหนึ่งไล่กระชั้นชิดเข้าไปแต่เครื่องบินทั้งสองมีความเร็วเท่าๆกันดังนั้นเมื่อเรืออากาศเอกบัวมาเร่งเครื่องยนต์เต็มที่และกิมหงวนเร่งเครื่องยนต์เต็มที่แล้วระยะห่างของเครื่องบินทั้งสองจึงไม่ต่างกันหรือใกล้เข้าไปอีกถึงกระนั้นกิมหงวนก็ยังไม่เลิกติดตามจอมเวหาอีกสักครู่ก็เข้าเขตสนามบินชั่วคราวของข้าศึกปตอภาคพื้นดินเริ่มส่งกระสุน3นิ้วขึ้นมาต้อนรับอาเซียมันแหวกอากาศเป็นควันขาวแล้วระเบิดห่างจากอาเซียราว100เมตรอันเป็นรัศมีอันตรายของกระสุนปตอไอ้หางดำผ่อนความเร็วลงทันทีกิมหวนมองลงไปข้างล่างเขาแลเห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากปตอกระบอกหนึ่งที่หน้าโรงเก็บเครื่องบินอาเซียบังคับเครื่องบินจิกหัวลงอย่างรวดเร็วมุ่งหมายที่จะทำลายทหารประจำปืนกระบอกนี้พอได้ระยะต่ำกิมหวนก็ปล่อยกระสุนปืนกลออกไปทันทีทหารปตอล้มระเนระนาดบางคนก็วิ่งหนีหาที่กำบังปืนกลหนักหลายกระบอกช่วยกันระดมยิงไอ้หางดำอย่างหนาแน่นจอมเวหากำลังนำเครื่องบินร่อนลงสนามกิมหวนต้องการแสดงความสามารถของนักบินไทยให้ฝรั่งเศสเห็นเป็นขวัญตาเขาจึงกางฐานลูกล้อออกบังคับเครื่องบินเลี้ยงตะแคงปีกจิกหัวลงสนามบินพร้อมกับโปรยกระสุนปืนกลแจกจ่ายพวกนักบินและช่างอากาศซึ่งพากันวิ่งหนีชุลมุนการยิงคราวนี้ได้ผลมากเปรตเวหาทำลายชีวิตทหารฝรั่งเศสได้เกือบ20คนอาเซียฮึกเหิมเชื่อมั่นในคุณพระคุ้มครองเขากระทิงเปลี่ยวหมายเลข3ลงถึงพื้นสนามบินข้าศึกวิ่งไปตามสนามทื่อเข้าหารถยนต์เก๋งคันหนึ่งพอเข้ามาระยะใกล้กิมหวนก็ดึงคันบังคับเชิดหัวเครื่องบินขึ้นกระโดดข้ามรถเก๋งคันนั้นเหมือนกับเล่นกีฬากระโดดข้ามรั้วความเก่งกล้าสามารถของเปรตเวหาทำให้พวกข้าศึกตื่นตะลึงไปตามกันไอ้หางดำเลี้ยวกลับปีกข้างหนึ่งระพื้นดินถึงแม้ข้าศึกจะระดมยิงปืนกลมาสักเท่าใดก็หาถูกกิมหงวนไม่แต่เครื่องบินปรุทะลุหลายสิบรูอาเซียบังคับเครื่องบินคู่ชีวิตวิ่งเข้าไปหาปืนกลหนักกระบอกหนึ่งซึ่งกำลังยิงเขาคนประจำปืนกลต่างวิ่งกุเลงหนีเอาตัวรอดไอ้หางดำไล่ชนพวกข้าศึกซึ่งวิ่งไปเป็นกลุ่มแล้วกิมหงวนก็ใช้ปืนพกยิงทหารฝรั่งเศสอย่างสนุกสนานการกระทำเช่นนี้กล้าหาญอย่างที่สุด ไม่มีนักบินคนใดที่จะกล้าเสี่ยงอันตรายอย่างนี้กิมหวนสรรพยอกหยอกล้อพวกข้าศึกพอหอมปากหอมคอแล้วก็เร่งเครื่องยนต์นำไอ้หางดำเพ่นโผนขึ้นสู่อากาศอาจหารราวกับพระยาสีหราชพวกทหารฝรั่งเศสมองตาค้างไม่นึกไม่ฝันเลยว่ากองทัพอากาศแห่งประเทศไทยจะมีนักบินที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวอย่างนี้ลาก่อนจอมเวหาวันหลังกูจะมาพบมึงอีกทุยไอ้ขี้เรือนนึกว่าจะเก่งกาจสักเพียงไหนนักบินขี้ตีนอย่างเงี้ยน่ะเหรอจะมาปราบนักบินไทยยิงกันยังไม่ทันไรกูวิ่งหนีหางจุกตูดแล้วกูนี่แหละเฮ้ยพ่อของไอ้จอมเวหาวู้ปี้กลับบ้านเราดีกว่าเว้ยตลอดทางที่บินกลับกิมหวนร้องเพลงแข่งกับเสียงเครื่องบินอย่างคลึกครื้นไม่ต้องสงสัยว่าอาเสียจะดีอกดีใจสักเพียงใดบัดนี้เขาได้ทราบว่าจอมเวหาไม่มีความเก่งกาจไปกว่าเขาและข้อสำคัญเนื้อหนังของเขาทนกระสุนปืนกลได้อย่างน่าประหลาดใจนักเมื่อก่อนสงครามกิมหวนไม่ได้สนใจกับการอยู่ยงคงกระพันนั้นเลยเพราะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาเชื่อมั่นแล้วพระย่อมคุ้มครองผู้ที่เคารพนับถือท่านเข็มนาฬิกาในเครื่องบินบอกเวลา 17:30 น.อาเสียมองแลเห็นสนามบินสีโสพลอยู่ข้างหน้าเมื่อนึกถึงเพื่อนๆนักบินคงกำลังรอคอยเขาด้วยความเป็นห่วงกิมหวนก็เร่งเครื่องยนต์ให้เร็วขึ้นอีกกระทิงเปลี่ยวทำท่าผาดโผนหกเขมรตีลังกาแล้วจิกหัวร่อนลงสนามบินโดยสวัสดิภาพบรรดาทหารนักบินและช่างอากาศต่างโล่งใจไปตามกันที่กิมหวนกลับมาได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่วายวิตกเป็นทุกข์เพราะอาเซียผิดวินัยอย่างร้ายแรงนำเครื่องบินเดินทางไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจ่าอากาศเอกทองแดงและจ่าอากาศโทแอดถูกคุมตัวไปสงบอารมณ์ในซังเตแล้วในฐานที่ช่วยเหลือให้อาเซียกระทำความผิดเปรตเวหาก้าวลงจากเครื่องบินกระโดดลงมาข้างล่างด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเขารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยไม่มีใครวิ่งไปต้อนรับเขาเหมือนอย่างคราวก่อนเลยนอกจากนาวาอากาศโทพระควงสว่านเวหนผู้บัญชาการทหารอากาศกับเรืออากาศเอกสิริปานิกนันผู้บังคับฝูงซึ่งกำลังพากันเดินเข้ามาด้วยใบหน้าถมึงถึงพลกับนิกรตามมาห่างๆใบหน้าที่ยิ้มแย้มของกิมหวนกลายเป็นซีดเผือดเขานึกขึ้นได้ว่าเขาคงถูกผู้บังคับบัญชาเล่นงานแน่ๆในฐานฝ่าฝืนวินัยกิมหวนผิวปากเบาๆแกล้งเดินไปอีกทางหนึ่งทันใดนั้นผู้บังคับฝูงได้ร้องตะโกนเรียกเขา
1: คุณสงวน
0: อาเสียสะดุ้งโยงหยุดชะงักเงยหน้ามองดูท่านผู้ใหญ่ทั้งสอง
1: มาเน
0: ่คุณพระเอตโรลั่น
1: จะไปไหนฮะ
0: เสียงวนยิ้มแย่ๆผมจะรีบไปถ่ายอุจจาระครับผู้บัญชาการทำปากยื่นในตาถมึงถึง
1: มาเน
0: ่ท่านตะโกนราวกับช้างร้องกิมหวนทำหน้าปูเลียนปูเลียนเหงื่อไหลซิกหัวใจของเขาเต้นช้าลงเขาเดินกระมิดกระเมียนเข้ามาหาคุณพระควงสว่านท่านผู้บัญชาการขบกรามแน่นในตาถมึงถึง
1: เธอรู้ไหมว่าเธอได้ฝ่าฝืนวินัยอย่างร้ายกาจ
0: อาเสียกลืนน้ำลายเอื้อกหน้าตาชอบกลจะยิ้มก็ไม่ใช่จะร้องไห้ก็ไม่เชิง
2: ครับผมปกกล้าวปกกระหม่อมกระผมผิดไปแล้วครับเอาเถอะครับจะเอาผมเข้าตารางจะถอดผมเป็นพลทหารหรือจะกระทืบยอดอกผมก็ตามใจแต่ฟังผมเล่าถึงการรบระหว่างผมกับไอ้จอมเวหาซะก่อนเถอะครับ
1: ไม่ฟัง
0: คุณพระตวาดแวดแล้วพูดเสียงอ่อย
1: ไหนเล่ามาสิเธอได้ต่อสู้กับมันหรือ
0: กิมหวนยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักหันไปพูดกับเพื่อนเกลือทั้งสองซึ่งยืนอยู่ข้างหลังท่านผู้บัญชาการ
2: เฮ้ไม่ฟังแต่ว่าให้เล่าเฮ
0: ้คุณพระยกมือตบหน้ากิมหวนดังเพี้ย
1: นี่นะเธอเล่นนักแกฉันจะเอาแกเข้าห้องขัง
0: เปรตเวหาอมยิ้มคล้ายๆเปรต
2: อ๋อไอเรื่องห้องขังน่ะผมรู้ล่วงหน้าแล้วล่ะครับเท่าที่ผมฝ่าฝืนวินัยนำเครื่องบินไปโดยพละการก็เพื่อเกียรติยศของผมและของกองทัพอากาศไทยผมได้ไปพบกับจอมเวหาแล้วในที่สุดก็หนีผมให้ดิ้นตายสิครับไม่ได้มดเท็ดเลย
0: พระควงสว่านนิ่งอึ้งไปสักครู
1: ่เล่าให้ฉันฟังโดยละเอียด
2: ครับผมจะเรียนให้ทราบเดี๋ยวนี้ขอก้นบุหรี่ให้ผมเถอะครับ
0: คุณพระซ่อนมือที่ขี้บุหรี่ไว้ข้างหลังทันที
1: ฉันเพิ่งจุด
0: ท่านพูดยิ้ม
2: ก็จุดเอาใหม่สิครับว่าโธ่ขี้เหนียวไปได้ยาตัวเดียวเท่านั้น
1: วะมันหาซื้อยากนี่วะเอาไป
0: กิมหวนรับบุหรี่จากท่านยกขึ้นดูดพ่นควันอย่างอร่อยอร่อยแล้วเขาก็บรรยายผลการรบระหว่างเขากับจอมเวหาให้ท่านฟังเล่าพลางแอคท่าไปด้วยตอนสุดท้ายกิมหวนว่า
2: ผมได้นำเครื่องบินลงไปในสนามบินของข้าศึกและไล่ชนไอ้พวกนักบินฝรั่งเศสอย่างสนุกใช่ครับไอ้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นช่วยกันกระหน่ำผมด้วยปืนกลแต่หางดำรับเคราะห์แทนผมไปหมดแต่เท้าเข้าไปดูสิครับอย่างน้อยตั้ง50รูแหมถ้าเจ้าพลกับเจ้ากรไปด้วยผมคงจะกระโดดลงจากเครื่องบินจับไอ้จอมเวหามัดมือไขว้หลังเอามาฐานทับเราให้จงได้แต่เนี่ยผมคนเดียวกลัวจะถูกมันรุมกระทืบเลยไม่กล้านอกจากไล่ชนมันเล่นแล้วผมก็นำเครื่องบินเดินทางกลับกรุณาภาคทันไว้สักครั้งได้ไหมครับถึงแม้ว่าผมจะฝ่าฝืนวินัยแต่ก็ได้แสดงความสามารถอาจหารให้พวกนักบินแอฟริกาเมืองขึ้นแลเห็นฤทธิ์เดชของนักบินไทยท่านผู้บัญชาการถอนหายใจเบา
1: ๆกิมหวนเท่าที่เธอเล่าให้ฉันฟังน่ะเป็นความจริงทั้งหมดหรืออ
0: เสียชักฉิวคว้างก้นบุหรี่ทิ้งทันทีแต่แล้วเขาก็รีบก้มลงหยิบมันขึ้นมาดูดต่อไป
2: แล้วกันสิครับใต้เท้าให้ผมรากเลือดลงแดงตายสิเอ้าพุทโธผมจะมาตอแหลกับใต้เท้าเอาตะหวักตะบวยอะไรกัน
0: คุณพระควงสว่านทำปากจู
1: ๋น้อยแน่ยังจะพูดจาโอหังอีก
0: เสี่ยงหวนยิ้มแห้งๆไหนๆผมก็ผิดไปแล้วครับใต้เท้าน่าจะกรุณายกโทษให้ผมสักครั้งท่านผู้บัญชาการสั่นศีรษะช้าๆ
1: เสียใจเวลานี้เป็นเวลาสงครามไม่ใช่เวลาปกติฉันจะต้องรายงานความผิดของเธอไปตามทางการยกโทษหรือลงโทษเธอนั้นแล้วแต่ท่านผู้บัญชาการทหารทั่วไปจะวินิจฉัยไหนขอฉันดูหน่อยสิที่เธอว่าเธอถูกยิงเป็นรอยไหม
0: ้อเสียรีบปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตแบะออกทันทีคุณพระควงสว่านเรืออากาศเอกสิริกับพลนิกรต่างเข้ามามุงดูรอยกระสุนปืนกลอย่างแปลกใจนิกรชะโงกหน้าลงไปดูจนกระทั่งท้ายทอยของเขาอยู่ห่างใบหน้าพระควงสว่านไม่ถึงนิ้วฟุตคุณพระผลักศีรษะกระดิ่งทองเต็มแรง
1: ทะลึ่งออกไปห่าง
0: ๆแล้วท่านก็พูดกับผู้บังคับฝูง
1: แปลกมากคุณสิริการอยู่ยงคงกระพันไม่น่าจะเป็นไปได้เลย
0: ผู้บังคับฝูงยิ้มอ่อนโยน
1: ครับผมแต่การรบคราวนี้ทหารราบของเราถูกข้าศึกยิงในระยะเผาขนและไม่เป็นอันตรายมีอยู่หลายคนใช่ครับพวกฝรั่งเศสถึงกับเรียกว่ากองทัพปีศาจหรือกองทัพหุ่นเหล็ก
0: คุณพระหัวเราะเบา
1: ๆเอาล่ะคุณสิริคุณพากิมหวนไปขังไว้ที่กองรักษาการก่อน
2: ไอ้ยา
0: อาเสียคราง
2: เริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เชียวหรอครับ
0: ท่านผู้บัญชาการพยักหน้า
1: ก็เดี๋ยวนี้น่ะสิฉันน่ะหวั่นใจเหลือเกินน่ากลัวเธอจะได้เป็นจ่าอากาศโทรตามเดิมก็ไม่รู
0: ้เสียงหัวหน้าจ่อยถอนหายใจเฮือกใหญ่ผู้บังคับฝูงยกมือจับแขนเขา
1: ไปน้องชายวิสัยทหารเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดอย่างมากก็10วันเท่านั้น
0: กิมหวนร้องไห้ทำปากแบะยกหลังมือเช็ดน้ำตามองดูพลกับนิกร
2: กันเข้าสั่งเตแล้ว
0: พลพูดขึ้นเบา
1: ๆก็แกเสือกบินไปทำไมเล่าไม่ต้องเสียอกเสียใจวะแล้วกันจะไปเยี่ยมที่ห้องขังซื้อขนมข้าวต้มไปฝาก
0: กิมหวนสะอื้นดัง
2: ๆเอาเหล้าไปฝากด้วยนะพลหน้าขายหน้าเหลือเกินเป็นนายทหารแต่เข้าสั่งเต
0: พลนี้ก่อนหัวเราะลั่นท่านผู้บังคับฝูงพาอาเสียออกจากสนามบินตรงไปที่ตึกกองรักษาการอันเป็นที่คุมขังนายทหารชั้นประทวนและสัญญาบัตรท่านผู้บัญชาการจำต้องทำตามหน้าที่ส่วนน้ำใสใจจริงนั้นท่านพอใจในความกล้าหาญของกิมหวนมาก เสียงหวูดสัญญาณภัยทางอากาศได้ดังครวญครางขึ้นทั่วจังหวัดศรีโสพลประชาราษฎรได้ยินจนชินหูซะแล้วต่างไม่รู้สึกตื่นเต้นหวาดกลัวนอกจากพากันเข้าที่หลบภัยภายในบริเวณหลังบ้านของตนหรือในที่สาธารณะซึ่งทางการจัดสร้างไว้ยามอากาศได้รายงานทางโทรศัพท์สนามแจ้งมาว่าเครื่องบินโจมตีและเครื่องบินขับไล่ของข้าศึกประมาณ30ลำกำลังเดินทางบ่ายหน้าเข้ามาจังหวัดนี้แร่เดียวเป่าเกิดเหตุสำคัญลั่นสนามบินผู้บังคับฝูงสั่งเครื่องบินขับไล่ทั้งหมดให้ขึ้นทำการขัดขวางต่อสู้โดยด่วนบรรดานักบินต่างวิ่งไปประจำเครื่องบินของตนดูสับสนอลหม่านไปทั่วอย่างช้าอีก10นาทีเครื่องบินข้าศึกก็จะมาถึงแล้วดังนั้นฝูงบินขับไล่ของเราจะชักช้าไม่ได้เป็นอันขาดเคอร์ทิสฮอคแบบ18ตราวัวกระทิงถูกเข็นออกมาจากโรงเก็บอย่างรวดเร็วพวกช่างอากาศทำงานกันอย่างแคล่วคล่องว่องไวแล้วช่วงเวลาไม่ถึง5นาทีกระทิงเปลี่ยวก็นำนักบินผู้กล้าหาญของเราทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงเครื่องยนต์คำรามกึกก้องนักรบทุกคนเตรียมตัวที่จะประจัญบานกับข้าศึกซึ่งได้ข่าวว่านักบินฝรั่งเศสที่ส่งมาจากแอฟริกานี้แต่ละคนล้วนแต่สามารถอาจหาญพวกเรากระหายอย่างยิ่งที่จะพบกับมันเพื่อจะได้เห็นประจักษ์แก่ตาว่านักบินแอฟริกาเมืองขึ้นในบังคับบัญชาของจอมเวหาจะเก่งกาจสักเพียงไหนฝูงขับไล่ที่5ของเราบินออกหน้าเพื่อนเรืออากาศตรีธวัชชัยบินนำหมู่ทางขวาคือพลนิกรทางซ้ายจ่าอากาศเอกสมบัติกับจ่าอากาศโทเกษมซึ่งเกษมถูกส่งมาแทนกิมหนวนชั่วคราวเพราะอาเสียยังอยู่ในซังเตความผิดที่ฝ่าฝืนวินัยท่านแม่ทัพใหญ่ภาคเขมรคือเจ้าคุณปัจจนึกนั่นเองเป็นผู้สั่งขังกิมหนวน3วันและวันนี้เป็นวันครบกำหนดโทษแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะเป็นอิสระฝูงเครื่องบินขับไล่ของเรากระจายหมู่บินไปทางทิศตะวันออกที่ขอบฟ้าข้างหน้าโน้นพวกเราต่างแลเห็นฝูงเหี้ยอากาศของฝรั่งเศสกำลังบินตรงเข้ามาฝรั่งเศสเพิ่งเปิดฉากรุกรานเราทางอากาศในเวลากลางวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มสงครามมาทั้งนี้เพราะมันเชื่อมั่นในความเก่งกล้าของนักบินเมืองขึ้นแห่งแอฟริกาซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงวันสองวันนี้เครื่องบินขับไล่หนึ่งฝูงได้บังคับบัญชาจอมเวหาเริ่มแปลแถวเป็นหน้ากระดานทำหน้าที่คุ้มครองเครื่องบินโจมตีให้ทิ้งระเบิดได้โดยสะดวกกระทิงเปลี่ยวของเราทะยานเข้าใส่อย่างอาจหาญฉากการรบอย่างดุเดือดกลางอากาศเริ่มต้นอีกแล้วต่างฝ่ายต่างปฏิสันถารกันด้วยกระสุนปืนกลเครื่องอากาศลำหนึ่งถูกนิกรยิงหัวทิ่มลงข้างล่างเป็นปฐมฤกษ์กระดิ่งทองยิ้มแป้นนึกทึ่งในฝีมือยิงปืนของตนและอยากจะเข้าใจว่าไอ้หมอนั่นถูกกระสุนของเขาอย่างฟลุกที่สุดมันเป็นการต่อสู้ที่ตื่นเต้นน่าดูอย่างยิ่งฝูงกระทิงเปลี่ยวกับฝูงเหี้ยอากาศต่างทำท่าผาดโผนหาเล่ห์เหลี่ยมเอาชนะกันเสียงเครื่องยนต์และเสียงปืนกลดังลั่นกระทิงเปลี่ยวลำหนึ่งเข้าชนเหี้ยอากาศระเบิดสนั่นหวั่นไหวเกิดเพลิงไหม้และควงสว่านลงสู่พื้นดินด้วยกันทั้งคู่การประจันบานกลางหาวผ่านพ้นไป10นาทีฝรั่งเศสเสียเครื่องบินขับไล่22เครื่องฝ่ายเราเสียไป6เครื่องเท่านั้นกำลังใจของพวกเราทรหดอดทนอยู่เสมอนักบินไทยกล้าหาญอย่างที่สุดเลือดของเขาทุกๆหยดคือเลือดนักรบทุกคนรบอย่างใจเย็นไม่ตั้งอยู่

เราโดยสวัสดิภาพเรืออากาศตรีทองใบทวัชชัยนำเครื่องบินของเขาเข้าประจันหน้าจอมเวหาทันทีเสืออากาศของเราปล่อยกระสุนปืนกลออกไป1ชุดจอมเวหาบังคับเครื่องบินสายเฉียงขวาซ้ายหลบหลีกกระสุนปืนและพลิกกลับ2รอบจิกหัวเครื่องบินดำดิ่งลงมาข้างล่างเมื่อได้ระยะต่ำพอควรก็เชิดหัวขึ้นแล้วยิงกระทิงเปลี่ยวหมายเลข30กระสุนปืนกลทะลุแล่นจากแผนหางเรื่อยขึ้นมาจนถึงปีกเครื่องบินด้วยการยิงอันแม่นยำที่สุดทองใบรู้สึกเสียวปราบที่ไหล่ขวาเขายกมือกุมหัวไหล่ทันทีโลหิตสีแดงไหลชุ่มโชกพอรู้ว่าเขาถูกยิงแทนที่เสืออากาศของเราจะมุดทะลุเขากลับระมัดระวังตัวขึ้นอีกพยายามจะพิฆาตจอมเวหาให้ได้เรืออากาศเอกบัวมาบินทื่อเข้าหาทองใบอีกและกราดยิงไม่หยุดยั้งพลพัชราพรอยู่ในระดับสูงกว่าจอมเวหามองแลเห็นถนัดพอเครื่องบินทาสีแดงผ่านไปพลก็ผลักคันบังคับให้เครื่องบินของเขาจิกหัวลงมาตามหลังจอมเวหาทันทีนายพัชราพรเริ่มยิงอย่างดุเดือดกระทิงเปลี่ยวหมายเลขหนึ่งพุ่งลงมาเกือบจะชนกับจอมเวหาแล้วพลก็บังคับมันเชิดหัวขึ้นพลิกตัวกลับกระสุนของพลนัดหนึ่งทะลุหลังของจอมเวหาตัดขั้วหัวใจพอดีพี่ชายไอ้หางเขียวสะดุ้งสุดตัวปล่อยมือจากคันบังคับฟุบหน้าลงกับที่นั่งเรืออากาศตรีทองใบลืมตาโพลงไม่นึกไม่ฝันเลยว่าสิทธิ์ของเขาจะยิงปืนได้แม่นยำอย่างนี้จอมเวหาตายคาที่เครื่องบินสีแดงหมุนคว้างเมื่อไม่มีใครบังคับมันทำท่าพลิกใบไม้และควงละลิ้วลงสู่พื้นดินนายพัชราพรหัวใจพองโตแน่นอนล่ะความปิติยินดีอย่างสูงสุดได้บังเกิดแก่เขาเหลือที่จะประมาณจอมเวหาถูกเขาลบชื่อซะแล้วพลบังคับกระทิงเปลี่ยวจิกหัวตามจอมเวหาลงมาจนกระทั่งระยะต่ำประมาณ200เมตรเขาก็บินในท่าธรรมดาเครื่องบินทาสีแดงกระแทกพื้นดินพังละเอียดไฟลุกโชนปากหัวแผนหางชี้ขึ้นข้างบนและเห็นธงฝรั่งเศสอย่างถนัดทหารไทยและตำรวจสนามราว20คนวิ่งเข้ามาที่ซากเครื่องบินนั้นบางคนได้โบกมือให้พลอวยชัยให้พรเขากระทิงเปลี่ยวหมายเลขหนึ่งทะยานเข้าหาฝูงเครื่องบินโจมตีซึ่งกำลังทิ้งระเบิดขนาด100กิโลกรัมลงมาข้างล่าง

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
4: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ AI X Ecom Summit 2026หรือ AIESเวทีที่ผู้นำธุรกิจอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกจะเรียนรู้การใช้ AI เพื่อเติบโตจริงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกทั่วโลกอย่างรวดเร็วจากเดิมที่ AI เป็นเพียงแนวคิดเชิงเทคโนโลยีวันนี้ AI ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดการบริหารลูกค้าและการตัดสินใจทางธุรกิจ AI X Ecom Summit 2026หรือ AIES งานประชุมด้าน AI สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซค้าปลีกและแบรนด์ D2C Direct to Consumer จะจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้ผู้บริหารนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้เรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้ AI ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจงานนี้ถูกออกแบบเพื่อเชื่อมต่อโลกของเทคโนโลยี AI เข้ากับการใช้งานจริงในธุรกิจโดยเน้นการแบ่งปันกรณีศึกษาแนวคิดเชิงกลยุทธ์และแนวทางการนำ AI ไปใช้เพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือกว่าไปกันได้นะคะกับ AI X Ecom Summit 2026วันที่24ถึง25กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 17:00 นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31Book Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือ PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวาย Wonder Why โซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น Book Wonderland โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศเพราะมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลัญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านในเวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพุธที่23กันยายน2569หรือ2026นะครับวันนี้ผมรอดูผลและก็ดูเกมการขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยระหว่างไทยเรากับญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นชาติเจ้าภาพในการแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จบไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นี่เองนะครับก็เริ่มเล่นตอนราวห้าโมงครึ่งนะครับก็จบก่อนทุ่มครึ่งเล็กน้อยบทสรุปที่ออกมาก็คือทีมฟุตบอลไทยของเราต้านเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่อยู่จริงๆแพ้ไปแบบขาดลอย0-3อันนี้ต้องพูดกันตามความเป็นจริงนะครับว่าเราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เลยหลังจากที่2นัดแรกเนี่ยเราเก็บมา6คะแนนเต็มจากการชนะมา2นัดรวดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนัดแรกเราชนะคีร์กีซิสถาน 3-2 เป็นการพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังก่อน2ลูกแล้วก็มายิงแซงชนะได้ 3-2 นัดที่2เราก็โดนฮ่องกงนำก่อน 1-0 เหมือนกันแต่หลังจากนั้นเราก็ตามตีเสมอได้ก่อนหมดครึ่งแรกเป็น 1-1 แล้วก็มายิงอีก4ลูกรวดในครึ่งหลังก็ทำให้เราก็ชนะฮ่องกงไปสวยหรู5-1 2นัดแรกเนี่ยก็เก็บมา6คะแนนเต็มแต่แน่นอนครับการเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยยังไงเราก็เป็นรองเพราะว่าญี่ปุ่นเองนอกจากจะเก็บ6คะแนนเต็มจากการชนะ2นัดรวดเช่นเดียวกับไทยเราแล้วญี่ปุ่นยังยิงคู่แข่งกระจุยกระจายอีกด้วยนัดแรกเนี่ยอาจจะเรียกว่าบอกๆหน่อยญี่ปุ่นชนะฮ่องกง 2-0 คือเทียบไทยเราเนี่ยชนะฮ่องกงยังเยอะกว่าที่ญี่ปุ่นลง3นัดแรกแล้วชนะฮ่องกงด้วยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นลง3นัดแรกชนะฮ่องกงแค่ 2-0 แต่ไทยเราในนัดที่2เนี่ยเราชนะฮ่องกงถึง 5-1 แต่นัดที่2ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเจอกับคีร์กีซิสถานทีมที่ไทยเราเฉือนชนะอย่างคือจับ 3-2 เมื่อ3วันก่อนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถล่มคีร์กีซิสถานไปอย่างราบคาบถึง7-0เลยทีเดียว2นัดแรกญี่ปุ่นก็ยิงไป9แล้วยังไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวและวันนี้ครับไทยเราก็ต้านญี่ปุ่นไม่อยู่นะครับเราก็แพ้ไป3-0ก็ส่งผลทำให้ไทยเราก็เป็นอันดับ2ของกลุ่ม A ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับ1หรือว่าเป็นแชมป์ของกลุ่ม A โดยที่ญี่ปุ่น3นัดที่ลง3ในรอบแรกพวกเขายิงถึง12ลูกแล้วก็ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวไทยเราแพ้ญี่ปุ่นวันนี้สกอร์แพ้0-3นี่ก็ถือว่าขาดลอยแต่ถ้าใครได้ดูการถ่ายทอดสดเกมนี้ผมเชื่อว่าแต่ละคนคงคิดเหมือนกันว่าไทยเราเนี่ยโชคดีแล้วนะครับที่ไม่แพ้มากกว่านี้เพราะว่าดูจากรูปเกมการเล่นทั้งหมดคือที่พูดเนี่ยไม่ได้อยากจะมาซ้ำเติมอะไรขุนพลช้างศึกชุดU23ของไทยเราแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ต้องเอาความเป็นจริงมาพูดว่าเราพยายามเต็มที่แหละแต่เราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เราต้านญี่ปุ่นไม่อยู่จริงๆการที่เราเสียไปถึง3ประตูเนี่ยสกอร์อาจจะดูก็ขาดแล้วแต่ผมว่าถ้าญี่ปุ่นยิงดีกว่าในเกมที่พวกเขามีโอกาสหลายๆครั้งเนี่ยไทยเราเนี่ยมีโอกาสแพ้ใกล้เคียงกับที่คีร์กีซิสถานโดนญี่ปุ่นอัดไป7ลูกเลยนะผมว่าเราโดน3ลูกเนี่ยก็ถือว่าเรายังโชคดีที่ไม่แพ้มากกว่านี้แล้วตลอดทั้งเกมญี่ปุ่นครองบอลบุกใส่ไทยเราอยู่เยอะมากจะใช้คำว่าเกือบตลอดเวลาก็ผมก็มองอย่างนั้นนะครับแต่สถิติที่ขึ้นมาหลังเกมว่าญี่ปุ่นเปอร์เซ็นต์การครองบอล62ไทยเรา38เนี่ยผมยังคิดเอาเองว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลญี่ปุ่นเท่าที่ดูจากสายตาเนี่ยมันเหมือนน่าจะมากกว่านี้อีกด้วยน่าจะเป็น70-20%เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่โอกาสยิงประตูของญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ย25ครั้งตลอดทั้งเกมยิงเข้ากรอบ7ครั้งได้ไป3ประตูซึ่งตรงนี้บ่งบอกเห็นว่าญี่ปุ่นเองก็ใช้โอกาสเปลืองพวกเขามีโอกาสยิงเยอะมากหลายๆครั้งยิงออกนอกกรอบไปเองไม่เคียวเสาไปก็ข้ามคานไปแล้วก็มีบางครั้งก็ยิงติดเซฟติดบล็อกของไทยเราบ้างนะครับแต่ในภาพรวมแล้วคือญี่ปุ่นเดินเกมบุกใส่ไทยเราอยู่อย่างต่อเนื่อง ไทยเราตลอดทั้งเกมมีโอกาสยิงลุ้นประตูแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เข้ากรอบคือพูดง่ายๆคือตลอดทั้งเกมเราแทบจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูเลยก็ว่าได้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำในนาที31ซึ่งก่อนที่พวกเขาจะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยเท่าที่ผมนั่งดูเนี่ยเรารอดจากการเสียประตูแรกมาก่อนหน้านั้นไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับคือถ้าเกิดญี่ปุ่นจังหวะจบดีกว่าที่เห็นเนี่ยญี่ปุ่นนำ 1-0 ไปเร็วกว่านั้นนานแล้วแล้วเผลอๆจะไหลมากกว่า1ลูกไปก่อนที่พวกเขาจะมาได้ลูกแรกเราก็คือนาที31ละจากโยโทโร่นากาชิมะก็เป็นจังหวะที่ไทยเราหยุดไม่อยู่เกมรุกริมเส้น2ฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยแบ็คไทยเราก็หยุดญี่ปุ่นไม่อยู่ในขณะที่คู่เซ็นเตอร์ของไทยเราก็ไม่สามารถต้านทานได้ผู้รักษาประตูของไทยเราก็เสีย3ประตูก็อย่างที่ผมบอกเสีย3ประตูก็ถือว่าเสียไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับและในทุกขุมกำลังก็ว่าได้คือพวกสาประตูกับแนวรับญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่ต้องเจอความกดดันใดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นบุกใส่ไทยเราเกือบตลอดเวลานานๆครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าเปิดบอลยาวเข้าไปในแดนญี่ปุ่นได้สักครั้งสองครั้งนะครับการต่อบอลกันขึ้นไปมีให้เห็นน้อยมากในเกมวันนี้ซึ่งมันแตกต่างกับเกมที่เราชนะคีกิสถาน 3-2 เราชนะฮ่องกงสวยหรู 5-1 มันแตกต่างกันของเกมนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเกมแรกกับกีกิสานครึ่งหลังนี่เราเป็นพระเอกเลยเกมกับฮ่องกงก็เช่นกันครึ่งหลังเราก็เป็นพระเอกแต่เกมวันนี้กับญี่ปุ่นไม่ว่าจะครึ่งแรกครึ่งหลังญี่ปุ่นเจ้าภาพเขาก็เหมาความเป็นพระเอกไปหมดนะครับหลังจากญี่ปุ่นได้ประตูขึ้นนำนาที31ก็ยังคงบุกต่อเนื่องแต่จุดที่ทำให้ไทยเราเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะลุ้นแบ่งแต้มคือต่อให้เสมอเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วนะถ้าทำได้เพียงแค่เสมอถือว่าเก่งละแม้ว่าผลเสมอจะทำให้ไทยเราเป็นอันดับ2ของกลุ่มก็ตามเพราะผมมองดูจากผลงานฟอร์มการเล่นศักยภาพอะไร2นัดแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นเยอะผมถึงบอกมันเมื่อวานไงว่าแค่เสมอได้ก็เก่งละแต่วันนี้แม้ว่าญี่ปุ่นในครึ่งชั่วโมงแรกพวกเขาจะใช้โอกาสเปลืองไปเยอะยิงนกตกปลาไปเยอะแต่พอพวกเขาเริ่มได้ประตูแรกความกดดันก็ลดลงไปละแม้ว่าจะนำอยู่แค่ลูกเดียวแต่รูปเกมญี่ปุ่นเหนือกว่าเราเยอะและยิ่งเข้าสู่ครึ่งหลังได้เพียงแค่ 2-3 นาทีแม้ว่าไทยเราจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นในแผงหลังปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลฮีโร่ของไทยเราในเอเชียนเกมส์เมื่อปี2541หรือ28ปีที่แล้วก็คือในปี1998ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลคือฮีโร่ของไทยเราที่ทำประตูให้ไทยเราชนะเกาหลีใต้ได้2ประตูต่อ1ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทั้งที่ไทยเราเหลือตัวผู้เล่นในช่วงเข้าสู่การต่อเวลาพิเศษเพียงแค่9คนในสนามแต่โชคดีที่ฟุตบอลในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ FIFA ใช้กฎโกลเด้นโกลในช่วงการต่อเวลาก็คือทีมไหนยิงประตูได้ก่อนก็จะชนะไปโดยเด็ดขาดเลยจบเกมตรงนั้นเลยไม่ต้องลุ้นกันไปจนครบ30นาทีของการต่อเวลาพิเศษก็เลยทำให้9ขุนพลของไทยเราในราชมังคลากีฬาสถานเมื่อธันวาคมของปี2541หรือปี1998เราสร้างประวัติศาสตร์ที่เหลือเชื่อเอาชนะเกาหลีใต้ได้ในช่วงเวลานี้โค้ชวังก็อาจจะเหมือนคล้ายๆกับนักเตะเพื่อนร่วมรุ่นพี่รุ่นน้องของเขาในยุคประมาณนั้นนะครับที่ผันตัวเองมาเป็นโค้ชมีผลงานมีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงลูกหนังไทยเรากันก็หลายๆคนโค้ชวังก็มีโอกาสในการคุมทีมเอเชียนเกมส์ชุดนี้คือเอเชียนเกมส์ตอนสมัยที่โค้ชวังทำประตูชัยให้ไทยนะตอนนั้นเนี่ยยังใช้ผู้เล่นชุดใหญ่นะครับจนกระทั่งหลังจากนั้นมาเข้าสู่ศาสตร์ใหม่มาแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มมีการใช้กฎผู้เล่นอายุไม่เกิน23ปีแต่ตอนนั้นเนี่ย ในเช่นเกมสปี998ก็ยังใช้ผู้เล่นชุดใหญ่กันทุกทีมจากวันนั้นมาถึงวันนี้จริงๆหลังจากวันนั้นเนี่ยไทยเราที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่2หลังจากได้ครั้งแรกในปี1990ที่กรุงปักกิ่งของจีนมาได้อีก2ครั้งครั้งที่2เนี่ยในปี1998และหลังจากนั้นมาเรายังเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายอีก2ครั้งแต่สุดท้ายเราได้ที่4ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย4ครั้งละทั้งในปี2002ที่ปูซานของเกาหลีใต้แล้วก็2014ก็เป็นการแข่งที่เกาหลีใต้ครั้งที่อินชอนครั้งเนี้ยเราจบรอบแรกด้วยการแพ้ญี่ปุ่น 0-3 แต่เราก็ยังได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งถ้าหากเราจะทำให้ได้เหมือนกับ4ครั้งในอดีตก่อนหน้านี้ที่เราเคยผ่านเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์เนี่ยก็คือเราจะต้องชนะในรอบก่อนรองชนะเลิศให้ได้แต่ถ้าดูผลงานจากเกมในวันนี้โอเคละโค้ชวังแล้วก็ตัวนักเตะเองก็ได้รับบทเรียนหลายๆอย่างไปเยอะที่จะดูว่าเรายังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรในวันนี้แล้วก็นำไปปรับแก้ในอีก3วันข้างหน้านะครับคือในวันเสาร์ที่26กันยายนก็คืออีก3วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะลงเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยพบกับทีมเกมรับของไทยเราก็มีปัญหาแต่บอกตรงๆว่าผมจะไม่พูดว่าแบบเกมรับเราหลวมแล้วทำให้เราเสีย2ประตูเพิ่มติดกันในต้นครึ่งหลังนาที47โดนลูก2จากเคตะโคซุกิถัดมานาที48เลยโดนลูก3ไปอีกนะครับจากอิชิอิซึ่งวันนี้เล่นได้เด็ดมากผ่าน3นาทีแรกในครึ่งหลังเราโดน 3-0 ไปแล้วอ่ะได้ยังดีนะที่เราไม่โดนเพิ่มญี่ปุ่นเองเขาก็ทยอยเก็บตัวพักตัวหลักตัวสำคัญแล้วเพราะว่าดูรูปเกมแล้วยังไงเขาก็เหนือกว่าเราเยอะนะครับก็เลยทำให้ไทยเราก็แพ้ไป0ประตูต่อ3ซึ่งการที่เราจบด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A เนี่ยก็ทำให้ในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งตอนนี้ก็รู้ทั้งหมด8ทีมที่เตรียมจะลงเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งจะมีเตะกัน2คู่แรกในอีก2วันข้างหน้าเนี่ยนะครับวันศุกร์ที่25และอีก2คู่ซึ่งรวมถึงคู่ไทยเรากับจีนด้วยในวันเสาร์ที่26ครับในกลุ่มอื่นๆแต่ละทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบนอกเหนือจากญี่ปุ่นกับไทยเราที่เป็นแชมป์และรองแชมป์ของกลุ่ม A แล้วเนี่ยนะครับในกลุ่ม Bจีนเป็นแชมป์กลุ่มชนะ1เสมอ2ไม่แพ้ใครเกาหลีเหนือชนะเสมอแพ้อย่างละ1แต่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่าอิหร่านก็เลยทำให้เกาหลีเหนือก็ตามจีนเข้ารอบครับและจีนในฐานะแชมป์ของกลุ่ม B เนี่ยก็คือทีมที่เราจะต้องเจอในรอบก่อนรองชนะเลิศคือเขาคว้าอย่าง 1A เจอ 2B 2A เจอ 1B นะครับส่วนในกลุ่ม C เนี่ยก็เป็นอุซเบกิสถานที่ชนะ3นัดรวดยิงไป9ประตูเสียแค่ลูกเดียวจาก3นัดเป็นแชมป์กลุ่มทีมที่เป็นรองแชมป์กลุ่มคือเวียดนามเวียดนามทีมที่เรียกว่าช่วงชิงการเป็นเจ้าอาเซียนอยู่กับไทยเราในยุคนี้นะครับก็ชนะเสมอแพ้อย่างละ1เวียดนามเนี่ยชนะฟิลิปปินส์เสมอคูเวตแล้วก็แพ้อุซเบกิสถานครับเวียดนามก็ตามเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ2รองจากอุซเบกิสถานแม้ว่าจะมีเพียงแค่4แต้มแต่ฟิลิปปินส์ก็มีแค่3แล้วคูเวตมีเพียงแค่แต้มเดียวในกลุ่มดีมีเพียงแค่3ชาติเกาหลีใต้ชนะ2นัดรวดเป็นอันดับ1ของกลุ่มซาอุดิอาระเบียชนะ1แพ้1ตามเข้าไปอันดับ2ส่วนกาตาร์แพ้ทั้งเกาหลีใต้แพ้ทั้งซาอุก็ตกรอบไปนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ในรอบก่อนรองนอกเหนือจากไทยเราที่จะต้องเจอกับจีนในวันเสาร์แล้วเนี่ยนะครับอีก2วันข้างหน้าเนี่ยจะมีเตะกัน2คู่ก่อนอุซเบกิสถานอันดับ1หรือแชมป์ของกลุ่ม C จะเจอซาอุดิอาระเบียที่เป็นรองแชมป์ของกลุ่ม D แล้วก็เกาหลีใต้ก็จะเจอกับเวียดนามนะครับส่วนไทยเราเจอกับจีนในวันเสาร์อีกคู่หนึ่งก็คือญี่ปุ่นก็จะเจอกับเกาหลีเหนือนะครับพูดถึงไทยเราเจอกับจีนเนี่ยถามว่ายากง่ายแค่ไหนยังไงก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าก็ไม่ง่ายแหละครับเพราะว่าย้อนกลับไปดูในการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียชุด U23 ซึ่งแต่กันไปเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพเมื่อ6-24มกราคมครั้งนั้นเนี่ยไทยเราก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับจีนครับแล้วก็เราเนี่ยตกรอบแรกด้วยการเสมอ2แล้วก็แพ้1ไม่ชนะใครเนี่ยหลังจากที่นัดแรกเราแพ้ออสเตรเลีย1-2นัดที่2เราเสมออิรักได้1-1และนัดที่3เราเสมอจีน0-0ครั้งนั้นเนี่ยนะครับในชุด U23 ชิงแชมป์เอเชียมาต้นปีเราเสมอจีนนะครับ0-0พอเข้าไปถึงรอบก่อนรองเนี่ยคือเราเสมอจีนแต่เราตกรอบนะจีนเนี่ยในรอบก่อนรองพวกเขาเสมออุซเบกิสถาน0-0ยิงจุดโทษชนะ4-2ในรอบรองเวียดนามที่เป็นทีมร่วมอาเซียนเรานอกจากจะผ่านรอบแรกแล้วยังผ่านรอบก่อนรองเข้าสู่รอบรองได้ด้วยจากการชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ได้3-2ในรอบก่อนรองแล้วก็ไปเจอจีนในรอบรองจีนถล่มเวียดนามไป3-0จีนเลยชิงกับญี่ปุ่นที่ในรอบก่อนรองก็คือจับนะครับเสมอจอร์แดน1-1ยิงจุดโทษชนะ4-2เขาไปเจอกับเกาหลีใต้ที่รอบก่อนรองของชิงแชมป์เอเชียชุดU23เนี่ยชนะออสเตรเลียได้2-1ญี่ปุ่นก็เฉือนชนะเกาหลีใต้ได้1-0ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเอเชียนคัพหรือชิงแชมป์เอเชียชุดU23เมื่อเดือนมกราคมญี่ปุ่นถล่มจีนไป4-0ก็เท่ากับว่าจีนเป็นรองแชมป์นะครับในการชิงแชมป์เอเชียชุดU23โอเคถ้าเรามองในมุมที่ว่าจีนเสมอไทยเรา0-0นั่นก็หมายถึงว่าเราก็ยังพอสู้กับจีนได้นะแต่มาเจอกันในครั้งนี้ก็ต้องดูว่าฟอร์มการเล่นในรอบแรกที่ผ่านมาก็เปรียบเทียบแล้วระหว่างเรากับจีนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับจีนก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วก็ชนะแค่นัดเดียวคือนัดแรกที่เฉือนชนะเกาหลีเหนือได้2-1และนัดที่2เสมออิหร่าน0-0นัดที่3ก็เสมอ UAE 0-0ก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยก็ชนะนัดเดียวล่ะยิงประตูได้นัดเดียวอีก2นัดเสมอ0-0ทั้ง2นัดผมมองในแง่ดีก็แล้วกันว่าเราเจอจีนเรายังมีสิทธิ์ที่จะสู้ได้สนุกกว่าเจอญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกชุด U23 ของไทยเราในอีก3วันข้างหน้าที่จะเจอกับจีนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราชนะจีนได้เหมือนกับเมื่อปี1990ที่เราชนะจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศที่กรุงปักกิ่งซึ่งครั้งนั้นเนี่ยตรงกับวันชาติจีนด้วยนะครับและเราชนะพวกเขาได้1-0มันทำให้แบบจีนเนี่ยอกหักเรียกว่าเศร้ากันทั้งประเทศเดี๋ยวดูอีก3วันข้างหน้าเราจะมีทีเด็ดด้วยการเอาชนะจีนได้หรือเปล่าแต่เราจะต้องเล่นให้ดีกว่าในวันนี้วันนี้เราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นพละกำลังวังชาเทคนิคแท็กติกการเล่นอะไรการเข้าหาบอลอะไรทุกอย่างเราเป็นรองหมดเลยก็หวังว่าเราจะยกระดับการเล่นขึ้นมาได้ในอีก3วันข้างหน้าในการเจอกับจีนพูดถึงกีฬาชนิดอื่นๆกันหน่อยนะครับวันนี้ทัพนักกีฬาของไทยเราเนี่ยได้เหรียญทองเพิ่มมาอีก1เหรียญทองจากขี่ม้าทีมอีเวนติ้ง4คนก็มีพันตรีสุภาพขาวงามนี่อายุ59ปีนะครับแต่ขี่ม้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องแบบอายุน้อยๆไงอายุเยอะแต่ยังมีความสามารถยังมีความเก่าอะไรก็สามารถที่จะยังเป็นนักกีฬาทีมชาติได้อยู่นะครับอย่างพันตรีสุภาพขาวงามวีรพัฒน์ปฏิการนนท์ได้43ปีแล้วก็มีกรธวัฒน์สำราญอายุ28ปีได้คนคือวรปรัชเศรษฐีจู่25ปี4คนครับก็ช่วยกันช่วยให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมของไทยเรานะครับคว้าเหรียญทองที่5ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ให้กับ ทำนักกีฬาไทยเราได้โดยในประเภทบุคคลของอีเวนติ้งเนี่ยวรปัตรสิทธิจูก็คว้าเหรียญเงินมาได้ด้วยก็เท่ากับว่าได้1ทองแล้วก็1เงินสำหรับวรปัตรนะครับอีก1ชนิดกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงมาก็คือแบดมินตันแบดมินตันเนี่ยเราผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศน่าเสียดายที่เราแพ้อินโดนีเซียไป1-3คู่แม้ว่าคู่แรกเราจะชนะเปิดหัวเป็นประเดิมได้ก่อนก็คือประเภทเดี่ยวมือ1วิวกุลุตวิทิสารซึ่งปัจจุบันเป็นมืออันดับ2ของโลกพบกับโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลกเกมนี้วิวเอาชนะโจนาธานคริสตี้ได้สวยหรูอ่ะ2เกมรวด21-17 21-14ก็เก็บแต้มแรกให้ไทยเราได้ก่อนคืนนี้ก็ถือเป็นงานยากนะแต่วิวก็ทำได้แต่กลายเป็นว่าอีก3คนถัดมาคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลคู่มือ36ของโลกก็แพ้คู่ของอินโดนีเซียไป2เกมรวด13-21 19-21ก็เสมอกันเป็น1-1แล้วคู่ที่3เป็นเดี่ยวมือ2ของไทยเราภูริทัศน์อารีที่เป็นมือ295ของโลกเรียกว่าเจอกับอาวีฟาฮานที่เป็นมืออันดับ10ของโลกคือมืออันดับโลกต่างกันเยอะไงเดี่ยวมือ2ของไทยกับอินโดนีเซียของไทยเราก็เลยต้านไม่อยู่แพ้ไป15-21 13-21อินโดนำ2-1คู่ละแล้วก็มาปิดแมตช์ด้วยการชนะในประเภทคู่มือ2โอ๊กเฉลิมพลกับทีมวรพลคู่มือ54ของโลกแพ้คู่ของอินโดนีเซียที่เป็นคู่มือ46ของโลกไป2เกมรวดเหมือนกัน15-21กับ13-21ทีมไทยเราก็เลยได้เพียงแค่เหรียญทองแดงก็คือไม่มีชิงเหรียญทองแดงเราก็ได้เหรียญทองแดงละส่วนอินโดนีเซียก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้นะครับก็ได้เหรียญทองแดงสำหรับทีมแบดมินตันทีมชายของไทยเรานะครับแล้วก็จริงๆมีเหรียญเงินอีก1เหรียญด้วยนะครับจากอิสราภาอินประเสริฐสุขจากยิงเป้าบินสกีหญิงนะครับวันนี้ก็คุยกันเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเอเชียนเกมส์แล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมด้วยกันที่ผมดูนี่รู้สึกว่าเราจะมีได้เหรียญเพิ่มจากชนิดกีฬาอื่นอีกนิดหน่อยตอนนี้เรารวมแล้วนะครับเราได้5เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดงนะครับโดยที่ในการขันก็มีคาราเต้เราได้อีก1เหรียญทองแดงในวันนี้นะครับจากประเภทคูมิเตะ84กิโลกรัมชายนะครับธีรวัฒน์กังทองก็ได้เหรียญทองแดงอ่ะวันนี้คุยกันเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมพิจิตร สาธิตกฤกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

0: าระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาก็ไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ขอลอดแขนย่าใครขึ้นไปห้องกับผู้หน่อยนะคะ
1: โอ้ยตายตะบินนี่เดี๋ยวย่าตกบันไดตายพอดีอ้าวแล้วนั่นยายบูติกฮะกำลังจะฉุดแขนใครตามขึ้นไปข้างบนห้องล่ะสวยซะด้วยไม่ได้เราต้องรีบไปรับหน้าไว้ก่อน
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
1: ไหว้พระเถอะจ้ะขอโทษนะจ๊ะที่ป้ายกชามมาต้มรับไหว้
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เดี๋ยวป้าเอาชามไปเก็บในครัวก่อนเชิญนั่งที่ห้องรับแขกนี่ก่อนนะจ๊ะเออบูอยู่คุยกับพี่ก็ไปก่อนนะลูก
3: ค่ะนี่เจ้าแซ่บเค้กกะหลกสลายดีไหม
0: ก็คุณอาบูจะขึ้นมาเยี่ยมใครฮะ
3: อ้าวบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าบอกเขาว่าอานะกลับมาแล้ว
0: บินเปล่าบอกอ่ะ
3: ฮันเยบู
4: หรือก็ป่าเหมือนกัน
3: เปล่าบอกแล้วรู้ได้ยังไงว่าอาอยู่อากลับมาแล้วอ
0: ่
3: ะ
0: ทำไมยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาเห็นรถอาภูที่จอดอยู่หน้าบ้านยังกระทุกลูกระเบิดมาอาโบเขาก็ซักไซไล่เลียงบินกับบูยังกับครูใหญ่ที่โรงเรียนนะแล้วอาภูจะให้บินโกหกเขาได้ไงอ่ะ
3: เออฮะอาก็ลืมไปถึงเรื่องรถไปอ
0: ่
3: ะ
0: เอามึงเอกที่จะเคก็หลอกบินออกไปได้แล้วอาภูเออเออแล้วจะให้อาโบขึ้นมาไหมฮะ
3: อย่าดีกว่านะเดี๋ยวลองไปพบเธอเองดีกว่า

0: เราเอาชามไปเก็บแล้วก็เอาน้ำเย็นมาต้อนรับแม่ค้าขนมคนสวยซึ่งดูท่าทางผิวพรรณน่าจะเป็นลูกผู้ดีมีสกุลพอยกน้ำเย็นออกมาก็เห็นพ่อโพไปนั่งที่โซฟาตัวยาวขนาบข้างในหลานชายหลานสาวซะละเราก็เลยเอาแก้วน้ำเย็นไปวางบนโต๊ะรับแขกดื่มน้ำเย็นจ้ะ
1: ขอบพระคุณคุณป้าค่ะอย่าให้โบต้องรบกวนมากไปกว่านี้เลยค่ะโบเอาขนมมาส่งตามคำสั่งเท่านั้นเห็นรถคุณภูพังก็เลยถามโรบินนะคะเขาก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: เราเอื้อมมือไปจับกล่องใส่ขนมที่เขาเอาวางบนโต๊ะรับแขกจัดการหยิบเพื่อจะเอาไปใส่ตู้เย็นโดยไม่ต้องถามอะไรพอรู้จากบดินแล้วว่าเขาสั่งขนมฝรั่งเอาไว้ให้ลูกกินตอนกลางวันเงินจ่ายล่วงหน้าแล้วก่อนจะออกจากห้องรับแขกก็ไม่ลืมไปยักหน้าจนหลานสองคนตามไปกินขนมด้วย
2: นี่ของของทำเรื่องของบูนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณภู
3: ก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกครับเกล็ดขัดยอกถลอกปอกเปลือกนิดหน่อยเท่านั้นขอบคุณมากฮะที่เข้ามาเยี่ยมผม
1: ขับยังไงคะถึงได้เจ็บตัว
3: หลบสิบล้อที่มันแข่งกันมาเต็มถนนเลยครับเกวียนลงไปข้างทาง
1: คุณขึ้นเหนือไปเอาพลอยดิบมาขายใช่ไหมคะ
3: เนี่ยเขารู้มาจากเด็กช่างผู้สองคนนั่นแหละก็ดีเราก็อยากจะโฆษณากับคนที่มีเงินเพื่อการค้าอยู่แล้วครับใช่ฮะ
1: น้องโบว่าเอาทับทิมก้อนใหญ่ขนาดนี้มาด้วยเหรอคะ
3: คุณโบยกมือทั้งสองข้างบอกขนาดตามที่เธอเข้าใจ ครับหนักประมาณ10กิโลนะฮะคุณโบจะซื้อไหมล่ะครับ
1: โอ้ยหนักขนาดนั้นน่ะโบไม่มีปัญญาหรอกค่ะคุณภูแค่ได้ดูก็ยังไม่มีวาสนาเลย
3: มันก็ไม่แน่หรอกครับไม่ซื้อเองจะเป็นในหน้าขายให้เขาค่าคอมก็หนักเหมือนกันนะครับ
1: ต้องคุณแม่ค่ะเพราะท่านรู้จักคนมากแต่ท่านก็สนใจเรื่องอัญมณีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะทับทิมเห็นว่ากำลังจะหาซื้อไว้สักชุดหนึ่งท่านชอบทับทิมมากค่ะแต่ต้องซื้อน้ำงามๆซึ่งก็หายากอีกนั่นแหละ
3: ครับเจ้าสิงโตแดงทับทิมเม็ดใหญ่ที่ผมเอาลงมาเนี่ยน้ำงามมากทีเดียวครับดูแหวนของผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับนี่ไงฮะ
1: คุณภูถอดสร้อยข้อมือที่คล้องแหวนไว้ส่งให้เราดูเรารีบรับมาดูเพราะสนใจอยู่เหมือนกันสวยมากค่ะน้ำงามจริงๆคุณแม่เห็นต้องชอบแน่ๆเลยล่ะค่ะแต่คงสู้ราคาไม่ไหวพอจะหาขนาดเล็กที่น้ำงามๆใกล้เคียงกับวงนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ครับผมจะให้พรรคพวกที่เป็นเอเย่นก็ช่วยหาให้เอาแบบครบชุดเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: ผมได้พลอยดิบมาจำนวนหนึ่งฮะรู้สึกว่าน้ำดีมากผมจะไปให้เขาเจรนายดูน้ำก่อนก็ได้ครับถ้าพลอยดิบชุดนี้น้ำดีสีเหมือนกันพอจะเข้าชุดกันได้และถ้าคุณแม่คุณโบต้องการรูปแบบไหนยังไงช่างเขาจะได้ทำให้ตามที่เราต้องการนะครับมันจะเป็นชุดเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครเพราะเขาจะทำตามที่เราสั่งเราต้องการคนเดียวเท่านั้นนะฮะ
1: คุณแม่ต้องชอบแน่ค่ะทำยังไงจะได้ตัวอย่างทับทิมน้ำงามๆไปให้คุณแม่ดูนะ
3: คุณโบก็เอาแหวนแล้วก็พลอยตัวอย่างที่คุณดูอยู่นั่นแหละฮะเอาไปท่านดูก่อนก็ได้ครับ
1: เอาให้โบเอาไปให้คุณแม่ดูก่อนเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: ราคาไม่ใช่น้อยนะคะคุณภู
3: ประมาณ 5-6 แสนเองฮะ
1: ตั้งครึ่งล้านเกิดหายไปน่ะโบจะเอาที่ไหนมาใช้คืนล่ะคะ
3: เราพยายามยัดเยียดให้เธอไปให้คุณแม่เธอดูให้ได้เพราะใจนึงก็อยากจะพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของทัพพิมพ์ว่าในเมื่อพิมพ์สวมไม่ได้และสาวคนอื่นๆจะสวมได้หรือไม่และสาวคนไหนจะสวมได้จะได้รู้กันไปเลยว่าใครคือเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ของเรากันแน่คุณโบครับถ้าเอาแหวนวงนี้สวมนิ้วนางคุณมันจะหายไปได้ยังไงล่ะฮะ
1: ไม่หายแต่เกิดโบชอบเอาไปฟรีๆนะคะ
3: ผมเชื่อว่าคนอย่างคุณนริศรานันทาพิรมล่ะผมไม่ทำอย่างนั้นแน่แต่ถ้าคุณต้องการจริงๆเอาไปฟรีผมก็ยินดีจะให้นะครับ

0: เราเห็นคุณโบแม่ค้าคนสวยคล้ำแหวนทับทิมเราจะตัดสินใจสักอย่างหนึ่งเราจึงเอื้อมมือไปหยิบสายสร้อยที่ใส่แหวนเพื่อจะเอาแหวนออกให้เธอเอาไปให้คุณแม่ดูเป็นตัวอย่างแต่ยังไม่ทันที่จะบิดขอสายสร้อยเอาแหวนออกเธอก็ยกมือห้ามซะละ
1: อย่าเอาออกเลยค่ะโบเอาไปให้คุณแม่ดูก็ดูไปอย่างนั้นเองเลยค่ะถ้าชอบใจสั่งทำทั้งชุดน่ะก็คงไม่ได้น้ำแบบเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ครับก็เอาไปดูก่อนฮะคุณท่านอาจจะช่วยขายเม็ดใหญ่ได
1: ้เอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะให้โบไปคุยกับคุณแม่ก่อนว่าแต่ทำอย่างไรจะมีโอกาสได้เอาพลอยดิบที่คุณภูว่าน่ะจะหาน้ำดีๆให้คุณแม่สักชุดคะ
0: ผมต้องไปให้ช่างเขาคัดก่อนครับ
1: ต้องใช้เวลานานไหมคะคือคุณแม่อยากได้เร็วๆซะด้วยสิคะเพราะจะต้องออกงานสำคัญอีก 2-3 อาทิตย์นี้แหละค่ะ
0: ถ้าจะดูแค่น้ำเนื้อวันนี้ก็ดูได้ครับแต
1: ่เรามองไปที่รถของเขาที่ถูกเข็นเอาไปไว้ข้างๆประตูรั้วบ้านอย่าเอาคุณป้าของคุณมาทรมานสังขารเลยค่ะถ้าคุณจะไปหาช่างคัดพลอยนั่งรถโบไปก็ได้ค่ะให้คุณสบายดีซะก่อนแล้วโทรไปบอกโบก็ได้นะคะ
0: ไม่ต้องเสียเวลาโทรหรอกครับถ้าคุณว่างก็ไปกับผมเสียเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ฮะ
1: คุณไปไหวเหรอคะ
0: ไหวครับห้างขายเพชรพลอยที่ศูนย์สรรพสินค้าแถวถนนงามวงศ์วานใกล้ๆนี่เองฮะคุณโบคอยผมแป๊บเดียวนะครับผมไปเอาของแล้วก็แต่งตัวใหม่ไม่เกิน5นาทีโอเค
1: ค่ะคุณภูสิทธิ์ลุกขึ้นพร้อมกับเอาสร้อยที่แขวนแหวนทับทิมตัวอย่างสวมคอไว้ตามเดิมเขาเดินเอียงคอนิดๆท่าทางยังไม่หายขัดยอกดีละมั้งเขาเดินกลับขึ้นชั้นบนไปแล้วดูก็น่ารักดีเหมือนกันแฮะเรียบร้อยแล้วเหรอคะแต่งตัวแบบวัยรุ่นมีระดับเลยนะคะเนี่ย
0: ก็แต่งเพื่อพอที่จะนั่งรถไปกับคุณโบได้อย่างสง่างามนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปในห้องอาหารที่ป้าไข่พาหลานไปกินขนมหน่อยนะครับจะเข้าไปบอกแกให้รู้ว่าจะไปไหนฮะ
1: นึกว่าจะไปขอกินขนมก่อนนะคะเชิญตามสบายเถอะค่ะ
0: แหมคุณโบผมจะต้องขนาดนั้นจริงเหรอครับเราได้รถชาติคุณโบลิสลาไปถึงศูนย์การค้าที่มีห้างขายของและอัญมณีประกาศิตที่เราจะต้องเอาพลอยดิบมาส่งในห้างประกาศิตซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนกับพี่บดินให้การต้อนรับเราคุณโบเป็นอย่างดีเราคุยกับนายห้างส่วนคุณโบนั้นขอตัวไปดูอัญมณีกับพญาในห้างเมื่อเราบอกว่าเจ้าพลอยดิบมาคัดเพื่อดูน้ำดูเนื้อในห้างประกาศิตซึ่งเคยเป็นช่างชำนาญมาก่อนก็เอาพลอยไปทำความสะอาดจนสามารถมองเห็นน้ำเนื้อพอที่จะให้คำรับรองได
2: ้ทับทิมทั้งหมดเนี่ยมาจากบ่อเดียวกันน้ำเนื้อใช้ได้ดีทีเดียวเฉพาะสองก้อนใหญ่นี่เจรนายแล้วก็จะทำราคาได้ไม่ต่ำกว่า 7-8 ล้านบาทถ้าคุณจะทำเป็น2ชุดก็เป็นแหวนเป็นสร้อยข้อมือจี้ต่างหูจะทำราคาได้ถึง12ล้านเป็นอย่างต่ำ
0: เอางี้เม็ดใหญ่2เม็ดเนี่ยผมขอเม็ดละ4ล้านก็แล้วกันนะครับส่วนพลอยคัดผมขอตามราคาตลาดถ้าผมจะขอให้พี่เจรนายให้ผมตามแบบที่ลูกค้าต้องการ2ชุดอีกชุดนึงพี่ทำยังไงก็ตามใจนะครับผมขายให้พี่ไปจัดการราคาเองก็แล้วกันนะสำหรับชุดของผมพี่จะคิดราคาค่าแรงค่าของที่จะต้องเอาไปประกอบอีกเท่าไหร่ก็ว่ามาเลยฮะ
2: พูดง่ายดีนี่ชุดที่ภูจะเอาไปให้ลูกค้าเนี่ยพี่จะทำให้ฟรีแล้วกันทั้งค่าของแล้วก็ค่าแรงที่เหลือทั้งหมดพี่ให้5ล้านจ่ายสดขอคำมั่นสัญญาว่าถ้าได้พลอยดิบมาต้องมาให้พี่เจ้าเดียวนะมีเท่าไรพี่รับหมด
0: พี่จะเอาก้อนใหญ่ๆขนาด5กิโลกรัมขึ้นไปไหมครับมีนะพี
2: ่เอาแต่ขอรูปถ่ายขนาดน้ำหนักหรือถ้าให้ดูน้ำดูเนื้อกับตาได้มันก็ยังดีนะเราจะได้มาตกลงรายละเอียดกันในแต่ละชิ้นไปดีไหม
0: โอเคครับพี่งั้นพี่จับให้ผมเอาไปเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าผมดูก่อนสัก 2-3 เม็ดนะฮะที่พี่ทำความสะอาดแล้วนั่นแหละถ้าลูกค้าผมโอเคผมก็จะรีบเอาให้พี่จัดการต่อไปพร้อมกับรายละเอียดแล้วก็รูปแบบต้องเร่งหน่อยนะครับ3สัปดาห์พอไหวมั้ยครับเนี่ย
2: มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบว่าจะวิจิตรพิสดารขนาดไหน
0: คงไม่วิจิตรพิสดารเกินไปหรอกครับถ้าเขาอยากได้จริงๆเรื่องเวลาก็ขยายไปได้ฮะ
2: ก็คงจะสมดังคิดนะรัศมีเงินน่ะมันจับแล้วนี่ แต่ก็อย่าหวังนะว่ามีเงินแล้วจะสมหวังเรื่องผู้หญิงง่ายๆ จะได้ไม่เท่าเสียนะ
0: เพราะอะไรล่ะครับพี
2: ่ก็ยังไม่ถึงเวลาละมั้ง
0: เออแล้วพิมพ์นําเป็นเนื้อคู่ผมหรือเปล่าครับพี่สิทธิ
2: ์ก็เป็นแล้วไม่ใช่เหรอเราอย่าไปกังวลใจเรื่องผู้หญิงมากนักทำงานหาเงินให้มากๆดีกว่าค้าอัญมณีเนี่ยดีแล้วต้องฉลองกับดวงชะตาของเรามีโอกาสเป็นเศรษฐีแล้วก็มหาเศรษฐีได้ง่ายๆนะ
0: แต่ก็มีโอกาสตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะฮะ
2: เฮ้ยคนอย่างภูสิทธิ์สิงหราชจะไม่ตายง่ายๆหรอกนะเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มกันอยู
0: ่เสียประกาศสิทธิ์เจ้าของร้านค้าทองและเพชรนินจินดาสุภที่รู้จักกันในหมู่ญาติมิตรและคนที่สนิทที่ชอบว่าทนายทายทักได้แม่นยำคราวนี้พิสิทธิ์พูดสนับแน่นทำเอาเราต้องรีบยกมือไหว้ด้วยความนับถือเพราะเขาเคยบอกมาตั้งแต่เริ่มติดต่อค้าขายพอดีตอนแรกๆแล้วว่าจะได้ของนิวเป็นของป้องกันตัวเองเราจึงส่งนิ้วที่สวมแหวนบุษราคำให้ดูก่อนแล้วจึงกระซิบถามพิสิทธิ์แหวนนี้ดีไหมครับพิสิทธ
2: ิ์ดีมากคราแมงมุมสมบูรณ์แบบนี้หายากนะแล้วแหวนทับทิมเนี่ยเราเอาห้อยใส่สร้อยไว้นั่นนะมันก็ไม่ธรรมดานะทำให้ดีๆจะให้คุณ
0: แล้วถ้าทำไม่ดีล่ะ
2: ถ้าทำไม่ดีก็ให้โทษนะสิแล้วจะไปทำมันทำไมแล้ว
0: บางครั้งอาจจะพลาดพลั้งเผลอผายไปบ้างอะพี
2: ่ถูกไม่เจตนาผีสางเทวดาท่านก็รู้เองคอยปกป้องคุ้มครองหรือไม่ก็สั่งสอนให้หลาบจำไม่ทำอะไรที่ไม่เข้าท่าอีกนี่แล้วเนื้อตัวถลอกปอกเปิงนี่ไปเจออะไรเข้าล่ะ
0: แม่ในห้างประกาศสิทธิ์เนี่ยมีเซนต์ประจำตัวแล้วก็ตาวาพิเศษจริงๆเลยขนาดเราแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหลวมๆค่อนข้างจะรุ่มร่ามปิดร่องรอยไม่ได้มากแกก็ยังอุตส่าห์สังเกตเห็นได้อีก คือระหว่างทางที่ผมขับรถจาก

0: มีทองแล้วก็อย่าลืมทำบุญทำทานล่ะมันจะได้เสริมสร้างบารมีเอาไว้ก็แล้วกันอย่ากินแต่บุญเก่าจนหมดแล้วจะเอาตัวไม่รอด
1: พิสิทธิ์ผู้เท่านั้นก็ส่งทัพทิมที่เราจะเอาไปเป็นตัวอย่างให้แล้วก็เซ็นเช็คสั่งจ่ายให้ตามที่ตกลงกันไว้แม่เราอยากจะคุยกับนายห้างประกาศสิทธิ์อีกหลายเรื่องถ้าเกรงใจคุณโบที่ดูเครื่องประดับและลองถามชิ้นนั้นชิ้นนี้ไม่รู้ว่ากี่ชิ้นแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักชิ้นเดียวก็เธอไม่ตั้งใจจะซื้อนี่เธอไปเป็นเพื่อนเราเพื่อขายและก็ทำพลอยชุดให้กับคุณแม่เธอต่างหากล่ะดูท่าทางเธอจะรู้สึกอายพี่เจ้าของร้านเหมือนกันเห็นเธอมองสบตาเราแล้วก็ยิ้มออกมาได้ว่าเราพยักหน้าให้ออกจากร้านมาขึ้นรถแล้วเธอก็นำรถออกมาทันที
2: เขาว่ายังไงบ้างคะ
1: ทับทิมน้ำดีมากครับมาจากบ่อเดียวกันเนื้อและสีเหมือนกันผมเอามาให้คุณแม่คุณดูสองสามก้อนถ้าท่านชอบจะสั่งให้เขาเจรไนตามแบบที่คุณแม่ต้องการทันทีภายใน3สัปดาห์ก็จะได้ของสมใจแล้วครับ
2: ราคาล่ะคะ
1: ขอดูแบบก่อนฮะถ้าไม่วิจิตรพิสดารมากนักก็ตก6ล้านล่ะครับ
2: ก็หนักเหมือนกัน
1: เฉพาะเม็ดใหญ่ที่จะทำจี้ก็ 4-5 ล้านบาทแล้วล่ะครับคุณโบเอาของไปให้คุณแม่คุณดูก่อนก็แล้วกันนะท่านเห็นของแล้วอาจจะไม่เกี่ยงราคาก็ได้ในห้างครับรองว่าเนื้อน้ำงามมากทีเดียวครับ
2: โอเคค่ะ

0: ภูสิทธิ์เชิญนั่งในห้องรับแขกก่อนนะคะเดี๋ยวโบจะเข้าไปเรียนคุณแม
1: ่ครับ
0: เรารู้ใจคุณแม่ดีว่าอยากได้ทับทีมชุดมานานนักหนาแล้วที่มีอยู่มากมายมันก็ไม่ค่อยจะเข้าชุดกันต่างแบบต่างสีใส่ไปไหนก็อายเขาไปดูหมอที่ไหนไหนเขาก็บอกว่าจะตาต้องกับทับทีมถูกดวงถูกโฉลกกับทับทีมทำให้คุณแม่สนใจเป็นพิเศษคิดหารูปแบบเอาไว้จากภาพถ่ายอนุมณีชุดต่างๆและเอามาคิดดัดแปลงตามใจชอบเป็นแรมเดือนแรมปีจนคุณพ่อค่อนขอดว่าบ้าทับทีมแต่คุณพ่อก็ไม่กล้าขัดใจเพราะคุณแม่หาเงินจากการค้าขนมและอาหารเงินเก็บสะสมเอาไว้เพื่อหาซื้อของที่ถูกใจเท่าไหร่ก็สู้คุณแม่คะโบพาพ่อค้าทับทิมพร้อมกับทับทิมตัวอย่างมาพบคุณแม่ค่ะ
2: เหรอแล้วเขาอยู่ไหนแล้วลูก
0: ห้องรับแขกค่ะคุณแม
2: ่ไปเชิญเขาเข้ามาเลยลูกไปอย่าลืมบอกคนพวกเราเอาน้ำเอาท่ามาเสิร์ฟด้วยล่ะ
0: ค่ะ
2: น่าสนใจมากที่จู่ๆก็มีพ่อค้าเอาทับทิมซึ่งเป็นอัญมณีที่ถูกฉลกกับดวงชะตาของเรามาเสนอขายคงจะถึงเวลาดวงขึ้นสักทีละมั้ง
0: คุณภูสิทธิ์คะนี่คุณแม่ของโบค่ะท่านชื่อนวรัตน์ค่ะ
3: สวัสดีครับผมภูสิทธิ์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งสิคะดื่มน้ำหนึ่งข้าวสักก่อนค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: พ่อค้าหนุ่มคนนี้เนื้อตัวถลอกปอกเปิดแถมมีกลิ่นไพรจากน้ำมันมนด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่สุภาพเท่าที่ควรตามปกติแล้วถ้าลักษณะแบบนี้เราจะไม่ยอมให้เขามาพบเลยแล้วก็จะห้ามลูกโบไม่ให้พบอีกด้วยแต่ตอนนี้เราสนใจทับทิมมากกว่าคนอ่ะยอมไปกันเองกับเขาสักหน่อยพ่อหนุ่มมีอะไรจะเสนอขายก็ว่ามาเลยจ้ะ
3: นี่ครับทับทิมตัวอย่างถ้าจะทำเป็นเครื่องประดับเข้าชุดกันแล้วก็จะสวยงามมากทีเดียวครับ
2: มันสวยดีนะว่าแต่คุณไปได้มาจากไหนกันล่ะ
3: ทางเหนือครับก่อนจะมาที่นี่ผมก็เอาไปที่ร้านในห้างประกาศสิทธิ์มาแล้วครับ
2: เหรอฉันเป็นเพื่อนรักกับภรรยาของในห้างอ่ะดีเดี๋ยวฉันขอตัวไปโทรศัพท์ถามเขาจะปรึกษาเขาดูหน่อยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะขอสายคุณพัชรินค่ะ
4: กำลังพูดอยู่ค่ะ
2: นี่ฉันนวรัตน์นะจ๊ะ
4: ว่าไงจ๊ะเพื่อนรัก
2: ฉันอยากจะถามเธอว่าทับทิมที่ในภูสิทธิ์เขาเอามาให้ที่ร้านเธอดูน่ะมันเป็นยังไง
4: คุณสิทธิ์เขาดูทับทิมแล้ว

0: ขาบอกว่าน้ำดีมากแถมราคาไม่แพงด้วยนี่เราก็ซื้อไว้ชุดหนึ่งนะถ้าเธออยากได้ก็ซื้อไว้เถอะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ อย่าปล่อยให้หลุดมือไปล่ะเพราะว่าอิตาภูสิทธิ์เนี่ยแกติงต้องอยู่เดี๋ยวเอาไปขายคนอื่นซะก่อนอดได้ของดีนะจ๊ะ
1: แล้วเรื่องเจรไนล่ะ
0: เรื่องเจรไนน่ะจะเอารูปแบบยังไงไม่ต้องห่วงจะทำให้อย่างดีเลิศทีเดียวละจ้า
1: ขอบใจมากนะจ๊ะที่ให้ข้อมูลอย่างดีงั้นแค่นี้ก่อนนะ
0: อืมจ้า
1: สวัสดีจ้าตกลงจ้ะเรื่องรูปแบบฉันจะไปตกลงกับใน5ประกาศสิทธิ์เขาเองและจะต้องมีสัญญาอะไรไหม
2: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
1: อ่ะไม่ได้สิเดี๋ยวเธอไปขายให้คนอื่นฉันก็อดนะสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทำสัญญาของไว้สักหน่อยลูกโบไปพิมพ์สัญญามาแม่ขอวางเช็คมัดจำไว้1ล้านบาทสั่งจ่ายตามกำหนดเวลาและถ้าถึงเวลาไม่ได้ของก็เป็นอันยกเลิกกันไปเธอจะเอาเช็คฉันไปขายไปประกันใครไม่ได้นะฉันเอาเธอเข้าคุกฐานหลอกลวงแน
2: ่ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับลูกค้าจะยังไงก็โอเคทั้งนั้นนะฮะจะมีปัญหาได้ไงเพราะมันเป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่านี่นะให้สัญญาก็เซ็นไม่มีปัญหาก็โง่เต็มทีแล้ว
3: ท่านกำลังฟังติงต้องต้องห้ามจากคณะเกตทิพ
4: ย์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ฉันจ่ายเช็คมาจำไว้ก่อน1 ล้านบาท
4: ต้อนรับเช็คมาจำด้วยความเต็มใจแล้วก็รีบกราบลาทันทีเพราะอยากจะเอาเช็คที่ได้มาทั้ง2 ฉบับนี้ซึ่งเป็นเงินถึง2 ล้านไปอวดคุณพิมพ์เพื่อจะเอาชนะใจเธอให้ได้ขนาดถึงกับยอมเสี่ยงออกปากขอยืมรถชั้นดีของคุณโบโดยอ้างว่าจะเอาทัพพิมพ์ไปคืนที่ร้านขายทองปากกาสิทธิ์แต่เราก็ตั้งใจจะขับไปโชว์พิมพ์ด้วย

0: ขายืมรถคันดีป้ายแดงที่คุณนายนวรัตน์คุณแม่ของคุณโบซึ่งเป็นของขวัญที่ลูกจบปริญญาผู้ต้องการเอาใจคุณโบให้เป็นแม่ค้าขายขนมฝรั่งสืบทอดเจตนารมณ์เรานำรถเลี้ยวเข้าประตูบ้านสวนคุณพิมพ์ที่เปิดประตูไว้แล้วเหมือนจะเตรียมพร้อมให้การต้อนรับเราอย่างดีนั่นแหละและยิ่งแสนจะดีใจเมื่อเจ้าของบ้านที่เราแสนรักและคิดถึงที่แต่งตัวสดใสวิ่งซอยท่ามาจากเพลสหน้าบ้านตรงมาหาเราด้วยท่าทางตื่นเต้นดีใจเราต้องรีบจอดรถลงกลางถนนเพราะกลัวจะชนคุณพิมพ์ที่ถลาเข้ามาหาพิมพ์รูปกระโปรงรถด้านหน้าแล้วก็มาเปิดประตูรถด้านซ้ายก้าวเข้ามานั่งโดยที่ไม่มองหน้าเรา
1: พิมพ์คอยตั้งนานนะคะนึกว่าจะไม่มาคงเสียเวลาไปเอารถออก
0: เออฮะพิมพ์พูดกับเราด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสแต่เราสิกลับรับคำเธอเพื่อเต็มเสียงนักเพราะรู้สึกกระด่ายใจนิดๆที่รับสมอ้างทั้งที่ยืมรถเข้ามาก็เลยแก้กระดักใจด้วยการเอาเช็คเงินสดส่งให้เธอดูเออนี่ครับผมขายพลอยได้เงินมาตั้ง 5-6 ล้านนะ
1: เอ๊ะนายภูต้องหันไปมองหน้าก็เต็มตาไม่นึกเลยว่าจะเป็นภูสิทธิ์
0: พี่ไม่เชื่อหรอครับว่าภูขายพลอยได้มาตั้ง 5-6 ล้านน่ะ
1: นึกว่าใคร
0: เอ้าเดี๋ยวพิมพ์ที่รักจะไปไหนอ่ะผมคิดถึงพิมพ์ใจแทบขาดอยู่แล้วนะเนี่ย
1: ปล่อยแขนพิมพ์นะ
0: เอ้า
1: บอกให้ปล่อย
0: เอ้าโอ๊ยโถ่ดูสิพิมพ์เอาข้อมือข้างซ้ายมาแกะมือเราที่คว้ามือเธอไว้แสงจากแหวนเพชรเม็ดเขียวไม่ต่ำกว่า5กรัตส่องประกายคมกล้าแวววับเข้าในตาเราถ้าดูไม่ผิดแหวนนั้นส่วนที่นิ้วนางทำรอหมดแรงที่จะจับเธอไว้ปล่อยให้เธอแกะมือออกแล้วเปิดประตูรถพรวดพราดออกไปแล้วเธอก็วิ่งเหยาะๆไปที่รถป้ายแดงที่สีและก็ยี่ห้อเดียวกันที่มาจอดอยู่ที่หน้าประตูบ้านคนขับหน้าตีเอื้อมมือมาเปิดประตูให้เธอเข้าไปนั่งเธอปิดประตูค่อนข้างแรงและรถคันนั้นก็พุ่งพราดออกไปทันทีมันเหมือนกระชากหัวใจของเราไปด้วยไม่ปราณีจนเราต้องเอามือกุมหน้าอกเอาไว้ด้วยความเจ็บปวดหูอื้อในตาลอยจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยรู้แต่ว่ามีคนเดินเข้ามาชะโงกหน้าทางประตูรถด้านซ้ายที่เปิดอ้าอยู
2: ่โอ้นึกว่าใครคิดแค่กับคุณภูน่ะเองแหละคุณภูคุณภูคะโอ้แน่โอ้เรียกเสียงดังยังนั่งเฉยอีกแน่โอ้สงสัยต้องเข้าไปนั่งที่เบาะหน้าด้วยแล้วล่ะโอ้ยโ
0: บพิมพ์กลับมาแล้วจะทิ้งผมไปเลยนะพิมพ์อย่าไปเลยผมรักคุณมากรู้ไหมพิมพ์ผมถึงคุณจะขาดอยู่แล้วรู้มั้ยขอให้ผมได้หอมชื่นใจสักนิดเถอะนะ
2: โอ้ยดิโอ้อะไรกันนะคุณโพนี่ป้าจ้อยนะคะนี่ป้าจ้อยนะ
0: ป้าจ้อยเหรอฮะ
2: ค่ะป้าเองป้าจ้อยไม่ใช่คุณพิมพ์ค่ะ
0: แล้วพิมพ์เข้าไปไหนอ่ะไปกับใครอ่ะป้า
2: เอางี้ปล่อยแขนป้าก่อนนะคะ
0: แล้
2: วม
0: ื
2: ออ
0: ี
2: กข้างก็คลายซะด้วยนะ
0: ครับขอโทษคร
2: ับ แหมกำซะแน่นเชียวเดี๋ยวกระดาษในมือก็ขาดหมดทีคะคุณพิมพ์นะเข้าไปกันเสียกายค่ะ
0: เสียกายเหรอ
2: ฮะนายกำทนนนทวัตตะสุวรรณไงคะลูกชายเตี่ยหมูที่ป้าเคยบอกไงคะคุณภูได้มาเห็นกับตาได้รู้อยู่กับใจตัวเองแบบนี้ก็ดีแล้วป้าไข่นะเขาจะได้หาหนายหนักอกหนักใจสักทีเขารู้อะไรดีๆแต่จะบอกอะไรคุณภูก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะ
0: พิมพ์ไม่ได้รักผมจริงใช่ไหม
2: เออก็ใช่ล่ะค่ะคุณภูหายช็อกแล้วเหรอคะเห็นแข็งคอมองหน้าป้าโดยไม่ยอมหันเลยอะคะไหนๆๆป้าลองจับหน้าคุณหันไปหันมาหน่อยสิ
0: ดีขึ้นแล้วป้าน
2: ี่คุณภูคะป้าไข่นะเขารักคุณมากนะเขาไม่กล้าบอกเพราะกลัวคุณจะเสียใจโทรมาบอกให้ป้าเนี่ยช่วยระวังอย่าให้มีเรื่องรุนแรงกันถ้าคุณมาก็หาทางแก้ไขซะป้าเองก็หนักใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละเพราะไม่รู้จะบอกยังไงดี
0: มีอะไรก็บอกมาเถอะครับป้าส้อยผมพร้อมจะรับฟังอยู่แล้วนะฮะ
2: ลูกผู้ชายมันต้องอย่างนี้สิคะคุณแม่พิมพ์น่ะเขายุพ่อแม่เขาให้ขายที่ขายทางจนได้ล่ะค่ะเมื่อวานตอน เข้าไปที่ทำเรื่องซื้อขายกันที่สำนักงานที่ดินนะคะพอเรียบร้อยแล้วตอนบ่ายเขาก็ไปดูรถแล้วก็แหวนเพชรตั้ง5กะรัตมามั่นหมายกันเมื่อตอนเช้าวันนี้เองล่ะค่ะมั่นเสร็จเตี่ยไก่ก็เอารถออกมาเป็นของขวัญแม่พิมพ์อีกแล้วพอดีคุณภูเอารถใหม่ยี่ห้อแล้วก็สีเดียวกันมามันก็เลยจะเอ๋กันเข่าแม่พิมพ์น่ะเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
0: ตอนแรกเขาไม่ได้มองหน้าผมพอเห็นหน้าผมเข้าก็ทำเป็นตกใจ
2: เหมือนผีหลอกกันสิ
0: ฮะผมเอาเช็คเนี่ยให้เขาดูแล้วก็บอกให้รู้ว่าผมไปขายพลอยมาได้ถึง6ล้านบาทนะครับ
2: แล้วแม่พิมพ์เขาว่าไงล่ะคะ
0: ไม่สนเลยฮะ
2: เงินแค่6ล้านบาทมันก็เท่ากับเหรียญสองอลึงเหรียญบาทของคนที่เขามีเงินเป็นพันๆล้านราคาคุณเสี่ยไก่เขามีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านนะคะแม่พิมพ์จะมาสนทำไมกับเงินแค่6ล้านของคุณภูล่ะ
0: แต่รักกันนะป้า
2: คุณรักเขาข้างเดียวหรอกป้ากับป้าไข่นะรู้ดีนะคะว่าเรื่องรักๆใคร่ของแม่ของคุณกับแม่พิมพ์เนี่ยถึงขนาดไหนแล้วคุณพานีพี่สะใภ้ของคุณนะเขายังว่าเลยคุณน่ะจริงจังกับความรักเกินไปไม่ทันสมัยเหมือนแม่พิมพ์เขาที่ไม่ถือว่าความรักความใคร่เป็นเรื่องสำคัญคุณพาเขาว่าคุณได้เจอบทเรียนอย่างนี้ก็ดีแล้วต่อไปจะได้มาหลับหูหลับตารักใครอย่างทุ่มเทจนหมดหัวใจจนไปคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนี่คุณพาน่ะเขาพูดเหมือนกับว่าคุณภูน่ะเป็นผู้หญิงงั้นแหละนี่ป้ากับป้าไข่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโรคนี้ทำไมมันถึงสับสนแบบนี้ล่ะ
0: แล้วพ่อพรแม่พวงไปไหนสละครับป้า
2: เขาว่าอายคุณภูล่ะค่ะก็เลยชวนกันไปเที่ยวต่างประเทศกับทัวร์ที่ลูกสาวว่าที่ลูกเขยเขาจัดหาให้นะคะเดือนหน้านั่นแหละถึงจะกลับมาก็พอดีใกล้วันแต่งงานของลูกสาวนั่นแหละพ่อภูตัดใจแม่พิมพ์ซะเถอะกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าค่ะป้าไข่นะแกเป็นห่วงนาเห็นว่ารถราก็ไปคว่ำมาใช่ไหมคะ
0: ครับป้า
2: ก็คงไม่เป็นอะไรอีกแล้วล่ะค่ะ
0: ก็ครับร่างกายเคล็ดกัดยอดนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแต่ใจมันเจ็บปวดมากนะครับป้าส้อยผมนึกไม่ถึงเลยว่าพิมพ์จะสลัดรักจากผมได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ฮะ
2: เอาละป้าถามจริงเถอะคุณไปยุ่งกับผู้หญิงอื่นหรือเปล่าล่ะคุณโพ
0: เปล่าเลยครับป้า
2: ตอนขึ้นเหนือไปคนเดียวเหรอ
0: ครับก็ใครจะไปกับผมล่ะฮะ
2: ก็ไม่รู้จิแกมีคนเขาเห็นคุณขับรถรถแม็กเต่าของคุณนี่แล้วก็มีสาวสวยนั่งไปด้วยไง
0: หือใครเห็นล่ะครับป้าส้อย
2: ก็หนูพิมพ์นั่นแหละแกโกรธมากรู้ไหมแล้วก็เจ็บใจตัวเองที่หลงเชื่อคุณทั้งที่รู้เห็นอยู่ว่าคุณเอาผู้หญิงมานอนในห้องนอนนะ
0: โอ้ทั้งอนิจจังอนิจจาพิมพ์ตาฝาดไปทั้งหากนะป้าป้าไข่ก็อีกคนนึงไม่เชื่อป้าโทรไปถามดูก็ได้เพราะป้าไข่พิสูจน์มาแล้วฮะ
2: ป้าเชื่อแล้วเพราะป้าไข่เขาเล่าให้ฟังหมดแล้วที่หนูพิมพ์แกกลับไปคืนดีกับคุณภูก็เพราะป้านี่แหละช่วยชี้แจงแถลงการให้แกเข้าใจแกก็เชื่อว่าแกตาฝาดไปแต่ที่แกเห็นสาวสวยทำผมแต่งหน้ายังกับแม่สาวเครือฟ้านั่งรถเต่าไปกับคุณมา2-3วันก่อนนะตอนเย็นๆน่ะแกเห็นชัดๆล่ะเพราะแกขับรถไปรอเลี้ยวอยู่ตรงปากตอกบ้านคุณนั่นแหละแล้วพอดีคุณก็ขับแม่เต่าเลี้ยวออกไปแล้วก็นั่งไปทางแครายทันทีแล้วก็เหมือนกับจะหนีแกล่ะค่ะแกก็เลยร้องไห้กลับบ้านบันดุงขึ้นก็ขายที่ขายทางตกลงรับมั่นเสียไก่ซะทุกยามก็เปลี่ยนแปลงไปจนป้าทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคะ
0: รอมือคลำแหวนทับทิมที่ห้อยสร้อยคออยู่เกือบจะถอดมาคว้างทิ้งแต่พนึกได้ว่าจะไม่ทับทิมใจร้ายไม่น่าจะแกล้งถึงขนาดนี้เลยแล้วจะให้ไว้ทำไมแต่ก็กลับกำเอาไว้แน่นกับอกสงสัยป้าส้อยคงจะเข้าใจว่าเราเสียใจมากจนอกแทบจะระเบิดรู้ใจจะขาดอะไรทำนองนั้นละมั้งป้าส้อยก็เลยเอื้อมมือมาลูบแขนเราพลางปลอบใจ
2: คุณภูคะตัดใจซะเถอะค่ะไหนๆเขาก็หมั่นหมายกันไปแล้วอีกไม่ช้าเขาก็แต่งงานกันคนเราถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็มักจะมีอันเป็นไปแบบนี้ล่ะค่ะอุ้ยผู้หญิงดีๆยังมีอีกทมไปนะคะคุณภู
0: นี่จะแก่งักอย่างป้าส้อยป้าไข่นะสิเก็บเช็คใส่กระเป๋าดีกว่า
2: สาวๆสวยๆสมัยนี้นะหาไม่ยากหรอกนะเห็นป้าไข่บอกว่าแม่ค้าขนมฝรั่งลูกสาวเจ้าของร้านโบเบอะไรนะเขาทั้งรวยแล้วก็สวยไม่ใช่เล่นนะแล้วที่ตามกันไปตามกันมาจากเชียงใหม่ก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่หรอฮะหรือว่าคนคนเดียวกัน
0: ผมมาแล้วครับป้า
2: เดี๋ยวก่อนค่ะป้าลงจากรถก่อนสิแล้วกันขับรถให้ดีๆนะคะคุณกลับบ้านล่ะป้าไข่กับหลานๆน่ะเป็นห่วงนะคะ
0: ผมไปแล้วป้าขอบคุณมากครับนี่จะเป็นแม่เต่าของเราก็ขับไปไหนต่อไหนใจคอมันสบายๆที่จะกลับบ้านแต่นี่เราขอยืมรถเข้ามาต้องไปส่งเจ้าของเขาอะนะ
3: ทำธุระเสร็จแล้วเหรอคะ
0: ฮะผมจะกลับนะ
3: โบไปส่งไหมคะ
0: แค่นี้เองครับคุณนั่งแท็กซี่ไปสะดวกกว่าเย็นแล้วคุณจะต้องดูแลร้านขอบคุณครับช่วยให้คุณแม่คุณอุดหนุนผมฮะ
3: ไม่มีค่าคอมเหรอคะ
0: เอาทุกอย่างเรียบร้อยตามสัญญาซะก่อนผมจะจ่ายค่าคอมให้เป็นพิเศษทีเดียวครับ
3: พูดเล่นหรอคะ
0: ผมให้เล่นๆก็ได้เอาแหวนที่ผมห้อยคอไว้เนี่ยไปใส่เล่นๆไว้ก่อนดีไหมครับเราอยากจะให้แหวนวงนี้ไปใส่พ้นๆจะให้ใครก็ได้จะได้เป็นเนื้อคู่หรือเปล่าก็เป็นสนแล้วล่ะคืนสนประสาทกินตายแน่เลย
3: เอาเก็บไว้ก่อนดีกว่าค่ะยังไม่ถึงเวลาน
0: ั่งรถแท็กซี่มาส่งผู้โดยสารพอดีเลยผมไปนะครับพอมาถึงบ้านเห็นรถจอดอยู่หลายคันแต่คันหนึ่งเมื่อรถของคุณโบที่เราเพิ่งจะขับไปคืนเธอป้ายแดงเหมือนกันด้วยได้เป็นคันเดียวกันไม่ได้แน่คุยเป็นรถของพิมพ์ที่คู่มั่นซื้อให้แน่เลยอะแล้วนั่นหญิงสาวคนหนึ่งเล่นอยู่กับตะบิ้นกับเยบูในสวนหย่อมที่อยู่มุมบ้านคงเป็นพิมพ์พันธุ์จริงด้วยคงพาคู่มั่นมาโชว์เพื่อเย้ยหยันเราว่าฉันไม่แคร์นายนายมีแฟนใหม่ได้ฉันก็มีได้เหมือนกันคงเป็นไปได้แน่เพราะพิมพ์เป็นคนอัติใจตัวเองเลือดร้อนและก็รุนแรงเรารู้ที่สายเธอดีพิมพ์คงเชื่อแน่ว่าที่เธอเห็นผู้หญิงนั่งรถคู่ไปกับเรานั้นเป็นความจริงทำให้เธอเข้าใจผิดตัดสินใจรับมั่นเสียไก่ก็ไม่อยากจะถือโทษโกรธทะเลาะไหนๆก็จะไม่ร่วมหอรองโรงกันแล้วควรปรับความเข้าใจกันแล้วต่างคนต่างก็เดินไปตามเส้นทางชีวิตของกันและกันจะดีกว่าเอาละเดินตัดสนามหญ้าหน้าบ้านตรงไปที่สวนหย่อมดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องตั้งสติให้ดีซะก่อนสูดลมหายใจเข้าพุทธปล่อยลมหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทเอาละลุย
4: เฮ้ยจะเป๋ไปทางไหนอีกน่ะเฮ้ยจะต้อง
0: เอ๊ะ
4: โอ้จะไปไหนวะฮะเรียกคอแทบตายไปได้ยินหรือไงอ่ะ
0: นี่นายอย่ายุ่งกับชีวิตฉันจะดีกว่านะ
4: เรื่องอะไรของนายรู้ไหมว่าใครต่อใครเข้ามารอพบนายด้วยความเป็นห่วงเพราะนายหายไปตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: ปล่อยแขนไว้การยังพูดกับคุณพิมพ์เขาหน่อย
4: ฮะพูดกับคุณพิมพ์เหรอ
0: เออ
4: เธออยู่ไหนอ่ะ
0: ก็เดินสวนนั่นไง
4: ไอ้ต้องนั่นมันยายมิ้มน้องสาวกันเว้ยฮะไอ้นี่ไปกันใหญ่แล้วถึงกับตาฝาดจะมีเป็นแม่พิมพิลาลัยไปได
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นน้องมิ้นจริงๆหรือว่าต้อง
4: เออ
0: เฮ้ย
4: นายจะไปคลั่งใครหลงไหลแม่พิมพ์จนเกินไปเลยวะต้องแม่นั่นไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนหรอกถึงจะมีเงินเป็นสิบล้านก็ไม่สำคัญสำหรับเราเลยนะเพื่อนไอ้เสียเป็ดเสียไก่ก็เหมือนกันน
0: ่ะไม่เอาอะไรมาพูดวะ
4: เขารู้กันหมดแล้วล่ะว่าคนรักของนายน่ะมั่นและจะแต่งงานกับไอ้เสียจัดสรรบ้านและที่ดินเพราะเพื่อนป้าไข่โทรมาบอกว่านายไปเจอของจริงเข้าถึงกับเซอร์ออกมาจากบ้านแม่พิมพ์เลยการพยายามโทรเข้ามือถือของนายก็ไม่ติดกำลังจะเอารถออกไปตามอยู่นี่ก็พอดีนายกลับมาไง
0: จะติดต่อได้ยังไงอ่ะมือถือของกันน่ะมันพังไปตอนรถพลิกคว่ำพลิกหงายการใช้ติดต่อไม่ได้ก็กระทืบมันแหลกไปแล้วเออ รถป้ายแดงคันนั้นของนายเหรอ
4: ของป่าแสน
0: อะไรวะรถยี่ห้อนี้ทำไมมันขายดีจังอ่ะเห็นแต่ละคนพร้อมใจกันซื้อยี่ห้อนี้ทั้งนั้นเลยสีเดียวกันด้วยอ่ะทำให้ไอ้กันต้องไปพักใหญ่เลยว่ะ
4: เข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าปล่อยให้ยมิ้มแกเลี้ยงหลานไปเถอะนานๆเขาเจอกันก็คุยกันจ
0: ้อแล้วใครมากันบ้างวะ
4: ก็ป้าแสนกับแม่คำคุณแม่ของพึ่งอ่ะนะสามพ่อแม่ลูกเขาแวะมาดูอาการของนายพร้อมกับนำรางวัลมาให้ด้วยแล้วก็จะพานายไปเลี้ยงฉลองความสำเร็จที่นำเจ้าสิงโตแดงลงมาได้อย่างปลอดภัย
0: รางวัลอะไร
4: นะไปถามป้าแสนเอาเองเถอะ
0: สวัสดีครับป้าแสนชัยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับทุกๆคนคุณพึ่งด้วยคุณพึ่งรัตนาวดีมองเรายิ้มยิ้มทำเรารู้สึกเขินเหมือนกันแฮะนี่เธอคงรู้เรื่องอกหักโปรเกนฮาร์ดของเราแล้วสินะ
5: สวัสดีภูสิทธิ์ไงหายดีแล้วเหรอ
0: ก็ยังไม่ดีนะหรอกครับป๋า
5: แล้วออกไปตระเวนให้ทรมานทำไมเกือบทั้งวันแบบนั้น
0: จังหวะมันให้ที่จะขายของได้ครับผมก็เลยต้องไปต้องของที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยกันแบ่งออกเป็น2ชุดนะของนายชุดหนึ่งของการชุดหนึ่ง
4: รู้แล้วพี่ดินก็โทรไปคุยกับเฮียสิทธิ์รู้เรื่องกันหมดแหละ
0: อ๋อเหรองั้นนายก็เอาส่วนของนายไปนะนี่เช็คที่ในห้างสั่งจ่าย5ล้านอ่ะ
4: เฮ้ยไม่ได้หรอก
0: เอาไปสิป๋าให้พลอยดิบเม็ดใหญ่มาเป็นพิเศษ2เม็ดพี่สิทธิ์ก็ตีราคาให้เม็ดละ4ล้านนะฮะ
4: กันไม่น่าจะมีส่วนได้ส่วนแบ่งด้วยเลย
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
4: ก็ไม่ได้ทำอะไร
0: ทำไมจะไม่ทำนายกับคุณพึ่งเสี่ยงชีวิตยิ่งกว่าฉันซะอีกนะเพราะต้องเป็นเป้าล่อให้คนร้ายตามไปยังโชคดีนะที่มันไม่ยิงทิ้งกันฮะ
4: แต่ถ้านายไม่แยกเอาของมาซะก่อนคนร้ายมันก็เอาของไปได้หมด
5: เอาละเอาละไม่ต้องเกี่ยงยกความดีให้แก่กันหรอกนะต้องรับเช็คนั้นไปได้เลยยายพึ่งเอาเช็คที่ต้องค้ำประกันคืนไปพลอยดิบที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยป๋าขอยกให้เป็นรางวัลไม่คิดเงินคุณภูขายทับทิมได้ในราคาจรนัยแล้วเนี่ย6ล้านใช่ไหม
0: ครับ
5: ดีละป๋าแถมรถให้อีก1คันแทนอีกแก่ที่กำลังจะกลายเป็นเศษเหล็กอยู่หน้าบ้านน่ะไงฮะ
0: จะไม่เป็นเศษเหล็กนะครับป๋าพรุ่งนี้ผมจะให้ช่างมาลากเอาไปซ่อมส่วนรถที่ป๋าจะให้เป็นรางวัลเนี่ยผมว่าคุณพึ่งเอาไปใช้ดีกว่าครับ
3: พึ่งมีใช้แล้วค่ะคุณภูเอาไว้ใช้เถอะนี่ค่ะเอกสารซื้อขายคุณรับเอาไปจัดการให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทน่าจะมาบริการอีกทีนึงแล้วนี่ภาพถ่ายของเจ้าสิงโตแดงค่ะคุณเก็บไว้ให้ลูกค้าดูใครต้องการจะดูของจริงก็พาไปพบป่าหรือพึ่งได้ค่ะเราไปเก็บไว้ที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วเจ้าสิงโตแดงเนี่ยเราปล่อย500ล้านเท่านั้นค่ะถ้าคุณไปทำราคาสูงกว่านั้นก็เป็นของคุณค่ะ
0: ไหนในโต้งว่าเป็นมันพันล้านไง
3: นั่นล่ะคนละก้อนค่ะของยังมีอีกมากถ้าขายก้อนแรกนี้ได้เราจะส่งทยอยขายเข้ามาอีกซึ่งป๋าตกลงกับคุณโต้งแล้วค่ะว่าจะให้เป็นตัวแทนของป๋าตอนรับของแล้วก็มาส่งให้คุณหรือคุณจะขึ้นไปรับเองก็ตามใจค่ะเราจะต้องขายก้อนแรกให้ได้ซะก่อนเพื่อจะได้มีทุนหมุนเวียน
0: แล้วโจชูล่ะครับ
5: อ๋อมันถูกเพื่อนหมกป่าไปเรียบร้อยแล้วเพราะเพื่อนมันหาว่าไอ้ชูเนี่ยหักหลังพวกมันคือเอาพลอยคัดไปหลอกมันว่าเป็นเจ้าสิงโตแดงเพื่อนมันก็โดนทางเอเย่นใหญ่พม่าเก็บเรียบร้อยในฐานะที่ทำให้เสียลูกค้าเมื่อรู้ว่าป๋าจะเลิกรับซื้อเขาอ้อนวอนให้ซื้อต่อป๋าก็แนะนำให้เขาติดต่อกับคุณโต้งแทนเราสองคนช่วยกันซื้อช่วยกันขายต่อไปก็แล้วกันนะจะได้รวยไส้เข็ดไง
0: เข้ารอกันแต่เรารู้สึกใจคอหดหู่อย่างบอกไม่ถูกเมื่อนึกว่าตัวเองมีส่วนทำให้คนตายด้วยเหมือนกัน
5: เอาล่ะผมมารบกวนเวลาของคุณบดินทร์นานแล้วนะต้องขอลาสักที
6: จะรีบไปไหนล่ะครับป้าไข่กำลังทำอาหารนะผมขอเชิญรับประทานกันที่นี่เลยนะครับ
5: โอ้โหอย่าวุ่นวายเลยคุณผมกำลังจะชวนพวกเราทั้งหมดเนี่ยไปฉลองความสำเร็จขั้นแรกให้เย็บพึ่งเนี่ยไปโทรสั่งจองห้องอาหารไว้เรียบร้อยที่ไหนนะลูก
3: ที่ศูนย์การค้าที่คุณบดินทร์ขายตั้งร้านขายดอกไม้นั่นแหละค่ะเชิญค่ะพี่ดิน
6: อ๋อข ขอบคุณครับดีเหมือนกันครับเพราะผมเนี่ยต้องไปที่ร้านอยู่แล้วนะฮะ
3: คุณภูไปนะคะ
0: ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายฮะอยากจะพักผ่อนนะครับ
3: ไปที่อื่นมาได้ทั้งวันพอเราชวนแล้วจะเป็นจะตายหมั่นไส้ไปชวนยายมิ้มดีกว่า

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็ม

0: ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามจะบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: คนนี้ก่อนกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzคนนี้ก่อนกิมหมวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
5: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: าระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
8: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

วันนี้มาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง Facebook นะคะนานๆจะได้ยินเพลงนี้สักทีหนึ่ง I'll Never Fall In Love Again โดย Tom Jones แล้วก็จบลงมาสักครู่คือ Rainy In My Heart เป็นเวอร์ชันที่ Leo Sayer ร้องไว้ได้อย่างเท่ทีเดียวนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ในคืนวันนี้วันพุธแล้วนะคะเราพบกันที่นี่เป็นประจำทุกอังคารพุธพฤหัสเวลา 3-4 ทุ่มโดยประมาณโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชยนามดำเนินรายการค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะฟังเพลงกันเยอะๆดิฉันจะได้เก็บเสียงเอาไว้คุยต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตให้คุณได้ฟังเพลงกันเยอะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่คุณหมอบอกว่าพักเสียงหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของสุขภาพคือพักผ่อนคือนอนเยอะนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ให้เวลากับเรื่องอื่นๆค่อนข้างเยอะไปนะคะดังนั้นก็กลับมาหาตัวเองนิดนึงรักตัวเองเยอะๆแล้วก็หัดปฏิเสธอะไรให้เป็นบ้างนะคะเพราะว่าร่างกายต้องการพักผ่อนแล้วก็อย่าลืมว่าตัวเองแบบเป็นสูงวัยแล้วอย่าคิดว่าตัวเองยังคงแบบเริงร่าอะไรได้มันไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อวานนี้คุยค้างๆกันไว้ว่ามีเครื่องวัดความดันเป็นเพื่อนล่าสุดที่ไปเจอคุณหมอมานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลปิยเวชก็แล้วก็นางพยาบาลก็บอกว่าโอ้โหแบบเขียนรายละเอียดในเรื่องการวัดความดันไว้ละเอียดมากนะคะเช้าเย็นอะไรยังไงอันนี้อธิบายว่ามึนศีรษะไหมแน่นหน้าอกหรือเปล่าเดินการทรงตัวเป็นยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยคือก็จะถามละเอียดล่าสุดนางพยาบาลที่ให้วัดความดันนะคะก็บอกว่าคุณคนไข้ไม่ต้องวัดทุกวันก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเครียดนะคะอาทิตย์หนึ่งสัก 2-3 ครั้งก็พอเพราะว่าเท่าที่ส่งตารางที่ทางโรงพยาบาลปิยเวชให้มาเนี่ยก็คือเป็นตารางแบบเยอะมากถี่มากนะคะคือให้วัดตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนตอนเย็นหลังอาหารคือหลังอาหารคือให้กินยาลดความดันในช่วงเช้าแล้วก็วัดความดันก่อนกินยานะฮะส่วนกลางคืนก็ก่อนนอนนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็เหมือนกับใช้ที่ออฟฟิศเป็นที่พักผ่อนมันเป็นโรงพยาบาลไกลๆนั่นเองนะฮะก็ต้องขอโทษคุณผู้ฟังที่ไลน์เข้ามาคุยแล้วก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามีโอกาสได้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างเพราะว่าอยากจะพักเยอะๆนะคะซึ่งนี่ก็คือใกล้ปีใหม่แล้วนี่เดือนกันยาเหลือเวลา3เดือนคือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเนี่ยก็คือจะต้องถนอมสุขภาพเอาไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวไม่ได้ไปสวดมนต์ข้ามปีหรือว่าอาจจะไปสถานที่ที่พิเศษเช่นไปวัดหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีคนแบบชวนหลายคนนะฮะว่าให้ไปที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยซึ่งก็คิดอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วก็มีนัดอีกประมาณ 2-3 นัดนะคะมีประชุมสื่อมวลชนเราได้รับเชิญเกี่ยวกับสภาพัฒน์นะคะในช่วงประมาณวันที่30กันยายนแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือวันที่28กันยายนก็จะมีอีกงานหนึ่งซึ่งเดี๋ยวงานนี้คงจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องการไปงานแบบนี้นะคะส่วนใหญ่คือจะไม่ไปสมบุกสมบันเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายจะรับไม่ไหวก็ส่วนใหญ่ก็คือไปแล้วก็โอเคไปนั่งแล้วก็เดี๋ยวโอเคได้พูดคุยกันแค่นั้นเองนะคะไม่ได้เดินอะไรกันเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่นะคะตอนนี้ก็ได้พักเยอะค่ะขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีเข้ามาทางไลน์นะแล้วก็ถามกันมาว่าที่จะไปเจาะเลือดง่ายๆเนี่ยคุณจันทราไปโรงพยาบาลอะไรหรือครับนะคะก็ถามมาก็ตอบไปแล้วนะคะว่าไปโรงพยาบาลอะไรแล้วก็ถามหาชื่อน้องเปิ้ลน้องชะเอมแล้วก็น้องแพรนะคะ3คนนี้เป็นคนที่เจาะเลือดในเส้นเลือดบางๆเนี่ยเก่งมากๆนะคะแทบจะไม่รู้เลยว่าเจาะแล้วไม่เจ็บไม่อะไรเลยแล้วก็หาเส้นเลือดเก่งซึ่งก็รู้สึกแบบอุ่นใจมากนะคะทุกครั้งคือไม่แยงแล้วนะคะเวลาไม่สบายหรือว่าหมอบอกว่าใ
ไปตรวจเลือดเนี่ยก็จะไม่คือจะไม่กลัวแล้วนะคะตอนนี้ก็ยินดีก็จะได้ฟังดูแล้วว่าตัวเองเป็นอะไรมีอะไรก็จะได้แก้ไขคือป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่แก้ไขครับป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะเป็นอะไรที่มากไปกว่านี้นะคะแต่ว่าในช่วงปีต้นปีที่ผ่านมามีคุณผู้ฟังถามว่าเป็นอะไรคือถามอันนี้ก็บอกว่าก็ตอบเป็นส่วนตัวไปแล้วนะบางทีก็ไม่อยากจะมาพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรทางรายการวิทยุมากเกินไปแต่ถามมาแล้วบอกตอบหน่อยไม่ได้เลยทำไมไม่ยอมตอบสักทีอะไรก็ตอบไปแล้วนะคะว่าเป็นอะไรแล้วก็ในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็ถ้าคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการที่เราทั้งคุยกันแบ่งปันประสบการณ์เนี่ยก็จะทราบว่าตั้งแต่เดือนคือปลายปีแล้วก็กินเข้ามาจนถึงเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงขนาดนี้คือไอไม่หยุดนะคะคือจนกระทั่งมีแฟนรายการนะฮะแฟนรายการใช่ค่ะแล้วก็คุยกันมาทาง Facebook นะคะชื่อคุณเจอรี่ณถลางนะฮะบอกว่าพี่แดงรู้ไหมครับว่าที่พี่แดงพูดว่าไอแบบไม่ยอมหยุดเนี่ยมันเรียกว่าไอร้อยวันนั่นแหละตั้งแต่ต้นปีมานะฮะมาจนถึงไอกว่าจะหายไอร้อยวันเนี่ยนะฮะจนกระทั่งหลังจากนั้นก็คือแบบเหนื่อยๆนะฮะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบอยู่ดีๆอุ้ยแบบใจมันเต้นแรงแบบตุ๊บเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนอาการมันแสดงให้เห็นว่านั่นแหละคือความดันนะคะซึ่งเราก็ประมาทแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาหมอแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ค่อยอย่างชั่วแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นได้ผลค่อนข้างจะ steady คือแบบการทรงตัวกันอะไรเงี้ยก็ดีแล้วแต่เพื่อนก็ตกใจนะคะเพราะว่าเป็นสูงวัยในกลุ่มหลักสูตรที่ไปเรียนนะคะคือน่าจะเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดมั้งคะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกวนเล็กที่นัดกินข้าวกันทุกเดือนหรือมันก็ทุก2เดือนแล้วไม่เคยขาดนะคะไม่เคยขาดคือไปก็จะมีข้าวตังค์ไปแจกอะไรเงี้ยให้น้องๆเขากินกันนะคะสรุปแล้วก็คือล่าสุดมีการนัดกันแล้วก็อ้าวบอกเดี๋ยวขอไปโรงพยาบาลก่อนถ้าทันก็จะตามไปแต่ปรากฏว่าหมอก็ไม่ให้ไปนะหมอบอกว่าไม่ได้ต้องพักนะคะอย่าไปไม่คือหมอไม่ได้ห้ามว่าอย่าไปนะหมอบอกว่าตกลงจะรักษาตัวเองหรือว่าจะไปคุยกับเพื่อนเพื่ออะไรนะทำไมไม่เคยขาดสักครั้งหนึ่งไหมเขาบอกไม่เคยเลยก็บอกแล้วทำไมแต่ว่าก็เราก็อาจจะผิดมารยาทไปนิดนึงที่ว่าไม่ได้คือตอนที่พี่หมอยิ้มอะค่ะเป็นคนโทรมาถามว่าพี่แดงถึงไหนแล้วนะก็บอกว่าก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังนอนให้น้องเขาวัดความดันที่ข้อเท้าแล้วก็ต้นขาอยู่นะแล้วก็บอกคุณอลิสากับน้องจุ๊บบอกว่าไม่ต้องตอบไปเดี๋ยวเขาจะตกใจนะว่าเรามาโรงพยาบาลแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆแล้วควรจะตอบไปเพราะถ้าไม่ตอบไปยิ่งทำให้เขาตกใจว่าทำไมไม่ตอบเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแต่ขอโทษเขาไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็จะมีนัดกันในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็น26 28 30อะไรเนี่ยก็ตามมานะคะซึ่งก็ต้องลองดูว่าตัวเองจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าถามมาช่วยเล่ารายละเอียดมาเผื่อจะได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าให้จะต้องระวังอะไรนะคะคืออย่าขี้เกียจกินยาลดความดันอย่าลืมนะคะแล้วก็อย่างยาลดความดันแล้วก็ยาอะไรนะยาลดไขมันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็พออายุมากแล้วก็อย่าประมาทนะคะแล้วก็วิตามินซีพันมิลลิกรัมก็ต้องกินทุกวันตอนที่คุณวิวัฒพงศ์บุรณกิจนะคะตอนที่เข้าไปอเมริกาไปที่ซีแอตเทิลก็เลยฝากซื้อวิตามินมาหลายขวดอยู่เหมือนกันก็ได้ก็โอเคนะคะก็เขายังชั่วก็ดูแลสุขภาพตัวเองตอนนี้ก็ไม่ประมาทแล้วคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะคือยิ่งคนที่ฟังรายการเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรแล้วไม่ใช่วัยรุ่นเนาะนะคะเป็นเบบี้บูมเมอร์เนาะเราก็คุยกันแบบเป็นกันเองแบบนี้แหละค่ะนะคะเตือนกันทุกวันดิฉันก็เตือนคุณผู้ฟังแต่ตัวเองลืมเตือนตัวเองนะคะว่า
อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเอาละค่ะบอกว่าสัญญาว่าจะไม่พูดเยอะแล้วก็เอาอีกแล้วนะคะไม่ยอมหยุดมีคุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงเพลงเก่าๆอย่างเพลงที่คุณจิมโครชีนะคะร้องไว้เพลงเก่งของเขาไม่ว่าจะเป็น Time in a Bottle หรือว่า I'll Have to Say I Love You in a Song นะคะดิฉันเองก็โอเคจัดให้ I'll Have to Say I Love You in a Song เป็นเพลงที่มีความหมายน่ารักมากนะคะว่าถึงแม้ว่ามันจะดึกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีความในใจอยากจะสารภาพนะคะว่ายังไงก็ต้องบอกนะคะถึงแม้ว่าจะพูดทางโทรศัพท์ก็ยังอยากจะพูดว่า I love you นะคะ in a song เพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ดิฉันชอบมากเพราะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับความทรงจำดีๆนะคะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำ

0: แมร์ผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
1: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
2: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ก็เป็นอีก2เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเหมือนกันนะคะขอส่วนใหญ่จะขอมาทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็น Unchained Melody หรือ Without You Unchained Melody จาก Righteous Brothers แล้วก็ Without You โดย Harry Nilsson เมื่อปี1972นะคะเป็น2เพลงที่นำมาฝากกันใน Fresh and Fun ช่วงที่2ขณะที่กำลังดูเพลงอยู่เนี่ยนะคะยังก็กำลังนั่งดูปฏิทินเดือนหน้าเพราะนี่ก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วนะคะจะดูว่าแล้วเดือนตุลาคมมีวันอะไรที่สำคัญบ้างนะคะก็จะเห็นได้ว่าวันที่13นะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลรัชกาลที่9นะคะซึ่งดิฉันเห็นในปฏิทินของท่านพุทธทาสนะคะจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจที่ได้มาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะวันที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันอังคารนั้นแบบแปลว่าวันที่12ก็เป็นวันแบบเหมือนกลางๆซึ่งถ้าสมมติว่ามีการลากันวันที่10วันจันทร์ที่12วันเดียวเนี่ยก็จะมีวันหยุดยาวถึง4วันด้วยกันคือวันเสาร์ที่10อาทิตย์ที่11ตุลาคมเนี่ยนะคะแล้วก็วันจันทร์ที่12เป็นวันที่ไม่ได้หยุดนะเนาะเป็นวันกลางๆแล้วก็วันอังคารที่13เป็นวันหยุดดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีหลายๆคนที่นั่งดูปฏิทินเตรียมวางแผนสำหรับเดือนหน้านะคะก็จะเป็น10 11 12 13จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เป็นวันหยุดยาวนะคะส่วนวันที่23นะคะก็ตรงกับวันศุกร์นะคะขึ้น12ค่ำเดือน11ก็คือเป็นวันปิยมหาราชศุกร์23เสาร์24อาทิตย์25นะคะพอถึงวันจันทร์ก็เป็นวันออกพรรษาแต่ว่าวันออกพรรษาเนี่ยไม่ได้เป็นวันหยุดเท่าที่ทราบนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันที่ได้ไปทำบุญกันเป็นเหมือนเป็นวันพระใหญ่เหมือนกันนะคะวันออกพรรษาก็เท่ากับว่า23 24 25 26ก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งค่ะอันนั้นก็คือเดือนตุลาคมนะคะเป็นบอกไว้ล่วงหน้านิดหนึ่งเพราะนี่ก็เป็นช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วนะคะหลายๆคนก็มีวางแผนเดินทางนะคะเนี่ยก็นั่งดูปฏิทินยังไงเนาะเดี๋ยวขอวางปฏิทินก่อนนะคะค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะไปไหนกันจะไปไหนกันบ้างคะวางแผนหรือยังนี่อีกเอาพูดง่ายๆก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนแล้วก็จะได้ทำบุญปีใหม่ฉลองรับปีใหม่ปีอะไรล่ะปีมะแมเนาะแต่ว่าจะย่างเข้าปีมะแมก็คือต้องเป็นหลังวันที่15เมษายนนะคะถึงจะย่างเข้าปีมะแมเต็มนะคะแต่ปีนี้ปีมะเมียเดนก็ โดนเยอะเหมือนกันนะเนื่องจากว่าตัวเองเกิดปีชวดก็คือแบบคล้ายๆกับว่าไม่ต้องงมงายอะไรมากเพราะว่าบางทีคือไม่จำเป็นว่าจะต้องชงไม่ชงอะไรหรอกนะคะแต่ว่าก็แปลกๆอยู่ว่าทำไมปีนี้แบบโดนพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้คือที่ว่าพอสมควรอันนี้เป็นดิฉันเองก็บังเอิญเป็นสายมูนิดๆนะคะก็คือในช่วงตั้งแต่ปีมาเมียมาเนี่ยคือนอกจากไม่สบายแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีแบบอันนี้แบบสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมแบบนาฬิกาข้อมือนี่ที่เพิ่งไปใส่ฐานมานะคะก็นาฬิกาตายนะคะเนี่ยก็เดินออกคือออกไปข้างนอกแล้วไปธนาคารไปอะไรอย่างเงี้ยแบบดูนาฬิกาเอ้าทำไมเข็มนาฬิกาไม่เดินก็บอกตลกดีแปลกดีเนาะอ่ะพอเข้ามาที่ออฟฟิศดูที่ชั้น2เอ้านาฬิกาตาย2เรือนนะคะแล้วก็ข้างล่างชั้น1ก็ประมาณ 4-5 เรือนนะคะที่นาฬิกาแขวนผนังอะที่ตายนะก็ไม่ทันสังเกตก็จะเห็นแบบเอ้าทำไมนาฬิกาตายนาฬิกาข้อมือเนี่ยตาย2เรือนหยุดเดิน2เรือนก็คือก็เลยถามตัวเองว่าแบบปกติก็ไม่ค่อยจะส่วนใหญ่ก็จะเรือนเดียวอะไรนี่แต่นี่มันเยอะแข่งกันหยุดเดินหรือเปล่าอะไรก็แต่ว่ามันก็เป็นก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะมันก็เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วแหละเพียงแต่เราก็คิดมากไปเองนะว่าทำไมฉันถึงเจอนาฬิกา
หยุดเดินหลายเรือนเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกอย่างเช่นอันนี้ขออนุญาตเล่าเพราะคุณผู้ฟังบอกว่าชอบฟังเล่าเรื่องอะไรต่างๆซึ่งแบบอาจจะเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวนิดนึงนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าอ้าวอยู่ดีๆแบบสายชำระแบบน้ำหยดติ้งติ้งแบบพรมที่วางอยู่ที่เท้านี่แบบอิ่มน้ำปริ่มน้ำแบบเหยียบเข้าไปทีก็ปิ๊ดปิ๊ดน้ำปิ๊ดปิ๊ดเลยนะคะก็บอกคือปกติมันก็ไม่ได้เป็นนะไม่น้ำก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูแลออฟฟิศนะคะไม่ว่าจะเป็นสายชำระหรือว่าไอ้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเครื่องสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยก็จะดูแลดีอยู่แล้วปรากฏว่าเอ้ายังใหม่อยู่เลยทำไมน้ำหยดเพราะว่าเราใช้สายชำระแล้วเราไปหยิบไปจับไอ้ตรงส่วนที่มันทำให้หลวมหรือเปล่าก็พยายามแบบขยับให้แน่นเขาก็ไม่ยอมนะไม่ยอมก็เลยต้องเรียกช่างมาช่างนี่ก็ไม่ใครอื่นนะคือแฮนดี้แมนประจำหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่ามันเขาก็มาเปิดดูเขาบอกว่ามันก็แค่ลูกยางเสื่อมเองนะครับคุณแดงมันไม่ได้เป็นอะไรมากๆเข้าใจว่าลูกยางเสื่อมแต่ว่าน้ำมันหยดคือหยดตอนที่เราไม่รู้ไงคะใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้พื้นนองเต็มน้ำพูดไม่รู้เรื่องพื้นนองน้ำใช่ไหมแล้วเราเป็นห้องน้ำแห้งไงคะแล้วก็มีพรมใช่ไหมคะมันก็เลยแบบพรมก็แบบอิ่มกินแบบน้ำอิ่มพุงกลางเลยค่ะพรมอ่ะพอเหยียบเข้าไปก็แบบน้ำก็ปิดปิดแบบแล้วก็ตกใจนะคะก็โอเคก็หลังจากนั้นก็เอาพรมไปตากกับซักเซกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่สภาพปกตินะคะโดยส่วนตัวเป็นคนที่เวลาไปโฮมโปรหรือไปที่ไหนก็จะชอบเดินไปแผนกเครื่องมือซึ่งเวลาช่างมาก็จะถามว่าป้าแบบเป็นช่างเหรอครับคือแบบป้าเป็นหมายถึงว่ามีเป็นชอบคือมีกระเป๋าเครื่องมือค่ะกล่องเครื่องมือค่ะมีประมาณ 4-5 กล่องนะคะคือเห็นพ่อก็ชอบซื้อว่าแบบอันนี้มันมีเรนจ์คือแบบประแจใช่ไหมเขาเรียกประแจแล้วก็มีแบบค้อนแบบอีกแบบนึงแล้วก็มีแบบอะไรอะเรนจ์ที่มันสามารถหมุนใต้ซิงค์ได้โดยที่ไม่มันงอได้อะค่ะไอ้ประแจอันนี้ค่ะแล้วคนที่ช่างเขาบอกว่าบอกถามว่ามีอะไรก็มีหมดเลยสว่านก็20ปีแล้วมั้งตั้งแต่ออฟฟิศเก่านานแล้วก็มีกระเป๋าสว่านเรียบร้อยอย่างดีแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าดอกสว่านมันเสื่อมก็เวลาไปโฮมโปรทีไรก็ต้องไปยืนพิจารณาว่าฉันจะต้องซื้ออะไรเป็นอะไรเอาไว้ประจำออฟฟิศบ้างหน้าแบบเพราะว่าถ้าให้messenger ไปเนี่ยมันก็จะแบบซื้อไม่ถูกนะถ้าเราไปมันก็ค่อยยังชั่วนะคะก็เลยได้น้องๆแล้วแบบถ้าป้ามีสว่านเนี่ยแต่ว่าถ้าจะซื้อดอกสว่านไปเป็นสำรองเนี่ยจะต้องแบบไหนอ๋อมาตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นแพ็คนึงมันมีตั้งหลายขนาดดอกเล็กดอกกลางเราก็ซื้อมาแล้วโชคดีมากก็คือก็ได้ใช้ก็บอกอ๋อของคุณแดงก็มีสว่านนี่ครับแล้วดอกสว่านอันนี้มันเก่าแล้วนะครับมีดอกใหม่บ้างมีก็ซื้อว่านี่ไงโอ้แบบช่างก็มีเป็นแพ็คแบบเรียบร้อยนะคะก็เลยได้ใช้ว่าจะเป็นแบบเจาะไม้มีทั้งเจาะไม้เจาะปูนนะคะขนาดต่างๆอันเนี้ยมันเป็นความสุขอย่างนึงนอกเหนือจากการซื้อปากกาหรือว่าสมุดไดอารี่สมุดจดอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วคือแบบมีความสุขกับการได้เดินดูเครื่องครัวอะไรพวกนี้ค่ะนะคะสรุปแล้วก็คือตอนนี้ก็พรมก็แฉะเฉอะแฉะไปหมด3-4 ชิ้นนะคะพื้นก็แห้งแล้วแล้วก็เปลี่ยนลูกยางไม่ได้เปลี่ยนลูกยางค่ะคือเปลี่ยนทั้งชุดเลยแล้วก็เก็บลูกยางสำรองเอาไว้เผื่อว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาอีกก็จะได้แค่เปลี่ยนลูกยางเท่านั้นแล้วก็ต้องรู้ว่าวาล์ฟของสายชำระอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ใต้ชักโครกหรือเปล่าหรือว่าต้องไปปิดข้างนอกที่เป็นมาดน้ำข้างนอกหรือเปล่าเลยคือต้องรอบรู้ไปหมดเลยอะค่ะนะคะสำหรับดิฉันซึ่งเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นฟอร์แมนดูแลออฟฟิศนะคะเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วว่าจะไม่คุยเยอะแล้วดิฉันก็ไปเรื่อยเลยนะคะหาเพลงไว้2เพลงฝากคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันในคืนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการฟังเพลงด้วยการฟังดิฉันคุยซึ่งถ้าเบื่อก็เปลี่ยนไปฟังที่คลื่นอื่นก็ได้นะคะ
นั้นก็จะเป็นเหมือนยายแก่ขี้บ่นนิดหน่อยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องอะไรต่างๆแต่เชื่อว่านัดหมายวันที่26 28แล้วก็30นี้เนี่ยกันยานี่นะคะคงจะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นประสบการณ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกนะคะตั้งเพลงไว้2เพลงMary Ann Faithful กับ As Tears Go By แล้วก็ตามมาด้วยอันนี้มีคนขอมานะคะ Downtown นะคะเป็นเพลงหลายคนนำไปร้องแต่ว่าดิฉันชอบเสียงของคุณคนนี้คือ Petula Clark นะคะ Downtown ฝาก2เพลงนี้ให้คุณได้ฟังเพลินๆก่อนเข้านอนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามการที่คุณผู้ฟังมาติดตามฟังรายการแล้วก็ฟังดิฉันคุยมีอะไรจะถามอะไรมาก็ July Sat นะคะ JULYSAT ซึ่งเป็นLINE ส่วนตัวนะคะที่ดิฉันติดค้างอะไรใครว่ายังไม่ได้ส่งก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันรอให้ดิฉันสุขภาพดีกว่านี้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งฟัง2เพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: อธิบดีกรมอุตุสยบข่าวลือมหาอุทกภัยเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อน

นันขนาดใหญ่ย่านดินแดงจับนักพนันได้กว่า50คนเตรียมขยายผลหาตัวเจ้าของบ่อนผู้ตรวจการแผ่นดินได้ข้อสรุปมาตรการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และฝุ่นแดงผิดกฎหมายเสนอครม.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังพรุ่งนี้ลุ้นประกาศผลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลเอเชียนเกมส์วันนี้ไทยได้เหรียญทองเพิ่มจากขี่ม้าประเภททีมส่วนฟุตบอลชายไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3แต่ยังได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ23กันยายนคืนนี้มีเรื่องสำคัญที่ประชาชนยังคงสับสนนะครับว่าควรจะเชื่อคำเตือนเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมจากฝ่ายไหนดีฝ่ายหนึ่งก็คือเพจทีลมฟ้าอากาศที่เคยพยากรณ์แม่นนะครับในเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มาแล้วมาคราวนี้ก็โพสต์นับถอยหลังเป็นรายชั่วโมงว่าวันที่24กันยายนเป็นต้นไปจะเกิดฝนตกหนัก3วัน3คืนจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนฝั่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมายืนยันว่าไม่จริงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่ก็จะไม่ถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยนะครับนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยในประเด็นนี้ว่าทางกรมอุตุได้เริ่มออกประกาศเตือนมาตั้งแต่21กันยายนที่ผ่านมาและขณะนี้ออกประกาศมาถึงฉบับที่4แล้วโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่เชิงเขาได้แต่ยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยเนื่องจากตัวแปรที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงไม่ใช่พายุดีเพรสชันหรือพายุหมุนเขตร้อนซึ่งจะทำให้ฝนตกแช่ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยลักษณะฝนที่ตกจะเป็นการตกหนักสลับเบาและก็ได้เน้นย้ำให้รับฟังการเตือนภัยจากหน่วยงานของรัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักโดยระบบการเตือนภัยของประเทศไทยมีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนหรือตื่นตระหนกจากการประเมินของแบบจำลองที่อาจจะคลาดเคลื่อนโดยกรมอุตุนิยมวิทยายินดีเปิดรับและเชิญชวนให้เจ้าของเพจหรือผู้ที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศเข้ามาพูดคุยหารือเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ฝนที่ตกเนี่ยก็จะเป็นฝนที่ตกหนักสลับกับเบาไม่ใช่ฝนที่ตกตลอด24ชั่วโมงก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่าที่เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุดีเพรสชันไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันในการเตือนภัยของประเทศของเราหรือระบบการเตือนภัยของเราเนี่ยอยากจะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวท่านที่มีข้อมูลเป็นของตัวเองก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่ากรมอุตุยินดีที่จะเชิญท่านเนี่ยนะคะมาที่กรมเรามาพูดคุยเรื่องสภาพอากาศแล้วเราจะสื่อสารข้อมูลที่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันหรือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะไม่เกิดความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชน
0: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการก็ชี้แจงประเด็นนี้นะครับว่ากรมอุตุแจ้งเตือนช้ากว่าเพจทีลมฟ้าอากาศว่ากรมได้ตั้งวอร์รูมติดตามและประชุมประเมินสถานการณ์ทุกวันในเวลา10นาฬิกาอย่างต่อเนื่องและก็ได้ออกประกาศเตือนภัยตั้งแต่21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาก่อนที่บางเพจจะนำข้อมูลของกรมไปเผยแพร่แต่ว่ารองอธิบดีกรมอุตุก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับสภาพอากาศและการที่ประชาชนเตรียมพร้อมล่วงหน้าก็ถือเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยสูงสุดครับส่วนที่เพจระบุว่าฝนจะตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนรองอธิบดีกรมอุตุอธิบายว่าขณะนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาดผ่านร่องมรสุมนั้นฟอร์มตัวได้ไม่ค่อยดีนักแต่หย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะดึงความชื้นจากอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเข้ามาเลี้ยงตัวมันเองก็ทำให้ในช่วง3วันนี้ก็คือ24ถึง26กันยายนจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันตกโดยวันพรุ่งนี้พื้นที่โซนสีแดงจะมีฝนตกเกินระดับ100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจะมีแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับซึ่งจะมีฝนมากด้วยปัจจัยที่ว่าอยู่ใกล้ทะเลนอกจากนี้ความชื้นจากเวียดนามที่จะถูกดึงเข้ามาปะทะหน้าเขาก็ทำให้มีฝนตกมากเป็นพิเศษครับนายณัฐวุฒิอธิบายเพิ่มเติมว่าลักษณะของฝนรอบนี้จะไม่รุนแรงที่จะตกแบบไม่หยุดนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของตกสลับกันระหว่างเบากับหนักมีบางช่วงที่หยุดพักบ้างไม่ได้ตกทั้งจังหวัดและไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นแดดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าศักยภาพของหย่อมความกดอากาศต่ำไม่เหมือนกับพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นที่จะตกแบบไม่หยุดสายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หน้าเขาที่มีฝนสะสมอยู่แล้วและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้ามีปริมาณฝนตกระดับ 70-90 มิลลิเมตรขึ้นไปก็อาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการระบายน้ำครับ
2: กรมก็แจ้งว่าฝนในวันพรุ่งนี้โอกาสที่จะมีถึง100มิลลิเมตรเนี่ยได้หลายพื้นที่นะครับความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำรอระบายรวมถึงพื้นที่หน้าเขาที่เป็นเขาใหญ่เนี่ยที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็วันมะรืนเนี่ยตัวหย่อมก็จะขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางฝนก็จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลางอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนตกร้อยมีทุกจังหวัดไม่ใช่นะครับฮะแล้วก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นแดดไม่เห็นเดือนแต่ตะวันน่ะไม่ใช่นะครับฝนก็จะมีหนักมีเบาสลับกันไป
0: อย่างไรก็ตามตลอดวันนี้มีหลายพื้นที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับเช่นที่พัทยาระยองปราจีนบุรีรวมทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาก็ระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่คนงานกว่า100คนเร่งติดตั้งแนวพนังกั้นน้ำป้องกันโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามโบราณสถานวัดธรรมารามเพื่อรับมือน้ำเหนือที่กำลังไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มภาคกลางหลังจากได้รับแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำสูงถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเริ่มระบายน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำให้ประชาชนไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีภัยแล้งและเพิ่งจะผ่านผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วทำให้พวกเขาอยากเห็นการบริหารจัดการน้ำที่รวดเร็วกว่านี้นายอำเภอบางบานก็ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยนะครับแจ้งเตือนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณถัปนีอศรีชัยลงพื้นที่รายงานจากอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาครับ
3: ค่ะคุณกิติคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่น้ำได้เริ่มเข้าท่วมในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการปล่อยน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะจุดที่ฉันยืนรายงานอยู่นี่คือบ้านทางช้างตำบลทางช้างอำเภอบางบานค่ะซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำน้อยนะคะน้ำเนี่ยวันนี้เริ่มเข้ามานะคะจากแม่น้ำน้อยนะคะแล้วก็เข้าท่วมบ้านของประชาชนนะคะที่เราเห็นอยู่ระดับน้ำเนี่ยอาจจะประมาณเกือบ1เมตรนะคะจากจุดนี้ไปจนถึงริมน้ำซึ่งน้ำท่วมปีนี้นะคะถือว่ามาช้ากว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็จริงๆปี68นะคะน้ำท่วมที่บางบานเนี่ยน้ำสูงนะคะไปที่บ้านด้านหลังนั้นนะคะก็จะเห็นรอยของน้ำท่วมปี68อยู่ระหว่างรอยสีเข้มกับนะคะรอยสีขาวด้านบนนะคะน้ำสูง 2-3 เมตรด้วยกันนะคะก็เรียกว่าปี68เนี่ยคนอยุธยาคนบางบานเนี่ยโดยเฉพาะที่ตำบลทางช้างกับที่ตำบลหัวตะกูเนี่ยอยู่กับน้ำมา 4-5 เดือนดังนั้นที่อำเภอบางบานค่ะชาวบ้านจึงอยากจะเห็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะที่ดีกว่านี้นะคะอย่างปีนี้เองน้ำที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของการระบายน้ำแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็น้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วค่ะ
4: ผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตามประกาศของกรมชลประทานตั้งแต่ช่วง 20:30 นของเมื่อคืนนี้ซึ่งต้องระบายน้ำในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตร20เซนติเมตรถึง2เมตร20เซนติเมตรบริเวณพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะหันและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอเมืองชัยโยของจังหวัดอ่างทองและอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพยาของจังหวัดชัยนาททำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่อำเภอบางบานประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วอย่างจุดที่เรามาสำรวจที่บ้านทางช้างตำบลทางช้างอำเภอบางบานน้ำท่วมเกือบ1เมตรภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นน้ำท่วมที่รวดเร็วและการแจ้งเตือนกระทันหันทำให้ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีภัยแล้งและก็ผ่านช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมมาแล้วอย่างเมื่อปี2068น้ำท่วมตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม
5: ผมก็ว่าฟิตปีนี้คิดว่าจะไม่ท่วมแล้วครับเพราะมันปลายจะปลายปีแล้วคิดว่าจะไม่ท่วมแล้ว
3: คิดว่ารอดแล้ว
5: ใช่ครับ
3: แล้วเหมือนเขาบอกด้วยว่าจะเป็นภัยแล้งใช
5: ่
3: ไหม
5: ใช่ครับเขาบอกว่ามันจะเข้าแล้ว
3: เตรียมตัวเตรียมใจ
5: ครับคิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะท่วมน่าจะหลายวันน่าจะเป็นเดือน
6: จะรู้ว่า
5: ถ้าไม่ขึ้นอีกนะครับถ้าขึ้นอีกก็หลายเดือนครับ
6: อยากให้เขาแก้ปัญหาให้เราปะ
5: ครับครับก็อยากครับเพราะว่ามันทุกปีเลยครับไม่เว้นเลยครับช่วงนี
4: ้ชาวบ้านทางช้างยอมรับว่าบ้านอยู่ริมน้ำจึงรู้ดีว่าต้องเจอน้ำท่วมแต่หากบริหารจัดการให้ดีชาวบ้านก็ไม่ต้องกระทบมากอย่างที่นี่ก็ปรับตัวทั้งการยกบ้านขึ้นสูงมีเรือและปรับวิถีชีวิตมากขึ้นแต่ถ้าเจอน้ำท่วมนานหลายเดือนก็ไม่ไหวอย่างจุดนี้ไม่ไกลกันก็จะมีประตูระบายน้ำคลองตานิ่งซึ่งน่าจะมีการเปิดระบายน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดผลกระทบให้พื้นที่ริมน้ำด้วย
7: ต่อไปถ้าอย่าปล่อยนะแจ้งก่อนล่วงหน้าสักอาทิตย์นึงนะว่าทางชัยนาทนครสวรรค์จะปล่อยเท่าไหร่ท้ายน้ำก็อย่ารู้ไม่ใช่ว่าคุณเตือนวันนี้ปุ๊บปั๊บมาถึงเลยเก็บไม่ทันเนี่ยเขาเก็บกันตั้งเมื่อคืนนะ3 ทุ่มน้ำมาข้ามถนนแป๊บเดียวเองขึ้นอย่างขนาดนี้ไม่ใช่ว่ามาหลายวันนะมาเมื่อคืนนี่เองแล้วต่อไปเนี่ยก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะขึ้นอีกแค่ไหนเพราะปกติแล้วไม่เคยท่วมอะไรขนาดนี้แล้วก็ในทุ่งอ่ะเคยปล่อยน้ำเข้าข้าวก็ไม่มีก็ไม่ปล่อยปีที่แล้วประตูเนี่ยพังเลยประตูคลองตะนึงที่นักข่าวมาดูกันนะก็เพราะว่าในคลองเยอะในทุ่งไม่มีมันก็เลยเบ่งจนประตูพังเราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่กับประธานงานกันยังไง
4: ส่วนที่ตำบลวัดตะกูซึ่งอยู่ติดกับตำบลทางช้างบริเวณวัดอินทารามน้ำก็เริ่มเข้าท่วมแล้วชาวบ้านบอกด้วยว่าปีนี้คิดว่าจะไม่ท่วมมากแต่น้ำกลับท่วมอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มอัตราระบายน้ำที่รวดเร็วของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งหากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำแน่ตามไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็พอรับมือไหวแต่หากมากกว่านั้นชาวบ้านบริเวณนี้ก็ต้องอพยพไปนอนกลางเต็นท์บนถนนเพราะน้ำจะท่วมถนนและที่หมู่9บ้านวัดตะกูปีที่แล้วน้ำท่วมนาน4-5 เดือนบางจุดน้ำท่วมยาวจนถึงปีใหม
6: ่คุณลุงบ้านที่ข้างในระดับน้ำแค่ไหน
8: ก็ประมาณ1.50-1.80 เมตรประมาณนั้นแหละ
6: โอ้ขึ้นเร็ววันเดียว
8: ครับ
6: เมตรอย่างนั้นเลยเหรอ
8: ครับครับ
6: แต่ว่าปีที่แล้วนี่5 เดือนเลยเหรอ
8: ครับที่เดือนที่เดียวรุ่ม5 เดือนเนี่ยครับผม
6: นั่นแหละ4-5 เดือนแล้วทำยังไง
8: ก็อยู่กันอย่างนี้เนี่ยนะมีของแจกมั่งของปลุกน้ำปลุกอาหารแห้งอะไรนะก็ได้รับ
6: แต่ต้องออกไปอยู่นอกถนน
8: ต้องนอกถนนเพราะนิ่มท่วมหมดครับ
9: ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบไปแล้ว154 ครัวเรือน339 คนค่ะและน้ำที่มาตอนนี้คืออันนี้น่าจะน้ำที่เขาปล่อย1,500ที่มาถึงเราวันนี้แต่ถ้าน้ำปล่อย1,750น่าจะถึงดึกๆหน่อยในฟันรู้สึกคิดว่าท่วมแต่มันอาจจะท่วมไม่เยอะเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราธรรมชาติเราตอบไม่ได้ว่าพายุจะมาหรือไม่มาเราตอบไม่ได้แต่เราคิดว่าก็น่าจะท่วมแต่ไม่คิดว่ามันจะมาไวแบบนี้ว่า2 วันขึ้นแบบโหเยอะเกิน
4: นายอำเภอบางบานได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านวัดตะกูเป็นผู้ป่วยวัย81 ปีที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางซึ่งทางอำเภอก็จะมีทีมในแต่ละตำบลมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดน้ำท่วมจะเป็นกลุ่มที่ต้องอพยพแต่ขณะนี้น้ำยังท่วมไม่มากผู้ป่วยรายนี้มีลูกสาวดูแลและทางอำเภอก็มีติดธงขาวสำหรับการติดตามกลุ่มเปราะบางที่พร้อมเข้าถึงในการช่วยเหลือได้ทันทีซึ่งมีการติดเบอร์โทรของนายอำเภอเร่งด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24 ชั่วโมง
6: ตัวบ้านเราเนี่ยมันก็ยกสูงยังอยู่ได้
10: สามารถดำรงชีวิตอยู่ได
6: ้ปีนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะ ส่วนตัวเดี๋ยวต้องดูสถานการณ
11: ์ค่ะ
10: แต่กลุ่มบางคนนี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ว่าเป็นกลุ่มปอบางที่อยู่ในลิสต์ที่ทางอำเภอกับทางภาครัฐและภาคเราจะดูแลเป็นพิเศษนะในการแล้วก็มีแผนถ้าเกิดมีฉุกเฉินก็จะมีทีมอพยพแต่ว่าหวังว่าปีนี้เนี่ยน่าจะไม่ต้องใช้
4: นายอำเภอบางบานเปิดเผยว่าได้มีการติดตามสถานการณ์ของการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเพราะในพื้นที่อำเภอบางบานไม่มีฝนตกหนักและได้เตรียมรับมือไว้ทุกระดับรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมนาน
10: ก็ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ทั้งแต่เตือนภัยนะแล้วตอนนี้ระหว่างเกิดภัยแล้วก็ดูแลให้พี่น้องประชาชนที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ให้มีการบาดเจ็บไม่มีการเสียชีวิตส่วนเรื่องทรัพย์สินก็ได้มีการแจ้งเตือนไม่ให้เสียหายมิเตอร์ไฟปลั๊กไฟก็มีการเตรียมการย้ายขึ้นที่สูงนะครับ
11: แต่ว่าก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมเหมือนที่เราเคยได้ปฏิบัตินะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้เคยนำเรียนว่าให้ดูแลเรื่องชีวิตร่างกายนะเป็นสำคัญที่สุดอย่าให้บาดเจ็บนะครับส่วนเรื่องทรัพย์สินก็เดี๋ยวเราค่อยแก้ไขนะครับแล้วก็มีเหตุฉุกเฉินก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ
4: สำหรับชาวบ้านบางบานที่ต้องรับน้ำทุกปีทำให้ต้องปรับตัวเช่นการมีนั่งร้านไว้เก็บต้นไม้หรือสิ่งของในบ้านพร้อมทั้งเรียนรู้ข้อมูลน้ำเช่นหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 1,500 หรือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะสูงระดับไหนก็จะทำให้เตรียมตัวในการยกของขึ้นสูงลดความเสียหายได้จึงอยากให้มีการแจ้งเตือนภัยด้วยข้อมูลที่แม่นยำล่วงหน้าจากหน่วยงานราชการด้วย
12: คือถ้ามีการสื่อสารล่วงหน้าสักอย่างน้อย3วันว่าเดี๋ยวอีก3วันข้างหน้าจะปล่อยน้ํา900 500หรือจริงๆถ้ารู้อยู่แล้วว่ารอบเนี้ยจะถึง 2,000 นะประกาศบอกเลย 2,000 เลยเราได้ยกทีเดียวเลยอย่างเงี้ยดีกว่า
6: ซึ่งอย่างพี่นี่พอคิดว่ามันถึง 2,000 น่ะพี่ก็เตรียมไว้
12: ใช่ๆค่ะ
6: น้ํานี่สูงกี่เมตรคะ
12: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่า 2,000 น่ะมันได้อยู่
4: สำหรับพื้นที่อำเภอบางบานโดยเฉพาะที่ตำบลวัดตะกูยังคงมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดที่โรงเรียนวัดตะกูน้ำก็เริ่มเข้าท่วมภายในตัวอาคารของโรงเรียนแล้วส่วนชาวบ้านก็ยังอยู่ในบ้านบางส่วนก็มาพักตามเต็นท์บนถนนซึ่งพบว่าในช่วงค่ำยุงกัดเจ็บมากค่ะ
3: สำหรับที่อำเภอบางบานนะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามนะคะสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงสถานการณ์ฝนนะคะที่จะมีไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะซึ่งก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็คาดการณ์นะคะระดับน้ำที่จะเริ่มท่วมนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1เดือนนะคะที่จะได้ผลกระทบอย่างน้อยที่สุดนะคะดังนั้นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางบานก็คงต้องติดตามสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะคุณกิตติคะ
0: คุณครับคุณธปณีครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาทางแก้ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางวันนี้มีข้อเสนอแนะออกมาที่น่าสนใจในขณะเดียวกันเรื่องบ่อนไม่น่าเชื่อนะครับวันก่อนเพิ่งทลายบ่อนใหญ่กันที่กลางเมืองเชียงใหม่มาวันนี้มาในกรุงเทพนี่เองครับอยู่กลางแฟลตดินแดงนี่เอง
13: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
15: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
18: ้วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
19: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่า

0: อักพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: บ่อนกลางเมืองยังลักลอบเปิดกันไม่หยุดนะครับคราวนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบุกทลายบ่อนที่ลักลอบเปิดเล่นพนันอยู่กลางแฟลตดินแดงนี่เองครับยึดไทโลไฮเทคตู้ม้าจับเจ้ามือนักพนันกว่า50คนพร้อมของกลางเงินสดและก็ชิปแทนเงินสดร่วม1ล้านบาทและก็เครื่องมือเล่นพนันจำนวนมากกำลังเตรียมขยายผลหาตัวเจ้าของบ่อนตัวจริงนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้เริ่มจากช่วงใกล้ค่ำวันนี้นี่เองนะครับโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.ประชาธิปัตย์นายพิทักษ์เดชเดชเดโชประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนายธนยศทิมสุวรรณประธานกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพยสิริรองอธิบดีร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักสอบสวนนิติการและนายเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักงานกองอาสารักษาดินแดนนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากที่กรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่ส่งเสียงดังเป็นแหล่งมอมเมาประชาชนฝังตัวอยู่ในแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์แขวงดินแดงเขตดินแดงฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่พบเบาะแสชัดเจนว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันประเภทไฮโลไฮเทคและตู้ม้าโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายวันนี้เวลาประมาณ 18:20 นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองก็วางกำลังปิดล้อมบุกจู่โจมตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันนี้เพื่อตัดเส้นทางหลบหนีและควบคุมสถานการณ์ทันทีผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดรวมทั้งหมด53คนเป็นเจ้ามือ8คนนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้เล่นเป็นชาวกัมพูชามี2คนนะครับยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพร้อมสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมาก
3: จริงๆได้รับเบาะแสมานะครับจากผู้หวังดีนะครับแล้วก็เป็นการทำงานอย่างเร่งด่วนและเข้ามาจับกุมนะครับในพื้นที่ดินแดงนะครับจริงๆเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการจับไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่บริเวณดินแดงนะครับแล้วก็หายไปพักใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยจากการที่มีการสืบทราบเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดให้เล่นเนี่ยยังไม่ได้นานนะครับยังไม่ได้นานนะครับก็มีใช้ลักษณะเป็นการเช่านะครับพื้นที่นะครับซึ่งดูจากสัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่าเองเนี่ยก็เพิ่งมาทำสัญญาเช่าเมื่อเดือนกันยานะครับถึงเดือนตุลาคมนะครับค่าเช่าก็เดือนละ 70,000 นะครับแล้วก็มีการเปิดให้มีคนให้เข้ามาจัดเล่นการพนันนะครับ
2: เจ้าหน้าที่บันทึกการจับกุมพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับพร้อมขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและหาเจ้าของบ่อนตัวจริงต่อไปนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกประชุมหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในแง่ของการลักลอบนำเข้าส่งออกการเอาผิดโรงงานที่ทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมไปถึงมาตรการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกรณีการลักลอบนำเข้าฝุ่นแดงในขณะเดียวกันก็ได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางทั้งข้อเสนอตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายการแก้กฎหมายโรงงานและการเอาผิดโรงงานเถื่อนแบบเด็ดขาดและเสนอให้รัฐนั้นตั้งโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เองโดยเตรียมนำมาตรการเหล่านี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วคุณมนตรีอุดมพงษ์เกาะติดเรื่องนี้มีรายละเอียดครับ
4: การประชุมที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับพื้นที่ ช่นตำรวจภูธรแปล

0: ยาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีโรงงานรีไซเคิลและพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเหมือนกับพื้นที่อื่นๆในภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมด้วยรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษกรมศุลกากรการนิคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นส่วนหนึ่งของวาระการประชุมว่าด้วยกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่สงสัยว่าปะปนขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกและฝุ่นแดงเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการไม่ดำเนินการกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงวาระข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีหนึ่งในเสียงสะท้อนจากกรมศุลกากรระหว่างการประชุมคือข้อจำกัดทรัพยากรในการตรวจการนำเข้าอย่างละเอียดที่ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดรวมถึงนิยามการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนใหญ่ขณะนี้พบว่าปะปนมากับโลหะรวมถึงอลูมิเนียมไม่ใช่แผง PCB หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจึงต้องกำหนดระเบียบให้ชัดเพื่อให้ตรวจจับได้ตรงเสียงสะท้อนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่จะเป็นข้อเสนอแนะโดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่ามีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบประกอบด้วยข้อเสนอให้จัดตั้งกลไกระดับนโยบายบริหารจัดการการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและขยะอื่นๆทั้งระบบรวมถึงเสนอให้ตั้งศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอันตรายโดยกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
1: กลไกแรกให้มีคณะกรรมการในระดับชาตินะครับที่นายกหรือรองนายกเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะขณะนี้มันไม่มีกลไกที่ดูแลในเรื่องนี้แต่ละหน่วยก็ทำไปตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองนะครับกลไกที่2คือจะมีศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าโดยทางกรมศุลกากรจะกรุณารับเป็นผู้ประสานงานเป็นแม่งานให้นะครับ
0: กรอบของกลไกระดับชาติที่เตรียมจะเสนอก็จะดูแลเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลย
1: ครับทั้งหมดเลยครับเรื่องฝุ่นแดงเรื่องการนำเข้าสารเคมีอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับ
0: หนึ่งในข้อสำคัญต่อมาคือการปรับปรุงกฎหมายเอาผิดโรงงานที่ทำผิดทั้งการนำเข้าผิดกฎหมายโรงงานเถื่อนและการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องให้เด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีแนวทางเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันให้รัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐกำกับดูแลแต่ไม่เป็นภาระทางการเงินโดยเก็บเงินจากเอกชนที่จะมากำจัดซึ่งกรมโรงงานมีโรงงานลักษณะนี้อยู่แล้ว
1: ก็จะไม่ใช่เฉพาะกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่ท่านที่บอกก็สามารถจะเอาของอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดอะไรทั้งหลายไปมันจะได้เป็นอเนกประสงค์แล้วก็มันมีความจำเป็นเพราะแนวโน้มที่จะมีการใช้เนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นี้ก็เสนอรัฐบาลก็สุดแท้แต่ทางรัฐบาลจะพิจารณาแต่เราเห็นว่าแนวโน้มของปัญหาที่จะต้องใช้โรงงานกำจัดลักษณะนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ใช้หลักการว่าภาคเอกชนที่ทำผิดกฎหมายก็จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินการนะครับ
0: ข้อเสนอตั้งโรงงานนี่หมายถึงว่าเสนอให้รัฐบาลตั้งเองหรือว่ารัฐบาลสนับสนุนเอกชนตั้งโดย
1: องค์การโรงงานในปัจจุบันเนี่ยตั้งโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมผมก็คิดว่าใช้แนวเดียวกันซึ่ง น่าจะเร็วกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นภาระของรัฐบาลทั้งหมดเวลาที่ค่าใช้จ่ายก็จะต้องเก็บจากผู้ประกอบการนะครับจากเอกชนโดยเฉพาะคนที่ทำผิดกฎหมายก็จะต้องรับผิดชอบในการเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อให้มันเกิดขึ้นเร็ว
0: สำหรับปัญหากากขยะอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความสำคัญมานานและต่อเนื่องทั้งกรณีโรงงานรับรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเป็นต้นต่อเนื่องมาถึงปัญหากากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่พบการลักลอบนำเข้าเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกิจการรีไซเคิลในประเทศไทยพร้อมๆกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาการลักลอบทิ้งในพื้นที่ภาคตะวันออกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอแนวทางแก้ไขดังกล่าวรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้าตรวจสอบการนำเข้าและการขนส่งทั้งระบบมาตรการทางศุลกากรเพื่อควบคุมผู้นำเข้ารวมถึงการบริหารของกลางตลอดจนมาตรการระบบอนุญาตและผังเมืองและตั้งเป้าว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน
2: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีเรื่องศาลปกครองวินิจฉัยกรณีคำร้องล่าสุดของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับเรื่องจำนำข้าวและขณะเดียวกันมาดูผลงานล่าสุดของเนเน่นะครับในรอบชิงมาดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายก่อนที่พรุ่งนี้คำตัดสินจะออกแล้วครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
12: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: อักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ขอรื้อคดีรับจำนำข้าวที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับศาลปกครองสูงสุดวันนี้มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางคือไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์และสามีการยกคำร้องของศาลปกครองสูงสุดในครั้งนี้หมายความว่ากระบวนการต่อสู้เพื่อรื้อฟื้นคดีในชั้นศาลปกครองถือว่าสิ้นสุดลงส่งผลให้คำพิพากษาเดิมที่มีผลผูกพันทางกฎหมายยังคงบังคับใช้ตามเดิมนั่นคือนางสาวยิ่งลักษณ์ยังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินสูงกว่า 10,000 ล้านบาทนางสาวยิ่งลักษณ์และทีมทนายความได้ยื่นอุทธรณ์ก่อนหน้านี้นะครับระบุว่ามีหลักฐานใหม่เป็นหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม2568ที่ไม่มีชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์จึงใช้ประเด็นนี้อ้างว่าตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในการระบายข้าวและความเสียหายกว่า 10,000 ล้านบาทเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดขณะที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหนังสือดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งเสร็จสิ้นไปแล้วจึงไม่มีผลต่อคดีเดิมจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องให้รื้อคดีใหม่ขณะที่ทีมกฎหมายของนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าแม้กระบวนการขอพิจารณาคดีใหม่ในศาลปกครองจะสิ้นสุดลงแต่ก็ยังเห็นว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการต่อในช่องทางอื่นๆได้นะครับการแสดงของเนเน่รอยัลบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ในรอบชิงชนะเลิศเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับท่ามกลางเสียงฮือฮา แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั้งฮอและผู้ชมทางออนไลน์จากทั่วโลกครับวันนี้แนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยนำเพลงร็อกระดับตำนาน Seven Nation Army ของ The White Stripes ขึ้นแสดงในรอบสุดท้ายของ America Got Talent Season 21ด้วยการโซโล่กีตาร์สร้างความประทับใจและเสียงเชียร์กึกก้องไปทั่วฮอลล์นะครับคณะกรรมการทั้ง4คนชื่นชมและพูดทิ้งท้ายว่าเธอสมควรได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ
13: This is the first time I've ever seen and heard you and I am a fan that was out of this worldYou should be so proud. That was insane. May I be?
14: Well, I'm glad that I pressed my golden buzzer.
13: Yeah.
14: Because not only do you have such mysterious, mystical stage presence, you're from the best place in the world, Phuket, Thailand. I love to go there. And what you're bringing to this competition is so unique.And you're only 16 years old. If you don't win this, I am gonna sell Howie's new house.
13: Sophia!
15: Minnie, I think the world is going crazy because there is nothing like you right now. You're unique. And the rock world is already like, they can't get enough of you. We can't get enough of you. Good job. Thank you for coming on AGT. Thank you.
13: The biggest, most talented, most viral talent to be on that stage. I was standing with your father. This is unbelievable. You should win. Give her the million, America. Give her the million.
2: พิธีกรเองก็ได้ถามถึงความฝันของเนเน่นะครับว่าเป็นจริงแล้วหรือไม่ในวันนี
13: ้เนเน่ at 7 years old, you picked up that guitar and you decided you were going to be a rock star.Does it feel like your dream is coming true?
16: Yeah, absolutely. My dream's come true because I was like so little young when I touched the guitar. And also, I was thinking in my mind, I was like, I really want to become a rock star. And also, I'm glad that I'm be in AGT in the final rounds. And my dream's come true. So please call me daddy, I'm a rock star.
13: Good luck tonight.
2: เสียงชื่นชมจากแฟนเพลงทั่วโลกยังคงหลั่งไหลเข้ามาต่อเนื่องนะครับหลังจากเนเน่ขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงและฝีมือกีตาร์ในเพลง Seven Nation Army ของ White Stripes บนเวทีอเมริกา Got Talent ครับการแสดงของเนเน่รอยัลในรอบสุดท้ายยังคงได้รับการชื่นชมจากผู้ที่ติดตามรายการจากทั่วโลกแฟนเพลงจากฮิวสตันรัฐเท็กซัสอเมริกาเปิดเผยว่าเขาโหวตให้เนเน่มากถึง30คะแนนพร้อมบอกว่าติดตามช่อง YouTube ของเธอมานาน 3-4 ปีและรู้ว่าวันนี้จะต้องมาถึงเพราะมองว่าเนเน่มีทั้งฝีมือกีตาร์ระดับยอดเยี่ยมเสียงร้องที่น่าทึ่งและความสามารถในการควบคุมเวทีแล้วก็ทำนายนะครับว่าเธอจะก้าวขึ้นเป็นศิลปินระดับโลกและอาจจะมีส่วนสำคัญในการทำให้ดนตรีร็อกกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งขณะที่แฟนเพลงอีกคนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาตัดสินใจโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันหลังจากติดตามวงโอโซนของเนเน่มาหลายปีและทันทีที่ทราบว่าเนเน่จะเข้าร่วมแข่งขันใน AGTเขาก็รู้ว่าต้องโหวตให้เธอเพราะมองว่าเธอยอดเยี่ยมมากแฟนเพลงคนหนึ่งวัย47ปีจากเมืองคาลีประเทศโคลอมเบียก็ยอมรับว่าการชมการแสดงของเนเน่ทำให้เขาถึงกับร้องไห้เขามองว่าน่าประทับใจอย่างมากเพราะเธอได้ยกระดับฝีมือการแสดงให้เห็นในทุกรอบขณะที่คุณพ่อและคุณปู่ชาวแคนาดาวัย67ปีคนหนึ่งที่ฟังเพลง Rock and Roll มานานกว่า50ปีบอกว่าเขาติดตามและเอาใจช่วยเนเน่อย่างเต็มที่ยกให้เธอเป็นหนึ่งในศิลปินสายร็อกที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่เคยเห็นและได้ฟังมาโดยชื่นชมทั้งความสามารถทางดนตรีและบุคลิกของเธอนอกจากนี้ยังมีแฟนเพลงชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเข้ามาร่วมแสดงความเห็นว่าคนไทยจำนวนมากต่างก็รักและสนับสนุนเนเน่พร้อมเรียกเธอว่าลูกสาวแห่งชาติและเชื่อว่าในเวลานี้เธอกำลังก้าวไปสู่การเป็นลูกสาวของโลกครับนอกจากนี้บรรยากาศกองเชียร์ในประเทศไทยที่โรงเรียน KIS ภูเก็ตโรงเรียนต้นสังกัดของเธอนะครับก็เปิดพื้นที่ให้นักเรียนร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเนเน่ในการแข่งขันอเมริกา Scott Talent รอบไฟนอล มีคุณครูมีนักเรียนจับจองที่นั่งกันตั้งแต่เช้าบางคนต้องขึ้นไปยืนที่ระเบียงรวมไปถึงทางเดินบันไดแน่นไปด้วยผู้คนนะครับตั้งแต่ชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3ส่งเสียงเฮทุกครั้งที่เนเน่ได้รับคำชมจากกรรมการสำหรับผู้ชนะอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21จะถูกตัดสินโดยผู้ชมที่จะโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบก่อนที่จะมีการประกาศผลในรายการรอบตัดสินวันที่23กันยายนตามเวลาท้องถิ่นหรือพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเอเชียนเกมส์กับคุณณัฐวัฒน์นะครับไทยได้เหรียญทองเหรียญที่5เพิ่มจากขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้งครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
17: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
18: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
19: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
18: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
20: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
21: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: เอเชียนเกมส์วันนี้ไทยคว้าเหรียญทองที่5จากขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้งนะครับส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-3 แต่ว่ายังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายติดตามพร้อมไฮไลท์กีฬาอื่นๆกับคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจากนาโกย่าญี่ปุ่นครับ
0: กีฬาเอเชียนเกมส์นี่นาโกย่าวันนี้นะครับเราได้เหรียญรางวัลครบ3เหรียญเลยนะครับขณะที่ฟุตบอลชายเราแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นแต่ทั้งไทยและญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับ
1: เริ่มที่ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์นัดสุดท้ายกลุ่ม A จบไปช่วงค่ำที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยไทยเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นนำก่อนในครึ่งแรกครับจากยูทาโร่นากาจิมะกลับมาในครึ่งหลังได้เพียง2นาทีญี่ปุ่นนำห่าง2-0จากเคตะโคสึกิเลยแค่นาทีเดียวครับญี่ปุ่นได้ประตูติดๆกันเลยครับนำห่าง3-0จากฮิฮัสึกุอิชิอิจบเกมญี่ปุ่นชนะไทย3-0เก็บ9คะแนนเต็มเข้ารอบเป็นที่1ไปเจอกับเกาหลีเหนือส่วนทีมชาติไทยจบอันดับที่2ของกลุ่มมี6คะแนนครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับจีนในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้แข่งขัน 13:00 ตามเวลาประเทศไทยไปดูเหรียญทองที่5ของไทยครับจากการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชาติไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวิรพัฒน์ปฏิการนนท์ช่วยกันสร้างผลงานคว้าเหรียญทองประเภททีมศึกเอเชียนเกมส์ทำคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3บททดสอบ 109.90 คะแนนความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นเหรียญทองขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครั้งแรกของไทยในรอบ28ปีทีเดียวครับหลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกมส์ปี1998ที่กรุงเทพนอกจากนี้ประเภทบุคคลไทยยังคว้ามาอีก1เหรียญเงินจากวรพัฒน์สิทธิจูหลังจบการแข่งขันด้วยคะแนน 30.10
22: วันนี้รู้สึกดีใจครับที่ทีมเราได้ประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทอีเวนติ้งทุกคนก็ทำสุดความสามารถแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรวมทั้งท่านหญิงนะครับที่ให้กำลังใจตอนที่เราแข่งขันเช้านี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกเราก็ทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแม่ด้วยครับ
1: อีกหนึ่งเหรียญเงินของไทยได้จากการแข่งขันยิงเป้าบินสกีตครับบอมอิสราภาอิมประเสริฐสุขลงแข่งขันแล้วก็คว้าเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยครับนับเป็นการคว้าเหรียญประเภทบุคคลครั้งแรกของอิสราภาอิมประเสริฐสุขในเอเชียนเกมส์หลังจากก่อนหน้านี้ได้เหรียญทองแดงทั้ง3ครั้งไปดูการแข่งขันยกน้ำหนักกันบ้างครับสุรจนาคำเบ้าจอมพลังสาวไทยเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งล่าสุด2024ลงแข่งขันในรุ่น53กิโลกรัมหญิงท่าสแนชออยสุรจนายกได้95กิโลกรัมกรีนแอนเจิร์กทำได้119กิโลกรัมน้ำหนักรวม214กิโลกรัมได้เหรียญทองแดงไปครองครับส่วนเหรียญทองเป็นของคังฮยอนขยองจากเกาหลีเหนือท่าสแนช99กิโลกรัมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติโลกส่วนท่ากรีนแอนเจิร์กยกได้124กิโลกรัมทำลายสถิติเอเชียนเกมเช่นกันรวมน้ำหนัก223กิโลกรัมก็เป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส่วนเหรียญเงินเป็นเจ้าจินหลานจากจีนครับน้ำหนักรวม218กิโลกรัม
23: ทักษะนั้นเชื้อก็ทำได้ตามเป้าที่ฟ้องมาแต่ว่ากิน127จนไม่เคยยกมาก่อน
24: ตอนเรียก127เอกาได้เหรียญเงินเลยใช่ไหมเหรียญทองเลย
23: ใช่ค่ะจะเอาเหรียญทองค่ะแต่ว่าไม่เคยยกมาก่อน
24: 127เป็นปีวันโลก
23: ใช่ค่ะถ้ายกผิดก็เป็นสถิติใหม่
1: ขณะที่การแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมในประเภททีมรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวคู่แรกวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกดวลกับโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลกจากอินโดนีเซียปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับชนะ2เกมรวด21-17และ21-14ไทยขึ้นนำ1-0มาถึงคู่ที่2ครับพีรชัยสุพันธ์และภคพลธีระรัศกุลแพ้ให้กับคู่หูมือ2ของโลกจากอินโดนีเซีย2เกมรวดจากนั้นชายเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับนักแบดอินโดนีเซีย2เกมรวดครับก่อนที่คู่ที่4เฉลิมพลเจริญกิจอมรและวรพลทองสง่าแพ้ให้กับคู่หูอินโดนีเซียไปอีก2เกมรวดอินโดนีเซียแซงชนะไทย3-1คู่ไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับซึ่งถือเป็นเหรียญรางวัลแบดมินตันทีมชายของไทยครั้งแรกในรอบ16ปีต่อจากเอเชียนเกมส์2010ที่กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยวิวกุลวุฒิยังมีการแข่งขันประเภทบุคคลในเอเชียนเกมส์ที่เมืองนาโกย่า
4: ก็รู้สึกมีความกดดันครับแต่ว่าลึกๆแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าโอเคประเภททีมเราอย่างน้อยเรามีเหรียญกลับบ้านแล้วในประเภทบุคคลเราก็ทำให้มันเต็มที่ครับอย่างน้อยเราก็ไม่กลับมือเปล่าแล้วแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆผมก็อยากที่จะคว้า2เหรียญในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลกับประเทศไทยครับ
0: ส่วนอีก1เหรียญทองแดงของไทยธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยลงแข่งขันคุมิเต้ชายรุ่นมากกว่า84กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับเหรียญทองแดงของธีรวัฒน์เป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้หลังจากได้เหรียญเงินจากมณีวรรณบุตรสุวรรณในฝ่ายหญิงรุ่นน้ำหนักตัว68กิโลกรัมขึ้นไปสรุปผลงานนักกีฬาไทยทำได้แล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทอง2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทครับสำหรับหนึ่งในไฮไลท์ของเอเชียนเกมส์วันพรุ่งนี้นะครับเรามีลุ้นเหรียญรางวัลจากธีรพงศ์ศิลาชัยเหรียญเงินโอลิมปิกล่าสุดในการแข่งขันยกน้ำหนักชายนะครับณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
2: สาวิตรีคืนนี้ลาท่านด้วยการแสดงเครื่องบินผ่านแผลงและแปรขบวนจากฝูงบิน Saudi Falcons เหนือท้องฟ้าในกรุงริยาดในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่ร่วมงานนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
6: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าค่าไถ่2ล้านตอนที่2ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนเที่ยงวันนั้นเองขณะที่คณะพักศรีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันกันภายในห้องพิเศษซึ่งอยู่ด้านหลังของบาร์โรงแรมศรีสหายพนักงานรับใช้ของโรงแรมคนหนึ่งก็พาตัวเดินเข้ามาในห้องหยุดยืนข้างโต๊ะก้มศีรษะโค้งคำนับเจ้านายของเขาทั้ง5คนคือเจ้าของโรงแรมอันโอโถงแห่งนี้ว่าไงพลถามยิ้มเมื่อไหร่เห็นพนักงานรับใช้มองดูหน้าเขาเพราะมีเรื่องรายงานให้เขาทราบ
7: แล้วแต่จะโปรดครับคุณนันทาโทรศัพท์มาให้เรียนคุณและพวกเจ้านายทุกคนว่าทางบ้านมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นให้ทุกคนรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี ้ฮี
6: ่นิกรร้องลั่นก่อนที่พลจะพูดอะไร
7: พอเริ่มกินไก่ทอดก็มีเรื่องตะวักตะบวยอะไรก็ไม่รู
6: ้ท่านเจ้าคุณมองดูเขยเล็กของท่านอย่างเคือง
7: ๆอย่าเห็นแก่กินนักเลยวะไอ้กรรีบกลับบ้านเถอะคำว่าเรื่องร้ายก็หมายความว่าเป็นเรื่องร้ายแรง
6: พลยิ้มให้เจ้าคุณปัจจนึกหรือจะถูกจับไพ่กระมังครับดูเหมือนวันนี้คุณแม่นัดขามาหลายคนศาสตราจารย์ดิเรกพูดเสริมขึ้น
7: ไม่ใช่เรื่องถูกจับไพ่หรอกไอคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและร้ายแรงจริงๆไปเถอะพวกเรา
6: พูดจบในพลดิเรกก็เงยหน้าขึ้นมองดูพนักงานรับใช้
7: แกวางหูโทรศัพท์หรือยัง
8: วางแล้วครับ
7: ถ้าอย่างนั้นต่อไปที่บ้านเดี๋ยวนี้บอกผู้รับสายว่าพวกเรากำลังไปบ้าน
6: สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึก
7: ต่างลุกขึ้นพากันเดินออกไปจากห้องรับประทานอาหารนิกรคว้าไก่ทอดไปขาหนึ่งด้วยความเสียดายในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองคณะพักสี่สหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกก็มาถึงบ้านพัชราพรโดยรถคาดิแลกเก๋งซึ่งอาเสียกิมหวนเจ้าของรถทำหน้าที่ขับรถของเขาเองทุกคนไม่อาจจะทายได้ว่าเรื่องร้ายที่นันทาโทรศัพท์ไปบอกนั้นเป็นเรื่องอะไรแต่เมื่อรถผ่านประตูรั้วบ้านเข้ามาสี่สหายกับท่านเจ้าคุณก็แลเห็นพวกคนใช้ชายหญิงและคนสวนหลายคนยืนจับกลุ่มกันอยู่ที่หน้าตึกนิกรร้องไห้โฮคุณอาหญิงเถ่งถึงแน่เขาพูดพลางร้องไห้พลางอาจจะหัวใจวายหรือเป็นลมตายโธ่เมื่อเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านกันยังพูดคุยกับท่านเฮ้ยพลเอตโรลั่นรถอย่าตรัสรู้หน่อยเลยวะถ้าคุณแม่ตายพวกสาวใช้ก็คงแต่งเสื้อกระโปรงดำแล้วสี่นางพากันออกมาที่ระเบียงหน้าตึกอย่างร้อนรนเสียงหวนขับคาดิแลกเก๋งมาหยุดเทียบหน้าบันไดตึกพอดีเมื่อสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกก้าวลงมาจากรถนันทานวลละอประภาและประภัยก็ลงบันไดมาที่รถในท่าทีวิตกเป็นทุกข์ใบหน้าซีดเซียวไปตามกัน
8: มีอะไรเกิดขึ้นใหญ่นัน
7: เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามละล่ำละลักนันทาพูดเสียงสะอื้น
9: คุณอาหญิงค่ะคุณอาหญิง
7: นิกรได้ฟังพี่สาวพูดเช่นนี้ก็ซัดออกมาโฮใหญ
8: ่นั่นอะไรนึกอะไรไม่มีผิดเห็นหน้ากันหลัดหลัดด่ากันอุตลุดเท่งถึงซะแล้ว
7: นันทาทำตาเขียวกับน้องชายจอมทะเลนของหล่อน
9: ใครบอกแกล่ะฉันยังไม่ได้พูดสักนิดว่าคุณอาหญิงตายถ้าตายฉันก็ต้องโทรไปบอกว่าท่านตายนะสิ
7: แล้วหล่อนก็หันมาทางพลพัชราพร
9: คุณอาถูกคนร้ายหลอกลวงเอาตัวไปค่ะขณะนี้คุณอาหญิงกับเจ้าแห้วถูกกักขังอยู่ที่ซ่องของคนร้ายแห่งหนึ่ง
7: คณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างยืนตะลึงไปตามกัน
8: คุณแม่ถูกคนร้ายหลอกลวงเอาตัวไปจากบ้านเรา
9: ค่ะมีผู้หญิงอายุราว37ปีคนหนึ่งมาหาคุณแม่เมื่อราว10นาฬิกา30นาทีแต่เป็นใครไม่ทราบแจ๋วเล่าให้นันฟังว่าแต่งเนื้อแต่งตัวและท่าทางเป็นผู้ดีคุณอาลงมาต้อนรับสักครู่ก็ขึ้นไปบอกพวกเราว่าเขามาติดต่อขอจำนองบ้านและที่ดินทางฝั่งทนและมารับท่านไปดูที่ดินของเขาแล้วคุณอาก็แต่งตัวไปกับนางคนนั้นไปรถบูอีกของเราค่ะเจ้าแห้วเป็นคนขับ
8: แล้วยังไงนัน
7: พลถามเร็วปรือในราว11นาฬิกา45นาทีหรือก่อนเที่ยงเล็กน้อยลุงม้วนแกขึ้นมาบอกนันว่ารถบูอีกของเราจอดอยู่ที่ประตูรั้วด้านนอกแต่คุณอาหญิงกับเจ้าแห้วไม่ได้อยู่ในรถนันแปลกใจรีบออกไปดูพบจดหมายเปิดผนึกฉบับหนึ่งวางอยู่บนเบาะตอนหน้ารถข้อความในจดหมายบอกว่ามันจับตัวคุณอาหญิงและเจ้าแห้วควบคุมตัวไว้ภายในสวนแห่งหนึ่งเพื่อต้องการเงินค่าไถ่2ล้านบาทถ้าไม่ตกลงมันจะฆ่าคุณอาหญิงค่ะ14นาฬิกาตรงมันจะโทรมาถึงพลที่นี่เพื่อทำความตกลงกันทางโทรศัพท์เจ้าของจดหมายเซ็นชื่อว่าลอยลาดยาวค่ะนันทาล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงสีน้ำตาลไหม้หยิบซองจดหมายฉบับหนึ่งออกมาส่งให้สามีของหล่อนพลดึงกระดาษสีฟ้าในซองออกมาคลี่ออกเสียงหวนถือวิสาสะกระตุกไปจากมือพลแล้วอ่านข้อความในจดหมายฉบับนั้นดัง
8: ๆบ้านสวนธนบุรีวันที่8มกราคมพ.ศ.2508เรียนคุณพลพัชราพรขณะนี้คุณหญิงวาดและคนรถของท่านถูกเราควบคุมตัวไว้แล้วท่านจะได้รับอิสรภาพก็ต่อเมื่อผมได้รับเงินค่าไถ่ตัวท่าน2ล้านบาทผมจะโทรศัพท์มาถึงคุณในเวลา14นาฬิกาวันนี้เพื่อตกลงกับคุณต่อไปถ้าหากว่าคุณไม่ยอมไถ่ค่าตัวคุณหญิงตามจำนวนเงินที่ผมต้องการผมก็จำเป็นจะต้องฆ่าท่านและคนรถของท่านเสียด้วยความนับถือลอยลาดยาว
7: นิกรโกรธจนตัวสั่น เขาร้องยี่เกขึ้นทันทีฟังสารแสนจะเจ็บใจดูดูทำได้ช่างอาหังกา
11: เฮ้ย
7: เจ้าคุณปัจจนึกกับพลกิมหงวนและศาสตราจารย์ดิเรกร้องขึ้นพร้อมๆกันราวกับนัดกันไว้แล้วพลก็กล่าวกับนิกรด้วยใบหน้าเคร่งเครียด
11: อย่าทำเป็นเล่นเว้ยไอ้กรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กขึ้นไปปรึกษากันบนตึกเถอะอีก2ชั่วโมงไอ้ลอยจะโทรศัพท์มาฟังคำตอบจากกัน
7: พูดจบพลก็หันไปทางพวกคนใช้และคนสวนซึ่งยืนจับกลุ่มกันอยู่ด้วยความห่วงใยคุณหญิงวาด
11: ไปทำงานกันตามหน้าที่เถอะพวกเราจะจัดการช่วยเหลือคุณแม่และไอ้แห้วเอง
7: คณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและสี่นางต่างพากันขึ้นไปบนตึกและเลยเข้าไปในห้องโถงใหญ่ทุกคนมีความเป็นห่วงคุณหญิงวาดอย่างยิ่งสี่สหายนั่งรวมกันบนโซฟาตัวหนึ่งสี่นางกับเจ้าคุณปัจจนึกแยกย้ายกันนั่งรอบห้องโถงทุกคนแสดงสีหน้าวิตกเป็นทุกข์เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับพลอย่างเป็นงานเป็นการว่าร
11: ีบติดต่อกับตำรวจขอให้ตำรวจเขาช่วยเหลือเราดีไหม
7: พลปฏิเสธทันที
11: ไม่ได้ครับคุณอาไอ้ลอยลาดยาวคงไม่ใช่ผู้ร้ายธรรมดาอาจจะเป็นฆาตกรหรืออาจยากรชั้นเสือร้ายที่มีใจโหดเหี้ยมเคยฆ่าคนมาแล้วถ้าเราให้ตำรวจเข้าเกี่ยวข้องมันอาจจะฆ่าคุณแม่และไอ้แห้วเสียก็ได้
7: เสียงวนเห็นพ้องด้วย
11: นั่นน่ะสิคุณอาหญิงท่านแก่แล้วเพียงแต่ไอ้ลอยขยับมือทำท่าจะบีบคอท่านท่านก็ตกใจช็อกตายส่วนไอ้แห้วก็คงฆ่าไม่ยากลำบากอะไรนัก
7: ในพลดิเรกพูดโผล่ขึ้น
11: ไอจะโทรศัพท์ไปถามหลานชายของไอดูนี่แกจำพันตำรวจตรีทัดชัยได้ไหมล่ะพล
7: พลพยักหน้า
11: หลานชายแกนะสิออร่อยแม่ของทัดชัยเป็นพี่สาวของกันถึงแม้ว่ากันกับทัดชัยไม่ใครจะได้พบปะกัน 2-3 ปีจึงจะพบกันสักครั้งเขาก็ยังเคารพนับถือกันและเคยจดหมายมาไต่ถามทุกสุขกันเสมอขณะนี้ทัดชัยเป็นผู้กำกับอยู่สันติบาลแผนกประวัติอาชญากรรมกันจะถามเขาดูว่าไอ้ลอยลาดยาวเป็นใครมีประวัติเลวร้ายขนาดไหน
7: พลยิ้มให้ในพลดีเรก
11: ดีแล้วหมอแต่อย่าเล่าเรื่องไอ้ลอยหลอกลวงเอาตัวคุณแม่ไปกักขังไว้เป็นอันขาดเพื่อเห็นแก่ชีวิตของคุณแม่กันจะไม่ยอมให้ตำรวจเข้ามาพัวพันในเรื่องนี
7: ้ศาสตราจารย์ดิเรกพาตัวเดินไปที่โต๊ะโทรศัพท์เพื่อต่อโทรศัพท์ไปถึงหลานชายของเขาสามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและสี่นางต่างปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้นันทาแลเห็นนิกรนั่งหลับตาสับประงกก็ชักฉิว
11: ไอ้กร
7: นิกรสะดุ้งเฮือกลืมตาโพลงนันทาทำตาเขียวเข้าใส่
11: แกไม่ได้แสดงท่าทีว่าแกเป็นห่วงคุณอาหญิงเลยแกเป็นคนหรือเป็นอะไรวะอย่างน้อยแกก็ควรสำนึกในพระคุณของท่านที่เลี้ยงดูแกมาแต่เล็กแต่น้อย
7: นิกรชักฉิว
11: อย่าสวดหน่อยเลยนะถือว่าเป็นพี่ด่าได้ด่าเอาฉันหลับตานะฉันไม่ได้นั่งหลับแต่ฉันกำลังนั่งทางในเพื่อตรวจว่าขณะนี้คุณอากับไอ้แห้วเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่า
7: เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับนันทาว่า
11: ความจริงของมันน่ะแม่นันอย่าไปด่ามันเลยหลานสาวไอ้กรมันมีความรู้ในทางวิปัสสนาคนบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยมักจะมีอะไรดีๆเสมอ
7: พลกล่าวกับนิกรทันที
11: แล้วนั่งทางในเห็นอะไรบ้างล่ะยังไม่เห็นต้องหลับตานิ่งเฉยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงจะเห็น
7: พลขมวดคิ้วย่น
11: ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องนั่งทางในให้เสียเวลาน
7: วลละออพูดขึ้นด้วยความไม่สบายใจจะเอายังไงแก้ไขกันยังไงดีล่ะคะผู้ร้ายอย่างไอ้ลอยมันอาจจะฆ่าคุณอาหญิงอย่างง่ายดายเว้นแต่เรายอมให้เงินค่าไถ่ตัวคุณอาหญิง2ล้านบาทตามที่มันขู่มาประภัยว่าเงิน2ล้านมันก็มากพอดูนะคะคุณนวลขืนจ่ายเงินให้มันง่ายๆทีหลังมันก็คงจับคุณพ่อไปเรียกค่าไถ่อีก
11: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้งๆเรื่องนี้พ่อคอยระวังตัวอยู่เสมอออกจากบ้านไปไหนคนเดียวพ่อก็พกปืนถ้าตอนกลางคืนใครยืนขวางรถพ่อแล้วก็พ่อชนแน่ต่อให้เป็นตำรวจก็ชนถ้าอยู่ในที่เปลี่ยว เพราะผู้ร้ายมันอาจจะปลอมเป็นตำรวจก็ได
9: ้ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะขณะนี้ในพลดิเรกกำลังพูดโทรศัพท์กับพันตำรวจตรีทัชชัยหลานชายของเขาซึ่งเพิ่งขึ้นมาบนตึกทำงานหลังจากลงไปรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนในตำรวจอาเสียกิมหวนนั่งอ่านจดหมายของลอยด้วยความสนใจยิ่งจนกระทั่งศาสตราจารย์ดิเรกวางหูโทรศัพท์เดินเข้ามานั่งบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่ง
11: ว่ายังไงดิเรก
9: ท่านเจ้าคุณกล่าวถามทันที
11: เดี๋ยวครับทัชชัยขอเวลา 2-3 นาทีค้นแฟ้มประวัติอาชญากรแล้วเขาจะโทรมาหาผม
9: เสียงหวนมองดูหน้าพลแล้วกล่าวว่า
11: คุณอาหญิงเป็นแม่ของแกแต่เท่ากับว่าท่านเป็นแม่บังเกิดเกล้าของกันด้วยฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยแห่งชีวิตของท่านตัดปัญหาอันยุ่งยากทั้งหลายกันยินดีออกเงินค่าไถ่ตัวท่านเองเงิน2ล้านเพื่อความกตัญญูกตเวทีเป็นเรื่องเล็กบ้วย
9: นวลละออเห็นพ้องด้วยดีแล้วค่ะเฮียนวลขอสนับสนุนเต็มที่และชื่นใจมากเฮียสำนึกในพระคุณของคุณอาหญิงซึ่งเท่ากับว่าท่านเป็นแม่ของเราไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่จะให้ความรักความปราณีเหมือนอย่างคุณอาหญิงรองลงมาก็คือเจ้าคุณอาคนนี้นี่ก่อนคัดค้านไม่เห็นด้วย
11: แกทำถูกไอ้งวนคนเราทุกคนก็ต้องมีความกตัญญูด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าแกยอมจ่ายเงินให้มันก็เท่ากับว่าแกสนับสนุนพวกเหล่าร้ายให้จับคนไปเรียกค่าไถ่อีกเราควรจะหาทางแก้ไขเอาตัวคุณอาและไอ้แห้วกลับมาโดยไม่ต้องเสียเงิน
9: อาเสียทำหน้าเบ
11: ้ถ้าอย่างนั้นก็เสี่ยงมากกันกลัวไอ้ลอยฆ่าคุณอาว่ะ
9: นี่ก่อนยิ้มเล็กน้อยแล้วหันมาทางพล
11: บ่าย2โมงมันโทรศัพท์มาถึงแกก็ลองเจรจากับมันสิวะเจรจาแลกเปลี่ยนเฉลยกับมันให้มันส่งคุณอาหญิงมาให้เราแล้วเราส่งคุณพ่อไปแทน
9: เจ้าคุณปัจจนึกทำคอย่นแล้วเอ็ดตะโรลั่น
11: เข้าใจแน่นี่ไอ้กอนมังเอกเนี่ยเอาไหมล่ะ
9: ประภากล่าวกับนันทาด้วยเสียงแผ่วเบาตามนิสัยของหล่อนคุณอาท่านไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไปหลายครั้งแล้วนะคะที่ท่านไปกับคนแปลกหน้าที่มารับท่านไปดูบ้านและที่ดินที่จะขายหรือจำนองท่านความจริงท่านควรจะให้คุณพลหรือคุณนิกรไปแทนคนร้ายมันรู้นี่ค่ะว่าท่านเป็นเศรษฐีนีมันหลอกลวงเอาตัวท่านไปกักขังมันก็เชื่อว่าพวกเราต้องยอมไถ่ตัวท่านตามที่มันเรียกร้องนันทาทำตาแดงๆเหมือนกับจะร้องไห้ดิฉันเคยแนะนำท่านตั้งหลายครั้งให้ท่านเปิดสำนักงานดูแลผลประโยชน์ของท่านขึ้นท่านก็ไม่เอาท่านบอกว่าพลกับกรสองคนช่วยกันทำงานให้ท่านก็เพียงพอแล้วเพราะงานส่วนมากก็เพียงแต่เก็บค่าเช่าบ้านอาคารร้านค้าหรือค่าเช่าที่ดินซึ่งดิฉันก็ทำหน้าที่นี้อยู่ไปเก็บเงินทีไรก็ต้องพาคนใช้หรือคนสวนไปด้วยไม่กล้าไปคนเดียวถ้าหากว่าคุณอายอมตั้งสำนักงานผลประโยชน์กิจการของท่านก็คงจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
12: นลออเห็นพ้องด้วย
9: จริงค่ะดูอย่างเจ้าคุณอาสิคะท่านมีสำนักงานผลประโยชน์ของท่านนอนตีพุงสบายไปเลย
12: เจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะฮือ
11: ๆคุณหญิงเคยปรารภกับอาอยากจะตั้งสำนักงานผลประโยชน์ของท่านเหมือนกันและจะให้เจ้ากรเป็นผู้จัดการแต่ท่านไม่ไว้ใจเจ้ากร
9: นี่กรพูดโพล่งขึ้น
11: ท่านกลัวผมไม่มีความสามารถที่จะบริหารงานอย่างนั้นหรอครับอุทโธงานผลประโยชน์ของคุณอาน่ะผมหลับตาเสียข้างหนึ่งผมยังทำได้สบายไม่เห็นมีอะไรเก็บเอกสารสัญญาต่างๆเก็บเงินค่าเช่า
9: เจ้าคุณปัจจนึกพูดขัดขึ้น
11: ไม่ใช่อย่างนั้นท่านไม่ไว้ใจแกเพราะกลัวว่าแกจะยักยอกเงินรายได้ของท่าน
9: อ๋อนี่ก่อนยานคาง
11: ถ้าอย่างนี้แล้วก็ว่าไม่ถูกผมยักยอกแน่ครับไม่ต้องสงสัยท่านเป็นอาของผมไม่ใช่คนอื่นยักยอกคนอื่นผมก็มีธุระไปติดตารางแต่ยักยอกคุณอาอย่างมากก็ถูกด่าหรือถูกตีกบาล
9: พลกล่าวกับเมียรักของเขาเบาๆนันจ้ะพวกเรากำลังลงมือกินข้าวก็พอดีนันโทรเข้าไปบอกให้บอยบอกเราว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นที่บ้านให้รีบมานันช่วยหาอะไรมาให้เรากินหน่อยสิ
12: ค่ะนันจะลงไปโรงครัวเดี๋ยวนี้สั่งพวกคนครัวให้รีบทำอาหารกลางวันโดยเร็วทานข้าวผัดกุ้งแล้วก็แกงจืดก็แล้วกันนะคะนี่ก่อนพูดเสริมขึ้นขอไก่อบสักตัวนะพี่นันนันทาค้อนน้องชายแล้วลุกขึ้นพาตัวออกไปทางหลังตึกทันใดนั้นเองเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนายพลดิเรกเพ่นพรวดลุกขึ้นวิ่งไปที่โต๊ะเครื่องโทรศัพท์ทันทียกหูฟังขึ้นพูดปรากฏว่าผู้ที่พูดโทรศัพท์มาคือพันตำรวจตรีทัชชัยนายตำรวจสันติบาลซึ่งเป็นหลานชายของเขาและมีตำแหน่งเป็นผู้กำกับนายพลดิเรกล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหยิบสมุดโน้ตและปากกาปลอกทองออกมาเขียนข้อความตามที่เขาได้รับทราบจากพันตำรวจตรีทัชชัยหลานชายของเขาสักครู่เขาก็วางหูโทรศัพท์ลงบนเครื่องของมันตามเดิมแล้วเดินกลับมานั่งบนโซฟาด้านริมขวาสุดข้างพลทุกคนพากันมองดูศาสตราจารย์ดิเรกเป็นตาเดียวได้เรื่องว่ายังไงหมอพลถามทันทีในพลดิเรกถอนหายใจหนัก
11: ๆแย่เว้ยพลไอ้ลอยลาดยาวเป็นอาชญากรและฆาตกรหมายเลขหนึ่งที่ตำรวจกำลังติดตามควานหาตัวอยู
12: ่และเขาก็อ่านข้อความที่เขาโน้ตไว้ในสมุด
11: ลอยลาดยาวรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำสักมังกรพันแขนสองข้างอายุ38ปีมีภรรยาเป็นอดีตพาร์ทเนอร์ชื่อยาใจหรือยวนใจลอยมีใบแดงแจ้งโทษ3ครั้งขณะนี้มีคดีติดตัวหลายคดีปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ฆ่าอันธพาลที่หัวลำโพงยิงนายตำรวจบาดเจ็บสาหัสสังหารโหดเศรษฐีชราคนหนึ่งที่ไอ้ลอยเอาตัวไปกักขังเรียกค่าไถ่และลูกหลานไม่ยอมจ่ายเงินค่าไถ่ให้คดีสุดท้ายที่ไอ้ลอยสร้างขึ้นเมื่อเร็วๆนี้คือรับจ้างฆ่าพ่อค้าคนหนึ่งที่ถนนเยาวราชตำรวจจับผู้จ้างได้แต่ยังจับไอ้ลอยไม่ได้ทัชชัยเขาแปลกใจมากกันต้องการรู้ประวัติของจอมอาชญากรคนนี้กันก็เลยโกหกไปว่าลูกชายของเพื่อนกันคนหนึ่งได้หนีบ้านไปเป็นสมุนของลอยเพราะความไม่เอาทานของมัน
12: ทุกคนหนักใจไปตามกันเมื่อได้ทราบประวัติอันร้ายกาจของลอยลาดยาวเสียงหวนกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นว่า
11: เรื่องมันต้องยอมเสียเงิน2ล้านเว้ยไม่คุณอาหญิงกับไอ้แห้วเท่งถึงแน
12: ่นี่ก่อนว่า
11: เงิน2ล้านน่ะมันไม่ใช่เงินนิดหน่อยนะอาเสียจ๋าไม่ใช่ว่าเอาแบงค์ใบละบาทพันรอบหัวล้านแล้วจ่ายให้มันอ้าว
12: ท่านเจ้าคุณอุทานลั่น
11: เดี๋ยวฉันก็เตะปากแกเท่านั้นเอง
12: นี่ก่อนกลืนน้ำลายเอื้อกรีบยกมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกทันที
11: ขอโทษครับคุณพ่อผมสาบานได้ว่าคราวนี้ผมพูดออกมาโดยไม่ทันคิดจริงๆไม่ได้เจตนาจะกระเซ้าคุณพ่อหรอกครับผมเปรียบเทียบให้ไอ้งวนมันฟัง
12: อาเสียมองดูนี้ก่อนแล้วกล่าวว่า
11: ถ้าเราไม่ยอมจ่ายเงิน2ล้านให้มันเราจะทำยังไงอะ
10: เอาเถอะนะกันเป็นผู้วางแผนเอง
12: นวลละออพูดเสริมขึ้น
11: ไม่ได้เรื่องละค่ะคุณนิกรถ้าเราบ่ายเบี่ยงคุณอาหญิงกับเจ้าแห้วก็คงถูกฆ่าตายประวัติของไอ้ลอยล้วนแต่ร้ายๆทั้งนั้นอย่าลืมว่าไอ้ลอยเป็นฆาตกรนะคะ
10: ใช่ครับแต่ผมคือขงเบ่งกลับชาติมาเกิด
11: ถุย
12: ท่านเจ้าคุณร้องขึ้นดังๆนิกรชักฉิว
10: นี่แหละไม่ล่ะยังไม่ทันไรคุณพ่อก็ดูหมิ่นสติปัญญาของผมคุณอาน่ะเหมือนกับแม่ของผมนะครับยังไงผมก็ต้องรักและเป็นห่วงท่านแต่เมื่อมีทางที่จะช่วยเหลือท่านโดยไม่ต้องเสียเงินเท่าศีรษะคุณพ่อตั้งสองศีรษะเราก็ควรทำไม่ใช่หรอครับ
12: ท่านเจ้าคุณทำตาถลน
11: แล้วทำไมจะต้องมาเปรียบเทียบกับกบาลฉันด้วยวะ
12: นิกรอมยิ้มแล้วพูดยานคาง
10: ผมพูดให้ฟัง
12: และนิกรก็ลุกขึ้นกล่าวกับทุกๆคนเหมือนกับแสดงสุนทรพจน
10: ์พี่น้องทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ผมคิดว่าไอ้ลอยไม่ได้เฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพวกเราหรอกเรื่องนี้เราควรจะวางแผนซ้อนกลไอ้ลอยเพื่อเอาตัวคุณอากับไอ้แห้วกลับมาโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้มันแม้แต่บาทเดียว
12: พลยิ้มให้นายจอมทะเลน
11: นั่งลงเถอะไอ้กอนแกมีกลอุบายยังไงก็ว่ามาแกไม่ต้องยืนพูดแอคท่าแอคทางให้ลำบากลำบนเปล่าๆ
12: นิกรถอยไปนั่งเก้าอี้นวมตัวหนึ่งพอดีนันทาพาตัวเดินเข้ามาในห้องโถง
13: และหย่อนตัวลงบนเก้าอี้นวมริมประตูห้องนิกรยิ้มให้พี่สาวของเขาอาหารเสร็จหรือยังพี่นันฉันหิวข้าวจะลมออกหูแล้วรอประเดี๋ยวสิแม่ครัวเขากำลังช่วยกันทำแล้วก็พวกแม่ครัวก็เป็นห่วงคุณอาจนแทบจะทำอะไรไม่ได้บางคนถึงกับร้องไห้กลัวว่าคุณอาจะเป็นอันตรายนิกรหันไปมองดูเพื่อนเกลอทั้งสามเราต้องใจเย็นเหมือนว่าเรากำลังเล่นบริดกับไอ้ลอยโว้ยเอาอย่างนี้เถอะพลถ้าหากว่าไอ้ลอยโทรมาถึงแกตอนบ่ายสองโมงนี้แกจะต้องทำเป็นต่อรองกับมันเข้าใจไหมต่อเท่าไหร่สัก100,000เป็นยังไงเสียงหวนพูดเสริมขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการ1 ล้านก็1 ล้านไงพูด100,000ให้มากเรื่องนิกรทำตาเขียวเข้าใส่ก็แกแหกตาดูสิคุณพ่อกำลังจ้องมองดูกันและพร้อมที่จะลุกขึ้นมากระทืบกันขืนพูดอย่างที่แกพูดกันก็เจ็บตัวเท่านั้นพลกล่าวกับนิกรทันทีไอ้ลอยมันคงไม่ยอมแน่นอนเพราะคนร้ายชั้นนี้บาทเดียวมันก็คงไม่ลดให้ใช่กันรู้ดีว่าไอ้ลอยไม่ยอมแน่มันจะต้องยืนกระต่ายขาเดียวเอาค่าไถ่ตัวคุณอา200,000หรือและนิกรก็ชูนิ้วขึ้น2 นิ้วเป็นความหมายทั้งที่ทุกคนกำลังวิตกเป็นทุกข์เสียงหัวเราะครื้นเครงก็ยังดังขึ้นลั่นห้องโถงเว้นแต่เจ้าคุณปัจจนึกคนเดียวที่นั่งหน้ามู่ฮู้นึกอยากจะเตะนิกรเป็นกำลังเขามีวิธีการล้อเลียนท่านโดยที่ท่านทำไมไม่ได้นิกรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วกล่าวต่อไปเมื่อไอ้ลอยไม่ยอมลดลาวาสอกคืบนิ้วให้แกก็ต้องโกหกมันว่าแกได้ใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ในธนาคารหมุนเวียนในการค้าและเป็นสินค้าเป็นหลักทรัพย์ไปหมดแล้วเหลือเงินอยู่ในแบงค์ไม่ถึง200,000หรือ2และนิกรก็ยกนิ้ว2 นิ้วขึ้นชูอีกพร้อมกับทำหน้าเย๋เกแกมีเงินพอที่จะไถ่คุณอาเพียง1อย่างว่ากับ 500,000 รวมเป็น 150,000 การพูดต่อรองก็เพื่อให้ไอ้ลอยหลงกลเราเชื่อว่าเรายอมไถ่ตัวคุณอาแต่มันจะตกลงหรือไม่ก็ตามแกก็ต้องขอร้องให้ไอ้ลอยส่งผู้แทนของมันมาพบกับแกเพื่อตกลงกันให้เรียบร้อยในวิธีการยื่นหมูยื่นแมวกันไอ้ลอยกำลังอยากได้เงินก็ต้องติดกับเราอย่างไม่มีปัญหาคนพยักหน้ารับทราบเอาล่ะติ้งต่างว่าการเจรจาทางโทรศัพท์ตกลงกันเรียบร้อยและจะส่งคนของมันมาพบกับเราตามอุบายของแกเราจะทำยังไงต่อไปก็หวานหมูน่ะสิโว้ยการพบกันก็คงจะใช้เวลากลางคืนในที่ปลอดภัยกันกับไอ้หงวนและไอ้หมอกับคุณพ่อจะช่วยกันตะครุบตัวลูกน้องของไอ้ลอยไว้เมื่อแกให้สัญญาณแล้วเราก็ช่วยกันซ้อมมันลงมือลงตีนเอาให้งอมพระรามจนกระทั่งมันยอมสารภาพกับเราว่าซ่องของไอ้ลอยอยู่ที่ไหนเราก็บังคับมันให้พาเราไปบุกทลายซ่องยิงกันให้สนุกเท่านี้เราก็จะช่วยคุณอาและไอ้แห้วกลับมาได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวสี่นางต่างวิพากษ์วิจารณ์กันพึมพำตามอุบายของนิกรเจ้าคุณปัจจนึกเห็นพ้องด้วยแต่ท่านต้องใช้ความคิดอย่างมากมายในเรื่องนี้เพราะเกรงว่าถ้าเพลี้ยงพล้ำคุณหญิงวาดอาจจะถูกสังหารโหดได้ในที่สุดท่านก็กล่าวกับเขยเล็กของท่าน
14: ความคิดของแกเข้าทีดีหรอกก่อนแต่ถ้าเราทำงานพลาดพลั้งคนของไอ้ลอยหนีไปได้หรือมันมากัน2 คนหนีไปได้คนหนึ่งคุณหญิงก็เท่งทึงอย่างไม่มีปัญหาหรือยังไงดีเรกแกเป็นคนฉลาดกว่าเพื่อนลองออกความเห็นสิ
13: ศาสตราจารย์ดีเรกยิ้มเล็กน้อย
14: ความเห็นของผมไม่มีใครเห็นพ้องด้วยหรอกครับไหนลองว่ามาสิ
13: ในพลดีเรกอัดควันยาเส้นจากกล้อง2-3 ครั้งแล้วดึงกล้องออกจากปาก
14: ผมมีความเห็นว่าเราไม่ควรยอมเสียเงินค่าไถ่หรือทำอะไรทั้งนั้นควรรีบติดต่อกับตำรวจดีกว่าให้ตำรวจเขายื่นมือเข้าเกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือคุณอากับไอ้แห้ว
13: เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทันทีทุกคนต่างคัดค้านด้วยความเป็นห่วงคุณหญิงวาดโดยเฉพาะเสียงหวนส่งเสียงลั่นห้อง
15: ไม่ได้หมอไม่ได้เด็ดขาดไอ้ลอยเป็นฆาตกรถ้าเราให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องคุณอากับไอ้แห้วตายแน่เรามาร่วมมือกันดีกว่า ความคิดของไอ้กรเข้าทีดีเหมือนกันแต่เราจะต้องวางแผนให้รอบคอบรัดกุม

0: ามเข้าไปทิ้งให้สี่นางนั่งปรับทุกข์และปรึกษาหารือกันหลังจากอาหารกลางวันผ่านพ้นไปแล้วสี่สหายกับท่านเจ้าคุณก็ออกมานั่งรวมกลุ่มกับสี่นางอยู่ในห้องโถงรอคอยเวลาที่ลอยลาดยาวจะโทรศัพท์มาทุกคนอึดอัดใจเต็มไปด้วยความห่วงใยคุณหญิงวาดเหลือที่จะกล่าวเสียงหวนปรารภว่าคุณหญิงวาดอาจจะถูกยิงทิ้งเสียแล้วก็ได้เพราะท่านคงจะลำดับบรรพบุรุษของลอยทั้งทางฝ่ายบิดาและมารดาการรอคอยชั่วเวลาชั่วโมงเศษมันนานราวกับ1ปีทีเดียวเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ประจำห้องโถงตีกลางวาน2ครั้งหลายต่อหลายคนก็ถอนหายใจขึ้นดังๆตามเวลาที่กล่าวนี้คนในบ้านพัชราภรณ์ยังจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แต่นันทาได้ออกคำสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนนอกบ้านรู้จนกระทั่ง 14:05 นเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้น
1: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรรดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออ

0: พชรดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: สาระบันเทิงครบครันที่FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
3: สวัสดีครับคุณฟังครับสำหรับคืนนี้2ทวิตจะมีเพลงที่มาในธีมที่ผมตั้งชื่อเองนะครับว่า Did you know that คุณรู้หรือไม่ว่าจุดๆๆนะฮะเกี่ยวกับเพลงต่างๆที่ผมจะนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนนี้ว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเรื่องน่ารู้บ้างมันมีอะไรที่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้บ้างนะครับก็เลยเป็นที่มาของ Did you know that นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทุกคืนวันจันทร์คุณฟังสามารถรับฟังได้หลายช่องทางนะครับจะฟังทางคลื่น106จูนไปที่ FM 106หรือจะฟังทางออนไลน์ก็ได้นะครับเข้าไปที่ searchgroup.co คุณก็ฟังผมได้จะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ฟังได้นะครับเพลงแรกวันนี้เนี่ยผมจะเลือกเพลงของ Mark Knopfler นะฮะ Mark Knopfler เป็นมือกีตาร์ของ Dire Straits นะครับจุดสนใจของมาร์คนอฟเลอร์เส้นทางกีตาร์จากไมค์เทนนิสสู่ตำนานดนตรีอันนี้คือเรื่องที่หลายคนไม่รู้นะฮะว่าก่อนที่มาร์คนอฟเลอร์เนี่ยจะเป็นมือกีตาร์เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเขาหยิบเอาไมค์เทนนิสมาเล่นแทนกีตาร์นะฮะตอนนั้นพี่สาวเห็นขัดใจเหลือเกินขัดหูขัดตาเหลือเกินพี่สาวเขาชื่อรูธนะครับคุณพี่รูธเนี่ยบอกว่ามาร์คไม่เอาไม่ได้จับกีตาร์แบบนี้ให้หมุนไม้เทนนิสกลับด้านโดยให้เขาถือเหมือนกีตาร์มือขวาจริงๆตัวของมาร์คนอฟเลอร์เนี่ยเป็นคนถนัดซ้ายนะครับแต่เวลาเล่นกีตาร์เขาเล่นมือขวาเพราะพี่สาวนี่เองนะฮะเป็นคนที่บอกวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาร์คนอฟเลอร์เนี่ยเล่นกีตาร์มือขวาแต่จริงๆเป็นคนถนัดซ้ายนะครับการที่เขาถือกีตาร์ด้วยมือขวาทั้งๆที่ถนัดมือซ้ายนั้นทำให้เขามีความยืดหยุ่นในการเล่นแล้วก็สามารถพัฒนาสไตล์การสั่นสายหรือไวบราโดที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยมือซ้ายข้างถนัดซึ่งทำให้เขาสามารถเล่นหลายสายพร้อมกันได้อย่างคล่องแคล่วมาร์คนอฟเลอร์เริ่มต้นอาชีพนักดนตรีเริ่มต้นอาชีพการเล่นดนตรีกับวง Dire Straits นะครับในปี1977แล้วก็มีผลงานที่เป็นที่จดจำหลายเพลงอย่าง Southern of Swingอย่าง Money for Nothing รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Local Hero ที่ทำออกมาในปี1983เขาประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วก็มีเพลงหลายเพลงนะครับรวมถึงมีอัลบั้มที่ติดอันดับมากมายในสหราชอาณาจักรมาร์คนอฟเลอร์ยอมรับว่าครอบครัวของเขานั้นมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเส้นทางทางดนตรีของเขาพ่อและแม่นั้นไม่เคยขัดขวางความรักในดนตรีของเขาเลยนะครับคุณฟังหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามาร์คนอฟเลอร์เนี่ยเคยเป็นนักข่าวมาด้วยนะครับเคยทำงานเสริมแล้วก็มีอาชีพเป็นนักข่าวที่ Yorkshire Evening Post นะฮะแม้ว่าเขาจะได้เงินน้อยจากการเป็นนักข่าวที่ Yorkshire Evening Post แต่ก็ทำให้เขาได้พัฒนาทักษะในการเขียนและบันทึกความคิดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งเขามองว่าการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องสร้างสรรค์เนื้อหาอยู่เสมอนั้นช่วยให้เขาพัฒนาในการเขียนเพลงของเขาเพราะเขาได้ฝึกฝนการสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบตัวทำให้สามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงได้เรื่องราวของมาร์คนอฟเลอร์จากไม้เทนนิสในวัยเด็กและความอดทนของครอบครัวจนถึงการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร์คนอฟเลอร์ได้แสดงเห็นว่าความรักในดนตรีและการสนับสนุนของคนรอบตัวเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในเส้นทางดนตรีของเขาอย่างแท้จริงนะครับ

ีวิตของนักกีตาร์ที่ให้เครดิตพี่สาวตัวเองเสมอนะครับเมื่อพูดถึงเส้นทางการเข้าสู่วงการดนตรีสมัยเป็นนักข่าวมาร์คนอฟเลอร์เป็นคนชอบเขียนชอบบันทึกนะครับเวลาเขาสัมภาษณ์ใครก็แล้วแต่เขาจะเขียนจะจดบันทึกไว้มีครั้งหนึ่งได้สัมภาษณ์นักแสดงละครในลีดส์คำพูดของนักแสดงเหล่านั้นทำให้เป็นแรงบันดาลใจเกิดเพลงหลายๆเพลงที่ตัวมาร์คนอฟเลอร์เป็นคนเขียนนะครับอย่างเพลง One More Matinee ที่อยู่ในอัลบั้ม Sailing to Philadelphia ก็มาจากการจดบันทึกของมาร์คนอฟเลอร์ตอนที่เป็นนักข่าวด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้3ทุ่มกับอีก20นาที2ทวิตเพิ่งเริ่มต้นเพลงแรกเพลงแรกค่อนข้างยาวนะฮะมีความยาวสัก7นาทีกว่าๆนะฮะสำหรับเพลง The Wrong Road ของมาร์คนอฟเลอร์เพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม The Best of Dire Straits and Mark Knopfler ออกมาในปี1984นะครับมีอีกหลายเรื่องแล้วก็หลายเพลงที่ผมเตรียมมาให้คุณได้ฟังกันในธีมที่ชื่อว่า Did You Know That คุณรู้หรือไม่ว่าเอริก แทนฮาร์ตโดนปลดแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพลงนะฮะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้นี่เองนะฮะแมนยูก็ประกาศอย่างเป็นทางการปลดเอริก แทนฮาร์ตพ้นจากกุนซือเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฉาก2ปี2แชมป์โดยทางสโมสรให้รุธฟานิสรอยทำหน้าที่คุมทีมแทนชั่วคราวไปก่อนนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลคงจะทราบกันไปแล้วนะฮะสำหรับข่าวนี้นะครับจะยินดีปรีดาหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแฟนแมนยูผมเป็นแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะมาพูดถึงเพลงต่อไปเลยนะครับเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงของวงร็อกจากอเมริกาที่ชื่อว่าชิคาโกผมหยิบเพลงจากอัลบั้มชุดที่8นะครับ Chicago X นะฮะหรือว่าอัลบั้มที่ชื่อว่า The Chocolate Album เป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่8ของวง Chicago เพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่อยากจะบอกว่าผิดคิวนิดนึงตั้งใจจะเล่นอีกเพลงหนึ่งเพื่อที่จะพูดให้มันเชื่อมโยงกับเพลงนี้แต่ไม่เป็นไรไหนๆก็ผิดแล้วก็ผิดไปเพลงนี้ความตั้งใจของโปรดิวเซอร์เขาไม่ได้ตั้งใจให้มีเสียงกีตาร์เป็นแบ็กกราวด์ของเพลงนะฮะเดโมของเพลงนี้เนี่ยตัวของเจมส์วิลเลียมเกรซิโอซึ่งเป็นทั้งผู้จัดการแล้วก็โปรดิวเซอร์ของวงเป็นคนเล่น If You Leave Me Now ในแบบเป็นเดโมนะฮะที่ใช้กีตาร์ตัวเดียวเป็นกีตาร์โปร่งนะครับเพื่อเล่นให้กับสมาชิกของชิคาโก้ได้ฟังแต่พอสมาชิกของวงชิคาโก้ได้ฟังแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอาเลยเอาเจมส์วิลเลียมเกรซิโอเนี่ยมาเล่นเลยนะครับเข้าห้องอัดเลยเจมส์ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับเขาเป็นนักดนตรีมากฝีมือเคยทัวร์คอนเสิร์ตกับ The Beach Boys ด้วยนะครับในฐานะเป็นมือเบสให้กับ The Beach Boys ขณะตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกับชิคาโก้มานานเพลงนี้เขาเล่นกีตาร์โปร่งเพื่อเป็นเดโมไว้ให้กับเทอร์รี่เคทส์มือกีตาร์ของวงเล่นต่อแต่สมาชิกในวงเห็นว่าการเล่นของเกซิโอนั้นดีอยู่แล้วนะฮะจึงตัดสินใจใช้ในการบันทึกเสียงจริงก็เลยเป็นที่มาของ If You Leave Me Now ที่คว้ารางวัลแกรมมี่ถึง2รางวัลแล้วก็เป็นซิงเกิลอันดับที่1ในอเมริกาด้วยครับ

ัม Chicago X เป็นอัลบั้มที่มีเพลงนี้เป็นซิงเกิลอันดับที่1เพลงแรกในอเมริกานะฮะ If You Leave Me Now คว้าแกรมมี่ถึง2รางวัล นะครับคือ Best Pop Vocal Performance by a Duo Group or Chorus นะฮะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งคือ Best Arrangement Accompanying Vocalist นะครับสำหรับผู้ที่ได้เปลี่ยนคือ James William Grazio แล้วก็ Jimmy Haskell นะครับนี่คือความสำเร็จของ If You Leave Me Now นะฮะเพลงต่อไปเป็นเพลงที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยจริงๆตัวของจอร์จ ฮาริสันตั้งใจที่จะไปคุยกับเจฟฟ์ลินนัดกับเจฟฟ์ลินไว้บอกว่าอยากจะหาเพลงหน้า B หรือว่าเพลง B side ให้กับซิงเกิลที่3ที่ชื่อว่า This Is Love จากอัลบั้ม Cloud 9ของจอร์จ ฮาริสันแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดอัลบั้มประวัติศาสตร์นะครับอัลบั้มประวัติศาสตร์ของวงดนตรีที่ชื่อว่า Traveling Wilburys นะฮะจุดเริ่มต้นก็คือว่าอย่างที่ผมเล่าไปนั่นแหละนะฮะว่าจอร์จ ฮาริสันกับเจฟฟ์ลินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนซี้กันเขานัดเจอกันเพื่อที่จะพูดคุยกันว่าอยากจะหาเพลงมาอยู่ในหน้า B หรือว่า B side ของซิงเกิล This Is Love นะครับจนกระทั่งจอร์จเนี่ยสังเกตเห็นกล่องกระดาษที่มีป้ายเขียนว่า Handel with Care ซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันสะท้อนถึงความรู้สึกของเขาในช่วงนั้นได้ดีจอร์จจึงได้ใช้ชื่อเพลงว่า Handel with Care คือหาชื่อเพลงได้แล้วแต่ยังหาคนเขียนยังหาคนแต่งไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็นัดกันไปที่ห้องอัดนะครับเพื่อจะบันทึกเสียงทอมเพตตี้กับรอยเวอร์ซันก็อยู่ใกล้ๆกับห้องอัดแล้วก็ตัวของบ๊อบดีแลนก็อยู่แถวๆนั้นด้วยนะครับอยู่ด้านนอกห้องอัดจอร์จ ฮาริสันก็เลยตัดสินใจเชิญทุกคนเข้ามาร่วมบันทึกเสียงด้วยกันทั้ง5คนนะฮะร่วมมือกันแต่งเนื้อเพลงแล้วก็บันทึกเสียงที่เป็นแบบธรรมชาติสุดๆนะครับไม่มีการวางแผนล่วงหน้าแต่อย่างใดเอาเป็นความเป็นศิลปินของแต่ละคนมาใช้ความสามารถแต่ละคนมาใช้การรวมตัวกัน5คนในวันนั้นทำให้เกิดเพลงที่ชื่อHandel with Care นะครับเพลงนี้ออกมาเป็นเดโมส่งให้กับผู้บริหารของ Warner Brother Record เป็นคนฟังเขาคือโมออสตินพอโมออสตินได้ยินแล้วเนี่ยโมออสตินบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปเอาไปอยู่ใน B side ของเพลง This Is Love หรอกพวกคุณไปตั้งวงกันเลยไปทำอัลบั้มเต็มร่วมกันเลย มันก็เลยกลายเป็นวงที่ชื่อว่า Traveling Wilburys ในที่สุดแล้วก็มีอัลบั้มที่ชื่อว่า Traveling WilburysVolume 1 ออกมานะครับรวมถึงมีเพลงนี้ออกมาอยู่ในอัลบั้มชุดนั้นด้วยนี่คือ Handel with Care เพลงหน้า B ที่สร้างอัลบั้มประวัติศาสตร์นะฮะ

คงจัดว่าเป็นซูเปอร์กรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยนะฮะสำหรับ The Traveling Wilburys สมาชิกทั้ง5คนบอกชื่อเสียงเรียงนามไปแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์จแฮร์ริสันเจฟฟ์ลินช์ว่าแล้วก็บ๊อบดีแลนทอมแพตตี้แล้วก็รอยโอบายสันไปแล้ว3นะฮะเหลือ2ทอมแพตตี้รอยเบอร์สันไปแล้วจอร์จแฮร์ริสันไปแล้วเหลือบ๊อบดีแลนกับเจฟฟ์ลินช์นะครับก็ว่ากันไปนะฮะตามการเวลานะครับเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ทำให้ซันตาน่ากลับมาเกิดใหม่ในรอบ17ปีเพลงนี้เป็นลาตินร็อกที่คนร้องเองก็ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ร้องนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยรับหน้าที่เป็นแค่คนเขียนเพลงเท่านั้นแล้วก็ตัวของคนเขียนเพลงเนี่ยก็ตั้งใจจะให้จอร์จไมเคิลเป็นคนร้องนะครับผมกำลังพูดถึงเพลง Smoothของซันตาน่านะครับเส้นทางสู่ความสำเร็จของเพลงลาตินร็อกสุดฮิตตลอดกาลอย่างสมูทเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงเพลงนี้เมื่อ23ตุลาคมปี1999ครองอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดชาร์ตนะครับนับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ดนตรีที่ทำให้เพลงลาตินร็อกก้าวขึ้นสู่กระแสหลักและกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลจุดกำเนิดของสมูทเนี่ยเกิดจากเริ่มต้นจากClive Davids นะฮะประธานบริหารของ Arista Records ต้องการสร้างอัลบั้มที่ปลุกชีพปลุกฟื้นคืนชีพของคาร์ลซันตาน่าให้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายจากการมีเพลงฮิตในชาร์ตมานานกว่า17ปีเขาก็เลยเกิดไอเดียที่จะทำอัลบั้มร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงเพื่อดึงดูดกลุ่มคนฟังที่หลากหลายนะครับ Clive Davids มอบหมายให้อีทาวเชอร์นักแต่งเพลงชื่อดังแล้วก็เป็นคนที่แต่งเพลงที่มีกลิ่นอายลาตินผสมผสานกับดนตรีร็อกได้อย่างยอดเยี่ยมคนหนึ่งให้อีทาวเชอร์เนี่ยเป็นคนแต่งทำนองนะครับให้กับเพลงสมูทตอนนั้นยังไม่มีใครมาเขียนเนื้อร้องตัวอีทาวเชอร์แต่งทำนองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ซันตาน่าไปฟังซันตาน่าก็เอามาแต่งทำนองขึ้นมานะครับส่วนคนที่เขียนเนื้อร้องเนี่ยเป็นร็อบโทมัสนะฮะอีธานเชอร์เขาเล็งเห็นว่าร็อบโทมัสเหมาะที่จะเขียนเนื้อร้องเพลงนี้มากตอนนั้นร็อบโทมัสมีเพลงพุชเป็นเพลงดังจาก Matchbox 20วงที่เขาเป็นนักร้องนำนั่นแหละนะครับตัวอีธานเชอร์ก็เลยเชิญร็อบโทมัสมาเขียนเนื้อร้องให้นะฮะซันตาน่าเขียนทำนองมาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นใช้ชื่อเพลงคร่าวๆว่า Room 17นะฮะตามหมายเลขห้องพักโรงแรมที่ตัวของอีธานเชอร์ไปพักนะฮะแต่พอร็อบโทมัสเขียนเนื้อร้องเสร็จปุ๊บร็อบโทมัสนึกถึงจอร์จไมเคิลก่อนเลยนะครับว่าคนที่เหมาะที่จะร้องเพลงนี้เนี่ยคือจอร์จไมเคิลนะฮะเสร็จปุ๊บพอนำเดโมไปให้กับผู้บริหารค่ายเพลงคือตัวของคลีฟเดวิสฟังเนี่ยคลีฟเดวิสบอกเฮ้ยไม่ต้องไปเอาจอร์จไมเคิลหรอกเอาร็อบโทมัสนี่แหละเป็นคนร้องเพราะเดโมที่ได้ฟังเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะฮะก็เลยเป็นที่มาของสมูทเวอร์ชันที่เป็นเสียงของร็อบโทมัสและกลายเป็นเพลงดังในที่สุดสมูทเพลงนี้ถูกบันทึกเสียงในสตูดิโอที่ชื่อว่า Battery Studios ในนิวยอร์กนะครับมีแมทเซอริติกเป็นโปรดิวเซอร์กระบวนการบันทึกเสียงเต็มไปด้วยพลังและความสนุกสนานซันตาน่าได้ใส่ลิฟกีตาร์อันร้าวใจผสมผสานกับเสียงร้องที่ทรงพลังของโทมัสจังหวะลาตินที่ชวนให้ขยับร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นจากการโซโล่ของซันตาน่าที่เกิดขึ้นแบบเป็นธรรมชาติมากนะครับซันตาน่าเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตอนเล่นกีตาร์เนี่ยเขาหลับตาไปด้วยแล้วก็ปล่อยให้ดนตรีนำทางมันเหมือนกับเป็นการสนทนาระหว่างตัวเขากับกีตาร์เลยนะฮะเราไปฟังสมูทจากซันตาน่ากันครับ

กำลังนึกอยู่นะฮะว่าถ้าจอร์จไมเคิลเป็นคนร้องเพลงนี้เนี่ยลำบากสันทนาเลยนะครับถ้าไปออกคอนเสิร์ตไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วหาคนมาร้องยากแล้วล่ะรับโทมัสบอกว่าตอนที่เขาได้โจทย์คือฟังทำนองเพลงนี้เนี่ยเขาก็เขียนออกมาโดยเขาจินตนาการถึงหญิงสาวชาวลาตินผู้มีเสน่ห์เย้ายวนใจเปรียบเสมือนโมนาลิซาแห่งสเปนิชฮาร์เลมเลยนะครับเนื้อเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความหลงไหลเข้ากันได้อย่างลงตัวกับท่วงทำนองของเพลงเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาในเดือนมิถุนายนปี1999ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามเลยนะครับทั้งจากนักวิจารณ์แล้วก็คนฟังขึ้นอันดับหนึ่งในบิลบอร์ด Hot 100นานถึง12สัปดาห์และกลายเป็นเพลงที่มียอดขายสูงสุดในปีนั้นนะครับสมูทไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เท่านั้นยังคว้ารางวัลแกรมมี่ถึง3สาขาได้แก่สาขา Song of the Year Record of the Year แล้วก็ Best Pop Performance by Duo or Group with Vocal ด้วยนะครับความสำเร็จของสมูทส่งผลให้อัลบั้ม Supernatural ของซานตานามียอดขายถล่มทลายกว่า30ล้านชุดทั่วโลกแล้วก็ทำให้ซานตานากลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบหายไปนานนะฮะเพลงต่อไปคือเพลง Wonderful Life ชีวิตดีๆแบบนี้หาไม่มีอีกแล้วจริงๆเป็นคำประชดประชันนะครับ Wonderful Life ออกมาในปี1987นะครับเป็นเพลงของวง Black จริงๆแล้วเนี่ย Black นั้นมีสมาชิกแค่คนเดียวแต่ถ้านับกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวง Black นะครับพวกเขามีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด3คนแต่ตอนหลังเนี่ย2คนหายไปเหลือเพียงแค่ Colin Wercombe คนเดียวนะครับ Colin Wercombe เนี่ยเป็นชาวลิเวอร์พูลเป็นนักร้องนำก่อตั้งวงทริโอที่มาจากสหราชอาณาจักรด้วยกันกับเพื่อนๆแต่ท้ายสุดถูกเพื่อนทิ้งไปนะครับแล้วก็เหลือสมาชิกเพียงแค่คนเดียวตัวเวิร์นโคมก็ทำการบันทึกเสียงเพลงในนามของวงแบล็กโดยก่อนที่วงแบล็กจะมีอัลบั้มออกมาเนี่ยเขาก็เผชิญกับมรสุมชีวิตมากมายนะครับทั้งการหย่าร้างกับภรรยาการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์คุณแม่ป่วยหนักถูกค่ายเพลงยกเลิกสัญญาอีกจนถึงขั้นไร้ที่อยู่อาศัยไร้บ้านท่ามกลางความทุกข์ยากของเขานั่นเองเขาได้แต่งเพลงที่ชื่อ Wonderful Lifeเพื่อเป็นการประชดประชันชีวิตนะฮะเพลงประชดประชันชีวิตที่ฟังดูเผินๆเหมือนเต็มไปด้วยความสุขสมหวังอันล้นเปี่ยมแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาครั้งแรกในปี1986กับค่ายอินดี้เล็กๆที่ชื่อว่า Ugly Man Records ทำยอดได้ไม่ดีนะครับขึ้นไปได้แค่อันดับ72ใน UK Chart แต่อย่างน้อยก็ไปเตะตาค่ายเพลงอย่าง A&M Records จนได้เซ็นสัญญาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้น Black ก็ปล่อยซิงเกิลออกมาชื่อ Sweetest Smile ซึ่งก็เป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการหย่าร้างเช่นกันนะครับเพลงนี้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งทางค่าย A&M จึงนำเพลง Wonderful Life ออกมาปล่อยใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1987คราวนี้แหละ Wonderful Life ในปี1987ดังเป็นพลุแตกทั่วโลกเลยนะครับติดอันดับท็อป10ในหลายประเทศเขาบอกว่ามันช่างน่าขันจริงๆที่เพลงที่ว่าด้วยความยากลำบากและการเอาชนะอุปสรรคกลับโดนใจคนฟังนับล้านทำให้เวิร์นโคมโด่งดังไประดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเวิร์นโคมบอกว่าเป็นเรื่องแปลกดีที่เพลงนี้มันเกิดจากความทุกข์แท้ๆแต่กลับนำพาความสำเร็จมาให้กับเขาเราไปฟัง Wonderful Life จาก Black กันครับ

ร้องของโคลินเวิร์นโคมนะครับเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเลยนะฮะสำหรับชายผู้นี้เขายังเคยบอกกับแฟนเพลงที่ไปชมคอนเสิร์ตของเขานะครับว่าต้องยกเครดิตให้อดีตภรรยาที่มีส่วนช่วยให้เขามีเพลงฮิตติดชาร์ตโดยทางอ้อมนั่นก็คือ Wonderful Life เพลงนี้นะฮะโคลินเวิร์นโคมนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงเมื่อวันที่10มกราคมปี2016ที่สนามบินที่บริเวณใกล้กับสนามบินคอร์กในประเทศไอร์แลนด์นะครับได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงเลยนะฮะตอนนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยคอร์กหลังจากที่นอนโคม่าอยู่ถึง16วันแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างสงบในวันที่26มกราคมปี2016ด้วยวัยเพียง53ปีครอบครัวของเขาอยู่เคียงข้างแล้วก็ร้องเพลงส่งท้ายให้เขาในช่วงเวลาสุดท้ายด้วยนะครับโคลินเวิร์นโคมจากไปโดยทิ้งภรรยาที่เป็นนักร้องชาวสวีดิชนะฮะเป็นนักร้องโอเปร่าชาวสวีดิชมีลูกชายด้วยกัน3คนไว้เบื้องหลังนะฮะและทั้งหมดนี้ก็คือชีวิตของแบล็คเจ้าของเพลงดัง Wonderful Life ชีวิตดีๆที่เป็นแค่เพลงดีๆของใครต่อใครหลายๆคนนะฮะต่อด้วยอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงที่ทดแทนความรู้สึกคิดถึงบ้านคิดถึงถิ่นฐานที่จากกันมาผมกำลังพูดถึงเพลง Massachusetts ของ Bee Gees นะครับ Bee Gees เป็นวงพี่น้องที่ตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นสมาชิกคนอื่นเสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับ Massachusetts เพลงนี้เชื่อมโยงกับเพลงที่ชื่อ San Francisco ของ Scott McKenzie ที่โด่งดังในปีเดียวกันคือปี1967 Barry Gibb ให้สัมภาษณ์ตอนนึงว่าตอนที่เขาแต่งเพลง Massachusetts เนี่ยพวกเขาจินตนาการว่าทุกคนในแมสซาชูเซตส์ต่างพากันออกจากเมืองไปเพื่อมุ่งหน้าสู่ซานฟรานซิสโกซึ่งยุคนั้นซานฟรานซิสโกเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมฮิปปี้แล้วก็เป็นเมืองเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเสรีภาพและการแสวงหาความฝันเพลงแมสซาชูเซตส์มีประโยคนึงที่บ่งบอกถึงความเชื่อมโยงนี้นั่นก็คือ Time to hitch a ride to San Francisco ซึ่งแปลว่าพยายามโบกรถไปที่ซานฟรานนั่นเองนะครับเราไปฟังเพลงนี้กันครับเพลง Massachusetts จากวง Bee Gees ครับ

สียงสะท้อนจากแดนไกลสู่บันไดเพลงอันดับ1เพลงแรกของวง Bee Gees นะครับเพลงนี้ขึ้นอันดับ1เมื่อวันที่18ตุลาคมของปี1967นะครับขอบคุณข้อมูลจาก velovechannel.info ด้วยนะฮะข้อมูลทั้งหมดทุกคำทุกตัวอักษรเนี่ยก็มาจากเพจที่ชื่อ velovechannel.info นะครับเพลงสุดท้ายคืนนี้ผมปิดท้ายด้วยเพลงสุดคลาสสิกนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งมาในช่วงทศวรรษที่60นะครับอยู่ไหนแล้วล่ะเจอแล้วแต่งขึ้นมาโดยบับทิลลี่นะฮะหรือว่าบับทิลนะครับเป็นนามแฝงของจอร์จดักราสนะครับเขาแต่งร่วมกับจอร์จเดวิดไวส์นะฮะขับร้องโดยลุยส์อาร์มสตรองตำนานนักดนตรีแจ๊สเพลงที่กลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์ของการถ่ายทอดความรู้สึกสงบและเปลี่ยนไปด้วยความหวังแม้ในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งเพลงนี้ก็เกิดขึ้นมาในช่วงที่มีสงครามอยู่พอดีนะครับมีเรื่องของความวุ่นวายทางสังคมทั้งการแบ่งแยกสีผิวทั้งเรื่องของสงครามเวียดนามเรื่องของการประท้วงแต่งขึ้นมาในช่วง1967นะครับในอเมริกาไม่ดังนะฮะในช่วงนั้นเพราะว่าเจ้าของค่ายเพลงบอกว่าไม่อยากโปรโมทเพลงมันดูเอื้อนเอ่ยอ้อยส้อยไปแต่ว่าไปดังในอังกฤษนะครับแต่แล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งตอนที่นำไปเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Good Morning Vietnam ในปี1987ก็เลยทำให้ What a Wonderful World ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งคืนนี้ส่งคุณเข้านอนด้วยเพลงนี้ครับนอนหลับฝันดีทุกคนนะฮะราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่ไวเซียน
1: ค่ะ
2: พี่ตุ๊กครับ
1: ครับผม
2: เวลาผู้ชายคุยกับผู้หญิงเนี่ยมันต้องระวังคำพูดเพราะบางทีบางคนหน้าตาหล่อแต่ถ้าพูดจาไม่ดีเนี่ย
1: ก็หมดเสน่ห
2: ์หมดกัน
1: หมดกัน
2: จบกันเพื่อนผมเนี่ยเขาจีบแฟนนะฮะจนกระทั่งเริ่มเป็นแฟนก็เรียบร้อยละแต่ทีนี้ก็อยากจะรู้อะไรเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนตัวเอง
1: uh-huh.
2: ตอนที่ไปนั่งกินอาหารกันใต้แสงเทียน
1: uh-huh.
2: นะจุดเทียนลนคางกันอยู่เน
1: ี่
2: ย
1: เฮ้ย อันนั้นเอาน้ำมันพราย
2: อ่อนโรแมนติกมากปรากฏผู้ชายก็ถามว่าน้องจิ๋ม
1: ชื่อจิ๋ม
2: ชื่อจิ๋ม ชื่อจิ๋มฮะ จิ๋มพี่ถามอะไรสักคำเนี่ยจิ๋มจะโกรธนะ ไหนๆแล้วก็คบกันแล้วเนี่ยพี่หวังแต่งงานกับจิ๋มจริง
1: ๆค่ะพี่
2: ค่ะพี่ขอถามว่าก่อนที่มาเจอพี่เนี่ยจิ๋มผ่านผู้ชายมากี่คนแล้วจ๊ะ
1: ว้ายพี่ถามอะไรแบบนั้น
2: เออปรากฏว่าผู้หญิงจากยิ้มๆนะ
1: แบบหน้าหุบเลย
2: แบบหน้าตาเครียดเลยอ่ะ
1: ใช่สิ
2: เครียดเลยนิ่งไปเลยอ่ะ
1: คำถามมัน
2: เออ
1: เจาะใจดำขนาดนั้น
2: ผู้ชายแบบเออขอโทษขอโทษจิ๋มขอโทษนะถ้าจิ๋มไม่ตอบไม่เป็นไรพี่ขอโทษจริงพี่ไม่ได้ตั้งใจจะถามที่จิ๋มเงียบที่จิ๋มโกรธเหรอเปล่าค่ะเอาแล้วจิ๋มเงียบทำไมอ่ะกำลังนับค่ะ
1: โอ้ใช้เวลานับนานมาก
2: ให้มันมีข้างล่างด้วยเดี๋ยวก่อนกี่นิ้วกี่นิ้ว
1: ใช้เวลานับนานมากเลยนะ
2: ต้องทบทวนนิดนึงนะสับสนโอเค
1: คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการรักษาแบบ palliative
2: ครับ
1: หรือการรักษาแบบประคับประคองกันวันนี้น้ำฝนเขาจะพาเราไปรู้จักกับการรักษาแบบประคับประคองแบบนี
2: ้
1: ซึ่งครอบคลุมการรักษาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งคนป่วยแล้วก็ทั้งคนดูแลด้วยจะเป็นแบบไหนยังไงไปดูกันค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะผลอยู่ที่งานเสวนา Palliative Care ค่ะหรือว่าการดูแลรักษาแบบประคับประคองค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะและในงานค่ะทางโรงพยาบาลเขาได้จัดบูธกิจกรรมเอาไว้ให้ผู้ป่วยได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับงานนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ palliative care หรือการดูแลรักษาแบบประคับประคองเป็นการรักษาแนวใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเป็นการดูแลทางการแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคร้ายแรงระยะลุกลามที่มีผลต่อการใช้ชีวิตค่ะการรักษาแบบนี้จะเน้นการลดความเจ็บปวดการบรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณอีกทั้งยังช่วยดูแลครอบครัวของผู้ป่วยโดยที่ไม่เร่งหรือเรียกว่ายื้อการหมดลมหายใจตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ
4: Palliative Care นะครับผมก็เป็นการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอย่างหนึ่งที่เน้นการดูแลคุณภาพชีวิตครับผม
3: ซึ่งเป็นคุณภาพชีวิตของทั้งคนป่วยและก
4: ็คนดูแลหรือว่าครอบครัวของคนไข้ด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นดูในเรื่องของการจัดการอาการว่าคนไข้ที่เขามีอาการป่วยซึ่งอาจจะเป็นอาการป่วยที่กระทบคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเขามีอาการไม่สุขสบายอะไรหรือเปล่าเช่นอาการปวดอาการเหนื่อยคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับเป็นต้นแล้วก็ทางด้านจิตใจด้วยมีความเครียดความวิตกกังวลอะไรไหมปรับตัวกับโรคที่เขาเป็นอยู่ได้ไหมครับมาดูแลคนใกล้ชิดของคนไข้ด้วยว่าเอ้ยบางทีคนครอบครัวสมาชิกในครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลคนไข้เนี่ยดูแลถูกต้องไหมเครียดอะไรหรือ

0: ูตรที่จะสามารถนำท่านสู่การดูแลแบบประคองโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคองได้
1: และการรักษาจะไม่ได้มีเพียงแพทย์อย่างเดียวนะคะแต่เป็นการร่วมกันทั้งแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยานักโภชนาการและนักกายภาพบำบัดเพื่อเป้าหมายและหลักการสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองก็คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยช่วยควบคุมอาการปวดและอาการทรมานอื่นๆและยังช่วยดูแลครอบครัวให้ผู้ดูแลได้รับมือกับความเครียดในการดูแลแบบครอบคลุมทั้งกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณด้วยค่ะเรียกว่าปรับความสมดุลทั้งตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแลไปพร้อมๆกันเลยล่ะค่ะ
2: พี่ก้อยเองค่ะก็เป็นคนไข้มะเร็งเต้านมนะคะเกิดเข้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะก็รู้สึกเหมือนบ้านเหมือนแบบอบอุ่นได้เจอคุณหมอหลายๆสาขาเลยนะคะที่ได้ร่วมดูแลค่ะจนไปถึงคุณหมอด้านการดูแลแบบประคับประคองคุณหมอก็จะดูแลควบคู่กันไปกับคุณหมอมะเร็งคุณหมอฉายแสงค่ะยังให้เราได้มีร่วมกันตัดสินใจในแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาทางแบบด้านหมอแผนจีนหมอแผนไทยค่ะก็ช่วยร่วมกับยาแผนปัจจุบันค่ะรวมไปถึงดูแลไปถึงครอบครัวด้วยนะคะ
3: ค่ะแสดงว่าเป็นการรักษาแบบที่ดูแลเรื่องจิตใจด้วย
2: ก็ทางตัวของพี่ก้อยเองและครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นใจมากค่ะได้เราโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันแทบลืมเลยค่ะบางทีเราก็ลืมว่าเราไม่ได้ป่วยนะเราบานโรงพยาบาลเราเหมือนมาบ้านมาหาคุณหมอเหมือนญาติเลยอะค่ะแล้วก็ในฐานะคนไข้คนหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะประชาชนทุกท่านนะคะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรานะคะคุณหมอที่ร่วมดูแลคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ให้ความอบอุ่นให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านความการดูแลต่างๆค่ะทำให้เราลดอาการที่เราเป็นอยู่ได้อะค่ะอยากจะขอบคุณคุณหมอของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะทีมคณะแพทย์คณะพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะทีมแพทย์ประคับประคองค่ะที่ได้ช่วยดูแลพี่ก้อยให้พี่ก้อยได้มีความสุขจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางการรักษาที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถขอเข้ารับการรักษาแบบ palliative care ได้ที่โรงพยาบาลหลายแห่งเลยค่ะรวมถึงที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์แห่งนี้ด้วยนะคะครั้งหน้าฝนจะพาไปที่ไหนอีกรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: โอ้คนให้ความสนใจเยอะมากเลยคนแน่นเลยเห็นไหม
5: ครับเพราะมันสำคัญคือป่วยกายต้องไม่ป่วยใจ
4: ใช
5: ่ไหมฮะพี่ตุ๊กชอบทานไก่ทอดป่ะครับ
4: ชอบพี่จะชอบกินของทอด
5: จริงป่ะ
4: ซึ่งไม่ดี
5: ทำไมไม่อ้วนอ่ะ
4: ไม่อ้วนเหรอ
5: ไม่อ้วนหมูหน้าเรียวแหลมเปรี้ยวใช่ไหมวันนี้อาจารย์อรินจะพาไปทำความรู้จักกับผู้พันแซนเดอร์อันนี้เราก็คุ้นกันอยู่นะฮะหลายคนก็ชอบนะใครที่รุ่นใหญ่วัยเกษียณแล้วคิดว่าเฮ้ยเราคงทำอะไรไม่ได้ลองฟังเรื่องของผู้พันแซนเดอร์จากอาจารย์อรินดูครับ
6: สวัสดีครับผมอรินเมธีกุลหลายคนคงเคยเห็นภาพคุณลุงหนวดขาวหน้ายิ้มคนนี้ใช่ไหมครับเขาชื่อฮาแลนด์แซนเดอร์หรือที่คนรู้จักกันในชื่อว่าผู้พันแซนเดอร์แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือก่อนที่ KFC จะกลายเป็นร้านไก่ทอดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาต้องผ่านช่วงที่ยากที่สุดในชีวิตตอนอายุ65ปีครับย้อนกลับไปปี1956ผู้พันแซนเดอร์เนี่ยมีร้านอาหารเล็กๆในรัฐเคนทักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับขายไก่ทอดสูตรของตัวเองนี่แหละแล้วก็ธุรกิจก็ไปได้ดีมาหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งครับรัฐบาลอเมริกาสร้างทางหลวงที่เลี่ยงเมืองทำให้ลูกค้าที่เคยแวะร้านของเขาเนี่ยหายไปหมดเลยจนร้านของเขาต้องปิดตัวลงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ65ปีแล้วและมีเงินติดตัวแค่เช็คประกันสังคมประมาณ105ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นเองถ้าเป็นคนอื่นอายุขนาดนี้ธุรกิจปิดก็อาจจะเลือกเกษียณไปเงียบๆนะครับแต่ผู้พันแซนเดอร์ทำในสิ่งที่คนไม่คาดคิดครับเขาไปซื้อรถมือสองแล้วขับไปทั่วอเมริกาเลยหอบสูตรไก่ทอดของตัวเองไปเสนอขายให้เจ้าของร้านอาหารทดลองทำดูนะครับถ้าเจ้าของร้านชอบเขาจะขอส่วนแบ่งแค่5เซนต์ต่อไก่1ชิ้นที่ขายได้ซึ่งเขาขับรถแบบเนี้ยอยู่เป็นปีเลยบางคืนนอนในรถกินไก่ที่ตัวเองทอดและเจอกับคำปฏิเสธหลายร้อยครั้งครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เจอคนที่เห็นด้วยจากนั้นครับในเวลาแค่8ปีจากคนสูงวัยที่ธุรกิจล้มเขากลายเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ KFC กว่า600สาขาทั่วอเมริกาแล้วก็แคนาดาและในปี1964ตอนเขาอายุ74ปีเนี่ยเขาขายบริษัทด้วยเงิน2ล้านดอลลาร์ปัจจุบันคิดเป็นประมาณ20ล้านดอลลาร์หรือ

0: มาณ680ล้านบาทครับตัดภาพมาวันนี้KFC มีสาขามากกว่า 30,000 สาขาใน145ประเทศทั่วโลกและภาพของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นหน้าตาของแบรนด์จนถึงวันนี้ครับสำหรับผมนะครับเรื่องของผู้พันแซนเดอร์เนี่ยสอนเราว่าในอายุที่คนมองว่าเป็นวัยเกษียณแล้วแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยเพราะความสำเร็จเนี่ยไม่เคยดูที่อายุคนครับตราบใดที่ใจเรายังสู้ก็มีทางให้ไปเสมอสามารถติดตามผมได้ในรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนและเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีคุณลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สู้จนหยดสุดท้าย
2: ใช่
1: ไหม65แล้วก็ไม่ยอมแพ้
2: มีกำลังใจแต่ไม่ใช่ท่านชมแล้วว่าเดี๋ยว65แล้วค่อยเริ่ม
1: ถ้าเริ่มได้ตั้งแต่เร็วๆก็ดีกว่า
2: ถูกต้องครับผม
1: เมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องท้องผูกในผู้สูงวัยวันนี้ก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายแต่มันไปเกี่ยวข้องกับสโตรกมันไปเกี่ยวข้องโยงใยกันยังไงแต่วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากสภากาชาดไทยนะคะแพทย์หญิงนิภาพรคนเจนหรือคุณหมอนิค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับหมอนิครับ
1: หมอนิน
3: ิเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายมันต่อเนื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ไงครับ
4: ผู้ป่วยสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองค
3: ่
4: ะก็คือด้วยความที่เขามีความผิดปกติที่สมองนะคะแล้วก็มีสมองเนี่ยควบคุมเรื่องของการทำงานของระบบปัสสาวะ
3: ขับถ่ายไม่ได
4: ้แล้วก็เรื่องของการขับถ่ายค่ะทีนี้พอเป็นสโตรกมีเรื่องของสมองที่ทำงานควบคุมการเรียกอะไรจำกัดไม่ให้เบ่งหรือว่ากั้นได้ปกติเนี่ยก็จะเสียค่ะก็คือไม่สามารถกั้นได้ราดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: มันจะต้องมีอาการยังไงคะถึงจะเรียกว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะสมองเสื่อมแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงทำงานผิดปกติค่ะเราจะต้องมีอาการยังไงคะ
4: หมายถึงคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายที่ผิดปกติใช่ไหมคะเช่นเวลาเราจะไปห้องน้ำมันราดก่อนเราคุมไม่ได
1: ้ราดก่อน
4: ค่ะหรือว่าเรามีเขาเรียกปัสสาวะเล็ดราดเนี่ยค่ะค่ะหรือว่ากั้นไม่ได้
1: เอ๊ะ
4: ค่ะ
1: ปัญหาเล็ดนี่ก็มีปัญหาที่สมองเหรอฮะเพราะตัวเองบางทีก็มีแบบว่ากั้นไว้เยอะๆแล้วแบบว่าอุ้ยถึงเวลาลุกไปแล้วไม่ทันเล็กมานิดนึงอย่างเงี้ยอ
4: าจจะเป็นเรื่องของที่เราเคยได้ยินคำว่ากระบังลมหย่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต้องเป็นคุณหมออีกแผนกนึงคุณหมอทาง
1: อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
4: ทางเดินปัสสาวะ
1: ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้สโตรกนี่เราไม่ได้สโตรกคนเป็นสโตรกจะต้องเป็นอย่างงี้ทุกคน
4: ไม่ค่ะก็ไม่ทุกคนไม่ทุกรายบางคนก็สามารถที่จะฟื้นฟูแล้วออกจากบ้านได้ไปใช้ชีวิตได้แต่นะว่าในรายที่เวลาฟื้นฟูไปแล้วเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันนะบางทีเป็นความลับที่เขาไม่อยากบอกเพราะมันเหมือนทำให้เราแบบเราอักอ่วนใจที่จะพูดเรื่องนี้เวลามาหาหมอพูดแต่เดินได้ไหมทำแต่งตัวเองได้ไหมแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ถามถึงตรงนี้เขาก็ไม่อยากบอกเราไม่ใช่เป็นประเด็นแรกที่เราจะคุยกันแต่คุณหมอก็จะสอบถามซักถามแล้วมีปัญหาเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องฉี่เป็นยังไงถ่ายได้ไหมจัดการได้ไหม
3: แล้วมันมีวิธีแก้ไหมหมอ
4: ก็ถ้าเรื่องของการปัสสาวะที่ราดเนี่ยก็คือต้องมีการเรื่องการควบคุมด้วยยา
1: เอ๊ะในคนปกตินี่มันจะฉี่ทุกๆเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่ามันเวลาที่เราฉี่ไปเนี่ยคือหมายถึงน้ำที่เราทานไปเมื่อสัก 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4: คือถ้าคนปกติความจุของกระเพาะปัสสาวะเราอยู่ที่ประมาณ500นะคะกลมๆค่ะแล้วก็ถ้าเราทานน้ำเข้าไป
3: 500ครึ่งลิตรนะ
4: ค่ะค่ะคือเราจะจุประมาณนี้ได้พอเราสักพักเราจะรู้สึกว่าตึงๆที่หน้าท้องนี่ก็คือเรายังกั้นได้อยู่ถ้าเราเป็นคนปกตินะคะแต่ถ้าหากว่าแล้วเราก็จะควบคุมด้วยอำนาจจิตใจว่าเรายังไม่ถ่ายนะอย่างที่อาจารย์เชนบอกแล้วพอเราก็รู้ว่าเราก็มองหาห้องน้ำอยู่ไหนเราก็ไปเรายังกั้นได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องระบบตรงนี้เขาก็จะไม่ได้ใช่ค่ะบางทีเขาก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใส่ผ้าอ้อมใช่ไหมคะให้มันเล็ดลาดออกมาอยู่ในผ้าอ้อมทีนี้มันเสียความมั่นใจตรงที่บางทีมันมีกลิ่นเนาะอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่อยากออกจากบ้าน
1: มีเครื่องมืออะไรช่วยไหมคะเครื่องมือที่จะตรวจ
4: จริงๆเวลาที่เคสที่มีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะที่ผิดปกติเราก็อยากจะตรวจเรียกตรวจง่ายๆว่ามีหรือปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะไหมจะใช้วิธีใช้สายสวนก็คือเป็นคุณพยาบาลทำให้นะคะ
3: สวนนี่เป็นในท่อปัสสาวะเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันก็สวนออกมา
4: แล้วก็ดูว่ามันเหลือค้างในปริมาณที่รับได้ไหม
1: ค่ะ
4: ถ้าสวนแล้วเหลือค้างเกินเนี่ยมันก็จะเกิดผิดปกติแล้วแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะซ้ำๆก็จะมีโรคเพิ่มอีกนะคะก็อันนี้ก็คือการมาเหมือนเบื้องต้น
1: ได้ยินเรื่องเครื่องมืออะไรที่เรียกยูโรไดนามิกอะไร
4: มียูโรไดนามิก
1: คืออะไร
4: ในการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะดูแรงดันของในกระเพาะปัสสาวะระบบปัสสาวะว่ามีแรงดันเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่แล้วแรงดันเนี้ยมันจะเยอะเกินไปที่จะไปทนขึ้นไปส่งมีผลต่อไตไหมเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันแรงดันสูงในกระเพาะปัสสาวะมันส่งแรงขึ้นไปที่ไตเนี่ยไตก็วายหรือไตบวมนะ
2: ไต
1: ไตวายเอง
2: ไม่ยิ่งพุ่งไกลอ่ะเกี่ยวไหม
4: อันนี้คือในกระเพาะปัสสาวะเราเหมือนถังเก็บน้ำแล้วแรงดันในถังเก็บน้ำเนี่ยมันทนขึ้นไปที่ไต
1: มันก็ไปติดเชื้อ
4: เพื่อทำให้ไตไตมีแรงดันก็ไตพองน้ำบวมน้ำค่ะแล้วอีกเรื่องก็คือหูรูดเนี่ยค่ะเราก็ตรวจได้เครื่องนี้ด้วยหรือว่าการทำงานของเขาเนี่ยแอคทิวิตี้หรือว่าการทำงานของเขาเนี่ยเกรงเกินไปไหมหรือว่าคลายได้เหมาะสมกับการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะไหมค่ะก็คือเครื่องนี้เอาไว้ตรวจเรื่องของกระเพาะปัสสาวะแล้วก็หูรูดดูการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะค่ะที่จะบอกในเคสที่มีปัญหาเรื่องของการฉี่ราดหรือว่าการไม่ได้หรือว่าฉี่ไม่ออก
1: เวลาไปใช้เครื่องนี้ตรวจนี่ค่าใช้จ่ายเป็นไงคะ
4: ค่าใช้จ่ายก็คือตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วแต่สถานพยาบาลแต่ละที่เพราะว่าค่าสายที่ใช้อ่ะมีราคาแพงแล้วเบิกไม่ได้ค่ะก็มีราคาค่อนข้างสูงค่ะ
1: แล้วเครื่องนี้อยู่ที่สภากาชาดไทย อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา
4: ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลจุฬาก็มีค่ะช่วงนี้เครื่องที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยก็คือชำรุดค่ะแล้วก็เรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องใหม่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีความสามารถในการที่จะช่วยร่วมกันในเรื่องนี้เพื่อในการจัดหาเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ Donation Hub ของสภากาชาดไทยนะคะเพราะตรงนั้นจะมีข้อมูลในเรื่องของวิธีการที่จะเข้าไปร่วมกันช่วยให้เกิดสิ่งนี้ได้ยังไงค่ะ
1: ช่วยกันบริจาคผ
2: ่
1: านสภากาชาดไทยได้
2: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนี้ค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
2: ประโยชน์มากๆเลยใครที่มีอาการอยู่ก็เช็คตัวเองด่วนเลยถ้ามีอาการมากก็ไปหาหมอซะนะครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ไม่มีใครไม่เคยแพ้พ่ายไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดยังมีเช้าวันใหม่รอเราให้ก้าวต่อไปเพียงแค่เราให้อภัยและให้โอกาสตัวเองครับ
1: แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
5: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 น
6: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะวันนี้มีนัดพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกคุณธนงย่องซื่อนะคะเป็น Business Owner นะคะแล้วก็เป็น Managing Director เป็น Finance Operation ด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณกฤษณาเรืองศรีคุณ A นะคะเป็น Business Owner เหมือนกันแล้วก็เป็น Managing Director เป็น Training เป็น Research นะคะ and Development ด้วยตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายแล้วคุณธนงคะคุณ A สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพรครับ
3: ค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนทั้งสองท่านนะคะ
2: ชัดมากครับ
1: ชัดมาก
2: โอเคได้ยินเสียงพวกเราชัดไหมครับ
1: ได้ยินชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวปุ๊กถามถึงจุดเริ่มต้นของบาว่าสปาก่อนใครเล่าให้ฟังดีคะระหว่างคุณธนงกับคุณเอ
2: เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรายการนะครับ
1: ค
2: ุณสมาพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นเกียรติครับที่ทางรายการแล้วก็คุณปุ๊กได้ให้เวลาเราได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ
1: ค่ะขอบคุณทาง
2: ต้องออกตัวก่อนว่าอาจจะไม่ถนัดมากครับ
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะเราคุยกันเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะก็จะรีแลกซ์นะไม่ต้องเป็นทางการมากดังนั้นเนี้ยวันนี้จริงๆแล้วหลายคนนะคะพูดถึงสมุนไพรไทยเนาะมันก็รู้จักทั้งคนไทยด้วยกันแล้วก็โอ้ตอนนี้ก็โด่งดังในต่างประเทศตัวบาว่าเองนะคะบาว่าสปาเองเนี่ยจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งหรือว่าการเกิดบาว่าสปามันเริ่มต้นได้ยังไงแรงบันดาลใจคืออะไรใครเล่าให้ฟังดีคะระหว่างคุณธนงกับคุณเ
2: อขออนุญาตเป็นคุณเอนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะคุณเอสวัสดีค่ะเชิญเลยค
3: ่ะสวัสดีค่ะคุณพลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณเอเล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นของเรามันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วน่าจะเป็นจากการที่ตัวเองโตมาในสวนสมุนไพรอะค่ะ
1: ค่ะ
3: พอดีว่าค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นครูค่ะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพร
1: ค่ะ
3: ก็โตมากับวิถีชีวิตที่ใช้สมุนไพรในการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของคนรอบข้างแล้วก็คนในครอบครัวค่ะแล้วก็ค่ะ
1: สมุนไพรที่ปลูกที่เราเห็นคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนี่ส่วนใหญ่แล้วที่ปลูกที่บ้านมีอะไรบ้างคะคุณเอ
3: โอ้ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เป็นพืชสวนครัวจนไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ในการรักษานะคะทั้งหมดเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเราท้องเสียเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะตำพวกใบฝรั่งแล้วก็คั้นน้ำให้ทานแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอนะคะก็มีประสบการณ์ที่เป็นอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแล้วก็ประกอบกับตัวเองเนี่ยจบพยาบาลด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศแล้วก็เรียนรู้เรื่องศาสตร์การดูแลสุขภาพนะคะทั้งแล้วก็ตัวเองโดยส่วนตัวเนี่ยชอบในเรื่องของศาสตร์โบราณเยอะๆค่ะก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสด้วยไปเรียนเรื่องพวกทำน้ำมันหอมระเหยอะค่ะจากธรรมชาติ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปเรียนที่อินเดียเรียนเรื่องอายุรวิดิกอะค่ะ
1: ค่ะโอ้ไปเรียกได้ว่าไปเรียนรู้จนเราแบบเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญในด้านศาสตร์แห่งการเขาเรียกว่านำสมุนไพรมาแปลรูปเพื่อที่จะเอาสารสกัดสำคัญของเขาอะมาใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเราจะพยายามใช้ศาสตร์ความรู้ของในอดีตนะคะที่มีอายุยาวนานเป็นร้อยปีอะค่ะมาผสมผสานกับองค์ความรู้สากลนะ
1: คะ
3: เพื่อให้มีความร่วมสมัยแล้วก็เราก็สามารถที่จะต่อยอดรักษาภูมิปัญญาเดิมบวกกับต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ค่ะอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆในการก่อตั้งบาว่าสปานะคะ
1: ค่ะแล้วพอทำบาว่าสปาจุดเด่นของบาว่าสปาคืออะไรคะคุณเ
3: อถ้าเป็นเรื่องจุดเด่นของเราอะเอคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราแบบคุยกันมาตลอดกับทางคุณธนงนะคะก็คือเรื่องของที่เราเนี่ยเป็น wellness ecosystem อะค่ะ
1: คื
3: คือทุกองค์ประกอบของเราค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็ประสบการณ์ที่ส่งต่อให้กับลูกค้านะคะอย่างเช่นเราจะมีเรื่องของพิวซอสเราจะมีฟาร์มเองนะคะเป็นบาว่าออร์แกนิกฟาร์มซึ่งเราเนี่ยได้ใช้เรื่องของทั้ง wisdom แล้วก็เรื่องของ new technology เข้ามารวมกันเป็นความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่มันทันสมัยนะคะเป็นสมาร์ทฟาร์มนะคะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้จากครูเราจะมีครูญี่ปุ่นชื่อครูโอกะนะคะซึ่งครูโอกะเนี่ยเขาจะมีออร์แกนิกฟาร์มที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะอยู่ที่เขาใหญ่เราก็ไปเรียนรู้กับท่านนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็นแค่ออร์แกนิกแต่ว่าเราต้องการให้เราเข้าใจตั้งแต่เรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการปลูกการดูแลไปจนถึงคุณภาพของวัตถุดิบอะ
4: ค่ะ
3: เพราะว่ามันจะถูกส่งต่อมาในเรื่องของการทำ wellness product แล้วก็เรื่องของBaba experience ในการที่ผู้คนจะมามี experience กับ Baba Spa ค่ะ
4: ค่ะโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าเราคุ้นเคยจนแบบเราชอบเราแบบไปเรียนรู้มาจนแบบเยอะมากๆทีนี้มาทางคุณธนงบ้างเนาะเราปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าคนทำอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรอ่ะเยอะมากเลยแต่การทำให้บาว่าสปาเป็นที่รู้จักได้เนี่ยอย่างคุณธนงเองเรามองแบรนด์ของเราอ่ะว่ามันควรจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเราทำให้บาว่าเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะคุณธนง
2: ขอบคุณครับคุณสมาพรครับก็ในส่วนตัวเนี่ยก็อยู่ในสายบริการมาตลอดนะครับทั้งโรงแรม hospitality แล้วก็ส่วนอื่นมาตลอดช่วงเวลาหลายปีนะครับบวกกับองค์ความรู้อย่างที่คุณเอได้เกิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเราซึ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้านะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรซึ่งเทรนด์ของความเป็นเวลเนสเนี่ยหรือลองจิวิตี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับทีนี้หลักการบริหารของเราก็คือว่าเราจะใช้คัสโตเมอร์หรือว่าใช้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการตั้งโจทย์แล้วก็วางนโยบายวางตำแหน่งของเราว่าตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งตำแหน่งลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็เพื่อไปสู่การหาวิธีการในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความพึงพอใจครับแต่เราจะเตรียมให้มากกว่าความพึงพอใจคือความประทับใจแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในการให้บริการในการผลิตสินค้าเวลเนสเนี่ยเพื่อให้ร่วมสมัยอย่างที่คุณเอได้กล่าวมานะครับเพื่อจะได้เข้าถึงแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในการดูแลตัวเองที่บ้านได้นะครับแต่ถ้าหากอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงเนี่ยก็ต้องเรียนเชิญที่สปาครับ
4: ที่สปาอยู่ที่ไหนคะ
2: สุขุมวิทซอย8คร
4: ับเห็นทราบว่าที่เนี่ยก่อนที่คนไทยจะรู้จักอ่ะต่างชาติรู้จักเราก่อนอีกใช่ไหมคะ
2: จริงๆสัดส่วนตอนนี้ประมาณสัก70-80% เป็นต่างชาติครับ
4: โอ้โหเยอะมากเลยเขาชอบอะไรในความเป็นเขาเรียกอะไรดีกับบาว่าแล้วก็ความเป็นสมุนไพรไทยเขาชอบอะไรสงสัยเหมือนกันบางทีเห็นหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเวลาทำสปานะจากต่างชาติเยอะมากเลยเขาชอบอะไรคะเท่าที่บาว่าเราเก็บข้อมูลหรือว่าสัมผัสได้จากการมาแล้วมาซ้ำเนาะบอกต่อๆกันไปของต่างชาติเนี่ยค่ะ
2: คร
4: ับ
2: ก็จริงๆแล้วต้องขอบพระคุณบรรพบุรุษนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็มรดกของประเทศนะครับที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยมีทรัพยากรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพืชต่างๆรวมถึงอัธยาศัยใจคอความอบอ้อมอารีสิ่งที่เรามีให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษซึ่งที่ไหนก็ราคาไม่ได้ในโลกใบนี้นะครับซึ่งเราก็แค่นำส่วนนี้มาปลูกฝังบ่มเพาะพนักงานของเราให้มีจิตวิญญาณของเป็นผู้ให้บริการที่ดีต้อนรับเขาให้เขารู้สึกว่าอุ่นใจมีความจริงใจไม่คิดที่จะหามูลค่าก่อนคุณค่านะครับเราก็ปลูกฝังคนของเราอ้วนมีการ เชื่อมโยงในเรื่องของสมุนไพรอย่างที่บอกว่าให้อยู่ในรูปแบบใหม่ทันสมัยและมีมาตรฐานตามสากลเพื่อเราจะได้ส่งเสริมให้แบรนด์ของเราหรือว่าสมุนไพรของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นในระดับสากลนะครับ
4: ค่ะขอกลับมาที่คุณเอบ้างเนาะคุณเอคะอย่างผลิตภัณฑ์ของบาว่านะนอกเหนือจากที่ใช้ในสปาแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่สามารถแบบลูกค้าสามารถซื้อแล้วเอาไปใช้เองได้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เรียกได้ว่าโอ้โหได้รับความนิยมของบาว่าบ้างคะ
3: อย่างตอนนี้ตัวที่ฮอตๆเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: มาก่อนก็จะเป็นกลุ่มที่เราสกัดมาจากไหมไทยอะค่ะเป็นเฟสออยล์ที่ทำมาจากสิวอะค่ะ
4: ค่ะ
3: ค่ะพันเหลืองไพโรจน์นะคะเป็นของทางอีสานนะ
4: คะ
3: เป็นสมุนไพรที่พอสกัดแล้วเนี่ยมันจะมีพวกอะมิโนแอซิดสูงค่ะตัวนี้ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะเราวางจำหน่ายในโรงแรมชั้นนำของประเทศเยอะนะ
4: คะ
3: หลายสิบโรงมากค่ะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมากค่ะเพราะว่าในทั้งความเป็นธรรมชาติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะมันค่อนข้างดีมากค่ะก็มีการสั่งจากต่างประเทศเยอะค่ะตอนนี้ค่ะ
4: เรามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์นะคะไปตามโรงแรมต่างๆด้วยค่ะที่ใช้ในสปาตามโรงแรมค่ะ
4: แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณเอเล่าให้ฟังเนาะว่าเราอ่ะมีการปลูกเองด้วยคือจากฟาร์มของเรามาสู่ผลิตภัณฑ์เราปลูกอะไรเอาไว้ในฟาร์มของเราบ้างคะ
3: คือณตอนนี้นะคะสิ่งที่เราปลูกก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถขึ้นตามธรรมชาติได้แบบไม่ต้องไป
2: ใช้
3: สารเคมีใดๆนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นเลมอนกราสกลุ่มที่เป็นโอโลเวรานะคะกลุ่มบัวบกนะคะแล้วก็ตัวที่ณตอนนี้ที่เราเทสแล้วก็ได้ผลดีมากๆก็จะเป็นกลุ่มลาเวนเดอร์ก็ใช้ได้แล้วก็มีโรสแมรี่นะคะแล้วเราก็นำพืชพวกนี้ค่ะมาทำการสกัดอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นไฮโดรโซลนะคะอย่างเช่นที่เราเรียกว่าเป็นอโลเวร่าวอเตอร์โรสวอเตอร์กลุ่มนี้
4: ค่ะ
3: ซึ่งเขาจะเป็นเบสที่ดีในการทำเครื่องสำอางนะคะที่เป็นธรรมชาติค่ะ
4: ค่ะเหมือนกับเรียกได้ว่าพอเราปลูกเองเราก็จะควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้เนาะคือไม่มีสารเคมีอะไรใดๆแน่นอนมันจะแบบเขาเรียกว่าคลีนมากๆแล้วก็เอามาสกัดนะคะได้สารสกัดที่เราต้องการแบบนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เราจะต้องมีส่งแลบนะคะที่มีมาตรฐานเพื่อสำหรับเตรียมใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสากลด้วยค่ะ
4: ค่ะวันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงการทำธุรกิจเนาะwellness ดูเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มันน่าจะยังอยู่ได้นะปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดีมากกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวถามทางคุณธนงแล้วกันนะคะการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวกับ wellness หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรไทยเอาเท่าที่บาว่าเราเองประสบความสำเร็จเนี่ยการเติบโตมันอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไหมคะคุณธนง
2: ก็เป็นที่น่าพอใจมากครับคุณสมพรwellness เป็นสิ่งที่เป็นวิถีในชีวิตปัจจุบันไปแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลิศหรูหรือว่า luxury อะไรเราพยายามที่จะให้องค์ประกอบของทั้ง service แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีแกนหลักเป็นวัตถุดิบจากฟาร์มของเราเนี่ยเป็นตัวชูโรงเป็นตัวนำนะครับว่าสิ่งเหล่านี้การมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับโดยวิธีง่ายๆผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบ่มเพาะหรือว่าปลูกตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยครับตั้งแต่การดูแลดินมาจนถึงการทรีตน้ำนะครับเพื่อให้ได้สมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจริงๆต่อผู้บริโภคนะครับทีนี้สัดส่วนของ wellness เนี่ยเติบโตมากครับเราสามารถเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะ จะในโรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีดีพาร์ตเมนต์ที่เป็นเวลเนสโน่นนี่ต่างๆนะครับก็เราคิดว่าเราก็จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแกนนำของประเทศเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับในสากลมากขึ้นแม้บอกว่าก็จะทำเต็มที่ในเรื่องพวกนี้แล้วก็ส่งเสริมสมุนไพรนะครับที่เป็นดั้งเดิมของเราให้มีคุณค่าและมีมูลค่ายิ่งขึ้นไปครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการเจ้าอื่นนะครับที่ร่วมกันทำร่วมกันผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่จับต้องได้ในปัจจุบันครับ
4: ค่ะในโลกของธุรกิจเวลเนสปัจจุบันนี้นะคะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทั้งในไทยและในต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะเพื่อที่จะทำให้เวลเนสของเรานั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแล้วก็เติบโตต่อเนื่องไปได้อย่างที่คุณธนงบอกเนี่ยนะคะ
2: ครับเรามองใน2มิติครับ
4: คุ
2: ณธนงครับคือมิติแรกเนี่ยโลกค่อนข้างหมุนเร็วเร่งรีบทุกอย่างต้องหวังผลรวดเร็วใช่ไหมครับในปัจจุบันโลกแคบลงนะฮะโดยที่ไม่สามารถไปหยุดยั้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้นั่นคือวิถีของโลกซึ่งเราเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็เตรียมการที่จะหมุนไปตามโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำงานออกแบบอะไรต่างๆเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องงานดีไซน์ก็จะต้องไม่ตกโลกนะครับก็ต้องไปด้วยกันอีกมิติหนึ่งก็คือว่าในเมื่อโลกหมุนค่อนข้างเร็วผู้คนต่างๆค่อนข้างเร่งรีบมีความกดดันสะสมสูงเนี่ยเราจะทำให้โลกหมุนช้าลงครับอีกมิติหนึ่งก็คือว่าทั้ง product และบริการของเราเนี่ยอยากให้ผู้คนมีพื้นที่ที่ได้อยู่กับตัวเองได้พักกายผ่อนใจด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมด้วย5สัมผัสที่เป็นแกนสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างเงี้ยครับเมื่อขั้นมาที่บอกว่าเราจะดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงจบนะครับด้วยความละเอียดความประณีตแล้วก็ให้เกียรติกับลูกค้าของเราสูงสุดเป็นที่ตั้งครับ
4: ค่ะ
2: งั้นเราจะทำให้ท่านเนี่ยมีพลังงานที่ดีแล้วก็พร้อมออกไปด้วยพลังที่ดีที่จะไปสู้แล้วก็ที่จะไปหมุนตามโลกที่เราไม่สามารถยับยั้งได้คร
4: ับโอ้ยฟังแล้ว
2: นี่คือเป้าหมายของเรา
4: คือถ้าคนที่เข้าสปาบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจอย่างที่คุณธนงพูดมาเลยเนาะคือมันเหมือนการไปนอนนิ่งๆไปได้กินแบบเน
2: า
4: ะโอ้แล้วมันก็จะแบบว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายมีคนมานวดมาคลึงตัวแล้วก็แบบมีน้ำมันเป็นเหมือนอโรมาที่มันจะแบบเขาเรียกว่าทำให้เราผ่อนคลายแล้วก
2: ็
4: สามารถมีพลังกลับมาได้ทีนี้พอพูดถึงพลังอย่างนี้เนาะอย่างคุณเอเองในฐานะที่เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเนาะความท้าทายของคนที่เรียกได้ว่าต้องสรรหาเนาะเอาสมุนไพรมาทำอะไรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอันนี้การแข่งขันในโลกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยมันสูงไหมคะคุณเ
3: อจริงๆแล้วก็ทางเอค่ะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราช่วยกันมากกว่านะคะเราช่วยกันมากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆคือเราคอนซิเดอร์ตัวเราเป็นห้องรับแขกของประเทศไทยเนาะทีนี้โจทย์ยากนิดนึงแต่ว่าเราตั้งใจค่ะที่จะสร้างความประทับใจให้มันเกิดขึ้นในใจลูกค้าเพราะว่าแล้วก็เรื่องของมาตรฐานนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรารักษามาตรฐานที่เราทำมาค่ะให้มันคงอยู่ได้แล้วมันเกิดความประทับใจอยู่อย่างสม่ำเสมอเนา
4: ะ
3: แล้วก็ในภาวะที่มันแข่งขันสูงมากอ่ะแต่ว่าความต้องการของลูกค้าก็สูงมากขึ้นเหมือนกันนะคะเช่นกันเลยค่ะไปในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราเลยค่ะว่าเราจะพัฒนาองค์กรของเราอ่ะให้มันมีความดีมากแค่ไหนเนี่ยค่ะเข้าถึงใจของลูกค้ามากแค่ไหนค่ะอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะว่าเราแบบจะขยันทำงานไหมขยันหาซอสที่ดีที่สุดแล้วก็มีองค์ความรู้ที่สามารถเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ไหมอะค่ะแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความพยายาม
4: มันเหมือน
3: แล้วก็พัฒนาตลอดเวลาค่ะ
4: มันเหมือนเราไม่ได้แข่งกับใครเนาะเพราะว่าทุกคนเป็นพันธมิตรแล้วก็ช่วยกันที่จะพัฒนาแต่ว่าเราจะแข่งกับตัวเองนี่แหละว่าเออเราจะทำได้เหมือนที่เราแบบตั้งเป้าไว้ไหมคิดไว้ไหมอะไรแบบนั้นมากกว่า
2: ใช่ค่ะ
4: โอ้นะคะ
2: เราแก้โจทย์ให้ลูกค้าของเราครับ
4: ค่ะ
2: คนคู่แข่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าของเราที่จะต้องตอบโจทย์ที่ต้องทำงานอยู่ตลอดครับ
4: นะคะ
2: แล้วเราก็ติดตามรีวิวอะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลาครับ
4: ค่ะทีนี้วันนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังฟังรายการอยู่เนาะอุ้ยเราชอบจังเลยอ่ะผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากจะไปใช้บริการคือผลิตภัณฑ์เนี่ยเรานอกเหนือจากจำหน่ายที่บาว่าแล้วเรามีช่องทางอื่นๆให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราด้วยไหมคะ
2: ก็ขอบพระคุณครับก็ณเบื้องต้นก็คือที่บาว่าสปาที่สุขุมวิทซอย8นะครับตรงนี้จะเป็นแฟลกชิปสโตร์ของเราเลยก็จะมีทุกผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์นะครับ LINE application LINE OA ของเราบาว่าสปาแอดไซด์บาว่าสปานะครับวันนี้ก็สามารถติดต่อเพื่อทราบข้อมูลแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถเรียนแจ้งได้เรายินดีที่จะนำเสนอครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์อีก2ช่องทางก็คือ Shopee กับ Lazada ครับทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่มีโอกาสได้ไปพักตามโรงแรมต่างๆทั้งในหัวหินภูเก็ตเกาะสมุยเขาหลักเชียงใหม่พัทยาพวกนี้ครับก
4: ็
2: อาจจะได้พบเจอกับผลิตภัณฑ์ของบาว่าบ้างนะครับก็ถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะใช้บริการที่นั่นได้ครับ
4: ค่ะนะคะนี่ค
2: ือแล้วก็สำหรับที่บาว่าเราก็มีครบทุกไลน์ของโปรดักต์นะครับก็ยินดีที่จะให้บริการด้วยครับ
4: ค่ะได้เลยค่ะเอาล่ะสรุปสุดท้ายนะคะอยากฝากอยากให้คุณธนงก็ได้ค่ะในฐานะที่ดูแลเรื่องของเขาเรียกว่าการเติบโตของธุรกิจการตลงตลาดอะไรใดๆด้วยเนาะฝากถึงธุรกิจทางด้านนี้แล้วก็ฝากถึงแฟนๆรายการกับบาว่าละกันค่ะ
2: ก็กับขอบพระคุณนะครับที่ได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์นะครับก็ทางบาว่ามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างสรรค์รังสรรค์ทั้ง product แล้วก็บริการของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีกำลังทรัพยากรที่จะทำได้
4: ค
2: ำมั่นสัญญาของเราจะต้องได้รับการตอบสนองลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าแบรนด์บาว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อลูกค้าต่อสังคมและต่อประเทศของเรานะครับแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องครับเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็แก้ให้ตรงจุดโดยที่มีลูกค้าเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางครับแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไป
4: ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณทั้งคุณธนงและคุณเอมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสมาพรครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะสวัสดีครับอันนี้คือเรียกได้ว่าทำในสิ่งที่คุณเคยนะคะอย่างคุณเอเนี่ยบ้านอยู่กับสมุนไพรไทยเนาะตั้งแต่พืชผักสวนครัวไปจนถึงแบบอะไรที่มันสามารถเป็นยาได้แล้วก็ไปเรียนรู้นะคะเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านนี้อย่างจริงจังแล้วก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์วันนี้เนี่ย wellness ในบ้านเรากำลังเติบโตนะคะคุณผู้ฟังแล้วเติบโตในที่นี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับและก็มีมาตรฐานด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ทำออกมาพัฒนาออกมาเนี่ยโอ้มันสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่ในระบบของ wellness เนี่ยเยอะมากๆก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะทั้งจากคนไทยด้วยกันเองที่สนับสนุนทั้งจากต่างชาตินะคะที่นิยมแล้วก็ชื่นชอบนะคะใครสนใจนะบาว่านะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปในแฟนเพจ Facebook นะพิมพ์ BHAWA BHH ฮ่องกงนะคะ AWA บาว่านะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะเผื่อหลายคนนะคะแฟนๆรายการหลายๆท่านชอบเนาะหาสปาดีๆแบบไปผ่อนคลายมันคือการรีชาร์จตัวเองจริงนะคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์บุ๊กให้ไว้นะคะ02-254-9663นะคะ02-254-9663แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน10 นาฬิกาเวลาเดิมปุ๊กสมาพรชูกิจสวัสดีค่ะ
5: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: อ ุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับนางแจ็คกี้และลูกแก้วกังกมลค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะพี่ลูกแก้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตันดีใจแทนคนไทยที่แบบว่าได้ไปแสดงในระดับเวทีโลกนะคะแจ็คกี้กำลังพูดถึงน้องเนเน่นั่นเองนะคะที่ได้ไปโชว์รอบไฟนอลที่เวที America Got Talent 2026เมื่อเช้านี้นะคะพอหลังจากจบโชว์คือบอกได้เลยว่าบรรยากาศในฮอลล์คือทุกคนลุกขึ้นมาปรบมือนะคะแสดงความยินดีเนาะแล้วก็ได้รับคำชมมากมายเลยล่ะค่ะโชว์ในรอบไฟนอลของเนเน่รอยัลนะคะเธอเลือกนำเสนอเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะซึ่งเป็นเพลงที่โชว์ทุกทักษะที่เธอมีออกมาให้คนทั้งโลกได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องอินเนอร์หน้าตาท่าทางที่ทรงพลังนะคะและยังโชว์สกิลการวากแบบร็อกสตาร์ด้วยรวมถึงการโซโล่กีตาร์ขั้นเทพเกินวัยที่ทำเอาคนทั้งโลกอึ้งเลยทีเดียวซึ่งถ้าไปดูความหมายของเพลงนะคะแก่นสำคัญของเพลงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของข่าวลือการถูกพูดถึงจากคนรอบข้างแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามจะรับมือกับแรงกดดันเหล่านั้นค่ะการที่น้องเนเน่หยิบเพลงนี้มานำเสนอนะคะจึงเป็นการพูดถึงการยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดันและเสียงรอบข้างนะคะซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยน้องก็คือเดินทางมาจนถึงรอบนี้แน่นอนว่าเธอก็ต้องแบกรับความคาดหวังทั้งจากตัวเองแล้วก็แฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเพื่อที่จะคว้าแชมป์ครั้งนี้ให้ได้
2: ใช่ค่ะและหลังจากจบโชว์นะคะพิธีกรได้ถามน้องเนเน่ว่ารู้สึกไงบ้างที่เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศพร้อมย้อนกลับไปถึงการที่เธอเนี่ยเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กพอมาถึงวันนี้ความฝันในการเป็นร็อกสตาร์เนี่ยก็ใกล้ความเป็นจริงแล้วหรือยังซึ่งน้องตอบว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนฝันของเธอเป็นจริงแล้วค่ะก่อนจะเล่าว่าตอนที่เธอจับกีตาร์ครั้งแรกเธอยังเด็กมากและคิดในใจอยู่ตลอดว่าจะเป็นร็อกสตาร์ให้ได
1: ้
2: ซึ่งเธอเองดีใจมากค่ะที่ได้มาอยู่บนเวที AGT ในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้นะคะและความฝันของเธอก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วเธอมีความสุขมากๆเลยละค่ะ
1: มาดูคำชมจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะคะ KSI เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นักดนตรีแล้วก็อดีตนักมวยชาวอังกฤษผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังเนเน่แสดงแต่เพียงแค่โชว์เดียวเนี่ยกลายเป็นว่าทำให้เขากลายเป็นแฟนคลับของเธอเลยทันทีพร้อมยกให้การแสดงในครั้งนี้เป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมจนแทบจะไม่น่าเชื่อแล้วก็บอกว่าเนเน่ควรภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำค่ะ
2: จริงๆค่ะขณะที่เมลบีนะคะบอกว่าเธอดีใจมากที่ตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องหรือว่าเล่นกีตาร์เท่านั้นแต่ยังมีบุคลิกบนเวทีที่น่าค้นหาและเปี่ยมด้วยมนต์ขลังค่ะพร้อมยังพูดถึงบ้านเกิดของเนเน่อย่างภูเก็ตประเทศไทยของเราว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกพร้อมย้ำว่าสิ่งที่ทำให้เนเน่เดินทางมาสู่การแข่งขันมีความเอกลักษณ์มากแม้จะมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นค่ะ
1: ด้านโซเฟียเวอร์การ่านะคะบอกว่าในเวลานี้ยังไม่มีใครเหมือนเนเน่และเชื่อว่าคนทั้งโลกกำลังคลั่งไคล้เธอเพราะว่าสาวไทยคนนี้มีความโดดเด่นแล้วก็ความแตกต่างอย่างแท้จริงพร้อมชมว่าน้องเนเน่เนี่ยมีเสน่ห์มากในฐานะศิลปินสายร็อกพร้อมบอกเป็นในๆนะคะว่าคนในวงการเพลงร็อกเนี่ยจะตกหลุมรักเธอเหมือนอย่างที่กรรมการแล้วก็ผู้ชมทุกคนตกหลุมรักน้องไปแล้วพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่มาร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะและปิดท้ายที่ฮาวิ่งแมนเดลนะคะที่ยกให้เนเน่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มีพรสวรรค์และมีโอกาสสร้างกระแสไวรัลมากที่สุดเท่าที่เคยขึ้นแสดงบนเวทีแห่งนี้ค่ะพร้อมเล่าว่าเขาได้ยืนอยู่กับคุณพ่อของน้องเนเน่และรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีเนี่ยเป็นเรื่องเหลือเชื่อก่อนจะประกาศว่าเนเน่ควรเป็นผู้ชนะพร้อมเรียกร้องให้ควรมอบเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ให้กับเธอค่ะซินนี้บอกเลยว่าได้ใจแม่มากคือคนไทยใจฟูแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะและสำหรับการประกาศผู้ชนะ America Got Talent 2026ที่จะมีขึ้นก็คือเช้าวันพรุ่งนี
2: ้
1: ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งคนไทยสามารถติดตามชมแล้วก็ร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now และช่อง True Excite นะคะหมายเลข340ค่ะอยากจะบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยมากๆเลยนะคะเชื่อว่าอนาคตของน้องไปไกลแน่นอนนะคะรวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเราด้วยนะคะว่าเออเราไปกันได้ไกลขนาดนี้นะบางคนมีความฝันก็จะรู้สึกว่า แต่ก็ต้องทำได้
2: ใช่
1: เน
2: า
1: ะ
2: ก็มาร่วมลุ้นร่วมส่งกำลังใจให้น้องกันต่อไปนะคะ
1: เช้าวันพรุ่งนี้
2: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของลมฟ้าอากาศกันบ้างเมื่อกี้เพิ่งมาจากตลิ่งชันฝนตกหนักมากไม่รู้น้ำท่วมไปหรือยังนะคะ
1: ค
2: ือหลากหลายพื้นที่มากๆที่ฝนตกหนักค่ะทางกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการปรับการระบายน้ำค่ะทำให้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้ต้องเร่งเตรียมตัวกันแล้วค่ะ11จังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือนะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าช่วงวันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มกรมชลประทานก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะมีปริมาณน้ำมากขึ้นค่ะจึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตรนะคะเป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนใครที่กำลังรอโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอยากจะบอกว่าเขามีเงื่อนไขเพิ่มเติมออกมาค่ะว่าจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังก่อนนะคะความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมผ่านมติครม.เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมจากเดิมที่ได้เงิน300บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้จะได้เพิ่มอีก700บาทเป็นคนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะต่ออายุอีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งประชาชนและร้านค้าจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอีกครั้งโดยประชาชนนะคะจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึง15ตุลาคมนี้ส่วนร้านค้านะคะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะอ่ะมาพูดคุยถึงเรื่องของคุณแม่แก้วกันหน่อยดีกว่าแม่แก้วบอกว่าอยากได้หลานไม่เยอะขอแค่ตั้งทีมฟุตบอลได้ก็พอ
1: โอ
2: ้
1: โห
2: แล้วเด็กจะว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3สีค่ะเริ่มต้นข่าวแรกไปที่เรื่องราวของคุณแม่แก้วของน้องณเดชน์นั่นเองนะคะล่าสุดค่ะแม่แก้วก็ได้ทำตามความฝันโดยการเปิดค่ายเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็ได้นำน้องไก่ปืนศิลปินเบอร์แรกมาแนะนำตัวกับข่าว3สีค่ะแม่แก้วสุดารัตน์ค่ะเดินทางมาเยี่ยมเยียนรายการข่าว3สีของเราพร้อมเผยว่าตอนนี้กำลังลุยทำค่ายเพลงลูกทุ่งค่ะอยู่กับค่ายที่มีชื่อว่าเสียงมิวสิกซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งความฝันของแม่แก้วนะคะที่อยากทำมานานแล้วโดยวันก่อนแม่แก้วก็ได้พาศิลปินเบอร์แรกของค่ายค่ะอย่างไก่ปืนศาสวัสดิ์นะคะมาฝากเนื้อฝากตัวพร้อมกับฝากเพลงมือคว้าดาวเท้าติดดินที่แม่แก้วแต่งเองด้วยค่ะไปฟังเสียงแม่แก้วและน้องไก่ปืนกันเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับไกปืนศาสวัสดิ์เสียงมิวสิกครับเป็นต้นฉบับเพลงมือคว้าดาวเท้าติดดินครับจากปลายปากกาของแม่แก้วครับในนามปากกาพลาสูครับเกรงครับ ตื่นเต้นเกรงแล้วก็ดีใจมากครับตอน วินาทีแรกที่รู้คือดีใจก่อนเฮ้ยจะได้ร้องเพลงแล้วเพราะว่าจริงๆมีความฝันเนี่ยเป็นศิลปินมานานแล้วก็จะมีเพลงของตัวเองก็ไม่ได้มีจะทำก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับก็จนวันเนี้ยเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตครับ
5: แม่แต่งจากความจริงเนาะคือว่าบันทึกปลายปากกาจากความเป็นจริงของลูกแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงว่าแม้เราจะไขว่คว้ามาได้มาด้วยความลำบากยากเย็นหรือได้มาด้วยความง่ายหรือได้มาด้วยความใดๆทั้งสิ้นที่เราจะคว้าแล้วคว้าได้สำเร็จแล้วเราจะรักษายังไงมันถึงจะได้นาน
2: ลึกซึ้งมากสามารถรับฟังเพลงนี้กันได้นะคะผ่านทาง YouTube เสียงมิวสิกค่ะฉันรู้ว่าคุณอยากถามเรื่องอะไร
1: ฉันน่ะจะไปไหนๆก็เจอแล้วไงก็เลยถามไปแก้วซะหน่อยดีกว่าว่ายังไงดีคะคุณแม่ยายาณเดชแต่งงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการมีทายาทอยากจะมีสักกี่คนดีดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะเอาเป็นว่าเชื่อว่านอกจากแฟนๆจะรอคอยว่าเมื่อไหร่ณเดชน์ยายาจะมีลูกแล้วคุณแม่ของณเดชน์อย่างแม่แก้วก็รอคอยเช่นกันนะคะ
2: ค่ะ
1: งานนี้เราก็เลยยื่นใหม่สัมภาษณ์สักหน่อยว่าในฐานะคุณย่าแม่แก้วอยากจะได้หลานสักกี่ซึ่งแม่แก้วบอกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเยอะอยากได้เท่าจำนวนนักฟุตบอล1ทีมก็พออันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองไปฟังเสียงแม่แก้วกันค่ะ
5: อยากให้ออกเป็นทีม
6: แม่แก้วเองได้มองไว้ไหมคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วอยากอุ้มหลานแบบคน2คน3คน4คน5 6เท่าไหร่อะไร
5: อุ้ยไม่ต่างกันเลยค่ะ
6: เท่าไหร่ดีฮะ
5: ไม่ต่างกันเลยค่ะแม่นี่นะหัวใจแม่นี่นะอยากให้ออกเป็นทีมฟุตบอลอยากให้ออกมาเป็นทีมฟุตบอลเลยค่ะ
6: แล้วถามลูกชายแล้วใช่ไหมคะคุณแม
5: ่ยังแค่คิดเหมือนกับเราเลย
6: แค่คิดว่าเออจริงๆก็คืออยากให้ทีมฟุตบอลแต่ชายหญิงไม่ติดเลย
5: ใช่ๆชายหญิงไม่ติดอันนี้ก็แล้วแต่ลูกตามลูกทุกเรื่องเลย
6: เราก็พร้อมซัพพอร์ตเขาอยู่
5: พร้อมค่ะพร้อมพร้อมด้วยทั้งตัวและหัวใจพลังกำลังเราก็เหลือเฟือ
6: จะกี่คนเขาบอกมาเถอะถูกไหมฮะ
5: บอกมา
6: ได้
5: ช่วยเลี้ยงได้ค่ะ
2: ฟังแม่แก้วไปแล้วค่ะเมื่อวานเราได้เจอกับณเดชน์ก็เลยถามต่อเลยคุณแม่บอกว่าทีมฟุตบอลลูกชายอย่างเราไหวไห
1: ม
2: งานนี้ณเดชน์บอกว่าในส่วนของจำนวนไม่ติดนะคะแต่ก่อนจะมีขอวางแผนก่อนเพราะยุคนี้รายละเอียดมากมายหลายคนที่เป็นพ่อแม่ก็อาจต้องเรียนรู้กันไปตอบดีไปฟังเสียงณเดชน์กันหน่อยค่ะ
7: ทีมฟุตบอลเลย
6: ทีมฟุตบอลเลย
7: ครับผม
6: ในฐานะเราทีมฟุตบอลพอไหวไหมฮะ
7: เลี้ยงไม่ไหวใช้ตังค์เยอะนะ11คนนะ11คนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนนึงแล้วอยากมีอีกคนนึงก็มีคนนึงแล้วก็มีคนนึงถ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยแอบแบบคิดๆไว้นะแบบจะมี2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่านะถ้าจะมาเป็นแฟนมาเป็นแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าไปตามโอกาสอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้แบบโอ้โหแบบจะต้องแบบวางแผนเป๊ะๆว่าจะต้องมีกี่คนอะไรเงี้ยมาตรฐานทั่วไปก็เริ่มจาก1คนก่อนถ้าลูกคนแรกมันไม่ดื้อมากอะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกทีอยากมีแบบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยอ
6: ่
7: ะแต่ก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าอยากมีลูกสาวอยากแต่งตัวให้ลูกสาวอะไรเงี้ยอยากให้ความอ่อนโยนให้ความอบอุ่นให้ความรักเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าลูกชายก็ได้ไม่ติดเหมือนกันอันนี้ก็เข้าทางผมเลยเพราะผมก็เอ็กซ์ตรีมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเต็มตัวแน่ถ้าเป็นลูกชาย
6: ซึ่งจริงๆก็คือไม่ได้ติดแต่ก็ขอเป็นระยะไปว่าคน2คนดูตามความเหมาะสมไป
7: ใช่ใช
2: ่อีกคนที่สำคัญนะคะของเรื่องนี้ก็คือตัวแม่คุณแม่ที่ต้องตั้งครรภ์
1: ค่ะ
2: อันนี้อย่าลืมปรึกษากันก่อนให้ดีด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามแน่นอนว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าพ่อหล่อแม่สวยคือออกมาหน้าตาดีกันหมดแน่นอนเลย
1: แน่นอน
2: เป็นซุปตาตัวน้อยในอนาคตแน่นอนรอติดตามกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนเมื่อเช้านี้นะคะทีมนักแสดงของทางช่อง3นะคะมาร่วมกันทำธงมหิดลและออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดลค่ะวันมหิดลนะคะตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งในทุกปีค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำโครงการขอรับบริจาคเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมกับวันมหิดลโดยการบริจาคผ่านช่องทางต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชนอกจากนั้นยังจัดทำธงมหิดลออกมาเพื่อมอบให้กับทุกคนที่ร่วมบ บริจาคโดยปีนี้นะคะธงมหิดลเป็นธงสีส้มค่ะเนื่องจากวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยผู้บริหารช่อง3รวมถึงทีมนักแสดงนั่นก็คือคุณโบเมลดาคุณเฟิร์สเอกพงศ์คุณสมิธภาสวิทย์คุณเฟิร์สภราดาคุณนิย่ามากิล่าคุณมาย่าชนิชาก็มาร่วมเดินออกรับบริจาคและมอบธงมหิดลที่อาคารมาลีนนท์ด้วยค่ะ
8: มาทุกปีครับก็เป็นอีกปีหนึ่งที่คือเหมือนเดิมมีคุณหมอมาร่วมถือกล่องไปกับเราก็เดี๋ยววันนี้รอบๆชาวช่อง3เดี๋ยวเราเจอกันนะครับมาร่วมกันบริจาคกันได้
9: ค่ะก็ของย่าเป็นครั้งแรกค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเงินไปบริจาคไม่ว่าจะพัฒนาห้องผ่าตัดหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ก็ดีใจมากๆก็ยังไงก็วันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยถ้าเห็นพวกเราเดินตามก็เอ็นดูพวกเราหน่อยแล้วก็มาช่วยกันบริจาคนะคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะ
10: ยังมีผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสแล้วก็ขาดแคลนรอพวกเราอยู่อีกเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าอุปกรณ์การแพทย์ก็ยังถือว่ามีความจำเป็นและความสำคัญคือก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยกันบริจาคกันเยอะๆครับขอบคุณครับ
1: สำหรับใครนะคะที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคสามารถติดตามช่องทางการร่วมบุญและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook ธงมหิดลค่ะ
2: มาต่อกันที่เรื่องราววงการเพลงค่ะวงแฮมเมอร์ใครที่เป็น FC ของพี่ๆนะคะเตรียมวอร์มนิ้วกดบัตรกันได้เลยกับคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ50ปีค่ะในปีหน้านี้นะคะจะเป็นการครบรอบ50ปีของวงแฮมเมอร์ค่ะซึ่งพี่ๆก็ได้เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีชื่อคอนเสิร์ตว่าแฮมเมอร์50ปีไปเลยค
1: ่
2: ะซึ่งพี่ๆบอกว่าจะไม่มีคอนเสิร์ตแบบครบรอบ55 60อะไรไม่มีแล้วนะจะมีแค่ครั้งนี้ที่ครบรอบ50ปีเท่านั้นค่ะและคอนเสิร์ตครั้งนี้จะยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษนั่นคือพี่แอดคาราบาวซึ่งในแฟนเพจ Facebook ของวงแฮมเมอร์นะคะได้มีการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้พี่แอดเคยกล่าวกับสาธารณชนว่าเคยเล่นอยู่กับวงแฮมเมอร์ก่อนที่จะมีคาราบาวค่ะซึ่งทางแฮมเมอร์ไม่เคยพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณชนมาก่อนแม้ว่าจริงๆแล้วแฮมเมอร์และพี่แอดเนี่ยเคยเจอกันมาเกือบ50ปีแล้วนะคะและพี่แอดนี่แหละที่เป็นคนแต่งเพลงถึกควายทุยมาร้องให้ฟังพร้อมบอกว่าอยากให้วงแฮมเมอร์เนี่ยเอาไปทำซึ่งพี่ๆแฮมเมอร์ชอบเพลงนี้กันมากและพี่แอดก็เคยได้ร่วมแสดงกับวงแฮมเมอร์มาแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ต50ปีวงแฮมเมอร์ทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีพี่แอดแน่นอนนอกจากนี้ยังมีศิลปินอื่นๆอีกมากมายนะคะจะมีใครบ้างก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะกับคอนเสิร์ตแฮมเมอร์50ปีเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่5ตุลาคมนี้นะคะผ่านทาง Event Pass ค่ะและคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคม2570ที่สยามพาวาไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์สยามพารากอนค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่
2: เสียงเปลี่ยนเลย
1: ตกใจ
2: น่ารักดีค่ะ
1: โอเคโอเคส่วนอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เตรียมเดบิวต์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเป็นดาวเด่นเจนอัลฟรานั่นก็คือน้องพรีเมียร์นั่นเองค่ะโอ้ยเมื่อวานเนาะเมื่อวานมีการแบบว่าออกเปรยความแบบเป็น MV ออกมาให้เราได้เห็นเล็กๆแล้วนะคะ
2: ยังไงสิ
1: บอกว่าครูสวยมากค่ะจริงๆค่ะดิฉันอวยตัวเองอยู่ค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ เพราะว่าแจ็คกี้รับบทเป็นคุณครูค
2: ่
1: ะ
2: นี่ไง
1: มิวสิกวิดีโอเพลงนอนน้อยวิทยานะคะซิงเกิลแรกในชีวิตของการเป็นศิลปินเดี่ยวของดาวเด่นเจนอัลฟาอย่างน้องพรีเมียร์ปรินภพนะคะหลังเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด Move Record ในเครือ Music Move ที่จับมือร่วมกันกับ Search Entertainment บอกเลยว่าแค่ทีเซอร์ไม่กี่วิก็ชวนให้เจนอัลฟาทั้งหลายอยากดู MV ตัวเต็มแล้วซึ่งเห็นตัวแค่นี้เนี่ยแต่น้องพรีเมียร์เขามีแฟนคลับแล้วนะจ๊ะ
2: แน่สิ
1: เมื่อวานนี้มีแฟนคลับตัวน้อยของน้องทำคลิปชมทีเซอร์ลงในโซเชียลน่ารักมากคือที่บ้านมีโทรศัพท์กี่เครื่องเอามาเปิดทั้งหมดนะคะกรี๊ดกราดพี่ๆเนี่ยกันใหญ่เลยอ่ะอดใจรออีกนิดนึงนะคะจะได้รับชม MV เพลงนอนน้อยวิทยาตัวเต็มพรุ่งนี้ช่วงเย็นและพิเศษสุดๆก่อนที่จะชม MV ในช่วงเย็นนะคะรายการข่าว3สีของเราค่ะวันพรุ่งนี้น้องพรีเมียร์จะมาเดบิวต์ออนทีวีโชว์สดครั้งแรกในรายการของเราอ่ะFC มัมมี่พี่สาวทั้งหลายรอชมได้เลยนะคะ
2: มากความสามารถจริงๆน้องคนนี้เห็นมาตั้งแต่อยู่ในตอตามมาตลอด
1: นี่ไงล่ะ
2: ดีจริง
1: ๆ
2: MV นางเอกก็สวยจ้ะ
1: ต้องรอดูว่าดิฉันใช่นางเอก MV จริงหรือไม่ ต้องรอดู
2: ได้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบข่าวไอท
1: ีจ้ะ
2: กับคุณซีชัชชัตรวีค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
11: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
12: มาติดตาม Daily C3 ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีอัปเดตให้ทุกคนแน่นอนค่ะหลายบ้านนะคะมีน้ำมันทอดอาหารทอดกันเยอะแยะใช่แล้วปกติจะทำไงคะเททิ้งก็กำจัดยากจะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรตอนนี้น้ำมันเก่าอาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่คิดนะเพราะว่ามันมีตู้อัตโนมัติที่รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วเปลี่ยนจากของเหลือทิ้งให้กลายเป็นเงินค่ะและยังทำไปต่อยอดเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานได้ด้วยตู้นี้มีชื่อว่ายูคอลเล็กเป็นความร่วมมือของบางจากนะคะกับโนโวเลียมออกแบบมาให้การขายน้ำมันที่ใช้แล้วทำได้ง่ายวิธีใช้ก็คือไม่ซับซ้อนเลยคุณไปรวมน้ำมันที่คุณทอดที่ใช้แล้วเนี่ยเอามาที่ตู้ยูคอลเล็กนะคะแล้วจากนั้นในระบบจะรับน้ำมันคำนวณราคาโดยสามารถตรวจสอบราคาเรียลไทม์ได้นะคะผ่านแอปยูคอลเล็กได้ด้วยตอนนี้ค่ะมีการติดตั้งตู้ตามจุดให้บริการบางแห่งเช่นสถานีบริการน้ำมันบางจากจุดอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการ8จุดทั่วกรุงเทพค่ะ
13: จริงๆมันเป็นการพัฒนาในเรื่องของปิดตัวเพนพอยต์นะครับตัวปัญหาที่คนที่มาขายน้ำมันให้บางจากมักจะพบก็คือ1เอาน้ำมันมาขาย

0: าของเราเฉพาะครับผมก็มาที่เครื่องนะครับ
1: สแกน
0: เราก็สามารถที่จะเปิดอันนี้ได้พอผมเทหมดนะครับ
1: ปิดฝา
0: เครื่องก็จะประมวลว่าคุณภาพน้ำมันที่ผมเอามาขายเนี่ยได้รับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านเครื่องจะเก็บไปทำลายให้ถูกต้องตามกรรมวิธีนะครับหากผ่านมันก็จะถูกกักเก็บไปเพื่อกลับไปสู่โรงกลั่นบางจากพระโขนงครับเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันอากาศยานยั่งยืนครับน้ำมันซาบ 100% นะครับอันนี้คือส่วนเอานี้เอาน้ำมันนี้ไปผสมกับน้ำมันเจ็ตก็จะได้ตามน้ำมันมาตรฐานที่EU ต้องการหรืออเมริกาต้องการครับ
2: ร่วมกันโกกรีนไปด้วยกันนะคะสิ่งว่าสิ่งนี้จะช่วยทำให้เรารักโลกแล้วก็ทิ้งขยะเหลือใช้ให้มีมูลค่าด้วยค่ะขอบคุณพี่ซีด้วยนะคะ
3: ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวไปน่าจะสัก2วันที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะคือขับรถตู้ไปแล้วก็ปรากฏว่าพุ่งชนเป็นเหมือนกับรถขายปลาหมึกย่างคุณผู้ชมครับซึ่งมีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยนะเขาเองเนี่ยกำลังเดินทางไปขายของอยู่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตัวภรรยาซึ่งขายหมึกย่างเนี่ยนะฮะเสียชีวิตคาที่ครับคุณผู้ชมครับตัวสามีเนี่ยกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงครับแล้วล่าสุดผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะคือตอนนี้เขามาออกรายการอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพฮะคือตอนนี้เขานั่งอยู่นานๆไม่ได้เพราะเขาจะวูบไปฮะ เขาต้องทำกายภาพอันนี้คือทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ยืดครับ
1: เพราะว่า
2: ปวดหลัง
3: มันจะสมองมันเบลอๆนะมันเวียนหัวเขาต้องนั่งนาน
1: ครับถ้าเขานั่งนานเขาจะเบลอเขาต้องยืนเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนเนี่ยฮะไหวไหม
3: ไหวครับไหวครับ
1: ไหวนะครับเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวันที่ประมาณสัก
4: 18ค่ะ
1: 18
4: เป็นมันจะต่อเนื่องกับเช้า19เพราะว่ามันเป็นเวลาตีหนึ่ง
1: 18กันยาเข้า19
4: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเก่ง
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวเก่ง
1: คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราพูดคุยกับทางฝั่งตัวสามีของทางผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็อยู่ที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้แค่2วันนะฮะวันนี้เป็นวันที่เขาจะชาปนกิจนะฮะก็คือทางฝั่งของตัวภรรยาเขาด้วยนะฮะแต่เขาอยากเรียกร้องเขาเป็นธรรมครับนี่เขาเลยมาคุณแบงค์นะฮะสวัสดีครับแบงค์ครับแล้วก็เป็นคุณแม่นะฮะคุณแม่ส้มแป้นนะครับเป็นแม่ของทางผู้เสียชีวิตนะครับสวัสดีครับแม่ครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นนะฮะก็คือคุณกอล์ฟนะครับเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายสวัสดีครับกอล์ฟครับและแน่นอนครับวันนี้เรามีคุณนุ่นเป็นนามสมมุตินะฮะเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยนะฮะแล้วก็พยายามตามคนที่ชนเพราะเขาจะหนีครับผู้ชมครับคุณนุ่นมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็มีทนายตุ๋ยนะครับทนายพรศักดิ์พิพาทอาภานนท์นะครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับคือเรื่องนี้ผมบอกผู้ชมเลยมันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่โตไม่ได้เป็นกระแสอะไรในหน้าโซเชียลหรือว่าในเป็นไวรัลเลยนะฮะแต่ผมมันได้เพิ่งได้อ่านข่าวแล้วผมก็มีการสอบถามทางทีมข่าวผมไปเมื่อวานผมไม่ได้มาทำงานผมก็ถามไปว่าบ้านนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากเหตุการณ์ชนเนี่ยทางฝั่งทีมงานก็ไปตรวจสอบมาแล้วบอกไม่ดีเลยพี่มันมีเหตุที่มันแบบคงต้องช่วยเขานะฮะเพราะว่าเขาเหมือนกับกังวลใจเรื่องของความไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวตามไปฟังเรื่อยๆคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราพูดคุยกับคุณแบงค์นะฮะคุณแบงค์ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแบงค์
3: ครับพี
2: ่ครับ
1: แบงค์พูดไหวนะ
3: พูดได้ครับ
1: แบงค์ออกจากโรงพยาบาลกี่วันละ
3: ได้ผมนอนโรงพยาบาลแค่วันเดียวครับ
6: วัน
3: นอน2วัน
1: นอน2วัน
3: ออกมาได้2วันแล้วก็นอน2วันคร
1: ับ ครับอาการที่ตอนนี้คุณเป็นอยู่คือหมอว่ายังไงบ้าง
3: หลัง
1: เป็นไง
3: กระดูกหักครับ
1: กระดูกหลังหัก
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีอะไรอีกไหมสมอง
3: ร้าวครับ

0: สมองเล้า
1: ใช่ครับ
0: ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
1: ใช่ครับแล้วก็พวกปวดไปหมดแล้วตอนนี
0: ้โอเคคือที่บ้านอยู่กี่คนนะแบงค์
1: ปกติแล้วจะอยู่6ครับ
0: มีใครบ้างครับ
1: มีแม่นี่คือเป็นแม่ยาย
0: แม่ยายนะแม่ของผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือภรรยาชื่ออะไร ชื่อเล่น
1: ใหม่ครับ
0: ใหม่นะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็คือแม่ส้มแป้นเนี่ยเป็นแม่ของใหม
1: ่
0: ถูกไหมฮะก็จะมีคุณแม่อยู่มีแบง
1: ค์
0: มีใหม่ภรรยาแล้วก็ลูกอีก3คน
1: สามใช่ครับ
0: ก็เป็น6คน
1: ใช่ครับ
0: อาชีพที่เรายึดอยู่ก็คือ
1: ตอนนี้ผมขายปลาหมึกย่างมาล่าครับ
0: ครับเราจะขายกันประมาณสักกี่โมงเวลาอะไรยังไง
1: คือผมจะต้องบอกนี้ก่อนพี่ว่ามันผมมี2ร้าน
0: ครับ
1: ร้านแรกคือขายอยู่แถววัดบางพระ
0: คำว่าร้านนี่เปิดหน้าร้านหรือว่าเป็นรถ
1: เป็นหน้าร้านนั้นครับคือ
0: เป็นหน้าร้าน
1: แฟนใหม่เขาขายที่นั่นแต่ช่วงหลังมันขายไม่ดีเนี่ยฝนมันตกครับผมก็เลยเปลี่ยนที่ขายมาตะล่อนขายตอนดึกแทนที่จะขายตามผับเพื่อให้มันได้ยอดเข้าบ้าน
0: อ๋อคือจริงๆคุณมีร้านที่เปิดหน้าร้านขายอยู่แต่มันขายไม่ดี
1: ใช่ครับ
0: คุณก็เลยคุยกับเมียว่าเอางี้ใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันหาเงินกันไม่ได้แล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเลยเราสองคนผัวเมียเนี่ยหารถสักคันหนึ่งแล้วเอาปลาหมึกเนี่ยใส่รถแล้วออกไปขายตะเวนขายกัน
1: ใช่ครับ
0: นั่นคือที่มาที่คุณสองคนก็ออกไปช่วยกันขาย
1: ใช่ครับพี
0: ่แล้วคุณเอารถออกไปกันเนี่ยนานหรือยัง
1: คือออกไปผมออกไปคนเดียวแต่ตอนหลังผมรู้สึกว่าแหล่งที่ผมไปขายผมไม่ทันแล้วมีวันนั้นที่แฟนติดมาด้วยปกติแฟนเขาก็ไม่ค่อยได้มาครับคือเหมือนแยกกันขายคนละร้านไปเลยผมจะขายดึกแฟนขายตั้งแต่เย็นถึงสามทุ่มแล้วผมเนี่ยขายตั้งแต่ประมาณช่วงดึกมันต้องไปยันเช้าเลยครับ
0: ครับ
1: อําล่อนตามยันเช้าแล้วตอนนี้มาก็มีวันนั้นนะครับที่ว่าจะรวมกันขาย
0: ครับวันนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับวันนั้นเป็นวันที่18เนาะ18กันยานะฮะยังไงฮะแบงค์ลงทบทวนความจำได้ไหม
1: จำได้ครับ
0: เป็นยังไงครับวันนั้น
1: วันนั้นผมก็ออกมาตอนเนี้ย
0: ออกมาจากบ้านกี่โมง
1: ฝนมันยังไม่ตกครับออกมาผมไปจอดที่เซเว่นแถววัดอวมอ่องครับ
0: ครับ
1: จอดเสร็จแล้วผมก็มาประมาณเวลาเที่ยงคืนเนี่ยผมก็คุยกับแฟนว่าเดี๋ยวจะไปลองขายตรงนู้นดูเพราะตรงนั้นเงียบแล้วผมก็จะไปทางที่จะไปที่เซเว่นร่อนตามสถานที่เขามีลื่นกินเหล้าอะไรกันประมาณนี้ครับผมก็ไปจอดเนี่ยตรงนั้นได้มันไม่ถึง10นาทีก่อนตีหนึ่ง
0: ตรงจุดนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับเส้นเป็น
1: ปั๊มพีทีฝั่งปั๊มพีทีมันจำได้ว่าสุดทางของซอยลาดประดุกครับ
0: สุดทางสุดทางนะ
1: ใช่ครับ
0: สุดทางคือลาดประดุกถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคตอนนั้นประมาณสักกี่โมงคุณจำได้ไหม
1: เวลาตอนที่ผมขับมาผมดูเวลาตอนวันเที่ยงคืนกว่า
0: เ
1: ที่ยงคืนกว่า
0: เที่ยงคืนกว่านะโอเคตอนนั้นน่ะขับไปเนี่ยคือมันเป็นรถเป็นเหมือนกับมอเตอร์ไซค์
1: รถพ่วง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ไปกับแฟนก็นั่งท้าย
0: ก็คือตามภาพที่เห็นเมื่อกี้ขออนุญาตภาพขึ้นให้ดูอีกทีนะนี่ถูกไหม
1: ใช่ครับผมจะนั่งหน้าแฟนนั่งอย่างนี้ครับ
0: คือคุณเป็นคนขี่แล้วแฟนจะนั่งอยู่ข้างหลัง
1: ใช่ครับ
0: นี่คือใหม่แฟนคุณนะ
1: ใช่ครับ
0: ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นปลาหมึกย่าง
1: ใช่ครับ
0: เป็นไม่ใช่หมึกบดใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ครับมีปลาหมึกย่าง
0: เสียบไม้
1: ใช่ครับ
0: ย่างโอเคตอนนั้นเนี่ยคุณขี่ไปแล้วคุณไปจอดหรือว่าอะไรยังไง
1: ผมขี่ไปเนี่ยผมไปจอดใช่ครับ
0: ไปจอดอยู่ตรงจุดนั้น
1: ใช่ครับ
0: นานหรือยัง
1: ไม่นานครับ
0: ประมาณ
1: ไม่เกินไม่ถึง 15-20 นาทีประมาณ
0: ทำไมถึงจอดตรงนั้นฮะ
1: เพราะว่าปกติผมเคยล่อมตรงนี้แล้วผมก็เคยขายได้ผมก็เลยจอดเพราะพาแฟนมาแต่แฟนเพิ่งมาวันนั้นน่ะเหมือนมาครั้งที่2
0: จุดนี้ที่คุณจอดนะเอาขอเป็นภาพกว้างนะจุดนี้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วฝนมันตกแล้ว
1: ฝนมันเพิ่งมาตกตอนเวลาที่เขาเพิ่งเดินมาซื้อของกัน
0: ก็มีคนเดินมาซื้อของซื้อปลาหมึกของคุณนะ
1: ใช่ครับตอนแรกล่มพวกนี้ยังไม่ได้กางออกแล้วพอเวลาผมกางออกขึ้นมาเนี่ยภาพที่จำได้ก็คือเหมือนเถียงกาแฟว่าทำไมเขาถึงเอาผ้าใบปิดหมดอย่างนั้น
0: คุณเอาผ้าใบปิดเพราะฝนมันตก
1: ใช่ครับ
0: แฟนก็เลยเอาผ้าใบปิด
1: แฟนเขาบอกว่ามันฝนประมาณว่าฝนสาดใส่ตัวเขาครับเขาก็เลยบอกว่าขอปิดแล้วเดี๋ยวออกแต่มันก็หยุดตกแล้วหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดมาที่ว่าผมจำอะไรไม่ได้แล้วนะ
0: ขอโทษนะฮะตอนนั้นคุณยืนอยู่ตรงไหนขอภาพใหญ่เลยขอภาพใหญ่เลยครับทีมงาน
1: ครับตรงท้ายเลยครับเป็นเตาย่างอยู่ท้ายเลยครับ
0: เตาย่างอยู่ท้าย
1: ใช่ครับ
0: ทางขวามือของจอภาพนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณอยู่ตรงเตายืนอยู่ตรงกลางรถเลยไหม
1: ใช่ครับยืนอยู่ตรงหลังเลยครับ
0: หลังเลยนะฮะแล้วแฟนอยู่ตรงไหน
1: แฟนนั่งอยู่ในรถครับ
0: แฟนนั่งอยู่ทางฝั่งนู้นเพราะรถมันอยู่ฝั่งนู้น
1: ใช่ครับแล้วก็นั่งหันหน้าเพื่อจะรับลูกค้าครับ
0: คุณบิดรถใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: คุณบิดรถ
1: อยู่ท่านี้เลยครับ แล้วแฟนก็นั่งแบบว่าไปห้างเข้าไปในรถเพื่อจะหั่นของหั่นพวกปลาหมึกอะไรเงี้ยครับเพราะมันจะมีท่วงเทลวางของ
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมฮะคือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองแบบนี้มันอาจจะดูสวนเลนอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันอาจจะดูสวนเลนอยู่พอเขาขับไปแล้วเขาไปจอดปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาหมุนรถเพื่อให้อีกข้างอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับนี่คือปกติผมจอดแบบตามเลนปกติแล้ว
0: อ๋อที่จอดตามเลนปกติเลยเหรอ
1: ใช่ครับไม่มีหมุนรถครับ
0: ไม่ได้มีหมุนรถเลยนะ
1: เพราะจังหวะขายของอยู่ซ้ายคนขับอยู่ขวาแล้วก็ขับกันแบบน
0: ี
1: ้ไปถึงก็จอดตามเลนปกติไม่มีย้อน
0: นี่รถมันเป็นเลนแบบสวนกันอย่างนี้ด้วยดิ
2: ใช่ค่ะพี
1: ่ฝั่งนู้นจะเป็นเลนมาทางน
2: ี้มันเป็นเลนขาเข้าขาออก
0: เป็นเลนอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคุณมาจากนู่นคุณก็อยู่อย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ชิดมา
1: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะแล้วหน้ารถพี่เขาก็คือหันถูกแล้วตามขาออก
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคือเขาเปิดหน้าร้านหันเข้าสู่ฟุตบาท
1: ใช่ครับ
0: เพื่อจะขายของแล้วคนเดินมาก็จะซื้อตรงนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นเหมือนรถอาหารญี่ปุ่นรถอะไรอย
1: ่
0: างนี้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: รถอาหารญี่ปุ่น
1: ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ผมเข้าใจแล้วแล้วก็คือเปิดเป็นผ้าแบบนี้แล้วแฟนก็เลยนั่งอยู่ตรงรถตรงนู้น
1: ใช่ครับ
0: ผ้ามันก็จะคลุมอยู่บนหัวหน่อย
1: ใช่ครับผ้าจะคลุม
0: คลุมอยู่บนหัวหน่อยแฟนก็นั่งคุณยืนอยู่ข้างหลัง
1: ผมยืนอยู่ท้ายเลยครับยังมีเหมือนขอบๆที่ผมยืนเสื้อขาว
0: ๆครับโอเคแล้วคุณชมดูคลิปนี้ฮะอ่ะเปิดดูโอ้โหคุณผู้ชมขออภัยที่ต้องเปิดนะ
1: ครับพี่
0: โอ้โหแล้วมันสวนเลนมายังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตรถคันนู้นนะฮะคันที่ไปชนอีกคันไอ้คันข้างหลังแล้วนะเขาก็หันหน้ามาทางเลนนี้ปกติเนี่ยฮะไปสวนเลนเข้าไปแบบนั้น
3: เส้นนี้ไม่มีเกาะกลางครับพี่หนุ่มมันมีเส้นทึบที่แบ่งเหมือนเป็นเกาะกลางเอาไว
0: ้
3: คือสวนเลนชัดเจน
0: ครับเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตอนนั้นภาพมันตัดไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับจำอะไรไม่ได้จำว่าผมเถียงกับแฟนเรื่องผ้าใบกันสาดนะครับ
0: แค่นั้นเองว่า
1: สุดท้ายครับ
0: อ้าวทำไมถึงกลางแบบนั้น
1: ใช่ครับทำไมถึงกลางแบบนั้นทำไมถึงไปเขาบอกว่าเขาหนาวฝนมันตกเขาขอกลางแป๊บเดียวแล้วเขาก็ให้วานให้ผมมาไปเหมือนเอาอะไรปิดแล้วเหมือนผมสลับกันแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็เดินกลับสลับทางแค่นั้นจำได้ประมาณนั้นอ่ะ
0: ปวดหัวเลยเห็นแล้วเครียดเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมอ่ะพอแล้วนะไม่ต้องเปิดแล้วนะหลังจากนั้นคุณไปฟื้นที่โรงพยาบาลคุณไหวไหม
1: ไหวครับพี
0: ่คุณเป็นอะไรแน่น
1: มันพอยลามันจะร้องไห้มากไหมนะมันจะเจ็บตรงนี้เจ็บมันมันมีอะไรต่ำๆอยู่ประมาณนั้นครับ
0: คุณไม่ไหวคุณบอกนะ
1: ครับพี
0: ่คุณบอกผมเลยนะว่าพี่หนุ่มไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบอกนะ
1: ครับ
0: จะได้มีอะไรได้ช่วยกันทันนะ
1: ครับ
0: โอเคเอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวก็พักนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: คือไหวไหม
6: ค่อยลงยังตัว
0: คุณไหวไหม
6: ได้ครับพี
2: ่
6: อย่าเก่งลงเลย
0: ไอ้ผมขอโทษนะไอ้เก้าอี้ที่คุณนั่งมาเนี่ยของใครอ่ะ
2: โรงพยาบาลค่ะ
6: ไม่ใช่ครับของไออนามัยครับ
0: ของอนามัยเหรอ
6: ครับผมยืมอนามัยมาครับ
0: จริงป่ะเนี่ย
6: ใช่ครับ
0: คุณระวังนะเพราะดอสล้อมันแตกมันนั่นหมดแล้วนะเป็นสนิมหมดทั้งคันเลยอ่ะ
6: ยืมอนามัยมาครับ
0: เฮ้ยตัวเห็นยังสภาพรถเนี่ย
3: มันไม่ 100% นะมันลื่นถลายได
0: ้นี่มันถลายได้นะเดี๋ยวค่อยให้กล้องถ่ายดูไม่เป็นไรเอาเรื่อง เดี๋ยวไปทีเรื่องๆไปทีละเรื่องคุณผู้ชมแหมผมเครียดจริงเลยอ่ะนะครับคือพอชนไปเสร็จปุ๊บนะฮะ
2: กลับมา
0: คุณเองเนี่ยวูบไปเลยผมขออนุญาตกลับมาถามทางพลเมืองดีนะฮะคือคุณนุ่นนะนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยคุณนุ่นอยู่แถวนั้นเหรอ
2: หนูอะทำงานร้านคาราโอเกะนะจุดเกิดเหตุ
0: ครับ
2: แล้ววันที่เกิดเหตุอะค่ะพี่เขาอะจอดขายมาล่าให้พวกหนูเนี่ยแหละ
0: หนูกำลังซื้ออ
2: ่ะใช่
0: เขาก็เลยจอดขายโอเค
2: ก็คือคนแรกอะคือเป็นเจ้าของร้านหนูที่ซื้อมาล่าพี่เขาคนที่สองก็คือเป็นหนูกับน้องที่ร้านอีกคนนึงก็คือเขาขายให้หนูสองคนพอเขาย่างให้หนูกับน้องเสร็จแล้วอ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะเขากำลังย่างของพี่ผู้จัดการอยู่กับของเจ้าของร้านแต่ว่าเขายังย่างไม่เสร็จเลยพี่มันเกิดเหตุก่อนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะด้วยความที่มันเกินเที่ยงคืนใช่ไหมคะร้านหนูอ่ะมันจะต้องปิดอยู่แล้วซึ่งพวกหนูอ่ะปิดประตูลงแต่เที่ยงก่อนประมาณเที่ยงคืนอยู่แล้วคือเที่ยงคืนหนูเอาประตูลงกันอยู่แล้วแต่ว่าพวกหนูอ่ะปกติด้วยความที่หนูทำงานกลางคืนหนูก็จะนั่งกันอยู่ภายในร้านอยู่แล้วซื้ออะไรกินก็แล้วแต่ก็คือจะอยู่ในร้านเสร็จปุ๊บพอได้ยินเสียงอะตอนแรกอะด้วยความที่ฝนมันตกแรงอะหนูคิดว่าหม้อแปลงระเบิดจนพี่ผู้จัดการหนูอะวิ่งออกไปหนูก็เลยรู้ว่าอะถ้าวิ่งไปแบบเนี้ยไม่น่าจะเป็นหม้อแปลงระเบิดแหละน่าจะรถชนแล้วรถพี่ผู้จัดการหนูอะค่ะ
0: แต่หนูไม่ได้เห็นตอนชนใช่ไหม
2: ไม่ได้เห็น
0: คือพอคล้อยหลังเข้าไปแค่นั้นแหละ
2: ใช่ก็คือ
0: มันตุ้มมันดังมากเหมือนกับเสียงดังมาก
2: ใช่ใช่
0: หนูออกมาเลย
2: วิ่งออกมาเลยค่ะพร้อมพี่ผู้จัดการเลย
0: เห็นอะไรตอนนั้นที่เห็น
2: ภาพแรกที่เห็นคือรถพี่เขาหายไปก่อนอันนั้นอะรู้ได้ทันทีว่ารถพี่เขาหนูวิ่งไปอะหนูเจอพี่ผู้ชายอะค่ะนอนชิดอยู่หน้าล้อรถปาเจโร่สีขาวในภาพวงจรปิดมีปาเจโร่สี
0: นู่นนะ
2: คันนู้นใช่พี่ผู้ชายนอน
0: ไอ้นั่นเขาจอดอยู่ข้างในบ้านเขาไม่เหรอ
2: ใช่ค่ะพี่ผู้ชายอะ
0: กระเด็นไปตรงนู้นเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะกระเด็นไปหาปาเจโร่สีขาว
0: คุณผู้ชมลองดูนี่นะผมให้ดูนี่นะ
2: ขยายไปก็ได้นะคะ
0: นี่นะสมมติเนี่ยรถที่เขาขายอยู่ทางฝั่งของตัวแบงค์เนี่ยเขายืนอยู่ท้ายรถตรงนี้เขายืนอยู่นี่เมียเขาอยู่นี่แบงค์อยู่นี่มันชนจากนี่ตุ้มแบงค์กระแทกแบงค์ลอยไปอย่างนี้แล้วไปตกอยู่ในบ้านคนอื่นเขา
2: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาจอดรถปาเจโร่อยู่
2: หน้าปาเจโร่สีขาว
0: แล้วหลังจากนั้นเห็นอะไรอีกฮะ
2: แล้วก็หนูอ่ะก็เลยมองหาพี่ผู้หญิงแต่ระหว่างนั้นหนูก็ตะโกนเรียกน้องในร้านอีกคนนึงอ่ะให้ออกมาดูพี่แบงค์แต่ว่าพี่ผู้จัดการหนูอะไปดูพี่ผู้หญิงแล้ว
0: พี่ผู้หญิงอยู่ตรงไหน
2: พี่ผู้หญิงพี่เห็นรถสีแดงไหมคะ
0: เห็น
2: ถัดออกมาอีกนิดนึงค่ะแต่ว่ามันจะต้องดูในวิดีโอหนูอะเนี่ยเลยรถสีแดงออกไปอีกนิดน่ะคือเป็นร่างพี่ผู้หญิงที่หัวกระแทกฟุตบาทอยู
0: ่ฟุตบาทที่เป็นชั้นเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: หัวกระแทกลงไปอยู่งี้
2: ใช่หัว
0: แล้วตัวอยู่ข้างล่างถนน
2: ใช่ค่ะ
0: หัวพาดอยู่บนฟุตบาท
2: กระแทกใช้คำว่าชนดีกว่าค่ะพี่คือหัวเขาไม่ได้พาดฟุตบาทแต่หัวเขาชนอยู่
0: หัวติดอยู่กับฟุตบาท
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคจากนั้นยังไงต่อฮะ
2: แล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็วิ่งกลับไปเรียกพี่แบงค์คือพี่แบงค์อะตอนแรกเหมือน
0: รู้จักเขามาก่อนไหม
2: คือหนูเคยซื้อเขากินอยู่แล้วประจำ
0: รู้ว่าเขาชื่อแบงค์ไหม
2: ไม่ได้รู้ค่ะพี
0: ่แต่รู้จักชื่อเขา
2: ใช่ไม่ได้รู้จักค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนพอพี่เขามาขายอะไรเงี้ย
0: ก็ซื้อเขาอยู่แล้ว
2: ก็ซื้อปกติแต่ว่าหนูอะเคยเจอส่วนตัวเคยเจอแฟนพี่เขาอะแค่ครั้งนึงคือพี่ใหม่แล้วก็มาเจอเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะก่อนที่พี่เขาจะเสียชีวิต แล้วก็มาเจออีกทีก็คือวันที่เกิดเหตุเลยพอมาวันนั้นอะมันเป็นวันที่เหมือนพี่ใหม่อะเขามาแล้วเขาแบบอยู่ดีๆเขาก็แบบพูดพี่ผู้จัดการหนูเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกนะเอารถขึ้นมาจอดหน้าร้านไหมเพราะจากในกล้องวงจรปิดหน้าร้านหนูมันจะมีชายคาแต่พี่แบงค์อ่ะเขาเป็นคนที่เกรงใจพี่คนเนี้ยเขาจะไม่
0: บอกไม่เป็นไรก็ได้คร
2: ับ ใช่เขาบอกไม่เป็นไรก็ได้ครับตอนที่เขาทะเลาะกันหนูยังได้ยินเลยว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรเพราะว่าหนูนั่งอ่ะปิดประตูลงก็จริงค่ะพี่หนุ่มแต่เวลาที่มันตะโกนคุยกันเราได้ยินอยู่แล้วเพราะเรานั่งอยู่ในร้าน
3: ไหวไหม
1: ไหว
0: คุณไหวไหม
1: ไหว
0: คุณร้องไห้
2: ใช่
0: พอคุณร้องไห้คุณก็เลยเจ็บ
2: เขายังพูดอยู่เลยว่าในตอนนั้นอ่ะเสียงพี่แบงค์อ่ะบอกว่าทำไมไม่กางออกไปทำไมถึงเอาผ้าใบอ่ะมากันตัวเองแล้วพี่ใหม่ก็เลยบอกว่า ก็เราหนาวอ่ะเธอมันแค่คำนี้แหละพี่ที่หนูได้ยิน
0: ก็เราหนาวน่ะเธอ
2: ใช
0: ่แล้วก็ปึ้ง
2: ใช่พี่เสียงยังไม่สุดดีเลยเขาก็ไปแล้วมันร้านมันไปแล้วพวกหนูถึงวิ่งออกไปแต่ระหว่างที่เขาคุยกันพวกหนูไม่ได้ออกไปดูก็คิดว่าเขาน่าจะทะเลาะกันปกติ
0: แล้วพอหลังจากนั้นที่ไปเห็นว่าร่างของตัวพี่ใหม่คือเป็นภรรยาเขาผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่กับถนนแล้วหัวเนี่ยชนกับฟุตบาทเนี่ยคุณทำไงต่อ
2: หนูมองหาคนขับค่ะ
0: คนขับรถที่มาชน
2: ใช่หนูมองหาว่ารถอะไรชนก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีเสียงสตาร์ทรถมาแล้ว3ครั้งแต่รถอ่ะมันดันสตาร์ทไม่ติดแล้ว
0: มีเสียงสตาร์ทรถ
2: ใช
0: ่สตาร์ทรถ
2: ใช่สตาร์ทเครื่องยนต์เลยพี
0: ่
2: ระหว่างที่หนูคุยกับพี
0: ่แบงค์แล้วก็ไม่ติด
2: มันไม่ติดระหว่างที่หนูเรียกพี่แบงค์ว่าพี่คุยกับหนูก่อนนะพี่อย่าหลับนะแล้วพี่แบงค์อ่ะถามหนูว่าผมอยู่ที่ไหนครับมันเกิดอะไรขึ้นครับผมอยู่ที่ไหนหนูก็บอกว่าพี่โดนรถชนพี่ใจเย็นนะหนูโทรเรียกพี่กู้ภัยให้แล้ว
0: คุณจำได้ไหมว่าเขามาเรียกคุณ
1: ตอนนี้จำได้แล้วแต่ตอนนั้นจังหวะนั้นผมจำไม่ได้นึกว่าฝนตกนึกว่าฝันครับ
0: นึกว่าฝัน
1: มันเหมือนความฝันครับเหมือนตื่นมาก็เราไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหน
0: งงไปหมด
1: งงครับแล้วเขาพูดถึงเกี่ยวกับแฟนผมก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราพอจำได้ว่าผมเขาเท่าประมาณว่าแฟนพี่อะไรสักอย่างต้องถามกันแล้ว
0: โอเคยังไงต่อฮะ
2: แล้วเขาก็ถามว่าแล้วผมมากับใครหนูก็เลยบอกว่าพี่มากับแฟนพี่แล้วเขาพูดประโยคเนี้ยซ้ำๆอยู่ 4-5 ครั้งอะแล้วแฟนผมอยู่ไหนแฟนผมเป็นยังไงบ้างแฟนผมล่ะแล้วก็จนเขาวูบไปจนเหมือนได้สติกลับมาอีกครั้งนึงเขาถามหาโทรศัพท์แล้วน้องที่ร้าน
1: ไปทักถามแฟนไม่รู้ว่าแฟน
0: คุณทักหาแฟนว่าแฟนอยู่ที่ไหน
1: ถามว่าใหม่อยู่ไหมจำอะไรไม่ได้ตอนเวลา 2:15 เนี่ย
0: 2:15 ตอนนั้นคุณไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม
1: อยู่ที่นั
0: ่
1: นอ
0: ยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่จุดเกิดเหตุเลย
1: ผมยังมองอะไรไม่ได้ครับเพราะมันเอี้ยวตัวมันรู้สึกว่ามันนิ่งตอน
0: แต่คุณพิมพ์หาแฟนบอกว่าหาเมียบอกว่าใหม่อยู่ที่ไหน
1: ใช่ครับผมพิมพ์ไปแบบเหมือนเราพิมพ์แ
0: ม
1: ่ฝนมันตกครับพิมพ์แค่2ประโยคเนี่ยครับ
0: เขาพิมพ์ว่าใหม่อยู่ไหนจำอะไรไม่ได้คือตัวเขาเองเนี่ยจำอะไรไม่ได้
1: ตัดมันผมพิมพ์ได้แค่ประมาณนั้นนะมันเหมือนจำอันนั้นมันคนหลังจากนั้นครับพี่มันมีแค่ประโยคสุดท้าย
0: โอเค
1: อันนั้นเป็นลูกคุยกับลูกครับ
0: โอเคเนี่ยฮะโหโอ้ยโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่ก่อนที่พี่เขาจะหาโทรศัพท์อะค่ะหนูอะพอได้ยินแบบเหมือนเสียงสตาร์ทรถอะแต่ระหว่างนั้นหนูยังคุยกับพี่แบงค์อยู่หนูก็เลยลุกเดินออกมาแล้วก็ตะโกนถามว่าอ้าวพี่คนขับไปไหนแล้วคือหนูไม่เห็นใครแล้วอะแล้วก็ไม่ได้มีใครตอบอะไรหนูก็เลยเดินไปดูที่รถตู้คือประตูมันเปิดอยู่ประตูฝั่งคนขับอะค่ะมันเปิดออกแต่ชะโงกหน้าเข้าไปมันไม่เจอใครแล้วอ่ะพี่หนูก็เลยเดินมาหน้ารถตู้ว่าเขาบาดเจ็บหรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรแต่พอเดินออกไปจริงๆอ่ะพี่ในหน้ารถตู้มันไม่มีใครแล้วหนูก็เลยเดินเลยไปอีกจนไปเจอพี่ยามที่เป็นรปภ.คนนึงอะค่ะเขากางร่มข้ามมาหนูก็เลยถามว่าพี่คะพี่เห็นคนขับไหมเขาบอกว่าก็เดินไปนู่นแล้วไงน้องแล้วหนูก็เลยเหมือนมีปากเสียงกับเขาว่าอ้าวแล้วพี่เดินตามหนูมาทำไมพี่ไม่เดินตามเขาไปพี่เรียกให้หน่อยได้ไหม
0: คือเขาลงจากรถมาเหร
2: อคนขับใช่ไหมคะเขาลงจากรถไปก่อนหน้าที่หนูจะเดินไปแล้วค่ะหนูว่าวิ่งไปตามทีหลัง
0: คือคุณเห็นตอนเขาลงไหม
2: ไม่ได้เห็นค่ะ
0: ไม่เห็นแต่ว่า
2: แค่ตอนที่ประตูมันเปิด
0: แต่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถ3ครั้ง
2: สตาร์ทรถหนูได้ยิน
0: แต่ไม่ติด
2: ใช่มันไม
0: ่รถไม่ติดแล้วเขาเปิดประตูแล้วไปเลย
2: ใช่เขาเดิน
0: ซึ่งคุณเองหันไปทีอ้าวไปแล้วนี่ว่า
2: ใช
0: ่คุณก็มองตาม
2: ใช่ค่ะ
0: ตามเดินตามไหม
2: ก็เดินหาก่อนตอนแรกจนหันไปเห็นอีกทีคือเขาเดินไปไกลแล้วอะพี่เดินไปประมาณเกือบ10เมตรได้แล้วอะค่ะ
0: ระหว่างที่เขาเดินก็ทำอะไรไปด้วยไหม
2: เขาเหมือนน่าจะติดต่อญาติ
0: โทรศัพท์
2: ใช่
0: เขาโทรศัพท์อยู่
2: ใช่แต่เขาเพิ่งจะโทรศัพท์หลังๆตอนที่หนูไปถึงตัวแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เขาเดินไปคือหนูตะโกนเรียกไประหว่างทางอะค่ะ
0: คุณได้เห็นว่าเขาคุยกับใครบ้างไหมหมายถึงคนในที่เกิดเหตุนะ
2: คนในที่เกิดเหตุตอนที่หนูวิ่งไปอ่ะ
0: คนชนเนี่ยเขาคุยกับใครไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะ
2: ใช่
0: คุณถ่ายคลิปไว้หมดนะ
2: ไม่หมดค่ะ พราะว่า
0: ถ่ายเฉพาะตอนที่ไปถึงตัว
2: ใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปอ่ะหนูยืมมาจากพี่ผู้ชายอีกคนนึงที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเขากำลังจะเข้าหมู่บ้านตรงข้าม
0: ยืมโทรศัพท์เข้ามาถ่าย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าโทรศัพท์หนู
0: นะ
2: เพราะว่าโทรศัพท์หนูอ่ะแจ้ง1669อยู
0: ่
2: ก็คือมันหนูไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปแล้วแล้วหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวหนูหนึ่งเลยก็คือหนูเซฟตัวเองด้วยเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูไปถึงเขาแล้วเขาจะทำอะไรหนูหรือเปล่า
0: ครับ
2: หนูก็เลยตะโกนหนูตะโกนเรียกแล้วพี่เขาก็เลยขับรถย้อนมาถามว่าน้องมีอะไรหนูก็เลยบอกว่า
0: พลเมืองดีคนหนึ่งนะ
2: ใช่ใช่พี่ผู้ชายหนูก็เลยบอกว่าพี่เขาชนแล้วหนีค่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูขอยืมโทรศัพท์หน่อยหนูจะถ่ายคลิปเขาก็เลยส่งให้แต่จังหวะที่หนูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนหน้านั้นน่ะคือหนูมีปากเสียงกับเขาไปแล้วรอบนึงก็คือเรียก
0: ผมถามนิดนึงในระหว่างที่คุณคุยกับเขาอ่ะคุณได้กลิ่นแอลกอฮอล์มั้ย
2: ถ้าถามหนูนะพี่หนูเอาจริงอ่ะหนูทำงานร้านคาราโอเกะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหนูก็ต้องกินแอลกอฮอล์ซึ่งหนูก็ดูออกว่าเขาก็กินเหมือนกันเพราะถ้าไม่งั้นน่ะพี่คนเราอ่ะถ้าสติสัมปชัญญะมันครบถ้วนจริงอะค่ะพี่หนุ่มระยะการขับรถแบบนั้นนะคนเราไม่ได้ขับรถวันสองวันแล้วออกถนนใหญ่เลยถูกไหมคะการที่เราจะหักรถสักคันหนึ่งอะพี่มันต้องวนกลับได้ถ้าคุณมีสติไม่ด้วยว่าคุณจะตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คุณหักแล้วคุณหักเลยเหรอจะอ้างว่าพวงมาลัยล็อกแล้วคุณต้องมาขนาดไหน
0: เข้าใจแต่คุณคิดว่าคุณเขาเมาไหม
2: หนูคิดว่าก็มีส่วนแต่หนูไม่แน่ใจว่า
0: คุณได้กลิ่นไหม
2: หนูก็ได้กลิ่นนะคะพี
3: ่ท่าทางเหมือนคนดื่มไหมอ่ะท่าทางกิริยาอาการ
2: ก็ใช่ค่ะก็ไม่ต่างจากหนูเลยวันที่หนูด่าเขา
3: ซึ่งวันนั้นเราดื่มเหรอ
2: ดื่มค่ะพี่เพราะว่าวันที่หนูทำงานหนูดื่มมาก่อน
0: คือเราไม่คุยง่ายคุณเป็นคนดื่มเหล้าคุณดูออกอยู่แล้วว่าคนนี้ดื่มหรือไม่ดื่มทำง่ายๆตามนี
2: ้ค่ะ
0: ถูกไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เราดูออกเพราะเราก็ดื่มเหมือนคนตักข้าวมือไหนฉันก็รู้ฉันตักข้าวมือที
2: ่มันก็เหมือนส่องกระจกอะพี
0: ่เหมือนส่องกระจก
2: ใช่
0: ก็เห็นว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับกูแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: ผีเห็นผีเอาตรงถูกไหมดูคลิปนี้ครับ
7: เบี่ยงซ้ายผมเห็น
2: แล้วพี่ชนเขา
7: ใช่ถูกต้อง
2: อ่ะแล้วพี่ชนเขาเสร็จแล้วปึ๊บพี่ไม่คิดจะลงไปดูเขาเลยหรอ
7: ดูแล้วไง
2: ดูเมื่อกี
7: ้ดูแล้วเขาตายแล้ว
2: ผู้หญิงใช่เขาไม่มีสติแล้วพี่ผู้หญิงอะ
7: ผมดูแล้ว
2: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
7: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
2: พี่แต่เมียเขาตายไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
7: คุยกับเมียเขาไง
2: คุยกับเมียเขาอะไรนั่นเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
7: คุยกันแล้ว
2: แล้วพี่เดินมาตรงนี้พี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
7: ก็คุย
2: เฮ้ยพี่
7: เขาตายแล้วพี
2: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟาด
7: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
2: ก็หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงที่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อ่ะ
7: คุยโทรศัพท
2: ์เฮ้ยแล้วคุยกันได้เหรอพี่มันยิ้มไปก่อนพี่ดูเขาก่อนไหม
7: ผมดูแล้ว
2: จริงๆหนูจะไม่โมโหเลยถ้าพี่ไม่ลงจากรถแล้วเดินมาขนาดเนี้ยหนูต้องขอสังขารมาตามพี่อ่ะโอ้โหเป็นอะไรก่อน
7: น้องใจเย็นพี่ใจเย็น
2: พี่แต่พี่ชนคนพี่ตั้งคนนะเว้ยไม่ใช่หมา
7: พี่ดูแล้วถาม
2: ไม่ได้ก้าวเนี่ย
7: ไปดูกล้องได้เลย
2: พี่
7: ไปด
2: ู
7: กล้องนั้นจะถักได้เลย
2: ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นน่ะพี่อยากจะรับผิดชอบพี่ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ตรงนั้นเราดิพี่เมาปะเนี่ย
7: พี่ร้านมีสั่งกล้องเปล่า
2: ร้านนะร้านหนูมีท่านไม่เห็นกันในกล้องเราพวกหนูไม่วิ่งกันออกมาหรอก
7: พี่ไม่ได้อะไรนะเขาตัดหน้าพี่พี่หักไปทางขวา
2: หนูอ่ะ
7: พอหักแล้วฝ่า
2: แล้วไอ้หกล้อคันนั้นอยู่ไหนอ่ะพี่ก็ต้องไปเรียกความผิดกับมันแต่อันเนี้ยคือพี่ชนคน
7: ก็ใช่ไง
2: ใช่ที่หนูจะบอกพี่อ่ะคือเรื่องอ่ะมันเกิดแล้วอ่ะพี่ควรดูคนเจ็บก่อนไหมเพราะพี่ชนเขา
7: แล้วพี่ลงไปดูแล้ว
8: แต่พี่ไม่อยู่ตรงน
2: ั้
8: น
2: แต่พี่ไม่อยู่ตรงนั้นไงจนหนูต้องวิ่งมาตามหา
7: น้องร่างแหลกเหลวแล้ว
8: พี่เดินหนีออกมาเรื่อยไงเขาก็เลยคิดว่าพี่จะไปไหนหรือเปล่า
7: ไม
8: ่ไม่ผมคิดว่าพี่จะไปไหนหรือเปล่า
2: จริงพี่อ้าวอีคันเนี่ยมาทำพี่อ่ะ
7: ไอ้น้อง
8: ไม่ผมรู้แต่ว่าผมเห็นพี่เดินออกมา
2: ใช่พี่เดินออกไปตั้งใจแล้วอ่ะพี่ไปดูพี่ผู้หญิงก่อนพี่ดูพี่
7: สงสารเนี่ยพี่ดูไม่ได้ไง
2: เนี่ยพี่หนูมีวิ่งดิ
7: พี่ดูไม่ได้น้องก็รู้อยู่สภาพเขาเป็นยังไง
2: ก็รู้เห็นว่าพี่เดินไปตั้งไกลพี่ไม่สงสารเขาหรอ
7: โอ
2: ้
7: โหน้อง
2: เนี่ยพี่มาข้างหน้าเลยค่ะไปตามคนขับมาแล้วพี่ปั้น
9: ยิ้มคนเดียว
2: มีเมย์ตรงไหนของ พี่
7: ม
2: ัน มัน
7: มันพี่ต้องไปหญิงมันแ
2: พ้อยู่ค่ะ
10: รถพยาบาลมาแล
2: ้
10: วค่ะ
2: รถพยาบาลมาแล้วพี
10: ่ยังไม่สติอยู
2: ่ท่านพี่เขาสลบเฉย
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์คือปรากฏว่าคนที่ขับชนเนี่ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมแล้วตัวเขาเองก็บอกว่าอย่างที่พี่ก็พูดเลยฮะว่ามีรถขับมาปาดหน้าเขาก็เลยต้องหักหลบเสียหลักว่างั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาดูครับลองมาวิเคราะห์ดูว่าเขาหักหลบอีท่าไหนแบบไหนนะครับเอามันหักมันมีรถเลี้ยวไปจริงแต่คุณผู้ชมลองดูแล้วกันครับว่าในเวลานั้นฝนมันตกและเดี๋ยวคุณลองดูว่าเขาขับไปยังไงอ่ะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
11: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: คุณผู้ชมครับนี้เพื่อความเป็นธรรมของตัวผู้ใหญ่บ้านครับที่เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมันมีอุบัติเหตุคือขับรถแล้วก็ปรากฏว่าไปโดนรถปาดหน้าเขาเลยหักหลบเข้ามาในช่องทางนั้นแล้วก็เลยไปชนนะฮะคืออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเหมือนกันเอาลองดูนะครับลองดูที่เขาขับมาเอาตอนที่รถเลี้ยวสินี่นะนี่นะคุณผู้ชมลองดูเขาขับมานู่นมาแล้วนี่
3: อุ้ย
0: นี่แล้วไปชนอย่างนี้อ่ะลองดูอีกทีนะนี่ความเป็นธรรมของเขานะอ่ะคันนี้เลี้ยวปุ๊บมาแล้วแต่เขาขับเร็วมากนะแล้วก็เนี่ยฮะอ่ะดูอีกมุมหนึ่งแต่ในเวลาเนี่ยนะฮะมันอาจจะกล้องมันอาจจะคนละตัวกันแล้วมันก็เลยเวลามันไม่ได้กันมันผิดเวลากันนี่เขาบอกเขาอย่างนี้เขาหลบมาแล้วก็หักมาแบบนี้แล้วก็เลยไปชนแบบนี้เขาว่าแบบนั้นเขาขับมาเร็ว
3: เร็วมากครับจากที่ฝนตก
0: เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ประเด็นเนี่ยก็คือหลังจากที่ชนไปแล้วนะครับหนึ่งเนี่ยคือเขาบอกเขาไม่ได้หนีนะฮะเขาไม่ได้หนีแล้วสองเขาบอกเขาไม่ได้เมาวันนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณตามไปถ่ายภาพแล้วเขาไปไหนต่
2: อเขาเดินกลับมาใช่ไหมคะจากตรงที่จุดเกิดเหตุก็คือประมาณอยู่ตรงหน้ารถตู้แล้วเขาก็หนูก็เดินไปตามในคลิปอะค่ะเสร็จปุ๊บพอหนูปิดคลิปหนูก็เดินวนกลับมาหาเขาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปต่อนะคะ แล้วพี่เจ้าของร้านก็กลัวว่าปัญหาจะบานปลายเขาเลยให้หนูเข้าไปนั่งสงบจิตใจในร้านก่อนและหลังจากนั้นนะคะพี่มันมีรถหลายคันมากๆซึ่งมีทั้งคนจอดดูที่เป็นชาวบ้านคือจอดดูเหตุการณ์แล้วก็หนูไม่รู้ว่าเป็นพรรคพวกเขาหรือว่าอะไรมีทั้งรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะเลยแต่ว่าถามคนแถวนั้นนะคะอันนี้หนูไม่ได้เห็นกับตานะคะแต่ถามคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่ามีรถเก๋งคันสีแดงอ่ะมารับตัวคนขับอ่ะขึ้นรถไป
0: มีรถเก๋งคันสี
2: ใช่ค่ะ
0: สีแดงมารับคนชนไป
2: ใช่ค่ะ
0: เวลานั้นประมาณตีสอง
2: ก่อน
0: ตีสองใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก่อนเพราะว่ามันพี่กู้ภัยยังปั๊มหัวใจพี่ผู้หญิงอยู่เลยแต่ว่าตัวหนูไม่ได้ออกมายืนดูแล้วเพราะว่าทะเลาะ กับเขาแบบแรงมาก
0: ครับคือทะเลาะ กับทางฝั่งของตัวคนชนถูกไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคทีเนี้ยทางฝั่งของตัวผู้ใหญ่เองนะฮะผู้ใหญ่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เมานะครับแล้วก็ไม่ได้หนีด้วยนะเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อไปหาเขาดูให้เขาชี้แจงในมุมข้อเท็จจริงเขาดูหน่อยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาไปหาตำรวจไหมหรือยังไง
2: หนูไม่ทราบนะคะแต่วันรุ่งขึ้นก็คือที่พี่เจ้าของร้านที่หนูไปอ่ะก็คือเขาไปดำเนินการเรื่องรถคันสีแดงที่มันได้รับความเสียหายแล้วก็ได้ทราบมาเบื้องต้นก็คือจากญาติผู้เสียหายว่าเขาอ่ะได้มีการเข้าไปเหมือนเป่าแอลกอฮอล์หรือ
0: วันไหนอันนี้ใครพูดได้คุณพูดได้ไหม
9: คร
0: ับเหตุการณ์หลังจากคืนนั้น
2: ในโรงพัก
0: หลังจากคืนนั้น
9: ครับ
0: พอผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะฮะเขาขึ้นรถสีแดงแล้วออกไปแล้ว
9: ครับ
0: เขาไปสภ.ไหม
9: ไม่ได้ไปครับ
0: ไม่ได้ไปสภ.นะ
9: ใช่ครับ
0: เขากลับบ้านเขานะหรือจะไปไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ไปสภ.
9: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วเขาไปสภ.อีกทีวันไหน
9: อีก
0: วันนั้นชนมันคือวันที่18
9: วันนี้เลยใช่ไหมวันเดียวกันวันเดียวกันแต่11โมงครับ
0: ก็คือ18แล้วก็
2: เช้า19
0: เช้า19
9: ใช่ครับผม
0: ถูกไหมฮะคือเขาออกไปเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักตี2อ่ะผมให้ตี2
3: ก็คือ19แล้วครับพี
0: ่19แล้วนะแต่เขาไปไหนก็ไม่รู้แล้วกลับมาที่สภ.อีกทีคือ
9: 11โมงครับ
0: 11โมงกว่า
9: ครับ
0: 11โมงกว่านะ
9: ครับ
0: คุณยืนยันนะ
9: ครับ
0: ทำไมคุณถึงมั่นใจว่า11โมงกว่า
9: เพราะว่าในใบที่เขาเข้ามาเป่าแอลกอฮอล์ครับ
0: เขาบอกเลยนะ
9: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วเขามาถึงเขามาทำอะไรวันนั้น
9: เขาเข้ามามอบตัวเขาบอกว่าเขาเข้ามามอบตัวแล้วก็เป่าแอลกอฮอล์ครับ
0: มาเป่าแอลกอฮอล์
9: ใช่ครับผม
0: เจอไหม
9: ไม่เจอครับ
0: ไม่เจอแอลกอฮอล์ไม่เจอแอลกอฮอล์นะ
9: ครับผม
0: โอเคทีนี้เนี่ยตำรวจเองเนี่ยได้มีการนำตัวส่งไปให้โรงพยาบาลในการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดเนี่ยไปเช็คไหมว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์หรือเปล่า
9: ไม่ครับ
0: ไม่นะ
9: ครับ
0: ไม่นะคุณมั่นใจว่าไม่นะ
9: มั่นใจครับเพราะว่าผมเห็นแค่หลักฐานตรงเป่าแอลกอฮอล์เท่านั้นครับ
0: ครับมันมีพยานอีกคนนึงนั่งอยู่ด้านล่างนะฮะขออนุญาตนะพยานผมถามคุณนิดนึงคือวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันที่เขาเข้าไปหาตำรวจที่สภ.ไซน้อยเนี่ยแล้วก็ไปเป่าแอลกอฮอล์คุณเล่าสิ
12: คือเบื้องต้นนะครับก็คือคืนเกิดเหตุครับผมโทรไปที่สภ.ไซน้อยผมถามว่าคู่กรณีอยู่ทางไหนชื่ออะไรขับรถทะเบียนอะไรเขาบอกว่าอ๋อคนขับหนีเขาพูดครับเขาบอกคนขับ
0: นี่คือใครที่พูด
12: เป็นตำรวจอะครับรับโทรศัพท
0: ์
12: ผมไม่ได้ถามเขาว่าเขาเชื่ออะไรแต่
0: บอกเขาหนี
12: ครับแต่เขาบอกว่าคดีเนี้ยเป็นของร้อยตำรวจเอก
0: คนหนึ่ง
12: ครับผม
0: คนหนึ่ง
12: แล้วก็เขาก็บอกว่าคนขับหนีมีเพื่อนหรือใครเนี่ยแหละครับขับรถมอเตอร์ไซค์มารับเขาพูดแบบน
0: ี้รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋ง
2: จากพยานแวดล้อมตรงนั้นบอกว่าเป็นรถเก๋งสีแดงค่ะ
0: เป็นรถเก๋งสีแดงนะ
3: อันนี้ในพื้นที่แต่อันนั้นคือตำรวจพูด
0: อันนั้นคือตำรวจพูดว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับ
12: ครับ
0: บอกว่าหนีแต่ทางเนี้ยเขายืนยันว่าพยานในนั้นบอกเลยบอกว่ามีรถเก๋งคันสีแดงมารับไปจากนั้นยังไงฮะ
12: แล้วก็ผมมาถาม
0: ขอโทษนะไอ้ตอนนั้นตำรวจอยู่ไหม
2: ตอนนั้นหนูยังไม่เห็นนะคะ
0: ไม่มีตำรวจนะเอ๊ะตำรวจรู้ได้ยังไงว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับไปอันนี
3: ้น่าจะเป็นเรื่องการรับแจ้งเหตุแล้วก็พูดต่อกัน
0: อ๋อโอเคฮะยังไงต่อฮะ
12: แล้วก็หลังจากนั้นอ่ะผมก็ถามว่าแล้วมีข้อมูลอะไรกับผู้ขับขี่คันนั้นนะคร
0: ับ ผู้ก่อเหตุ
12: เขาได้ใบขับขี่อยู่ได้ใบขับขี่มาผมก็เลยถามว่าเอาแล้วปล่อยให้เขาไปได้ยังไงครับเพราะว่าน้องผมเขาโดน เขาเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นแล้วอะครับทำไมถึงปล่อยให้เขาไปได้ทั้งที่ก็เขาปั๊มอยู่ทำไมตำรวจถึงไม่ล็อก
0: ครับ
12: เขาก็บอกว่าค่อยมาติดต่อที่สภ.แล้วกันแล้วผมถามอ้าวแล้วจะทำยังไงกับกรณีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาออกหมายจับแล้วเขาบอกเขาออกหมายจับอัน
0: น
12: ี้
0: คือในคืนนั้นถูกไหม
12: ใช่ที่ผมคุยเลยครับ
0: อันนี้คือในคืนนั้นนะ
12: ครับเขาบอกว่าเขาออกหมายจับแล้วแล้วก็แต่ตอนนี้ยังเข้าไปจับไม่ได้เพราะมันเป็นยามวิกาลอยู
0: ่
12: เดี๋ยวมันจะโดนข้อหาบุกรุกแล้วตอนนี้ก็ผมก็ไม่ได้อะไรแต่ผมรู้แล้วแหละว่าหมายจับยังไงก็ออกไม่ได้ครับเพราะมันต้องขออนุมัติก่
0: อ
12: นก็ผมก็ไม่ได้อะไรครับคือผมก็แค่ฟังเขาไว้เฉยเก็บข้อมูลไว้ก่อนเพราะว่าผมมีรู้สึกเขามีพิรุธตั้งแต่แรกแล้วครับ
0: โอเคเรื่องไม่ได้จบแค่นี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณมาฟังต่อนะฮะเดี๋ยวมาฟังต่อนะครับว่าแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเท่าที่ทราบมาน้องคนนี้ที่เมื่อกี้พยานคนนี้เขาบอกเลยว่าเขาคุยกับตำรวจถึงขั้นที่ว่าทำไมถึงไม่ส่งตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเดี๋ยวกลับมาฟังที่เขาพูดต่อนะครับแล้วมันมีหลักฐานบางอย่างที่พอจะบ่งชี้ได้หรือเปล่าเนี่ยคำนี้นะฮะที่พอจะบ่งชี้ได้หรือเปล่าว่าคุณไปดื่มมาจริงๆ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับยังพูดคุยถึงเรื่องราวของทางคุณแบงค์แล้วก็คุณใหม่ซึ่งเป็นภรรยานะครับคือ2คนเนี่ยก็เป็นสามีภรรยากันมีร้านขายปลาหมึกอยู่แต่คุณผู้ชมครับคือเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะแล้วก็ขายลำบากขายยากผัวเมียคู่นี้ก็เลยคุยกันบอกว่าเอางี้ไหมเธอเราเองก็มีลูกกันอยู่3คนแล้วลูกก็ยังเล็กอยู่ด้วยยังมีแม่คนอยู่ด้วยกันเงินเนี่ยมันไม่มีเจือแบบมาให้ที่บ้านได้ใช้กันเลยสุดท้ายก็เลยต้องจุงมือกันฮะไปต่อรถนะครับเพื่อที่จะเป็นรถพ่วงข้างแล้วก็ขายปลาหมึกย่างตามภาพเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ขี่ขายกันตะเวนสองคนผัวเมียนะฮะปกติแล้วสามีจะเป็นคนไปขายครับแต่วันนั้นเนี่ยตัวภรรยาขอไปด้วยแล้วฝนมันตกคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปตรงที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งครับแถวๆสุดซอยวัดลาดประดุกนะฮะปรากฏว่าเขาก็ไปจอดรถอยู่แล้วก็ขายของคนก็มาซื้อละฮะฝนมันตกเขาก็เลยดึงไอ้ตัวหลังคาผ้าใบเนี่ยมาคุมไว้ภรรยาเนี่ยนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับหันหน้าเข้ามาเหมือนก็ควายเหมือนเอาขาเนี่ยไขว่ห้างแล้วก็หันหน้าเข้ามาหาทางฝั่งถนนไอ้ทางฟุตบาทนะฮะตัวสามีเนี่ยยืนอยู่บริเวณเตาอยู่ด้านหลังรถคันนั้นนะเห็นไหมเตาขาวๆนะคุณผู้ชมเห็นนะเป็นภาพใหญ่ๆเปิดภาพใหญ่ๆมาเลยนั่นฮะขาวๆเห็นไหมฮะไกลๆอ่ะอยู่ตรงกลางนั่นเลยเนี่ยครับมีรถคันสีแดงคันหนึ่งจอดอยู่ตรงนู้นหันหน้าเข้าไปทางเลนปกติเนี่ยนะฮะปรากฏระหว่างที่มีการพูดคุยกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมันมีรถตู้คันหนึ่งนะฮะเขาอ้างว่าเขาเสียหลักจากรถที่ปาดหน้าเขาว่ามีรถจะเข้าปั๊มแล้วเขาก็เสียหลักหักมาแล้วมาชนปรากฏตามคลิปนี้นะฮะเนี่ยครับคือทำให้ตัวของคุณแบงค์ซึ่งเป็นสามีเนี่ยกระเด็นขึ้นมาอยู่บนฟุตปาดแล้วหน้าบ้านของอีกคนหนึ่งก็คือรถฟอร์จูเนอร
2: ์ปาเจโร
0: ่ปาเจโร่ขออภัยนะปาเจโร่แล้วก็ตัวฝั่งของตัวคุณผู้หญิงอ่ะคือตัวคุณใหม่เองเนี่ยศีรษะเนี่ยนะฮะไปชนกับขอบฟุตปาดแล้วร่างกายเนี่ยผิดรูปเสียชีวิตตรงนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับตัวสามีเองเนี่ยก็หัวเนี่ยไปกระแทกกับพื้นสมองเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนกระโหลกร้าวกระดูกหลังเนี่ยหักคุณผู้ชมตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาได้เขาจำไม่ได้เขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็เลยพิมพ์โทรศัพท์เนี่ยไปหาแฟนว่าใหม่อยู่ที่ไหนจำอะไรไม่ได้เลยคือเขาอะถามแฟนว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วตัวเขาเองจำอะไรไม่ได้ ต่เขาไม่ได้รู้หรอกครับว่าจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเขายังเพิ่งคุยกับแฟนเขาเรื่องของหลังคาผ้าใบยังมีการทะเลาะกันอยู่นิดๆหน่อยๆมีปากมีเสียงกันนิดหน่อยว่าทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นทำไมเปิดหลังคาแบบนี้เท่านั้นละคุณชมครับรถมาชนเขาจำอะไรไม่ได้เลยเป็นคำพูดสุดท้ายครับคือว่าก็เขาหนาวนี่คำว่าก็เขาหนาวเนี่ยคือภรรยาบอกเขาหนาวนี่เขาเลยต้องกางกันแบบนี้เพราะฝนมันโดนเขาทางคุณแบงค์บอกไม่เคยคิดมาก่อนว่าคำพูดคำนั้นเนี่ยที่บอกว่าหนาวเนี่ยเป็นคำพูดคำสุดท้ายของภรรยาหลังจากนั้นครับคนชนเนี่ยลงมาจากรถก่อนจะลงสตาร์ทเครื่อง3ครั้งผมไม่เข้าใจว่าสตาร์ททำไมก่อนนะสตาร์ทเครื่อง3ครั้งแล้วรถมันไม่ติดเขาเลยเปิดประตูแล้วเดินลงมาแล้วเดินไปไกลมากครับปรากฏว่าพลเมืองดีครับก็คือสาวคาราโอเกะทำงานที่คาราโอเกะแห่งนั้นเนี่ยเห็นพอดีวิ่งตามไปตัวเองก็โทรแจ้งกู้ภัยในขณะเดียวกันก็ต้องการถ่ายคลิปภาพของชายคนนี้ไว้บังเอิญมีพลเมืองดีเป็นผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาเขาก็เลยบอกว่าขอยืมโทรศัพท์พี่หน่อยได้ไหมจะเอาถ่ายคลิปของคนที่ชนเนี่ยเขากำลังเดินหนีเลยได้ภาพนี้มาครับปรากฏตามนี้ฮะลองดู
13: คุยโทรศัพท์
14: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
13: พี่ตามเมียเขาแต่ไม่ได้สติที่คุยกับใคร
14: คุยกับเมียเขาไง
13: คุยกับเมียเขาอะไรน้องเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
14: คุยเขาแล้ว
13: แล้วพี่เดินมาตรงนี้พี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
14: ก็คุย
13: เฮ้ยพี่
14: เขาตายแล้วพี
13: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติที่หัวเขาฟาด
14: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
13: ก็หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงพี่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อะ
14: คุยโทรศัพท
13: ์เฮ้ยแล้วคุยกันได้เหรอพี่มันยิ้มไปก่อนพี่ดูเขาก่อนไหม
14: ผมดูแล้ว
13: จริงๆหนูจะไม่มาโหเลยถ้าพี่ไม่ลงจากรถแล้วเดินมาขนาดนี้หนูต้องหอบสังขารมาตามพี่อ่ะโอ้โหเป็นอะไรก่อน
14: น้องจะยืนพี่เองเขา
13: พี่แต่พี่ชนคนพี่นั่นคนเลยไม่ใช่หมา
14: พี่ดูแล้วถาม
13: ไปเนี่ย
14: ไปดูกล้องได้เลย
13: พี
14: ่นั้นก็ถามได้เลย
13: ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นน่ะพี่อยากจะรับผิดชอบพี่ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ตรงนั้นเราดิพี่เมาปะเนี่ย
14: พี่ร้านมีสั่งกล้อง
13: ป่ะร้านหน้าร้านหนูมีท่านไม่เห็นกันในกล้องเราพวกหนูไม่วิ่งกันออกมาหรอก
14: พี่ไม่ได้อะไรนะเขาตัดหน้าพี่พี่หักมาทางขวา
13: หนูอ่ะ
14: พอหักมาทาง
13: ขวาแล้วไอ้หกล้อคันนั้นอยู่ไหนอ่ะพี่ก็ต้องไปเลี้ยวความผิดกับมันแต่อันเนี้ยคือพี่ชนคน
14: ก็ใช่ไง
13: ใช่ที่หนูจะบอกพี่อ่ะคือเรื่องอ่ะมันเกิดแล้วอ่ะพี่ควรดูคนเจ็บก่อนไหมเพราะพี่ชนเขา
14: ดูแล้วพี่ลงไปดูแล้ว
15: แต่พี่ไม่อยู่ตรงน
13: ั้
15: น
13: แต่พี่ไม่อยู่ตรงนั้นไงจนหนูต้องวิ่งมาตามหาพ
14: ี่อ่ะร่างแหลกเหลวแล้ว
8: พี่เดินหนีออกมาเรื่อยไงเขาก็เลยคิดว่าพี่จะไปไหนหรือเปล่าไม่ผมคิดว่าพี่จะไปไหนหรือเปล่า
13: จีนพี่อีคันเนี่ยมาทำพี่อ่ะ
14: ไอ้น้อง
8: ไม่ผมรู้แต่ว่าผมเห็นพี่เดินออกมา
13: ใช่อะพี่เดินออกไปตั้งใจแล้วอ่ะพี่ไม่ดูเนี่ยพี่ไปดูพี่ผู้หญิงก่อนพี่ดูดิพี่ไม่สงสารเขาหรอ
14: พี่สงสารเนี่ยพี่ดูไม่ได้ไง
13: เนี่ยพี่ดูผู้หญิงดิ
14: พี่ดูไม่ได้น้องก็รู้อยู่สภาพเขาเป็นยังไง
13: ก็รู้เห็นว่าพี่เดินไปตั้งไกลพี่ไม่สงสารเขาหรอ
14: โอ
13: ้
14: โหน้อง
13: เนี่ยพี่มาข้างหน้าเลยค่ะ
0: เนี่ยเป็นร้อยเมตรไกลมาก
2: ใช่ค่ะ
0: ไกลมากคือเขาเดินหนีไปไกลมากน้องต้องไปเดินตามกลับมาอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่หนูวิ่งไป
0: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะทางฝั่งพลเมืองดียืนยันนะครับว่ามีรถเก๋งสีแดงนะครับมาจอดแล้วรับบุคคลคนนี้ไปคือคนที่ชนมาทราบภายหลังว่าบุคคลคนนี้คือผู้ใหญ่บ้านนะฮะคุณผู้ชมครับจากนั้นตอนเช้าผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะครับก็ได้มีการไปมอบตัวเองที่สภ.ไซน้อยตอน11โมงกว่าๆครับคุณผู้ชมครับเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งนะฮะตีหนึ่งนะคุณผู้ชมครับแต่เขาไปมอบตัวเนี่ย11โมงกว่าคุณจำไทม์ไลน์นี้ไว้นะเดี๋ยวผมคุยกับทางพยานต่อพยานคนหนึ่งครับยืนยันบอกว่าคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่น้องเขาเสียชีวิตแล้วเขาได้มีการโทรศัพท์ไปหาตำรวจว่าปล่อยให้ไปยังไงไปให้ปล่อยให้หนีไปได้ยังไงตำรวจบอกว่าชายคนนี้คนชนผู้ใหญ่คนนี้นั่งมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วเดี๋ยวจะไปตามจับ แต่มีหมายจับแล้วแต่ขณะเดียวกันไปจับตัวนี้ไม่ได้เพราะมันยังยาวพิการอยู่เขาบอกมาแบบนั้นถูกไหมพยาน
12: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับ
12: แล้วพอหลังจากนั้นผมก็เดินเรื่องทางผู้เสียชีวิตนะครับก็คือไปทางอีกสภ.นึงแล้วก็ถามทางกู้ภัยครับกู้ชีพที่เขาพาคนเจ็บมาส่งครับไม่ใช่คนเจ็บพาทางผู้เสียชีวิตมาส่งที่โรงพยาบาลนะครับว่าเขาเสียที่เกิดเหตุเลยไหมเขาก็บอกว่าเสียที่เกิดเหตุเลยแต่ผมก็เอะแล้วว่าแล้วถ้าเสียที่เกิดเหตุแล้วทำไมไม่รอนิติเวชทำไมย้ายศพมาที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็เลยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็บอกว่าก็มาส่งที่เนี่ยผมก็เลยถามว่าแล้วทางผู้ขับขี่ครับเขาเมาหรือไม่เมาอะไรเงี้ยเขาบอกก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล
0: ์ใครบอกว่าได้กลิ่น
12: กู้ภัยครับ
0: กู้ภัยพูดนะ
12: ครับผมกู้ภัย
0: ตอนนั้นกู้ภัยมาเจอใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: กู้ภัยมาเจอนะ
12: ครับกู้ภัยเป็นคนบอกครับแต่เขาบอกว่ารายละเอียดทางผู้ขับขี่เขาบอกไม่ได้มันเป็นข้อมูลส่วนตัวเขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้ผมก็ไม่ได้ถามอะไรต่อแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินเรื่องทางผู้เสียชีวิตนะครับจนมาถึงช่วงประมาณสัก10โมงเช้าได้ครับ
0: ครับ
12: มี
0: 10โมงเช้าของวันที่19นะ
12: ใช่ครับก็คือ
0: วันเดียวกันนั่นแหละ
12: นั่นแหละครับ
0: วันเดียวเขาชน1:00 10โมงเช้าคุณไปเดินเรื่องที่สพ
12: ไม่ใช่ครับผมไปอยู่นิติเวศแล้วครับ
0: อ๋อนิติเวศนะ
12: ต้องการจะไปทำเรื่องเอาศพกลับมาแล้วก็มีทางตำรวจครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรโทรมาหาทางหลานผมว่ามีคนเนี้ยเข้ามามอบตัวแล้วนะว่าทนแรงกดดันเขาไม่ไหว
0: ตอนกี่โมง
12: ประมาณ10โมง11โมงเนี่ยครับ
0: 10โมงถึง11โมงนะ
12: ครับ
0: ครับ
12: เขาโทรมาเขาบอกว่าคนเนี้ยผู้ขับขี่เข้ามอบตัวแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้คุยอะไรต่อครับเพราะว่าผมต้องดำเนินเรื่องทางนิติเวชนะครับแล้วผมก็ถามว่าแล้วทำไมวันนั้นน่ะไม่เป่าณที่เกิดเหตุตำรวจเขาบอกว่าเขาหนีไปแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรแล้ววันนั้นผมก็เลยถามว่าแล้ว
0: เป่าหรือยัง
12: ไม่เป่าแล้วได้เขาได้ตรวจแอลกอฮอล์หรือเปล่าเขาเมา
0: ตอน11โมงน่ะได้เป่าไหม
12: ครับ
0: ตำรวจบอกว่า
12: เขาบอกเป่าแต่ไม่เจอ
0: เป่าแต่ไม่เจอนะ
12: ผมก็เลยถามผมก็เลยคุยต่อว่าแล้วเอาไปตรวจเลือดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เขาตอบว่าม
12: ันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาไม่ให้ตรวจ
0: เป็นสิทธิ์ของทางผู้ต้องหา
12: ครับ
0: เขาไม่ให้ตรวจก็ตรวจไม่ได
12: ้ครับ
0: เขาตอบมาแบบนี้นะ
12: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณก็เรียนว่าเขาไม่ได้มีการส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาล
12: ไม่มีครับ
0: จริงๆคุณจะต้องไปตรวจเลือดใช่ไหม
12: ก็ควรจะทำครับเพราะว่าเป่าเวลานั้นนะจริงๆแค่ชั่วโมงเดียวเป่าก็ไม่เจออยู่แล้วครับ
0: ไม่เจอนะโอเคขออนุญาตต่อหาหมอหมูหน่อยขอสายหมอหมูหน่อยเดี๋ยวให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณผู้ชมครับมันจะได้เคลียร์ๆกันไปเผื่อว่าตำรวจจะได้เข้าใจว่าเขาจะจริงไหมพี่ตุ๋ยมองไงฮะ
3: คือเรื่องแอลกอฮอล์ครับปกติมันมีผลวิจัยของแพทย์เขาอยู่แล้วคือนักกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะใช้กันในการทำคดีนี้คือร่างกายคนเรามันจะกำจัดแอลกอฮอล์ไปได้ประมาณ15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า10ชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่พี่หนุ่มบอกไทม์ไลน์ว่าเหตุเกิด1:00แล้วเขาไป11โมงเนี่ยมัน10ชั่วโมง10ชั่วโมงแอลกอฮอล์มันอาจจะไปหมดแล้วก็ได้
0: เดี๋ยวถามหมอหมูเลยสวัสดีครับหมอหมู
15: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
0: หมอหมูนี่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะเป็นทางด้านนิติเวชโดยตรงเลยผมถามง่ายๆสั้นๆเลยไม่นิดหน่อยนะฮะแอลกอฮอล์ในร่างกายถ้าเกิดเราดื่มเหล้ามาเนี่ยมันสามารถอยู่ในร่างกายได้กี่ชั่วโมงลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ผมถามแค่นี้เลย
15: คือปกติเนี่ยถ้าดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะขับออกนะครับหลังจากที่ดื่มไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะขับออกทุก1ชั่วโมงที่15ถึง20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
0: เดี๋ยวนะหลังจากที่เรากินไปแล้วเนี่ย1ชั่วโมงมันจะหายไป20 15ถึง20
15: 20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
0: 15ถึง20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
15: ์ครับผม
0: แล้วถ้าเกิดว่าแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันหายไป10ชั่วโมงแล้วไปเป่าล่ะฮะ
15: คือต้องอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ดื่มกินตั้งแต่ครั้งแรกนะฮะสมมติว่าถ้าตอนที่ดื่มกินเนี่ยชั่วโมงแรกๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักเกินกว่ากฎหมายกำหนดคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าผ่านไป10ชั่วโมงเนี่ยไม่เหลือครับพี่หนุ่มครับ
0: ผ่านไป10ชั่วโมงไม่เหลือแล้ว
15: ไม่เหลือครับ
0: ไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเกิดไปตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยเจอมั้ยฮะ
15: ไม่เจอครับมันถูกขับออกหมดแล้วครับ
0: ในเลือดก็จะไม่เจอถ้าเกิดไปเจาะเลือดล่ะฮะ
15: ไม่เจอครับพี่หนุ่มครับ
0: ไม่เจอด้วยอ่ะ
15: สมมตินะสมมติว่าถ้าตอนที่ข้อเท็จจริงว่าตอนที่ผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยแอลกอฮอล์อยู่ประมาณสัก50กว่า60ซึ่งมันเกินกว่ามาตรฐานกำหนดแล้วพอผ่านมา10ชั่วโมงไปเจาะเลือดไม่เจอครับ
3: ปริมาณมันน้อยด้วยและระยะเวลาด้วย
0: นั่นคือหมายความว่าคือควรจะต้องตรวจตั้งแต่ตอนที่ชนใหม่
15: ๆถูกต้องครับใช่ครับตามมาตรฐานเลยเนี่ยหลังชนเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต้องส่งตัวนะครับตัวที่ตัวของบุคคลที่จะต้องการตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยไปที่โรงพยาบาลในทันที
0: แล้วถ้าเกิดตอนนั้นเขาหนีแล้วฮะเขาหนีแล้วตามตัวไม่เจอแล้วครับ
15: อันนี้ก็เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนนะครับที่จะต้องประเมินณที่เกิดเหตุว่าเขาเนี่ยมองว่าผู้ขับขี่คนนั้นเนี่ยมีอาการมึนเมาหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดเขาประเมินว่ามีอาการมึนเมาเขาก็สั่งฟ้องว่ามึนเมาแต่ผู้ขับขี่หนีการที่จะมาตรวจแอลกอฮอล์นั่นแสดงว่าผู้ขับขี่ไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าตัวเองไม่ได้เมาสุราเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรับโทษด้วยแหละครับ
3: ครับคือพรบจราจรทางบกมาตรา78บอกไว้ว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยผู้ขับขี่หรือผู้กระทำผิดเนี่ยต้องช่วยเหลือแสดงตัวถ้าไม่ช่วยเหลือไม่แสดงตัวหรือหลบหนีสันนิษฐานว่าผิด
0: สันนิษฐานว่าผิด
3: ฉะนั้นข้อเท็จจริงมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้แสดงตัวเขาหลบหนีกฎหมายสันนิษฐานไว้แล้วว่าเขาผิด
0: โอเคได้ครับหมอหมูครับหมอหมูมีอะไรจะฝากไว้อีกไหมฮะ
15: ก็จริงๆเรื่องตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมาตรฐานณปัจจุบันแล้วนะครับใครที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ควรหลบเลี่ยงนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณหลบเลี่ยงแล้วมันมีข้อมูลว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์หรือมีใครหรือตำรวจเองเนี่ยนะครับเสนอว่ามีข้อมูลว่าคุณเนี่ยน่าจะมีอาการมึนเมาเนี่ยคุณไม่มีข้อต่อสู้อะไรเลยคุณก็จะถูกข้อหาเมาสุราขณะขับขี่ชัดเจนเลยครับ
0: โอเคได้ครับหมอหมูครับขอบพระคุณมากนะครับ
15: ครับ
0: ขอบพระคุณครับเป็นความรู้ครับโอเคพี่ตุ๋ย
3: ครับถ้าในทางกฎหมายอย่างที่ผมบอกครับว่าเกิดเหตุน้องวิ่งไปตามแปลว่าเขาหลบหนีเห็นไหมฮะพฤติกรรมเขาหลบหนีเขาไม่ไปแสดงตัวต่อพนักงานสอบสวนในหลังจากเกิดเหตุทันทีแต่เขาไปตอน11โมงมาตรา78พรบจราจรทางบกบอกเอาไว้เขาสันนิษฐานว่าเขาผิดอันนี้คือเรื่องนึงส่วนที่น้องผู้ชายเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าเขามา11โมงแล้วตำรวจไม่ตรวจแล้วตำรวจพูดคำว่าต้องให้เขาให้ความยินยอมอันนั้นกฎหมายมันบอกเอาไว้อย่างนั้นจริงๆนะครับบอกไว้เมื่อเขาตรวจจากลมหายใจแล้วไม่มีเนี่ยก็ตำรวจเขามองว่าอาจจะไม่ต้องส่งไปตรวจเลือดแต่เมื่อกฎหมายมันสันนิษฐานพนักงานสอบสวนเขาสั่งฟ้องในกรณีนั้นได้ก็สันนิษฐานว่าเขามีความผิดนะครับแล้วก็เรื่องความผิดตามพรบจราจรทางบกอื่นรวมทั้งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตมันก็ต้องมีหลายข้ออีกเรื่องนึงครับพี่หนุ่มเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองเนี่ยในอำเภอสั่งพักงานสั่งลงโทษได้นะครับกรณีนี้แล้วเป็นเรื่องวินัยด้วย
0: ครับโอเคก็ตามนั้นนะคือทางน้องเขายืนยันว่าตำรวจแจ้งมาแล้วนะครับว่าให้เป่าแอลกอฮอล์แล้วแต่ไม่พบบอกว่าให้ไปตรวจเลือดได้ไหมก็บอกเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
3: ครับการนี้ก็คือถ้าตามกฎหมายเนี่ยกฎหมายเขียนไว้งั้นจริงๆแล้วก็เขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นถ้าเกิดสมมติเขาอยู่ที่เกิดเหตุแล้วเขาปฏิเสธชัดเจนกฎหมายสันนิษฐานอีกว่าเมา
0: แต่ที่ตอนนี้คือเขาหนีแล้ว
3: เขาหนีแล้ว
0: ตั้งหลักตรงนี้เลยกระดุมเม็ดแรกคือหนีพอหนีเสร็จปุ๊บเนี่ย
3: ไม่แสดงตัว
0: กฎหมายบอกเลยว่า
3: ผิด
0: ผิดเลย
3: สันนิษฐานว่าผิดเขาต้องไปสู้เองว่าทำไมเขาถึงไม่ไปทำไมเขาถึงไม่ไปแสดงตัวหลักฐานพวกนี้ใช้ได้หมด
0: ทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาวิเคราะห์ถึงเราของเขาอ้างว่ารถปาดหน้าเขาแล้วเขาเสียหลัก
3: ครับ
0: พี่ตุ๋ยมองไง
3: จากในคลิปที่ผมเห็นเนี่ยหนึ่งคือเขาขับเร็วมากสองฝนตกอันนี้ประมาท
0: เปิดภาพมาครับ
3: ครับขับเร็วมากฝนตกถ้าดูดีๆนะถ้าเขาขับไม่เร็วรถบรรทุกที่เลี้ยวไปฮะถ้าเขาขับไม่เร็วเนี่ยรถเลี้ยวเข้าไปในช่องทางเดินรถแล้วเนี่ยกฎหมายจราจรทางบกบอกเอาไว้ครับว่าเมื่อคุณเห็นรถเลี้ยวแล้วเนี่ยคุณต้องชะลอให้เขาผ่านไปให้พ้นเพื่อความปลอดภัยแต่นี่เขาขับเร็วแล้วเขาหลบเขาไม่เบรกเขาไม่ชะลอพอหลบแล้วก็เสียหลักล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรถที่ทางนี้เขาอยู่
0: อย่างเงี้ยอ้างได้ไหมว่าโดนปาดหน้า
3: อ้างไม่ได้หรอกครับมันฟังไม่ขึ้น
0: ฟังไม่ขึ้นใช่ไหม
3: เขาขับเร็วไปความเร็วคือเขาเห็นแล้วว่ารถเข้ามาในช่องทางรถเลี้ยวแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องชะลอแล้วให้รถที่เขาเลี้ยวเนี่ยผ่านไปอย่างปลอดภัยแต่เขาหลบเลยเขาหลบเลย
0: เขาไม่ชะลอนะ
3: มันไม่ได้ปาดหน้าใช่
0: คือที่ดูเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ชะลอแล้วเขาไม่ได้ถ้าไม่ได้แตะเบรกด้วย
3: ใช่ครับ
0: ผมดูจากไฟไอ้ที่ไอ้จักสะท้อนมุมสะท้อนเนี่ยมันไม่มีไฟที่มันเบรกเลยอ่ะลองดูดิ
3: พี่หนุ่มครับรถเข้าไปในเลนแล้ว
0: เนี่ยกูไม่หลบอ่ะกูก็ไอ้กูไม่เบรกอ่ะกูไม่ชะลออ่ะ
3: คือเขาหลบเลยหลบเปลี่ยนช่อง
0: ปุ๊บเลย
3: แล้วนอกจากฝนด้วยอะไรด้วยความเร็วด้วยคงคุมไม่ได้ก็เลยพุ่งเข้าชน
0: เนี่ยท่านผู้ชมครับเอาผมอยากให้ทางผู้ใหญ่ชี้แจงภาพนี้สักนิดนึงอันนี้ผมก็พยายามให้ความเป็นธรรมกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นทำกับทางฝั่งคู่เสียหายเขาด้วยนะฮะแล้วก็บอกผู้ใหญ่โดนปาดหน้าพี่ตุ๋ยเขาบอกว่าอ้างไม่ได้อันนี้มุมข้อกฎหมายผมไม่เกี่ยวนะผมก็พยายามเอาคลิปในมุมของผู้ใหญ่มาเปิดละนะว่าผู้ใหญ่บอกอ้างถูกปาดหน้าผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ไม่ได้หนีนะก็มีน้องเขาบอกมาว่า
3: ไปไกลเลย
0: ไปไกลเลยผู้ใหญ่ไปไกลเลยผมก็ไม่รู้ไปไหนนะครับผมอยากให้ผู้ใหญ่ตอบอีกคำถามนึงอันนี้พอดีว่าผมได้มา ผมอยากถามเปิดภาพนี้มาหน่อยฮะผู้ใหญ่ไปไหนมาครับวันนั้นเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าผู้ใหญ่ชี้แจงหน่อยซูมหน้าผู้ใหญ่ไปด้านล่างผู้ใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้าง

0: ัน
1: เราก็เพื่อความเป็นธรรมของผู้ใหญ่ก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันวันเดียวกันหรือเปล่าผู้ใหญ่ก็บอกโอ้ผมปฏิบัติงานผมใส่เสื้อตัวนี้ทุกวันครับผมมีอยู่ตัวเดียวผมเป็นผู้ใหญ่ผมต้องใส่ตัวนี้ตัวเดียว
0: สัญลักษณ์กระทรวงมหาดไทย
1: แต่ทีเนี้ยผมก็ต้องเรียนไปทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วยครับว่าจริงแล้วเนี่ยใส่เสื้อสัญลักษณ์กระทรวงมหาดไทยเป็นนั่งแบบนี้มันเหมาะเหรอครับท่านตอนนี้ผมติดต่อผู้ใหญ่ไปผู้ใหญ่ปิดเครื่องนะฮะไม่เป็นไรครับผู้ใหญ่ไปชี้แจงที่อื่นได้แต่อันเนี้ยมันเป็นคำถามว่านี่มันคืออะไรผมถามพี่ตุ๋ยหน่อยอย่างนี้ใส่อย่างนี้อย่างนี้มันเหมาะไหมพี่ตุ๋ย
0: ดูเวลาว่าคือแน่นอนเสื้อเนี่ยเขาอาจจะเป็นเสื้อของหน่วยงานหรือต้นสังกัดที่เขาสังกัดอยู่การร่วมงานอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเป็นนอกเวลาราชการก็พอฟังได้หมายความว่าเลิกงานแล้วก็ไปร่วมงานนะครับแต่การที่มีสัญลักษณ์แบบนี้มันก็ทำให้เห็นได้ว่าคุณสังกัดอยู่ในหน่วยงานรัฐอะไรฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันต้องมีจริยธรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ควรอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการคร
1: ับทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้ปักปำผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินแต่ผู้ใหญ่เองก็มีมุมที่จะสู้ในมุมผู้ใหญ่เองนะฮะแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมก็ถือผมเป็นกระบอกเสียงให้กับทางฝั่งของตัวชาวบ้านเขานะแล้วเขาเอาตรงเขาก็หวั่นเกรงแหละเพราะว่าผู้ใหญ่เองก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแม่กังวลใจอะไรจ๊ะแม่พูดได้นะ
2: กลัวไม่เป็นธรรมอ่ะ
1: กลัวไม่ได้ความเป็นธรรม
2: ใช่ใช
1: ่ทางเพื่อนล่ะเพื่อนสนิทตอนนี้กังวลใจอะไร
3: อยากให้เขาได้ความเป็นธรรมมากที่สุดหรอครับเพราะว่าก็บ้านเขาก็ผมก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าบ้านแบงค์เป็นบ้านแบงค์ไม่ค่อยมีฮะ
1: ไม่มีตังค
3: ์ใช่ครับผมเขาก็หาเช้ากินค่ำ
1: เห็นคุณพูดเอาไว้ใช่ไหมว่าเขาหารายได้วันหนึ่งบางทีไม่ถึงพันบาท
3: ใช่ครับก็แล้วแต่วันเพราะว่ามันขายของครับขายของดีทุกวันเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ถ้าขายดีก็วันหนึ่งได้พันหนึ่ง
3: พันกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พันกว่า
4: ใช่มันต้องไปหักลบต้นทุนอีกนะครับมันไม่
3: ใช
1: ่ไอ้พันกว่านั้นมันหักลบต้นทุน
4: ใช่ครับบางทีสุดขายได้พันกว่าบาทพรุ่งนี้ไม่ต้องไปลงของที่สองพันมันเกินกว่าก็มีครับ
1: ครับ
4: เพราะว่ามันก็รายได้มันก็ไม่ได้ต่ำมันหักเลยประมาณ 30% กำไรจาก
1: วันหนึ่งผมถามวันหนึ่งถ้าได้เลยเนี่ยได้เงินวันหนึ่งคุณได้เงินวันเท่าไหร
4: ่ไม่เกิน 2,003 สูงสุดเพราะว่าผมขายคืนนะ
1: 2,003 นี่ยังไม่ได้หักค่าของ
4: ยังครับ
1: แล้วถ้าหักแล้วเหลือกำไรเนี่ยเท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ย
4: ก็ประมาณ700-800ประมาณ

0: ท่ากับคนละ100บาทถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ 100นิดๆคุณใหม่ที่เสียชีวิตเมียคุณแม่ลูกอีก3
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วไม่ได้แบบนี้ทุกวันด้วย
1: ไม่ได้แบบนี้นี่ฝนตกนี่แต่จะเงียบครับไม่ค่อยมี
0: ค่ารักษาพยาบาลนี่ทางเขาเสนอมายัง
1: ไม่มี
2: ไม่มี
1: ไม่มีอะไรเลย
2: ไม่มีใครมาพูดอะไรเลยครับ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่19
2: 9ครับ
0: วันนี้วันที่23 19 20 21 22 23 4วัน
2: ครับ
1: เข้าวันเผาแล้วว
0: ันนี้คือจะเผาแล้ว
2: ใช่ครับเดี๋ยวครับ
0: ผู้ใหญ่ในฐานะตัวแทนประชาชนดูแลลูกบ้านถึงคุณไม่ใช่ลูกบ้านเท่านะผู้ใหญ่เนี่ยขับรถไปชนคนตายบอกตัวเองไม่ได้เมาไม่ได้หนีเป็นผู้ใหญ่ที่แสนดีโผล่ไปงานศพสักวันไหม
2: ไม่ครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
2: ไม่มีครับ
0: พวงหรีดสักพวงมีไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีครับ
0: เงินค่าทำศพส่งให้ไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีครับ
0: ค่าออกจากโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายมี
2: ไหม
0: ค่าเสียค่าเสียดุลที่แบบไม่ได้ขายของเนี่ยมี
2: ไหม
0: สักสลึงเนี่ยมีจากผู้ใหญ่ไหม
2: ไม่มีครับ
0: โทรมาบ้างไหม
1: โทรมา
2: ไม่โทรครับ
1: ผมไม่โทร
2: ถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่โทรครับ
0: ผู้ใหญ่โทรมาหาไหม
2: ไม่โทรครับ
0: โทรมาแสดงความเสียใจมีไหม
2: ไม่มีครับ
0: เป็นผู้ใหญ่ที่ประเสริฐจริงๆครับเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆครับ
3: ไม่ปฏิบัติอะไรเลยที่ควรจะต้องปฏิบัติในฐานะเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปกครองดูแลลูกบ้านแม้จะไม่ใช่ลูกบ้านตัวเอง
0: แต่ถ้าลูกบ้านตัวเองตายสักคนนึงผู้ใหญ่ไปละเอ้ยนี่เงินซองเอ้ยพุงหลงผู้ลิศผมมาแล้วนะถ่ายรูปปั๊บแต่ในวันหนึ่งที่ผู้ใหญ่ไปทำแบบนี้ผู้ใหญ่ไม่มีกระจิตกระใจจะไปหาเขาสักนิดเลยครับโอ้โหผมนี่ป่ะ
3: จริยธรรมของข้าราชการศีลธรรมอันดีของคนกระทำผิดผมว่าพื้นฐานต้องมีควรต้องแสดงออกอีกอย่างนึงถ้าจะบอกว่ากังวลว่าฝั่งนี้จะทำร้ายร่างกายเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะมันคนละกรณีกันและอันเนี้ยยังไงผู้ใหญ่ผมว่าคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่ต้องบรรเทาความเสียที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วผมว่าอย่างน้อยวันเนี้ยน่าจะบรรเทาเห็นได้ข่าวถามน้องเข้าไปว่ารถเขาไม่มีประกันภาคสมัครใจด้วย
2: ครับผม
3: มีแต่พรบ
2: มีแต่พรบ
3: แล้วดันยังปฏิเสธอีกฉะนั้นไอ้ พรบมันก็ยังไม่ได้ทำงานที่จะต้องจ่ายคนตายเนี่ย 500,000 ตอนนี้ได้แค่ขั้นต้นเนี่ย 30,000
0: ปฏิเสธเขาปฏิเสธว่าเขา
3: ปฏิเสธว่าไม่ประมาทใช่ไหมเห็นน้องบอกใช่ไหมครับ
0: ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
2: ครับใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโทรหาตำรวจหน่อยสิแม่ผมฟังแล้วขอโทษนะอันนี้อารมณ์ส่วนตัวจริงๆส่วนตัวเลยแบบมันกลางไม่ไหวจริงคือมันกลางไม่ไหวอ่ะมันไม่รู้จะมุมไหนเลยขอโทษผู้ใหญ่นะผมกลางไม่ไหวว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบถ้าผู้ใหญ่แบบมีกระติกกระจายไปงานศพสักวันนึงส่งหลีดไปเขาหน่อยเอาเงินไปเยียวยาเขาหน่อยไปถามลูกเขาสักคำนึงลูกเขาอายุเท่าไหร่ตัวเล็กเท่าไหร
1: ่
0: 6 ขวบเนี่ยกินข้าวยังลูกแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยพ่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่กับยายเนี่ยกินข้าวสักมื้อยังลูกถามสักคำนะผมจะแบบรู้สึกแม่อะไรเลย
3: แม่แต่โทรยังตัวเองยังไม่แค่โทรนะครับ
0: ผมไม่พูดไง
3: ผมอยาก
0: ได้ไหมไม่จริงๆแล้วคุยกับทางนั้นก่อนดีกว่าคุยกับทางผู้กองก่อนแต่ท่านไตรลงเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยโทรหาเอาระดับนี้ก่อนระดับทาง
3: พนักงานสอบสวน
0: พนักงานสอบสวนก่อนเอาทางคดีก่อนผมนี่แบบฟังแล้วก
3: ็ผมว่าถ้าตามกฎหมายผมอยากให้ทางนายอำเภอในพื้นที่เนี่ยพิจารณาเรื่องพฤติกรรมหรือจริยธรรมของผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายท่านนี้สักนิดนึงเพราะว่ามันก็มีกฎหมายบอกเอาไว
0: ้ครับ
3: อย่างน้อยๆก็เป็นเรื่องของเพราะว่ามันก็ดูในลักษณะคดีครับผมว่าถ้าทำได้ก็อย่าให้มีคำสั่งอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่าง
0: จริงๆแล้วเรื่องนี้จะบอกว่าผมไบแอดก็ได้นะ แต่ว่าผมก็ได้เลยผมไบแอดผมแบบไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมโอ้โหทำไมยินดีเลยผมยินดีเลยผมฟังแบบนี้ผมรับไม่ได้จริง
3: ครับ
0: จริงๆพี่ตุ๋ยมันรับไม่ได้จริง
3: ก็เราเห็นข้อเท็จจริงแบบนี้ครับมันก็ไปได้ประมาณสัก 60% ละส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของไปสู้กันในคดี
0: ครับอ้าวตอนนี้นะฮะอยู่ในสายกับร้อยตำรวจเอกวุฒิกิจบัวนวลนะฮะท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.ไซน้อยสวัสดีครับ
4: ครับ
0: ท่านรองครับ

0: ครับครับ
1: ครับผมท่านรองครับขออนุญาตครับคดีนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการสอบปากคำไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ได้สรุปเหตุการณ์ต่างๆนะครับมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเราก่อการสอบสวนนะครับ
1: ครับทางฝั่งของตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยใช่ไหมฮะ
0: ปฏิเสธตอนที่สอบปากคำเขาเนี่ยเขาจะปฏิเสธเรื่องหลบหนีนะครับเพราะว่าเขาอ้างเหตุว่าเขาไปหาหมอ
1: ไปหาหมอเหรอฮะ
0: ไปรับการใช่ฮะแต
1: ่ท่านได้ขอดูใบแพทย์ไหมฮะว่าไปหาหมอจริงหรือเปล่าในวันนั้น
0: เขามีใบแพทย์มาครับ
1: มีใบแพทย์มาว่าคืนนั้นไปหาหมอใช่ไหมฮะ
0: วันที่19ครับ
1: อ๋อคือเขาขับชนปุ๊บก็ไปหาหมอแต่ขณะคนเดียวกันคนเจ็บคนอยู่นี้เขาไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมท่านเขาไม่ได้บอกเลยท่านเลยใช่ไหม
0: ยังครับไม่ได้บอกครับ
1: ครับครับตุ๋ยเชิญครับ
2: ผู้กองครับขออนุญาตผมทนายตุ๋ยนะครับจากพฤติกรรมถ้าเกิดว่าท่านมีหลักฐานในกรณีที่มีพลเมืองดีเขาเห็นถึงเรื่องของกรณีที่เขาเดินออกจากพื้นที่ไกลๆแล้วก็ไม่ไปแสดงตัวในทันทีหลังเกิดเหตุระยะเวลา10ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับถ้าในความเห็นของท่านในฐานะพนักงานสอบสวนสามารถตั้งข้อกล่าวหาตามมาตรา78ได้ไหมครับว่าหลบหนีไม่แสดงตน
0: ไม่หลบหนีไม่แสดงตนสามารถแจ้งได้ครับถ้าเกิดเขาไม่มาแสดงตนแต่คราวนี้พอตอนเช้า11โมงก็มาแสดงนะหรือเขาเอาหลักฐานมา
2: แต่มันไม่ทันทีเพราะว่ามัน10ชั่วโมงครับท่าน
0: เข้าใจครับพี่เข้าใจ
2: ผมเลยแค่ตั้งคำถามว่าท่านสามารถตั้งข้อกล่าวหาได้ไหมแล้วคิดว่าจะตั้งข้อกล่าวหานี้ไหมครับ
0: ผมก็ตั้งพออยู่วันผมก็มาตั้งข้อกล่าวหาตามสมเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับท่านครับเมื่อกี้เห็นน้องที่บอกเป็นพลเมืองดีท่านได้สอบข้อได้จริงกับพนักงานวิทยุของสถานีตำรวจไหมครับที่เขาบอกว่าไปบอกพลเมืองดีที่เขาสอบถามว่ามีการออกหมายจับแล้วอันนี้จริงๆคืนนั้นเกิดเหต
0: ุอ๋อไม่มีครับเพราะว่ามันออกหมายจับไม่ได้ครับการที่จะออกหมายจับได้เนี่ยหนึ่งต้องมีการสอบปากคำทั้งฝั่งผู้เสียหายอะไรที่เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ได้มีการออกหมายเรียก
2: ครับ
0: ได้เป็นการออกหมายเรียกต้องมีการออกหมายเรียกนะให้เขามาพบถ้าไม่พบถึงจะมีการออกหมายจับ
2: ครับ
0: แต่กรณีนี้เราไม่ได้มีการออกหมายเรียกนะครับเพราะเขามาแสดงตัวตอนเช้า
2: เขามาเลยนะครับ
0: ใช่ฮะวันเช้านั้นเลยครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยครับจากที่ท่านรวบรวมพยานหลักฐานในขั้นต้นนะครับท่านมีความเห็นในทางคดีหรือยังครับว่าผู้กระทำผิดมีความประมาทมีความเห็นขั้นต้นหรือยังครับ
0: ผมมีความเห็นส่วนหนึ่งเลยครับ
2: ส่วนหนึ่งหมายความว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
0: ใช่ครับคือเขาประมาทแน่นอนอยู่แล้วครับ
2: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าทางฝั่งพี่เนี่ยได้ดูไปกล้องครบไหมอะไรไหม
2: ความหมายคืออะไรครับหมายความว่าฝั่ง
0: ผ
2: ู้เสียหายประมาทด้วย
0: ไอ้ผู้ต้องหาเขาอ้างว่ามันมีรถ10ล้อตัดหน้าอีกทีนึงคร
2: ับ เราท่านพนักงานสอบสวนมีเห็นดูคลิปแล้วท่านมีความเห็นยังไงครับเพราะส่วนตัวผมมองว่าเขาขับรถเร็วในขณะที่ฝนตกแล้วก็ไม่ได้เป็นการตัดหน้าครับท่านเห็นด้วยกับผมไหมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่กล้าล่วงในการในความเห็นการสอบสวน
0: เป็นยังไงพี่ลักษณะการขับขี่รถเนี่ยหนึ่งมันมี10ล้อมันตัดหน้าแล้วก็ช่องทางที่เขาไอ้10ล้อที่เขาปั๊มเนี่ยเขาเรียกว่าช่องไหลทางตรงนั้นน่ะมันจะมีช่องเหลืองห้ามกลับรถ
2: ครับ
0: มันก็ไปเลยมันก็ต้องเป็นการลักษณะคล้ายๆกับทำความผิดร่วมกันนะครับ
2: ใครร่วมกันครับ
0: ผิดร่วมกัน
2: รถ
0: 10ล้อต้องร่วมด้วยครับ
2: รถ10ล้อต้องร่วมด้วยอ๋อผมคิดว่าท่านจะบอกว่ารถทางผู้เสียหายเขาร่วมด้วยคือไม่เป็นไรครับถ้าท่านมอง
0: ใช่
2: เข้าใจครับท่านถ้าเกิดท่านมองงั้นผมไม่ได้ก้าวล่วงอะไรเพราะผมมองว่าไม่ได้เข้าลักษณะตัดหน้าเพราะท่านดูว่าช่วงเวลาที่รถเลี้ยวเข้าเลนแล้วเนี่ยมัน2วิถึงแม้มันจะเป็นช่องทึบก็ตามแต่ท่านแจ้งข้อกล่าวหาอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ก้าวล่วงอะไรนะครับทีนี้ถ้าท่าน
0: แจ้งก็คือแจ้งเหมือนกันหมดครับแต่ครั้งนี้การสอบสวนเนี่ยเมื่อเราพบเหตุอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องติดตามหรือให้สืบสวนติดตามรถ10ล้อเพื่อมาสอบปากคำหรือทำการแจ้งข้อหาร่วมต่อไปฮะ
2: ครับอย่างนี้ครับท่านตรวจแอลกอฮอล์ไม่พบแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยท่านคงสั่งฟ้องในข้อหานี้ไม่ได้เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับพี่ครับ
2: แต่ถ้าตามมาตรา78พรบจราจรทางบกเนี่ยมันยังพอบอกได้เพราะเข้าข้อสันนิษฐานว่าเขาไม่แสดงตนคือส่วนตัวเนี่ยผมมีความเห็นแบบนี้ผมไม่ได้ก้าวล่วงท่านนะเดี๋ยวท่านดูพยานหลักฐานแล้วกันแล้วเดี๋ยวรบกวนสอบปากคำผู้พลเมืองดีเพื่อประกอบสำนวนนิดนึงว่าเขามีพฤติกรรมหลบหนีหรือเปล่าแล้วก็ไม่แสดงตัวกับท่านนะครับ
0: ตรงนี้ผมได้แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องหลบหนีไปแล้วครับท่าน
2: ก็แจ้งแล้วใช่ไหมครับแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้หลบหนีใช่ไหมครับ
0: แต่เขาปฏิเสธตรงนั้นครับปฏิเสธส่วนนั้นก็เรื่องของการ
1: ปฏิเสธทุกข้อกล่าว
2: โอเค
0: โดยเขาอ้างเรื่องรถสิบล้อตัดหน้าเขาที่ว่ามันมีส่วนในการที่ว่าเขาต้องหักหลบ
2: รถเขามีประกันไหมครับท่านครับ
0: ไม่มีครับมีแต่พรบ
2: มีแต่พรบนะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคคิดว่า
0: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเมื่อวานก็ดีมีการพูดคุยนะครับมีการพูดคุยกันเพื่อว่าคุยเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: หลังจากนี้ท่านต้องสอบปากคำทางฝั่งพยานผู้เสียหายประกอบสำนวนไหมครับ
0: ต้องสอบทั้งหมดครับ
2: ต้องสอบทั้งหมดนะครับท่านพร้อมจะให้ทางผู้เสียหายเข้าไปพบได้เลยเมื่อไหร่ครับ
0: เมื่อเขาสะดวกวันไหนก็ได้ครับ
2: นัดหมายเข้าไปได้เลย
0: ประสานกันอีกทีนึงใช่ครับ
2: ครับ
0: ประสานกันอีกทีนึง
2: ผมขอคารุณาท่านนิดนึงครับถ้าท่านมีความเห็นว่าเขาเป็นฝ่ายประมาทแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้อำนวยความสะดวกในเรื่องความเห็นของท่านนะเพื่อให้เขาไปใช้สิทธิ์กับพรบนะครับท่านอย่างน้อยเขาจะได้รับ
0: ใช่นี่ผมจะอธิบายฟังตรงนี้ครับพี
2: ่คือ
0: ตรงนี้เนี่ยไอ้ทางสั่งได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วครับตัวทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็เรียกมา35ล้านผมไม่คุยกันเองนะ
2: เท่าไหร่นะ
0: 35ล้าน35ล้าน
2: ตรงนี้ไม่ใช่ครับผมพูดถึงความเห็นของท่านเพื่อให้เขาไปใช้ตามพรบ
0: ความเห็นของผมเนี่ยคือผมสั่งฟ้องแน่นอนครับตรงนี้ผมสั่งฟ้องแน่นอน
2: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องส่วนนั้นนะครับผมสั่งฟ้องแน่นอนตรงนี้
2: ไม่ใช่ครับผมเข้าใจว่าท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ผมแค่บอกว่าอำนวยความสะดวกเขาในเรื่องความเห็นเอกสารอื่นๆประกอบในการที่เขาไปใช้สิทธ
0: ิ์
2: เร
0: ีย
2: กพรบ
0: เขามีเอกสารอะไรที่ว่ามาให้ผมดำเนินการได้ผมดำเนินการ
2: ได้
0: แน่นอนครับในส่วนผมดำเนินการอยู่นะครับ
2: ได้เลยครับขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ได้ครับท่านครับ
0: ขอบคุณมากครับที่ให้ความกระจ่างครับขอบคุณครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับ
0: เช่นกันครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับผมครับร้อยตำรวจเอกวุฒิกิจบัวนวลนะฮะท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.ไซน้อยนะครับก็
3: ขออนุญาตพูดเรื่องพรบได้ไหมครับ
1: เชิญครับ
3: พ่อเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพรบวันนั้นก็อยู่ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจ่ายไม่ได้
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาความเห็นพนักงานสอบสวนที่เขามีความเห็นว่าทางนู้นประมาทเอาไปประกอบเรื่องอย่างน้อยๆ500,000 บาทแรกของภรรยาคุณต้อง
1: โทรหาพี่อดิศรคปภ.หน่อยสิพรบไม่จ่ายลองถามท่านนี้ว่าท่านจะไปทำอะไรเร่งรัดอะไรได้ไหม
3: เขาบอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพรบจ่ายไม่ได
1: ้โทรหาพี่อดิศรคปภ.ว่ามันมีแบบนี้ทางรู้ก็ไปปฏิเสธแบบนี้แต่ว่าทางตำรวจเขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วพรบดึงปั๊บทางนี้เขาไม่ได้ตังค์นี่ไม่มีตังค์แล้วท
3: าง
1: บ้านไม่มีตังค์แล้ว
3: ไม่มีตังค์ครับ
1: ไม่มีตังค์เขาหาเช้ากินข้ามคือได้วันนี้ใช้วันนี้เนี่ยถูกไหม
3: ครับ
1: เหลือตังค์เศษนิดนึงพรุ่งนี้ลงของใหม่ไปขายได้กลับมากินกันที่เหลือเนี่ย6 คนในบ้านได้เงินมาไม่ถึง600 บาทต่อวันถ้าขายดีหน่อยก็700 บาท
3: อ
1: ย่างน้อยเนี่ยแล้วผู้ใหญ่เองเนี่ยไม่ได้มีการมาเยียวยาอะไรเขาเลยมันเจ็บปวดตรงเนี้ย
3: ตอนนี้ก็งานศพเพื่อนๆก็ช่วยกันครับที่รู้จักเพื่อนที่รู้จักก็มาช่วยกัน
1: เพื่อเอาเงินช่วยกันใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: เงินมันเท่าไหร่อ่ะ
3: ก็ตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามัน
2: ทำรายการเอาไว้ก่อน
3: ใช่ครับผม
2: ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะครับ
3: เพราะว่าช่วยกันนะครับต่างคนต่างช่วยกันเข้ามาช่วยกันครับ
1: ฝากทีมงานช่วยเช็คทาง M150 กับทางดัชมิวให้ผมหน่อยเผื่อว่าจะได้แบบช่วยเช็คนี้ก็หน่อยคือผู้ใหญ่นี่แบบจริงๆผมงงมากเลยพี่ตุ๋ยผมติดตรงนี้มากว่าทำไมถึงไม่มีการไปเยียวยาในเบื้องต้นอะไรเขาเลย
2: ใช่อย่างน้อยเนี่ยเป็นข้าราชการท้องถิ่นทำตัวอย่างที่ดีสักนิดนึง
1: โอ้
2: เป็นตัวอย่างที่ดีสักหน่อย
3: ปล่อยไหม
1: ไหวไหม
4: ขอยืดตัวยิงกันตรงนี้ก็ได้ยืดแบบนี
1: ้เอาไปช่วยเขาหน่อยไปเขาหายใจไม่ได้ละต้องหายใจไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคแล้วก็อันเนี้ยผู้ใหญ่ช่วยตอบผมหน่อยเหอะมันเกิดอะไรขึ้นเอาภาพนั้นขึ้นอีกทีสิอันนี้ผมไม่ได้ขยี้นะนั่นน่ะเอาดูข้างหน้าสินะเมล่าน่ะคุณผู้ชม
2: ปวดน้ำผึ้งหรือเปล่าสิด้านขวา
1: น่าจะน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งผสมโซดาเนี่ยแล้วเสื้อเอาเสื้อมาเทียบสิผู้ใหญ่ใส่เสื้อนี้ทุกวันหรือเปล่าผู้ใหญ่ช่วยชี้แจงหน่อยใส่เสื้อนี้ทุกวันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่ต้องชี้แจงหน่อยนะว่าเสื้อตัวนี้ใส่ทุกวันไหมแล้วก็ไอ้ภาพเนี้ยมันเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าก่อนที่ผู้ใหญ่จะขับรถชนน่ะวันเดียวกันไหมเอาง่ายๆเนี่ยหรือผู้ใหญ่จะบอกว่าโอ้ยมันก่อนนั้นนั้นหลายวันแล้วครับหรืออ๋อหรือหลังนี้หลังจากชนไปหลายวันแล้วครับแต่หลังชนเขาไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่สบายนี่ผู้ใหญ่รถชนผู้ใหญ่เจ็บไปหาหมอคืนนั้นผู้ใหญ่จะไปนั่งดื่มอย่างนี้ไม่ได้หรอก
2: ใช่ป่วย
1: อันนี้แสดงว่าต้องก่อนแน่เลย
5: นั่งลงไปเลย
1: ก่อนแน่เลยเอาอย่าเพิ่งเอาลงเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอคอพอแป๊บนึงเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้ก่อนคอพอเดี๋ยวแป๊บนึงเอานี้ก่อนอยากรู้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือยังไงอันเนี้ยผู้ใหญ่ไปกินวันนั้นดื่มวันนั้นที่ก่อนมาชนหรือไปดื่มมาก่อนอีกหลายวันเสื้อใส่ตัวเดียวทุกวันหรือเปล่ารักองค์กรมากต้องใส่เสื้อตัวนี้ไปดื่มกันก็ต้องใส่เสื้อตัวนี้เห็นตราของมหาไทยใช่ไหมพี่ตุ๋ยนี่ตามหาไทยใช่ไหม
2: ถ้าผมจำได้มองไกลๆเนี่ยน่าจะใช่เพราะคล้ายตามหาไทย
1: น่าจะใช่นะเป็นรูปสิงห์นะ
2: รูปสิงห์ใช่ตาม
1: นี่นะไม่ใช่เสื้อสกรีนมาเองอะไรยังไงนะผู้ใหญ่ก็ตอบมาผมก็จะได้ฟังด้วยไม่ต้องพูดที่ผมก็ได้ปิดเครื่องไปก็จะไปพูดกับคุณพุทธก็ได้เดี๋ยวให้คุณพุทธอภิวันก็ช่วยตามคุณพุทธเขานักแกะรอยอยู่แล้วเดี๋ยวคุณพุทธอภิวันก็ไปตามให้อันนี้อยากรู้เดี๋ยวรอฟังพุทธทอล์กนะคุณพุทธช่วยผมหน่อยเนี่ยเผื่อท่านคุณพุทธจะได้ไปตามเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงไอ้ภาพเนี้ยมันก่อนหรือเปล่าหรือว่าถ้าหลังไม่ได้เพราะหลังนี่ผู้ใหญ่เขา
2: ไม่สบาย
1: ไม่สบายเขาขับรถชนแล้วเขาไปหาหมอแล้วคืนนั้นใครจะตายใครจะเป็นไม่เป็นไรแต่ผู้ใหญ่ไปหาหมอก่อนแล้วเราต้องดูแลตัวเองก่อนจะดูแลคนอื่นถูกแล้ว
2: ต้องเอาตัวให้รอดก่อน
1: นะฮะล่าสุดนะครับ M150 20,000 นะครับโยเกิร์ตดัชชี่อีก 20,000 นะฮะอันนี้เดี๋ยวเขามอบช่วยให้คุณนะเนี่ยนะฮะ M150 กับโยเกิร์ตดัชชี่ดูแลดีกว่าผู้ใหญ่ผมแล้วเหนื่อยใจจริงๆอ่ะตอนนี้คอปพอบอกขอลงทางด่วนแป๊บนึงตอนนี้อยู่บนทางด่วนแกขับรถอยู่แกบอกเดี๋ยวแกโดนจับขอลงทางด่วนก่อน
2: คือเมื่อกี้เห็นน้องๆเขาบอกว่าช่วยเพื่อนๆช่วยกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือความเห็นผมอยากจะให้แจ้งทางโรงพยาบาลว่ารถคันนั้นเนี่ยเขามีพรบเราใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลตามพรบไปก่อนไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน
5: ครับผม
2: ลองประสานดูนะหลังจากนี้นะครับ
5: นะครับ
2: ว่ารถคันนั้นมีพรบก็แจ้งทะเบียนรถคันนั้นเอาบันทึกประจำวันไปอะไรไปเนี่ยแล้วเอาไปแจ้งให้โรงพยาบาลเขาจะให้เราเซ็นเอกสารในเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเรียกเก็บกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเองนะครับมันจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลอยู่ขั้นต้นผมจำไม่ได้ว่า 30,000 หรือ 35,000 ผมจำสับสนอยู
5: ่
2: แต่ตัวเลขนี
5: ้
2: นะครับ
1: เด็กๆถามถึงแม่ไหม
5: ถามครับถามแต่วันแรก
1: ถามว่าไงบ้าง
6: ถามบอกแม่ไปไหนแม่มาจะกลับบ้าง
1: เพราะคนบันเขาอยู่กับแม่ตลอดด้วยใช่ไหม
5: แม่เขารักมาก
1: แม่เขารักมาก
5: แม่ตลอด
1: คุณอยู่กินกันมากี่ปีแล้ว
5: ตั้งแต่ปี51ครับ
1: โอ้ก็เป็นคู่ทุกคู่ยาก
5: ครับ20ปีแล้วครึ่งชีวิต20
1: ครึ่งชีวิต20กว่าปีแล
5: ้
1: ว
5: เกือบ20
1: ก็เนี่ยแหละครับคือผมอยากให้ผู้ใหญ่ได้เห็นผมเชื่อผู้ใหญ่ต้องดูหรือญาติพี่น้องผู้ใหญ่ต้องดูคือผมเข้าใจนะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกผู้ใหญ่ก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะแต่อันดับแรกอ่ะผู้ใหญ่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงก่อนว่าผู้ใหญ่เนี่ยไปดื่มมาหรือเปล่านะฮะการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะไปอ้างตัวเองไม่ได้เมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาผมว่าก็ไม่แฟร์กับทางครอบครัวเขานะอย่างน้อยอ่ะเราคือตัวแทนของประชาชนคนที่ไปดูแลประชาชนอ่ะพอผู้ใหญ่ไปทำแบบเนี้ยมันเสื่อมศรัทธานะแล้วมันทำให้แบบองค์กรท่านเสียหายผู้ใหญ่หมู่บ้านอื่นๆเขาก็เสียหายอีกหน่อยเนี่ยจะทำยังไงเวลาเขาเอ่ยถึงแบบเมาแล้วอย่าขับนะเมาแล้วอย่าขับสอซื้อโฆษณาทุกที่ทุกช่องเลยทุกเว็บทุกอะไรหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่อยู่ในการอำนาจหน้าที่อยู่ในการรับราชการเองเนี่ยกลับมาทำซะเองเนี่ยมันเสียหายนะผมบอกเลยมันเสียหายมากๆแล้วมันก็จะมีคำถามย้อนกลับไปถึงหัวหน้าของท่านเองเนี่ยว่าจะเอายังไงในขณะเดียวกันขาหนึ่งรณรงค์เมาอย่าขับอีกขาหนึ่งโอ้โหข้าราชการดื่มกันเละเทะขับรถชนประชาชนตายกันเสียชีวิตแบบนี้นี่ผมไม่ได้โทษท่านนะแต่ท่านไปชี้แจงเอาเองได้แต่ผมอยากจะให้ท่านออกมาชี้แจงเรื่องรูปนั้นก่อนถ้าท่านบอกว่ามันเป็นก่อนหน้านั้นท่านชี้แจงมาเราจะได้เอาไทม์ไลน์ของภาพมาให้ท่านดูเท่านั้นแหละถูกไหมพี่ตุ๋ย
2: ครับ
1: คอปพอว่าไงครับ คปภว่าไงครับอะไรนะ
7: ยังดูโทรศัพท์
1: ยังไม่รับนะให้ดูโทรศัพท์หน่อยฮะใครส่งมาไม่รู้อ้าวลองดูสิยังไงเขาว่าไงอะไร
7: ที่เป็นต้นเรื่องตั้งแต่แรกเลยแบงค์ที่คอยช่วยเหลือแบงค
1: ์ใคร
7: เป็นนักข่าวท้องถิ่นที่ได้เล่นทำมาติดต่อผมโดยตลอดครับตั้งแต่วันแรกเลยครับ
1: เขาว่าไง
7: คือผมอยากจะบอกคุณ
1: อ๋อเดี๋ยวผมให้พูดแน่นอนแป๊บนึงนะฮะพอดีว่าผมขออนุญาตเอาเดี๋ยวไล่เรื่องตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน
8: ได้ครับ
1: ตัวน้องเองเนี่ยกังวลใจไหม
9: ก็มีค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาก็แบบว่าน่าจะมีเส้นมีเสียงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือกังวลนิดนึงก็คือด้วยส่วนตัวก็คือตัวหนูเองความปลอดภัยของตัวหนูเองแล้วก็ร้านที่หนูทำแต่ว่าตอนนี้คือหนูไม่ทำที่ร้านนั้นแล้วก็คือหนูก็เป็นห่วงพี่ๆเขาด้วยก็คือไม่รู้ว่าร้านจะเป็นยังไงบ้างหนูก็เลยออกดีกว่า
1: ลาออกเลย
9: ใช่ค่ะ
1: อ้าวแล้วหนูมีงานทำเหรอลูก
9: ไม่เป็นไรค่ะหนูหางานใหม่ก็ได้ แต่หนูอยากช่วยพี่เขามากกว่า
1: อ๋อลาออกจากร้านเดิมเลยเพราะว่าเราก็กังวลความปลอดภัย
9: เดือดร้อน
1: โหน้องนี่ใจน้องก็สุดยอดมากเลยนะแล้วมันจะเดือดร้อนเรื่องของรายได้ของน้องไหม
9: ก็ไม่เป็นไรค่ะหนูหางานใหม่ก็ได
1: ้โอ้โห
7: ขอบคุณครับ
1: เนี่ยคุณผู้ชมผู้ใหญ่ไม่เขินเด็กผู้หญิงคนนี้บ้างเหรอเด็กผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับญาติผู้เสียชีวิตหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับหรือคนตายไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาบอกวันนี้เขาพร้อมเป็นพยานถามว่าหนูกูเดือดร้อนไหมไม่เป็นไรพี่หนูลาออกที่ทำงานแล้วจะได้มาช่วยพี่เขาได้เต็มตัว
9: ใช่หนูไม่อยากให้ร้านเดือดร้อนด้วย
1: ไม่อยากให้ร้านเดือดร้อนด้วยดูสิฮะถามว่ามีเงินไหมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปหางานใหม่ผู้ใหญ่ทำอะไรอยู่สวัสดีครับพี่อดิศรครับ
10: สวัสดีครับพี่หนุ่มคร
1: ับ ขออภัยที่รบกวนนะครับพี่อดิศรครับมันมีรถคันนึงเนี่ยนะฮะอ้างตัวเองว่าขับหักหลบรถที่ปาดหน้าแล้วไปชนแม่ค้ากับพ่อค้าขายปลาหมึกปิ้งจนกระทั่งตัวฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาเสียชีวิตเลยพี่ในขณะเดียวกันนะพอไปบอกว่าเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นของพนักงานสอบสวนเองเนี่ยพรบยุติการจ่ายเงินเลยพี่อันนี้จะทำยังไงดีพี
10: ่เดี๋ยวนะครับขออีกทีนะฮะเมื่อกี้บอกว่าไงนะพรบยุติการจ่ายเงินนะครับ
2: เนื่องจากว่าทางผู้ขับขี่เนี่ยครับท่านอดิศรเขามีพรบอย่างเดียวไม่ได้มีภาคสมัครใจแล้วก็ทางฝ่ายผู้ขับขี่เนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทำให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันเนี่ยครับพอผู้ขับขี่ปฏิเสธเนี่ยเลยไม่ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากว่าจริงๆมันได้แค่ขั้นต้น
10: มันต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นก่อนนะคร
2: ับ ใช่ครับใช่
10: โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด
2: แต่ความเห็นผมมีความเห็นผมไม่รู้ว่าท่านเห็นด้วยหรือเปล่าผมมองว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีความเห็นว่าผู้ขับขี่ประมาทแล้วน่าจะเอาความเห็นอันเนี้ยไปเรียกร้องสิทธิ์พรบในส่วนของผู้ตายได้ความเห็นผมเห็นอย่างนั้นท่านเห็นยังไงครับ
10: คือผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะตามหลักการของเรานะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้ายังมีข้อโต้แย้งนะในกรณีนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาไม่ยอมรับเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับไม่ใช่คนที่สามารถให้ความเห็นสุดท้ายได้นะครับถ้าบอกว่าพนักงานสอบสวนเห็นว่าเขาเป็นคนประมาทนะเขาบอกเขาไม่ผิดเขายังยืนการแบบนี้อยู่เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสู้อ่ะมันก็ยังมีประเด็นอยู่ครับ
2: ครับถ้านั่นหมายความว่าพรบจะจ่ายแค่ขั้นต้นเท่านั้นยังไม่จ่ายเต็มตามสิทธิ์ที่มีอยู่ 500,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตถูกต้องนะครับครับ
1: ครับเรามีช่องทางไหนที่มันพอจะช่วยเหลือเขาได้บ้างไหมครับ
10: ตอบยากมากครับ
1: ตอบยากมากเพราะมันเป็นตามระบบอย่างนี
10: ้มันเป็นไปตามกฎหมายอะพี่คือถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ผิดแล้วเกิดเราบอกว่าจ่ายไปเนี่ยนะครับเกิดศาลตัดสินว่าเขาไม่ผิดซึ่งมันอาจจะค้านสายตาแหละแต่ว่าในข้อเท็จจริงอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ครบหรือว่าดุลพินิจศาลท่านอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ
1: คือ
10: เข้าใจไว้ในเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นความผิดน่าจะเป็นประมาท
1: คือตอนนี้ผมยังสับสนไปหมดเลยคือทางตัวผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ต่อให้ชนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเขาโดนปาดหน้าเขาไม่ผิดอะไรเลยเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ย
10: คือโดยหลักการของกฎหมายผมว่า พี่หนุ่มรู้พี่ทนายก็รู้เหมือนกันว่าการขับรถยนต์เนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเนี่ยคนที่ควบคุมรถเนี่ยจะถูกนะสันนิษฐานว่าผิดไว้ก่อนอยู่แล้วเป็นหลัก strict liability นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เด็ดขาดที่สามารถจะบอกว่าตำรวจก็เลยตีความว่าเขาผิดเลยทั้งๆที่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับนะแต่ถ้าโดยหลักการเนี่ยถามว่าเขาควรจะต้องผิดก่อนไหมนะครับวิธีการคิดเนี่ยเขาเป็นผู้ควบคุมรถนะมันก็พูดยาก
2: ถูกต้อง
10: ถ้าเราบอกว่าไม่ผิดเลยแล้วบอกประกันไม่ต้องจ่ายสักบาทอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าไอ้ส่วนค่าเสียหายส่วนแรกเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ตายก็ต้องจ่ายนะครับ
2: มันตลกตรงนี้แหละครับพี่มันตลกตรงที่ว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาอยู่ของเขาเฉยๆแต่อยู่ดีๆไอ้รถ2คันที่เขาจะมาอ้างกันเองว่าคนนี้ปาดหน้าคนนี้ไม่ได้ปาดหน้าแต่ไม่รู้แหละจะผิดจะถูกไม่รู้แต่อยู่ดีๆเนี่ยมันไปกระทบกับบุคคลที่3ซึ่งเป็นชาวบ้านเขาอยู่เฉยๆแล้วเขาตายขึ้นมาเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้2คนเนี้ย
8: ปฏิเสธ
2: ทุกอย่างเลยแล้วโยนทั้งหมดกลับมาเป็นบาปให้กับทางฝั่งคนตายเขาเนี่ย
10: คือโดยหลักการผมเรียนความเห็นส่วนตัวนะโดยหลักการเนี่ยต้องบอกว่ารถคันที่เข้าไปชนเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คงจะต้องบอกว่าถ้าเป็นผมมองว่ารถคันนั้นผิดก่อนแหละเพราะว่าเป็นคนที่เข้าไปชนนะส่วนที่จะมีบุคคลอื่นเป็นต้นเหตุหรือยังไงคุณก็ต้องไปโต้แย้งกันต่อเพราะว่ารถคันแรกเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนวิ่งเข้าไปชนเขา
2: ถูกผมก็ไม่รู้ว่าทำไมดอกพิกุลมันจะร่วงจากปากไงไม่รู้คือแบบถ้าเกิดจะบอกว่าเออใช่ผมแม่งผิดเองผมเป็นผู้ใหญ่ผมขับผิดผมผิดเองครับให้ทางฝั่งผู้ตายผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาได้เงินเยียวยาไปก่อนเดี๋ยวผมไปสู้กันที่หลังทำไมทำไม่ได้
8: ใช่พี่หนุ่มพูดถูก
2: ผมไม่เข้าใจตรงนี้ทำไมถึงทำไม่ได้
10: น
2: ี
10: ่เป็นสิ่งที่จริงๆคือมันอยู่ที่ตัวเขาแหละครับจริงๆเขาทำได
2: ้พี่อดีศรกำลังจะพูดว่าอยู่ที่สามัญสำนึกของคน
10: ผมไม่กล้าล่วง
2: แล้วแต่ผมกล้าเอง
10: โดยหลักการเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาผิดนะหรือว่าเขายอมรับผิดอ่ะแล้วก็อาจจะมีคนอื่นเป็นต้นเหตุมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเขายืนยันว่าไม่ผิดเนี่ยโดยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยพี่ตำรวจเขาก็ทำได้แค่ส่งฟ้องนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าในเชิงคดีอาญาก็ต้องบอกว่าจำเลยถูกสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนจนกว่าจะคดีสิ้นสุดแต่วิธีการคิดเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยในเชิงแพ่งแล้วกันอ่ะไม่ต้องเชิงอาญาเนี่ยนะถ้ารถเราเป็นคนไปชนเขาเนี่ยโดยหลักการแล้วจะบอกว่าคนอื่นผิดมันไม่ใช่เรื่องง่ายฮะคือโอกาสเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องพิสูจน์กันยาวๆเลย
8: ครับ แต่ท่านอดิศรผมมองว่าทางฝั่งผู้เสียหายบาดเจ็บเนี่ยเขาไม่ได้ขับขี่รถนะเขาจอดอยู่ส่วนตัวผมก็เลยมองว่าเขาเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะของการประมาทร่วมส่วนตัวผมมองแบบนั้นแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาทางรถบรรทุกด้วยผมก็ดีใจนะครับท่านอดิศรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมีผู้มาชดใช้พรบเนี่ยถึง2คนฉะนั้นเมื่อประมาททั้ง2ฝ่ายแล้วเขารับสารภาพผู้ตายจะได้1ล้านบาทถูกต้องใช่ไหมครับท่าน
10: อันนั้นก็เป็นกระบวนการที่ว่ากันไปใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันไปครับว่าเพราะเขายังไม่ยอมรับทั้งคู่ถูกไหมครับ
8: ครับ
2: คือตอนนี้ทางฝั่งตัวรถบรรทุกเนี่ยยังตามไม่เจอนะฮะ
8: แต่
2: เขาเองเนี่ยเขายืนยันทางผู้ใหญ่เองเขายืนคนที่ชนนะฮะเขายืนว่าเขาเองอ่ะหลบแต่ในขณะเดียวกันภาพที่ผมเห็นอยู่เนี่ยเขาขับรถมาเร็วมากนะฮะท่ามกลางสายฝนนะครับแล้วก็รถเนี่ยเขาเลี้ยวจนกระทั่งเขาเลยเลนออกไปแล้วด้วยซ้ำนะรถสิบล้อเนี่ยรถกระบะไอ้รถบรรทุกเนี่ยแต่ตัวฝั่งของผู้ใหญ่เองเนี่ยก็อ้างว่าโดนปาดหน้าแต่เท่าที่ดูไม่มีการชะลอเลยนะฮะไม่มีชะลอนะครับพี่ไม่มีการเบรกอ่ะคือพุ่งอย่างเดียวอ่ะคือถ้าเกิดว่าเขาเองเนี่ยใช้รถใช้ถนนเนี่ยแล้วเขาเห็นข้างหน้าอยู่แล้วว่ารถมันกำลังจะเลี้ยวเขาชะลอสักนิดนึงเนี่ย
8: เหตุจะไม่เกิด
2: เลยอันนี้หนึ่งนะฮะสองนะฮะเขาอ้างว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เมาแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีด้วยแต่มันมีน้องบันทึกข้อความเอาไว้ได้เอ้ยบันทึกภาพเอาไว้ได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามหนีนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเขาออกจากที่เกิดเหตุไปตอนที่เขาพูดอยู่เนี่ยเขายังมีสติอยู่นะครับแต่เขาบอกเขาบาดเจ็บเลยมีรถมารับไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เอาใบแพทย์ไปแจ้งตอน11โมงเช้ากับทางตำรวจว่าเนี่ยเขาไปหาหมอ
10: คือเมาหรือเปล่าอาจจะต้องดูข้อ าวเท็จจริงแวดล้อมหลายอย่างครับกล้องแวดล้อมแสดงลักษณะของการขับขี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องตรวจแอลกอฮอล์มันก็จะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเวลามันทิ้งช่วงออกไป
1: 10ชั่วโมงนะครับ
10: แอลกอฮอล์มันก็จะหายไปตามระยะเวลา
1: 10ชั่วโมงอ่ะพี
10: ่ครับ
1: 10ชั่วโมงแล้วบอกไม่ได้หนีนะบอกไม่ได้หนีแต่คุณนูเขาเดินไปไกลเลยมีรถมารับไปจริงๆนะพี่ผมสะท้อนกับรู้สึกว่า
10: ออกจากที่เกิดเหตุทันที
1: ออกเลยออกเลยพี่มีให้โทรตามให้คนมารับเลยแต่ในขณะเดียวกันพี่คนนอนตายยังนอนตายอยู่ตรงนั้นเลยนะคนเจ็บเนี่ยรถพยาบาลยังไม่มารับเลยนะแต่เขาไปแล้วนะ
2: รีบไปหาหมอมั้ง
1: เขารีบไปหาหมอเขาว่างั้นแต่ไอ้คนเจ็บอะโดนชนเนี่ย
10: ต้องพาคนเจ็บไปหาหมอ
1: ก็ใช่ไงแต่ตัวเขาอยู่บนรถน่ะเขาเป็นคนชนนะเขาบอกเขาบาดเจ็บไปหาหมอเนี่ยพี่ผมถึงได้โกรธมากว่าแบบเอ้ยคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นบุคคลทั่วไปผมจะไม่อะไรเลยแต่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะพี่ผมช้ำใจตรงนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
10: ผมเชื่อว่าจะมีคือถ้าส่งฟ้องคดีคงไม่ชักช้าหรอกครับเพราะว่าคดีถ้าชัดเจนมากๆเนี่ยคดีน่าจะเร็ว
2: ครับ
1: อ้าวโอเคครับพี่อภิสร
10: กำลังใจให้พี่ที่รอดชีวิตด้วยครับขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งครับแล้วก็ถ้ามีคำตัดสินยังไงทางเรายินดีประสานให้เกิดการจ่ายที่รวดเร็วที่สุดครับพี่ทางนี้แจ้งตรงที่ผมได้เลยครับ
1: ขอบคุณพี่นะครับพี่เดี๋ยวผมตามเรื่องกับพี่อีกทีนึงนะขอบคุณครับพี่ครับ
10: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านอภิสรพิพัฒน์วรพงษ์นะฮะท่านเป็นรองเลขาธิการด้านกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบคปภ.เหนื่อยมากพี่ตุ๋ยผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะยาวมาถึงขนาดนี้นะ
2: ครับ
1: โอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมตามเรื่องให้สัญญาว่าจะตามเรื่องให้แล้วก็ผู้ใหญ่สำคัญนะผู้ใหญ่จำเป็นจริงๆเราเป็นที่พึ่งของประชาชนนะฮะผู้ใหญ่ตุ๋ยเด็กข้างๆผมเนี่ยผู้ใหญ่ดูคำพูดที่เขาพูดมาดิผมถามเขาว่าผมไม่คุยกับเขามาก่อนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนผมถามเด็กคนนี้ว่าคุณกังวลใจไหมเนี่ยวันนี้ที่คุณเป็นพยานเขาบอกไม่เป็นไรเขาลาออกจากร้านแล้วบอกอ้าวลาออกจากร้านแล้วเงินทองล่ะไม่ลำบากอ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูหางานใหม่ได้แต่หนูอยากมาเป็นพยานให้เขานี่ผู้หญิงคนนึงนะฮะทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันน่ะเรายังพึ่งพาเขาได้มากกว่าพึ่งพาผู้ใหญ่บางคนโอ้โหผมไม่รู้จะพูดคำไหน
2: มันฝืนความรู้สึก
1: เฮ้ยผมไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆนะแล้วยิ่งมาฟังอย่างเงี้ยผมยิ่งแบบโอ้โหมันสุดจริงๆอ่ะอ้าวนะครับก็เดี๋ยววันนี้คุณต้องรีบไปเพื่อที่จะไปเผาวันนี้เผาวันนี้นะกี่โมงนะ
11: ห้าโมงเย็นครับเลื่อนครับ
1: ห้าโมงเย็นนะฮะ
11: ครับผมพอดี
1: อ๋อมาที่นี่ก่อนเลยเผาเป็น5โมงเย็น
11: ครับ
1: ได้ครับก็วันนี้นะครับก็ทาง M150 นะครับก็มอบให้ 20,000 แล้วก็ทางดัชชี่โยเกิร์ตนะฮะก็มอบให้อีก 20,000 เป็น 40,000 นะครับในการช่วยเหลือบ้านนี้นะฮะครอบครัวนี้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้คือต้องบอกให้ผู้ชมคือตัวเขาเองเนี่ยทำงานไม่ได้มีอยู่2คนหาเงินทุกวันได้เงินจากกำไรเนี่ยวันประมาณ600บาทเลี้ยงดูกัน6คนวันนี้ไม่สามารถออกไปทำงานได้ไม่มีตังค์แล้วมันก็คงจะต้องมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะฮะ
11: เลยไม่รู้รักษาอีกนานเท่าไหร่กายภาพจะหายเหมือนเดิมหรือเปล่าตรงนี้ผมตอนนี้ผมก็บอกตรงเหมือนผมฝืนออกมาที่มาทวงความเป็นธรรมให้ภรรยาครับประมาณนั้น
1: ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวช่วยกันตามนะโอเคมีอะไรก็เดี๋ยวประสานทางทีมงานผมได้พี่ตุ๋ยมีอะไรจะฝากไหม
2: ก็ฝากอยากให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้กระทำผิดเนี่ยรับสารภาพนะครับอย่างน้อยเขาจะได้รับบรรเทาในส่วนของพรบนะครับแล้วก็ผมไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะคิดอะไรว่าท่านจะต่อสู้ได้ไหมแต่พนักงานสอบสวนเมื่อสักครู่ที่ผมสอบถามเนี่ยเขาเห็นว่าท่านผู้ใหญ่บ้านและคนขับรถบรรทุกมีส่วนประมาทไม่ได้พูดถึงทางฝั่งของน้องแบงค์เลยนะครับจริยธรรมในฐานะเป็นข้าราชการท้องถิ่นส่วนหนึ่งท่านมีหมวกนี้เนี่ยผมว่ามันสำคัญไม่อยากพูดอะไรแรงๆเพราะว่าพี่หนุ่มแกก็แสดงความรู้สึกของตัวแกเองไปผมมองดูว่าความบรรเทาความใส่ใจจริยธรรมศีลธรรมอันดีมันต้องเกิดขึ้นกับท่านนะฝากนะครับว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยท่านไปให้การรับสารภาพกับพนักงานสวนได้เลยนะครับอย่างน้อยเขาได้รับบรรเทาตามกฎหมายได้ทันทีอันนี้ผมฝากเอาไว
1: ้ครับ ซึ่งทางเราเองยืนยันนะครับว่าเราพยายามติดต่อผู้ใหญ่แล้วเพื่อให้ผู้ใหญ่เองชี้แจงอีกมุมหนึ่งแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยวันนี้ศาลยังไม่ตัดสินท่านก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่สำหรับผมเองเนี่ยจากที่มีการสัมภาษณ์จะบอกว่าไม่ได้ฟังมุมผู้ใหญ่เลยเหลือก็แล้วแต่จากภาพที่เห็นจากคลิปที่น้องถ่ายจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นผู้ใหญ่ไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปดูแลไม่เคยไปส่งเงินเขาแม้กระทั่งก็ผัดสักห่อหนึ่งส่งไปให้ลูกเขากินก็ไม่มีผมไม่สามารถทำใจให้คิดเป็นอย่างอื่นได้ผู้ใหญ่เข้าใจผมนะผมแค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ยุติธรรมกับครอบครัวคนตายเลยผมสงสารลูกเขาผมสงสารตัวแม่เขาสงสารตัวเขาสงสารน้องคนนี้ที่ต้องลาออกจากงานทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวจริงๆแต่ผู้ใหญ่ยังคงนั่งเฉยครับสำคัญมากนะผู้ใหญ่การเป็นตัวแทนประชาชนมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะผมฝากผู้ใหญ่แค่นี้ผมเชื่อผู้ใหญ่คงหวังว่าจะคิดได้จากสิ่งที่ผมพูดนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมตามเรื่องนี้ต่อให้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณพี่ตุ๋ยขอบคุณน้องด้วยนะน้องเป็นคนที่ดีมากจริงๆพี่อยากรู้จักคนอย่างน้องมากเป็นคนดีจริงๆขอบคุณนะครับน้องถ้าไม่มีน้องผมว่าเรื่องนี้นะฮะวันนี้สวัสดีครับ
12: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ ณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ท่ามกลางสถานการณ์น้ำป่าน้ำท่วมกันมาหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะจริงๆก็มีคำเตือนกันมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วว่าภาคตะวันออกเป็นภาคต่อไปที่ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมหนักเพราะว่าจะมีฝนเยอะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยไล่ภาคไปต่างๆเพราะว่าเหนือเจอมาแล้วใช่ไหมคะก็จะเริ่มมาละมาทางภาคกลางปราจีนบุรีนะคะฝั่งเขาใหญ่เมื่อวานก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันทุกวันพุธเนี่ยเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะการใช้พืชพันธุ์ธัญอาหารที่เป็นธรรมชาติในการดูแลสุขภาพของเราซึ่งเราก็มาขอความรู้กันเป็นประจำนะคะจากท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: อภัยภูเบศรเป็นยังไงคะเจอน้ำท่วมบ้างไหมคะ
2: ตอนนี้ยังอยู่ดีสบายค่ะแต่เราคงจะต้องซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมปกติเราจะซ้อมแผนไฟไหม้ใช่ไหมรับมือกับการไฟไหม้แผนดับเพลิงอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อัน
1: นี้เราก็ต้องเตรียมรับมือ
2: เรากำลังจะซ้อมแผนว่าถ้าน้ำมาจะอพยพกันไปไหนจะอยู่กันยังไงคิดว่าน้ำถ้าเกิดน้ำท่วมในปราจีนบุรีที่ผ่านมาคือมาเร็วแล้วก็ไปเร็วยกเว้นอาจจะท่วมมาจากข้างหลังปี 5-6 หนักมากนะคะแต่เราก็เคยเจอตั้งแต่ 2-6 แล้วก็มา 5-6 ที่หนักๆ นะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติของคนปราจีนนะบางพื้นที่เนี่ยน้ำก็จะท่วมเป็นธรรมชาติแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยก็มีกระแสที่แบบน้ำท่วมเขาซึ่งท่วมเป็นปกติก็พลอยได้รับอานิสงส์คือทุกปีก็จะมีแบบผู้ประสบภัยอย่างนี้ก็เล่าเรื่องขำๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาทิตย์ท่วมจริงๆก็มีนะคะแต่ก็เชื่อว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะมีข่าวที่ไหนที่เราจะระดมกันไปช่วยนะคะพวกเราก็จะไปกันเต็มที่นะคะค่ะวันนี้ก็คงจะมาคุยกันถึงเรื่องของอาหารเป็นยายาเป็นอาหารนะคะก็การที่เราจะทำสมุนไพรขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นยาโอ้มันยากต้องขึ้นทะเบียนต้องตรวจโน่นตรวจนี่ลงทุนไม่รู้จักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็เหมือนกับอาหาร
2: เหมือนกับอันหนึ่งที่มีมะม่วงอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันที่เราไม่กล้ากินนะเราต้องไปส่งเข้าโรงงานมีตาอย.ก่อนแล้วเราค่อยกินคือคนสมัยนี้ไงแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพากันกลับมาก็คือว่าการรู้ว่าอะไรกินได้อะไรเป็นอาหารอะไรเป็นอาหารเป็นยาแล้วก็ศักยภาพของสมุนไพรเนี่ยก็คือการทำให้เราแข็งแรงเป็นสิ่งที่ยาฝรั่งไม่มียาฝรั่งเด่นเรื่องการรักษาแต่พวกยาบำรุงยากำลังกินแล้วถ่ายลมดีกินแล้วแข็งแรงดีอะไรเหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏในคำว่ายาเน้นที่รักษาอย่างเดียว
1: คือยาโบราณเนี่ยที่เขามีตำรับถ่ายทอดกันมาเป็นร้อยปีเนี่ยบางทีก็ใช้ชื่อเป็นภาษาที่เราอาจจะดูฟังยากหน่อยเป็นภาษาแบบรู้ล้านิดนึงเนาะแบบภาษาบาลีสันสกฤตหน่อยนึงปรากฏว่าพอมาขึ้นทะเบียนอย.ค่อยเปลี่ยนชื่อหมดเลยบอกว่ามันเป็นคำต้องห้ามใช้ห้ามนู้นห้ามนี้มันเลยต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาที่เหมือนกับง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่มันไม่ได้เป็นการสืบทอดอะไรอ่ะความขลังอ่ะความขลังของชื่อตำรับยาโบราณมาเลยอ่ะซึ่งแบบฟังแล้วก็หงุดหงิดเหมือนกันนะว่าแบบทำไมเขาถึงไม่เข้าใจอ่ะว่ามันการสืบทอดมาการใช้ชื่อยาตำรับโบราณเนี่ยเวลาเราสืบค้นไปเนี่ยเราจะหาต้นต่อเจอว่ายานี้ตำรับนี้มันมีที่มาตั้งแต่เมื่อไหร่พอมันเปลี่ยนชื่อตำรับยาไปเป็นชื่ออะไรสมัยใหม่มันจะไปสืบค้นได้ยังไงว่าต้นตอของยาเป็นยังไงก็เลยงงๆเหมือนกันว่าวิธีคิดของหน่วยงานราชการปัจจุบันในเรื่องของยานี่เขามีวิธีคิดยังไงเหมือนกันนะคะ
2: ก็เป็นกฎว่าห้ามใส่ชื่อที่บอกสรรพคุณแล้วก็ยาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกสรรพคุณกันเลยในชื่อเลยว่าเป็นยาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็บอกให้เป็นยาที่แบบบอกเป็นส่วนประกอบอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคะทีนี้พี่ก็ ไปดูว่าในสถานการณ์ที่คนไม่ค่อยรู้จักใช้ต้นไม้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยานี่ก็เป็นอะไรที่แบบเรียกว่าไม่รู้ว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรได้แค่ไหนมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่พี่ชอบมากคือเอาไปแกล้งเพื่อนเวลาเดินไปโรงเรียนก็จะไปคว้ามาขยี้เสร็จก็ไปโปะจมูกเพื่อนตัวนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอารากเนี่ยไปใส่นางเล็ดเนี่ยก็จะเป็นข้าวพองอ่ะเขาเหนียวทื่อแล้วเขาพอไปใส่แล้วเนี่ยก็จะพองออกหรือว่าแบบเอาไปเอารากมาเอาไปล้างปอกเปลือกไปล้างแล้วก็ไปแช่เอาไปสับแช่ในน้ำเสาข้าวแล้วก็ไปตำข้าวเหนียวก็เป็นข้าวเกรียบว่าวทำให้ข้าวพองเนี่ยโป่งออกมาคือเป็นให้ข้าวเนี่ยโป่งออกมานะคะคือเป็นตัวที่ใช้ทำข้าวโป่งข้าวเกรียบว่าวเนี่ยต้องใส่รากของกระพังโหมหรือตดหมูตดหมาลงไปด้วยนะคะ
1: คือชื่อเขาเนี่ยคือชื่อกระพังโหมหรือตดหมูตดหมาคือเป็นชื่อชื่อเลยใช่ไหมคะตดหมูตดหมา
2: เป็นชื่อตดหมูตดหมาบ้านพี่เรียกตดหมูตดหมาแต่ทางภาคใต้เขาจะเรียกพาโหมมีชื่อกลางว่ากระพังโหมเข้าใหญ่เยอะนะคะถ้าเกิดว่าไปเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยพาโหมทั้งสองกระพังโหมแต่ตดหมูตดหมานี่ชาวบ้านเรียกเป็นสิ่งที่เข้าใจกันนะคะแล้วก็มีตัวผู้ตัวเมียแล้วเขาก็มีแบบว่ามีหลายเวอร์ชันคือมีกลิ่นฉุนๆอย่างนี้นะคะก็มีเรียกว่าพืชครอบครัวนี้แล้วกันมีตดหมูตดหมาตดใหญ่นะคะกระพังโหมใหญ่นะคะแล้วก็มีกระพังโหมน้อยหรือขี้หมาข้างรั้วเหล่านี้เนี่ยก็ใช้แทนกันและใช้เป็นยาแต่ที่กระจายตัวกว้างขวางเนี่ยคือเจ้าตัวเมียที่ใบจะกว้างป้อมก้านยาวกว่าแต่ตัวผู้เนี่ยก็จะก้านสั้นใบเรียวกว่านะคะแต่การศึกษาเนี่ยของใบป้อมอ้วนเนี่ยจะเยอะกว่าเพราะว่าตัวนี้กระจายแถวอินเดียคือกระจายตัวมากกว่าพื้นที่ของเราแต่ว่าเจ้ากระพังโหมที่ป้อมกระพังโหมที่ใบเรียวก้านสั้นๆเนี่ยจะอยู่กระจายตัวดีกว่าจะดอกเหมือนกันเด้เลยเวลาเห็นดอกเนี่ยแยกไม่ออกนะคะก็ตัวนี้เนี่ยทางภาคใต้เนี่ยเขาเอาไปหั่นใส่ข้าวยำนะคะเขาจะเป็นอาหารที่หั่นใส่ข้าวยำพี่ไปทางเหนือเนี่ยเขาก็จะเอาแบบว่าเอาไปทำขังปองคือไปผสมไทยใหญ่เนาะเอาไปผสมหั่นอาหารแต่ก็ผสมแป้งแล้วไปทอดคล้ายๆกับเทมปุระแต่นั่นจะเป็นแป้งข้าวเหนียวแล้วใส่พวกพริกไทยอะไรลงไปด้วยนะคะแล้วก็บางทีเขาไปทำแบบว่าทำหมูหมกก็ไปสับกับหมูแล้วก็เอาไปหมกใส่ใบกล้วยนี่แหละนะคะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางพี่เป็นชุมคนลาวในนครนายกเนี่ยเขาจะเอาไปทำเขาเรียกว่าขนมสัมปปิสัมปินะคะขนมสัมปิเนี่ยจะเป็นขนมที่เขาเอาหน้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะเอาข้าวเหนียวไปนึ่งนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวไปกวนเอาแป้งเนี่ยแหละเอากวนแป้งแล้วก็ใส่ถั่วใส่งาเอาไปโม่ทำโม่ทำแป้งเสร็จแล้วใส่ถั่วใส่งาก่อนออกพรรษาเป็นบุญใหญ่เข้าใจว่าชุมชนพวนในหลายพื้นที่ดั้งเดิมอาจจะมีเอาไปกวนเสร็จก็จะคั้นใบไม้แล้วหนึ่งในใบไม้นั้นเนี่ยก็คือตดหมูตดหมายังไงพี่ก็จำได้เพราะพี่ชอบเอาไปแกล้งเพื่อนนะคะแต่ตัวไม่แน่แล้วก็ในหลายพื้นที่เวลาพี่ไปอีสานเขาจะต้นเนี้ยมากินกับลาบก็กับลาบก้อยพวกตำถั่วใส่แกงใส่แอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพี่ไปทางใต้เนี่ยไปแถวทางภาคใต้เนี่ยพี่เจอยอดผาโหมเนี่ยขายอยู่ในตลาดนะคะแล้วก็คนประจีนหลายพื้นที่เขาก็ไปทำแบบขนมขี้หนูซึ่งใส่ใบกระพังโหมให้เป็นสีเขียวหรือเอาไปผสมสีใส่คล้ายๆกับสอดไส้แต่ข้างในจะเป็นมะพร้าวอ่อนกับเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นขนมที่มีทั้งเป็นอาหารเป็นขนมเป็นผักนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ว่าทำไมต้นเนี้ยถึงในอยู่ในตลับยาก็เยอะเป็นอาหารก็ได้เป็นยาก็ได้แล้วใครเป็นคนแรกที่เอาใบไม้เหม็นๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารทำไมต้องกิน แต่ว่าเวลาที่ทำสุกแล้วเนี่ยกลิ่นน้อยลงนะคะจะมีขมอ่อนๆนะคะแล้วก็
1: ค
2: เว
1: ่ะ
2: ลาที่เราไปหาหมอยาเนี่ยต้นนี้จะนิยมใช้ในยาซางเด็กคือเวลาทำยาซางหรือแช่ให้น้ำให้เด็กกินเนี่ยเขาจะตระกูลตาลเนี่ยใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็จุกด้วยเอามาทำจุกข้าวหลามเนี่ยนะทำด้วยกระ
1: ค
2: พ
1: ่
2: ระ าโผงแล้วก็จะทำให้น้ำที่ออกมาเนี่ยกินง่ายหอมอร่อยนะคะ
1: ค่ะ
2: ตัวของกระพังโหมเนี่ยในทางด้านหมอทางการแพทย์แผนไทยทางการแพทย์แผนพื้นบ้านแล้วกันเพราะว่าของเราที่อาจารย์พี่ดูใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านไม่ได้มีปริญญาแผนไทยแพทย์แผนไทยก็จะเล่าให้ฟ
1: ค
2: ั
1: ่
2: ง
1: ะ
2: ว่าเจ้ากระพังโหมเนี่ยตดหมูตดหมาเนี่ยจำง่ายๆคือตดเนี่ยคือมันเป็นลม
1: อ่า
2: ลมเนี่ยลมเนี่ยแก้อะไรแก้ท้องอืด
1: อ่า
2: การที่เรามีอาการท้องอืดช่วยย่อยการทํางานของระบบทางเดินอาหารไม่ดีเนี่ยให้ค
1: ค
2: ิด
1: ่ะ
2: ถึงตดหมูตดหมาแล้วก็ต
1: ค
2: ำ
1: ่
2: ระ ับอาหารอันนึงที่แพร่กระจายสมัยพี่เดินป่าใหม่ๆเนี่ยก็จะใช้ตีผลาคือมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็ใส่กระพังโหมลงไปต้มกินเพื่อบำรุงร่างกายเจ้า
1: โ
2: ต
1: อ
2: ี
1: ้
2: ผลานี่ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อทําให้กระเพาะอาหารลําไส้มันไม่อักเสบนะตัวของกระพังโหมนี่ก็ช่วยรักษาการอักเสบมีฤทธิ์แก้การอักเสบด้วยแล้วก็ช่วยขับลมคือต
1: อ
2: ัวตีผลาก็อาจจะไม่ได้ช่วยขับลมตัวนี้ช่วยทําลําไส้นี่บีบตัวแล้วก็ช่วยขับลมนะคะก็เป็น
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดท่านผู้ฟังตามไม่ทันนี่กระพังโหมเองคือหนึ่งกินได้
1: ค
2: อย
1: ู่ ะ
2: ่ในตำรับยายุทธนะด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ดูแลเรื่องลมที่อยู่ในลำไส้ถ้าเกิดเราไม่มีแบบไม่มียาบำรุงตัวไหนนี่แหละก็เก็บใบกระพังโหมข้างรั้วข้างทางนี่แหละเอาไปตากแห้งแล้วก็เก็บไว้ชงเป็นชานะคะหรือจะ
1: ค
2: ใส
1: ่ะ
2: ่ในอาหารใส่ในขนมก็ได้นะคะทำเป็นขนมก็ได้แล้วก็เรื่องลมในท้องใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของปวดนะคะไม่ว่าจ
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: ปวดท้องปวดตามข้อปวดตามข้อเราก็พอกได้นะคะแล้วเราก็มาต้มกินเนี่ยแก้ปวดเมื่อยต่างๆได้นะคะซึ่ง
1: ค่ะ
2: ทางการใช้ประโยชน์เรื่องปวดเนี่ยอินเดียก็ใช้เราก็ใช้นะคะแล้วก
1: ค
2: ็
1: ่ะ
2: ความเป็นลมคืออะไรนะคะทางการแพทย์เวลามีศัพท์เนี่ยเป็นลมวาตหรือเรียกอย่างว่าวาตะคือการงานของเรื่องของระบบประสาทคือลมมีเขาแต่เราจับเขาไม่ได้แต่มีถ้าเมื่
1: ค
2: อไหร
1: ่
2: ่ที่เราปวดเราจับความปวดไม่ได้แต่มีนะคะลมเราจะเจียนก็คือเราก็จับไม่ได้คือการทำงานของกองลมรวมถึงการที่นอนไม่เคยหลับคิดมากเครียดเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยสมัยก่อนเขาก็ต้มกินคือบำรุง
1: ค่ะ
2: ร่างกายแล้วก็ช่วยให้นอนหลับแล้วเราจับเรื่องเราเรียนรู้เรื่องลมแล้วนะท่านผู้ฟ
1: ค
2: ั
1: ่ะ
2: งคงพอจะนึกตามได้ว่าลมคืออะไรที่มีเขาแต่จับไม่ได้เช่นปวดเนี่ยปวดมันอยู่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่ปวดอะไรที่อืดท้องอืดนอนไม่หลับนะคะแล้ว
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: ็ยังช่วยในเรื่องของขับปัสสาวะคือการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าขับปัสสาวะหรืออะไรเงี้ยตัวของกระพังโหมนี่
1: กร
2: ก็
1: ะพั
2: ช
1: ง
2: ่
1: ห
2: วยแล้
1: อ
2: วก็
1: ม
2: จะมีข้อมูลในเรื่องของเบาหวานเรื่องของการที่ว่าอย่างนี้ว่าตัวของกระพังโหมเนี่ยดูแลเป็นยายุทธนะแก้ในกองลมทำให้ร่างกายแข็งแรงมีข้อมูลว่าเป็นตัวที่ไปต้านเป็นตัวที่ไปช่วยปกป้องกระเพาะได้ลำไส้ปกป้องตับมีฤทธิ์ลดการอักเสบแล้วก็ต้านพวกอนุมูลอิสระต่างๆนะคะแล้วก็มี
1: ค่ะ
2: เหล็กแคลเซียมโพแทสเซียมเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากอยากประกวดเรื่องของว่าทำอาหารสุขภาพกันเถอะเนี่ยอาจจะมีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งประกวดทำอาหารจากกระพังโหมก็อันนี้แหละที่อยากจะให้คนไทยรู้จักและรักษาไว้ค่ะ
1: ไม่น่าจะปลูกยากใช่ไหมคะพี่ต้อม
2: เขาขึ้
1: น
2: น
1: ่
2: ่
1: า
2: ข
1: จ
2: ้
1: ะ
2: าง
1: ปลู
2: ร
1: ก
2: ั้ว
1: ง่า
2: แต่
1: ย
2: พี่ไปทางใต้เนี่ยเขาปลูกเป็นรั้วเลยปลูก
1: อ๋อ
2: ง่ายแล้
1: คว
2: เข
1: ่ะ
2: าก็มีเทศก็พันเขาก็อยู่ได้
1: อ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากๆสำหรับกระพังโหมหรือว่าตดหมูตดหมาชื่อน่าเอ็นดูทีเดียวนะคะสำหรับพืชชนิดนี้ใช้ได้ทั้งรากแล้วก็ทั้งใบเลยทีเดียวนะดูแลสุขภาพได้ทั้งภายในและภายนอกทำขนมก็ได้เป็นยาก็ได้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ต้อมค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรในพระอุปถัมภ์นะคะดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรแนะนำให้เรารู้จักกระพังโหมหรือว่า สดหมูสดหมานั่นเองชื่ออย่างนี้จำได้แม่นแน่นอนทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องการเมืองกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้สวัสดีค่ะ
0: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังติงต๋องต้องห้าม

0: ขอลอดแขนย่าใครขึ้นไปห้องกับผู้หน่อยนะคะ
1: โอ้ยตายตะบินนี่เดี๋ยวย่าตกบันไดตายพอดีอ้าวแล้วนั่นยายบูติกฮะกำลังจะฉุดแขนใครตามขึ้นไปข้างบนห้องล่ะสวยซะด้วยไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบไปรับหน้าไว้ก่อน
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
1: ไหว้พระเถอะจ้ะขอโทษนะจ๊ะที่ป้ายกชามมาต้มรับไหว
2: ้ไม่เป็นไรค่ะ
1: เดี๋ยวป้าเอาชามไปเก็บในครัวก่อนเชิญนั่งที่ห้องรับแขกนี่ก่อนนะจ๊ะเออบูอยู่คุยกับพี่ก็ไปก่อนนะลูก
3: นี่เจ้าแซบเค้กกะโหลกซะเลยดีมะ

0: เราเอาชามไปเก็บแล้วก็เอาน้ำเย็นมาต้อนรับแม่ค้าขนมคนสวยซึ่งดูท่าทางผิวพรรณน่าจะเป็นลูกผู้ดีมีสกุลพอยกน้ำเย็นออกมาก็เห็นพ่อโพไปนั่งที่โซฟาตัวยาวขนาบข้างดีหลานชายหลานสาวซะละเราก็เลยเอาแก้วน้ำเย็นไปวางบนโต๊ะรับแขกดื่มน้ำเย็นจ้ะ
1: ขอบพระคุณคุณป้าค่ะอย่าให้โบต้องรบกวนมากไปกว่านี้เลยค่ะโบเอาขนมมาส่งตามคำสั่งเท่านั้นเห็นรถคุณภูพังก็เลยถามโรบินนะคะเขาก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: เราเอื้อมือไปจับกล่องใส่ขนมที่เขาเอาวางบนโต๊ะรับแขกจัดการหยิบเพื่อจะเอาไปใส่ตู้เย็นโดยไม่ต้องถามอะไรพอรู้จากบดินแล้วว่าเขาสั่งขนมฝรั่งเอาไว้ให้ลูกกินตอนกลางวันเงินจ่ายล่วงหน้าแล้วก่อนจะออกจากห้องรับแขกก็ไม่ลืมไปยักหน้าจนหลานสองคนตามไปกินขนมด้วย
2: นี่ขอไปดูทำแย่งของบูนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณภู
3: ก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกครับเกล็ดขัดยอกถลอกปอกเปลือกนิดหน่อยเท่านั้นขอบคุณมากฮะที่เข้ามาเยี่ยมผม
1: ขับยังไงคะถึงได้เจ็บตัว
3: หลบสิบล้อที่มันแข่งกันมาเต็มถนนเลยครับเลยลงไปข้างทาง
1: คุณขึ้นเหนือไปเอาพลอยดิบมาขายใช่ไหมคะ
3: เนี่ยก็รู้จากเด็กช่างผู้สองคนนั่นแหละก็ดีเราก็อยากจะโฆษณากับคนที่มีเงินเพื่อการค้าอยู่แล้วครับใช่ฮะ
1: น้องโบว่าเอาทับทิมก้อนใหญ่ขนาดนี้มาด้วยเหรอคะ
3: คุณโบยกมือทั้งสองข้างบอกขนาดตามที่เธอเข้าใจครับหนักประมาณ10กิโลนะฮะคุณโบจะซื้อไหมล่ะครับ
1: โอ้ยหนักขนาดนั้นน่ะโบไม่มีปัญญาหรอกค่ะคุณภูแค่ได้ดูก็ยังไม่มีวาสนาเลย
3: มันก็ไม่แน่หรอกครับไม่ซื้อเองจะเป็นในหน้าขายให้เขาค่าคอมก็หนักเหมือนกันนะครับ
1: ต้องคุณแม่ค่ะเพราะท่านรู้จักคนมากแต่ท่านก็สนใจเรื่องอัญมณีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะทับทิมเห็นว่ากำลังจะหาซื้อไว้สักชุดนึงท่านชอบทับทิมมากค่ะแต่ต้องซื้อน้ำงามๆซึ่งก็หายากอีกนั่นแหละ
3: ครับเจ้าสิงโตแดงทับทิมเม็ดใหญ่ที่ผมเอาลงมาเนี่ยน้ำงามมากทีเดียวครับดูแหวนของผมตัวอย่างก็ได้ครับนี่ไงฮะ
1: คุณภูถอดสร้อยข้อมือที่คล้องแหวนไว้ส่งให้เราดูเรารีบรับมาดูเพราะสนใจอยู่เหมือนกันสวยมากค่ะน้ำงามจริงๆคุณแม่เห็นต้องชอบแน่ๆเลยล่ะค่ะแต่คงสู้ราคาไม่ไหวพอจะหาขนาดเล็กที่น้ำงามๆใกล้เคียงกับวงนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ครับคนใช้พักพวกที่เป็นเอเย่นก็ช่วยหาให้เอาแบบครบชุดเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: ผมได้พลอยดิบมาจำนวนหนึ่งฮะรู้สึกว่าน้ำดีมากผมจะไปให้เขาเจรนายดูน้ำก่อนก็ได้ครับถ้าพลอยดิบชุดนี้น้ำดีสีเหมือนกันพอจะเข้าชุดกันได้และถ้าคุณแม่คุณโบต้องการรูปแบบไหนยังไงช่างเขาจะได้ทำให้ตามที่เราต้องการนะครับมันจะเป็นชุดเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครเพราะเขาจะทำตามที่เราสั่งเราต้องการคนเดียวเท่านั้นนะฮะ
1: คุณแม่ต้องชอบแน่ค่ะทำยังไงจะได้ตัวอย่างทับทิมน้ำงามๆไปให้คุณแม่ดูนะ
3: คุณโบก็เอาแหวนแล้วก็พลอยตัวอย่างที่คุณดูอยู่นั่นแหละฮะเอาไปท่านดูก่อนก็ได้ครับ
1: เอาให้โบเอาไปให้คุณแม่ดูก่อนเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: ราคาไม่ใช่น้อยนะคะคุณภู
3: ประมาณ 5-6 แสนเองฮะ
1: ตั้งครึ่งล้านเกิดหายไปน่ะโบจะเอาที่ไหนมาใช้คืนล่ะคะ
3: เราพยายามยัดเยียดให้เธอไปให้คุณแม่เธอดูให้ได้เพราะใจนึงก็อยากจะพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ของทัพทิมว่าในเมื่อพิมพ์สวมไม่ได้และสาวคนอื่นๆจะสวมได้หรือไม่และสาวคนไหนจะสวมได้จะได้รู้กันไปเลยว่าใครคือเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ของเรากันแน่คุณโบครับถ้าเอาแหวนวงนี้สวมนิ้วนางคุณมันจะหายไปได้ยังไงล่ะฮะ
1: ไม่หายแต่เกิดโบชอบเอาไปฟรีๆนะคะ
3: ผมเชื่อว่าคนอย่างคุณนริศรานันทาพิรมล่ะผมไม่ทำอย่างนั้นแน่แต่ถ้าคุณต้องการจริงๆเอาไปฟรีผมก็ยินดีจะให้นะครับ

0: เราเห็นคุณโบแม่ค้าคนสวยคลำแหวนทับทิมเราจะตัดสินใจสักอย่างหนึ่งเราจึงเอื้อมมือไปหยิบสายสร้อยที่ใส่แหวนเพื่อจะแหวนออกให้เธอเอาไปให้คุณแม่ดูเป็นตัวอย่างแต่ยังไม่ทันที่จะบิดคอสายสร้อยเอาแหวนออกเธอก็ยกมือห้ามซะแล้ว
1: อย่าเอาออกเลยค่ะโบเอาไปให้คุณแม่ดูก็ดูไปอย่างนั้นเองเลยค่ะถ้าชอบใจสั่งทำทั้งชุดน่ะก็คงไม่ได้น้ำแบบเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ครับก็เอาไปดูก่อนฮะคุณท่านอาจจะช่วยขายเม็ดใหญ่ได
1: ้เอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะให้โบไปคุยกับคุณแม่ก่อนว่าแต่ทำอย่างไรจะมีโอกาสได้เอาพลอยดิบที่คุณภูว่าน่ะจะหาน้ำดีๆให้คุณแม่สักชุดค่ะ
0: ผมต้องไปให้ช่างเขาคัดก่อนครับ
1: ต้องใช้เวลานานไหมคะคือคุณแม่อยากได้เร็วๆซะด้วยสิคะเพราะจะต้องออกงานสำคัญอีก 2-3 อาทิตย์นี้แหละค่ะ
0: ถ้าจะดูแค่น้ำเนื้อวันนี้ก็ดูได้ครับแต
1: ่เรามองไปที่รถของเขาที่ถูกเข็นเอาไปไว้ข้างๆประตูรั้วบ้านอย่าเอาคุณป้าของคุณมาทรมานสังขารเลยค่ะถ้าคุณจะไปหาช่างคัดพลอยนั่งรถโบไปก็ได้ค่ะให้คุณสบายดีซะก่อนแล้วโทรไปบอกโบก็ได้นะคะ
0: ไม่ต้องเสียเวลาโทรหรอกครับถ้าคุณว่างก็ไปกับผมเสียเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ฮะ
1: คุณไปไหวเหรอคะ
0: ไหวครับห้างขายเพชรพลอยที่ศูนย์สรรพสินค้าแถวถนนงามวงศ์วานใกล้ๆนี่เองฮะคุณโบคอยผมแป๊บเดียวนะครับผมไปเอาของแล้วก็แต่งตัวใหม่ไม่เกิน5นาทีโอเค
1: ค่ะคุณภูสิทธิ์ลุกขึ้นพร้อมกับเอาสร้อยที่แขวนแหวนทับทิมตัวอย่างสวมคอไว้ตามเดิมเขาเดินเอียงคอนิดๆท่าทางยังไม่หายขัดยอกดีเลยนะ
2: สาวซัพเปอร์
1: เจอเขาเดินกลับขึ้นชั้นบนไปแล้วดูดูก็น่ารักดีเหมือนกันแฮะเรียบร้อยแล้วเหรอคะแต่งตัวแบบวัยรุ่นมีระดับเลยนะคะเนี่ย
0: ก็แต่งเพื่อพอที่จะนั่งรถไปกับคุณโบได้อย่างสง่างามนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปในห้องอาหารที่ป้าไข่พาหลานไปกินขนมหน่อยนะครับจะเข้าไปบอกแกให้รู้ว่าจะไปไหนฮะ
1: นึกว่าจะไปขอกินขนมก่อนนะคะเชิญตามสบายเถอะค่ะ
0: แหมคุณโบผมจะต้องขนาดนั้นจริงเหรอครับเราได้รถชัดดีคุณโบลิสลาไปถึงศูนย์การค้าที่มีห้างขายทองและอัญมณีประกาศิษย์ที่เราจะต้องเอาพลอยดิบมาส่งในห้างประกาศิษย์ซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนกับพี่บดินให้การต้อนรับเราคุณโบเป็นอย่างดีเราคุยกับนายห้างส่วนคุณโบนั้นขอตัวไปดูอัญมณีกับพญาในห้างเมื่อเราบอกว่าเจ้าพลอยดิบมาคัดเพื่อดูน้ำดูเนื้อในห้างประกาศิษย์ซึ่งเคยเป็นช่างชำนาญมาก่อนก็เอาพลอยไปทำความสะอาดจนสามารถมองเห็นน้ำเนื้อพอที่จะให้คำรับรองได
3: ้ทับทิมทั้งหมดเนี่ยมาจากบ่อเดียวกันน้ำเนื้อใช้ได้ดีทีเดียวเฉพาะสองก้อนใหญ่นี่เจรนัยแล้วก็จะทำราคาได้ไม่ต่ำกว่า 7-8 ล้านบาทถ้าคุณจะทำเป็น2ชุดก็เป็นแหวนเป็นสร้อยข้อมือจี้ตังหูจะทำราคาได้ถึง12ล้านเป็นอย่างต่ำ
0: เอางี้เม็ดใหญ่2เม็ดเนี่ยผมขอเม็ดละ4ล้านก็แล้วกันนะครับส่วนพลอยคัดผมขอตามราคาตลาดถ้าผมจะขอให้พี่เจรไนให้ผมตามแบบที่ลูกค้าต้องการ2ชุดอีกชุดนึงพี่ทำยังไงก็ตามใจนะครับผมขายให้พี่ไปจัดการราคาเองก็แล้วกันนะสำหรับชุดของผมพี่จะคิดราคาค่าแรงค่าของที่จะต้องเอาไปประกอบอีกเท่าไหร่ก็ว่ามาเลยฮะ
3: พูดง่ายดีนี่ชุดที่ภูจะเอาไปให้ลูกค้าเนี่ยพี่จะทำให้ฟรีแล้วกันทั้งค่าของแล้วก็ค่าแรงที่เหลือทั้งหมดพี่ให้5ล้านจ่ายสดขอคำมั่นสัญญาว่าถ้าได้พลอยดิบมาต้องมาให้พี่เจ้าเดียวนะมีเท่าไหร่พี่รับหมด
0: พี่จะเอาก้อนใหญ่ๆขนาด5กิโลกรัมขึ้นไปไหมครับมีนะพี
3: ่เอาแต่ขอรูปถ่ายขนาดน้ำหนักหรือถ้าให้ดูน้ำดูเนื้อกับตาได้มันก็ยังดีนะเราจะได้มาตกลงรายละเอียดกันในแต่ละชิ้นไปดีไหม
0: โอเคครับพี่งั้นพี่จัดให้ผมเอาไปเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าผมดูก่อนสัก 2-3 เม็ดนะฮะที่พี่ทำความสะอาดแล้วนั่นแหละถ้าลูกค้าผมโอเคผมก็จะรีบเอาให้พี่จัดการต่อไปพร้อมกับรายละเอียดแล้วก็รูปแบบต้องเร่งหน่อยนะครับ3สัปดาห์พอไหวไหมครับเนี่ย
3: มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบว่าจะวิจิตรพิสดารขนาดไหน
0: คงไม่วิจิตรพิสดารเกินไปหรอกครับถ้าเขาอยากได้จริงๆเรื่องเวลาเขาขยายไปได้ฮะ
3: ก็คงจะสมดังคิดนะรัศมีเงินนะมันจับแล้วนี่ แต่ก็อย่าหวังนะว่ามีเงินแล้วจะสมหวังเรื่องผู้หญิงง่ายๆ จะได้ไม่เท่าเสียนะ
0: เพราะอะไรล่ะครับพี
3: ่ก็ยังไม่ถึงเวลาละมั้ง
0: เออแล้วพิมพ์นําเป็นเนื้อคู่ผมหรือเปล่าครับพี่สิทธิ
3: ์ก็เป็นแล้วไม่ใช่เหรอเราอย่าไปกังวลใจเรื่องผู้หญิงมากนักทำงานหาเงินให้มากๆดีกว่าค้าอัญมณีเนี่ยดีแล้วต้องชะโลกับดวงชะตาของเรามีโอกาสเป็นเศรษฐีแล้วก็มาหาเศรษฐีได้ง่ายๆนะ
0: แต่ก็มีโอกาสตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะฮะ
3: เฮ้ยคนอย่างครูสิทธิ์สิงหราชไม่ตายง่ายๆหรอกนะเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มกันอยู
0: ่เสียประกาศสิทธิ์เจ้าของร้านค้าทองและเพชรนินจินดาสุภที่รู้จักกันในหมู่ญาติมิตรและคนที่สนิทที่ชอบว่าทำนายทายทักได้แม่นยำคราวนี้พิสิทธิ์พูดสนับแน่นทำเอาเราต้องรีบยกมือไหว้ด้วยความนับถือเพราะเขาเคยบอกมาตั้งแต่เริ่มติดต่อค้าขายไปติดต่อแรกๆแล้วว่าจะได้ของนิ้วเป็นของป้องกันตัวเองเราจึงส่งนิ้วที่สวมแหวนบุษราคำให้ดูก่อนแล้วจึงกระซิบถามพิสิทธิ์แหวนนี้ดีไหมครับพิสิทธ
3: ิ์ดีมากคราแม่งมุมสมมุนแบบนี้หายากนะแล้วแหวนทับทิมเนี่ยเราเอาห้อยใส่สร้อยไว้นั่นนะมันก็ไม่ธรรมดานะทำให้ดีๆจะให้คุณ
0: แล้วถ้าทำไม่ดีล่ะ
3: ถ้าทำไม่ดีก็ให้โทษนะสิแล้วจะไปทำมันทำไมเล่า
0: บางครั้งอาจจะพลาดพลั้งเผลอไผลไปบ้างอะพี
3: ่ถูกไม่เจตนาผีสางเทวดาท่านก็รู้เองคอยปกป้องคุ้มครองหรือไม่ก็สั่งสอนให้หลาบจำไม่ทำอะไรที่ไม่เข้าท่าอีกนี่แล้วเนื้อตัวถลอกปอกเปิงนี่ไปเจออะไรเข้าล่ะ
0: แม่ในห้างประกาศสิทธิ์เนี่ยมีเซนต์ประจำตัวและก็ตาวาพิเศษจริงๆเลยขนาดเราแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหลวมๆค่อนข้างจะรุ่มร่ามปิดร่องรอยไว้ได้มากแกก็ยังอุตส่าห์สังเกตเห็นได้อีก คือระหว่างทางที่ผมขับรถจากเชียงรายลงมากรุงเทพก็ที่ไปเอาของมาเนี่ยแหละครับเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อมันแข่งกันมาแล้วก็เบียดแม่เต่ากับผมน่ะตกถนนเลยนะครับ
3: นี่นะถ้าเราไม่มีแหวนที่ห้อยคออยู่นะเจ้าสิงโตแดงต้องตะเลิดกลับที่เดิมแน่แหวนที่ห้อยคออยู่เนี่ยเหมือนเป็นหัวใจที่คอยดึงดูดเอาไว้เราจึงเอาลงมาได้อย่างปลอดภัยแต่สักวันหนึ่งเจ้าสิงโตแดงจะต้องกลับถ้ำเราทำให้ดีเถอะจะพบกับความสำเร็จในชีวิตอย่างคิดไม่ถึงทีเดียวแต่ต้องเหนื่อยหน่อยนะ
0: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรครับพี่อย่าให้หนักหนานักก็แล้วกันน่ะผมจะบ้าซะก่อนนะฮะ
3: เอานะมีเงินมีทองแล้วก็อย่าลืมทำบุญทำทานล่ะมันจะได้เสริมสร้างบารมีเอาไว้ก็แล้วกันอย่ากินแต่บุญเก่าจนหมดเดี๋ยวจะเอาตัวไม่รอด
0: พิสิทธิ์พูดเท่านั้นก็ส่งทัพทีมที่เราจะเอาไปเป็นตัวอย่างให้แล้วก็เซ็นเช็คสั่งจ่ายให้ตามที่ตกลงกันไว้แหมเราอยากจะคุยกับนายห้างประกาศสิทธิ์อีกหลายเรื่องถ้าเกรงใจคุณโบที่ดูเครื่องประดับแล้วลองถามชิ้นนั้นชิ้นนี้ไม่รู้ว่ากี่ชิ้นแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักชิ้นเดียวก็เธอไม่ตั้งใจจะซื้อนี่เธอไปเป็นเพื่อนเราเพื่อขายและก็ทำพลอยชุดให้กับคุณแม่เธอต่างหากล่ะดูท่าทางเธอจะรู้สึกอายพี่เจ้าของร้านเหมือนกันเห็นเธอมองสบตาเราแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเราพยักหน้าให้ออกจากร้านมาขึ้นรถแล้วเธอก็นำรถออกมาทันที
1: เขาว่ายังไงบ้างคะ
0: ทับทิมน้ำดีมากครับมาจากบ่อเดียวกันเนื้อสีเหมือนกันผมเอามาให้คุณแม่คุณดูสองสามก้อนถ้าท่านชอบจะสั่งให้เขาเจริญในตามแบบที่คุณแม่ต้องการทันทีภายใน3สัปดาห์ก็จะได้ของสมใจแล้วครับ
1: ราคาล่ะคะ
0: ขอดูแบบก่อนฮะถ้าไม่วิจิตรพิสดารมากนักก็ตก6ล้านล่ะครับ
1: ก็หนักเหมือนกัน
0: เฉพาะเม็ดใหญ่ที่จะทำจี้ก็ 4-5 ล้านบาทแล้วล่ะครับคุณโบเอาของไปให้คุณแม่คุณดูก่อนก็แล้วกันนะท่านเห็นของแล้วอาจจะไม่เกี่ยงราคาก็ได้ในห้างครับรองว่าเนื้อน้ำงามมากทีเดียวครับ
1: โอเคค่ะ

0: คุณภูสิทธิ์เชิญนั่งในห้องรับแขกก่อนนะคะเดี๋ยวโบจะเข้าไปเรียนคุณแม
1: ่ครับ
0: เรารู้ใจคุณแม่ดีว่าอยากได้ทัพทีมชุดมานานนักหนาแล้วที่มีอยู่มากมายมันก็ไม่ค่อยจะเข้าชุดกันต่างแบบต่างสีใส่ไปไหนก็อายเขาไปดูหมอที่ไหนๆเขาก็บอกว่าจะตาต้องกับทัพทีมถูกดวงถูกโฉลกกับทัพทีมทำให้คุณแม่สนใจเป็นพิเศษคิดหารูปแบบเอาไว้จากภาพถ่ายอัญมณีชุดต่างๆและเอามาคิดดัดแปลงตามใจชอบเป็นแรมเดือนแรมปีจนคุณพ่อค่อนขอดว่าบ้าทับทิมแต่คุณพ่อก็ไม่กล้าขัดใจเพราะคุณแม่หาเงินจากการค้าขนมและอาหารเงินเก็บสะสมเอาไว้เพื่อหาซื้อของที่ถูกใจเท่าไหร่ก็สู้คุณแม่คะโบพาพ่อค้าทับทิมพร้อมกับทับทิมตัวอย่างมาพบคุณแม่ค่ะ
2: เหรอแล้วเขาอยู่ไหนแล้วลูก
0: ห้องรับแขกค่ะคุณแม
2: ่ไปเชิญเขาเข้ามาเลยลูกไปอย่าลืมบอกคนพวกเราเอาน้ำเอาท่ามาเสิร์ฟด้วยล่ะ
0: ค่ะ
2: น่าสนใจมากที่จู่ๆก็มีพ่อค้าเอาทับทิมซึ่งเป็นอัญมณีที่ถูกชะโลกกับดวงชะตาของเรามาเสนอขายคงจะถึงเวลาดวงขึ้นสักทีละมั้ง
0: คุณภูสิทธิ์คะนี่คุณแม่ของโบค่ะท่านชื่อนวรัตน์ค่ะ
3: สวัสดีครับผมภูสิทธิ์ครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะเชิญนั่งสิคะดื่มน้ำดื่มท่าสักก่อนค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: พ่อค้าหนุ่มคนนี้เนื้อตัวถลอกปอกเปิ่มแถมมีกลิ่นไพรจากน้ำมันมนด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่สุภาพเท่าที่ควรตามปกติแล้วถ้าลักษณะแบบนี้เราจะไม่ยอมให้เขามาพบเลยแล้วก็จะห้ามลูกโบไม่ให้คบอีกด้วยแต่ตอนนี้เราสนใจทัพทิมมากกว่าคนอ่ะยอมไปกันเองกันเขาสักหน่อยพ่อหนุ่มมีอะไรจะเสนอขายก็ว่ามาเลยจ้ะ
3: นี่ครับทัพทิมตัวอย่างถ้าจะทำเป็นเครื่องประดับเข้าชุดกันแล้วก็จะสวยงามมากทีเดียวครับ
2: มันสวยดีนะว่าแต่คุณไปได้มาจากไหนกันล่ะ
3: ทางเหนือครับก่อนจะมาที่นี่ผมก็เอาไปที่ร้านในห้างประกาศสิทธิ์ไปแล้วครับ
2: เหรอฉันเป็นเพื่อนรักกับภรรยาของในห้างอ่ะดีเดี๋ยวฉันขอตัวไปโทรศัพท์ถามเขาจะปรึกษาเขาดูหน่อยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะขอสายคุณพัชรินทร์ค่ะ
4: กำลังพูดอยู่ค่ะ
2: นี่ฉันนวรัตน์นะจ๊ะ
4: ว่าไงจ๊ะเพื่อนรัก
2: ฉันอยากจะถามเธอว่าทัพทิมที่ในภูสิทธิ์เขาเอามาให้ที่ร้านเธอดูน่ะมันเป็นยังไง
4: คุณสิทธิ์เขาดูทัพทิมแล้วเขาบอกว่าน้ำดีมากแถมราคาไม่แพงด้วยนี่เราก็ซื้อไว้ชุดหนึ่งนะถ้าเธออยากได้ก็ซื้อไว้เถอะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่อย่าปล่อยให้หลุดมือไปล่ะเพราะว่าอิตาภูสิทธิ์เนี่ยแกติงต้องอยู่เดี๋ยวเอาไปขายคนอื่นซะก่อนอดได้ของดีนะจ๊ะ
2: แล้วเรื่องเจรไนล่ะ
4: เรื่องเจรไนน่ะจะเอารูปแบบยังไงไม่ต้องห่วงจะทำให้อย่างดีเลิศทีเดียวละจ้า
2: ขอบใจมากนะจ้าที่ให้ข้อมูลอย่างดีงั้นแค่นี้ก่อนนะ
4: อืมจ้า
2: สวัสดีจ้าตกลงจ้าเรื่องรูปแบบฉันจะไปตกลงกับในห้าประกาศสิทธิ์เขาเองและจะต้องมีสัญญกสัญญาอะไรไหม
3: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: อ่ะไม่ได้สิเดี๋ยวเธอไปขายให้คนอื่นฉันก็อดนะสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทำสัญญาของไว้สักหน่อยลูกโบไปพิมพ์สัญญามาแม่ขอวางเช็คมัดจำไว้1ล้านบาทสั่งจ่ายตามกำหนดเวลาและถ้าถึงเวลาไม่ได้ของก็เป็นอันยกเลิกกันไปเธอจะเอาเช็คฉันไปขายไปประกันใครไม่ได้นะฉันเอาเธอเข้าคุกฐานหลอกลวงแน
3: ่ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับลูกค้าจะยังไงก็โอเคทั้งนั้นฮะจะมีปัญหาได้ไงเพราะมันเป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่านี่นะให้เซ็นสัญญาก็เซ็นไม่มีปัญหาก็โง่เต็มทีแล้ว
5: ท่านกำลังฟังติงต้องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
6: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊ก
6: 3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
3: ฉันจ่ายเช็คมาจำไว้ก่อน1 ล้านบาท
4: ต้อนรับเช็คมัดจำด้วยความเต็มใจและก็รีบกราบลาทันทีเพราะอยากจะเอาเช็คที่ได้มาทั้ง2 ฉบับนี้ซึ่งเป็นเงินถึง2 ล้านไปอวดคุณพิมพ์เพื่อจะเอาชนะใจเธอให้ได้ขนาดที่กับยอมเสี่ยงออกปากขอยืมรถชั้นดีของคุณโบโดยอ้างว่าจะเอาทัพทิมไปคืนที่ร้านขายทองปากกาสิทธิ์แต่เราก็ตั้งใจจะขับไปโชว์พิมพ์ด้วย

0: ไปยืมรถชั้นดีป้ายแดงที่คุณนายนวรัตน์คุณแม่ของคุณโบซื้อเป็นของขวัญที่ลูกจบปริญญาผู้ต้องการเอาใจคุณโบให้เป็นแม่ค้าขายขนมฝรั่งสืบทอดเจตนารมณ์เรานำรถเลี้ยวเข้าประตูบ้านสวนคุณพิมพ์ที่เปิดประตูไว้แล้วเหมือนจะเตรียมพร้อมให้การต้อนรับเราอย่างดีนั่นแหละและยิ่งแสนจะดีใจเมื่อเจ้าของบ้านที่เราแสนรักและคิดถึงที่แต่งตัวสดใสวิ่งซอยท่าออกมาจากเพลสหน้าบ้านตรงมาหาเราด้วยท่าทางตื่นเต้นดีใจเราต้องรีบจอดรถลงกลางถนนเพราะกลัวจะชนคุณพิมพ์ที่ถลาเข้ามาหาพิมพ์รูปกระโปรงรถด้านหน้าแล้วก็มาเปิดประตูรถด้านซ้ายก้าวเข้ามานั่งโดยที่ไม่มองหน้าเรา
1: พิมพ์คอยตั้งนานนะคะนึกว่าจะไม่มาคงเสียเวลาไปเอารถออก
0: เออฮะพิมพ์พูดกับเราด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสแต่เราสิกลับรับคำเธอไม่เต็มเสียงนักเพราะรู้สึกกระด่ายใจนิดๆที่รับสมอ้างทั้งที่ยืมรถเข้ามาก็เลยแก้กระดักใจด้วยการเอาเช็คเงินสดส่งให้เธอดูเออนี่ครับผมขายพลอยได้เงินมาตั้ง 5-6 ล้านนะ
1: เอ๊ะในภูต้องหันไปมองหน้าก็เต็มตาไม่ได้แต่ว่าจะเป็นภูสิทธิ
0: ์พี่ไม่เชื่อหรอครับว่าภูขายพลอยได้มาตั้ง 5-6 ล้านน่ะ
1: นึกว่าใคร
0: อ้าวเดี๋ยวพิมพ์ที่รักจะไปไหนอ่ะปล่อยถึงพิมพ์ใจแทบขาดอยู่แล้วนะเนี่ย
1: ปล่อยแขนพิมพ์นะ
0: เอ้า
1: บอกให้ปล่อย
0: เอ้าโอ๊ยโถ่ดูสิพิมพ์เอาข้อมือข้างซ้ายมาแกะมือเราที่คว้ามือเธอไว้แสงจากแหวนเพชรเม็ดเขืองไม่ต่ำกว่า5กะรัตส่องประกายคมกล้าแวววับเข้าในตาเราถ้าดูไม่ผิดแหวนนั้นส่วนที่นิ้วนางทำรอหมดแรงที่จะจับเธอไว้ปล่อยให้เธอแกะมือออกแล้วเปิดประตูรถพรวดพราดออกไปแล้วเธอก็วิ่งเหยาะๆไปที่รถป้ายแดงที่สีและก็ยี่ห้อเดียวกันที่มาจอดอยู่ที่หน้าประตูบ้านคนขับหน้าตีเอื้อมมือมาเปิดประตูให้เธอเข้าไปนั่งเธอปิดประตูค่อนข้างแรงและรถคันนั้นก็พุ่งพราดออกไปทันทีมันเหมือนกระชากหัวใจของเราไปด้วยไม่ปราณีจนเราต้องเอามือกุมหน้าอกเอาไว้ด้วยความเจ็บปวดหูอื้อในตาลอยจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยรู้แต่ว่ามีคนเดินเข้ามาชะโงกหน้าทางประตูรถด้านซ้ายที่เปิดอ้าอยู
2: ่โอ้นึกว่าใครคิดแค่กับคุณภูน่ะเองแหละคุณภูคุณภูคะโอ้แน่โอ้เรือเสียงดังยังนั่งเฉยอีกแน่เออสงสัยต้องเข้าไปนั่งที่เบาะหน้าด้วยแล้วล่ะโอ้ยโอ้
0: พิมพ์กลับมาแล้วจะทิ้งผมไปเลยนะพิมพ์อย่าไปเลยผมรักคุณมากรู้ไหมพิมพ์ผมถึงคุณจะขาดอยู่แล้วรู้ไห
2: ม
0: ขอให้ผมได้หอมชื่นใจสักนิดเถอะนะ
2: โอ้ยดิโอ้อะไรกันนะคุณภูนี่ป้าจ้อยนะคะนี่ป้าจ้อยนะ
0: ป้าจ้อยเหรอฮะ
2: ข้าป้าเองป้าจ้อยไม่ใช่คุณพิมพ์ค่ะ
0: แล้วพิมพ์เข้าไปไหนไปกับใครอะป้า
2: เอางี้ปล่อยแขนป้าก่อนนะคะ
0: แล้
2: วม
0: ื
2: ออ
0: ี
2: กข้างก็คลายซะด้วยนะ
0: ขอโทษครับ
2: แหมกำซะแน่นเชียวเดี๋ยวกระดาษในมือก็ขาดหมดทีคะคุณพิมพ์นะเข้าไปกันเสียไกลค่ะ
0: เสียไกลเหรอ
2: ฮะนายกำทนนนทวัฒน์สุวรรณไงคะลูกชายเตี่ยหมูที่ป้าเคยบอกไงคะคุณภูได้มาเห็นกับตาได้รู้อยู่กับใจตัวเองแบบนี้ก็ดีแล้วป้าไข่นะเขาจะได้หาหนายหนักอกหนักใจสักทีเขารู้อะไรดีๆแต่จะบอกอะไรคุณภูก็ไม่ได้เพราะเพราะว่าเพราะ
0: พิมพ์ไม่ได้รักผมจริงใช่ไหม
2: เออก็ใช่ล่ะค่ะคุณภูหายช็อกแล้วเหรอคะเออเห็นแข็งคอมองหน้าป้าโดยไม่ยอมหันเลยอะคะเออไหนป้าลองจับหน้าคุณหันไปหันมาหน่อยสิ
0: ดีขึ้นแล้วป้าน
2: ี่คุณภูคะป้าไข่นะเขารักคุณมากนะเขาไม่กล้าบอกเพราะกลัวคุณจะเสียใจโทรมาบอกให้ป้าเนี่ยช่วยระวังอย่าให้มีเรื่องรุนแรงกันถ้าคุณมาก็หาทางแก้ไขซะป้าเองก็หนักใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละเพราะไม่รู้จะบอกยังไงดี
0: มีอะไรก็บอกมาเถอะครับป้าสร้อยผมพร้อมจะรับฟังอยู่แล้วนะฮะ
2: เออลูกผู้ชายมันต้องอย่างนี้สิคะคุณแม่พิมพ์น่ะเขายุพ่อแม่เขาให้ขายที่ขายทางจนได้ละค่ะเมื่อวานตอน เข้าไปที่ทำเรื่องซื้อขายกันที่สำนักงานที่ดินนะคะพอเรียบร้อยแล้วตอนบ่ายเขาก็ไปดูรถแล้วก็แหวนเพชรตั้ง5กรัตมามั่นหมายกันเมื่อตอนเช้าวันนี้เองล่ะค่ะมั่นเสร็จเตี๋ยไก่ก็เอารถออกมาเป็นของขวัญแม่พิมพ์อีกแล้วพอดีคุณภูเอารถใหม่ยี่ห้อแล้วก็สีเดียวกันมามันก็เลยจะเอ๋กันเข่าแม่พิมพ์น่ะเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
0: ตอนแรกเขาไม่ได้มองหน้าผมพอเห็นหน้าผมเข้าก็ทำเป็นตกใจ
2: เหมือนผีหลอกกันสิ
0: ฮะผมเอาเช็คเนี่ยให้เขาดูแล้วก็บอกให้รู้ว่าผมไปขายพลอยมาได้ถึง56ล้านบาทนะครับ
2: อืมแล้วแม่พิมพ์เขาว่าไงล่ะคะ
0: ไม่สนเลยฮะ
2: เงินแค่56ล้านบาทมันก็เท่ากับเหรียญสองหลึงเหรียญบาทของคนที่เขามีเงินเป็นพันๆล้านล่ะค่ะคุณเสี่ยไก่เขามีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านนะคะแม่พิมพ์จะมาสนทำไมกับเงินแค่56ล้านของคุณภูล่ะ
0: แต่รักกันนะป้า
2: คุณรักเขาข้างเดียวหรอกเออป้ากับป้าไข่นะรู้ดีนะคะว่าเรื่องรักๆใคร่ของแม่ของคุณกับแม่พิมพ์เนี่ยถึงขนาดไหนแล้วคุณพานีพี่สะใภ้ของคุณน่ะเขายังว่าเลยคุณน่ะจริงจังกับความรักเกินไปไม่ทันสมัยเหมือนแม่พิมพ์เขาที่ไม่ถือว่าความรักความใคร่เป็นเรื่องสำคัญคุณพาเขาว่าคุณได้เจอบทเรียนอย่างนี้ก็ดีแล้วต่อไปจะได้มาหลับหูหลับตารักใครอย่างทุ่มเทจนหมดหัวใจจนไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนี่คุณพาน่ะเขาพูดเหมือนกับว่าคุณภูน่ะเป็นผู้หญิงงั้นแหละนี่ป้ากับป้าไข่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโรคนี้ทำไมมันถึงสับสนแบบนี้ล่ะ
0: แล้วพ่อพรแม่พวงไปไหนสละครับป้า
2: เขาว่าอายคุณภูละค่ะก็เลยชวนกันไปเที่ยวต่างประเทศกับทัวร์ที่ลูกสาวว่าที่ลูกเขยเขาจัดหาให้นะคะเดือนหน้านั่นแหละถึงจะกลับมาก็พอดีใกล้วันแต่งงานของลูกสาวนั่นแหละพ่อภูตัดใจแม่พิมพ์ซะเถอะกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าค่ะป้าไข่นะแกเป็นห่วงนาเห็นว่ารถราก็ไปคว่ำ มาใช่ไหมคะ
0: ครับป้า
2: เออก็คงไม่เป็นอะไรอีกแล้วล่ะคะ
0: ก็ครับร่างกายเคล็ดกัดยอดนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแต่ใจมันเจ็บปวดมากนะครับป้าส้อยผมนึกไม่ถึงเลยว่าพิมพ์จะสลัดรักจากผมได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ฮะ
2: เอาละป้าถามจริงเถอะคุณไปยุ่งกับผู้หญิงอื่นหรือเปล่าล่ะคุณโพ
0: เปล่าเลยครับป้า
2: ตอนขึ้นเหนือไปคนเดียวเหรอ
0: ครับก็ใครจะไปกับผมล่ะฮะ
2: ก็ไม่รู้จิแต่มีคนก็เห็นคุณขับรถรถแม่เต่าของคุณนี่แล้วก็มีสาวสวยนั่งไปด้วยไง
0: หืมใครเห็นล่ะครับป้าส้อย
2: ก็หนูพิมพ์นั่นแหละแกโกรธมากรู้ไหมแล้วก็เจ็บใจตัวเองที่หลงเชื่อคุณทั้งที่รู้เห็นอยู่ว่าคุณเอาผู้หญิงมานอนในห้องนอนนะ
0: โอ้ทั้งอนิจจังอนิจจาพิมพ์ตาฝาดไปต่างหากนะป้าป้าไข่อีกคนนึงไม่เชื่อป้าโทรไปถามดูก็ได้เพราะป้าไข่พิสูจน์มาแล้วฮะ
2: ป้าเชื่อแล้วเพราะป้าไข่เขาเล่าให้ฟังหมดแล้วที่หนูพิมพ์แกกลับไปคืนดีกับคุณภูก็เพราะป้านี่แหละช่วยชี้แจงแถลงการให้แกเข้าใจแกก็เชื่อว่าแกตาฝาดไปแต่ที่แกเห็นสาวสวยทำผมแต่งหน้ายังกับแม่สาวเครือฟ้านั่งรถเต่าไปกับคุณมาสองสามวันก่อนนะตอนเย็นๆน่ะแกเห็นทัดๆล่ะเพราะแกขับรถไปรอเลี้ยวอยู่ตรงปากดอกบ้านคุณนั่นแหละแล้วพอดีคุณก็ขับแม่เต่าเลี้ยวออกไปแล้วก็นั่งไปทางแครายทันทีแล้วก็เหมือนกับจะหนีแกล่ะค่ะแกก็เลยร้องไห้กลับบ้านบันดุ่งขึ้นก็ขายที่ขายทางตกลงรับมั่นเสียไก่ซะทุกยามก็เปลี่ยนแปลงไปจนป้าทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคะ
0: รอมือคลำแหวนทับทิมที่ห้อยสร้อยคออยู่เกือบจะถอดมาคว้างทิ้งแต่พนึกได้ว่าจะไม่ทับทิมใจร้ายไม่น่าจะแกล้งมาถึงขนาดนี้เลยแล้วจะให้ไว้ทำไมแต่ก็กลับกำเอาไว้แน่นกับอกสงสัยป้าส้อยคงจะเข้าใจว่าเราเสียใจมากจนอกแทบจะระเบิดรู้ใจจะขาดอะไรทำนองนั้นละมั้งป้าส้อยก็เลยเอื้อมมือมาลูบแขนเราพลางปลอบใจ
2: คุณภูคะตัดใจซะเถอะค่ะไหนๆเขาก็หมั่นหมายกันไปแล้วอีกไม่ช้าเขาก็แต่งงานกันคนเราถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็มักจะมีอันเป็นไปแบบนี้ล่ะค่ะโอ้ยผู้หญิงดีๆยังมีอีกทมไปนะคะคุณภู
0: มีแต่แก่งักอย่างป้าส้อยป้าไข่นะสิเก็บเช็คใส่กระเป๋าดีกว่า
2: สาวๆสวยๆสมัยนี้นะหาไม่ยากหรอกนะเห็นป้าไข่บอกว่าแม่ค้าขนมฝรั่งลูกสาวเจ้าของร้านโบเบอะไรเลยนะเขาทั้งรวยแล้วก็สวยไม่ใช่เล่นนะแล้วที่ตามกันไปตามกันมาจากเชียงใหม่ก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เหรอฮะหรือว่าคนคนเดียวกัน
0: ผมมาแล้วครับป้า
2: เดี๋ยวก่อนค่ะป้าลงจากรถก่อนสิแล้วกันขับรถให้ดีๆนะคะ คุณกลับบ้านล่ะป้าไข่กับหลานๆน่ะเป็นห่วงนะคะ
0: ผมไปแล้วป้าขอบคุณมากครับนี่จะเป็นแม่เต่าของเราก็ขอบไปไหนต่อไหนใจคอมันสบายๆไม่จะกลับบ้านแต่นี่เราขอยืมรถเข้ามาต้องไปส่งเจ้าของเขาอะนะ
3: ทำธุระเสร็จแล้วเหรอคะ
0: ฮะผมจะกลับนะ
3: โบไปส่งไหมคะ
0: แค่นี้เองครับคุณนั่งแท็กซี่ไปสะดวกกว่าเย็นแล้วคุณจะต้องดูแลร้านขอบคุณครับช่วยให้คุณแม่คุณอุดหนุนผมฮะ
3: ไม่มีค่าคอมเหรอคะ
0: เอาทุกอย่างเรียบร้อยตามสัญญาซะก่อนผมจะจ่ายค่าคอมให้เป็นพิเศษทีเดียวครับ
3: พูดเล่นหรอคะ
0: ผมให้เล่นๆก็ได้เอาแหวนที่ผมห้อยคอไว้เนี่ยไปใส่เล่นๆไว้ก่อนดีไหมครับเราอยากจะให้แหวนวงนี้ไปใส่พ้นๆจะให้ใครก็ได้จะได้เป็นเนื้อคู่หรือเปล่าก็เป็นสนแล้วล่ะคืนสนประสาทกินตายแน่เลย
3: เอาเก็บไว้ก่อนดีกว่าค่ะยังไม่ถึงเวลาน
0: ั่งรถแท็กซี่มาส่งผู้โดยสารพอดีเลยผมไปนะครับพอมาถึงบ้านเห็นรถจอดอยู่หลายคันแต่คันหนึ่งมือรถของคุณโบที่เราเพิ่งจะขับไปคืนเธอป้ายแดงเหมือนกันด้วยแต่เป็นคันเดียวกันไม่ได้แน่คงเป็นรถของพิมพ์ที่คู่มั่นซื้อให้แน่เลยอะแล้วนั่นหญิงสาวคนหนึ่งเล่นอยู่กับตะบิ้นกับเยบูในสวนหย่อมที่อยู่มุมบ้านคงเป็นพิมพ์พันธุ์จริงด้วยคงพาคู่มั่นมาโชว์เพื่อย้อนหยันเราว่าฉันไม่แคร์นายนายมีแฟนใหม่ได้ฉันก็มีได้เหมือนกันคงเป็นไปได้แน่เพราะพิมพ์เป็นคนอัดใจตัวเองเลือดร้อนและรุนแรงเรารู้ที่สายเธอดีพิมพ์คงเชื่อแน่ว่าที่เธอเห็นผู้หญิงนั่งรถคู่ไปกับเรานั้นเป็นความจริงทำให้เธอเข้าใจผิดตัดสินใจรับมั่นเสียไก่ก็ไม่อยากจะถือโทษโกรธทะเลาะไหนๆก็จะไม่ร่วมหอโรงกันแล้วควรปรับความเข้าใจกันแล้วต่างคนต่างก็เดินไปตามเส้นทางชีวิตของกันและกันจะดีกว่าเอาละเดินตัดสนามหญ้าหน้าบ้านตรงไปที่สวนหย่อมดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องตั้งสติให้ดีซะก่อนสูดลมหายใจเข้าพุทธปล่อยลมหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทเอาละลุย
4: เฮ้ยจะเป๋ไปทางไหนเองอ่ะเฮ้ยจะต้อง
0: เอ๊ะ
4: โธ่จะไปไหนวะฮะเรียกคอแทบแตกไม่ได้ยินหรือไงอ่ะ
0: นี่นายอย่ายุ่งกับชีวิตฉันจะดีกว่านะ
4: เรื่องอะไรของนายรู้ไหมว่าใครต่อใครเข้ามารอพบนายด้วยความเป็นห่วงเพราะนายหายไปตั้งแต่เช้าเย็น
0: ๆปล่อยแขนไว้การยังพูดกับคุณพิมพ์เขาหน่อย
4: ฮะพูดกับคุณพิมพ์เหรอ
0: เออ
4: เธออยู่ไหนอ่ะ
0: ก็เดินสวนนั่นไง
4: ไอ้ต้องนั่นมันยายมิ้มน้องสาวกันเว้ยฮะไอ้นี่ไปกันใหญ่แล้วถึงกับตาฝาดจะมีเป็นแม่พิมพิลาไลไปได
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นน้องมิ้นจริงๆหรือว่าต้อง
4: เออ
0: เฮ้ย
4: นายจะไปคลั่งคล้ายหลงไหลแม่พิมจนเกินไปเลยว่าต้องแม่นั่นไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนหรอกถึงจะมีเงินเป็นสิบล้านก็ไม่สำคัญสำหรับเราเลยนะเพื่อนไอ้เสียเป็ดเสียไก่ก็เหมือนกันน
0: ่ะแม่เอาอะไรมาพูดวะ
4: เขารู้กันหมดแล้วล่ะว่าคนรักของนายน่ะมั่นและจะแต่งงานกับไอ้เสียจัดสรรบ้านและที่ดินเพราะเพื่อนป้าไข่โทรมาบอกว่านายไปเจอของจริงเข้าถึงกับเซ่อออกมาจากบ้านแม่พิมพ์เลยการพยายามโทรเข้ามือถือของนายก็ไม่ติดกำลังจะเอารถออกไปตามอยู่นี่ก็พอดีนายกลับมาไง
0: จะติดต่อได้ยังไงอ่ะมือถือของกันน่ะมันพังไปตอนรถพลิกคว่ำพลิกหงายการใช้ติดต่อไม่ได้ก็กระทืบมันแหลกไปแล้วเออ แล้วรถป้ายแดงคันนั้นของนายเหรอ
4: ของป่าแสน
0: อะไรวะรถยี่ห้อนี้ทำไมมันขายดีจังอ่ะเห็นแต่ละคนพร้อมใจกันซื้อยี่ห้อนี้ทั้งนั้นเลยสีเดียวกันด้วยอ่ะทำให้ไอ้กันต้องไปพักใหญ่เลยว่ะ
4: เข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าปล่อยให้ยมิ้มจะเลี้ยงหลานไปเถอะนานๆเขาเจอกันก็คุยกันจ
0: ้อแล้วใครมากันบ้างวะ
4: ก็ป้าแสนกับแม่คำคุณแม่ของพึ่งอ่ะนะสามพ่อแม่ลูกเขาแวะมาดูอาการของนายพร้อมกับนำรางวัลมาให้ด้วยแล้วก็จะพานายไปเลี้ยงฉลองความสำเร็จที่นำเจ้าสิงโตแดงลงมาได้อย่างปลอดภัย
0: รางวัลอะไร
4: นะไปถามป้าแสนเอาเองเถอะ
0: สวัสดีครับป้าแสนชัยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับทุกๆคนคุณพึ่งด้วยคุณพึ่งรัตนาวดีมองเรายิ้มยิ้มทำเรารู้สึกเขินเขินเหมือนกันแฮะนี่เธอคงรู้เรื่องอกหักโปรเกนฮาร์ดของเราแล้วสินะ
5: สวัสดีภูสิทธิ์ไงหายดีแล้วเหรอ
0: ก็ยังไม่ดีนะหรอกครับป๋า
5: แล้วออกไปตระเวนให้ทรมานทำไมเกือบทั้งวันแบบนั้น
0: จังหวะมันให้ที่จะขายของได้ครับผมก็เลยต้องไปต้องของที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยการแบ่งออกเป็น2ชุดนะของนายชุดหนึ่งของการชุดหนึ่ง
4: รู้แล้วพี่ดินเขาโทรไปคุยกับเฮียสิทธิ์รู้เรื่องกันหมดแหละ
0: อ๋อเหรองั้นนายก็เอาส่วนของนายไปนะอันนี้เช็คที่ในห้างสั่งจ่าย5ล้านอ่ะ
4: เฮ้ยไม่ได้หรอก
0: เอาไปสิป๋าให้พลอยดิบเม็ดใหญ่มาเป็นพิเศษ2เม็ดพี่สิทธิ์ก็ตีราคาให้เม็ดละ4ล้านนะฮะ
4: กันไม่น่าจะมีส่วนได้ส่วนแบ่งด้วยเลยอ
0: ่
4: ะ
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
4: ก็ไม่ได้ทำอะไร
0: ทำไมจะไม่ทำนายกับคุณพึ่งเสี่ยงชีวิตยิ่งกว่าฉันซะอีกนะเพราะต้องเป็นเป้าล่อให้คนร้ายตามไปยังโชคดีนะที่มันไม่ยิงทิ้งกันฮะ
4: แต่ถ้านายไม่แยกเอาของมาซะก่อนคนร้ายมันก็เอาของไปได้หมด
5: เอาละไม่ต้องเกี่ยงยกความดีให้แก่กันหรอกนะต้องรับเช็คนั้นไปได้เลยยายพึ่งเอาเช็คที่ต้องค้ำประกันคืนไปพลอยดิบที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยป๋าขอยกให้เป็นรางวัลไม่คิดเงินคุณภูขายทับทิมได้ในราคาจรนัยแล้วเนี่ย6ล้านใช่ไหม
0: ครับ
5: ดีละป๋าแถมรถให้อีก1คันแทนอีกแก่ที่กำลังจะกลายเป็นเศษเหล็กอยู่หน้าบ้านอย่างไงฮะ
0: จะไม่เป็นเศษเหล็กนะครับป๋าพรุ่งนี้ผมจะให้ช่างมาลากเอาไปซ่อมส่วนรถที่ป๋าจะให้เป็นรางวัลเนี่ยผมว่าคุณพึ่งเอาไปใช้ดีกว่าครับ
3: พึ่งมีใช้แล้วค่ะคุณภูเอาไว้ใช้เถอะนี่ค่ะเอกสารซื้อขายคุณรับเอาไปจัดการให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทน่ะจะมาบริการอีกทีนึงแล้วนี่ภาพถ่ายของเจ้าสิงโตแดงค่ะคุณเก็บไว้ให้ลูกค้าดูใครต้องการจะดูของจริงก็พาไปพบป่าหรือพึ่งได้ค่ะเราไปเก็บไว้ที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วเจ้าสิงโตแดงเนี่ยเราปล่อย500ล้านเท่านั้นค่ะถ้าคุณไปทำราคาสูงกว่านั้นก็เป็นของคุณค่ะ
0: ไหนในโต้งว่าเป็นพันล้านไง
3: นั่นล่ะคนละก้อนค่ะของยังมีอีกมากถ้าขายก้อนแรกนี้ได้เราจะส่งทยอยขายเข้ามาอีกซึ่งป๋าตกลงกับคุณโต้งแล้วค่ะว่าจะให้เป็นตัวแทนของป๋าตอนรับของแล้วก็มาส่งให้คุณหรือคุณจะขึ้นไปรับเองก็ตามใจค่ะเราจะต้องขายก้อนแรกให้ได้ซะก่อนเพื่อจะได้มีทุนหมุนเวียน
0: แล้วโจชูล่ะครับ
5: อ๋อมันถูกเพื่อนหมกป่าไปเรียบร้อยแล้วเพราะเพื่อนมันหาว่าไอ้ชูเนี่ยหักหลังพวกมันคือเอาพลอยคัดไปหลอกมันว่าเป็นเจ้าสิงโตแดงเพื่อนมันก็โดนทางเอเย่นใหญ่พม่าเก็บเรียบร้อยในฐานะที่ทำให้เสียลูกค้าเมื่อรู้ว่าป๋าจะเลิกรับซื้อเขาอ้อนวอนให้ซื้อต่อป๋าก็แนะนำให้เขาติดต่อกับคุณโต้งแทนเราสองคนช่วยกันซื้อช่วยกันขายต่อไปก็แล้วกันนะจะได้รวยไส้เข็ดไง
0: เข้ารอกันแต่ละรู้สึกใจคอหดหู่ยังบอกไม่ถูกเมื่อนึกว่าตัวเองมีส่วนทำให้คนตายด้วยเหมือนกันน
5: ะเอาละผมมารบกวนเวลาของคุณบดินทร์นานแล้วนะต้องขอลาสักที
6: จะรีบไปไหนล่ะครับป้าไข่กำลังทำอาหารนะผมขอเชิญรับประทานกันจะที่นี่เลยนะครับ
5: โอ้โหอย่าวุ่นวายเลยคุณผมกำลังจะชวนพวกเราทั้งหมดเนี่ยไปฉลองความสำเร็จขั้นแรกให้เย็บพึ่งเนี่ยไปโทรสั่งจองห้องอาหารไว้เรียบร้อยที่ไหนนะลูก
3: ที่ศูนย์การค้าที่คุณบดินขายตั้งร้านขายดอกไม้นั่นแหละค่ะเชิญค่ะพี่ดิน
6: อ๋อ ขอบคุณครับดีเหมือนกันครับเพราะผมเนี่ยต้องไปที่ร้านอยู่แล้วนะฮะ
3: คุณภูไปนะคะ
0: ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายฮะจะจะพักผ่อนนะครับ
3: ไปที่อื่นมาได้ทั้งวันพอเราชวนแล้วจะเป็นจะตายหมั่นไส้ไปชวนยายมิ้มดีกว่า

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
2: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าเข็มต่อเข็มท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเข็มต่อเข็มความร้อนอบอ้าวของอากาศต้นเดือนมีนาคมทำให้คนมีสตางค์ทั้งหลายรู้สึกว่าอุณหภูมิของอากาศในกรุงเทพไม่แตกต่างกว่าแอฟริกาเลยต่างพากันเดินทางไปศรีราชาหัวหินหรือบ้านชะอำเพื่อพักผ่อนตากอากาศบางคนมีสตางค์มากหน่อยไปจนถึงสงขลาก็มีเจ้าคุณประสิทธิ์ถูกความร้อนเข้าก็มีทีท่าเหมือนกับคนที่ธาตุไฟจะแตกใกล้จะตายท่านชวนคุณหญิงของท่านและเจ้าคุณปัจจนึกพร้อมด้วยนันทาประภัยนวลละออและประภาไปตากอากาศหัวหินซึ่งที่นั่นท่านปลูกบ้านบังกะโลหลังใหญ่ไว้1 หลังเป็นที่พักแรมในฤดูร้อนท่านผู้ใหญ่กับ4 นางเดินทางไปเมื่อวันเสาร์นี้พร้อมด้วยคนใช้ชายหญิงอีก3 คนพลนิกรกิมหงวนและดิเรกรับหน้าที่เฝ้าบ้านเมื่อแมวไม่อยู่พวกหนูก็ดีอกดีใจกินเหล้าและเที่ยวกันอย่างสบายบ้านพัชราพรเงียบเหงาแทบทุกคืน4 สหายกลับมาถึงราว1 นาฬิกาของวันใหม่และเมากันจนแทบจะถึงคลานขึ้นตึกวันนั้นตรงกับวันพุธตอนเย็นผลนิกรกิมหงวนกับนายแพทย์หนุ่มนั่งสนทนากันอยู่ในเรือนต้นไม้หน้าตึกมีขวดเหล้าโซดาและกับแกล้มหลายจานวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะเจ้ามันนั่งพับเพียบคอยรับใช้อยู่ข้างๆส่วนเจ้าแห้วนั้นขอลาไปธุระนอกบ้าน2 ชั่วโมงเขาขอร้องให้เจ้ามั่นรับหน้าที่แทนเขาเมื่อสักครู่นี้เองกำลังปรึกษาหารือกันว่าคืนนี้จะไปเที่ยวไหนเจ้าแห้วก็เดินเข้ามาในเรือนต้นไม้ด้วยใบหน้าเศร้าหมองทุกคนมองดูเจ้าแห้วอย่างตกตะลึงพรึงเพริดเจ้าแห้วแต่งสากลชาร์กสกินใหม่เอี่ยมผูกเน็กไทเงื่อนกะลาสีรองเท้าหนังแกะเป็นมันที่แขนเสื้อข้างซ้ายพันแขนทุกมือถือกระเป๋าเอกสารสีดำและหมวกไหมปานามาพ่นหัวเราะออกมาดังๆแน่ไปเลยโว้ยไอ้แห้วแกถูกเชิญไปงานไหนวะแต่งตัวอย่างเงี้ยมองดูราวกับลูกเจ้าคุณเชียวฮิเจ้าแห้วฝืนยิ้มสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้เหล็กตัวหนึ่งยกขาขึ้นไขว่ห้างเสียด้วยดึงผ้าเช็ดหน้าพีระมิดออกมาซับเหงื่อที่หน้ากลิ่นไวน์แพชชูรี่หอมฟุ้งเจ้ามั่นหัวรอก้ากยกมือเขี่ยขาเพื่อนคนใช้ของเขาเฮ้ยกำแหงมากไปเว้ยเดี๋ยวคุณแกจะเตะเอาทะลึ่งตีเสมอขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ลงมาข้างล่าง
3: เจ้าแห้วจุปากแต่งอย่างนี้นั่งกับพื้นได้หรอวะคุณของข้าท่านเป็นคนเห็นใจคนเว้ยท่านไม่ถือหรอก
2: พูดจบก็หันมายิ้มกับพล
3: จริงไหมขอรับรับประทานแต่งสากลนั่งกับพื้นเสื้อผ้ายับหมด
2: อาเสียอมยิ้ม
4: เออตามสบายถามจริงๆเหอะชาสกินแบมบูชุดเนี้ยราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแกเอาเงินที่ไหนไปตัดวะ
2: เจ้าแห้วยิ้มอาย
3: ๆรับประทานไม่ได้ตัดหรอกขอรับผมเช่ามาจากร้านเสื้อผ้าที่เวิ้งนครเกษมทั้งหมวกทั้งรองเท้าและเสื้อกางเกงเขาคิดวันละ20 บาท
2: ด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะงอหาย
4: บอกฝรั่งหน่อยสิว่าแกจะไปไหน
3: รับประทานว่า ขอรับบอกไม่ได
4: ้น้อยแน่นิกรอุทานคนอย่างแกรู้จักอายด้วยแล้ววะข้ารู้หรอกเองจะไปหาผู้หญิงใช่ไหมล่ะเจ้าแห้วตอบเสียงอ่อย
3: ถ้ามันก็อย่างนั้นแหละขอรับ
4: พูดจบเจ้าแห้วก็ล้วงกระเป๋าหยิบถุงยาเส้นและกล้องออกมาบรรจุยาเส้นลงไปในกล้องแล้วจุดสูบอาเสียกิมหวนลืมตาโพลงอ้าปากหวอไอ้แห้วเจ้าแห้วอมยิ้ม
3: ว่าไงขอรับ
4: กิมหวนยักคิ้วชี้มือไปที่พื้นลงไปนั่งข้างล่างมากไปเว้ยชักจะหมั่นไส้ซะแล้วเจ้าแห้วเค้นหัวเราะ
3: จริงขอรับรับประทานผมเองมองยังหมั่นไส้ตัวเองเต็มทนนึกว่าสงสารสัตว์เธอนะขอรับกรุณาให้ผมนั่งเก้าอี้สักวันรับประทานขณะนี้ผมกำลังอุปโลกตัวเองเป็นลูกมหาเศรษฐีคนหนึ่งลูกชายเจ้าคุณบุญหนักศักดิ์ใหญ
4: ่คนไม่ได้ถือสาเจ้าแห้วเลยเขาหัวเราะชอบใจถึงเจ้าแห้วจะทะลึ่งเกินไปแต่เจ้าแห้วซื่อสัตย์ต่อเขาและยอมตายแทนเขาได้ลูกเจ้าคุณอะไรวะเจ้าแห้วมีกิริยากระมิดกระเมียน
3: รับประทานเจ้าคุณประสิทธิ์ขอรับ
4: คนสะดุ้งเฮือกแกก็เป็นน้องฉันน่ะสิเจ้าแห้วนิ่งอึ้งไปสักครู่จึงพูดเสียงหนักๆ
3: ก็ได้ขอรับ
4: นิกรซึ่งพูดน้อยที่สุดเพราะตั้งอกตั้งใจกินกับแกล้มได้พูดเสริมขึ้นแกคงจะคิดต้มผู้หญิงแน่ๆเจ้าแห้วอมยิ้ม
3: รับประทานไม่ต้มหรอกขอรับผมเพียงแต่ต้องการให้หล่อนเข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นลูกเศรษฐีเท่านั้นรับประทานถ้าผมได้ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียหรือภรรยาก็เท่ากับว่าผมเป็นหนูตกลงไปในยุ้งข้าวสารสุขสบายไปตลอดชาติ
4: คราวนี้สี่สหายต่างพากันสนใจเรื่องราวของเจ้าแห้วยิ่งขึ้นคนรักของแกอย่างนั้นหรือพลถาม
3: รับประทานถูกแล้วขอรับหล่อนเป็นแม่ไม
4: ้กิมหวนอมยิ้มแม่ไม้ผัวเผล
3: ออ๋อรับประทานผัวตายขอรับไม่ใช่ผัวเผลอแม่ไม้ผัวเผลอผมไม่รับประทานหรอกขอรับกลัวขึ้นต้นงิ้ว
5: ชื่ออะไรวะอยู่ที่ไหนรวยมากเชียวเหรอแล้วก็รู้จักกับแกได้ยังไง
4: ดิเรกถามอย่างเป็นงานเป็นการ
5: สวยไหมอายุเท่าไหร่รูปร่างเป็นยังไง
4: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอือก
3: คุณหมอถามยาวตั้งแค่นี้ถึงประตูบ้านรับประทานจำไม่ได้เอาทีละข้อสิขอรับ
5: โอเคออไรหล่อนชื่ออะไรอยู่ที่ไหน
4: เจ้าแห้วยิ้มกริ่ม
3: รับประทานชื่อคุณนายชวีขอรับบ้านอยู่บางกะปิใกล้กับโรงภาพยนตร์เสียงสีกรุง
4: นิกรขมวดคิ้วย่น
5: เอดูเหมือนเคยได้ยินชื่อเว้ยผัวเป็นผู้รับเหมาใช่ไหม
3: ขอรับถูกแล้วผัวตายเมื่อปีกลายนี้ทิ้งมรดกไว้ในราว 4-5 ล้านบาทรับประทานเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องเต็มยศเลยขอรับอายุในราว35ขวบยังสวยพริ้งเชียวขอรับพูดแล้วน้ำลายไหลถึงแม้เชฟจะไม่ค่อยงามแต่หน้าก็สวย
4: พลหัวเราะหึ่ๆเป็นยังไงที่ว่าเชฟไม่งาม
3: รับประทานไม่มีส่วนโค้งขอรับมีแต่ส่วนกว้างกับส่วนกลมตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากระปุกลุกเชียวขอรับสูงในราว5ฟิตแต่กว้างประมาณ6ฟิต
4: กิมหวนทำตาปริบ
5: ๆคนเหรอ
3: ก็คนนะสิขอรับ
5: เออฉันนึกว่าเขียงหั่นหมูแดงที่ร้านเลี่ยงกำกี่ซะอีกแกหมายความว่าหล่อนเป็นคนอ้วนเตี้ยใช่ไหม
3: ขอรับรับประทานผมอธิบายไม่ถูกก็เลยพูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเองหล่อนอ้วนเตี้ยมากกักเชียวขอรับรับประทานขาแต่ละข้างยังกระหมูแฮมแต่ว่าพอไปวัดไปวาได้ขอรับ
4: คนพยักหน้าช้าๆแกจะต้อคุณนายคนนี้เพื่อหวังเงิน
3: ถูกละขอรับ
5: แล้วแกไปรู้จักกับเขาได้ยังไง
3: รับประทานรู้จักกันโดยบังเอิญขอรับวันนั้นผมเอารถบูอีกของคุณหมอไปส่งท่านกับคุณผู้หญิงไปหัวหินจอดไว้ที่ท่าพระจันทร์ขากลับผมลงเรือจ้างข้ามมาจากสถานีตามลำพัง
4: กิมหวนเสริมขึ้น
5: คุณนายโอ่งมาเรือลำเดียวกับแก
3: ขอรับพอขึ้นโป๊ะคุณนา ายลื่นพลาดหล่นลงไปในน้ำรับประทานผมเป็นพระเอกกระโดดลงไป
4: ดิเรกครางแกช่วยขึ้นมาได้
2: เจ้าแห้วอมยิ้ม
3: ช่วยอะไรกันขอรับยายคุณนายแกกอดคอผมจมดิ่งลงไปในน้ำด้วยกันผมต้องเอามือจี้บั้นเอวแกรับประทานแกก็ปล่อยผมสำลักเกือบตายคนที่ท่าน้ำเขาช่วยกันดึงผมกับคุณนายชวีขึ้นมาจากน้ำไม่งั้นรับประทานม่องเท่งไปแล้วผมกับคุณนายเลยรู้จักกันและผมก็พาคุณนายขึ้นบูอีกคันใหม่นำไปส่งบ้านบางกะปิรับประทานบ้านช่องใหญ่โตขอรับราวกับวังรับประทานหล่อนต้อนรับผมอย่างเต็มที่เชียวขอรับเอาเสื้อกางเกงของผัวหล่อนมาให้ผมแต่งเพราะของผมเปียกน้ำรับประทานคุยกันไปคุยกันมากามเทพก็แผลงสอนปักเข้าให้
4: ดร.ดิเรกหัวเราะก้า
6: ถูกตรงไหนที่คอหรือที่ขา
2: เจ้าแห้วคอนควาบ
3: ที่หัวใจขอรับคุณหมอ
2: สีสหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันและนิกรก็กล่าวถามอย่างเป็นงานเป็นการ
4: แกก็เลยโกหกเขาว่าแกเป็นลูกเจ้าคุณอาของฉัน
3: ขอรับความจำเป็นทำให้ผมต้องโกหกรับประทานต้องให้หล่อนคิดว่าผมร่ำรวยไม่ก็ไม่มีหวัง
4: คนพูดเสียงดุๆแล้วทำไมเสือกเอาชื่อคุณพ่อฉันไปกล่าว
2: เจ้าแห้วขมวดคิ้วย่น
3: พุทโธชื่อคุณพระชื่อเจ้าคุณรับประทานผมรู้จักใครที่ไหนละขอรับเลยพูดขอไปที
4: คนถามต่อไปแล้วแกบอกเขาว่าแกชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหน
3: รับประทานผมบอกคุณนายชวีว่าผมชื่อสักแห้ว
4: ฮะ
2: นิกรร้องลั่น
4: ชื่ออะไรนะ
3: สักแห้วขอรับ
4: พุทโธไอเวนชื่อคนตายตั้งโกรธไม่เอามาชื่อสักแห้วมันแปลว่าอะไรวะ
2: เจ้าแห้วหัวเราะ
3: ลำบากนักก็อย่าพยายามแปลเลยขอรับผมบอกเขาไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงรับประทานผมเคยเห็นลูกผู้ดีมักจะชื่อศักดิ์เป็นต้นว่าสมศักดิ์ศักดิ์ประสิทธิ์เชิดศักดิ์ทวีศักดิ
2: ์นิกรพูดต่อ
4: หมายศักดิ์ช่างศักดิ์
2: เจ้าแห้วอมยิ้ม
3: รับประทานนั่นลูกขี้ข้าขอรับ
2: พูดจบเจ้าแห้วก็ยกมือไหว้สี่สหายอย่างนอบน้อม
3: รับประทานในฐานที่ผมเป็นขี้ข้าที่ซื่อสัตย์ต่อพวกคุณผมขอความกรุณาให้พวกคุณช่วยเหลือผมหน่อยได้ไหมขอรับ
4: พลยิ้มให้เจ้าแห้วแกจะให้ฉันช่วยยังไงว่ามา
2: เจ้าแห้วยกมือไหว้อีกมีกิริยาดีอกดีใจ
3: คุณนายชวีเขาจะมาเที่ยวที่นี่ขอรับเขาคงต้องการจะมาดูหลักฐานของผมรับประทานผมต้องขอความกรุณารับประทานเป็นเจ้าของบ้านสัก2ชั่วโมงเพื่อตบตาคุณนายอึ่งอ่างของผม
2: เสียงหัวเราะของสีสหายดังขึ้นอีก
4: เอาตกลง
2: กิมหวนพูดพลางหัวเราะพลาง
4: แกเป็นตัวเจ้าพลใช่ไหมล่ะเอาสิวะเพื่อเห็นแก่ความสุขของแกเรายินดีช่วยเหลือแก
2: เจ้าแห้วยิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าหมดความวิตกเป็นทุกข์
3: เป็นพระคุณอย่างยิ่งเชียวขอรับไหนๆก็ช่วยแล้วรับประทานผมขอให้ช่วยอีก2อย่าง
2: พลอดหัวเราะไม่ได
4: ้ว่ามาสิ
2: เจ้าแห้วยิ้มอาย
3: ๆรับประทานผมจะขอยืมรถบูอีกของคุณหมอไปรับคุณนายชวีมาบ้านเราเดี๋ยวนี
2: ้ดิเรกหัวเราะชอบใจ
4: ได้สิว่าแห้วพวกเราจะช่วยแกให้เต็มที่และจะให้ช่วยอะไรอีกข้อนึง
2: เจ้าแห้วถอนหายใจดัง
3: ๆรับประทานข้อเนี้ยพูดออกมาแล้วรับประทานเห็นจะไม่พ้นถูกเตะ
4: พลว่าบอกมาเถอะฉันรับรองว่าฉันไม่เตะแกเพราะฉันเห็นใจแกและอยากจะช่วยแก
3: โอ้รับประทานถ้าอย่างนี้แล้วก็สำเร็จแน่ๆเชียวขอรับผมขอกราบเท้าพวกคุณได้โปรดสมมุติตัวเป็นคนใช้ของผมตลอดเวลาที่คุณนายชวีมาอยู่ที่นี่ได้ไหมขอรับ
2: สีสายสะดุ้งเฮือกขึ้นพร้อมกัน
4: ไอ้แห้ว
2: พลตะโกนลั่น
4: ไม่มากไปหรอเว้ย
2: ไอ้แห้วทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห
3: ้ขอรับมากไปหน่อยแต่นึกว่าเก รุณา

0: ดีต่อฉันมากฉันยินดีช่วยแก
1: เจ้าแห้วยกมือไหว้ปลกปลกเป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงเชียวขอรับรับประทานอาเซียต้องเป็นเลขานุการของผม
0: น้อยแน่ใหญ่โตเหมือนกันเอาวะแล้วข้าล่ะ
1: นิกรถามรับประทานคุณเป็นหัวหน้าคนใช
0: ้ข้าล่ะเว้ย
1: คนถามบ้างรับประทานคุณกับคุณหมอเป็นคนใช้คนสนิทรับประทานเรื่องนี้เจ้าคุณและคุณหญิงท่านกลับมาจากหัวหินอย่าแพร่งพรายให้ท่านทราบเชียวนะขอรับรับประทานผมถูกเตะแน
2: ่ๆสี่สายต่างตกลงช่วยเหลือเจ้าแห้วต่อจากนั้นเจ้าแห้วก็ปรึกษาหารือกับนายของเขาและนึกปลื้มใจที่ทุกคนต่างเต็มใจช่วยเหลือตนเย็นวันนั้นเองราว 17:00 นเศษเสียงแตรไฟฟ้าของรถยนต์คันหนึ่งได้ดังขึ้นที่ประตูนอกถนนครั้นแล้วบูอีกเก๋งคันใหม่เอี่ยมแบบทันสมัยของดร.ณรงค์ฤทธิ์ก็คลานเข้ามาในบ้านอย่างสง่าผ่าเผยคุณนายชวีมาแล้วร่างอันใหญ่โตมโหฬารแต่ค่อนข้างเตี้ยกองอยู่ตอนหน้ารถข้างๆคุณศักดิ์แห้วบุตรชายและทายาทสมมุติของท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นิกรรีบออกมาจากห้องโถงวิ่งลงบันไดมาข้างล่างนายการุณวงศ์สวมกางเกงผ้าขาวใหม่เอี่ยมแต่มีรอยปะหลายแห่งสวมเสื้อเชิ้ตสีเดียวกันเขาร้องตะโกนขึ้นดัง
0: ๆคนใช้แถว
2: ด็อกเตอร์ดิเรกกับพลพร้อมด้วยคนใช้ชายหญิงของบ้านพัชราพรซึ่งได้รับการนัดหมายจากนิกรในจอมทะเลนวิ่งพลูออกมาจากห้องโถงเข้าแถวเรียงเดี่ยวต้อนรับเจ้าแห้วกับคุณนายชวีคนใช้ชายทั้งหมดอยู่แถวทางขวาส่วนสาวใช้อยู่แถวทางซ้ายทุกคนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยบูอีกเก๋งแล่นมาหยุดห่างจากตัวตึกเล็กน้อยเจ้าแห้วเปิดประตูรถออกมานำแม่ไม้ทรงเครื่องลงจากรถด้วยความลำบากยากเย็นเพราะหล่อนอ้วนจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามคุณนายชวียังพราวพริ้งด้วยเสน่หาผิวเนื้อขาวพองตัดกับเสื้อกระโปรงชุดสีดำด็อกเตอร์ดิเรกกระซิบกับพล
0: เฮ้ยนี่มันผีตกน้ำนี่วะ
2: พลกลั้นหัวเราะแทบแย
0: ่มองดูคล้ายๆก้อนขี้ผูกเชือก
2: นี่ก่อนตวาดแวด
0: อยู่ในแถวพูดอะไรเว้ยแถวร้องเพลงสะดุดีสักแห้วสงคราม
2: ครั้นแล้วเสียงเพลงทำนองซึ่งได้รับการฝึกซ้อมจากนิกรเป็นอย่างดีภายในเวลาชั่วโมงเดียวเท่านั้นก็ดังขึ้นเนื้อหามีดังนี้ขอให้คุณศักดิ์แห้วจงมีสุขนิราพาธนิราทุกสุขสนองได้เคียงคู่กระปุกตั้งชายดังใจปองเหมือนกิ่งทองใบหยกเป็นโชคชัยเจ้าแห้วสะดุ้งเฮือกทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้คุณนายชวีหันก้นมาทางพวกคนใช้อาชีพและคนใช้สมัครเล่นหล่อนยกมือหยิกเจ้าแห้วด้วยท่าทางกระชดกระชอย
3: ตายตายคนใช้ของคุณต้อนรับดิฉันถึงอย่างนี้เชียวหรอคะแหมไม่อยากละดิฉันอายจัง
2: ดิเรกทำคอขย้อนพลกล่าวถามเบา
0: ๆเฮ้ย เป็นอะไรหมอ
2: นายแพทย์พูดเสียงอ้อมแอม
0: มันจะอ้วกเว้ยผู้หญิงอินเดียว่าดัจจริตยังสู้ยายพังแป้นนี่ไม่ได้โอ้ my godหูตาวาวไปหมด
2: พลจุปาก
0: เบาๆหมอ
2: ทันใดนั้นเองอาเสียกิมหวนเลขานุการเจ้าแห้วได้เดินออกมาจากห้องโถงอย่างรีบร้อนเขาถือแฟ้มเอกสารหนึ่งแฟ้มกิมหวนซ่อนยิ้มไว้ในหน้าตรงเข้าไปก้มศีรษะคำนับเจ้าแห้ว
0: พระเดชพระคุณจะให้ผมได้รับใช้อะไรอีกบ้างครับ
2: เจ้าแห้วหายใจไม่ทั่วท้อง
1: ไม่มีอะไรหรอกรับประทานขอบใจ
2: กิมหวนแกล้งมองดูเจ้าแห้วอย่างตื่นตื่นถอยหลังกรูดทำในตาเหลือกอ้าปากค้าง
0: โอ้ท่านขอรับ
2: เจ้าแห้วฝืนยิ้ม
1: ว่าไงเลขานุการ
0: ผมเห็นรัศมีแผลบออกมาจากศีรษะท่านขอรับ
2: เจ้าแห้วจุปากเดินเข้ามากระซิบข้างหูกิมหวน
1: รับประทานมันจะมากไปขอรับ
2: อาเสียหัวเราะหือหือเสียงคุณนายชวีแจ๋วขึ้น
3: บ้านของคุณแห้วกว้างขวางน่าสุขสบายมากคนใช้ชายหญิงก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอุ๊ยพ่อคนนั้นยังกับไทรอนพาวเวอร์ชื่ออะไรคะคุณแห้ว ถ้าจะเป็นผู้ดี

0: อีปุกยอก
1: คุณสักแห้วหัวเราะไม่เต็มเสียง
2: ชื่อนายผลขอรับคุณนาย
0: อุ๊ยชื่ออย่างกับผัวเก่าของดิฉัน
1: พูดพลางเดินเข้ามาหานายพัชราพรโปรยยิ้มอย่างยียวน
0: นายผลไปเป็นคนใช้ที่บ้านฉันเอาไหมล่ะจ๊ะ
1: พลทำท่าเหมือนกับจะเป็นลมขอบคุณครับไม่รับประทาน
3: ทุกอย่าง
0: อ้าวทำไมล่ะจ๊ะ
1: ผมกลัวคุณนายล้มทับผมแป๊ดเดียวแบนติดดินเลยหล่อนคอนควาบ
0: ช่างว่านักราวกับว่าดิฉันน่ะเป็นยักษ์เป็นมอน
1: หล่อนจีบปากจีบคอพูด
0: น้ำหนักตัวฉัน85กิโลเท่านั้นอะไรเดี๋ยวฉันก็จะให้คุณสักแห้วตัดเงินเดือนซะหรอก
1: กิมหวนทำท่าทางขึงขังเดินเข้ามายกหลังมือตบหน้าพลเบาๆนี่แน่พูดอย่างนี้กับท่านผู้หญิงใช้ได้เหรอเดี๋ยวพ่อเอาไม้เรียวฝังเพชรมาเคี่ยนซะหรอกพูดจาต้องระวังปากบ้างสิเห็นอยู่แล้วว่าคุณนายท่านอ้วนเหมือนหมูตกน้ำตายยังจะพูดโน่นพูดนี่อีก
4: นิกรเอื้อมมือเขี่ยแขนคุณนายชวี
1: คุณนายครับเอาผมไปเป็นคนใช้ที่บ้านสักคนเถอะครับ
4: คุณนายยิ้มหวานจ่อย
0: ทำไมล่ะจ๊ะอยู่กับคุณสักแห้วไม่มีความสุขเหรอจ๊ะ
1: นิกรแกล้งทำหน้าจ่อยก็มีความสุขเหมือนกันล่ะครับแต่ผมอยากมีนายสวยๆอย่างคุณนาย
0: อุ๊ยตายแล้ว
1: พูดพลางก็หัวเราะพลาง
0: ย่อเก่งเหลือเกินพ่อคุณฉันน่ะเหรอจ๊ะสวยอ้วนตุตาออกอย่างเงี้ย
1: ถึงอ้วนก็อ้วนอย่างมีสง่านี่ครับใบหน้าของคุณนายอิ่มเอิบหางตาตรงระดับใบหูแสดงว่าเป็นคนมีวาสนามีข้าทาสหญิงชาย
0: โอ้เธอเป็นหมอดูด้วยเหรอจ๊ะ
1: ครับหมอดูก็เป็นดูหมอก็ได
4: ้พูดจบนิกรก็ขมวดคิ้วย่นยกมือขวาจับคางหล่อนบิดมาทางขวาค่อนข้างแรงแล้วใช้นิ้วเขี่ยที่ขมับหล่อน
1: เส้นนี้แหละครับเส้นโชควาสนาใครมีเส้นอย่างนี้ต้องมีบุญทุกคนยกแขนชูขึ้นเหนือศีรษะหน่อยสิครับ
4: คุณนายชวีพาซื่อชูแขนขึ้นทั้งสองข้างนิกรก้มลงมองดูแล้วนับนิ้วมือตนเอง1 2 3 4 5 6 7 8
0: นับอะไรจ๊ะเธ
4: อนิกรพูดพลางหัวเราะพลาง
1: นับขนจักรแร้คุณนายครับ
0: อุ๊ย
4: แล้วหล่อนก็รีบเอาแขนลงเปลี่ยนสายตามาที่ดร.ดิเรก
0: อ้ายพ่อคนเนี้ยสายตาสั้นด้วยเหรอ
4: ดิเรกโบกมือ
5: ไปอย่าเข้ามาใกล้ผม
0: อุ๊ยทำไมยะ
5: ผมหมั่นไส้ครับเดี๋ยวตายทั้งกรมเลยพะพา
0: ว้าย
4: คุณนายร้องลั่นวิ่งเข้ามาหาเจ้าแห้ว
0: ตายแล้วคุณสักแห้วขาด้วยกรณีใดคะคนใช้ของคุณมาว่าดิฉันเสียหายๆอย่างนี้โอ้ยเป็นลมดิฉันเหม็นเบื่อคนไม่มีจรรยาน
4: ิกรร้องเสียงเจ๊กขึ้นดัง
5: ๆเตือบะ
4: คุณนายกระทืบเท้าดินราว
0: ตายตายจริงๆคนใช้ที่เนี่ยหาระเบียบไม่ได้ลงโทษสิคะไล่มันออกไปดิฉันจะหาคนใช้ที่เป็นผู้ดีส่งมาให้
4: นิกรตบมือหัวเราะก้า
5: ผมนี่แหละครับผู้ดีพ่อผมเป็นถึงเจ้าคุณ
0: โอ๊ยอกแตกไม่อยากเชื่อไม่เชื่อจริงๆคุณพ่อเธอเป็นเจ้าคุณน่ะมีชื่อว่าพระยาอะไรจ๊ะ
5: อ๋อพระยาการะยังไงล่ะครับ
4: คุณนายชวีร้องกรี๊ดยกมือเกาะแขนคุณสักแห้ว
0: โอ้ทะลึ่งมากคนใช้ของคุณพวกนี้ถ้าเป็นดิฉันไล่ออกหมดแล้วสู้พวกผู้หญิงไม่ได้อยู่นิ่งเฉย
4: ละม่อมหัวหน้าสาวชายพูดโพลงขึ้น
2: จริงเจ้าค่ะพวกเราเคารพคุณสักแห้วเพียงไรก็จะต้องเคารพคุณนายเพียงนั้น
0: โถแม่คุณช่างพูดตายเป็นสาวชายฉันแล้วก็ฉันรักแย่เชียว
4: เจ้าแห้วกลัวคุณนายชวีจะถูกสาวชายกระซาวก็เดินเข้ามาพูดขัดขึ้น
2: คุณนายครับผมขอเชิญคุณนายขึ้นไปบนห้องรับแขกเถอะครับวันนี้หวังว่าคุณนายคงยินดีร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับผม
0: ขอบคุณค่ะแต่ว่าไม่เป็นการรบกวนคุณสักแห้วเกินไปเหรอคะ
2: มิได้ครับตรงกันข้าม ผมกลับรู้สึกเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งที่คุณนายได้กรุณาพาร่างอันสมบูรณ์มาเหยียบคฤหาสน์ของผมถุย
4: อาเสียร้องขึ้นดังๆเพราะหมั่นไส้เจ้าแห้วคุณนายโอ่งหันมาทำตาถลนมองดูกิมหวนอย่างเคือง
0: ๆถุยรถหัวใครยะ
5: อ๋อเปล่าครับรถหัวผมเอง
0: อ๋ออย่างนั้นก็แล้วไป
4: ครั้นแล้วคุณศักแห้วก็พาคุณนายชวีขึ้นไปบนตึกอย่างสง่าผ่าเผยเลี้ยวเข้าไปในห้องรับแขกสี่สหายมองหน้ากันแล้วต่างก็อดหัวเราะไม่ได
3: ้ปล่อยมันตามเรื่อง
4: พลพูดยิ้มยิ้ม
3: ถ้าไอ้แห้วได้แม่คนนี้เป็นเมียก็เท่ากับว่าหนูตกลงไปในยุ้งข้าวสารแกคงรวยไม่ใช่เล่น
4: ด็อกเตอร์ดิเรกพยักหน้า
3: ออร่ายแต่แกอ้วนไปหน่อย
4: ทันใดนั้นรถยนต์เก๋งคันหนึ่งได้แล่นเลี้ยวเข้ามาในบ้านพัชราพรที่นั่งอยู่ตอนหลังรถคือท่านเจ้าคุณวิจิตบรรณาการท่านพ่อของนิกรและลุงของพลนั่นเองท่านเจ้าคุณกลับมาจากธุระแห่งหนึ่งนั่งรถผ่านมาทางนี้เลยถือโอกาสแวะเยี่ยมบุตรหลานของท่านเพราะท่านทราบว่าอยู่กันตามลำพังท่านผู้ใหญ่และเมียๆของสี่สหายพากันไปตากอากาศที่หัวหินพลนิกรกิมหวนด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงเมื่อแลเห็นแนชเก๋ง
0: ไอ้หยา
4: อาเสียคราง
0: แย่แล้วโว้ย
4: แนชสีน้ำเงินแก่แล่นมาหยุดห่างจากสีสหายเล็กน้อยคนขับรถของท่านเจ้าคุณรีบลงมาเปิดประตูให้สีสหายพากันเข้าไปหาพอท่านเจ้าคุณลงมาจากรถทุกคนก็กระพุ่มมือไหว้ท่านอย่างนอบน้อม
5: เออสวัสดีทุกๆคน
4: เจ้าคุณพูดยิ้มยิ้มมองเข้าไปในหน้าต่างห้องรับแขก
5: ใครมาวะก่อน
4: นี่ก่อนหายใจไม่ทั่วท้อง
5: แขกครับคุณพ่อกลับไปซะก่อนเถอะครับ
4: เจ้าคุณวิจิตครางขมวดคิ้วย่นแสดงทีท่าแปลกใจ
5: มันยังไงกันโว้ยพอฉันมาแกก็ไล่ฉันบอกพ่อเดี๋ยวนี้แขกของแกน่ะใครผู้ใหญ่ไม่อยู่ชักจะเหลวไหลกันละสิหรือจะคบคิดกันทำชั่ว
4: นี่ก่อนหันมายิ้มกับเสียงวน
5: แกหาวิธีพูดให้คุณพ่อไปจากบ้านหน่อยเถอะวะ
4: อาเสียตวาดแวด
0: พูดยังไงเล่าทีแรกแกไม่ควรไปไล่ท่านนี่นาหาอุบายหน่วงเหนี่ยวอย่าให้ท่านขึ้นไปบนตึกสิ
3: เฮ้ย
4: นายแพทย์หนุ่มเอตโร
3: กระซิบกระซาบกันหน่อยสิเว้ยท่านยืนแค่นี้เองพูดดังๆได้เหรอ
4: เจ้าคุณวิจิตกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้งมองดูหน้าสี่สหายทีละคนแล้วพรวดพราดขึ้นบันไดไปบนตึกเลี้ยวเข้าไปในห้องรับแขกท่านเจ้าคุณหยุดชะงักลืมตาโพลงเมื่อแลเห็นเจ้าแห้วแต่งกายภาคภูมินั่งไขว่ห้างคาบกล้องสนทนากับคุณนายชวีอย่างสนิทสนมและคุณนายชวีผู้นี้เจ้าคุณวิจิตรู้จักดีเพราะเป็นลูกหนี้ของท่าน
5: อ้าวแม่ชวีแล้วเนี่ย
4: เจ้าคุณพูดโคล่งออกมา
5: เออไอ้แห้วโก้อย่างนี้เชียวเอง
4: คุณสักแห้วทำท่าเหมือนกับจะเป็นลมคุณนายชวีหน้าซีดเผือดทั้งสองต่างยกมือไหว้เจ้าคุณวิจิตร
0: สวัสดีค่ะใต้เท้ามาหาคุณศักดิ์หรอคะ
5: ศักดิ์ไหน
0: ศักดิ์แห้วยังไงล่ะคะ
4: เจ้าคุณวิจิตรกลืนน้ำลายดังเอือก
5: นี่มันไอ้แห้วขี่ข้าน้องสาวของฉันคุณศักดิ์แห้วบ้าบอที่ไหนกัน
0: เอ๊ะดิฉันงงไปหมดแล้วนี่บ้านใครกันคะ
4: เจ้าคุณวิจิตรหน้างอเหมือนม้าหมากรุก
5: บ้านใครบ้านคุณหญิงประสิทธิ์น้องสาวฉัน
0: อุ๊ยตาย
4: หล่อนหันมาทางเจ้าแห้ว
0: ยังไงคะคุณศักแห้ว
4: เจ้าแห้วทำหน้าเหมือนแห้วต้มเลื่อนตัวลงจากเก้าอี้ลงนั่งพับเพียบมองดูเจ้าคุณวิจิตรด้วยความเกรงกลัว
2: รับประทานแล้วแต่จะโปรดเธอขอรับผมคิดต้มคุณนายชวีผมอยากรับประทานขอรับเพราะแกรวยมาก
4: เจ้าคุณวิจิตรหัวรอกาก
5: ช้าช้าไอ้แห้วฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะถุยถุย200หน
4: เจ้าแห้วรีบหยิบกระโถนยื่นให้
2: รับประทานนี่ขอรับกระโถน
5: ทะลึ่งไอ้จับโปยแกหวังจะเตาะแม่ชวีเพราะเข้าใจว่าแม่ชวีร่ำรวยใช่ไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวพอหัวเราะฟันหักยายชวีน่ะมีแต่เปลือกโว้ย
2: เอ๊ะรับประทานทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: จ้าคุณยิ้มให้คุณนายโอ่ง
5: ดีละแม่ชวีที่เราบังเอิญมาพบกันที่นี่เรื่องเงิน 5,000 บาทที่เธอกู้ฉันไปจะว่ายังไง
1: คุณนายโอ่งหน้าจ๋อย
0: ดิฉันขอความกรุณาค่ะ
5: กรุณา
1: ท่านพูดยิ้ม
5: เกินเวลามา10ปีแล้วถ้าเดือนหน้าไม่ชำระให้ฉันแล้วก็ฉันเป็นฟ้องแน่ๆอ้าวจะไปไหนล่ะ
1: คุณนายชวีกระพุ้มมือไหว
0: ้ดิฉันคือว่าดิฉันจะไปห้องน้ำค่ะกลัวใต้เท้าจนฉี่ออกมาแล้ว
1: เจ้าแห้วทำคอย่น
2: ว่ารับประทานคุณนายนี่รุ่มร่ามจริงไปสิขอรับแหมกลิ่นฟุ้งห้องเชียว
1: คุณนายโอ่งเดินก้นกระเพื่อมออกไปจากห้องสีสหายยืนอยู่หน้าประตูทุกคนหัวเราะงอหาย
5: ตรงไปครับ
1: นิกรบอก
5: เลี้ยวขวาห้องเล็กๆนั่นแหละครับเวลานั่งอย่ากระแทกตัวแรงนะครับมันจะหักของผมจำเป็นต้องใช้ทุกวัน
1: และสีสหายก็หัวเราะลั่นเจ้าคุณวิจิตรเดินยิ้มออกมา
5: ไอ้แห้วมันนึกว่าแม่ชวีเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องยายชวีคิดว่าไอ้เปรตนี่เป็นลูกเศรษฐีในที่สุดต่างคนต่างเจอเอากระดูกขัดมันเข้า
1: พ่นหัวเราะฮือพวกเราก็เข้าใจว่าแกรวยครับเลยช่วยกันสนับสนุนเจ้าแห้วเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าคุณวิจิตรกับสีสหายพากันเข้ามาในห้องรับแขกนั่งสนทนากันเรื่องราวของเข็มต่อเข็มก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะ
6: บ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: 169อยู่กับดิฉันเจนสัมมาจารย์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปดูปฏิบัติการบุกทลายบ่อนการพนันของกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งช่วงเย็นวานนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้นำกำลังบุกไปจับบ่อนการพนันย่านดินแดงก็สามารถจับนักพนันและยึดของกลางได้จำนวนมากค่ะคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเข้าปิดล้อมและตรวจค้นแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดงกรุงเทพหลังจากทราบว่าที่นี่มีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันค่ะพอไปถึงก็พบนักพนันจำนวนมากกำลังเล่นพนันกันอย่างสนุกสนานแต่พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะวิ่งหลบหนีนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมทางเข้าออกไว้หมดแล้วก็เลยที่สุดทำให้ควบคุมตัวผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมด53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการค่ะทั้งไฮโลไฮเทคตู้ม้าเงินสด 350,000 บาทและชิปแทนเงินสดอีก 635,000 บาทเจ้าหน้าที่ยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรศิษฐ์บอกว่าทางกรมการปกครองได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เขตดินแดงว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ่ภายในอาคารอพาร์ตเมนต์ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการส่งเสียงดังและยังทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาเนื่องจากคนในครอบครัวไปเล่นพนันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงลงพื้นที่หาเบาะแสจนแน่ใจว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนจริงโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายจนนำไปสู่การนำกำลังเข้าปิดล้อมจู่โจมและจับกลุ่มทันทีเบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันแล้วนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงโดยให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดค่ะแล้วก็ได้สั่งการให้ขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินสอบสวนผู้ให้เช่าพื้นที่ด้วยว่ามีส่วนรู้เห็นกับการเปิดบ่อนพนันหรือไม่และสาวให้ถึงเจ้าของบ่อนตัวจริงด้วยนะคะมาดูความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือสกัญจนาวารี888ที่สูญหายหลังจากเรืออับปางกลางทะเลสัตหีบชลบุรีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ค้นหาทั่วซากเรือแล้วแต่ยังไม่พบตัวค่ะทีมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายเมื่อวานนี้ประกอบด้วยเรือต่อ112ของกองทัพเรือภาคที่1เจ้าหน้าที่สอนชนจังหวัดชลบุรีนักดำน้ำจากทีมครูนัท AC Diving พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบและมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาออกเดินทางไปบริเวณที่เรืออับปางตั้งแต่เช้านะคะแต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนเจอทั้งฝนและลมแรงตลอดการเดินทางทำให้ปฏิบัติการล่าช้ากว่าที่คิดไว้แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มที่ตอนไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าเรือสกาญจนาวารี888ยังคงลอยอยู่ในลักษณะตัวเรือพลิกคว่ำมีบางส่วนโผล่พ้นเหนือน้ำอยู่เล็กน้อยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำจึงทำการค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าจะติดอยู่ในลำเรือทันทีค่ะการค้นหาเนี่ยใช้เวลานานหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่พบผู้สูญหายทั้ง5คนคุณพิชิตเกลียกทันหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบบอกว่านักประดาน้ำได้ทำการตรวจค้นทั้งภายในและภายนอกตัวเรือรวมถึงบริเวณอวนที่พันอยู่รอบตัวเรือด้วยค้นทุกจุดที่สงสัยว่าจะมีผู้สูญหายติดอยู่แต่ก็ไม่พบผู้สูญหายแม้แต่คนเดียวเจ้าหน้าที่จึงขยายพื้นที่การค้นหาออกไปบริเวณผิวน้ำในรอบๆรัศมีตัวเรือนะคะแต่ก็ยังไม่พบใครประกอบกับใกล้เวลาค่ำและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้วยเจ้าหน้าที่จึงต้องยุติการค้นหาไว้ก่อนเพื่อกลับมาวางแผนค้นหาผู้สูญหายกันอีกครั้งค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้ลูกเรือชาวเมียนมาทั้ง5คนซึ่งประกอบด้วยนายโซเลอายุ38ปีนายซานทีเกวอายุ47ปีนายไนอู้อายุ45ปีนายท้อรวยอายุ22ปีและนายคินมาวเออายุ47ปียังอยู่ในสถานะเป็นผู้สูญหายนะคะส่วนตัวเรือสกาญจนาวารี888เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องวางแผนกู้เรือและลากกลับเข้าฝั่งในลำดับถัดไปซึ่งวันเวลาต้องประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้เกิดเหตุสลดนะคะรถไฟชนชายคนหนึ่งเสียชีวิตค่ะที่ใกล้กับสถานีรถไฟบุรีรัมย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางรถไฟที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกค่ะว่าชายคนดังกล่าวเดินไปบริเวณรางเองขณะที่รถไฟกำลังมาตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์นะคะว่ามีชายถูกรถไฟชนเสียชีวิตใกล้สถานีรถไฟบุรีรัมย์จึงประสานหน่วยกู้ภัยสว่างจันยาธรรมบุรีรัมย์และแพทย์เวรโรงพยาบาลบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบพอไปถึงที่เกิดเหตุก็พบร่างชายอายุประมาณ 30-40 ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนรางรถไฟในสภาพแขนซ้ายและขาซ้ายขาดสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลแต่ว่าตรวจสอบภายในตัวไม่พบบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารที่สามารถระบุตัวบุคคลได้นะคะและห่างออกไป200เมตรพบขบวนรถไฟสินค้าที่551ใช้รถจักรดีเซลหมายเลข4555จอดอยู่โดยขบวนรถนี้เดินทางจากสถานีแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าพบตั๋วโดยสารของชายคนดังกล่าวเดินทางมาจากอำเภอลำปลายมาศมาลงที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ก่อนจะเดินลงไปบริเวณรางรถไฟขณะที่ขบวนรถสินค้ากำลังผ่านสถานีส่วนเจ้าหน้าที่รถไฟซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าช่วงเกิดเหตุขบวนรถไฟใช้ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชายคนนี้ก็อยู่บริเวณรางรถไฟในจังหวะที่ขบวนรถแล่นผ่านแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเป็นการจงใจลงไปในรางเองหรือไม่ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นตำรวจจะตรวจสอบภาพวงจรปิดโดยรอบสถานีสอบปากคำเจ้าหน้าที่รถไฟและพยานบุคคลรวมถึงตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อหาสาเหตุและยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตต่อไปค่ะส่วนเคสนี้ยังปิดคดีไม่ลงนะคะยังไม่รู้ว่าใครฆ่าน้องพิมพ์สาวร้านสะดวกซื้อแต่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บ DNA เพิ่มตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็สอบเพื่อนชายคนสนิทแล้วค่ะก็เรียกว่ายังปิดคดีไม่ลงนะคะสำหรับคดีของน้องพิมพ์อายุ24ปีสาวพนักงานร้านสะดวกซื้อที่เสียชีวิตภายในห้องพักที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาในสภาพเปลือยกายมีสายไฟรัดคอและข้าวของถูกรื้อค้นกระจัดกระจายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานีเดินทางไปเก็บตัวอย่าง DNA เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำเพื่อนชายคนสนิทเพื่อใช้ประกอบการคลี่คลายคดีและตรวจสอบพยานหลักฐานให้ครอบคลุมทุกมิติสำหรับการเก็บ DNA ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่าง DNA ของนายบาสเพื่อนชายคนสนิทของนายตองและดาบตำรวจบรรจงรวดเร็วตำรวจเขตงานนาคาที่เข้าไปตรวจห้องที่เกิดเหตุเป็นคนแรกเพื่อมุ่งตรวจพิสูจน์และเปรียบเทียบสารพันธุกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดแยกบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากแนวทางการสืบสวนแต่การถูกเก็บ DNA ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดนะคะสำหรับนายบาสคนนี้อายุ30ปีเป็นคนคุยของตองเพื่อนสนิทของน้องพิมพ์เปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่14กันยายนต่อเนื่องจนถึงช่วงเที่ยง15กันยายนตนได้นัดหมายแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตองก่อนจะเดินทางไปส่งช่วงบ่ายของวันที่15กันยายนแต่หลังจากทราบข่าวว่าพบศพน้องพิมพ์ก็ไม่ได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเนื่องจากไม่เคยรู้จักและไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตมาก่อนอย่างไรก็ตามนายบาสได้นำหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดก็คือภาพที่บันทึกได้จากภายในรถยนต์มามอบให้ตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่และตัวตนในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ค่ะนอกจากนี้นายบาสยังยินยอมให้ตำรวจเก็บตัวอย่าง DNA โดยสมัครใจเพื่อให้สามารถนำไปตรวจเปรียบเทียบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองขณะเดียวกันแหล่งข่าวเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มโดยเฉพาะลายนิ้วมือบริเวณก๊อกน้ำภายในห้องพักเพื่อที่จะเช็คว่าเป็นลายนิ้วมือของใครแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าลายนิ้วมือดังกล่าวเป็นของตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหรือเป็นของบุคคลอื่นที่เคยเข้าไปภายในห้องรวมถึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการก่อนนะคะคือณเวลานี้ตำรวจเนี่ยได้เชิญตัวและทยอยเรียกผู้ต้องสงสัยรวมถึงบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่คาดว่าอาจมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีเข้าสอบปากคำและตรวจเก็บตัวอย่าง DNA แล้วกว่า20รายเพื่อใช้เปรียบเทียบและคัดแยกบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากแนวทางการสืบสวนสรุปแล้วก็คือยังคงรวบรวมหลักฐานทั้ง DNA ลายนิ้วมือกล้องวงจรปิดแล้วก็คำให้การของพยานเพื่อประกอบการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดจะได้คลี่คลายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องพิมพ์นะคะเพราะว่ามีหลายคนยังสงสัยว่าน้องอาจจะเสียชีวิตเองเพราะฉะนั้นทางตำรวจจึงต้องทำให้ทุกอย่างกระจ่างให้ได้ค่ะต่อกันที่ปัญหาการย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายนะคะซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้วหลังจากที่คุณยศนันท์รัฐมนตรีกระทรวงอว.เดินหน้าจับเข่าคุยกับทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารแล้วก็นักศึกษาค่ะ ดยในช่วงเช้าคุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอว.ได้ไปพูดคุยและรับฟังข้อเรียกร้องจากตัวแทนนักศึกษาอุเทรนถวายที่มารวมตัวกันเรียนออนไลน์ซึ่งในความต้องการของนักศึกษาก็ยังอยากให้ใช้พื้นที่เดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยซึ่งทางคุณยศชนันก็ได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาพยายามใช้มาตรการความปลอดภัยแล้วแต่ยังคงเกิดความสูญเสียซ้ำซากการย้ายสถานที่จึงเป็นความจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระยะยาวจากนั้นต่อมาในช่วงบ่ายคุณยศชนันก็ได้ประชุมหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการเรียนการสอนและแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านสถานที่เรียนค่ะแล้วพอประชุมเสร็จคุณยศชนันก็ออกมาเปิดเผยถึงผลการหารือในเรื่องของแผนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เรียนทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์แต่ประสบปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสภาพแวดล้อมในหอพักทางอธิการบดีก็ได้จัดเตรียมห้องประชุมใหญ่ของวิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถซึ่งปกติใช้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไว้รองรับนักศึกษาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยมอบหมายให้คณะบดีทำความเข้าใจกับนักศึกษาให้เข้ามาใช้พื้นที่ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่วนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและห้องปฏิบัติการในระยะสั้นกระทรวงอว.จะประชุมผู้บริหารมทร.ในเขตกรุงเทพทั้งหมดเพื่อให้นักศึกษาอุเทรนถวายเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของวิทยาเขตเครือข่ายค่ะขณะที่แผนระยะกลางก็จะเตรียมลงพื้นที่สำรวจอาคารของกระทรวงแรงงานบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นสถานที่เช่าจัดการเรียนการสอนในระยะเปลี่ยนผ่านภายในกรอบเวลา1เดือนนะคะส่วนแผนระยะยาวในการก่อสร้างวิทยาเขตแห่งใหม่ในโซนมีนบุรีลาดกระบังขณะนี้ได้เริ่มกระบวนการถมดินแล้วซึ่งกระทรวงอว.พร้อมสนับสนุนและดูแลด้านงบประมาณเพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าจนแล้วเสร็จขณะเดียวกันกระทรวงอว.ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยพิจารณาให้เงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีภาระค่าใช้จ่ายในการย้ายหอพักพร้อมกับมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษารวมถึงเปิดทางเลือกอำนวยความสะดวกเป็นรายบุคคลถ้าหากมีนักศึกษาประสงค์ขอย้ายสถานที่เรียนหรืออาจารย์ที่มีความประสงค์ขอย้ายกรอบอัตรากำลังไปยังมหาวิทยาลัยอื่นในสังกัดอว.ค่ะและเพื่อคลายความวิตกกังวลของประชาชนชาวอุเทรนถวายแล้วก็สังคมเรื่องการนำที่ดินเดิมไปแสวงหาผลกำไรอันนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายนะคะซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระทรวงอว.และตัวแทนวิทยาเขตอุเทรนถวายเพื่อเป็นหลักประกันยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์คุณยศชนันยังบอกด้วยนะคะว่ากระทรวงจะติดตามความคืบหน้ารายวันอย่างใกล้ชิดและขอให้มองการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ว่าเป็นการพบกันครึ่งทางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและการอยู่ร่วมกันของสังคมโดยยืนยันว่าจะไม่ทำให้คุณภาพการศึกษาลดลงแต่จะเป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานวิชาการรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือให้ดียิ่งขึ้นพร้อมดำรงไว้ซึ่งเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของสถาบันค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระ
5: ใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
4: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
5: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอ
4: หาตัวช่วยผิวเสีย
5: แค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: ปกครองกลางก็คือไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงสามีในคดีที่ฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนกรณีให้กระทรวงการคลังเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวจากคุณยิ่งลักษณ์เป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยสารระบุนะคะว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุดที่ลงวันที่1สิงหาคม68ที่คุณยิ่งลักษณ์อ้างว่าเป็นหลักฐานใหม่เป็นเพียงหนังสือที่แจ้งเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐรายอื่น6คนชดใช้ค่าเสียหายและไม่ได้เป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้แม้ว่าในหนังสือฉบับนั้นจะไม่มีชื่อของคุณยิ่งลักษณ์ก็ตามแต่ก็ไม่ใช่หลักฐานใหม่ที่ทำให้ข้อเท็จจริงเดิมเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญขณะที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหนังสือที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังศาลมีคำสั่งเสร็จสิ้นไปแล้วไม่มีผลต่อคดีเดิมส่วนข้อโต้แย้งอื่นๆศาลได้รับฟังพยานหลักฐานพิจารณาวินิจฉัยแล้วไม่พบข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าเกณฑ์มาตรา75วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องให้รื้อคดีใหม่นะคะก็เท่ากับว่าคำพิพากษาเดิมเนี่ยมีผลทางกฎหมายยังคงมีผลบังคับใช้ตามเดิมก็คือคุณยิ่งลักษณ์ยังต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะขณะที่ทีมกฎหมายของคุณยิ่งลักษณ์ระบุว่าแม้กระบวนการขอพิจารณาคดีใหม่ในศาลปกครองจะสิ้นสุดลงแต่ยังเห็นว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการต่อในช่องทางอื่นๆได้ค่ะต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะศึกเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าญี่ปุ่นผลงานล่าสุดของทัพนักกีฬาไทยเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราย้อนไปดูผลงานของนักกีฬาไทยนะครับในวันที่เราได้เหรียญรางวัลครบ3เหรียญเลยนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพร้อมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับเริ่มที่ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์นัดสุดท้ายกลุ่ม A ไทยเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นนำก่อนในครึ่งแรกครับจากยูทาโร่นากาจิมะกลับมาในครึ่งหลังได้เพียง2นาทีญี่ปุ่นนำห่าง2ต่อ0จากเคตะโคซึกิและอีกแค่นาทีเดียวครับญี่ปุ่นได้ประตูติดๆกันเลยครับนำห่าง3ต่อ0จากฮิฮาสึกุอิชิอิจบเกมญี่ปุ่นชนะไทย3ต่อ0เก็บ9คะแนนเต็มเข้ารอบเป็นที่1ไปเจอกับเกาหลีเหนือส่วนทีมชาติไทยจบอันดับที่2ของกลุ่มมี6คะแนนครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับจีนในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้แข่งขัน 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยไปดูเหรียญทองที่5ของไทยครับจากการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชาติไทยประกอบด้วยกรธวัชสำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวิรพัฒน์ปฏิกานนท์ช่วยกันสร้างผลงานคว้าเหรียญทองประเภททีมศึกเอเชียนเกมส์ทำคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3บททดสอบ109.90 คะแนนความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นเหรียญทองขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครั้งแรกของไทยในรอบ28ปีทีเดียวครับหลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกมส์ปี1998ที่กรุงเทพนอกจากนี้ประเภทบุคคลไทยยังคว้ามาอีก1เหรียญเงินจากวรพัฒน์สิทธิจูหลังจบการแข่งขันด้วยคะแนน 30.10 อีก1เหรียญเงินของไทยได้จากการแข่งขันยิงเป้าบินสกีตครับบอมอิสรภาอิมประเสริฐสุขลงแข่งขันแล้วก็คว้าเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยครับนับเป็นการคว้าเหรียญประเภทบุคคลครั้งแรกของอิสรภาอิมประเสริฐสุขในเอเชียนเกมส์หลังจากก่อนหน้านี้ได้เหรียญทองแดงทั้ง3ครั้งไปดูการแข่งขันยกน้ำหนักกันบ้างครับสุรจนาคำเบ้าจอมพลังสาวไทยเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งล่าสุด2024ลงแข่งขันในรุ่น53กิโลกรัมหญิงท่าสแนชออยสุรจนายกได้95กิโลกรัมฟีนแอนเจิร์กทำได้119กิโลกรัมน้ำหนักรวม214กิโลกรัมได้เหรียญทองแดงไปครองครับขณะที่การแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมในประเภททีมรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวคู่แรกวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกดวลกับโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลกจากอินโดนีเซีย ปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับชนะ2เกมรวด21-17และ21-14ไทยขึ้นนำ1-0มาถึงคู่ที่2ครับพีรัชชัยสุพันธ์และภคพลธีระรัศกุลแพ้ให้กับคู่หูมือ2ของโลกจากอินโดนีเซีย2เกมรวดจากนั้นชายเดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้ให้กับนักแบดอินโดนีเซีย2เกมรวดครับก่อนที่คู่ที่4เฉลิมพลเจริญกิจอมรและวรพลทองสง่าแพ้ให้กับคู่หูอินโดนีเซียไปอีก2เกมรวดอินโดนีเซียแซงชนะไทย3-1คู่ไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับซึ่งถือเป็นเหรียญรางวัลแบดมินตันทีมชายของไทยครั้งแรกในรอบ16ปีต่อจากเอเชียนเกมส์2010ที่กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยวิวกุลวุฒิยังมีการแข่งขันประเภทบุคคลในเอเชียนเกมส์ที่เมืองนาโกย่าส่วนอีก1เหรียญทองแดงของไทยธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยลงแข่งขันคุมิเต้ชายรุ่นมากกว่า84กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับเหรียญทองแดงของธีรวัฒน์เป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้หลังจากได้เหรียญเงินจากมณีวันบุตรสุวรรณในฝ่ายหญิงรุ่นน้ำหนักตัว68กิโลกรัมขึ้นไปสรุปผลงานนักกีฬาไทยทำได้แล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงนี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดนะครับจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผมณัฐวัฒน์อินทรวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb
10: Miracle T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: ท่ามกลางพิธีต้อนรับที่มีการประดับธงชาติสหรัฐและจีนพร้อมจัดแสดงเครื่องบินรบภายในฐานทัพนะคะการเยือนครั้งนี้ก็เป็นการพบกันระดับผู้นำครั้งที่2ของปีหลังจากทรัมป์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาในการหารือวันที่24กันยายนก็คือประเด็นการค้าข้อตกลงพักรบทางการค้า AI ห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญและการที่สหรัฐขยายขายอาวุธให้กับไต้หวันค่ะในส่วนของรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนนะคะก็ได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีจีนเหอลี่เฟิงที่กรุงวอชิงตันเพื่อสาสางประเด็นที่ยังค้างก่อนการประชุมผู้นำโดยเบสเซนระบุว่าสหรัฐต้องการเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการต่างตอบแทนและความเป็นธรรมโดยวอชิงตันต้องการให้การแข่งขันกับจีนอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้โดยเฉพาะด้านการค้า AI เซมิคอนดักเตอร์แร่สำคัญและห่วงโซ่อุปทานส่วนประเด็นไต้หวันยังเป็นโจทย์สำคัญหลังจากจีนต้องการให้สหรัฐยุติการขายอาวุธให้แต่สหรัฐก็ยังคงสนับสนุนความสามารถในการป้องกันตนเองของไต้หวันนะคะขณะที่ฝั่งไต้หวันเองก็จับตาการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นการขายอาวุธของสหรัฐให้ไต้หวันเนี่ยแหละค่ะซึ่งกระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่าจะยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเดินหน้าการขายอาวุธตามแผนพร้อมย้ำว่าการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศประชาธิปไตยจริงๆในช่วงเวลาเดียวกันกองทัพไต้หวันได้เปิดการฝึกยิงจริงของรถหุ้มเกราะล้อยาง8ล้อติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรซึ่งพัฒนาภายในประเทศพร้อมกับสาธิตเครื่องจำลองการยิงขีปนาวุธสติงเกอร์และนำสถานการณ์เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV เข้ามาใช้ในการฝึกด้วยนะคะขณะเดียวกันถ้าเราข้ามไปดูฝั่งญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิได้เปิดเผยหลังการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กโดยบอกว่าทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับพันธมิตรญี่ปุ่นสหรัฐและแนวคิดอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างทั้งสองฝ่ายตกลงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมถึง AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่สำคัญนายกทาคาอิจิยังระบุนะคะว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับจีนเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีก่อนการประชุมทรัมป์สีและญี่ปุ่นมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนควรมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับประชาคมระหว่างประเทศดังนั้นทั้งไต้หวันและญี่ปุ่นจึงกำลังจับตาผลการประชุมในครั้งนี้นะคะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวฝั่งอิหร่านบ้างค่ะประธานาธิบดีอิหร่านมาซูสเปเซสเกียนพร้อมคณะผู้แทนเดินทางถึงสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กก่อนขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมโดยประกาศว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อสหรัฐแต่ก็ยังเชื่อว่าการทูตสามารถนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้โดยเปเซสเกียนได้ใช้เวที UN ตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลพร้อมปกป้องปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านว่าเป็นการป้องกันประเทศและยืนยันว่าเตหะรานไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์แต่ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์คณะผู้แทนสหรัฐได้มีการ walk out เดินออกจากห้องประชุมในขณะที่ผู้แทนประเทศอื่นยังคงนั่งรับฟังอยู่คือท่าทีของผู้นำอิหร่านนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวบนเวทีเดียวกันค่ะว่าเขาต้องตัดสินใจว่าจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือทำลายล้างอิหร่านถ้าหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งได้พร้อมกับย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แต่แม้ว่าต้องเผชิญหน้ากันเวทีกับอย่างรุนแรงบนเวที UN นะคะแต่ว่าช่องทางทางการทูตระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานก็เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอาราชีและผู้แทนฝ่ายสหรัฐสตีฟวิทคอฟและจาเรดคุชเนอร์ได้ติดต่อการผ่านประเทศตัวกลางนอกรอบการประชุม UN ซึ่งถือเป็นการติดต่อในลักษณะนี้ครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะคะหลังจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวล่มเมื่อเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามอิหร่านได้วางเงื่อนไขต่อสหรัฐอย่างชัดเจนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดอิหร่านโมเซนเรซาอีระบุผ่านสถานีโทรทัศน์ของทางการว่าสหรัฐต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของอิหร่านก่อนแต่ถ้าหากวอชิงตันไม่ทำตามอิหร่านก็จะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มูซและจะไม่กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาซึ่งสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ผ่านการหารือภายในประเทศจนได้ข้อสรุปร่วมกันและถูกส่งให้ประเทศตัวกลางรวมถึงปากีสถานและกาตาร์เพื่อนำไปแจ้งต่อสหรัฐแล้วก็ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้นะคะนอกจากนี้อิหร่านก็ยังเตือนประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้เข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้เส้นทางบินของเครื่องบินอิหร่านพร้อมกับขู่ว่าถ้าประเทศใดเข้าร่วมกับสหรัฐสนามบินของประเทศนั้นอาจไม่สามารถให้บริการเที่ยวบินได้ค่ะOECD ได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุดนะคะคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวถึง 2.9% ในปี2569และอีก 3% ในปี2570ค่ะ OECD ระบุนะคะว่าความเสี่ยงสำคัญยังมาจากเงินเฟ้อและราคาพลังงานโดยคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปของกลุ่ม G20 จะเพิ่มจาก 3.4% ในปี2568เป็น 4.1% ในปีนี้ก่อนชะลอลงเหลือ 3.6% ในปีหน้า2570ค่ะโดยการคาดการณ์ยังตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันดิบ Brent และราคาก๊าซธรรมชาติยุโรป TTF จะขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในไตรมาส4ก่อนที่จะทยอยลดลงอย่างไรก็ตาม OECD เตือนนะคะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังเป็นความเสี่ยงสำคัญโดยเฉพาะถ้าหากการส่งออกพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มูซหรือเส้นทางอย่างช่องแคบบับเอลเมนเดฟถูกกระทบมากขึ้นซึ่งถ้าหากราคาพลังงานยังอยู่ในระดับสูงก็อาจเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและทำให้ธนาคารกลางหลายประเทศจำเป็นต้องใช้นโยบายดอกเบี้ยที่เข้มงวดต่อไปส่วนถ้าเราสลับไปดูตลาดหุ้น Wall Street เปิดการซื้อขายวันพุธที่23กันยายนในแดนลบนะคะหลังจากราคาน้ำมันดิบและยีลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับสูงขึ้นในขณะที่นักลงทุนติดตามการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและจับตาการประชุมผู้นำจีนสหรัฐโดยในช่วงเปิดตลาดดาวโจนส์ปรับลดลงไป 0.18% มาอยู่ที่ 51,771.41 จุด S&P 500ลดลง 0.03% มาอยู่ที่ 7,761.94 จุดส่วนดัชนี Nasdaq Composite ลดลง0.11% มาอยู่ที่ 27,213.52 จุดนะคะขณะที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กล่าสุดก็ได้เมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐนี่ค่ะมาเป็นผู้ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายนะคะปิดท้ายรายการกับเรื่องน่าตกใจค่ะตำรวจอิตาลีจับกุมผู้ต้องสงสัย34คนพร้อมยึดเงินกว่า3,200,000 ยูโรนะคะที่ซ่อนภายในผนังบ้านตำรวจคาราบิเนเร่ของอิตาลีเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ในพื้นที่นครเนเปิลส์จับกุมผู้ต้องสงสัย34คนที่ถูกสอบสวนเกี่ยวกับขบวนการเครือข่ายอาชญากรรมและการค้ายาเสพติดนี่เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนนะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกสอบสวนในหลายข้อหารวมถึงการรวมกลุ่มในลักษณะมาเฟียการค้ายาเสพติดการข่มขู่เรียกทรัพย์และการครอบครองยาเสพติดโดยมีเจตนาเพื่อจำหน่ายในจำนวนผู้ต้องสงสัยทั้งหมด23คนถูกควบคุมตัวในเรือนจำค่ะขณะที่อีก11คนถูกสั่งกักบริเวณในบ้านระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ยังพบเงินสดมากกว่า 3,200,000 ยูโรซุกซ่อนอยู่ภายในผนังบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับมีการยึดนาฬิกาหรูได้อีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะทางการอิตาลีระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อเนื่องในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เคลื่อนไหวอยู่ในเขตนครเนเปิลส์ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจก็ได้นะครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับหรือทักทายมาทางเพจ Facebook นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจนะครับนอกจากนี้ตอนนี้ยังมีช่อง TikTok และช่อง YouTube ด้วยลองไปหาติดตามดูนะครับเรื่องของเราจะเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับมาอธิบายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าแล้วล่ะแต่ก็เห็นวนกลับมาตลอดครับเขาแชร์กันว่าบอกห้ามจำให้ขึ้นใจเลยนะห้ามใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือไปส่องที่กล่องเบรกเกอร์ไฟในแผงคัทเอาท์ไฟที่มีไฟแรงสูงนะตลอดจนเชื้อเพลิงถังแก๊สโดยเด็ดขาดจะเกิดระเบิดจนถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับโหคนก็แตกตื่นตกใจกันนะครับแล้วก็ยังแชร์กันอยู่เรื่อยๆเลยครับคำถามคือว่าบอกว่าห้ามเอาไฟฉายไปส่องตู้เบเกอร์เนี่ยครับเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็มีคนเราก็ทำกันอยู่นะครับไม่เห็นมีใครเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็ยังแชร์ตลอดนะครับนะเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าน่าจะนับเป็น10ปีได้นะครับแล้วก็มาจากอุบัติเหตุที่เกิดที่สนามบินแม่ฮ่องสอนนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็มีการใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับคนก็ไปแชร์กันว่าเป็นเรื่องจากการใช้ตรงเรื่องของไฟฉายโทรศัพท์มันเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมนะครับแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของเครื่องมือที่มีปัญหาครับนะแต่เราดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเวลาเราไปทำงานเนี่ยนะครับนะไปใช้เรื่องของพวกตู้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยครับจริงๆใช้ไฟฉายเนี่ยสำคัญนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานในที่มืดๆได้เป็นที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยยังไงก็ต้องระวังในภาพรวมครับเพราะไฟฟ้าแรงสูงมันสามารถกระโดดข้ามอากาศมาหาเราได้นะครับนะพวกสายไฟฟ้าแรงสูงตู้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ต้องระวังครับไม่ว่าจะมีโทรศัพท์หรือไม่มีก็ตามนะครับเรื่องราวเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนปี2559นู่นนะครับนะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่การบิน2ท่านครับเขาไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับที่สนามบินแม่ฮ่องสอนครับนะแล้วประสบอุบัติเหตุครับเราที่มีการไปทำงานบริเวณที่กระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยครับนะมีเรื่องของไฟฟ้าที่วิ่งมาครับผ่านอากาศเข้าสู่โทรศัพท์และโทรศัพท์ระเบิดเลยซึ่งตอนนั้นก็บอกว่ามีการเปิดเป็นไฟฉายส่องสว่างอยู่ด้วยนะครับต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่มือแขนแล้วก็ใบหน้านะครับนะตอนสุดท้ายก็ปลอดภัยนะครับสามารถจะรักษาได้ครับแล้วก็คนก็จะไปรีบไปแชร์กันนะครับเนี่ยมีการรายงานกันออกไปว่าเนี่ยระวังนะอย่าเอามือถือไปทำเป็นไฟฉายส่องตู้ไฟฟ้านะครับที่บ้านหรือที่ถังน้ำมันเนี่ยคนก็แตกตื่นตกใจกันเพราะว่าคิดว่าเนี่ยเป็นเคสคล้ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าต่อมาครับก็มีการชี้แจงนะครับจากทางด้านของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเองนะครับว่าไม่เกี่ยวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับนะที่เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องจริงที่ว่าช่างของวิทยุการบินที่ไปตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยครับนะมีการใช้ไฟฉายจากมือถือส่องสว่างจริงนะครับแต่ที่เป็นปัญหาคืออุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าครับเรียกว่าแคลมมิเตอร์ครับตัวนี้ไปแตะกับโลหะของเบรกเกอร์เข้านะครับมันก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นนะครับนะเลยต้องส่งโรงพยาบาลไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก็ไม่ได้ใส่ถุงมือหนังด้วยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าสรุปตัวเนี่ยสาเหตุเนี่ยนะครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่แคลมมิเตอร์นั่นแหละมันเสื่อมสภาพนะครับนะแล้วก็บอกว่าเขาจริงเกิดจากเรื่องของเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าหรือแคลมมิเตอร์เสื่อมสภาพเมื่อช่างนำแคลมมิเตอร์ไปตรวจเช็คกระแสไฟทำให้คู่ของเครื่องนะครับที่ไม่มีฉนวนหุ้มนะครับนะมันก็เลยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับที่หม้อเบรกเกอร์ขึ้นก็เลยเกิดระเบิดขึ้นจนถึงไฟไหม้บริเวณแขนและหน้าครับของช่างได้นะครับนะแล้วก็ซึ่งประเด็นอีกประเด็นก็คือว่าในปฏิบัติการเนี่ยช่างก็ไม่ได้ใส่ถุงมือที่เป็นส่วนการไฟฟ้านะครับก็เลยทำให้ไฟไหม้ที่มือและแขนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับนะอีกอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยครับตู้ที่ไปตรวจสอบเนี่ยครับไม่ใช่ตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเป็นตู้ไฟฟ้าแรงดัน380โวลต์ครับไม่ได้เรียกว่าเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามันกระโดดมาเองนะครับจนกระทั่งมาหามือถืออย่างที่ไปแชร์กันแล้วก็เป็นที่ตกใจกันนะครับเป็นเรื่องที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้นะครับแล้วก็ไปหนีบอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็เลยทำให้มีปัญหาขึ้นก็ยังดีว่าทั้งสองท่านก็ได้รับการรักษาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับนั้นบอกว่าในสั้นสูงก็คือว่า ที่มีเหตุตรงนี้ครับบอกว่าไม่ได้กล่าวถึงทางแพทย์ผู้รักษาเนี่ยครับนะบอกว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงเหตุมือถือสองสมองแต่อย่างไรนะครับนะมีแค่ประเด็นเรื่องไม่ได้ใส่ถุงมือหนังมาเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากคนไปแชร์กันนะครับหรือไปเตือนกันเรื่องของโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะคนก็เลยเชื่อกันว่าเป็นผลจากการที่ไฟฟ้ามันกระโดดมาที่โทรศัพท์ได้ซึ่งไม่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะแล้วก็เป็นคำเตือนครับว่าเราทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยต้องระวังอย่างสูงมากครับเครื่องมือเครื่องไม้ต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสภาพที่ดีครับส่วนเรื่องที่บอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือจากเป็นไฟฉายแล้วไปส่องเบเกอร์ส่องพวกถังแก๊สเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: ทีเดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
7: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: เอฟเอ็ม106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจ
9: จากช่อง3กด33

0: ร้อนลักษณะฝนตกหนักสลับเบาไม่ได้ตกแช่ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตือนพื้นที่ลุ่มเสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เชิงเขาเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากขอประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุและหน่วยงานรัฐเป็นหลักด้านชัดชาติยันสถานการณ์ฝนในกทม.ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ถึงขั้นวิกฤตสั่งทุกเขตเตรียมรับฝนหนักโดยเฉพาะจุดน้ำท่วมซ้ำซากกำชับเร่งจัดการขยะหน้าท่อหลังเคยเกิดปัญหาอุดตันช่วงฝนตกพร้อมระบุฝนในกทม.กับน้ำเหนือไม่น่าประจวบเหมาะพร้อมกันจนเกิดวิกฤตย้ำกทม.เตรียมพร้อมเต็มที่ไม่ประมาทพร้อมติดตามสถานการณ์รายวัน
1: ชาวอยุธยาหิ้วปี๊บบุกสภาร้องกมท.น้ำจี้รัฐบาลเร่งแก้น้ำท่วมซ้ำซากทวิวงชี้การระบายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มเร็วกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยาเดิมระบาย690คิวก่อนเพิ่มเป็น 1,300 ทำน้ำท่วมบางบานเสนาเกือบ1เมตรชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันจี้รัฐบาลแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันหากต้องเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ชาวบ้านตีปิ๊บกลางสภาตั้งคำถามรัฐบาลรู้หรือยังว่าอยุธยาน้ำท่วมแล้วพร้อมนำปิ๊บมามอบให้ส.ส.อยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยก่อนย้อนคำพูดอนุทินเรื่องเยียวยาสิคนเสียสละรับน้ำอ้างผ่านมา1ปียังมีแต่หนี้สินชาวบ้านบางพื้นที่ต้องเผชิญน้ำท่วมนานหลายเดือนเรียกร้องความช่วยเหลือด้านเจษดารับเรื่องเตรียมประสานหน่วยงานเร่งแก้ผลกระทบประชาชน
0: ยศนันจับเข่าคุยนักศึกษาอุเทนถวายรับฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมรัฐมนตรีอว.ย้ำการศึกษาความปลอดภัยและอนาคตนักศึกษาต้องมาก่อนยืนยันแนวคิดย้ายพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความมั่นคงระยะยาวด้านนักศึกษายืนยันต้องการเรียนในพื้นที่เดิมชี้ความรุนแรงควรแก้ที่ต้นเหตุเสนอปรับสภาพแวดล้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายยศนันระบุที่ผ่านมาใช้ทั้งกล้องวงจรปิดตำรวจปรับเวลาเรียนเหลื่อมกันแต่ยังเกิดเหตุความรุนแรงต่อเนื่องจึงต้องพิจารณาทางเลือกด้านสถานที่ย้ำพื้นที่ใหม่ไม่ได้มุ่งแค่ย้ายสถาบันแต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยเปิดทางหารือนักศึกษาเพื่อร่วมพิจารณาสถานที่เหมาะสม
1: ลุ้นเนเน่รอยัลเช้านี้เปิดรูปแบบประกาศผล AGT Final ผู้เข้าแข่งขัน10แอคขึ้นโชว์รอบไฟนอลครบแล้วกรรมการ AGT ชื่นชมเนเน่รอยัลหลังโชว์รอบไฟนอลยกเป็นการแสดงสุดยอดเหนือคำบรรยายเคสไอชมการแสดงสุดประทับใจพร้อมเผยตัวเองเป็นแฟนคลับของเนเน่ด้านเมลบีย้ำดีใจที่เคยกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ผ่านเข้าสู่รอบสำคัญชื่นชมบุคลิกบนเวทีมีเสน่ห์ลึกลับและโดดเด่นไม่เหมือนใครพร้อมกล่าวถึงประเทศไทยในฐานะบ้านเกิดของเนเน่ที่เธอชื่นชอบย้ำสิ่งที่เนเน่นำมาสู่การแข่งขันมีเอกลักษณ์แม้อายุเพียง16ปีโซเฟียเวอร์จาราชมโชว์สุดเร้าใจพร้อมยกเนเน่ว่าไม่เหมือนใครในเวลานี้บอกเนเน่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนำสิ่งใหม่มาสู่วงการเพลงร็อก
0: มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ชี้แจงดราม่าหลังกระทรวงวัฒนธรรมไทยร่อนหนังสือทักท้วงกรณีที่ภาพหญิงไทยนุ่งชุดสบายไปใช้ทำสื่อประกอบการประกวดระบุการใช้ภาพเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาไม่เพียงพอยืนยันไม่ได้มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิดกองประกวดขอโทษต่อกระแสวิจารณ์พร้อมรับข้อเสนอแนะจากประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศย้ำจุดประสงค์เพื่อนำเสนอความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเครื่องแต่งกายสบายแต่ยังอ้างว่าสบายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติกัมพูชากองประกวดระบุจะนำเหตุการณ์เป็นบทเรียนปรับปรุงขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลทั้งแหล่งที่มาของภาพเนื้อหาและข้อมูลการประชาสัมพันธ์ให้รัดกุมขึ้นย้ำต้องการให้การสื่อสารมีความถูกต้องและรับผิดชอบมากกว่าเดิม
1: สกนช.เปิดแผนรับมือวิกฤตน้ำมันฉบับใหม่หลังครม.ไฟเขียวแผนปี 69 ถึง 72 กำหนด 3 เงื่อนไขใช้เงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนและชดเชยราคาเมื่อเกิดวิกฤตสถานการณ์แรกราคาดีเซลเบนซินพุ่งเกิน30บาทต่อลิตรกระทบประชาชน LPG กำหนดราคาขายปลีกเกิน423บาทต่อถัง15กิโลจากเดิม363บาทสถานการณ์2ราคาน้ำมันสำเร็จรูปผันผวนเกิน10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใน1สัปดาห์หรือราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลงเกิน2บาทต่อลิตรในช่วงเดียวกันส่วน LPG หากราคาตลาดโลกเปลี่ยนเกิน35ดอลลาร์ต่อตันใน1เดือนเข้าข่ายวิกฤตสถานการณ์3น้ำมันเชื้อเพลิงอาจขาดแคลนกระทบประชาชนแผนใหม่ปรับหลักเกณฑ์เพิ่มการใช้น้ำมันผสมเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลผลิตในประเทศ พร้อมแยกบัญชี

0: กองทุนน้ำมันเป็นกลุ่มน้ำมันและ LPG ป้องกันการอุดหนุนข้ามกลุ่มหากวิกฤตยืดเยื้อเน้นใช้เงินกองทุนชดเชยราคาดีเซลและ LPG เป็นหลัก
1: มาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะดูกระแสของการเข้าร่วมรัฐบาลจากพรรคกล้าทำค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนนะคะแม้ว่าจะมีภาพของคุณธรรมนัสสวมใส่นาฬิกาที่นายกอนุทินมอบให้จนกลายเป็นที่ฮือฮานะคะแต่ว่านายกอยู่ที่สหรัฐตอนนี้นะคะยังเลี่ยงตอบคำถามถึงประเด็นนี้ค่ะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะหลังจากร่วมเปิดการประชุมเมื่อวานนักข่าวก็พยายามถามถึงเรื่องนี้ค่ะความชัดเจนกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและพรรคกล้าธรรมจะมาร่วมรัฐบาลแต่ว่าท่านนายกเลี่ยงที่จะแสดงความเห็นบอกว่าใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อน
2: โอ้ใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราขอเอาเวลานะครับที่เราอยู่ที่นี่ซึ่งเรามีโอกาสได้พบคนทั้งโลกเนี่ยได้ทำให้เขาเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเขารู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเรามาสร้างความเชื่อมั่น
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะก็พูดถึงกระแสข่าวนี้นะคะบอกว่าก็เป็นเพียงข่าวแต่ข้อเท็จจริงว่ามีการหารือกันนั้นยังไม่ได้ยินเลยแล้วก็บอกว่านักข่าวได้ข้อมูลมาไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือไม่บอกว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องปกติตนเป็นผู้แทนหลายสมัยก็เห็นว่าเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากส่วนที่มีภาพร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายกอนุทินนั้นคุณทรงศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องไปถามร้อยเอกธรรมนัสค่ะ
3: โอ้ยต้องถามท่านไม่ต้องถามท่านธรรมนัสต้องใส่นาฬิกาอะไรวันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะวันนี้ไม่ได้ใส่นะเพราะว่านาฬิกาแบตหมด
0: ขณะที่คุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านจะทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นหรือไม่เรื่องนี้คุณรังสิมันบอกว่าพรรคกล้าธรรมจะอยู่ตรงไหนอยู่ฝ่ายค้านหรือสนับสนุนนายกอนุทินเป็นเรื่องที่เขาเป็นคนเลือกเราไม่ได้เลือกให้เขาไม่มีประโยชน์อะไรที่กายจะอยู่กับเราและใจไปอยู่กับเขาส่วนภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาที่ด้านหลังสลักชื่อนายกอนุทินเป็นนัยยะทางการเมืองหรือไม่พอถามแบบนี้คุณรังสิมันบอกไม่อยากตีความมากไม่รู้ความเป็นมาแต่หากวันหนึ่งที่พรรคกล้าธรรมเป็นรัฐบาลพรรคประชาชนก็จะตรวจสอบคนของพรรคกล้าธรรมเต็มที่ค่ะ
4: การที่กล้าธรรมจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กล้าธรรมเป็นคนเลือกเขาจะอยู่ฝ่ายค้านหรือเขาจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ของท่านอนุทินเนี่ยนะครับหรือจะอยู่บทบาทไหนเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเขาเองเป็นคนเลือกเราไม่ได้เป็นคนไปเลือกให้เขาไม่มีประโยชน์ที่กายจะอยู่กับเราแต่ใจอยู่กับเขาเป็นนาฬิกามีความเป็นมายังไงนะครับแต่ว่าแล้วถ้าวันหนึ่งมีพรรคกล้าธรรมเป็นรัฐบาลนะครับเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคนของกล้าธรรม
1: และมาต่อกันที่ความเห็นของหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องทำให้ชัดเจนค่ะไม่อย่างนั้นต่อไปก็จะทำงานลำบากนะคะโดยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากการทำงานร่วมกับฝ่ายค้านแล้วก็มีคำถามว่าแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการถวายเสียงประเคนใส่พานให้รัฐบาลหรือไม่เพราะว่ามีการวิจารณ์ว่าเหมือน MOA ภาค2ซึ่งคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าจะดูว่าเสียงฝั่งไหนเพิ่มขึ้นควรไปถามพรรคกล้าธรรมโดยตรงว่าจะเพิ่มเสียงให้ฝั่งไหนแต่ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องการเคารพการทำงานของบิ๊กฝ่ายค้านด้วยกันอย่างเช่นเรื่องการลงมติในร่างงบประมาณพูดคุยกันมาตลอดว่าจะลงมติอย่างไรแต่พอมาถึงหน้างานกลับมีการอ้างว่ามีการพูดคุยกันในพรรคกล้าธรรมแล้วเปลี่ยนกันวันนั้นเลยแบบนี้ถือว่าไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องในฐานะประธานบิ๊กและในฐานะผู้นำฝ่ายค้านถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็จะทำงานลำบาก
5: จะดูว่าเสียงฝั่งไหนเพิ่มขึ้นควรจะต้องไปถามจากฝั่งพรรคกล้าธรรมโดยตรงนะครับว่าตกลงเราจะไปเพิ่มเสียงให้ฝั่งไหนผมว่าจริงๆปัจจัยสำคัญก็คือในเรื่องของการเคารพการทำงานนะครับในวิปฝ่ายค้านด้วยกันการพูดคุยในวิปที่ผ่านมาเนี่ยคุยกันมาตลอดว่าจะมีการลงมติอย่างไร นะแล้วก็มาเปลี่ยนกันวันนั้นเลยเนี่ยผมว่าแบบนี้มันไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องการทำงานภายในวิปในฐานะประธานวิปนะตัวผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะครับถ้าปล่อยให้มีกระบวนการในการทำงานแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าวิปฝ่ายค้านก็ทำงานลำบาก
1: ส่วนอีกคนนะคะก็คือคุณไอติมภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ย้ำบอกว่าเหตุผลที่ต้องคุยกับพรรคกล้าทำและปรับการทำงานร่วมกันนอกจากเรื่องการลงมติร่างพรบ.งบประมาณปี70ส่วนมติวิปแล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าจะร่วมยื่นอภิปรายหรือไม่และเมื่ออภิปรายแล้วจะลงมติอย่างไรค่ะ
0: ค่ะส่วนประเด็นคดีหัวสวนะคะหลังกกต.ฟ้องไปเพียง77คนค่ะล่าสุดทางพรรคประชาชนก็ยังคงเดินหน้าต่อเตรียมที่จะไปยื่นปปช.เอาผิดกกต.ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ด้วยค่ะโดยพรรคประชาชนโดยคุณเทงหัวหน้าพรรคและสสไอติมรองหัวหน้าพรรคค่ะแถลงว่าวันศุกร์นี้พรรคประชาชนจะไปยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับกกต.ในการทำหน้าที่ในคดีหัวสวโดยให้ไต่สวนกกต.ทั้ง7คนเนื่องจากไม่ทราบว่าแต่ละคนลงมติอย่างไรพรรคประชาชนยังแสดงความกังวลถึงกรณีที่ครม.เห็นชอบให้แต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลมาเป็นอธิบดี DSI คนใหม่นะคะว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อพยายามทำให้การทำงานของ DSI เป็นคุณต่อคนในรัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่โดยคุณรังสิมันต์โรมค่ะตั้งคำถามแรงๆว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในราชการต้องเอียงเข้าหาคนที่มีอำนาจใช่หรือไม่ขณะที่อีกฝากหนึ่งนะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรก็แถลงว่าเตรียมที่จะบุกกกต.วันพรุ่งนี้ด้วยค่ะเพื่อคัดค้านมติในการส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.เพียง77คนโดยไม่ปรากฏว่ามีกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมองว่าเข้าข่ายการลงมติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะ
1: หลังช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันค่ะ
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
10: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปดอนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
13: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวว
15: ิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10:30พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8:30โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
0: จะทำลายล้างอิหร่านถ้าหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงนะคะซึ่งในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะประธานาธิบดีเปเชสเกียนย้ำหลายครั้งนะคะว่าอิหร่านพร้อมที่จะแก้ไขความตึงเครียดกับสหรัฐผ่านการเจรจาแต่ก็เตือนว่าอิหร่านก็จะไม่ยอมรับการใช้วิธีการด้วยการใช้กำลังบังคับค่ะโดยเปเชสเกียนได้เริ่มต้นการกล่าวถ้อยแถลงด้วยการกล่าวหาสหรัฐว่าสังหารพลเรือนระหว่างสงครามพร้อมกับมีการชูภาพถ่ายประกอบซึ่งรวมถึงภาพของเด็กนักเรียนหญิงในห้องเรียนที่เกิดเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่โรงเรียนประถมศึกษาที่เมืองมีนับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กและครูเสียชีวิตรวมกว่า175รายขณะที่ประเด็นสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มูซค่ะประธานาธิบดีเปเชสเกียนบอกว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มูซในขณะที่เรากลับถูกกีดกันไม่ให้ใช้เส้นทางเดินเรือนี้ซึ่งระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีเปเชสเกียนก็มีคณะผู้แทนสหรัฐค่ะที่ walk out เดินออกจากห้องประชุมด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งการตอบโต้กันในเวทีนี้นะคะก็ทำให้มีการประเมินกันนะคะว่าเรื่องของการยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนั้นยังไม่จบง่ายๆนะคะรอยเตอร์สรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่เปิดเผยว่าอิหร่านและสหรัฐก็ยังมีความเห็นต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องการยุติสงครามค่ะแต่ว่าวิธีทางทางการทูตก็ต้องดำเนินต่อไปหลังจากประธานาธิบดีของอิหร่านได้กล่าวในที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐนะคะซึ่งประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนของอิหร่านได้ประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าสัญญาณของความคิดแบบข่มขู่จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ขู่ว่าจะทำลายล้างอิหร่านค่ะดังนั้นสุนทรพจน์ที่โต้ตอบกันในที่ประชุมของสหประชาชาติในครั้งนี้เป็นการปิดฉากการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะคะจ จ้าหน้าที่ก็บอกว่าอิหร่านกำลังพิจารณาคำตอบของสหรัฐต่อข้อเสนอสันติภาพโดยเฉพาะเรื่องของการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งค่ะแต่ว่าที่คุยกันก็ยังมีความแตกต่างมากมายระหว่างจุดยืนของทางอิหร่านกับสหรัฐและการเจรจาทางการทูตยังคงดำเนินต่อไปส่วนมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าข้อตกลงกับอิหร่านต้องใช้ความพยายามอย่างหนักพร้อมกับบอกว่าทรัมป์ยังมีทางเลือกทางทหารด้วยนอกจากนี้สหรัฐก็จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมกับประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้เที่ยวบินของอิหร่านผ่านเข้ามาหลังวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะซึ่งจากมาตรการคว่ำบาตรนั้นนะคะอิหร่านก็เตือนเพื่อนบ้านว่าสนามบินจะใช้การไม่ได้อีกต่อไปถ้าหากว่าไม่ยอมให้เที่ยวบินอิหร่านเข้าออกตามคำขู่ของสหรัฐค่ะโดยโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของรัฐเมื่อวานนี้นะคะว่าหากประเทศเพื่อนบ้านในตะวันออกกลางให้ความร่วมมือกับสหรัฐด้วยการระงับเที่ยวบินของอิหร่านอิหร่านก็จะทำให้สนามบินของประเทศเหล่านั้นไม่สามารถเปิดให้บริการได้อีกต่อไปค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศอยากเข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบัติการเสี่ยงอันตรายครั้งนี้เพราะมันจะล้มเหลวอย่างรวดเร็วทางเลือกเป็นของคุณคำขู่นี้ก็มีขึ้นหลังจากที่สกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้บอกว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องยุติการดำเนินงานภายในวันที่23กันยายนผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังผู้ให้บริการด้านการบินนะคะซึ่งเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงของอิหร่านบอกว่าช่องแคบฮอร์มูซจะไม่ถูกเปิดให้สัญจรอีกครั้งและการเจรจาก็จะไม่คืบหน้าถ้าหากเงื่อนไขของอิหร่านไม่ได้รับการตอบสนองค่ะในขณะที่รอยเตอร์สก็รายงานนะคะว่าอิรักได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนระงับเที่ยวบินจากอิหร่านที่จะเดินทางมายังสนามบินแบกแดดเริ่มตั้งแต่วันพุธหรือว่าก็คือเมื่อวานนี้แต่ในขณะเดียวกันค่ะสนามบินนานาชาตินาจาฟในอิรักก็ยังคงให้บริการตามปกตินะคะแล้วก็ระบุว่าไม่ได้รับคำสั่งให้ระงับเที่ยวบินไปยังประเทศใดๆแต่อย่างใดค่ะ
1: ค่ะไปดูแนวโน้มของการคาดการเศรษฐกิจโลกจาก OECD นะคะล่าสุดค่ะองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD มีรายงานออกมานะคะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับชั่วคราวคาดการว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ระดับ 2.9% ในปีนี้ซึ่งลดลงจาก 3.4% ในปีที่แล้วแล้วก็คาดไปถึงปีหน้านะคะว่าจะโตอยู่ที่ 3% ค่ะรายงานระบุได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใน G20 แล้วก็กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ใน G20 คาดว่าโดยรวมเนี่ยยังมีเสถียรภาพนอกจากนี้ก็คาดไปถึงระดับเงินเฟ้อในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะประเมินว่าเศรษฐกิจหลักบางแห่งจะเผชิญกับราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกก็คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของกลุ่ม G20 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 3.4% ในปีที่ผ่านมาเป็น 4.1% ในปีนี้แล้วปีหน้าจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.6% ค่ะซึ่ง OECD ระบุว่าการคาดการณ์นี้เนี่ยอยู่บนสมมติฐานทางเทคนิคที่ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็ราคาก๊าซจะพุ่งขึ้นสูงสุดในไตรมาสที่4ของปี2026แล้วก็จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปี2027ค่ะ
0: ค่ะซึ่ง OECD ก็ชี้นะคะว่าการลงทุนด้าน AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยชดเชยเศรษฐกิจโลกจากภาวะช็อคที่เกิดขึ้นจากราคาพลังงานโลกด้วยนะคะโดยมาเทียสคอยมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD แถลงว่าการใช้จ่ายจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์ถือเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งในปีนี้โดยช่วยกระตุ้นการเติบโตในสหรัฐหนุนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับภาวะช็อคในตลาดพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะคอมเมนต์ชี้ว่าเศรษฐกิจโลกได้ปรับตัวแล้วแต่ก็ยังคงมีความเปราะบางและการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลในตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะรับมือกับวิกฤตระลอกถัดไปได้ดีขนาดไหนค่ะพร้อมกับบอกว่า AI ก็ช่วยกระตุ้นการเติบโตได้อย่างมากในช่วง12เดือนจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว 10% ในสหภาพยุโรปและ 12% ในสหรัฐค่ะซึ่งถือเป็นการเติบโตที่สูงกว่าภาคอุตสาหกรรมส่วนอื่นๆถึงกว่า10เท่านะคะ
1: ค่ะ ขณะเดียวกันก็มีอีกเวทีนึงพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของ AI นะคะโดยบรรดาผู้นำบริษัทชั้นนำด้าน AI ของโลกได้แจ้งเตือนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษยชาติแล้วก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลต่างๆให้ร่วมมือกันบริหารจัดการค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ CEO ของ Anthropic นะคะคุณดาริโออาโมเดอีกล่าวต่อคณะมนตรีซึ่งมีสมาชิก15ประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศบอกว่าถ้าจัดการไม่เหมาะสมเขาเชื่อว่า AI ก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อมนุษยชาติโดยรวมนะคะการประชุมนี้จัดโดยฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้อาโมเดอีก็บอกว่าเพื่อรับมือทั้งโอกาสและภัยคุกคามระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันไม่มีผู้นำบริษัทหรือว่าประเทศใดเพียงลำพังที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณเครมองเดลองเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Hugging Face ก็เน้นถึงบทบาทของเครื่องมือ AI ในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะแล้วก็มี CEO ของ OpenAI ด้วยนะคะคุณแซมอัลเมนก็บอกว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องนี้ส่วนคุณโยชัวเบงจิโอเป็นชาวแคนาดาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบิดาแห่ง AI ก็บอกว่าอันตรายเหล่านี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันค่ะ
0: ซึ่งพฤติกรรมของคนสหรัฐนะคะก็เปลี่ยนไปเพราะ AI ด้วยค่ะเพราะว่าขนาดจะซื้อขนมขบเคี้ยวก็ยังให้ AI ช่วยตัดสินใจกันแล้วนะคะโดย Conagra Brands เป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมากในสหรัฐเผยว่าชาวอเมริกันกำลังหันมาใช้ AI ช่วยตัดสินใจเลือกขนมกันมากขึ้นค่ะช่วยกระตุ้นความต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพซึ่งบ๊อบโนแลนรองประธานอาวุโสฝ่าย Growth Science ของบริษัทก็บอกว่าพฤติกรรมการรับประทานและเลือกซื้ออาหารของชาวอเมริกันช่วง6ปีนับตั้งแต่เกิดโควิดเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าช่วง50ปีก่อนหน้ารวมกันเสียอีกนะคะซึ่งก็ระบุได้ว่าผู้บริโภคเริ่มที่จะตรวจสอบส่วนผสมอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็หันมาใช้ AI ช่วยตัดสินใจเลือกซื้อกันมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้นะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของการเต้นรำกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์จริงๆค่ะปกติเราจะเห็นการแสดงของฮิวแมนนอยด์ก็เฉพาะฮิวแมนนอยด์การแสดงของมนุษย์ก็เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวแต่ว่านี่คือการผสมผสานเต้นรำไปด้วยกันในการแข่งขัน World Skills หรือการแข่งขันโชว์ทักษะโลกเปิดฉากที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อ2วันที่แล้วนะคะระหว่างพิธี
16: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันน้ำมูกมาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ออกจากบ้านมานี่ฝนตกหนักเลยนะครับจากย่านรามอินทราประมาณสักตีสามกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตกหนักมาตลอดทางนะครับจนกระทั่งถึงช่อง3ก็ประมาณก่อนตีสี่เล็กน้อยฝนตก
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยไม่ได้ดูข้างนอกไม่ได้ทันว่าเป็นยังไง
1: อ
0: ันน่าจะหยุดแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมอันนี้มาจากประเด็นซึ่งเกิดเรื่องเรียกว่าท้ากันนะ
1: ค่ะ
0: โซเชียลนะครับท่านผู้ชมอันนี้มาจากประเด็นของเพจดังก็คือทีลมฟ้าอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมันจะเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี
1: ้ค่ะ
0: 24
1: ถึง27กันยายนค่ะ
0: ความแตกต่างต้องบอกท่านผู้ชมมันไม่ได้สุดขั้วถึงขนาดฝนตกไม่ตกนะ
1: ค่ะ
0: กรมอุตุก็ยืนยันมาก่อนหน้านี้ผมก็เป็นพยานให้ว่าฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ไม่ถึงขนาดทั้งวันทั้งคืนของทีลมฟ้าอากาศในระบุว่าทั้งวันทั้งคืน
1: ค่ะ
0: ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน
1: ใช
0: ่เริ่มจากภาคตะวันออกก่อนนะครับท่านผู้ชมกรมอุตุเมื่อวานนี้ก็ออกมาแถลงยืนยันถึงขนาดต้องแถลงชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวยืนยันไม่มีระดับมหาอุทกภัยเพราะฉะนั้นวันนี้หลายท่านก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับฟ้าฝนคือตกหนักแน่แต่มันจะอยู่ในระดับที่กรมอุตุถูกหรือทีลมฟ้าอากาศถูกความแตกต่างจะอยู่ที่อาจตกหนักสลับเบา
1: ค่ะ
0: หรือตกบ้างหยุดบ้าง
1: ค่ะ
0: กรมอุตุ
1: ค่ะ
0: แต่จะไม่เกิดระดับมหาอุทกภัยทีลมฟ้าอากาศในระดับมหาอุทกภัย
1: คือตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไม่มีแดดเลย
0: อ่ะท่านผู้ชมมหาอุทกภัยคืออะไรให้ท่านผู้ชมนึกภาพง่ายๆว่าประเทศไทยที่ระดับมหาอุทกภัยเนี่ยชัดเจนก็คือมหาอุทกภัยปี54อันนั้นโคตรมหาอุทกภัยเลย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าก็คือมหาอุทกภัยหัดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วที่ฝนตกแช่ทั้งวันทั้งคืนนี่แหละแล้วก็เป็นเหตุให้เพจนี้โด่งดังขึ้นมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านนับจริงๆระดับมหาอุทกภัยปีก่อนที่แม่สายก็ถือว่าใช่
1: ค่ะ
0: เพราะเข้ามาแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาโคลนเอาน้ำระดับที่หนักหนาสาหัสนั่นแหละระดับมหาอุทกภัยแต่ถ้าเป็นกรณีตอนนี้เนี่ยกรมอุตุบอกอุทกภัยเกิดได้แต่ของทีลมฟ้าอากาศนี่คือ
1: ระดับมหาอุทกภัยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้เอาเป็นว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครหลายท่านคงจะได้อยู่กับภาวะนี้นะฮะที่ติดตามรายการอยู่แจ้งกันมาสักหน่อยผมดูแล้วคือถ้าดูเอาชัดๆกรุงเทพมันจะไม่ถึงขนาดชัดเจนวันนี้กรุงเทพเนี่ยจะชัดมากคือพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่แต่ณขณะนี้ตั้งแต่ประมาณสักตี 3:51 นาทีที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานสถานการณ์ฝนในกทมและปริมณฑลพบว่าก
1: ลุ่มฝนปานกลางถึงหนักบริเวณอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพก็จะเป็นเขตดอนเมืองสายไหมบางเขนลาดพร้าววังทองหลางสวนหลวงพระโขนงบางนาบางกะปิบึงกลุ่มคันยาวคลองสามวาสะพานสูงประเวศมีนบุรีหนองจอกลาดกระบัง
0: คือบอกละเอียดเลยกลุ่มฝนเนี่ย
1: เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีสมุทรปราการถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นเขตพระนครธนบุรีบางรักดุสิตปทุมวันคลองสานบางคอแหลมสาทรยานาวาบางซื่อราชเทวีพญาไทดินแดงคลองเตยห้วยขวางวัฒนาวังทองหลางสวนหลวงพระโขนงบางนาหลักสี่ดอนเมืองจตุจักรและจะต่อไปอีก
0: หายใจบ้างต่อ
1: สายไหมบางเขนลาดพร้าวบางกะปิบึงกลุ่มคณะยาวสะพานสูงประเวศคลองสามวามีนบุรีหนองจอกลาดกระบัง
0: ก็คือเกือบทั้งกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: ยกเว้นทางฝั่งตะวันตกหรือทางใต้หน่อยของกทมจะไม่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยที่เหลือนอกนั้นเนี่ยเกือบหมดเลย ทั้งกทมตอนเหนือตอนกลางตอนตะวันออกมาครบเลยที่หลุดมาเขตคลองสานกระมังที่จะเป็นเขตทางฝั่งทนบางคอแหลม
1: ค่ะใช่
0: ที่เหลือเนี่ยตอนกลางตอนเหนือตอนตะวันออกทั้งหมดหลังจากนั้นกรมอุตุบอกว่าตีสี่ครึ่งถึงตีห้าที่ผ่านมาเนี่ย
1: พบกลุ่มฝนบริเวณพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรี
0: กรุงเทพมหานครไล่เขตมโหฬารอีกน้องไม่ไหวแล้ว ไม่มีเวลาแต่เอาเป็นว่าคาดว่าจะปกคลุมประมาณมากกว่า1ชั่วโมง ไม่เคยเห็นกรมอุตุละเอียดขนาดนี้เลยท่านผู้ชมถ้าดูณขนาดนี้ถือว่าแม่นถือว่าแม่น
1: ใช่เพราะทั่วเลยค่ะ
0: ถือว่าไม่ใช่เพียงเดียวคือมันไม่ได้หยุดมันหยุดบ้างมันยังไม่ได้ตกต่อเนื่องไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยังไม่ได้ตกแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นยังไม่ถึงขนาดนั้นณขณะนี้นะท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมเป็นยังไงแจ้งข่าวบอกกล่าวเข้ามาหน่อยขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเทียบกับของทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเมื่อวานนี้อันนี้คือภาพล่าสุดใช่ไหม
1: จากกล้องทาวเวอร์แคมอาคารมารีนนท์ค่ะ
0: ตกหรือไม่ตกฮะ อันนี้คืออุตุของทีลมฟ้าอากาศเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนกว่าเขาโพสต์เตือนว่าให้เตรียมรับมืออันนี้เที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนกทมปริมณฑลเตรียมตัวรับแรงประทะนะครับ
1: อาจจะมา
0: หลังช่วงตีหนึ่งตีสองนี
1: ้แล้วก็บอกไว้ว่าถ้าตกหนักเกิน80ถึง100มิลลิเมตรพรุ่งนี้เช้าก็คือหมายถึงวันนี้ตอนเช้าอะค่ะรถติดบานตะไทแน่
0: อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับ
1: อย่าชะล่าใจไปทำงานสายเจ้านายจะว่าเอา
0: อันนี้ถือว่าตื่นตระหนกไหมเพราะทางฝากทางการเดี๋ยวบอกอย่าไปทำให้ตื่นตระหนกส่วนโคราชตอนล่าง
1: สระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดตกหนักแช่ยาวๆหลายพื้นที
0: ่เมื่อตอนตีสองพี่สาวผมอยู่ที่ปราจีนบุรีแจ้งคำว่าฝนตกหนักแล้วยุท
1: ธ
0: กรุงเทพเป็นยังไงผมก็ได้แต่ตอบว่ายังตอนตีสองไงขณะที่เพจนี้ก็ยังโพสต์ย้ำๆคือตอนนี้เนี่ยผู้คนจำนวนไม่น้อยทีเดียวมาลุ้นกันตรงนี้เนี่ยถูกไหมโพสต์ย้ำๆว่าเตรียมตัวนะครับมาแน่นอน
1: อาจจะมีฟ้าคะนองลมแรงด้วยบางพื้นที
0: ่
1: เพราะกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวอยุธยาสระบุรีปทุมธานีแล้ว
0: อีกโพสต์บอกผมบอกเลยเอาเรื่องมาก
1: ดูภาพเรดาร์ซะก่อนกลุ่มฝนตกหนักกว้างสุดๆตั้งแต่เข้าฤดูฝนมาเลยอยุธยาสระบุรีปทุมธานีเริ่มแล้วกำลังเคลื่อนลงไปทางไซน้อยนนทบุรีกรุงเทพตอนเหนือส่วนนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีก็คือพัทยากระหน่ำสุดๆตามภาพเลย
0: ย้อนกลับเมื่อคืนนี้ที่เขาดวลกันกรมอุตุตอน 4:45 เนี่ยโพสต์ว่า 4:45 ของทีเนี่ยประมาณเที่ยงคืนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครหลังจากนั้น 5:00 ถึงเที่ยงคืน
1: พบกลุ่มฝนบริเวณราชบุรีนครปฐมเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมง
0: เดี๋ยวได้ติดตามดูกันวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจริงๆก็น่าน้อยใจแทนกรมอุตุนิยมวิทยานะถ้าเป็นผมเนี่ยคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนคือกรมอุตุเนี่ยคือหน่วยพยากรณ
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็ประกาศแจ้งเตือน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหน่วยเตือนจริงจังเนี่ยจะเป็นปอพออ
1: ่าค่ะ
0: คือระดับการใช้คำพูดของกรมอุตุอันนี้ไม่ได้เข้าข้างกันนะกรมอุตุเนี่ยก็ให้ระวังแต่เป็นการพยากรณ์แล้วคาดการณ์แล้วก็เตือนเบาๆอ่ะมันก็ไม่ใช้คำดุเดือดจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบนั้นต้องเปรียบกับอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ปอพออ
1: ืม
0: ปอพอเนี่ยคือหน่วยงานเตือน
1: ค่ะ
0: เหมือนมีเซลล์บอร์ดแคสต์ตื้อตื้อตื้อตื
1: ้ออ่ะมาจากปอพอ
0: ออันนี้ขอให้ความเป็นธรรมนิดหน่อยปรากฏว่าเรื่องราวที่น่าสนใจคือปอพอเมื่อวานนี้เหนือความคาดหมายใครจะไปคิดปอพอเมื่อวานนี้แจ้งเตือน70จังหวัดทั่วประเทศเลยฮะน้องไบร์ทรับรองไม่มีทางผิด
1: เพราะว่า
0: 70จังหวัดทั่วประเทศ
1: แล้วก็กทมค่ะ
0: ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
1: น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะ
0: ช่วงระหว่างวันที่เมื่อวานเนี้ย
1: 23ไปจนถึง27กันยายน
0: ผมขอไม่ไล่จังหวัดนะ คือถ้าเตือนขนาดนี้ไม่มีทางผิด70จังหวัดเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: 70จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพค่ะ
0: เดี๋ยวได้ติดตามดูกันผมจะบอกกล่าวท่านผู้ชมต่อไปว่าในมุมของสถานการณ์จริงเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ตะวันออกมันก็หนักจริงๆตั้งแต่ช่วงสายแล้วอะพัทยาตอนสายแล้วต่อเนื่องมาตอนดึกช่วงตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีอดีตผู้สมัครสสชลบุรีพรรคประชาชนชื่อมนัสวินจันเจริญได้โพสต์คลิปน้ำทั่วพัทยาใต้เมื่อตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดแรกที่ทางท่าฟ้าของทีระบุว่าจะถล่มหนักเลยแต่กระบุตัวก็บอกว่าตกหนัก
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: อ้าวไหนว่ายังไง
1: มีบริเวณหลังตึกคอมค่ะก็คือพัทยาใต้ซอย17นะคะที่คุณมนัสวินเนี่ยบอกว่านี่คือพัทยาใต้จ้าโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมสูงมากภาพก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือบางจุดเนี่ยเป็นคลื่นน้ำซัดเข้าไปในบ้านแล้วก็มีภาพที่ชาวบ้านต้องวิทน้ำออกจากบ้านตัวเองด้วยค่ะนี่สูงอย่างนี้เลย
0: นี่ตีหนึ่งครึ่ง
1: ค่ะ
2: คนมาแล้วบ้างร้อยสาดไปสาดไปสาดไปพี่
0: นอกจากนี้คือฝนก็ยังตกต่อเนื่องเห็นไหมในคลิปอ่ะนี
1: ่นี่ค่ะ
0: นักข่าวเรารายงานว่าประมาณสักตีหนึ่งยี่สิบหกนาทีพื้นที่เมืองพัทยาบางละมุงชลบุรีเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างหนักติดต่อกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงไปถึงตีสองน่ะกว่าหนึ่งชั่วโมงน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นผิวถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่50เซนบางจุดเนี่ยเมตรหนึ่งเลยเมตรหนึ่งโดยเฉพาะจุดท่วมซ้ำซากผมไม่เอ่ยก็แล้วกันแยกมุมบ่อรอยพัทยาใต้สุขุมวิทพัทยากลางเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยานี้เป็นต้นปริมาณน้ำฝนก็ตกสมทบตลอดเวลาถนนหลายสายรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรไม่ได้บางจุดประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีกระแสน้ำไม่ทันอันนี้หนีไม่ทันมีจริง
1: ๆเนี่ยค่ะ
0: เนี่ยทำไมหนีไม่ทัน
1: โดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ติดถนนนะ
0: ไม่ได้ตามข่าวกันเหรอนี่รวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่จอดหลบฝนถูกน้ำพัดจนล้มข้าวของขยะมูลฝอยเกลื่อนตามกระแสน้ำไปติดตามกำแพงเสาไฟและรถยนต์ที่จอดริมทางเสียหายเป็นจำนวนมากคือพัทยาถามว่าเป็นอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยแต่ลงเร็วเพราะมันติดทะเลแต่รอบนี้ถ้าถามผมต่างจากที่แล้วมามีภาพส่งเข้ามาให้พี่ตอนตีสามกว่าน
3: ี่ครับเป็นพัทยาครับช่วย
0: โต๊ะกาแฟแล้วมันลอยมาตามกระแสน้ำมาติดอยู่อ่ะ
1: ค่ะ
0: ไอแอลส่งมันน่ะโต๊ะกาแฟเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคือข้าว
0: ก็แปลว่ามันต้องแรงมากตอนมันสูงโต๊ะเติ๊กขายกาแฟลอยมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วดูมันหนักมากด้วย
1: นี่ค่ะ
0: ไปใช้อันนี้รถ
1: อันนี้มอเตอร์ไซค์อันนี้มอเตอร์ไซค์
0: เป็นคลิปเลยเธอผมเห็นก็บอกโอ้โหถ้าไอ้ตู้กาแฟหนักขนาดนี้มาเนี่ยนะแปลว่ามันต้องแรงมากแล้วเนี่ยคุณสุกัญญาคุณส่งมาคลิปแบบคุณช่วยแจ้งหน่อยเร็วถ้าถามว่าต่างไหมผมว่าอันนี้ต่าง
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นคนช่างสังเกต
1: นี่อันนี้มอเตอร์ไซค์ลอยมาค่ะ
4: โอ้ยถ่ายไปนี่คุณเอาไปลงขับรถ
0: เป็นแม่ค้าหรือยังไงนั่งอยู่หน้าร้านอ่ะข้างๆมีตู้กาแฟอยู่อ่ะที่ตามคลิปเป็นสดๆเลยนี่มันเพิ่งเข้ามาไงอันนี้ตู้ไฟซอนนี้แหละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหายไม่เจอระหว่างนี้เราก็บรรยายไปก็แล้วกันเดี๋ยวบอกเดี๋ยวถึงบอกนะฝนก็ตกซ้ำต่อเนื่องบางจุดประชาชนย้ายของหนีไม่ทันถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกขยะข้าวของเนี่ยตามกระแสนี่ๆๆนี่
5: ต
0: ู้
5: อันนี้มาแบบหนักหน่วงมากเลยตู้กาแฟแบบหนักมาก
0: น้องว่าน้ำมันต้องแรงขนาดไหนตู้นี้ถึงมาได้เนี่ย
1: ต้องแรงและสูงด้วยค่ะ
5: อันนี้คือพัด ตู้วันนี้มาแบบหนักหน่วงมากเลยตู้กาแฟแบบหนักมาก
0: อันนี้ผมว่าพัทยาที่ผ่านมาไม่เคยถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเห็นไหม
5: ตู้วันนี้มาแบบหนักหน่วง
0: หนักหน่วง
1: ค่ะ
0: ต้องคอยประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกตามจุดน้ำท่วมขัง
1: แล้วก็ต้องช่วยประชาชนด้วยอะค่ะทั้งเรื่องมอเตอร์ไซค์ทั้งเรื่องข้าวของของชาวบ้านเนี่ยที่มันลอยมาเนี่ยค่ะ
0: จังหวัดอื่นเป็นยังไงท่านผู้ชมแจ้งกันมาสักหน่อยไม่เคยติดตามข่าวอากาศลุ้นเท่ากับครั้งนี้เลยใจผมเนี่ยอยู่ทางอุตุน
1: ะ
0: ผมก็ไม่คาดคิดว่าจะตกทั้งวันทั้งคืนขนาดนั้นไงถูกไหมจะแบบหัดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยตกทั้งวันทั้งคืนยอมที่เรียกว่าเรนบอมเนี่ย
1: แช่อยู่อย่างนั้นนะคะ
0: เออถ้ามันออกอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไม่เกิดหรอกขณะเดียวกันพัทยาไม่ใช่แค่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ตั้งแต่เที่ยงอ่ะ
1: เที่ยงก็ฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่ที่มันจุดลุ่มต่ำกับจุดเสี่ยงเกิดซ้ำซากเนี่ยค่ะบางจุดเห็นว่าเมตรหนึ่งนะคะระดับน้ำ
0: นี่ไง
1: เนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนพัทยาสาย3บริเวณมุมอร่อยหรือจะเป็นถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยาถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยตั้งแต่กลางวันเลยค่ะพัทยา
0: เนี่ยดูภาพไปว่าพัทยาเป็นยังไงดูไล่คลิปไปดูแยกมุมอร่อยเมื่อวานนี้กลางวันก็ทั่วเมื่อคืนนี้ก็หนัก
1: ใช่คือตอนกลางวันเนี่ยรถเล็ก
0: สาย3อ่ะ
1: ผ่านไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกคลิปนึงตรงถนนสุขุมวิทนะคะอันนั้นก็หนักตอนกลางวัน
0: ตัดมาที่กทม.ก่อนจะถึงเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้อันนี้พัทยาใช่ไหม
1: เนี่ย

0: ย้อนกลับมาในกทมเมื่อวานนี้เสร็จจากกรรมกรข่าวคุยนอกจอไปนั่งกินข้าวโอ้โหฝนถล่มเลยท้องฟ้าเหนืออาคารบาลีนนท์นี่ดำสนิทเลยมืดเลยแล้วก็ฝนตกหนักทีเดียวท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ถึงกับแช่เพราะเมื่อวานนี้ไม่ถึงวันวันนี้23
1: เริ่มวันนี้ค่ะ
0: หน้าช่อง3ภาพเป็นอย่างที่เห็นขณะที่เพจสำนักงานพระโขนงเนี่ย
1: แจ้งจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะคะก็คือที่สุขุมวิท54ถึง56แล้วก็ปากซอยสุขุมวิท62ค่ะ
0: ก็ปรากฏภาพเล็กน้อยตำรวจโรงพักบางนาเนี่ย
1: ก็โพสต์ภาพเป็นหลังฝนตกนะคะแจ้งผู้ใช้เส้นทางบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงทางเบี่ยงซ้ายออกถนนเทพรัตน์นะคะตรงนั้นมีน้ำท่วม
0: ท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานตั้งแต่ผมติดตามผมเป็นบิ๊กแฟนของกรมอุตุนะติดตามต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้ชี้แจงตลอดวันเลยนอกจากทางเพจหรือทางการแถลงเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันเนี่ยท่านผู้ชมแต่เอาเป็นว่าช่วงหนึ่งดูเหมือนจะเป็นเวลาสัก5โมงเย็น15นาทีจู่ๆกรมอุตุนิยมโพสต์ข้อความนี้ท่านผู้ชมเรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดหมาทุกข์ภัยใหญ่สุดตามที่ทีลมฟ้าอากาศทำนายเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุกันอย่างนั้นหรือ โปรดฟังอีกครั้ง
1: เรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่สุดตามที่ทีลมฟ้าอากาศทำนายเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุกันงั้นหรือ
0: แต่12นาทีหลังจากนั้น
1: ลบทิ้งไปค่ะ
0: ลบทิ้งไม่แน่ใจว่าคือน้อยใจอ่ะใช่ น้อยใจเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะสลับแอคเคาท์คืออาจจะเป็นแอดมินโพสหรือลืมสั่งให้เขาหรือไม่งั้นก็น้อยใจหลุดไง
1: หลุดน้อยใจ
0: นี่ประชาชนเนี่ยจะมาลุ้นให้เกิดมหาทุกขภัยใหญ่สุด
1: เพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุกันอย่างนั้นจริงๆหรือ
0: พอรู้สึกตัวก็ลบไปถูกไหมแต่แน่ๆแหละน้อยใจแน่ๆถูกไหม
1: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันทีลมฟ้าอากาศเนี่ยซึ่งเป็นเพจดังก็โพสต์ในเวลาใกล้เคียงกันต่อมาว่าทุกคนครับ
1: ผมเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิดอย่าไปด้อยค่าหน่วยงานที่เขามีหน้าที่เลยครับเรื่องหาดใหญ่มันผ่านไปนานแล้วควรอยู่กับปัจจุบันครับและไม่มีใครลอกผลงานใครครับเพราะข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ก็ใช้แบบจำลองเดียวกันเพียงแต่การสื่อสารการนำเสนออาจจะแตกต่างกันสนใจกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตดีกว่าครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะบอกมันดีครับที่หลายหน่วยงานตื่นตัวมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่สื่อเองก็ไม่ควรจะเอาโพสต์ผมไปเทียบกับหน่วยงานเพราะผมก็แจ้งเตือนอากาศแบบนี้ทุกวันคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่าผมวิเคราะห์จากภาพของข้อมูลจากแบบจำลองภาพกราฟิกซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะใครที่มีเน็ตก็สามารถดูได้ด้วยตัวเอง
0: ท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: เขาทิ้งท้ายว่าอะไรนะการเตือนภัยล่วงหน้าอะไรเนี่ย
1: เขาบอกว่ามันดีแล้วที่หลายหน่วยงานตื่นตัวขึ้นมามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
0: ท่านผู้ชมคือเรื่องนี้จะใช้คำว่าอะไรคือที่มาที่ไปมันต้องบอกว่าก่อนจะถึงวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะท่านผู้ชมเรามาถึงจุดนี้ยังไงเขาดังมาจากปีที่แล้วไง
1: ค่ะ
0: ตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ปี68ทำนายเหตุการณ์สงขลาเนี่ยท่านผู้ชม
1: เนี่ยค่ะ
0: ครั้งนั้นเนี่ยเคยบอกเลย
1: เหลืออีก3ชั่วโมงหาดใหญ่จะเจอมหาอุทกภัยแบบที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน
0: ให้รีบขึ้นที่สูง
1: หาที่ปลอดภัยที่พออยู่ได้ก่อน
0: เพราะ
1: ฝนจากสะดาวหนักมากมวลน้ำมหาศาลกำลังหลากเข้าใจกลางเมืองหาดใหญ
0: ่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยทางเพจนี้ทีลมฟ้าอากาศก็โดนดราม่าโดนอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมก็เพราะมีการเตือนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยฝนพันปีฝนสะสมอะไรเงี้ยท่านผู้ชมฮะซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าเพจต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลในขณะนั้นแชร์ข่าวนี้ว่าบิดเบือนลักษณะข้อความที่ว่าเตือนอุดมหาอุทกภัยใน10วันข้างหน้าจากชุมพรถึงราชวัตรจะเจอฝนพันปีแอนตี้เฟคนิวของ DE เนี่ยบอกว่าเป็นข้อมูลข่าวที่บิดเบือนน่าเห็นมั้ยแม้ในขณะนี้ภาคใต้ของประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องคล้ายๆไหม
1: ค่ะ
0: และมีฝนตกหนักถึงหมากหนักในบางพื้นที่และลักษณะฝนเนี่ยมักจะเริ่มตกบริเวณตอนบนถึงตอนกลางก่อนจะขยายตัวลงสู่พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างตามลำดับ ซึ่งก่อให้อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากได้บางแห่งแต่กรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงมหาทุกข์ภัยและฝนพันปีนั้นออกจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่เกินจริง
1: ที่อาจจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกค่ะ
0: ถึงแม้ว่ากรมอุตุ
1: จะไม่มีข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ฝนย้อนหลังไปถึงช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อตั้งมาเพียงแค่83ปี
0: แต่การมาพยากรณ์ปริมาณฝนสะสมในช่วงสนสะสมในช่วง10วันอาจถึงสูงถึงประมาณ 1,000 มิลลิเมตรหรือใกล้เคียงได้ทั้งนี
1: ้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่แต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณใด
0: ที่บริเวณใดนี่หลังจากเจอดราม่าในครั้งนั้นเพจทีลงฟ้าอากาศก็ยังเตือนต่อเนื่องเป็นต้นว่าตอนนั้นเลยน้ำสมทบอีกก้อนคาดจะไหลบ่าลงถึงหาดใหญ่ช่วงเช้าเนื่องจากฝนตกหนักถล่มสะเดาอีกรอบตอนตีสามและตกยาวขนาดที่นาหม่อมชนะหาดใหญ่เองก็ตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วถัดมาน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ก็แชร์โพสต์ยังไม่ถึงจุดสูงสุดมันยังสูงได้กว่านี้อีกคือสุดท้ายเนี่ยศึกการเตือนอากาศในครั้งนั้นชัยชนะเป็นของทีเพราะมหาอุทกภัยหัดใหญ่นั่นแหละ
1: มันเกิดขึ้นจริง
0: ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่เรียกกันฝนพันปีต่อมาเรียกกันหมดนั่นไงถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่ก็คล้ายกันน่ะคือต่างฝ่ายต่างบอกว่าฝนตก
1: ค่ะแต่ของทีนี่คือบอกว่าหนักมากอะค่ะเป็นมหาอุทกภัยค่ะ
0: นี่ไง
1: ฝนนั้น
0: ที่ทำให้ลุ้นกันจนถึงขนาดนี้แต่ถ้าถามผมท่านผู้ชมมีสติต่อให้หมาตัวกระเพาะเราก็อยู่ได้แต่มันไม่เกิดหรอกมันยากยากไหม
1: ค่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันเริ่มวันนี
0: ้ฮะ
1: ค่ะ
0: อย่างอาจารย์เสรีสุภราทิตย
1: ์ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ผมฟังท่านบอกนะท่านบอกว่าอันมีศูนย์เตือนภัยของเอกชนที่ตั้งขึ้นมาคืออย่างหัดใหญ่ที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยเอาโอกาสเกิดขึ้นมันน้อยไอ้ที่มันตกแบบแช่ต่อเนื่องไม่ลืมหูลืมตา 3-4 วันอะไรประมาณนี้คือโอกาส 0.3 แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเกิดมันมีโอกาสเกิดเพราะฉะนั้นอาจารย์เสรีสุภราทิตย์เมื่อวานนี้บอกว่าตอนหาดใหญ่ปีที่แล้วรายนี้เนี่ยเหมือนแทงหวยถูกแล้วทำให้ดังแต่รอบนี้ไม่รู้อาเชื่อกอบโต6นาฬิกา26นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยอโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
4: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
6: ้ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
10: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี้
7: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
10: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล

0: เรื่องเล่าเช้านี้ครับ6:30 นเราติดตามข่าวกันต่อนะครับที่มีปัญหาแน่ๆเนี่ยไอ้กรณีของฟ้าฝนในตะวันออกกับกทม.นี่ลุ้นกันต่อ
1: ค่ะ
0: แต่ลุ้นแบบมีสตินะท่านผู้ชมฮะอาจจะประเด็นที่ไม่ต้องลุ้นแล้วอันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับชาวบ้านอยุธยาที่เขาได้รับผลกระทบท่านผู้ชมคือมันเป็นปัญหาจริงเมื่อวานนี้เขาแจ้งท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่ากรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำแบบพรวดพราดและทำให้เกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันทันใดชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนประเด็นที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเมื่อวานนี้อำเภอเสนาชาวบ้านหยุดงานมาเก็บของหนีน้ำแล้วก็ย้ำว่ารัฐเนี่ยแจ้งเตือนล่าช้าขาดความน่าเชื่อถือทำให้เตรียมตัวไม่ทันกับปริมาณน้ำที่เพิ่มอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมฮะคือระดับ600เนี่ยเพิ่มเป็นระดับ 1,300-1,500 เลย
1: อีกเท่านึงอะค่ะ
0: แล้วมันก็พรวดมาเลยสิครับจากเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเมื่อวานนี้ที่อำเภอเสนาน้ำแม่น้ำน้อยเอิดล้นตลิ่งเป็นภาพอย่างที่เห็นอย่างรวดเร็วชาวบ้านหลายครอบครัวเนี่ยต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำตลอดทั้งวันบางรายต้องหยุดงานประจำจ้างคนมาช่วยขนของ
1: เพื่อให้ทันกับระดับน้ำที่มันสูงขึ้นเนี่ยค่ะ
0: สมชายบุญเรืองช่างระเหมาอายุ66ปีชาวหัวเวียงเสนาบอกถูกน้ำท่วมกว่า1เมตร
1: นี่ต้องหยุดงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมดเพื่อกลับมาเก็บข้าวของหนีน้ำนะคะ
0: เออนี่ฮะระบุนี่ขนได้แค่อุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องมือช่างกับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน

0: นี่ฮะท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวไปสำรวจถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่สี่หัวเวียงผ่านตำบลบ้านกระทุ่มไปถึงบริเวณวัดใบบัวน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนรถเล็กสัญจรไม่ได้ชาวบ้านจำนวนมากถูกตัดขาดอย่างฉับพลันยาวกว่า1กิโลต้องใช้เรือเท่านั้นชาวบ้านบางกระทุ่มบ้านกระทุ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้เหนื่อยกว่าทุกปีกับการเก็บของหนีน้ำ
1: คือระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นรวดเร็วผิดปกติอะค่ะ
0: คืนเดียว
1: เมตรกว่าค่ะ
0: ไม่เคยพบมาก่อน
1: หลายคนนี่คือเก็บของตั้งแต่กลางคืนต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อวานไม่ได้พักเลยนะคะ
0: ล่าสุดชาวบ้านได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่ากรมชลประทานกระทรวงเกษตร
1: โดยสำนักงานชลประทานพื้นที่บางบานกับผักไห่เนี่ยพร่องระบายน้ำจากแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออกผ่านประตูระบายน้ำวัดใบบัว
0: ลงสู่ทุ่งป่าม่วงคือระบายลงทุ่งนั่นแหละ
1: แล้วก็พร่องระบายน้ำทางฝั่งตะวันตกลงสู่ทุ่งผักไห
0: ่ชาวบ้านไม่ไว้ใจแล้วบอกว่านี่เป็นเพียงมาตรการทางจิตวิทยา
1: เพราะว่าปริมาณน้ำที่ระบายออกสู่ทุ่งเนี่ยดูแล้วมันไม่มากนักอะค่ะถ้าเทียบกับจำนวนน้ำมหาศาลที่ไหลเข้ามาในพื้นที
0: ่ขณะที่อีกจุดหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้โรงเรียนบางกระทิงที่หัวเวียงเสนาสนามโรงเรียนถูกน้ำท่วมจอรงห้องเรียนชั้นประถม3
1: ส่วนโรงอาหารนี่คือท่วมใช้ไม่ได้แล้วนะคะ
0: อยุธยาเช่นเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมนี่คืนเดียวคืนเดียวเราจะเห็นว่ามีครูประจำโรงเรียนคุณครูไกรสอนนักการพะโรงคือลุงเบิ้ม
1: กำลังช่วยกันขนย้ายเนี่ยค่ะอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ทรัพย์สินเอาขึ้นที่สูง
0: ครูไกรสอนบอกเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนเดียวสูงพรวดมากกว่า60เซน
1: หลายจุดในโรงเรียนคือกระทบหนักค่ะ
0: นี่เช้ามาครูกับเจ้าหน้าที่ไม่พอ
1: นักเรียนนั่นแหละที่มาโรงเรียนช่วยกันขนย้ายสิ่งของหนีน้ำ
0: มาเช้าช่วยมาขนของด้วยโรงเรียนหน่อยเด็กๆต้องช่วยกันทำงานแข่งกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงไม่ใช่แค่ขนคือน้ำมันเพิ่มสูงต่อเนื่อง
1: เนี่ยเด็กเนี่ยค่ะ
0: นี่ประตูโรงเรียนเป็นนวัตกรรมเขาเรียกว่านวัตกรรมประตูห้องเรียนแบบล็อกดาวน์ซึ่งนี่ทุกบานถอดเก็บได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันล็อกดาวน
2: ์
0: ล็อกดาวน์ของชาวน้ำโรงอาหารครึ่งเมตร
1: ใช่ค่ะใช้งานไม่ได้นะคะต้องย้ายจุดรับประทานอาหารของนักเรียนเนี่ยออกมาข้างนอกค่ะ
2: อันนี้ต้องถอดแล้วครับ
0: เมื่อวานนี้โรงเรียนยังคงเปิดครูไกรสอนบอกแต่ถ้าเพิ่มสูงจนผู้ปกครองพายเรือหรือ
2: ประตูที่ถอดได
0: ้ไม่สามารถพายเรือหรือเดินทางมาส่งลูกหลานได้อย่างปลอดภัยจะพิจารณาปิดการเรียนการสอนนอกจากนั้นผลงานของเด็กๆเศรษฐกิจพอเพียง
1: ปลูกพืชผักสวนครัวเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆรวมถึงแปลงเพาะเห็ดฟางเนี่ยค่ะนี่น้ำท่วมหมดเลย
0: ข้อที่จริงนี้ก็ที่ผมแจ้งไปเมื่อวานนี้ไงว่าจู่ๆตอนแรกยังคิดอยู่ในใจหรือเขาเติมมาเป็นระยะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เห็นระดับการเพิ่มการระบายน้ำและตนกตกใจคือเพิ่มเท่าตัวมากกว่านั้นด้วยในคืนเดียวแล้วก็ให้ระวังคือการเตือนให้ระวังเนี่ยก็เขื่อนชัยนาทเมื่อวานนี้ก็บอกใช่ไหมเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนนทบุรีกทมสมุทรปราการก็ไม่คิดว่านี่มาแล้วนั่นทำให้เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีชาวอำเภอน่าจะเป็นชาวบ้านอยุธยาที่น้ำท่วมนี่แหละชื่อนายปุ้ยแสงหน้าเอาปี๊บเข้าสภามาพร้อมกับอดีตส.ส.พรรคประชาชนอยุธยาเขต1บางบานน่ะ
1: คุณเต้ทวีวงโตทวีวงค่ะ
0: มายื่นหนังสือถึงรองประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำของสภาก็คือเจษฎาดนตรีสนอส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนนี่ตัวของนายปุ้ยที่ว่านี้ท่านผู้ชมนายปุ้ยแสงหน้าเอาปี๊บมาตีแล้วบอกรัฐบาลกรมชลประทานรู้หรือยังว่าอยุธยาท่วมแล้วพูดมาตลอดทั้งปีว่าปีนี้ไม่มีน้ำจะไม่ท่วมอยุธยารู้หรือยังว่าตอนนี้อยุธยาเดือดร้อนแสนสาหัสจากการบริหารน้ำที่ดักดานทุกปีไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเพิ่มแต่งบแต่ไม่เคยถึงมือชาวบ้านไม่รู้บริหารจัดการน้ำอย่างไรที่สร้างความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน อับอายขายขี้หน้าแทนคนอยุธยา
1: เพราะว่าสสรัฐ

0: บ้านในเขตของผมเนี่ยพูดมาเกือบ1ปีว่าน้ำจะไม่ท่วมซึ่งก่อนน้ำจะท่วม1วันก็ยังไปไลฟ์หน้าระรื่นบอกว่าน้ำแค่ล้นตลิ่ง
1: ปรากฏว่า3วันน้ำท่วมเลยเมื่อคืนนี้ฝากถึงนายกหน่วยทุกที
0: ปีที่แล้วอ่ะท่านนายกไปพูดที่อ่างทองว่าจะใช้อำนาจนายกหางบประมาณมาช่วยชาวนาชาวไร่ที่เสียสละรับน้ำ
1: พูดมา1ปีจนน้ำท่วมอีกรอบแล้วยังไม่ทำตามที่พูดเลย
0: ยังไม่มีใครได้อะไรตอบแทนเลย
1: นี่ฮะแล้วพอพูดถึงตรงนี้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนเขาไม่มีทุนประกอบอาชีพน้ำตาและเสียงสะอื้นนี่เหรอคือสิ่งที่พวกคุณตอบแทนพวกผมขณะนี้มีความหวัง
0: ดีใจได้ไม่ถึงเดือนความหวังก็พังทลาย
1: ขนาดในสภาเมื่อสักครู่ฝนตกที่สภาคนยังวิ่งกันวุ่น
0: แล้วพวกผมมาแช่น้ำกันมา 3-4 เดือน
1: ตายกันปีละกว่า20ศพไม่เคยมาเหลียวแลชาวบ้านไม่เคยมีความจริงใจผมคนยุทธยาพูดตามตรง
0: อุตส่าห์เลือกพรรครัฐบาลมาทั้งจังหวัดก็หวังว่ามันจะดีขึ้น
1: อยุธยาเนี่ยภูมิใจไทยยกจังหวัด
0: ใช่ค่ะ
1: 5เขต
0: ค่ะ
1: แต่แอบหวังมันจะดีขึ้น
0: ปัจจุบันมันแย่กว่าเก่าไม่เคยเห็นปีไหนที่มันแย่เท่าปีนี้เลย
1: วันนี้ไม่ได้เอาปี๊บมาคอยอย่างเดียวแต่ต้องการเอาปี๊บมาให้นายประดิษฐ์สังขจัยสชอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทย
0: ท่านเป็นสสรัฐบาลพูดมาเกือบปีว่าปีนี้จะแล้งน้ำจะไม่มีแต่ปรากฏน้ำมันท่วมชาวบ้านเขารุมประนาม
1: เอาปี๊บมาฝากท่านเผื่อจำเป็นต้องใช้นี่ฮะท่านผู้ชม
2: รัฐบาลเว้ยกรมชลเว้ยพวกมึงรู้อย่างว่าอยุธยาน้ำท่วมแล้วพวกมึงพูดมาตลอดว่าปีนี้ไม่มีน้ำน้ำน้อยน้ำจะไม่ท่วมอยุธยาแล้วตอนนี้เป็นยังไงขอโทษนะครับขอโทษในฐานะที่ผมเป็นคนบ้านนอกขออภัยพวกคุณรู้ยังครับว่าตอนนี้พี่น้องชาวบ้านผมเดือดร้อนแสนสาหัสจากการระบายน้ำจากการบริหารน้ำที่ดักดานท่วมทุกปีบริหารเหมือนเดิมเพิ่มเติมแต่งบประมาณไม่รู้บริหารจัดการยังไงถึงได้สร้างความเดือดร้อนได้รวดเร็วฉับพลันให้กับพี่น้องอยุธยาเป็นจำนวนมากผมเนี่ยอับอายขายขี้หน้าแทนพี่น้องในพื้นที่เพราะผู้แทนบ้านผมสสบ้านผมพูดมาเกือบ1ปีเต็มตั้งแต่มีนาว่าปีนี้น้ำจะไม่มีน้ำจะไม่ท่วมฟันธงย้ำแล้วย้ำอีกพูดออกสื่อโพสต์เฟซบุ๊กตลอดแม้กระทั่งก่อนน้ำท่วม1วันยังไปไลฟ์สดหน้าละลื่นยืนยันว่าน้ำจะน้อยแค่ล้นตลิ่งวันที่20ยังไลฟ์สดยิ้มแย้มหน้าละลื่นวันที่21 22 23วันนี้ที่เท่าไหร่ครับน้ำท่วมพวดพาดระบายแค่3วันน้ำเพิ่มเป็นพันขึ้นวันนะเกือบเมตรคุณมั่นใจว่าคุณไม่มีน้ำคุณมั่นใจว่าจะไม่ท่วมคุณไม่เตรียมพร้อมไม่รับมืออะไรเลยทั้งที่ชาวบ้านแหกปากเรียกร้องมาทุกปีอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องหนีไปอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาไม่ได้ต้องหนีไปอยู่บนถนนขนาดนี้ไปอยู่บนถนนยังจัดการให้ถนนกลายเป็นคลองฝากถึงท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลปีที่แล้วท่านไปพูดที่อ่างทองจะใช้อำนาจนายกหางบประมาณช่วยพี่น้องชาวนาชาวไร่ที่เสียสละรับน้ำพูดไป1ปีจะเต็มแล้วครับผมน้ำจะท่วมอีกรอบนะครับนายกยังไม่ทำตามคำพูดที่ตัวเองพูดเลยได้อะไรตอบแทนรู้ไหมครับได้หนี้สินตอบแทนอีกคนละเป็นแสนหลายๆคนเป็นหนี้ถึงขั้นล้มละลายหลายๆคนเดินหน้าต่อชีวิตไม่ได้ใครรับผิดชอบอ่ะนี่คือสิ่งที่พวกคุณตอบแทนพวกผมสิ่งที่พวกคุณตอบแทนคนที่เสียสละอย่างพวกผมเหรอขนาดน้ำน้อยวันปีนี้มีหวังนะปีนี้มีหวังจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจะได้ไม่ต้องมารับเวรรับกรรมดีใจอยู่ได้ไม่ถึงเดือนเลยความหวังแม่งพังทลายไปกับน้ำที่เพิ่มพวดพาดพวกคุณอยู่เมืองหลวงพวกคุณอยู่กรุงเทพเนี่ยตะกี้ผมเห็นเนี่ยแค่ฝนตกสภาศาสตร์เปียกเนี่ยพวกคุณยังวิ่งจ้าวันยังเดือดร้อนเลยคุณขับรถไปเนี่ยในหมู่บ้านคุณฝนตกน้ำท่วมขังขึ้นมาแค่ตาตุ่มเนี่ยแค่หลังเท้าคุณเนี่ยพวกคุณยังเดือดร้อนยังโวยวายเลยพวกผมแม่งแช่น้ำปีน3เดือน4เดือนตายแม่งปี3ศพ30ศพ20กว่าศพพวกคุณก็ไม่เคยที่จะมาเหลียวแลไม่เคยที่จะให้ความจริงใจกับพวกผมเลยอ่ะโคนอยุธยาผมต้องพูดตามตรงเลยไม่รู้ด้วยเหตุผลใดอุตส่าห์เลือกพรรครัฐบาลมาทั้งจังหวัดหวังแอบหวังเล็กๆน้อยๆว่ามันจะดีขึ้นจะดีกว่าเก่าแต่มัน สถานการณ์ปัจจุบันมันแย่กว่าเก่านะมันไม่เคยมีการจัดการบริหารน้ำปีไหนที่มันแย่กว่าปีนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะชาวบ้านไว้ใจส.ส.ไว้ใจรัฐบาลไว้ใจคนที่พูดว่าน้ำจะไม่มีน้ำจะไม่ท่วมตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือต้องการความช่วยเหลือแบบจริงใจแบบจริงใจเลยนะไม่เอาหน้าเลยนะทำให้เต็มที่ผมไม่ได้ปี๊บมาเคาะแค่อย่างเดียวผมเอาปี๊บมาให้ส.ส.บ้านผมส.ส.เขต5ครับท่านประดิษฐ์สังกัจจายครับท่านเป็นส.ส.รัฐบาลเป็นตัวแทนรัฐบาลท่านพูดมาเกือบปีว่าปีนี้จะแล้งปีนี้น้ำจะไม่มีปีนี้น้ำจะท่วมและน้ำมันท่วมชาวบ้านทั้งบ้านผมทั้งพื้นที่อยุธยาอ่างทองใกล้เคียงลุมด่าลุมปนน้ำท่านส.ส.ครับผมอยากจะปี๊บมาให้ท่านส.ส.เผื่อท่านส.ส.จำเป็นต้องใช้เพราะผมเคยพูดว่าถ้าน้ำไม่ท่วมผมจะโกนหัวแล้วผมก็ไถรอแล้วแต่น้ำเสือกท่วมไงแล้วผมก็พูดว่าถ้าน้ำท่วมผมจะเอาปี๊บมาให้สอสอผมทำตามคำพูดครับลูกผู้ชายครับสอสอครับ
1: ก็ต้องย้อนไปดูประดิษฐ์สังกระจายสอสอยุทธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยไปทำอะไรไว้ปรากฏว่าเมื่อ9สิงหาที่ผ่านมาเนี่ย
0: โพสต์ข้อความไว้ค่ะบอกย้ำนะครับปีนี้2569น้ำไม่ท่วมแน่นอนเกษตรกรเตรียมตัวรับมือภัยแล้ง
1: อีก10วันต่อมา19สิงหาโพสต์อีก
0: เริ่มแปลกใจแล้วครับผมบอกน้ำไม่ท่วมมีคนเดือดร้อนเยอะมากๆสงสัยอยากให้ผมบอกว่าปีนี้น้ำท่วมหนักข้อมูลเขาก็บอกปีนี้น้ำน้อยปริมาณน้ำสะสมในเขื่อนก็น้อยพายุก็น้อยจะให้บอกน้ำท่วมยังไงฮ่าฮ่าฮ่าตอบคอมเมนต์จนปวดหัวละ
1: 20กันยาที่ผ่านมาที่ตัวของคนที่ถือปี๊บมาเนี่ยบอกว่ายังมันละรื่นอยู่เลยไลฟ์เลยขนาดที่อยู่ที่หน้าอำเภอเสนาระบุเนี่ยเอาไปฟังดูก็แล้วกันท่านผู้ชมซึ่งเจ้าตัวบอกเลยเนี่ยท่านผู้ชมสถานการณ์น้ำไม่น่าเป็นห่วงเนื่องด้วยฝนตกชุกทำให้การระบายน้ำเหนือที่นครสวรรค์มีประมาณเพิ่มสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเติมบอกด้วยนะเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเติมแต่จากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าอำเภอเสนาภาคไทย
0: คงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
3: สวัสดีครับผมสสประดิษฐ์นครศรียาเขต5ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเสนานะฮะทีแรกก็คิดว่าสถานการณ์น้ำก็คงไม่น่าเป็นห่วงนะแต่เนื่องด้วยตอนนี้ฝนตกชุกนะฮะก็ทำให้การระบายน้ำที่เหนือจังหวัดนครสวรรค์นั้นมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะก็ส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นนะต้องระบายน้ำเพิ่มเติมนะแต่ก็เชื่อว่าในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอปากไห่เรานะฮะก็คงไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะฮะก็เชื่อว่ามวลน้ำที่จะปล่อยมาเนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะฮะไม่เกิน1เมตรนะฮะถ้า1เมตรเนี่ยก็ถามว่าก็จะล้นตลิ่งมานิดหน่อยนะฮะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงก็จะมีท่าดินแดงอำเภอปากไห่แล้วก็ตำบลบ้านกระทุ่มบางส่วนนะฮะของอำเภอเสนาและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์นะฮะเนื่องจากเรื่องของธรรมชาตินะฮะก็คาดเดาได้ไม่ทั้งหมดนะฮะแต่ก็ยังยืนยันว่าสถานการณ์ทั่วไปก็ยังรับมือได้นะฮะก็จะทำงานนะครับในการให้ข้อมูลในการสื่อสารให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวนะฮะรับมือในสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น
1: คือเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ย20
0: วันที่20กันยาเนี่ยค่ะ
1: ปล่อยระบายน้ำเพิ่มจำเป็นละแต่ว่าไม่กระทบมากหรอกเพราะว่าล้นตลิ่งนิดหน่อยปรากฏว่าเมื่อวานทะลักเข้าไปเลยเป็นเมตรอันนี้ไม่ถึงเหมือนล้นตลิ่งเมตรที่เขาพูดถึงนี่หมายถึงจากระดับน้ำเดิมเพิ่มมาสักเมตรอันนี้เกินเมตรแน
0: ่
1: ทะลักเข้าไปในโรงเรียนในบ้านเรือนเนี่ยขนาดเดียวกัน22กันยาก่อนจะมาถึงจุดเมื่อวานนี้ประดิษฐ์เนี่ยโพสต์ว่าผมผิดครับ
0: ที่บอกว่าน้ำจะไม่ท่วมแต่การบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องของผม
1: การบริหารจัดการน้ำไม่ใช่เรื่องของผม
0: ใครก็ไม่อยากให้น้ำท่วมหรอกครับมีแต่ความทุกข์ความลำบาก
1: นั่นแหละย้อนกลับมาที่การแถลงคุณทวิวงศ์โตทวิวงศ์อดีตส.ส.อยุธยาพรรคประชาชนเต้จำได้ไหม
0: คุณเต
1: ้สอบตกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้าตอนหลัง MOA ไปขึ้นเวทีไง
0: นี่
1: แล้วคุณรุจินเรียกขึ้นมาเนี่ยเรียกเต้ขึ้นมาจำได้ไหมตอนนั้น
0: น่ะให้คนเลือกเต้แล้วเต้มาเลือกหนู
1: ให้คนเลือกเต้แล้วเต้มาเลือกหนูเมื่อวานนี้เต้พา ผู้เดือดร้อนมาเลย
0: ก็คือคุณปุ้ยเมื่อครู่ที่เอาปี๊ไปอะค
1: ่
0: ะ
1: เต้นี่บอกเลยท่านผู้ชมอันเดชนัดตัวแทนวิทยาการเพิ่มการระบายน้ำแบบเฉียบพลันเข้ามาจากเขื่อนเจ้าพระยาต้องการส่งเสียงรัฐบาลเรื่องรัฐแรกรัฐบาลละเลยก็คือเรื่องนี้รัฐบาลคาดการมาตลอดและป่าประกาศว่าปีนี้จะเกิดภัยแล้งฝนตกสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่ภาคกลางฝนตกตลอดรัฐบาลคาดการผิดเดิมภัยแล้งปัจจุบันน้ำเพิ่มและมีการระบายน้ำเขื่อนจากเกินข้าพยาส่งผลให้อุทยาเกิดปัญหาแน่แต่เมื่อรู้ว่ามีปัญหารัฐบาลยังไม่เตรียมความพร้อมอีกยกตัวอย่าง20กันยายน
0: เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังระบายน้ำอยู่แค่690คิว
1: 20กันยา
0: ระบาย 1,300 คิว
1: 2วันเพิ่มเป็น600คิวเลย
0: ทำให้คืน21กันยาถึงเช้ามืด22กันยาเนี่ยน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่บางบานและอำเภอเสนาเกือบ1เมตร
1: รัฐบาลละเลยในการแจ้งเตือนที่ทันเหตุการณ์และไม่มีความแม่นยำและที่สำคัญแจ้งเตือนแบบกระชั้นชิดใครจะไปเตรียมตัวทันประชาชนเตรียมตัวไม่ทันกรมชลประทานเนี่ยเพิ่งแจ้งเตือนเมื่อคืนวันที่22กันยาว่ามีการระบายน้ำ 1,500 ถึง 200 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เริ่มระบายจริง22กันยาช่วงบ่าย 3 โมง
0: แล้วก็เพิ่งมาแจ้งกันเนี่ยคือช่วงตอนเย็นนะคะ
1: ก็หมายความว่าระบายแล้วค่อยแจ้งรัฐบาลไม่แม่นยำอีกต่างหากว่าสุดท้ายการระบายระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีผลกระทบอย่างไรและปรากฏว่าพี่น้อยอยุธยาได้รับผลกระทบเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับคนอยุธยาเมื่อรัฐบาลไม่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีและยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะระบายได้เมื่อไหร่รัฐบาลควรจะเตือนล่วงหน้ามากกว่านี้อย่างน้อย 2-3 วันไอ้นี่เตือนช้ากว่าด้วยคือระบายก่อนแล้วค่อยบอก
0: ค่ะ
1: คนเต้ว่าอย่างนั้นทำให้คนไม่สามารถเก็บข้าวเก็บของลดความเสียหายฝากข้อเสนอเกี่ยวกับกรณีเร่งรัดการระบายเข้าสู่ทุ่งรับน้ำฝากไปถึงนายพระดอนปริชนันดันทกุลสสอ่างทอง
0: ให้ไปบอกคุณเอกนิติอะค่ะรัฐมนตรีคลังและรองนายก
1: เพราะคุณเอกนิติเพิ่งประชุมไปเมื่อวันอังคารไง
0: แล้วก็บอกว่าจะมีการระบายน้ำเข้าสู่ช่องซ้ายขวาในเขื่อนเจ้าพระยาแต่ความจริงแล้วเนี่ยรับน้ำได้แค่450ถึง500คิวเท่านั้นมันลดผลกระทบของคนอยุธยาได้น้อยมาก
1: คุณพระดอนโพสต์คือการระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำแต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่อยุธยาที่เดียว
0: มันรวมไปถึงจังหวัดที่อยู่เหนืออยุธยาด้วยนั่นก็คือสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองเป็นพื้นที่ทุ่งนา
1: อ่างทองก็จังหวัดคุณพระดอนไง
0: ค่ะ
1: รัฐบาลต้องไปจัดการกับเกษตรกรให้เก็บเกี่ยวให้ทันท่วงทีและต้องระบายน้ำตั้งแต่เหนืออยุธยาขึ้นไปด้วย
0: เพื่อลดผลกระทบ
1: เพราะตอนนี้รับแต่อยุธยาเนี่ย
0: ใช่อยุธยาเป็นพื้นที่รับน้ำเยอะที่สุดและใหญ่ที่สุดผลกระทบมันมาตกอยู่ที่คนอยุธยา
1: แล้วก็ยังพูดถึงประเด็นอื่นมากมายเนี่ยท่านผู้ชมไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนดู
4: รัฐบาลไม่มีความแม่นยำนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะมีการระบายน้ำที่ 2,000 จนได้รับผลกระทบคนอยุธยาเนี่ยถ้าถึง 2,000 เนี่ยรับผลกระทบแทบจะทุกพื้นที่นะครับซึ่งก็นำมาสู่ข้อเสนอด้วยนะครับว่ารัฐบาลหลังจากนี้นะครับควรจะต้องแจ้งเตือนล่วงหน้ามากกว่านี้นะครับอย่างน้อย3วันก็ดีหรืออย่างน้อย2วันก็ยังดีนะครับฝากไปบอกท่านพาดอนนะครับแล้วก็ฝากท่านพลบอนไปถึงท่านรองเอกนิตินะครับเมื่อวานท่านรองเอกนิติเนี่ยพูดถึงว่าจะมีการระบายน้ำเข้าสู่คลองชลประทานซ้ายขวาที่ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับการระบายน้ำเข้าสู่คลองชลประทานซ้ายขวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันสามารถรับน้ำได้เพียงแค่450ถึง500คิวเท่านั้นนะครับมันแทบจะลดผลกระทบของพ่อแม่พี่น้องคนอยุธยาได้น้อยมากสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านพาดอนโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเช้านะครับนั่นก็คือการระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำแต่ไม่ใช่ทุ่งรับน้ำแค่ที่อยุธยาที่เดียวนะครับแต่ต้องเป็นทุ่งรับน้ำที่อยู่เหนืออยุธยาขึ้นไปครับรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้าไปจัดการกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่าให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันท่วงทีปัจจุบันนี้การเตรียมการรับมือและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะที่อยุธยังแทบไม่แตกต่างจากการรับมือหรือเตรียมการดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อปี68ที่แล้วเลยครับแม้ปีที่แล้วปี68นี้น้ำท่วมจะเยอะมากควรจะได้รับบทเรียนกันซะบ้างนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยังเงียบกริบ
1: เข้าใจว่าตรงนี้มั้งพระดอนปิดสนันตะกุลน้ำตีสำนักนายกรัฐมนตรีสสอ่างทองมีการบอกกำลังว่าระบายทุกรับน้ำทุกรับน้ำเนี่ยไม่ใช่มีอยุธยาเท่านั้น ทางเหนือขึ้นไปด้วย
0: อ
1: ่างทองก็มี
0: ชัยนาท
1: ระบายออกไปมั่งชัยนาทก็มีสิงห์บุรีก็มีพระราดอนบอกว่าโพสต์เลยอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมือง
0: การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5 เดือนไม่ใช่ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวก็คือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไทรเริ่มต้นปี63ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่ว่าอย่างน้อยโครงการมันก็ได้เริ่มต้นไปแล้วแล้วก็จะเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยมันก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างแล้วก็ไล่เลียงถึงโครงการนี้ค่ะว่าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมมันคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนโครงการนี้ถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลและมีการศึกษาเอาไว้หลายรัฐบาลมากไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้สำเร็จรัฐบาลนายกอนุทินได้เร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าแล้วและจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ70รัฐบาลนี้ได้เริ่มต้นนับ1แล้ว
1: อ่ะนี่ปรากฏว่าเต้ทวีวงอดีตส.ส. อยุธยาพรรคประชาชนเข้าไปบอกเห็นด้วยเรื่องทางระบายน้ำขนาดใหญ่แต่ระหว่างนี้ที่ยังไม่สามารถทำได้จำเป็นต้องใช้พื้นที่รับน้ำหรือทุ่งรับน้ำกรณีหวังแค่ทุกรอบรับน้ำในอยุธยามันไม่พอเพราะมันเป็นกำแพงขั้นสุดท้ายก่อนจะเข้ากทม.
0: ดังนั้นควรจะต้องเพิ่มพื้นที่รับน้ำค่ะในระหว่างที่ยังไม่มีทางระบายน้ำขนาดใหญ่ตั้งแต่เหนืออยุธยาขึ้นไป
1: ตามทางน้ำที่มันไหลลงมาจากเหนือไล่ตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองอาจจะสื่อความหมายว่าเฮ้ยคุณระบายออกในระบายตั้งแต่อ่างทองด้วย
0: ช
1: ัยนาทด้วยสิงห์บุรีจังหวัดคุณด้วย
0: ไม่ใช่มาตกที่อยุธยา
1: ไม่ใช่มาระบายเฉพาะอยุธยา
0: ค่ะ
1: เออนี่ไง
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: คุณพระดอนเข้าไปคอมเมนต์ตอบสั้นๆสำหรับโพสต์นี้ของคุณเต้นะคะว่าไปอ่านและฟังคำสัมภาษณ์ผมครับ
1: ต่อมาศึกน้ำอยุธยาอ่างทองคุณทวีวงโพสต์ข้อความนี่เขาไม่ได้ถามว่าทิ้งพื้นที่หรือไม่คงจะหมายถึงรัฐบาลหรือสสเขาถามว่าอยุธยาได้สสเชียร์น้ำเงินไปแล้วยกจังหวัดทำเป็นรัฐบาลสีน้ำเงิน
0: ยังบริหารน้ำแบบห่วยแตกอยู่
1: แจกของเยียวยาใครก็ทำได้
0: คนเขาอยากเห็นฝีมือการบริหารน้ำครับ
1: นี่นอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความก่อนหน้าว่าถ้าผมจะไม่ผิดตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี2562
0: ผมจำได้คล้ายๆว่าพรรคภูมิใจไทยก็เป็นรัฐบาลมาตลอดนะครับ
1: ไม่แน่ใจว่าคำนวณกันยังไง
0: แต่ว่าปีนี้ปี69แล้วถ้าเอา69ย้อนมาถึง62มันจะได้กี่ปีนะครับ
1: 7ปีไม่อันนี้ผมคิดให
0: ้ค่ะ
1: เพราะเป็นการล้อกับคันที่พระดอนบอกอย่าเล่นการเมืองแก้ปัญหาน้ำท่วมยั่งยืนไม่ใช่ใช้เวลา2หรือ3ปี
0: เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปี
1: เต้ก็เลยบอกนี่ไง
0: ถ้า69เราย้อนมาถึง62เนี่ยมันจะได้กี่ปีนะครับรบกวนช่วยผมลบเลขทีครับ
1: สุดท้ายเดือดร้อนกันสิ5สสอยุธยาเรียงหน้ากันแถลงข่าวทีเดียวเมื่อวานนี
0: ้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมออกมาแถลงข่าวเลยนำโดยสสเขตที่ก่อนหน้านี้ยินว่าภัยแล้งอ่ะนี่ฮะคุณประดิษฐ์นั่นแหละเป็นก็ออกมาแถลง5สสอยุธยาโดยคุณประดิษฐ์ยืนยันว่าอยุธยาของภูมิใจไทยทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
0: ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง
1: และขณะนี้พื้นที่ที่ผลกระทบอยู่ในเขต5ผักไข่กับเสนา
0: และเขต1ก็คือบางบานและบางส่วนของพื้นที่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
1: ก็ประมาณว่าข้อที่1บอกนี่มันไม่ได้ครอบคลุมท่วมทั้งจังหวัดนะข้อที่2ได้ดำเนินการเอาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยปีที่แล้วเสนอรัฐบาลและคุณอนุทินมาต่อเนื่องจนนำไปสู่การเยียวยา 9,000 บาทรอบแรกรวมถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือรายเดือนเมื่อได้รับเลือกเป็นส.ส.อยุธยาทั้งจังหวัด
0: พวกเราก็ได้ติดตามและผลักดันโครงการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วก็ไล่ว่ามีโครงการระยะยาวมีมติครม.เรื่องกองทุนภัยพิบัติทั้งซื้อประกันแล้วก็ระบุว่าปัจจุบันน้ำอยุธยากรมชลเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น
0: ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เกือบ4เท่าอ่ะ
0: ทำให้ระดับน้ำในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า1เมตรในระยะเวลา 2-3 วันและส่งผลกระทบกับประชาชน
1: แต่บอกว่ามันไม่ใช่ทุกพื้นที่ของจังหวัดก่อนหน้าวันที่17
0: ตอนที่ลงพื้นที่อ่ะมันยังไม่มีน้ำเลยในบางพื้นที่
1: กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดิมคาดการณ์ว่าปีนี้น้ำไม่รุนแรงเท่าปีที่แล้วแต่
0: ปริมาณน้ำฝนกับสถานการณ์ทางธรรมชาติมันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการได้อย่างสมบูรณ์มันก็เลยเกิดน้ำท่วมในตอนนี้
1: คาดการไม่ได้หรือคาดการไม่ได้อย่างสมบูรณ์สุดท้ายการประชุมสภาวันนี
0: ้24กันยายนผมจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเลยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อยุธยาจะเอาปัญหาเอาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าสู่การหารือกับนายกด้วย
1: ไม่วันนี้เหรอสภาใช่ไหมกระทู้เหร
0: อ
1: นายกอยู่นิวยอร์กฟังเสียงสิ
5: วันนี้นะครับพวกผมในฐานะผู้แทนของท่านไม่นิ่งนอนใจครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาน้ำท่วมผมก็ดีท่านสสทรงพลสุขสมบูรณ์สสเขต1นะครับก็ลงพื้นที่กันติดตามตลอดนะครับวันนี้จริงครับชลประทานระบายน้ำเนี่ยนะครับจาก490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงวันนี้ระบายถึง 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับน้ำเพิ่มนะครับ1เมตรกว่าในพื้นที่ในระยะเวลาเพียง 2-3 วันนะครับแน่นอนครับส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับทุกครอบครัวในพื้นที่นะครับต้องกราบเรียนว่าเนื่องจากปีนี้นะครับผมเนี่ยลงพื้นที่อยู่ตลอดวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ำในพื้นที่ยังไม่มีเลยจริงครับอย่างที่มีคนบอกว่าเป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าสสประดิษฐ์การันตีแล้วการันตีอีกนะครับเพราะผมลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ทราบข้อมูลจากกรมชลประทานก็ดีกรมอุตุวิทยาก็ดีถึงแนวโน้มปริมาณน้ำที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับเราก็มั่นใจนะครับว่าสถานการณ์นั้นคงจะไม่เลวร้ายเหมือนปีที่ผ่านมานะฮะแต่ด้วยเรื่องของภัยธรรมชาติสถานการณ์จำนวนน้ำฝนนั้นเราไม่สามารถจะคาดการได้ 100% ก็เลยเป็นที่มาของน้ำท่วมนะครับที่อยู่ในณขณะนี
1: ้7นาฬิกาครับวันนี้ใช้เวลาหน่อยร่วมจัดรายการกับผมเรื่องใบมีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3เรื่องเล่าเช้านี
0: ้รุ่นสีดำค่ะมอบให้คุณผู้ชม5ท่าน
1: อ่ะให้วงเล็บว่าพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะเรื่องอื่นหลายเรื่องร้อนแรงเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อรวมถึงน้องเนเน่ด้วยครู่เดียวครับ
6: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจ